0: นะคะลงเอาไว้นะบอกว่าเขาเจอฝนกระหน่ำหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมถนนหลายสายในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะ torrential rain inundates roads across central Ho Chi Minh City ค่ะฝนตกหนักในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นวันพุธก็เลยทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมนะคะหลังแนวลมบรรจบในบรรยากาศระดับบนก็กระตุ้นให้พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงทั่วเมืองเลยนะคะซึ่งกลุ่มพายุฝนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวไปในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะถนนหลายสายทั่วเมืองถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะแล้วการเดินทางในเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะหลายคันก็เลยต้องหยุดรถแล้วเข็นรถที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยนะคะซึ่งการกลับบ้านก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่ฝนกระหน่ำและมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะคะส่วนที่กัมพูชานะคะเขมร Times ลงเอาไว้นะบอกว่า thousands displaced as severe floods hit 10 provinces นะคะน้ำท่วมรุนแรงใน10จังหวัดของกัมพูชาค่ะประชาชนหลายพันครัวเรือนก็ต้องอพยพนะคะเจ้าหน้าที่ด้านจัดการภัยพิบัติค่ะได้เปิดเผยนะว่าฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน10จังหวัดนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 44,800 ครอบครัวแล้วก็ทำให้ประมาณ 3,700 ครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงนะคะทางโฆษกคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะก็กล่าวนะว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวนะคะประมาณถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ 310,000 กว่าไร่นะโดยจังหวัดพระตะบองบันเตียเมียนเจยและเสียมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็สาเหตุมาจากฝนหนักในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าช่วง 24-30 กันยายนมีฝนตกเป็นวงกว้างนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจากอิทธิพลของระบบอากาศบริเวณรอบนอกของไต้ฝุ่นซูริแกด้วยนะคะส่วนเมียนมาอัปเดตนะคะอัปเดตทางเมียนมาเนี่ยน้ำท่วมหนักทางภาคใต้ของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะคะสูญหาย30คนด้วยปริมาณฝนที่ทุบสถิติ80ปีนะคะคือจากไทยเนี่ยฝนก็ขึ้นไปเมียนมาด้วยนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มหลายพื้นที่เลยทางใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็สถานการณ์เนี่ยรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในเขตทวายนะคะมีรายงานฝนตกหนักในเมืองหล่อนจอนเมืองทวายและเมืองตะแยชองค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32ศพนะคะแล้วก็สูญหายอีก30คนกระทบต่อหมู่บ้านมากมายทีเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านกันอยู่ตอนนี้นะคะ
1: นะคะอ่ะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์นะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในอาเซียนนะคะหลายประเทศในอาเซียนก็กำลังเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละค่ะจากเรื่องสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะคะต่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการจากกรณีปัญหาและความไม่สะดวกหลายประการนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026จัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาทางบกแล้วก็ทางน้ำที่เป็นของเอเชียนเกมส์เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะคราวนี้เนี่ยเขาเองก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะตั้งแต่ปัญหาเตียงนอนที่ไม่เพียงพอนะคะไปจนถึงระบบการขนส่งแล้วก็การเดินทางที่มีความยุ่งเหยิงนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า 17,000 คนซึ่งนับว่ามีจำนวนมากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเสียอีกนะคะส่งผลให้หลายประเทศออกมากล่าวหาคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นนะคะว่าบริหารจัดการงานได้อย่างล้มเหลวแล้วก็ขาดประสิทธิภาพนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือด้วยจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นก็ ทำให้จำนวนนักกีฬาก็เพิ่มขึ้นไปด้วยทีมงานก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งเปรียบเทียบกับแทบจะโอลิมปิกได้เลยแต่งบประมาณก็ไม่เท่ากับโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์อุปสรรคหนึ่งที่เจ้าภาพต้องเจอนะคะแต่ทั้งนี้ทางด้านของนายอิจิโร่ฮิโรซาวะนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนากย่าค่ะเขาก็ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นด้วยนะคะเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางผู้จัดงานต้องขออภัยต่อนักกีฬานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกทั้งหลายพร้อมทั้งยอมรับว่า เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคลากรนะคะเป็น human errors นะคะแล้วก็การขาดการสื่อสารที่ดีกับทีมชาติของแต่ละประเทศซึ่งหลังจากนี้เนี่ยค่ะทางผู้จัดงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยมาจากการที่การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเหมือนกับการแข่งขันในครั้งก่อนๆ นะคะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณก็ส่งผลให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องแยกย้ายกันไปพักตามที่พักชั่วคราวที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้เรือสำราญรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะในพื้นที่ซึ่งทีมชาติหลายประเทศได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ไม้เหล่านี้นะคะโดยบางที่เนี่ยค่ะบางทีมเนี่ยเขาก็ระบุว่าเตียงนอนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยมีขนาดสั้นเกินไปจนไม่สามารถนอนได้อย่างสบายนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2026เนี่ยค่ะก็ยังเจอกับปัญหาด้านการดำเนินงานอีกหลายอย่างตั้งแต่ช่วงเริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนักกีฬาจำนวนมากเนี่ยต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะทันทีที่เดินทางมาถึงนาโกย่านะคะอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเรื่องของรถบัสรับส่งนักกีฬาที่ไม่วิ่งตามตารางเวลาบางคันไม่มารับตามนัดหมายด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งขับรถพาคณะกีฬาไปส่งผิดสนามการแข่งขันก็มีด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงต้นของการแข่งขันนะผู้จัดงานในท้องถิ่นเขาก็ยังต้องออกมาขอโทษประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากเกิดความผิดพลาดขั้นรุนแรงด้วยการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือแทนในการแข่งขันรายการหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่านะคะแล้วก็ไอจีเนี่ยค่ะมีกำหนดการที่จะปิดฉากแล้วก็สิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการเตรียมความพร้อมนะแต่ก็เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งตรงที่ว่าคืองานมันใหญ่ขึ้นอย่างกระทันหันงบประมาณมีเท่าเดิมมันก็จัดสรรได้ยากเหมือนกันนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Nagoya Mayor says sorry for Asian Games inconveniences
0: ส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะคะแล้วจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุยกันถึงชิงเต่านะคะไม่ได้คุยกันถึงเมียนมานะคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามาไปดูกันนะคะเรื่องของอดีตสู่อนาคตที่น่าจับตาของชิงเต่ากันค่ะ
7: Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน

0: ใช่ครับเข้าบ้านไม่ได้นอนโรงแรมไป2คืนแต่ตอนลอยดีแล้วครับก็ทุกอย่างก็แห้งสุดแห้งแล้วตอนของรามคำแหงแห้งหมดแล้วนะครับก็พึ่งอยู่แถวรามคำแหงก็เดินทางสบายใจนะครับครับผม
1: ก็ดีที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแหมคุณกริชนี่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ของฝากก็ยังมาอยู่นะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
0: ของรางวัลเป็นขนมคุกกี้ไหว้พระจันทร์ของเมียนมาเขานะครับ3รางวัลอันนี้ซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนงานไหว้พระจันทร์เพราะงั้นเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้ไปซื้อของถูกหลังไหว้พระจันทร์
1: แต่ว่าซื้อตั้งแต่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะคำถามวันนี้คืออะไรคะ
0: คำถามคือเมืองชิงเต่านี่อยู่ในมณฑลใดของประเทศจีนนะครับ A ก็เจ้อเจียงนะ B ก็ซานตงนะครับก็
1: นะคะวันนี้ของรางวัลกับคำถามค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะคะของรางวัลมาจากเมียนมาแต่คำถามเกี่ยวกับจีนนะคะคำถามในวันนี้นะคะเมืองชิงเต่านะคะที่วันนี้เราจะคุยกันนี่แหละค่ะอยู่ในมณฑลไหนของประเทศจีนนะคะ A คือมณฑลเจ้อเจียงนะคะ B มณฑลซานตงนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
0: ผมครับขอบคุณมากครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้รับเชิญจากทางรายการเป็นของ 96.5 นะครับไปเป็นไกด์ทัวร์กิตติมศักดิ์หรือว่าวิทยากรประจำไกด์นะประจำทัวร์นะครับของรายการเขานะครับก็ไปเมืองชิงเต่านะครับก็พากลุ่มทัวร์ไปประมาณเกือบ30ท่านนะครับแล้วก็ไปก็มีที่ฟังจากรายการของก็ 100.5 เหมือนกันนะครับก็เขาพอได้ยินข่าวทางฝั่งของ 96.5 เขาก็เลยซื้อตามไปก็ขอบคุณมากนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาจากของแฟนคลับของ 100.5 เข้าใจว่าฟังจากรายการนี้ด้วยฟังจากรายการนู้นด้วยนะครับก็ดีครับก็ไปครั้งนี้ก็ไปพบกับท่านกงสุลใหญ่นะครับที่ประจำเมืองชิงเต่านะครับก็ท่านไปจากทางส่วนของกระทรวงต่างประเทศเขาแล้วก็รวมทั้งท่านต้องเรียกว่าผอ.สพต.นะครับก็เมืองชิงเต่านั้นน่ารักมากนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็บรรยายเรื่องของเศรษฐกิจรายละเอียดของการค้าการลงทุนอะไรต่างให้พวกเราฟังนะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆอ่ะเขาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองรัฐบาลจีนเขาพยายามดึงเมืองชิงเต่าเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับก็มีการไปเยี่ยมชมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโรบอทนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวเท่ากับคนจริงๆเนี่ยนะครับก็สนุกครับก็งานนี้ก็ได้ไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คืออยากมองว่าเมืองชิงเต่านี่มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศจีนทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของราชวงศ์ชิงนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ท่านซูสีไทเฮาเข้ามาปกครองในช่วงนั้นก็ทำให้มีอะไรต่างๆก็ล่มสลายไปจนเกิดการต่อสู้รบกันภายในประเทศนะครับแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งสุดท้ายพรรคก๊กมินตั๋งก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นไปอยู่ที่ไต้หวันพรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของตั้งแต่ยุคของซูชีไทเฮานะครับทำบริหารประเทศอยู่เป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายมาเนี่ยมีการเข้ามาลุกลามจากทางฝั่งของตะวันตกเขาแน่นอนว่ามันก็เกิดสงคราม8ทัพซึ่งเป็นสงครามใหญ่แล้วก็มีการเข้ามาลุกล้ำแล้วก็ล่าอาณานิคมของทางชาติตะวันตกหลายๆชาติซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืองชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้จะเป็นเมืองแค่เป็นเมืองประมงเล็กๆนะครับที่อยู่ปลายแหลมของของอ่าวเวโปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นที่หมายปองของหลายๆชาติหลายๆประเทศจนลุกล้ำเข้ามา

0: แล้วก็ล่าเข้ามาสุดท้ายมานี่ก็ตกไปอยู่ในมือของเยอรมนีนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามแปดทัพนะครับซึ่งเยอรมนีเนี่ยรุกเข้าไปตั้งแต่ปี1898นะครับ1897นะครับเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าในยุคนั้นนี่ก็มีการส่งมิชชันนารีหรือว่าพวกกลุ่มศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่างๆแล้วก็มีการท่านบาทหลวงสองท่านนะครับถูกฆ่าตายที่เมืองจิงเต่านะครับก็จึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เยอรมนีก็ไม่ยอมแล้วก็บังคับให้ซูชิไทเฮาเนี่ยปล่อยเมืองชินเต่าให้เป็นพื้นที่ของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีก็ได้เช่าพื้นที่99ปีแต่จริงๆแล้วว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับก็แม้จะสัญญาเช่าที่ยาวนานแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแต่เยอรมนีก็ทิ้งล่องรอยหรือว่าวัตถุโบราณอะไรต่างๆทั้งรวมทั้งอาคารบ้านช่องต่างๆที่เป็นยุคของบาวิเลียนเนี่ยนะครับเขาทิ้งไว้ที่ชิงเต่าให้มันเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสงครามที่พยายามที่จะลุกลานประเทศจีนในเยอะมากนะครับแปดประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศจีนเนี่ยต่างกันแย่งกันนะสมบัติกันเต็มไปหมดนะฮะฮ่องกงก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็หมาเก๊านะครับก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่โดนทั้งฮ่องกงก็โดนห้องก็โดนอังกฤษยึดไป9ปีเหมือนกันแล้วก็มาเก๊าก็ใช่นะครับโปรตุเกสก็ยึดไปแล้วก็ในส่วนของชิงเต่าเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากส่วนที่สัญญาอัปยศที่ทางรัฐบาลชิงเนี่ยยอมที่จะไปเขียนสงครามส่วนที่สัญญาอัปยศนั้นหรือว่าถ้าภาษาจีนเขาว่าสนธิสัญญาซินโฉนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งราชวงศ์ชิงเนี่ยในปี1901เนี่ยนะครับก็ยอมที่จะชดเชยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับก็มีหนังออกมาเยอะทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวังเฟยหงน้องลิซ่าเคยดูเปล่าก็ไม่รู้
1: ยังไม่เคยดูเลยค่ะ
0: กบฏนักมวยนะครับก็ผมก็คือพวกกลุ่มของนักมวยมีกังฟูนะครับแล้วก็ไม่พอใจที่ทางเยอรมันเนี่ยลุกเข้ามาในที่ชิงเต่านะครับแล้วก็มากดขี่ข่มเหงคนจีนในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาที่มันไม่ยุติธรรมนะครับก็คือแล้วก็ทำให้ทางฝั่งของนักกบฏนักมวยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆของซูซีไทเฮานะครับแล้วก็ทำให้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทางฝั่งของตะวันตกเองรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่ตัวร้ายทีเดียวนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปร่วมกับ7ชาติของชาติตะวันตกเนี่ยลุกเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็ทำการถล่มนะครับแปดทัพเนี่ยถล่มเข้าไปประเทศจีนจนจีนเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยอมเซ็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าไม่สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็อัปยศนะครับทางคนจีนก็ลุกขึ้นฮือขึ้นมาเริ่มลุกฮือขึ้นมาก็จากชิงเต่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงั้นชิงเต่าก็เลยมีเห็นชัดว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศจีนที่ในความรักชาติของประชาชนนะครับแล้วก็มีการลุกลามไปจนถึงเข้าไปจนถึงปักกิ่งนะครับก็มีการเดินขบวนประท้วงนะของนักศึกษาในกรุงปักกิ่งนะครับที่เทียนอันเหมินนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพแล้วก็ทางตอนนั้นญี่ปุ่นก็ผสมโรงนะครับเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยอยู่ในการปกครองของเยอรมนีนะครับในยุคนั้นญี่ปุ่นก็ลุกเข้ามาตีเยอรมันนะครับเราดูจากสงครามโลกครั้งที่สองจะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่ไปเป็นพันธมิตรกับเยอรมันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปซัดเยอรมันนะครับเอาซัดเยอรมันที่ชิงนะครับเยอรมันจนพ่ายแพ้สงครามเพราะว่าเยอรมันแพ้ประเทศ

0: สงครามกับประเทศตะวันออกเนี่ยก็เพียงกับญี่ปุ่นเจ้าเดียวเนี่ยแหละครับเทียบกันที่ยุทธภูมิที่เกิดขึ้นในเมืองชิงเต่าเนี่ยแหละครับนะครับทำให้ทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็พอนักศึกษาออกมาประท้วงนะครับจนกระทั่งได้มีการโค่นล้มนะครับแล้วก็เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนั้นก็โกมินตังกับทางพันธมิตรฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ตามโดยท่านเหมาเจ๋อตงนะครับก็จับมือกับเจียงไคเช็กของโกมินตังเขาก็มาต่อสู้กับทางฝั่งของผู้ลุกรานนะครับเดี๋ยวอยู่สั้นๆนะครับสุดท้ายมาก็มาทะเลาะ กันเองอีกนะครับก็มันวุ่นวายไปหมดแล้วครับก็ไปนั่งเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับทางกุ๊กทัวร์ฟังกัน3วัน4คืนนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าโอ้เนี่ยหลังจากที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชิงเต่าแล้วเป็นจุดชนวนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ชิงเต่าด
1: ัง
0: นั้นวันนี้ชิงเต่าเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นไปเยอะมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจชิงเต่าแล้วก็ชิงเต่าเองนี่เป็นประชากร1ล้านคนนะครับทางซานตงนะครับมณฑลซานตงเนี่ยเปิดเผยซะละนะคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นคำตอบไปเลยนะคะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าประชากร1ล้านคนนะพื้นที่ก็พอๆกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นซานตงก็ถูกทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญแล้วก็ให้สร้างเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองนวัตกรรมนะครับก็มีการส่งเสริมการลงทุนนะไม่ใช่ลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยผมก็ได้เชิญเพื่อนนะครับที่เป็นตัวแทนของคล้ายๆ BOI นะครับก็คือของเมืองชิงเต่าเนี่ยมาบรรยายนะอยู่2ท่าน2หน่วยงานด้วยกันก็เราก็ทำดินเนอร์ทอล์กกันนะครับก็สนุกสนานเพราะเขาก็มาบรรยายเรื่องการดึงเอานักลงทุนมาลงทุนในเมืองชิงเต่านะครับซึ่งมีการส่งเสริมเยอะมากนะครับก็ให้เบนฟิตนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเขาก็ส่งเสริมให้ชิงเต่าเนี่ยออกมาสู่ประเทศทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่งให้ออกมาแม้กระทั่งเราก็เพิ่งรู้นะครับไปครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งรู้เพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีท่านหนึ่งชื่อคุณมิเชลฉินมิเชลฉินเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากทางฝั่งของส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เขาก็ส่งเสริมให้มีการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียนะครับตกใจนะครับแทนประเทศไทยเนี่ยกับมาเลเซียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิด19ไปแล้วเนี่ยทางมิชชินหรือว่ามิเชลเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่มาเลเซียเขาก็นำเข้าพวกมูซันคิงนะคร
1: ับ
0: เป็นที่ราคาสูงนะครับแล้วก็รสชาติผมก็มองว่าไม่ได้เด่นกว่าทางไทยเรามากนะเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนที่มันสุกมากนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของทางประเทศจีนเขาก็มูซันทิงก็เป็นคำตอบของเขาแล้วเขาก็ไปเจรจากับสายการบินหนึ่งนะครับก็คือสายการบินซานตงแอร์ไลน์เนี่ยครับบินตรงจากทางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยตรงก็เข้าถึงชิงเต่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สายการบินเที่ยวการบินเที่ยวบินเที่ยวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเที่ยวบินที่เป็นรับผู้โดยสารนะครับรับแต่ทุเรียนอย่างเดียวเป็นเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟลท์ของทุเรียนเลยทีเดียวนะครับขึ้นตรงไปที่ซานตงซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับมิเชลเหมือนกันว่ามิเชลอยู่มาเปิดประเทศไทยมั้งสินะ เพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนชะนีเนี่ยรสชาติไม่ได้แพ้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เนื้อเราหนากว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณมาทานทุเรียนไทยแล้วคุณจะติดใจนะครับก็บอกว่าควรสำหรับคนที่ไม่ชอบเกิดกลิ่นที่มันฉุนมากๆหรือว่าแฉะมากๆเนี่ยมาทานทุเรียนที่มีเนื้อที่มันน่าทานเนี่ยมาลองมาเปิดกับประเทศ

0: ไทยไหม นะครับก็น่าสนใจแล้วเขาจะจัดทริปมาที่ประเทศไทยมาดูกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนเนี่ยทางฝั่งของตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเรายึดครองเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งเหนือเขาเองเขาก็ไม่รู้เขาไม่เคยทานทุเรียนมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เขาทำความรู้จักกับทุเรียนไทยด้วยนะคะคุณกริชค่ะ
0: ค่
1: ะคุณกริชเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะชิงเต่านะคะอยู่ในมณฑลซานตงนะคะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะลิซ่าเองก็เข้าไปดูภาพของเมืองนะเขามีทั้งความแบบเจริญเมืองใหม่นะคะตึกสูงๆแล้วก็มีอิทธิพลจากฝั่งยุโรปด้วยนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะ
0: น่าสนใจแล้วก็อยู่ติดชายทะเลสวยงามนะครับวันท่านผู้ว่าซึ่งเป็นคนของเยอรมันนะครับเดี๋ยวทุก3ท่านที่เคยพักอยู่ที่นั่นก็ได้ไปเยี่ยมชมกันสนุกสนานครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกครับอาจจะ 100.5 เราอาจจะย้อนรอยอีกครั้งก็ยังได้นะครับก็นั้นคอยติดตามพี่อ้อมต่อไป
1: ได้เลยค่ะ น่าสนใจมากๆขอบคุณคุณกริชมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกริชอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่1 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเช้าวันนี้หลายคนก็คงจะเปิดเข้าไปในแอปเป่าตังนะคะเพื่อที่จะไปกดยืนยันเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ขยายเวลาอีก2เดือนจะได้รับ 1,000 บาทใช้2เดือนแต่ล่าสุดเรา2คนยังลงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นอะไรมาเลยเนาะเขาเขียนข้างบนว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบวันที่1ถึง2ตุลา
0: คือว่าใช้สิทธิ์ไหมกดเข้าไปเนี่ยหมุนยังเวียนหัวอยู่เลยฮะยังหมุนไม่หยุดเลยนะครับมีเวลา15วันน
1: ะ
0: ในการไปกดรับสิทธิ์กันครับใจเย็นๆเพราะว่า 1,000 สุดท้ายนี้รัฐบาลให้เวลาใช้2เดือนนะครับไม่ต้องเร่งนะครับระบบตอนนี้คนเข้าเยอะนะฮะยังคงหมุนไม่หยุดเลยนะครับส่วนสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ยังคงครองหน้าหนึ่งแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหรือว่าออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยนะครับตอนนี้ฝั่งตะวันตกของไทยเราน่าห่วงใหญ่ครับส่วนกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาในขณะนี้ก็คือน้ำระบายยังไม่หมดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนใหญ่นะฮะเคหะคลองจัน

0: นะครับร่มเกล้าตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับรังสิตปทุมธานีลำลูกกาปทุมธานีก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้จะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแต่เริ่มต้นนะครับดูพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยครับเพราะว่ามีการเตือนพี่น้องประชาชนให้เร่งอพยพแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงนะครับมีข่าวมาจากจังหวัดราชบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีล่าสุดนะครับอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนามีระดับ 4 เมตร 60 เซนทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณใกล้เคียงถนนราษฎรยินดีมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ดันและก็ล้นทะลักขึ้นมาตามท่อระบายน้ำน้ำท่วมขังบริเวณฟุตบาทและผิวจราจรทางเทศบาลเมืองราชบุรีปิดไม่ให้รถยนต์สัญจรแล้วนะครับส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีมีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถยนต์ยังสัญจรได้แต่อุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีน้ำท่วมขังปัจจุบันปิดไม่ให้สัญจรแล้วครับด้านถนนหน้าเมืองระดับน้ำในท่อระบายน้ำมีมวลน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะน้ำล้นขึ้นมาท่วมผิวการจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลเข้าท่วมชุมชนริมน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนบางชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงครับทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาด้านนอกทางฝ่ายปกครองราชบุรีครับลงพื้นที่ช่วยประชาชนชุมชนท่าเสาเทศบาลเมืองราชบุรีเนื่องจากจุดนี้อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเป็นจุดลุ่มต่ำครับน้ำท่วมมากกว่าจุดอื่นๆซึ่งแม้สถานการณ์น้ำท่วมในราชบุรีจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลราชบุรียังเปิดให้บริการตามปกติครับมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับมีภาพข่าวด้วยนะครับจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าอุ้มหนีน้ำครับเป็นภาพชาวบ้านในชุมชนซอยสันคูใกล้แม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีครับอุ้มหลานชายลุยน้ำออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลหลังเขื่อนแจ้งต้อระบายน้ำล้นเกินความจุจนระดับน้ำสูงเกือบมิดหัวเลยนะครับภาพที่เห็นก็คือน้ำถึงระดับคอแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับแม่กลองวิกฤตจมราชบุรีสั่งอพยพด่วนปลาจีนแตกทั้งท่วมทั้งเมืองมวลน้ำเหนือถึงนครสวรรค์ร่มเกล้าคลองจันทน์เน่าแล้ววิกฤตชาวบ้านแตกตื่นเขื่อนวิชาราลงกรปริมาณน้ำเกินความจุเร่งระบายเมืองการอ่วมน้ำท่วมสูงสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองกระทบหนักขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งอพยพผู้ป่วยและคนชราปลาจีนน้ำล้อมโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ยอมรับว่าภาวะเสี่ยงในจังหวัดน้ำไหลผ่านเนี่ยก็ได้สั่งบูรณาการค่ะข้อมูลทุกหน่วยงานและน้อมรับคำบ่นด่าของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำตั้งวอร์รูมเพื่อรับสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนในช่วงโควิด-19ในช่วงภาวะวิกฤตค่ะจะประชุมกันทุกวัน8โมงเพื่อดำเนินการทุกเรื่องและจะประชุมย่อยในแต่ละหน่วยงานโดยอธิบดีปภ.จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมทุกเช้านายกยังย้ำทุกหน่วยงานนะคะว่าในภาวะแบบนี้ต้องน้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิจากประชาชนที่สำคัญค่ะเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดแต่ต้องให้กำลังใจและหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ไปกับพวกเขาเมื่อถามว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องอะไรบ้างนายกก็บอกว่ากังวลจนกว่าน้ำจะออกไปค่ะตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนอยู่รอบๆก็ยังสูงอยู่สิ่งที่ต้องระวังคือการแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจากนี้จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งต่างๆขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เกิดความสับสนนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปไม่ใช่ไปเพื่อแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่อยากจะไปสัมผัสถึงความลำบากของประชาชนจะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นยังไงค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการและมาให้ บริการประชาชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ยังมีภาพค่ะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์หลังจากแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่โดยรอบระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะระทึกเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม11จังหวัดรับมือน้ำเหนือ 4-6 ตุลาคมเจอฝนแต่ไม่ตกแช่อนุทินประชุมปพช.สู้ท่วมขู่เด้งข้าราชการเกียร์ว่างแก้วิกฤตกาญจนบุรีอ่วมปราจีนบุรีอพยพจมแล้ว31จังหวัดดับ40รายค่ะ
0: ขณะที่กรณีดึกคืนวันที่29กันยายนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมที่บ้านเอื้ออาทรถนนบางเขนเคหะบางเขนนั่นแหละครับอยู่ย่านสายไหมไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีควักกระเป๋าตังค์แจกเงินชาวบ้านจนนำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสดราม่าที่ถูกหลายฝ่ายแซะเรื่องนี้ครับว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจพอพูดแบบนี้ก็ไปว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่นายกมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนักข่าวก็เลยถามย้อนกลับไปถึงกรณีที่นายจักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความในทำนองว่าด่านายกก็ออกมารับของครบเลยนะแล้วนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยรีโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเงินที่ควักออกจากกระเป๋าแน่ใจไหมสะอาดต้องย้ำว่าเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะลงไปที่สายไหมนายกหัวเราะครับก่อนจะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนเขาเดินออกมาไกลผมไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรก็ได้ผมก็ให้ไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับยังไม่ปลดชัดชาติอนุทินตั้งวอร์รูมเช็คน้ำกทมเยียวยาตามท่วมจริงนายกถกบก.ปพช.บูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยสั่งตั้งวอร์รูมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกเช้าอุดรอยรั่วการทำงานขอทุกหน่วยน้อมรับเสียงวิจารณ์ขอบคุณประชาชนอดทนอดกลั้นแจงลงพื้นที่ไม่ใช่แค่แจกข้าวแจกน้ำไปดูสถานการณ์จริงปัดยังไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.โต้ดราม่าแจกเงินแค่ถุงยังชีพหมดส่วนไอซ์วิจารณ์บอกพ่อแม่สอนบาดีให้ดูแลชาวบ้านอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดหึ่มฟันฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำเกียร์ว่าแก้น้ำท่วมชัดชาติแจงเงินเยียวยากทม.ยึดหลักปภ.จ่ายตามสภาพจริงเร่งพร่องน้ำในคลองเสริมคันกั้นน้ำชุมชนติดเจ้าพระยารับมือน้ำเหนือครับ
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะสะท้อนมานะคะฝากไปยังหน่วยงานที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่นะคะว่าชาวชุมชนซอยย่อยในหมู่บ้านนักกีฬาค่ะตอนนี้ก็คือน้ำยังลึกอยู่เลยนะคะอยากจะยังไม่ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงเมื่อวานนี้ก็ได้รับการรายงานจากแถวสายไหมซอย43เหมือนกันนะคะว่าก็ชาวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นซอยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ด้วยการเดินทางค่อนข้างยากลำบากถึงขนาดต้องเช่ารถกระบะค่ะเพื่อออกจากหมู่บ้านเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารนะคะ
0: ก็เมื่อวานนี้ผมกลับเข้าบ้านยังไม่ได้เลยนะฮะในซอยเอลในบ้านเนี่ยเกินหัวเข่าไปแล้วฮะ
1: คือบางทีตามแฟลตต่างๆมีประชากรอยู่เยอะก็จริงแต่โดยรอบยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองค่ะก็ไประดมเครื่องสูบน้ำจากภาคเอกชนท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยนะคะไปช่วยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร์หลังจากปริมาณน้ำคลองแสนแสบเริ่มจะลดลงแล้วและช่วงเย็นค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่แถว เคหะคลองจันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบว่าเครื่องสูบน้ำก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องน้ำลดลงค่ะสูงถึง50เซนติเมตรแล้วนะคะก็ยังคงระบายน้ำออกไปส่วนพื้นที่เชื่อมต่อกันค่ะทั้งถนนรามคำแหงพื้นที่ชั้นในหลายจุดตอนนี้น้ำลดลงรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้มากขึ้นแต่บางแห่งก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าในการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนถนนน้ำลดแล้วค่ะจะมีคลีนนิ่งคืนสภาพการจราจรบางซอยในแถบหัวหมากก็ยังลึกอยู่นะคะก็ต้องเร่งสูบน้ำด้วยส่วนในพื้นที่ลาดกระบังเองค่ะก็ถือว่ามีการระบายน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ด้วยความที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงทำให้การระบายน้ำช้ากว่าพื้นที่อื่นก็ต้องทยอยเคลื่อนเครื่องสูบน้ำไปค่ะพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะวอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติยึดหลักปภ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติแจกเงินเยียวยาเหยื่อน้ำท่วมกทม.ยึดหลักปภ.แต่เพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงสมาคมประกันวินาศภัยเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเฉพาะโครงสร้างบ้านไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ชี้น้ำท่วมเดิมและท่วมต่อเนื่องมาถึง1ตุลาคมไม่เข้าข่ายคุ้มครองสกลทีซัดรัฐบาลยังแก้น้ำท่วมช้าเหน็บนายกต้องมองภาพกว้างไม่ใช่แจกเงินเป็นจุดๆจี้ลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกประชาชนหลังน้ำลดให้มากที่สุดด้านการบินไทยเร่งสางปัญหาป่วนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำก็เตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่าฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่าฟอร์แคชพร้อมใช้โทร 027407400
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ครับออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าปัจจุบันครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางแล้วก็ลำน้ำสาขาครับไหลผ่านสมทบอีกประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุคาดการในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกรมชลประทานคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานนำน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพพร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทั้งเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อน นให้น้อยที่สุดนะครับการปรับเพิ่มการระบายดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น 20-60 ซมมีความเสี่ยงต่อ6จังหวัดท้ายเขื่อนต้องระมัดระวังกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดสธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม 3-7 ตุลาคมนี้นะครับสธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม 3-7 ตุลาคมนี้เผยน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำนักข่าวไทยบอกว่าสธนช.เตือน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตรียมปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยนะคะเมื่อวานนี้ทางฝั่งคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็บอกว่าภาพรวม 26-29 กันยายนมีกระเป๋ารวมทั้งหมดนะคะกว่า 10,000 ใบขณะที่การบินไทยสามารถคัดแยกจัดการได้ประมาณวันละ 2,000 ใบก็คาดว่าใช้เวลา 3-4 วันจะเคลียร์ทั้งหมดค่ะประสานกำลังเสริมจากทั้งกองทัพอากาศในการช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระในการขั้นตอนการคัดแยกส่วนการจะทำให้เสร็จภายใน1ตุลาคมอาจจะเลยไปถึงวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งกรณีผู้โดยสารที่ยังมีกระเป๋าตกค้างก็สามารถที่จะเดินทางมาที่สนามบินเพื่อขอรับกระเป๋าคืนได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งดูแลเป็นพิเศษก็คือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะยังไม่ได้รับกระเป๋าโดยกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันพิจารณามาตรการเยียวยาส่วนกระเป๋าสูญหายเกิดความเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขประการและหลักเกณฑ์ซึ่งยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมุ่งหาการแก้ไขปัญหาไปร่วมกันขณะที่สายการบินไทยค่ะก็มีการพูดถึงว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดปัญหาได้อย่างไรซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าเพราะว่าการบินไทยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดค่ะเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะส่วนสายการบินอื่นไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเที่ยวบินไม่มากจึงเคลียร์ได้ง่ายกว่าอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาค่ะคือการบินไทยออกประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าหรือคาร์โก้แจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกสินค้าถ่ายลำของคลังสินค้าการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิระหว่าง 1-6 ตุลาคมซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ประชุมหารือกันได้ข้อสรุปว่าขอให้การบินไทยอย่าหยุดการให้บริการคลังสินค้าเพราะจะกระทบเป็นวงกว้างเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะทางกระทรวงจะประสานขอกำลังเสริมเข้ามาแล้วก็ยังประสานให้ทางทอทจัดเตรียมพื้นที่สุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าคลังการบินไทยที่ตกหล่นไปรวมกันไว้แล้วก็กันพื้นที่ในการรับรองสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปิดให้บริการการนำเข้าและส่งออกสินค้าในคลังการบินไทยแต่อาจจะชะลอไปบ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพค่ะมากันที่พาดหัวข่าวมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกระเป๋าเดินทางสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็มารออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปหมดเลยค่ะพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่นสรท.ชี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าตกค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่นทางด้านสรท.โอดปมคาร์โก้กระทบการส่งออกจี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนเป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
0: รายการ51นาทีเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
13: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
13: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
14: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาว
15: าวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มี

0: การจัดเสวนาทางวิชาการครับหัวข้อคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยผู้ร่วมเสวนาก็ประกอบไปด้วยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยศาสตราจารย์พิเศษจลันภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายวัดติ่งสมิทธ์อดีตประธานกสม.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ครับโดยนายสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าเงื่อนปมความผิดปกติของงวดคลุมชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกระดับประเทศณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารลักษณะโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำช่วงเช้าส่งผลให้กกต.ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบบ่ายอันนี้คือความผิดปกติในการเลือกสว.กันครั้งก่อนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของศาสตราจารย์จลันภักดีธนากุลแนะทางออกนะครับสำหรับประเด็นนี้ควรยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ไปเลยนะครับว่าการเลือกสว.หลังจากนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับก็นำมาซึ่งพาดหัวข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์จลันบอกว่าเส้นทางสุดท้ายครับที่ควรจะทำก็คือส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็ต้องเลือกใหม่ก็ถือว่าจะต้องล้มทั้งสภาดังนั้นผู้เสียหายครับจึงควรใช้ช่องทางในการร้องเรียนคือไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้เลยครับพึ่งศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีหัวสว.บี้กกต.สังคายนาตัวเองกระหึ่มเวทีราชบัณฑิตยสภากกต.เสียงข้างน้อยยืนยันหัวสว.ผิดชัดเจนจากโพยสั่งการในห้องน้ำวัดติงสมิทธ์เผย6ช่องทางกฎหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อสู้คดีจลันชี้ช่องรื้อคดีหัวสว.ดันสู่ศาลรัฐธรรมนูญมัดตัวการใหญ่ทั้งระบบเผยกลไกศาลฎีกาอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีวิชาติงกกต.ระบบไต่สวนไม่ต้องรอพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจี้เร่งแก้ไขปัญหาด่วนภายใน3เดือนก่อนประชาธิปไตยพังพินาศจนเผด็จการแทรกซึมครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะคะก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปลัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจผู้แทนภาคธุรกิจกลุ่มเอกชนนักวิชาการองค์การระหว่างประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมค่ะโดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนพัฒนาเป็นรายได้โอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาของประเทศไทยคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในสถานการณ์วิกฤตค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสสช.ลุยพลิกโฉมประเทศชูแผน14พัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐทุนมนุษย์ไฮเทคพลังงานนายกขอทุกส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลเคาะ 1.25 ขออภัยค่ะ 11.25 ล้านบัตรคนจนส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะอยู่ใน daily news ค่ะเริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายต่างจังหวัดคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3 ล้าน 2 แสนรายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ใช้สิทธิ์ 11 ล้าน 250,000 รายคลังเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3 ล้าน 2 แสนคนเร่งอีก 4 แสนคนยืนยันตัวตนภายในเดือนตุลาคมนี้รับเงินเพิ่ม700บาทชี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ไปรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ยอดพุ่ง30ล้านคนสามารถกดรับสิทธิ์ได้1ตุลาคมด้านประชาชนทยอยแห่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ3ทั้งดีใจและผิดหวังอสม.บอลรัฐเห็นใจถูกตัดสิทธิ์เหตุมีเงินกู้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจที่พะเยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณบ้านแม่กาไร่หมู่ที่6ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพะเยาร่วมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนจังหวัดพะเยาสภาพพลิกตะแคงจมอยู่ในร่องน้ำข้างทางตัวรถนี่พังเสียหายทั้งคันเลยนะครับภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในฝั่งคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยออกมาทราบชื่อนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรทัศน์ชัยมงคลอายุ39ปีครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลพะเยาเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนประสานญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นักฟิสิกส์ขับเก๋งชนดับเผยผลงานวิจัยดีเด่นอาลัยบุคลากรคุณค่าอุบัติเหตุสลดคร่าชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาควบเก๋งกลับบ้านกลางดึกเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนคว้างชนเสาไฟฟ้าก่อนตกร่องริมถนนสายนครสวรรค์เชียงรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
1: ส่วนเรื่องของเอเจนต์เกมค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพจายอังสุธาสาวิทย์ค่ะเป็นนักปั่นทีมชาติไทยสู้อย่างสุดหัวใจแซงชนะไชนีสไทเปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการสปรีนต์บุคคลชายจักรยานประเภทลู่เอเจนต์เกมที่ญี่ปุ่นค่ะส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพวิวกลวุฒินักแบดมินตันเหรียญทองชายเดี่ยวเอเจนต์เกมในชุดลิเวอร์พูลทีมรักกับบิวปุริพลบุญสอนนักวิ่งที่ได้2ทอง1เงินถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกที่สนามบินที่นาโกย่านะคะก่อนที่จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาค่ะบิ๊กตำรวจหนุนเต็มที่ปรับยศเทพบิวขึ้นชั้นสัญญาบัตรค่ะขณะที่ตกรอสาวไทยลุ้นหนักคิวแซงคิวแข่งโต้คลื่นวุ่นลมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิวิกฤตงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมก็เนื่องมาจากว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่นะคะก็เลยทำให้ต้องขอความร่วมมือในการงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมไปก่อนจนกว่าจะภาวะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2500

0: 69เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนพื้นที่สายไหมต่อเนื่องรัฐมนตรีกลาโหมลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนวันที่2ระดมทุกเหล่าทัพหนุนภารกิจเร่งระบายน้ำนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่เขตสายไหมต่อเนื่องเป็นวันที่2เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนบริเวณเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนซึ่งยังมีน้ำท่วมขังมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประสานกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและกรุงเทพมหานครทางด้านอาหารการเดินทางการอพยพและการดำรงชีวิตของประชาชนระหว่างที่ระดับน้ำยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติสำหรับเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนมีผู้ป่วยติดเตียง57รายรวมถึงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางโดยได้จัดกำลังเข้าดูแลและสำรวจความต้องการอย่างต่อเนื่องพร้อมจะตั้งครัวสนามพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนโดยเน้นส่งความช่วยเหลือให้ถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารและสิ่งของได้ด้วยตนเองขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดรถโดยสารขนาดใหญ่สนับสนุนการเดินทางเข้าออกพื้นที่น้ำท่วมพร้อมเตรียมยานพาหนะและกำลังพลสำหรับเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่กทม.เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงคาดมวลน้ำจะมาถึงกทม.2-3 วันหลังกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวานี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชน ในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนประชาชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักการระบายน้ำสามารถสอบถามได้ที่022485115ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
8: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
9: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับวันนี้พบกับคุณไพศาลมังกรชยาและผมเอกบอศรีสุขทวีรัตน์นะครับคุณไพศาลเปิดไมค์ด้วยนะ
1: ได้ฮะโอเคใช่ไหม
0: ป
1: ฮ
0: ิด
1: ะ
0: ไมค์อยู่
1: ครับโอเค
0: เมื่อกี้ปิดไมค์อยู่นะฮะ
1: ก็วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ1

0: ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จมน้ำแล้วก็กลับมาทำความสะอาดพื้นที่อะไรกันเนี่ยแต่ว่าที่หนักเลยและช้าเนี่ยคงจะอีกหลายวันก็คือที่เนี่ยไอ้ร่มเกล้า
1: ครับจริงๆคลองจันทน์ร่มเกล้าเนี่ยผมว่าเวลาเผื่อๆอาจจะสูสีครับคุณไพศาลเท่าที่ประเมินสถานการณ์เนี่ยก็ผมว่าก็มีประมาณสักน่าจะร่วมๆอาทิตย์นะ
0: คือวันนี้มันเข้าสู่เข้าอะไรมันเท่ากับ6วันเลยใ
1: ช่ไหมใช่ครับ
0: เท่ากับ6วัน
1: คือเท่าที่ฟังการสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวัน2วันที่แล้วก็ยังพูดว่า7วันผมก็ตีกลมๆสักประมาณ5วันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปแล้วฮะว่ามันก็จะมีทั้งน้ำหนุนน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนที่มันกำลังจะมาประกอบกันแต่เท่าที่ดูการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำฝนจริงๆไม่ได้เน้นมาที่กรุงเทพปริมณฑลมากนักไม่ได้เน้นภาคกลางมากนักแต่มีนะฮะแต่จะมีมานะแต่ที่เน้นๆ หน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นไปในโซนแถวๆตะวันตกกับตะวันออกแล้วมันเหมือนฟันหลอตรงกลางนิดนึงฮะผมเห็นทางแผนที่ที่กรมอุตุเขาจำลองเอาไว
0: ้
1: แต่ก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับ
0: รอบต่อไปคือเห็นว่าวันเท่าไหร่สี่ใช่ไหมสี่ถึงสิบ
1: วันที่สี่ครับวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยแถวๆนี้แหละครับก็จะเริ่มมาแล้ว
0: ครับก็ถ้าตกมาแล้วมันมาลงแม่น้ำลำคลองในลุ่มเจ้าพระยาก็เราก็รับเป็นเรื่องของน้ำหลากลงมานะแต่ฝนโดยตรงแล้วก็สถานการณ์แบบตกแช่เนี่ยเขาพยากรณ์ว่ามันจะไม่มีรูปแบบเดิมที่เคยถล่มกรุงเทพแล้วก็หลายๆจังหวัดก่อนหน้านี้ประเทศตกแช่เนี่ยนะปัญหาที่น่าหนักใจเฉพาะหน้านะคุณเอกพรโดยพอที่ลมเก้าเนี่ยก็คือน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็มันเต็มไปด้วยขยะโอ้โหผมเห็นมีบางจุดของเคหะร่มเกล้าเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นแหล่งที่น้ำมันไหลเตรียมจะไหลออกไปจากพื้นที่เขานะแล้วมันมีกำแพงกั้นนะน้ำมันท่วมถนนอยู่ขยะมันมาไหลกองกันมันสภาพคล้ายๆกับไอ้กอผักตบชวาที่มันไหลมาติดเขื่อนอ่ะมันนั่นเลยจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าเขาลุยน้ำแบบเดิมออกมาหน้าบ้านไม่ได้เพราะมันขยะมันเต็มถนนในหน้าบ้านสองฝั่งของตึกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ปริมาณก็มหาศาลเลยเพราะเข้าใจว่ามันก็ขยะของทั้งพื้นที่นั่นแหละ
1: ครับ
0: รอรถขยะมาแล้วฝนก็ลงมาขยะก็ไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรนะมันก็เนี่ยทีแรกก็ลอยไปมันเริ่มมารวมกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นไปอีกปัญหาหนึ่งนะ
1: ใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้จุดที่ท่วมมาแล้วประมาณเกือบ1สัปดาห์เนี่ยปัญหาที่เจอหลักๆคือน้ำเน่าเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: น้ำเน่าเพราะว่ามันเริ่มมีพวกขยะที่มันลอยอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มส่งกลิ่นแต่ก่อนท่วมพอทนนะกลิ่นเหม็นพอเลยน้ำท่วมพอทนกลิ่นเหม็นพอเลยครับ
0: นี่ก็ต้องจัดระบบไอ้เรื่องของการเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะกทม.จะต้องทำอย่างไรเฉพาะหน้ากับขยะแล้วก็การดูแลในช่วงที่น้ำมันเริ่มเสียเนี่ยคือจะให้ชาวบ้านลุยลงมารับของแจกเนี่ยมันก็โอ้โหโรคระบาดมันก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาได้คราวนี้คันจะให้คนก็ลุยเข้าไปแจกเนี่ยถ้าเขาไม่มีเรือไม่มีการป้องกันเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงอีกเพราะงั้นมันต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะต้องดำเนินการกันตั้งแต่ช่วงนี้ไปเพราะน้ำเนี่ยเน่าแล้วกล
1: ิ
0: ่นเกินเริ่มออกมาแล้วครับ
1: ครับก็จุดแถวๆโซนนั้นนะฮะมันก็ท่วมหนักจริงๆก็ถึงขั้นผมเห็นที่สวนสยามอะหรือว่า Amazing Park เดี๋ยวนี้เขารีแบรนด์แล้วเป็นสยาม Amazing Park เนี่ยทางบริษัทเองก็ประกาศเลยบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักมากขอปิดอย่างต่ำเนี่ย6เดือนเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมหนักแล้วเห็นว่าประเมินความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยนะครับตามข่าวนะเขาบอกว่าน่าจะประมาณ100ล้าน
0: ความเสียหายท่วมเต็มพื้นที่เขาเจอ 100% เนี่ยของพื้นที่เรา
1: ครับใช่ผมดูภาพนะทั้งในโซนที่มันเป็นสวนน้ำทั้งโซนที่เป็นเครื่องเล่นอะไรต่างๆจมใต้น้ำหมดเลย
0: ปี54
1: โซนนั้นขนาดยาว

0: ี54เนี่ยเขายังโดนแค่ 30% นะเขาบอกเขายังมีการเตรียมรับป้องกงป้องกันอะไรบล็อกเบิร์กน้ำไว้นะเขายังเสียหายไม่เยอะนะเหมือนกับแฟชั่นไอแลนด์อะแฟชั่นไอแลนด์นี่ไม่ท่วมเลยปี54เขาบล็อกอยู่หมดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นแบบเกาะรอบๆมันน้ำมันท่วมหมดคนก็ไปเที่ยวคนก็ไปห้างไม่ได้ห้างโอ้ผมเข้าใจว่าปิดนะแฟชั่นนะวันช่วงปี54น่าจะมีการปิดอยู่ช่วงนึงอะตอนนี้ยังเข้าไปที่ห้างไม่ได้นะแต่ว่าเขาลักษณะเขาทำแบบเกาะเลยเขาบล็อกน้ำอยู่หมดไม่เสียหายข้างในแต่เที่ยวนี้เขาแสดงว่าการแจ้งเตือนมันมีปัญหาจริงเอกชนรายใหญ่ถึงไม่ได้สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารแล้วเตรียมการได้แต่ตอนนี้เขามีความเสี่ยงสูงกว่าบ้านเรือนชาวบ้านทั่วไปนะ
1: ครับและโซนแถวๆโซนนั้นเนี่ยคันนายาวเลยไปถึงตรงลาดกระบังอะไรแถวๆนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นโรงงานเยอะมากนะเป็นโรงงานเยอะแล้วก็ผมเห็นหลายๆคนเริ่มโอดครวญแล้วสำหรับคนที่ทำทั้งโรงงานแล้วก็โกดังเก็บข้าวของสินค้าอะไรเนี่ยนะครับก็เห็นว่าก็แทบจะยกกันไม่ทันไอ้ส่วนที่ปล่อยทิ้งก็ต้องทิ้งไปเลยไอ้ก็คือไอ้พวกชั้นล่างเนี่ยนะครับอันไหนที่ไหนๆโดนไปแล้วก็ปล่อยมันจมไปแล้วก็ยกของหนีมาทับไอ้สินค้าที่มันจมไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็จะเจอปัญหาแบบนี้เยอะ
0: มีสื่อรายงานผลกระทบนะไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนบ้านเรือนผู้คนตามย่านต่างๆของกรุงเทพนะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ต้องประกาศหยุดการดำเนินงานชั่วคราว4โรงงานในไทยก็เป็นโรงงานของโตโยต้าเองโดยตรง3แห่งและเป็นโรงงานของกิจการร่วมทุนกับโตโยต้ากับทุนไทยเนี่ยอีก1แห่งไม่ได้บอกว่าโรงงานอะไรนะแต่ผมเดาๆว่าน่าจะเป็นพวกโรงงานไอ้ผลิตพวกชิ้นส่วนสาเหตุหลักของการหยุดผลิตมาจากปัญหาซัพพลายเชนที่การส่งมอบชิ้นส่วนหยุดชะงักและพนักงานจำนวนมากไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้เนื่องจากที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมตัวโรงงานโดยตรงแล้วค่ายรถยนต์ต่างๆรวมถึงโตโยต้าก็ได้ปรับแผนการผลิตเพื่อรับมือสถานการณ์โดยใช้วิธีสลับวันหยุดให้วันที่พนักงานมาทำงานไม่ได้เป็นวันหยุดและจะทำงานล่วงเวลาชดเชยในภายหลังขณะที่สภาอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าผลกระทบเชื่อว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นโดยคาดว่าโตโยต้าจะหยุดสายพานการผลิตเพียงไม่กี่วันและจะกลับมาเร่งการผลิตชดเชยปริมาณที่หายไปแล้วสังเกตไหมคุณเอกพรได้เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างหรือไม่ตามเชลต่างๆเนี่ยของก็ยังขาดอยู่นะขาดตั้งแต่วันที่คนตื่นตกใจวันเสาร์อะที่น้ำมันเริ่มขึ้นมาแล้วก็คนก็เริ่มรู้แล้วออกไปไหนไม่ได้เนี่ยก็ไปร้านสะดวกซื้อใกล้ที่สุดไปแล้วก็พวกไอ้เชลที่เป็นอาหารเนี่ยอาหารสดแล้วก็ตามไปด้วยอาหารแห้งหายเมื่อวานนี้ผมเดินออกไปนะหลายร้านสะดวกซื้อนะยังเติมของไม่ได
1: ้ครับใช
0: ่เอาว่าขนมปังเนี่ยไม่มีเลยขนมปังยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ปัญหาซัพพลายเชน
1: ครับ
0: นะตัวโรงงานผลิตอะไรยังอาจจะยังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจะลำเลียงไอ้พวกสินค้าเข้าไปส่งกระจายส่งได
1: ้แต่รอบนี้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าบรรดาเอกชนเนี่ยก็ดูคนที่เขารับมือทันเนี่ยนะครับก็พยายามร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะพวกบรรดาห้างร้านบิ๊กซีแมคโครอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่ารีบเติมของเท่าที่ทำได้นะก็พยายามจะตรึงพวกสินค้าจำเป็นระคงราคาอะไรต่างๆนานาไม่ให้มันขึ้นกลุ่มเซ็นทรัลอะไรเนี่ยนะพยายามที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะคือหลายด้านนะทั้งเรื่องข้าวของเครื่องใช้ทั้งที่จอดรถหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามจะ

0: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็ยังเห็นการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือจากทางภาคเอกชนได้อย่างน้อยเนี่ยบางส่วนก็ยังช่วยเหลือประชาชนได้อยู่ครับ
1: ครับพอดีช่วงนี้ก็จะเห็นความพยายามของรัฐบาลในการที่จะขันน็อตการทำงานของทุกๆฝ่ายนะแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์ที่มันเกิดจากสภาพของการขันน็อตแล้วมันยังไม่สนิทกันหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะเมื่อวานคุณเอกพรได้ตั้งข้อสังเกตไหมไอ้เรื่องการรายงานเรื่องการปล่อยน้ำน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อจังหวัดท้ายน้ำเนี่ยอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสุราษฎร์ธานีนะที่ก็ประกาศแจ้งเตือนน่ะตกลงมันตีกันอีลงตุงนังไปหมดเลยทั้งที่เป็นข้อมูลทางการล้วนๆนะไม่มีทีมไม่มีเพจแบบลักษณะคล้ายๆเพจทีลมฟ้าอากาศเลยนะ
0: คือถ้าให้ไล่เรียงเนี่ยนะครับมันเริ่มจากวันอังคารก่อนวันอังคารเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลทีมโฆษกเนี่ยท่านแถลงว่าจะเพิ่มการปล่อยน้ำใช่ไห
1: ม
0: จาก 2,000 เป็น 2,200 แล้วตัวเลขมันก็เห็นว่าเพิ่มเป็น 2,500
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยข้อมูลมันเริ่มสับสนว่าเพจกรมชลประทานเนี่ยออกมาโพสต์ว่าตกลงไม่ใช่ 2,500 นะเป็นแค่ปล่อยแค่ 2,200 แต่โพสต์เนี่ยโพสต์แป๊บเดียวก็หายไปนะครับทีเนี้ยมันก็มีข้อมูลการคาดการณ์ของกรมชลประทานที่มีคำเตือนฉบับ6ก่อนหน้าก็ออกมาบอกว่าวันศุกร์ที่2ตุลาคมเนี่ยน้ำเหนือลำน้ำสาขาจะไหลรวมกันนะที่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานควรจะต้องเปิดบานประตูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 ถึง 2,200 ทีนี้เนี่ยในส่วนของคุณพระดอนก็โพสต์ข้อความว่าอาจจะมีการปล่อยน้ำเนี่ยประมาณ 2,800 บวกแต่ก็พ้นมาเดี๋ยวก็ลบอีกนะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็สื่อเขาก็พยายามไล่เช็คว่าเอ๊ะแล้วตกลงคุณจะปล่อยน้ำเท่าไหร่กันแน่คือทางสำนักข่าวอย่างที่ผมทำงานเนี่ยนะที่ PPTV เนี่ยก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเอาเป็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เขาบอกจริงๆตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยมันควรอยู่ที่ 2,500 นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติกรมชลเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะปล่อยน้ำเองเพราะถ้าเกิน 2,500 เนี่ยนะครับมันจะต้องขอการอนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1: สทนช.
0: กทนช.ครับปรากฏเนี่ยแต่เขาแหล่งข่าวเราเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าต้องประมาณสัก 2,500 ปรากฏสุดท้ายเนี่ยช่วงเย็นนะคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยตอนแรกก่อนนะตอนบ่ายๆก่อนก็บอกว่ายังไม่ได้อนุมัติแต่สุดท้ายเนี่ยตอนเย็นก็ออกมาแถลงข่าวก็ยืนยันว่าสุดท้ายกนช.ก็ยอมให้ชลประทานเนี่ยระบายน้ำเพิ่มตามแผนที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วคือเมื่อวานนี้สับสนกันไปหมดนะสุดท้ายต้องเป็นเนี่ยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่รู้สึกว่าท่านจะกำกับดูแลกนช.ด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องรอท่านออกมาแถลงข่าวอย่างชัดเจนงงกันหมดฮะตอนแรกงงกันหมด
1: ครับ
0: ตอนแรกว่าขอ 2,500 ให้แค่ 2,200 สุดท้ายช่วงเย็นนะถึงจะมามีข่าวว่ายอมให้เป็น 2,500 แล้วครับ
1: แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าซิงเกิลแมปเลยบูรณาการเข้าด้วยกันซิงเกิลแมปไม่มีอันนี้ต่างคนต่างแถลงโฆษกรัฐบาล
0: ร้อยรัฐบาลด้วยกันเองยังแถลงไม่ตรงกัน
1: อันนี้ทางการรัฐบาลล้วน
0: ๆใช่อ
1: ย่างเป็นทางการเลยโฆษกเนี่ยตอนช่วงประมาณสักเย็นๆนะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรนี่สื่อยังลบข่าวไม่หมดเลย แถลงบอกว่าชลประทานเนี่ยเพิ่มระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอแถลงปั๊บสื่อรายงานปั๊บกรมชลออกเลยบอกว่าเฟกนิวขึ้นเลยเราปล่อยน้ำแค่ 2,200 ซึ่งผมฟังคุณเอกพรพูดเนี่ยผมก็เข้าใจได้อำนาจเขาจะมีแค่ 2,200 เขาจะ 2,500 ได้ไง
0: ใช่อำนาจเขาได้แค่นี
1: ้แล้วคุณไปแถลง 2,500 เนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องรีบแถลงที่ว่าเฮ้ย 2,200 นะผมก็นึกลึกๆเอาจริงๆสงสัยแอบปล่อย2,500แล้วผมเดาๆนะเพราะอะไรรู้ไหม
0: ในทางปฏิบัติปล่อยไว้ก่อน
1: เพราะว่าอำนาจก็มีแค่นั้นในแต่ว่าไอ้จริงๆสภาพที่กระก่อนเขามีอำนาจเนี่ยเขาต้องบริหารตามความจำเป็นเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขามีข้อมูลที่รายงานว่าระดับน้ำเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะสูงขึ้นจากที่เขาปล่อย 2,200 เนี่ย 15-30 เซนปรากฏว่าตัวเลขในพื้นที่ที่เขารายงานเนี่ย 30-70 เซนนะบางพื้นที่สะคือมันไม่มีไอ้15-30มันเกิน30หมดอ่ะมันก็อ้าวตกลงยังไงนะกรมชลประทานต้องมาแก้เอกสารใหม่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำๆเมื่อวานเป็นเท่าไหร่นะ40-70
0: ถึง70
1: ใช่40-70มาแก้ใหม่ให้ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามันคงมีการทำงานแล้วมันคงมีอะไรที่มันเนื่องจากว่ามันหลายหน่วยงานมันไอ้คนสั่งก็คนหนึ่งไอ้คนทำก็คนหนึ่งไอ้คนทำอยู่หน้างานรู้สถานการณ์ว่ามันควรต้องทำยังไงแต่ว่าเขาไปยกเครื่องบอกว่าแต่ไม่ได้นะจากนี้ไปคุณต้องมาฟังอีกหน่วยหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่หน้างานคอยฟังอ่านแต่รีพอร์ตแล้วก็สั่งการ
0: ผมเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยหน้างานเขาคงปล่อยไป 2,500 ตามหลักปฏิบัติผมเชื่อว่าเขาคงทำอย่างนั้นแล้วในทางผมเชื่อว่าในอดีตนะก็คงทำแบบเนี้ยแล้วค่อยเป็นลักษณะเหมือนแจ้งอ่ะแจ้งโอเค 2,500 แล้วนะแต่รอบเนี้ยแจ้งแล้วดันโดนเบรก
1: แล้วคุณ
0: ไม่ได้ต้อง 2,200
1: คุณอะไรนะลูกชายคุณสมซอสมทรงอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวอ่ะ
0: คุณสมศักดิ
1: ์คุณสมศักดิ์
0: เจริญวรกุล
1: อันนั้นบอกเลย 2,800 บวกลบอันนี้เจ้าถิ่นเลยต้องรีบแจ้งรู้ข้อมูลมาเฮ้ยมัน 2,800 บวกลบอันนี้มันโอ้โหถ้าเกิดสภาพอย่างเงี้ยผมว่ามันเห็นถึงความไอ้อลหม่านโกลาหลของการให้ข้อมูลการสื่อสารนะมันสะท้อนความไม่เป็นเอกภาพแล้วก็ต่างคนต่างทำงานกันอย่างชัดเจนนะในตอนนี้โดยสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเอาเนี้ยนะผมเป็นคนที่ขอถามคำถามนะเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำจริงๆตอนนี้เท่าไหร่และมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องปล่อยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรสองมันยังมีเขื่อนหนึ่งที่มันจะมารวมน้ำแล้วมันจะมาถึงที่อยุธยาเนี่ยมันจะไปรวมกันก็คือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักนี่ก็ไอ้น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ปล่อยนะครับตอนนี้ยกครบ7บานแล้วนะผู้อำนวยการเขื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนช่วงวันที่4ถึงวันที่10เขาต้องพร่องน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ปริมาณน้ำแต่ว่าโอเคมันน้อยกว่าทางไอ้เจ้าพระยาแต่ว่ามันจะมาสมทบกันบรรจบกันแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำไอ้ที่เจ้าพระยามันจะมาบรรจบกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วมันถึงจะไปสู่เสนาผักไห่บางบานบางไทรนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยมันถึงจะมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีคุณปล่อยจากไอ้ตรงเจ้าพระยาเนี่ยสมมติว่าอาจริงๆแล้ว 2,500 กำลังจะไป 2,800 แต่ป่าสักอีกเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วมันมารวมกันจริงๆแล้วตรงไอ้แถววัดพนัญเชิงเนี่ยสองแม่น้ำมารวมกันตรงนั้นเนี่ยปริมาณจริงๆแล้วมันเท่าไหร
0: ่ครับผมเห็นอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภเนี่ยจากอดีตประธานมูลที่สืบนะครับเสถียรเนี่ยท่านเตือนเลยนะท่านบอกว่าเร่งระบายโดยเฉพาะกทมนะเร่งระบายน้ำสู่เคลียร์น้ำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่กำลังจะตามมาเนี่ยนะครับก็คือยังมีน้ำป่าไหลมาจากภูเขาตลอดด้านแม่น้ำแม่กลองและเพชรบุรีนะเรื่องใหญ่จริงๆอาจจะต้องดูตั้งรับอีกจุดก็คืออยุธยา ตอนนี้พื้นที่ริมน้ำระหว่างแม่น้ำกับคันถนนกั้นน้ำเนี่ยท่วมแล้ว

0: และมวลน้ำก้อนใหญ่จากนครสวรรค์มาสมทบน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เต็มเขื่อนพอดีคาดว่าจะขึ้นพีคสูงสุดวันที่2ก็คือพรุ่งนี้และค่อยๆลดลงทำให้พื้นที่ริมน้ำนอกขันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแน่ขอให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือทันทีเตรียมระบายน้ำลงทุ่งรับน้ำคิวต่อไปจะต้องเตรียมรับมือก็คือปทุมนนทบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ต่ำริมน้ำของกรุงเทพซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงเนี่ยมาแน่ส่วนพื้นที่กรุงเทพชั้นในถัดเข้ามาจากแม่น้ำแนะนำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเกือบใจก็ค่อยๆไล่มาเลยว่าก็อย่างที่คุณไพศาลบอกนะว่าตอนนี้น้ำมวลโดยเฉพาะจากเขื่อนป่าสักเนี่ยมันกำลังจะมาอีกก้อนหนึ่งด้วย
1: อืม
0: ครับ
1: ครับก็โทษโฆษกเทียบเท่าไรไม่ได้เขาก็รับมาแล้วก็อ่านนะแต่ว่าการบูรณาการข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันยังบกพร่องอยู่เยอะ
0: เอ๊ะตอนนี้เราถึงขั้นมีคือผมเชื่อว่าในทางปฏิบัติมันมีวอลลุ่มแหละแต่ว่ามันเป็นต้องตั้งหน่วยพิเศษอะไรขึ้นมาดูหรือยัง
1: นายก
0: หน่วยฉุกเฉินอะไร
1: นายกเขามอบให้คุณอดุลน่ะพลโทอดุลที่เป็นรัฐมนตรี
0: กลาโหม
1: เนี่ยเป็นผู้บัญชาการหน้างานซึ่งผมก็เข้าใจว่าไอเดียนายกเนี่ยก็คล้ายๆกับที่เขารับมือที่หาดใหญ่อะเขารู้เลยว่าคนที่มีกำลังคนที่จะช่วยเขาได้เยอะที่สุดเนี่ยคือทางทหาร
0: ในกองทัพเป็นเจ้าภาพ
1: เที่ยวที่ตอนนั้นเนี่ยเขาให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดไปคุมเป็นผู้บัญชาการหน้างานที่นั่นใช่ไหมที่หาดใหญ่เที่ยวนี้เขาตั้งคุณอดุลเพราะว่าไปตั้งคนอื่นไม่ได้ยังไม่รับตำแหน่งกันมันรับตำแหน่งกันวันนี
0: ้ใช่
1: ไหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดเข้าใจว่าเปลี่ยนคนใหม่ก็ให้พลโทอดุลในฐานะที่กลาโหมเป็นผู้บัญชาการหน้างานแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็ทำได้เฉพาะจัดกำลังคนมาช่วยคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ยังนั่งดูคุมไอ้เรื่องน้ำเขาก็ยังคุมเรื่องตัวเลขอยู่แต่เผอิญว่าตอนนี้มันคุมไม่สนิทเพราะว่ากรมชลประทานไปอยู่คุณสุริยะคนละพักกันใช่ไหมฮะมันสั่งการมันยังข้ามหัวกันไม่ได
0: ้แล้วต้องยอมรับว่าเครดิตคุณทรงศักดิ์เรื่องน้ำรอบล่าสุดเนี่ยพอท่านไปพูดเอาอยู่ปุ๊บเนี่ยแล้วมันเอาไม่อยู่มันจบเลย
1: นะไปสั่งใคร
0: กลายเป็นว่า
1: ใคร
0: ก็ต้องมีฟังแบบพอฟังให้จริงเปล่าวะเพราะก่อนหน้านี้พูดแล้วไม่จริงไงถูกไหม
1: แต่ตอนหลังก็ไม่ออกหน้ามาสื่อสารเลยนะให้ทีมโฆษกหมด
0: คร
1: ับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:38 นาทีครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรฮะ
0: ครับ
1: เอ๊ะมันมีเรื่องไอ้ ที่คุณชัดชาติเขาโดนถล่
0: ม
1: เรื่องแก้มลิงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกล่าวหาว่าไปไม่ไปไปเอาข้อมูลว่ายกเลิกแก้มลิงที่บึงกลุ่มเสร็จแล้วไอ้พื้นที่ตรงนั้นที่จริงๆเนี่ยออกเตรียมที่จะเวรคืนแล้วนะปักป้ายแล้ว
0: คร
1: ับ เพราะมันเป็นที่เอกชนน่ะต้องเวรคืนน่ะปรากฏว่ามีเอกชนรายหนึ่งเข้าไปยื่นทำจัดสรรแล้วก็ได้รับอนุมัติไปทำให้ไปมาเนี่ยไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ก็เท่ากับยกเลิกการเป็นแก้มลิงไปที่บึงกลุ่มแก้มลิงบึงกลุ่มไปกลายเป็นว่าบริษัทเป็นบริษัทแล้วมันเขาก็อยู่ในทีมช่วยคุณชัดชาติหาเสียง
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณชัดชาติอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
0: ใช่ก็เห็นบรรดาเพจที่ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณชัดชาติเนี่ยก็ขยี้เลยก็แชร์โพสต์ซึ่งเป็นโพสต์ที่ทางคุณชัดชาติเนี่ยนะครับเคยให้สัมภาษณ์ถึงพวกทีมงานเนี่ยก็มีทีมงานท่านหนึ่งเนี่ยนะดร.ยุ้ยเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอสังหาแห่งหนึ่งก็แล้วกันก็คือเหมือนเขาก็ต้องการจะสื่อสารส่วนตัวว่าเอ๊ะไอ้พื้นที่ที่ยกเลิกแก้มลิงกลายเป็นว่าบริษัทเนี้ยเข้ามาดูแลแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมคุณชัดชาติแล้วกลายเป็นว่าคุณชัดชาติก็ยกเลิกการทำแก้มลิงเนี่ยต้องเป็นการเอื้อประโยชน์อะไรหรือเปล่าให้แก่บริษัทนี
1: ้
0: ผมเห็นโพสต์ของกรุงเทพมหานครเลยนะฮะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เมื่อวานเย็นเกือบ6โมงเย็นก็บอกกทม.เนี่ยน้อมนำพระราชดำริแก้มลิงเดินหน้าเพิ่มพื้นที่รับน้ำต่อเนื่อง7แห่งแล้วก็บอกว่ามีการยกเลิกบางโครงการเพราะว่าประชาพิจารณ์คนพื้นที่ไม่ผ่านรวมถึงไม่สอดคล้องกับระบบระบายน้ำภาพรวมบอกว่าการเดินหน้าเพิ่มพื้นที่แก้มลิงเนี่ยปัจจุบันกทม.มีอยู่38แห่งความจุ 13.7 ล้านลูกบาศก์เมตรและกำลังเร่งรัดเพิ่มอีก7แห่งหากเสร็จจะครบ45แห่งก็จะรองรับน้ำได้ประมาณ14ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเหตุผลที่ยกเลิกบางโครงการบอกว่ามีอยู่4โครงการทำประชาพิจารณ์ไม่ผ่านอีก2โครงการก็คือคลองคูบอนคลองบางชันไม่คุ้มค่าเวรคืนและก่อสร้างงบจะสูงถึง 11,000 ล้านกทม.จึงปรับไปใช้การพัฒนาระบบคลองสายหลักเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายบึงหนองบอนแทนซึ่งใช้งบประมาณเพียง 6,500 ล้านและมีประสิทธิภาพสูงกว่ายืนยันว่าผังเมืองไม่ได้ตัดออกทั้ง6โครงการไม่เคยอยู่ในผังเมืองปัจจุบันมาตั้งแต่แรกเพราะไม่ผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์ย้ำว่าเน้นพัฒนาระบบระบายน้ำครบวงจรการจัดการน้ำไม่ได้มีแค่บึงรับน้ำแต่ต้องทำควบคู่กับระบบคลองประตูระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อผันน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วกทม.ยืนยันมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคำนึงถึงความคุ้มค่างบประมาณและความเห็นของคนในพื้นที่เขาก็พยายามสื่อสารชี้แจงว่ามีเหตุผลอยู
1: ่ครับก็ตัวคุณชัดชาติก็ให้สัมภาษณ์ก็ในข้อมูลเดียววันนี้คุณชัดชาติก็บอกว่าเมื่อตั้งแต่ปี54เนี่ยกทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง56แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงกว่า10,000ล้านบาททั้งนี้การทำแก้มลิงต้องพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมกทม.จึงทบทวนและปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนการทำเขื่อนดาดท้องคลองเพื่อให้ตัวคลองเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งช่วยให้รองรับและส่งน้ำได้ดีขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุนยืนยันไม่มีการยกเลิกแก้มลิงเราอยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่เหมาะสมและแผนผังรวมหากอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องน้ำเข้าไม่ถึงก็เป็นเหมือนบึงหัวใจคือต้องมีการนำน้ำเข้าออกได้ดีอันนี้ชี้แจงว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้ลงรายละเอียด ว่ากรณีบึงนู้นบึงนี้อะไรต่างๆยังไงโอ้เมื่อวานนี้ก็ซัดกันหนักเลยนะโดยเฉพาะถ้ามันไม่ไปโยงกับเรื่องของอ้าวส่วนหนึ่งกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้วนี่แล้วก็เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรก็เป็นคนใกล้ตัวคุณชัดชาติด้วยมันก็เลยถูกโยงไปว่าไอ้อย่างนี้หรือเปล่าก็เลยต้องยกเลิกตรงนั้นเพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกปั๊บเขาก็ขึ้นหมู่บ้านก็ไม่ได้
0: เหมือนไปเอื้อให้เอกชนแทน
1: ครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่พันกันเข้ามานะในสถานการณ์ที่ต้องเรียนตรงว่าคุณชาชาก็โดนกระหน่ำหนักนะสายนักวิชาการสายอะไรต่างๆออกมากระหน่ำมันหนักมากคุณชาชาเที่ยวนี้นะเพราะคนก็เดือดร้อนอะไรกันเอาเรื่องอยู่ครับแล้วคราวนี้ผมดูอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็คือเห็นพวกบรรดาคนที่เขาไปทำงานช่วยเหลือจิตอาสาเนี่ยอย่างมีอะไรนะมีคุณอะไรคนตื่นธรรมอะไรที่แกศึกษาธรรมะแบบไม่ต้องบวชแล้วแกอาจารย์เบียร์ใช่ไหม
0: ตื่นธรรมอะไรเนี่ยคนตื่นธรรม
1: อาจารย์เบียร์แล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาอะไรเงี้ยโอ้เขาก็ไปให้สัมภาษณ์ให้อะไรต่างๆมันก็มีดราม่าในการเข้าไปช่วยเหลือมากมายนะคุณบุ๋มนี่ก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าจะไปแจกน้ำแจกข้าวให้กับชาวบ้านที่ร่มเกล้าเขตร่มเกล้านายกก็ลงไปช่วงนั้นดึกละปรากฏว่าคุณบุ๋มเขาก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะเข้าไปปรากฏว่าทีมงานพวกทีมงานที่ติดตามนายกมาจะเป็นใครก็ไม่ชัดเจนนะจะเป็นรปภ.นายกหรือว่าเป็นทีมงานการเมืองนายกอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าไปบอกว่าไอ้ทีมคุณบุ๋มบรรดาเนี่ยบอกอย่าเพิ่งเข้าไปรอให้นายกกลับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปแจกนายกเขากำลังเยี่ยมอยู่พูดง่ายเดี๋ยวคล้ายๆเดี๋ยวมันจะแย่งซีนกันตอนนี้นายกเขากำลังเป็นไข่แดงอยู่เดี๋ยวมีทีมมาขนน้ำวงอาหารเข้าไปมันจะแย่งซีนกันหรือไงไม่ทราบนะ อันนี้คุณบุ๋มเขาก็โอ้โหหนักบอกว่าเนี่ยมันชาวบ้านเขาหิวอยู่มันดึกแล้วเขาจะรีบเอาข้าวไปเขาบอกเขาจะไปท้ายนู่นเลยนะที่คนข้าวไม่ค่อยถึงแล้วก็มีพูดระบายด้วยว่าหนักใจนะเพราะว่าคนที่รอความช่วยเหลือเนี่ยบางทีสื่อสารมาหรือว่าพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตอะคล้ายๆกับ
0: ยังไม่ถึง
1: ช่วย
0: ทำไมไม่มาสักทีเหมือนจิกหัวใช้อะไรแนวๆเนี้ย
1: มันก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นกันอีก
0: คุณบุ๋มก็บอกว่าจิตเราเป็นจิตอาสานะพูดกับเราดีๆหน่อยเราไม่ใช่ลูกจ้างซึ่งผมเข้าใจสองฝ่ายนะคือคนมาช่วยเขาก็อยากจะให้พูดจาดีๆกับเขาอะไอคนเดือดร้อนก็ไม่ไหวแล้ว
1: คือคนมันเดือดร้อนไม่รู้ด้วยนะว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันยังไงก็ไม่ทั่วถึงหรอก
0: คือแล้วบางทีเขาไม่รู้ด้วยนะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอาสาไม่อาสาบางทีเขาไม่รู้อะเห็นมีคนจะเข้ามาช่วยก็ใส่ไปก่อนโอ้ยทำไมมาช้าจังไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเนี่ยก็บ่นก่อนอะ
1: ใช่แล้วคนเดือดร้อนบางทีก็เขาจะอารมณ์อ่ะส่วนอาจารย์เบียร์ที่พูดถึงขั้นว่าคนน้ำไปแล้วมีการขโมยมีการขโมยมีมือดีไปขโมยเป็นหมื่นขวดคนน้ำจะไปช่วยแล้วจู่ๆวางไว้กองไว้อ่ะหายไปละคงหายไปทั้งหมดแต่หายไปมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็รู้สึกมันจะมีคลิปมีอะไรเนี่ยปรากฏว่ามันมีคนที่ไปวางขายพวกน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนอันนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งนะในเรื่องของยามทุกเข็นแบบนี้มันก็มีพฤติกรรมมันก็มีอะไรที่สับสนวุ่นวายกันอยู่นะ
0: คร
1: ับ ผมก็คิดว่าไอ้การหลั่งไหลไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันยังไงมันก็น่าจะต้องมีเซ็นเตอร์จัดระบบระเบียบอยู่นะถูกไหมอย่างจุดแต่ละจุดที่จะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันควรจะมีซึ่งกรุงเทพเจ้าของพื้นที่ควรจะเข้าไปจัดการเขตเนี่ยควรจะเข้าไปจัดการแล้วก็ทุกส่วนยังไงเนี่ยมันควรจะมาลงกันตรงจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วก็ดูว่าจะไปตรงจุดไหนมีข้าวของอะไรยังไงแล้วจะเขาจะลำเลียงไปเองหรือไงก็ชี้เป้าเข้าไปหรือประสานงานกับชุมชนก็ชุมชนก็ต้องมีตัวแทนอยู่แล้ว
0: เพราะมันมีหลายจุดนะที่มันมีหลายจุดที่คนเนี่ย เอาข้าวของมาบริจาคแล้วมันเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เนี่ยเขาก็เอาของมากองไว้ข้างหน้าพอกองไว้ข้างหน้าปุ๊บกลายเป็นว่าไม่ได้มีคนเอาของจากตัวเนี้ยเอาไปส่งต่อให้ชาวบ้านสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านเขาก็ต้องเหมือนกับหาตัวแทนแฟลตอ่ะในอย่างในเคหะอย่างเงี้ยเอาแฟลตที่30สมมุตินะผู้ชายกี่คนจัดเวรไปออกมาแล้วก็ผู้หญิงก็เอามาไปจัดการด้านอื่นอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยกระจายของตรงนี้ทั้งที่เนี่ยจริงๆผมว่าควรจะเป็นเจ้าหน้าที่นะที่รับของมันจะได้ไม่แย่งกันด้วยมีใครมาตั้งเป็นศูนย์อะไรเงี้ยอันนี้ในอุดมคตินะก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นจุดหลักๆจุดใหญ่ๆมันก็มีอยู่ไม่กี่จุดหรอกฮะช่วงนี้ในกรุงเทพเนี่ยครับ
1: แต่ว่ามันผมคิดว่าเนี่ยกทม.พื้นที่เนี่ยควรจะเข้าไปจัดระบบอะไรต่างๆให้มันดีคือหลายคนเขาก็ไม่อยากจะเอาของไปบริจาคแล้วก็วางไว้โดยไม่รู้อะไรเขาอยากจะลุยไปเองแต่ว่ามันก็ควรจะมีข้อมูลข่าวสารที่ร่วมกันนะคุณไปจุดนี้แล้วมันจะได้ไม่ต้องซ้ำกันเขาจะลุยไปเองเพราะว่าหลายๆอันก็ต้องยอมรับนะว่าเขาก็มีคอนเทนต์เขาอยู
0: ่
1: บางคนก็ต้องนำเสนอบางคนเหน็ดเหนื่อยนอนสลบสลายเลยเพราะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็ต้องมีคอนเทนต์ที่จะนำเสนอเขาอยู
0: ่พักหลังอย่างนี้กันเยอะฮะเวลาช่วยต้องถ่ายบอกโลก
1: ใช่ไหม คือถ้าไปช่วยเฉยๆแล้วมันก็ปิดทองหลังพระมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตอบแทนกลับมายอดโดยจงโดยจาก
0: ช่วยสิบถ่ายคลิปไปซะร้อย
1: ใช่จะมี
0: บางคนในคนช่วยจริงๆเนี่ยช่วยร้อยคลิปอะไรไม่ได้ถ่ายด้วยซ้ำอาจจะถ่ายเป็นที่ระลึกสักรูปสองรูป
1: ก็อันนี้ก็แล้วก็ต้องเตรียมตั้งรับปัญหาใหม่ที่จะมานะทั้งฝนทั้งน้ำเหนืออะไรต่างมันก็โกลาหลกันอยู่เนี่ยผมว่าก็ยังต้องว่ากันไปเป็นน่าจะนี่ผมก็กังวลเล็กๆอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะแบบกรุงเทพก็กำลังจะมีงานใหญ่วันที่12นี่แล้วใช่ไหมตุลาเนี่ยนะอีกประมาณสัปดาห์ไม่ถึง2สัปดาห์ดีเนี่ยก็หวังว่าสถานการณ์น้ำในตอนนั้นเนี่ยน่าจะคลี่คลายนะถ้ามันปัญหาใหม่มันไม่มาหนักหนาสาหัสนะเพราะว่าและโดยเฉพาะไอ้ท่าอากาศยานซึ่งแขกบ้านแขกเมืองจะมาเยือนกันเป็นหมื่นๆคนนะการประชุมไอ้ World Bank IMF
0: IMF World Bank ใช่ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
1: ยังไงก็เอาดูแลเรื่องกระเป๋าเรื่องสัมภาระของเขาให้ดีนะ
0: ครับ
1: ไอ้ของเก่าหมดทันไหมน่าจะทันใช่ไหม
0: ก็คือผมน่ะกลัวใจมากเลยตรงที่ว่าเมื่อวันก่อน CEO การบินไทยคุณชายแถลงเนี่ยบอก 5,600 ใบแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยที่มีการแถลงเพิ่มนะครับโดยทางคุณพิพัฒน์เนี่ยก็บอกมันเพิ่มเป็น 10,000 ใบแล้วคือเฉลี่ยเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับมันมีมาเติมเรื่อยๆและจากหมื่นใบเนี่ยส่งคืนไปแล้ว 1,800 ก็ตกค้างอยู่ที่ประมาณ 8,000 ซึ่งณตอนเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะต้องเร่งระบายเนี่ยเมื่อวานนี้ผมคุยกับพี่เล็กวาสนานานุ่มนะจัดรายการด้วยกันเนี่ยก็บอกเจ้าหน้าที่ทหารไปช่วยเนี่ยมันก็ช่วยได้แบบไม่ได้ 100% เพราะว่าไอ้คนที่จะเข้าถึงจัดระเบียบว่ากระเป๋าอะไรพวกนี้ต้องมีใบอนุญาตแล้วเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้ไปไหนคือทหารอยู่ไปหยิบเองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จะต้องรอคนมาจิ้มจุดจิ้มอันนี้ไปอันนี้ก็ยกไปคือมันทำได้แค่นี้ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้กระเป๋าเนี่ยจะไปส่งต่อโรงแรมหรือว่าบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทหารอีกนะก็ช่วยกันฝ่าออกไปมันก็จะได้ประมาณนี้ก็หวังให้ว่าอย่ามาเติมเพิ่มอย่ามาเติมเพิ่มแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเพิ่มเติมเป็นเรื่องคาร์โก้นะ
1: เมื่อวานเห็นคุณชวนหลีกภัยอภิปรายก็บอกว่าเนี่ยการบินไทยเขารับปัญหาไม่ไหวก็เลยจะหยุดบริการเรื่องคาร์โก้เขาคือไม่มีรับเข้าไม่มีจ่ายออก1-6เลย
0: แต่ตอนนี้เห็นรู้สึกว่าประกาศกลับมาให้บริการแล้วนะประกาศกลับมาให้บริการแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้บรรดา กลุ่มผู้ประกอบการนะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยเขาออกมาโวยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ไหวเพราะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เพราะอันนี้เขาที่เขาหยุด1ถึง6เนี่ยทั้งนำเข้าทั้งส่งออกเลยมันอาจจะทำให้ลูกค้าปลายทางเนี่ยเขาเปลี่ยนเจ้าพอเขาเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเห็นว่าความเชื่อมั่นคู่ค้าอะไรต่างๆนานามันก็จะหายไปหมดเอ้ยผมเห็นแวบๆนะขออภัยพี่เมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาผมเห็นแวบๆว่าประกาศกลับมาให้บริการแล้ว
1: อืม
0: เพราะว่าอาจจะมันผลกระทบมันคงเยอะมากจนเกินกว่าที่ทางการบินไทยจะประเมินไว้แล้วทางรัฐมนตรีคงเรียกไปคุยก็คงจะต้องห้าม 100% เลยไม่ได้แต่ถ้าเกิดอาจชะลอหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวผมหาข่าวหาข้อมูลนิดนึง
1: ก็รัฐมนตรีตกลงผมก็สงสัยช่วงน้ำมีเหมือนน้ำท่วมคุณพิพัฒน์เขาไม่อยู่นะเขาไปต่างประเทศเขารีบบินกลับมาด่วนเลยคงจะมีภารกิจถ้าไม่แจ้งเป็นทางการอาจจะจะบินไปธุระส่วนตัวหรือไงก็ไม่ทราบได้คนเมื่อวานกลับมาก็รีบเร่งเลยเอาการบินไทยมาคุยมากวดขันที่จะต้องจัดการให้เสร็จภายในเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เสียหายมากแล้วก็คมนาคมก็กำกับดูแลอยู่ก็ได้ยินให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันว่าคาร์โก้ก็หยุดไม่ได้จะต้องเดินหน้าส่วนว่ามันขาดแคลนหรือมีปัญหายังไงก็ต้องแก้
0: ครับ
1: คุณชวนเมื่อวานอภิปรายก็บอกว่าเอ้ยทำแบบนี้มันก็เหมือนกันหนีปัญหานะคือปัดความรับผิดชอบหยุดไปเลยถ้างั้นอันนี้ประเทศชาติก็เสียหายบริษัทก็เซฟตัวเองไปแต่ว่าประเทศชาติเสียหายเพราะว่าคนเขาก็เห็นแบบนี้เขาไม่ใช่ด่าการบินไทยเขาด่าประเทศไทย
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าพอกระแสข่าวออกมาเนี่ยก็เห็นว่าทางคุณพิพัฒน์เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าไม่ปิดคาร์โก้การบินไทยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการนะบอกการส่งอาจจะชะลอตัวบ้างแต่ยืนยันว่าไม่มีการปิดคาร์โก้อย่างแน่นอนแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกทางการบินไทยเขาประกาศปิด 1-6 ไปแล้วก็ยืนยันว่าเขาจะเร่งเคลียร์ภายในวันสองวันนี้อย่างน้อยก็ต้องผ่องถ่ายไปให้ได้มากที่สุด
1: ครับนี่มันมีนอกจากเรื่องผลกระทบซึ่งการบินไทยเขาอ้างว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะที่มากระทบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยทำให้มันมีปัญหาเรื่องการขนส่งกระเป๋าเดินทางเรื่องของคาร์โก้ที่เขาได้สัมปทานมาจากการท่าเนี่ยแต่ว่ามีหลายคนเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสะสมมานะในเรื่องของไอ้การบริหารจัดการของเขาที่มันด้อยประสิทธิภาพเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งด้วยผมเห็นคุณนวัตเขาไปโพสต์นะ
0: ครับ
1: คุณนวัต
0: อิ
1: สระไกรศรีเนี่ยเขาโพสต์ว่าเสียภาษีให้รัฐบาลสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็เป็นภาพบ้านหรูเลยถูกน้ำท่วมน้ำท่วมบริเวณหน้าบ้านถ่ายจากด้านหน้ามองไปที่ประตูรั้วบ้านนะข้างในไม่เห็นนะว่าน้ำมันเข้าไปแค่ไหนยังไงบอกอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนูแต่ฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแค่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเลยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกันทำยังไงท่วมครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมครึ่งหมู่บ้านถูกตัดน้ำตัดไฟรถท่วมน้ำต้องย้ายออกจากบ้านต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
0: ครับคุณนวัตเนี่ยเช้านี้ล่าสุดโพสต์คลิปฮะเมื่อตอน8โมงนี่เองเป็นคลิปตัวเองเนี่ยเดินลุยน้ำท่วมขัง นะครับ

0: บอกว่าสภาพที่ตัดสินใจทิ้งบ้านเดินออกมาเมื่อ3 วันที่แล้วตอนนี้สูงกว่า50 เซนยืนยันว่าสามารถเดินไปบ้านนายกหนูได้แต่เหมือนอยู่คนละโลกเรียนเชิญนักข่าวไปดูหน้าบ้านนายกให้หน่อยครับมีอะไรถึงไม่ท่วมโซนนู้นนะทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันโซนนี้เหมือนบ่อระบายน้ำของอีกโซนเลยอยากให้สื่อหรืออินฟลูเข้ามาช่วยกันหน่อยสำรวจทั้งหมู่บ้านกันไปเลยครับไม่ต้องให้คุณสุภชัยใจสมุทรตามมาฟ้องทีหลังเหมือนวิจารณ์โควิดนะครับเพราะนี่คือเรื่องจริงสิทธิ์ของประชาชนที่จะออกเสียงเพราะมีผลกระทบและเกิดความสงสัยและไม่มีใครช่วยเหลือ คือหมู่บ้านที่นายกอยู่เนี่ยคือธนาซิตี้แต่
1: บาง
0: ก
1: ิ่
0: ง
1: นา
0: แก้วอะบางนาใช่ครับเลยกิ่งแก้วมานิดนึง
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: สนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับระบายเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดน้ำนครสวรรค์สูงสุดวันนี้นายเทเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ว่าเมื่อเวลา6 นาฬิกาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อมาเวลา8 นาฬิกากรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13 นาฬิกาโดยทยอยเพิ่มประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้และมีแนวโน้มลดลงโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้เวลาเดินทางลงมาถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12 ชั่วโมงถึง1 วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญโดยเวลา6 นาฬิกาสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่น้ำบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังอยู่ในระดับสูงอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรมชลประทานเร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยเช้าวันนี้รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกประมาณ348ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันออกประมาณ256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมประมาณ604ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายเทเนศกล่าวว่าแม้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจะผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะช่วงวันที่5 ถึง 8 ตุลาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามปริมาณฝนและน้ำที่จะไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสุวรรณภูมิรองรับกว่า 3,500 คันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนยังมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลขอแจ้งว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันโซน E รองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันตั้งแต่แยกสถานีเลนถึงสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รองรับรถยนต์รวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2 ตุลาคมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรีเข้าจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2 ตุลาคมเช่นเดียวกันขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ก ลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเครื่องบินโดยสารสายการบินไฟล์ดูไบที่เดินทางจากดูไบมุ่งหน้าอิสราเอลต้องลงจอดกระทันหันที่ซาอุดีอาระเบียหลังนักบินบนเครื่องทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักถึงขั้นทำร้ายร่างกายใช้มีดแทงกันภาพวิดีโอจากผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินไฟล์ดูไบมุ่งหน้าไปนครเทลอาวิฟของอิสราเอลถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดในซาอุดีอาระเบียหลังมีรายงานว่านักบินต่อสู้กันภายในห้องนักบินผู้โดยสารชาวอิสราเอลคนหนึ่งก็ร้องขอความช่วยเหลือและกล่าวว่าผู้โดยสารได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วขณะเดียวกันผู้โดยสารกำลังช่วยเหลือชายได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งนอนอยู่บนพื้นเครื่องบินหนึ่งในนั้นคือนักบินเที่ยวบิน FZ1073ลำนี้เดินทางจากดูไบมุ่งหน้าสู่เทลอาวิฟอยู่ๆได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังซาอุดีอาระเบียขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าจอร์แดนหลังส่งสัญญาณฉุกเฉินหลังการต่อสู้ระหว่างนักบินจากคำให้การของผู้โดยสารระบุว่าจู่ๆเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างนักบินทั้ง2คนในห้องนักบินมีรายงานว่านักบินคนหนึ่งใช้มีดกระหน่ำแทงนักบินอีกคนเครื่องบิน Boeing 737ได้ลดระดับความสูงลงอย่างกระทันหันราว14,000 ถึง 17,400 ฟุตหรือดิ่งลงจากระดับ 34,000 ฟุตลงมาอยู่ที่ประมาณ 16,600 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและหมุนอย่างรุนแรงสร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวแก่ผู้โดยสารทั้งลำเครื่องบินยังได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ3ครั้งรวมถึงรหัส7500ที่แจ้งเหตุจี้เครื่องบินส่งผลให้กองทัพอิสราเอลต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นประกบในตอนแรกเนื่องจากกังวลเรื่องความมั่นคงนอกจากนี้ยังมีทันตแพทย์ที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นเข้าช่วยปฐมพยาบาลยื้อชีวิตให้นักบินที่ได้รับบาดเจ็บและในที่สุดเครื่องบินที่มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม180คนเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงสุลต่านบินอับดุลอาซิสในเมืองตาบุกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่านักบินคนหนึ่งใช้มีดแทงนักบินอีกคนระหว่างเที่ยวบินจากดูไบไปอิสราเอลดูเหมือนว่าจะพยายามทำให้เครื่องบินตกหรือถือเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงอย่างยิ่งโดยนักบินที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุถูกจับกุมและกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: แปดนาฬิกา9นาฬิกา8นาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับผม
4: เมื่อสักครู่นี้สำนักข่าวไทยรายงานข่าวเหตุเครื่องบินสายการบินฟลายดูไบใช่ไหมซึ่งเป็นสายการบินของรัฐดูไบนักบินถ้าเหตุเนี่ยคือนักบินทำร้ายร่างกายกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นด้วยสาเหตุอะไรนะแต่ว่าทางการอิสราเอลยกระดับคัดกรองด้านความมั่นคงบรรดานักบินที่นำพาเครื่องบินเข้าสู่ประเทศจากการเปิดเผยของทำเนียบนายกรัฐมนตรีหลังเกิดเหตุการณ์ระทึกนักบินผู้ช่วยสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบินมุ่งสู่เทลอาวีฟแทงนักบินและพยายามบังคับเครื่องบินให้ประสบอุบัติเหตุคราวนี้เขาบอกเครื่องลำนั้นน่ะคนยิวเต็มเครื่อง
5: ครับคือผมเข้าไปอ่านรายละเอียดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเครื่องลำนี้เนี่ยบินไปได้สัก2ชั่วโมงใกล้จะลงที่เทลอาวีฟอิสราเอลแล้วอยู่บนน่านฟ้าจอร์แดนอยู่ๆก็ลดระดับฮวบเลยฮะจาก 17,400 เหลือ 14,000 ภายในระยะเวลาแป๊บเดียวนะครับมันลงฮวบเร็วมากเหมือนรถไฟเหาะเขาบอกว่า12นาทีถัดมาห้องนักบินมีส่งสัญญาณฉุกเฉินขอแลนแอร์พอร์ตที่เมืองทับักที่ซาอุ แล้วก็สลับสัญญาณขอความช่วยเหลือไปเรื่อยๆตอนแรกก็คิดว่าแจ้งว่าเครื่องโดนไฮแจ็คแต่สักพักหนึ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในการแลนฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ได้ส่งสัญญาณขอแลนมาแทนครอบครัวผู้โดยสารบนเครื่องเขาบอกได้ยินเสียงนักบินเนี่ยตะโกน help help help ดังมากแล้วบอกนักบินคนหนึ่งโดนแทงหลังจากนั้นเครื่องก็ลดระดับอย่างรวดเร็วทุกคนก็กรีดร้องด้วยความกลัวคิดว่าต้องตายแน่แต่หลังจากนั้นนักบินอีก2คนที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารที่ทำงานในตำแหน่ง relief pilot ก็คือนักบินที่ทำหน้าที่แทนนักบินชุดแรกเวลาที่ชุดแรกพักอีก2คนก็จะมาทำหน้าที่แทนเนี่ยนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะไฟล์ยาวๆเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไฟล์จูไบกับเทลอาวีฟถึงมีเพราะว่ามันก็เป็นไฟล์ที่ไม่นานมากนะนะครับปรากฏนักบิน relief pilots เนี่ยก็เข้ามาควบคุมพยานบอกว่าหนึ่งในนักบินที่เข้ามาควบคุมเครื่องแทนก็บาดเจ็บและนะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนชาติตะวันตกหนึ่งในบั้นเป็นอังกฤษรู้ทั้งคนบนเครื่องบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารอิสราเอลบางคนพยายามจะวิ่งเข้าไปจัดการกับผู้ชายคนถือมีดซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นผู้ช่วยนักบินและผู้ชายคนนี้พยายามจะสังหารนักบินผู้โดยสารก็เลยรีบวิ่งไประงับเหตุนะครับเขาบอกว่า อันนี้ผมเห็นมาจากเพจตามติดชีวิตแม่บ้านแขกนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอย่าลืมว่าซาอุเนี่ยไม่ค่อยจะนับญาติกับอิสราเอลสักเท่าไหร่มะสมัยก่อนไม่ให้บินผ่านน่านฟ้าด้วยซ้ำเพิ่งจะมาอลุ้มอล่วยตอนสมัยไบเดนแต่ก็แค่ให้บินผ่านพาสปอร์ตอิสราเอลก็เข้าซาอุไม่ได้เช่นเดียวกับพาสปอร์ตซาอุก็ไม่ให้บินไปอิสราเอลไม่ได้มีทูตทั้งสองประเทศเรียกว่าไม่มีสัมพันธ์ใดๆต่อกันมีแต่ผ่านตัวกลางเห็นว่าหลังจากเครื่องแลนนักบินสองคนถูกหามไปโรงพยาบาลอิสราเอลให้ข่าวว่าผู้ช่วยนักบินเป็นชาวโอมานเป็นคนทำร้ายกัปตันยังไม่ได้ระบุสัญชาติกัปตันทางกรุงเทลอาวีฟเชื่อว่าเป็นการพยายามก่อการร้ายและอิสราเอลเตรียมจะเอาเครื่องบินของตัวเองไปรับผู้โดยสารชาติตัวเองกลับบ้านตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าตกลงเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้มีแค่ข้อมูลจากพยานกลายเป็นผู้ช่วยนักบินแทงนักบินเป็นผู้ช่วยนักบิน
4: ครับก็ต้องไปดูสาเหตุแล้วก็

0: นะครับ
1: เห็นบอกว่ามันมีร่มเริ่มอยู่อ่ะแล้วคุณเอกพรผ่านสะดวกใช่ไหมคือระบบมันยัง
0: อ๋อเมื่อเช้าใช่ไหมครับเมื่อเช้ามันหน่งอยู่แป๊บนึงนะแต่ตอนนี้เข้าได้แล้วก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะใช้คำว่าลงทะเบียนนะท่านก็กดลงทะเบียนปุ๊บปุ่มเดียวฮะแล้วมันก็จะได้เลย
1: อ๋อมันจะเนี่ยผมเห็นละยืนยันการลงทะเบียนแล้วก็มันจะมีช่องบอกไว้ที่หลังกับช่องให้ลงทะเบียน
0: ครับ
1: เราก็กดตรงลงทะเบียนปั๊บก็จบง่ายๆขั้นตอนเดียว
0: ขั้นตอนเดียวฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้เงินได้เลย
1: ครับ
0: ซึ่งระยะเวลาการใช
1: ้ที่เหลือจะของเดิมตัดไหมหรือโอนกลับมาเดือนนี้
0: ท
1: ิ้
0: งหมดฮะครบเดือนตัดทิ้งหมดครับซึ่งอันเนี้ยก็จะได้ 1,000 ใช้ได้เต็มที่วันละ200ได้ตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนของเก่าไม่มีทบฮะก็เหมือนกับคราวที่แล้วฮะรอบที่แล้วเนี่ยถ้าใช้ของสิงหาไม่หมดก็จบเริ่มกันยาของสิงหาก็เอามาทบไม่ได้
1: ก็เป็น
0: หลักการ
1: ได้พันใหม
0: ่กับหลักการเดียวกัน
1: โอเคเสียดายผมรู้สึกเข้าใจว่าใช้ยังไม่ครบดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยาอยู่ก่อนแล้วต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนนะครับเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาพฤศจิกาอีก 1,000 บาทขณะที่กลุ่มผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ที่เมื่อวานนี้เขาประกาศเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม69
0: ครับ
1: ส่วนขั้นตอนในวันนี้เมื่อเปิดเข้าไปใช้เป๋าตังค์แล้วจะมีให้กดยอมรับใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นการลงทะเบียนแต่จะขึ้นข้อความให้กดยอมรับตามขั้นตอนปกติไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องตื่น6โมงมาลงทะเบียนคนที่ไม่เคยได้รับ 60-40 หรือที่เคยสมัครบัตรสวัสดิการแล้วขอทบทวนไม่ผ่านครั้งนี้สามารถไปที่แอปเป๋าตังค์และกดรับสิทธิ์โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ได้เลย
0: ครับ
1: ชี้แจงไว้อย่างนั้น
0: วันนี้อีกเรื่องที่น่าจับตามองนะฮะก็คือเรื่องของการประชุมกสทช.นะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันมีอยู่2ทางที่น่าติดตามต่อไอ้ทางคดีเนี่ยก็มีรายงานว่าหมอสรณะนะครับก็ได้ยื่นอุทธรณ์นะครับต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
1: ยื่นไปแล้วด้วย
0: ยื่นแล้วครับค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่วินิจฉัยเอาไว้ว่าคำตัดสินของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีรายงานว่าได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเรียบร้อยเห็นว่ายื่นไปตั้งแต่28กันยายนนะครับอันนี้ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการประชุมคือเขาจะมีการประชุมกันในวันนี้นะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยหมอสรณะอันนี้เมื่อวันที่28นะครับมีรายงานว่าทางรักษาการเลขาเนี่ยคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลได้ออกหนังสือด่วนที่สุดใจความว่าประธานกสทช.เนี่ยกำหนดให้มีการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้12ตุลาคมก็เรียนเชิญทุกท่านให้มาร่วมประชุมนะครับปรากฏว่ามันก็คู่ขนานกันไปเพราะว่าในฝ้าของกสทช.ท่านอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะการที่คุณไตรรัตน์เนี่ยนะครับมาออกหนังสือจัดประชุมอย่างเนี้ยแต่กลายเป็นว่านะมันมาในนามของประธานกสทช.ก็คือหมอสรณะเขามองว่าหมอสรณะเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะนัดประชุมแล้วหลังจากศาลเนี่ยชี้ชัดว่ามติกรรมการสรรหาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็นะมีการเรียกร้องขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางคณะกรรมการสรรหาปสทช.ที่เขามีมติบอกว่าหมอสรณะเนี่ยขาดคุณสมบัติสละสิทธิ์อะไรเนี่ยแล้วแต่คำที่จะใช้เนี่ยนะครับเขาก็ได้นะ

0: ออกคำสั่งทางปกครองแจ้งให้หมอสรณะเนี่ยยุติปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ภายใน7วันนะครับถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับวันละ 50,000 บาทก็เห็นหนังสือออกมาเลยนะฮะเป็นหนังสือที่ชี้ที่แจ้งออกมาเมื่อวานนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโทษปรับได้แต่ถ้ายึดอย่างเนี้ยก็แปลว่าวันนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ได้นะเพราะเขายุติภายใน7วัน
1: เห็นทำหนังสือทำหนังสือถึงรักษาการเลขาคุณประเสริฐซึ่งก็เป็นสายตรงของหมอสรณะเขานี่แหละพยายามจะผลักดันมาเป็นเลขาแต่ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะทำหนังสือแจ้งว่าขอลาการประชุมคราวนี้พอขอลาการประชุมเนี่ยก็มีทางกสทช2ท่านก็คืออาจารย์พิรงรองกับทางอาจารย์ดร.สุภัทรสุภัชราใสเนี่ยก็ทำหนังสือให้คุณประเสริฐในฐานะรักษาการเลขาเนี่ยจัดประชุมจัดประชุมฮะ
0: รักษาการเลขาคุณไตรรัตน
1: ์หรือคุณไตรรัตน์ไปยังคุณเสริฐของประธานทวดคุณไตรรัตน
0: ์
1: ครับก็จะพูดจะไปทำอะไรคุณไตรรัตน์
0: งงไอ้คุณประเสริฐ
1: คุณไตรรัตน์คุณไตรรัตน์คุณไตรรัตน์สายตรงของหมอสรณะนี่แหละอันนี้บอกได้นะเขาทำงานคู่กันมาตลอดแล้วหมอสรณะก็พยายามผลักดันให้เป็นเลขาอยู่แต่ว่าก็ถูกพวกกรรมการเขาขวางกันอยู่นะเป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่ก็ทำหนังสือให้คุณไตรรัตน์เนี่ยเรียกประชุมบอร์ดที่เหลือนะแล้วก็เดี๋ยวบอร์ดที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเลือกประธานชั่วคราวไปก่อนในขณะที่เดี๋ยวรอศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะที่จะวินิจฉัยให้เป็นที่ที่สุดเนี่ยแล้วก็จะได้นำวาระที่ค้างๆต่างๆเอามาพิจารณากันนะก็ต้องดูเพราะว่าตามวาระจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการประชุมวันนี้พรุ่งนี้1กับ2แต่ว่าหมอสรณะเนี่ยยื่นใบลาไปที่คุณไตรรัตน์ละว่าไม่ขอเข้ามาประชุมไม่ได้ว่าบอกยอมรับไอ้คำตัดสินแล้วไม่มีอำนาจขอลา
0: ครับ
1: นะซึ่งถ้าให้ผมอ่านทางนะผมก็คิดว่าคุณไตรรัตน์ก็จะไม่เรียกประชุมเพราะถือว่าประธานลาก็ไม่มีการประชุม
0: ครับ
1: เพราะไม่มีประธานเพราะฉะนั้นก็อีก2วันนี้ก็คงเลื่อนไปก่อนแล้วก็ไปรอดูว่านัดต่อไปเป็นวันที่เท่าไหร่ตอนนี้เขาก็ลุ้นรอผลของศาลปกครองสูงสุดนะครับ
0: เอ๊ะแต่ไอ้ที่หนังสือลาเนี้ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหาประธานแทนชั่วคราวไม่ใช่เหรอ
1: คือหนังสือลาของมศนะเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะตามรายงานเนี่ยมันก็มีการมองว่าเอ๊ะพอแจ้งลาประชุมอ้างว่าติดภารกิจสำคัญเนี่ยจริงๆการลามันเปิดช่องให้กรรมการที่เหลือเนี่ยสามารถเลือกประธานชั่วคราวเพื่อพิจารณาวาระต่างๆได
1: ้ครับ
0: คือผมเนี่ยกลับมองว่าคือดูเผินๆนะดูเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถอยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เชิงถอยหรอกเพราะว่ามันก็มีการมองกันแล้วแหละว่าไอ้การที่มันมีคำสั่งของศาลปกครองกลางออกมากันขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดหมอสรณะเนี่ยยังดึงดันทำหน้าที่อยู่เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าอย่างเนี้ยระวังนะเดี๋ยวอาจจะถูกดำเนินคดีเพราะมันจะไปแย้งกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังนั้นเนี่ยหมอสรณะก็อาจจะใช้คำว่าคือนัดประชุมอ่ะเพื่อให้เห็นว่าจริงๆตัวเองยังมีอำนาจอยู่แต่ขอลาเพื่อป้องกันการโดนฟ้องร้องเพื่อไม่ได้ทำหน้าที่ประธานป้องกันการโดนฟ้องร้องแทนและคือโอเคอาจจะคลายเรื่องของปมตามกดดันด้วยว่าโอ้ยพอยื้อไปทำให้วาระการประชุมมันคั่งคร้างเป็นร้อยประเด็นร้อยวาระเลยก็คือมีหลายๆคนก็มองว่าเป็นไปได้ว่าวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีการพิจารณาอะไรบ้างเพื่อคลายความกดดันจากสังค
1: ม
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคู่ขนานกันไปก็ รอศาลปกครองสูงสุดโอเคถ้าเกิดศาลปกครองสูงสุดรับเนี่ยรับปุ๊บส่วนตัวผมนะผมก็จะเชื่อว่าหมอสรณะจะกลับมาทำหน้าที่ใหม
1: ่
0: เพราะถือว่ายังไม่ถึงที่สุดแต่ห่วงนี้มันยังเป็นห่วงรอยต่อนะที่เอ๊ะเพิ่งยื่นไปศาลรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบเงี้ยถ้าไม่รับก็จบแต่ถ้ารับเนี่ยมันก็อ้างได้ว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงที่สุดนะดังนั้นเนี่ยผมยังแม้ว่าจะมีคำวินิจฉัยศาลปกครองกลางมาแล้วแต่ผมยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ถ้าสมมติว่าสามารถเดินหน้าประชุมได้ก็ผมก็จะขอยอมรับว่าผมประเมินสถานการณ์ผิด
0: ครับ
1: เพราะผมคิดว่ายังไงก็คุณไตรรัตน์ก็ไม่เรียกประชุมอ่ะเขาก็รอไปจนกว่าจะชัดเจนนะฮะเพื่อไม่ให้ผลกรรมการส่วนนี้สามารถมาคุมไอ้วาระอะไรต่างๆที่จะพิจารณาฝ่ายเดียวนะอ่านสถานการณ์ว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงจะเห็นว่าไอ้การยื้อไปแบบนี้มันก็เกิดความเสียหายมากนะเพราะมันจะมีเรื่องที่ค้างๆเต็มไปหมดเลยเรื่องเกี่ยวกับไอ้ประมูลรอบต่อไปของทีวีดิจิตอลก็ยังรออยู่ใช่ไหมเงื่อนไขหลักเกณฑ์ก็ยังไม่ได้มีการสรุปออกมา
0: ก็ผมเห็นอันนี้ผมเห็นรายงานจากกรุงเทพธุรกิจนะเขาบอกว่าแหล่งข่าวจากกสทช.เนี่ยเขาบอกว่าการประชุม1ตุลาคมต้องจับตาว่าจะเดินหน้าต่อได้ไหมหลังจากองค์ประชุมไม่ครบมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อ23กันยายนที่เป็นครั้งที่12ที่ไม่สามารถเปิดประชุมได้ขณะที่ปัญหาหลักเนี่ยก็ยังเรื่องการเห็นต่างของแต่ละฝ่ายต่อสถานะและอำนาจของหมอสรณะรวมถึงวิธีการเรียกประชุมบอร์ดบอกตอนนี้มีรายงานมาอย่างน้อย2แนวทางเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้1ตุลาคมแนวทางแรกก็คือกรรมการบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สามารถเลือกกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนหมอสรณะที่แจ้งลาประชุมไว้แล้วและเดินหน้าพิจารณาวาระที่ค้างโดยมีกรรมการที่ถูกระบุว่าจะเข้าร่วมได้แก่พลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรนายต่อพงเสลานนท์นางสาวพิรงรองรามสูตรและนายสุภัทรสุภชลาไสขณะที่พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญมีภารกิจไปต่างประเทศส่วนนายสมภพภูริวิกรัยพงศ์ยังไม่ชัดเจนว่าจะร่วมประชุมไหมอันนี้แนวทางแรกส่วนแนวทาง2การประชุมอาจประสบปัญหาองค์ประชุมไม่ครบและอาจจะต้องเลื่อนอีกครั้งเนื่องจากกรรมการบางส่วนยังเห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีนายแพทย์สรณะเป็นผู้กำหนดและนัดหมายอาจจะถูกตีความว่าถ้าเกิดมาประชุมถือว่าเป็นการยอมรับอำนาจหรือสถานะของหมอสรณะในฐานะประธานกสทช.ท่ามกลางข้อพิพาทที่ยังเป็นประเด็นซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้ท่าทีของกรรมการแต่ละฝ่ายในวันวันที่1ตุลาคมนี้มีความสำคัญเพราะหากสามารถเปิดประชุมได้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมอาจเดินหน้าตามหนังสือของหมอสรณะก็คือเลือกกรรมการคนหนึ่งมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเฉพาะครั้งและพิจารณาวาระที่ค้างอยู่จำนวนมากขณะที่อีกฝ่ายอาจเลือกไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงจุดยืนตั้งแต่ต้นว่าไม่ยอมรับสถานะหรืออำนาจของหมอสรณะที่เรียกประชุมครั้งนี้และอาจพิจารณาแนวทางเรียกประชุมกรรมการกสทช.ที่เหลือด้วยวิธีการอื่นโดยไม่อาศัยการนัดหมายจากการนัดของหมอสรณะการประชุมวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการประชุมเพื่อพิจารณาวาระค้าง233เรื่องแต่ยังเป็นบททดสอบว่าบอร์ดกสทช.จะสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้ไหมหลังเกิดภาวะชะงักงันต่อเนื่องหลายสัปดาห์และภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคำร้องของหมอสรณะผมมันก็จะฉีกเป็นสองด้านเลยนะ
1: ครับ
0: มีประชุมก็จะเกมก็จะเป็นอีกแบบเลยแต่ถ้าไม่ประชุมก็จะอีกแบบเลย
1: ครับเมื่อวานนี้ราชบัณฑิตก็จัดเวทีเสวนาคดีหัวสวนะถ้าไม่มีเรื่องน้ำเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คนคงจะอยู่ในความสนใจอย่างยิ่งเลยนะ เพราะว่าแต่ละท่านที่มาขึ้นเวทีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอาเนื้อหาเอาไปรายงานเนี่ยมันน่าตื่นตระหนกตกใจทั้งสิ้นน่ะแต่เพิ่นว่ามันมีเรื่องน้ำเอามา
0: เป็นตัวบิดาทั้งนั้น
1: อืมใช่ใช
0: ่
1: นายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตสภาบอกว่าการจัดเสวนาเนี่ยจริงๆแล้วจัดประจำทุกเดือนนะไม่ใช่ว่ามีเรื่องหัวสวแล้วก็จัดมันเป็นกรณีพิเศษเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมกรณีหัวสวเนี่ยราชบัณฑิตสภาก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและกระบวนการตัดสินของกกต.ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องก็เน้นย้ำถึงจุดยืนความเป็นกลางทางการเมืองว่าราชบัณฑิตเป็นองค์กรทางวิชาการเป็นองค์กรแห่งปัญญาและคุณธรรมและเป็นที่พึ่งพาของแผ่นดินฉะนั้นอย่าได้กังวลอย่าให้ความเห็นเป็นเชิงวิชาการไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดอยากเปิดพื้นที่ให้สาธารณชนได้รับรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วก็เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของราชบัณฑิตองค์กรก็ได้ขยายบทบาทของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไปสู่การเป็นปัญญาของประเทศโดยได้จัดทำสมุดปกขาวเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อรัฐบาลพร้อมมุ่งมั่นชี้แนะแนวทางแก้วิกฤตการณ์ของชาติด้วยปณิธานปัญญานำชาติคุณธรรมนำสังคม
0: เมื่อวานนี้ถ้าโดยสรุปเนี่ยนะครับที่ฮือฮาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเบื้องหลังของคุณสิทธิโชติ
1: ชา
0: ติ วิเศษนะครับกรรมการการเลือกตั้งท่านก็เล่าไทม์ไลน์นะเบื้องหลังการเก็บโพยการลงมตินะครับไม่รับเส้นเงินอะไรต่างๆกับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือผมว่าบรรดานักวิชาการอดีตผู้พิพากษานักกฎหมายเนี่ยที่ท่านเสนอกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องทางจะเป็นช่องทางในการไปต
1: ่
0: อไม่ว่าจะเป็นการยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าอาจจะไปยื่นในส่วนต่างๆให้มันเดินหน้าต่อไปเพราะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี
1: ้ครับครับอ่ะวันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อนนะครับคุณเอกพรครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
5: นาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมทางกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีเทนิมมันก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แล้วนะคะวันนี้เราเริ่มใช้งบประมาณปี2570กันแล้วนะคะพรบ.งบประมาณปี70วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะวันนี้ยังเป็นวันที่ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเกิดเหตุน้ำท่วมจากลมพายุน้ำป่าน้ำไหลหลากทั้งหลายโคลนถล่มหรือเกิดพายุรวมถึงฟ้าผ่าเกิดแผ่นดินไหวรวมถึงภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำหรือว่าสึนามิก็จะมีกองทุนของการประกันภัยก็คือบริษัทประกันภัยจะมารับผิดชอบนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็จะกันงบส่วนหนึ่ง 15,500 ล้านบาทนะคะในการจ่ายเป็นการประกันความเสียหายจากสิ่งเหล่านี้ในแต่ละปีค่ะกรณีเกิดน้ำท่วมก็จะมีการจ่ายทันที 10,000 บาทส่วนพายุแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะจ่ายก่อน 5,000 บาทนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมให้ดูจากความเสียหายของจริงของตัวบ้านรวมแล้วก็จะไม่เกินหลังละ 100,000 บาทต่อภัยต่อแต่ละครั้งนะคะและกรณีเสียชีวิตทั้ง3ประเภทนี้ก็จะจ่ายสูงสุด2ล้านบาทต่อคนรัฐบาลกันงบส่วนนี้ไว้ทุกปีจ่ายประกันนะคะโดยที่ไม่ต้องลุ้นว่าปีไหนเกิดภัยพิบัติร้ายแรงใดๆรัฐบาลจะไม่มีเงินเยียวยานะคะแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยทุกๆปีรัฐบาลอาจจะเงินตึงมือมากๆเหมือนกันจากตัวเลขหนี้สาธารณะที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อต้องรักษาวินัยการคลังมากขึ้นการกู้เพิ่มอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้พวกเรากำลังได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนนี้ท่านผู้ฟังไปกดรับสิทธิ์กันแล้วหรือยังนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69อย่างเป็นทางการแล้วนะคะผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมแทนนะคะแล้วก็วันนี้ยังเป็นวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้พวกเราได้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงชนิดราคา100บาทแล้วก็500บาทมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็ให้ท่านละไม่เกิน20ฉบับฉบับละ500บาทเนี่ยสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะคะส่วนฉบับละ100บาทแลกได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยสาขาที่กำหนดเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ Fitletting ประเทศไทยจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปีฉายภาพความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ข้อจำกัดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคค่ะโดยมองว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ของไทยจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 3-4% ต่อไปอีก 1-2 ปีนะคะซึ่งก็สูงกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคสาเหตุหลักๆก็มาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีหนี้เสียใหม่เนี่ยไหลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงขึ้นและเป็นความเสี่ยงที่ทำให้แบงก์ธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็มีการลดการขยายพอร์ตสินเชื่อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงด้วยอย่างเช่นธุรกิจ SME หรือว่ากลุ่มสินเชื่อรายย่อยนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าน้ำท่วมรอบนี้กระทบกับ SME ค่ะยิ่งจะกระทบกับสภาพคล่องของ SME งบการเงินของ SME กำลังแย่ลงนะคะเช่นเดียวกับภาคครัวเรือนแบงก์ชาติมีความเป็นห่วงว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากน้ำลดเนื่องจากว่าประชาชนจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะท่านผู้ฟังคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่14วางเข็มทิศปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่มุ่งผลักดัน GDP ให้เติบโตเกิน 3% ต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะมีเป้าหมายขยับความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกให้ได้ภายในปี2572นะคะผ่านโมเดลTRUST 5เสาหลักมีอะไรบ้าง T ตัวแรกก็คือ transform ก็คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจค่ะ U คือรีฟอร์มนะคะปฏิรูปภาครัฐ U อัปเกรดยกระดับคนไทยในประเทศค่ะแล้วก็ S Sustain นะคะก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรและ T ตัวสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีค่ะจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงสู่คนไทยโดยขณะนี้นะคะคนไทยกำลังประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต4ด้านทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่า 3% ความเสี่ยงด้านการคลังนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพึ่งพาพลังงานนำเข้าค่ะอย่างภาครัฐเองก็ตั้งเป้าในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยลดขนาดข้าราชการขนาดของราชการลงให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็นำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างคุ้มค่าที่สุดก็จะเน้นสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะคะอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็อุตสาหกรรมเวลเนสซึ่งต่อยอดจากจุดเด่นเดิมด้านการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะสภาพัฒน์ยอมรับนะคะว่าในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่13เนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายรายได้ต่อหัวจึงต้องเร่งปรับตัวผ่านแผนพัฒนาฉบับที่14นี้นะคะเพื่อที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าเศรษฐกิจในประเทศบ้านเรานะคะมาเราอัพเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลต่อโลกการลงทุนกันนะคะตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดค่ะทำให้นักลงทุนสบายใจขึ้นแล้วก็มีมุมมองเชิงบวกคลายความกังวลกับการที่จะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมตุลาคมนี้นะคะโดยนักลงทุนให้น้ำหนัก69ขออภัยค่ะ 62.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4% ในการประชุมรอบเดือนตุลาคมนี้นะคะจากเดิมที่นักลงทุนให้น้ำหนักเพียงแค่ 49.1% เมื่อวานนี้เองนะคะพอมีตัวเลข PCE ออกมาเนี่ยนักลงทุนเพิ่มน้ำหนักจาก 49.1 เป็น 62.9% ที่จะเห็นเฟดคงดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักเหลือเพียง 37.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ค่ะคือเมื่อวานนี้น้ำหนักในการที่คิดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังประมาณสัก 50.9% นะคะโดยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปหรือว่า headline PCE ซึ่งรวมหมดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับสิงหาคมปีที่แล้วค่ะต่ำกว่าตัวเลขของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% นะคะแล้วก็เท่ากับระดับเดือนกรกฎาคม 3.4% ค่ะส่วนดัชนี PCE พื้นฐานนะคะหรือว่า Core PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญตัวนี้เลยนะคะก็คือตอนนี้ออกมา 3% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับสิงหาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% ค่ะพอประกาศตัวเลข PCE ออกมาต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์นะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ก็ย่อลงเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อนะคะเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าตามบอนด์ยิลด์ทองคำดีดตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากนักลงทุนมองว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อในเดือนนี้นะคะแต่ว่าหุ้นยังร่วงต่อนะคะนักลงทุนเนี่ยยังไม่มั่นใจกับราคาน้ำมันที่กลับมาสูงขึ้นด้วยนะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันยังคงทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อค่ะแม้ว่าการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อผู้บริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE จะออกมาต่ำกว่าคาดก็ตามดาวโจนส์ปิดลดลง443จุดหรือว่าคิดเป็น 0.86% ค่ะ S&P 500ลดลง19จุดหรือว่าคิดเป็น 0.25% Nasdaq ปิดบวกได้นะคะ63จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.24% การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้กระตุ้นให้เกิดความกังวลใจเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดก็ส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงไม่ลดลงนะคะถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานก็อาจจะส่งผลกระทบพอร์ตการลงทุนในฝั่งพันธบัตรแล้วก็อาจจะทำให้การเข้าถึงสินเชื่อเป็นไปได้ยากขึ้นนักลงทุนก็เลยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กดดันต่อเศรษฐกิจแล้วก็ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วงอีก 1-2 ไตรมาสข้างหน้านะคะหุ้น9ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบค่ะโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ดีดตัวขึ้นรวมถึงหุ้น Microsoft แล้วก็หุ้น Apple ด้วยนะคะหุ้น Nvidia ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคในดัชนี S&P 500ค่ะสำหรับภาพรวมตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง 4.29% ค่ะ S&P 500ลดลง 0.45% แล้วก็ NASDAQปรับเพิ่มขึ้น 1.86% ค่ะทั้งนี้นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้นะคะขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนหลังจากเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็คาดว่าอัตราการว่างงานในเดือนกันยายนจะทรงตัวอยู่ที่ 4.1% นะคะก็คงต้องรอดูตัวเลขที่ออกมาจริงว่าจะสอดคล้องกับการคาดการณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าออกมาดีกว่าคาดก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะสนับสนุนให้เฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าออกมาไม่ดีเท่าไหร่อันนี้จะเป็นปัจจัยบวกที่นักลงทุนชอบนะคะดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงค่ะปิดลบเป็นเดือนแรกในรอบ6เดือนเลยนะคะหลังจากที่ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นกดดันความน่าสนใจของสินทรัพย์เสี่ยงค่ะขณะที่นักลงทุนก็ประเมินข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต๊อก600ลดลง3จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.5% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง71จุดหรือว่าคิดเป็น 0.89% DAX เยอรมนีปิดลดลง200จุดคิดเป็น 0.79% ค่ะฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดลดลง30จุดหรือว่าคิดเป็น 0.29% นะคะในส่วนของดัชนีสต็อก600ลดลง 2.5% ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ลดลง 1% ในไตรมาส 3ค่ะผลกระทบด้านพลังงานนะคะจากสงครามอิหร่านแล้วก็สถานการณ์คลังของรัฐบาลที่ย่ำแย่ปริมาณการออกพันธบัตรจำนวนมากก็ส่งผลให้ธนาคารกลางรายใหญ่รวมถึงเฟดแล้วก็ธนาคารกลางยุโรป ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มีการส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในเดือนที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเกือบ 14% ในเดือนกันยายนค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามชะงักงันไม่สามารถเดินต่อได้นะคะหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยลดลง 0.9% แต่ว่าปิดในเดือนกันยายนด้วยการปรับขึ้น 2.7% ก็หุ้นกลุ่มพลังงานก็จะขึ้นตามราคาน้ำมันนะคะถือว่าเป็นการขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ10ปีซึ่งเป็นอัตราที่อ้างอิงของยูโรโซนปรับตัวลงมากที่สุดปรับตัวลงเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในระดับใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2552ค่ะหุ้นในดัชนีสต็อก600ปิดลดลงหุ้นกลุ่มธนาคารลงมากที่สุดนะคะ0.8% ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังกลุ่มประกันภัยเป็นกลุ่มที่ปรับตัวมากที่สุดค่ะนะคะแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เปิด เปิดลบเป็นส่วนใหญ่ค่ะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์นะคะได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐจะออกมาต่ำกว่าที่คาดก็ตามแต่ว่าในส่วนของสถานการณ์นี้ก็ยังอาจสร้างความนิ่งนอนใจไม่ได้กับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดอันนี้เป็นมุมมองของนักลงทุนฝากฝั่งเอเชียนะคะดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดบวก352จุดค่ะหรือว่า 0.53% คอสปิของเกาหลีใต้เปิดปรับตัวลดลง 0.8%ตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดทำการนะคะเนื่องในวันชาติจีนค่ะดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้โอ้โหปิดติดลบกว่า35จุดนะคะนักลงทุนต่างชาติเทขายอย่างหนักค่ะโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มธนาคารวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้หนาแน่นเลยทะลุ 120,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่านักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 1,700 ล้านบาทค่ะ

0: ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ขายหนักเลยเนื่องจากว่าบอนด์ยิลด์สูงกดดันตลาดตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณเงินไหลออกนะคะทั้งหุ้นฟิวเจอร์แล้วก็ตราสารหนี้ค่ะดูกันต่อกับราคาทองคำนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดการแล้วก็ลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยราคาทองคำขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันค่ะแต่ก็ยังทำให้นักลงทุนกังวลคือตอนนี้แม้ว่าเงินเฟ้อจะออกมาต่ำกว่าคาดใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันสูงมันก็เป็นกดดันเงินเฟ้อมันก็เป็นบวกและลบผสมกันนะคะโดยในส่วนของสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.17% นะคะปิดที่ 4,186 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะก็นักลงทุนจับตาในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้จะชวนอาจารย์คุยถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ของสภาพัฒน์ว่าจะพาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนโครงสร้างได้จริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นแผนที่ดีแต่ว่าอาจจะยังทำไม่ได้จริงคือวันนี้ไทยเราอาจจะเจอทั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนสูงใช่ไหมคะสังคมสูงวัยการแข่งขันจากต่างประเทศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจารย์มองว่าในแผนฉบับ14นี้มีเรื่องใดที่สภาพัฒน์ให้ความสำคัญมากน้อยต่างกันอย่างไรหรือจริงๆแล้วควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดอะคะอาจารย
1: ์วันนี้คุณวันดีพูดมาผมใช้คำคุณวันดีหมดเลยครับเพราะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะเห็นเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือการเป็นประเทศรายได้สูงอยู่ในแผน14นะครับ2การที่ประเทศไทยเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันสูงติด1ใน20ที่รัฐบาลประกาศไว้ก็อยู่ในแผน14
0: ค่ะ
1: นะครับการที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโต 3% เนี่ยก็อยู่ในแผน14และถ้าถามว่าและอุตสาหกรรมไหนหรือธุรกิจไหนล่ะที่จะไทยจะใช้เป็นฐานในการเร่งการเติบโตผมคิดว่าควรจะบรรจุอยู่ในแผน14คือ7อุตสาหกรรมหรือ7ธุรกิจเด่นนะครับผมเชื่อว่าในแผน14ที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยมันชี้ประเด็นชัดและเป็นที่เราพูดกันมานานและนานาชาติโดยธนาคารโลกพูดกับเรามาเป็นผมว่าอย่างน้อยเป็น10ปีละจุดสำคัญของเราเนี่ยคือคำว่าผลิตภาพหรือ productivity ต่ำนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันต่ำลงนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราจะแก้โจทย์ไปอยู่ตรงอาชีวะแล้วก็ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงนะครับหรือมีความสามารถในการผลิตสูงขึ้นนะครับจุดสำคัญมากๆถ้าเรามองจากการที่ประเทศจีนทำเนี่ยเขาลื้อระบบและเด็กเรียน AI ตั้งแต่ป.1และสามารถที่จะเข้าใจคณิตศาสตร์และก็โคดดิ้งได้ระดับหนึ่งผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆที่มีการเน้นเนี่ยผมว่าระบุปัญหาได้หมดเลยและระบุทุกอย่างถูกต้องหมดในมุมมองที่นานาชาติก็พูดและนักวิเคราะห์วิจัยก็พูดผมเชื่อว่าสิ่งโจทย์ของเราชัดเนี่ยนะครับและอย่างเช่นให้ภาครัฐมีขนาดน้อยลงเพื่อที่จะทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อทำให้เราใช้รายได้คือรายจ่ายประจำต่ำลงเพราะว่าก็ใช่อีกแต่สิ่งสำคัญมากๆซึ่งเราจะต้องดูนะครับก็โปรโมทก่อนเย็นนี้กกร.ก็จัดนะครับเป็นดินเนอร์ทอล์กนะครับก็คือให้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งอยู่ในแผน14นะฮะก็จัดปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันยกระดับความโปร่งใสซึ่งวันนี้กกร.ก็จะมีการจัดเสวนาซึ่งก็จะมีทางด้านท่านนายกนะครับท่านรองนายกประกอบแล้วก็ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะมาพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละว่าเราจะแก้ไขยังไงเพราะจุดสำคัญถ้าถามว่ากัดกระดุมเม็ดแรกในเชิงวิชาการเนี่ยนะครับผมคิดว่าเพื่อส่งเสริม FDI ส่งเสริมการเชื่อมโยงมีประสิทธิภาพผมว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยต้องเอาให้เกลี้ยงซึ่งตอนนี้เราจะเห็นหลายกระทรวงเนี่ยก็คือลดการพบปะระหว่างบุคคลโดยใช้ IT แทนซึ่งก็เหมือนกับประเทศลิทัวเนียหรือหลายๆประเทศนะครับเอสโตเนียที่รัฐบาลดิจิทัลซึ่งผมคิดรัฐบาลก็พูดมาชัดนะครับและจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าสุดสำคัญมากคือจะต้องทำในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพก็คือการปรับปฏิรูประบบการศึกษาหรือการปรับโครงสร้างการเรียนการสอนซึ่งถ้าถามผมในส่วนของมหาลัยการไทยเราก็ปรับเราเป็น practice university เราเน้นการฝึกนะครับและฝึกจากเอกชนจริงเลยแล้วก็เน้น AI university ได้สาธุ

0: ูตรทุกวิชาจะต้องเรียน AI และก็จะผลักให้เขียนโคดดิ้งเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันได้นะครับผมช่วยเรื่องเหล่านี้มันก็คงจะต้องทำให้ชัดหลังจากนั้นก็ทำแผนปฏิบัติการให้เศรษฐอุตสาหกรรมนะครับโดดเด่นให้ได้ลดปัญหาอุปสรรคทางด้านกฎหมายนะครับเพื่อจะส่งเสริมis doing business แล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับผมว่ารัฐบาลทราบโจทย์ดีครับที่เหลือคือปฏิบัติถามสั้นตอบยาวนะฮะโทษที
1: ค่ะ อย่างในโลกที่สงครามการค้าภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ห่วงโซ่ประทานที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆแผน14มันควรจะวางยุทธศาสตร์อย่างไรให้ไทยมันจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศน้อยลงหรือว่าพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปมันอาจจะต้องลดในส่วนเหล่านี้อะค่ะอาจารย์
0: คือโครงสร้างของไทยเองเนี่ยจะว่าดีก็ดีจะว่ามีอุปสรรคก็มีนะครับที่บอกว่าดีก็ดีเนี่ยเรามีสัดส่วนในการผูกพันกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสูงถึงประมาณ 125% ของ GDP คือประเทศไทยเป็นประเทศเปิดดังนั้นเนี่ยการเป็นประเทศเปิดเนี่ยเราก็จะสามารถรับเทคโนโลยีเราสามารถที่จะผูกพันกับเศรษฐกิจโลกถ้าเขาเติบโตโดดเด่นนะครับซึ่งเราจะผูกพันได้ดีเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการส่งออกนะครับแต่ปัญหาของเราที่เราเริ่มปรับตัวคือการส่งออกของเราเนี่ยโครงสร้างของเราเป็นสินค้าที่เป็นโอแฟชั่นเรามีสินค้าไฮเทคน้อยซึ่งตอนนี้เราเริ่มมี data center เริ่มมี AI ซึ่งการส่งออกของเราก็โดดเด่น 20% เนี่ยเพราะว่าเราเริ่มส่งสินค้าที่ต่างชาติมาลงทุนและขายออกในเรื่องของ AI หรือไฮเทคเพราะว่าเราพยายามปรับโครงสร้างอยู่นะครับแต่ที่คุณวันดีถามว่าเราผูกพันกับนานาชาติดีไหมก็ดีในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะต้องทำเสริมคือความเข้มแข็งภายในจะต้องมีก็คือตอนนี้ปัญหาของเราเราเห็นนะครับมีคนเรียนสูงที่คุณวันดีตั้งประเด็นนะครับ SME เข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ธุรกิจ SME แข่งขันกับนานาชาติไม่ได้นะครับประชากรเนี่ยมีน้อยซึ่ง84ก็ระบุนะครับก็คือประชากรมีน้อยเสร็จเนี่ย
1: ค
0: ่ะนะครับเราจะทำให้เศรษฐกิจโตภายในได้ไงแล้วทำให้กำลังซื้อเข้มแข็งเนี่ยอันนี้ก็ต้องสร้างสมดุลให้มากขึ้นเพราะว่าคำว่าสมดุลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแผน14ก็ใช้นะสร้างสมดุลให้เข้มแข็งขึ้นครับครับ
1: อืมค่ะอย่างแผน14อาจจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะผลักดันเศรษฐกิจให้โตได้อย่างไรสร้างรายได้ได้อย่างไรรับมือกับ AI ได้อย่างไรแก้ปัญหาสังคมสูงวัยได้อย่างไรหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้แผนเกิดขึ้นได้จริงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ผมคิดว่านั่นคือส่วนที่สำคัญที่สุดครับคือเราต้องแยกประเด็นนะว่าแสดงว่าสิ่งที่เราเนี่ยอย่างจัดประชุม World Bank เนี่ยนะครับจัดประชุม World Bank ในครั้งนี้เนี่ยไทยใช้ธีมว่าเราสร้าง resilient คือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เข้มแข็งขึ้นสังเกตนะครับแผน12แผน13ซึ่งสภาพัฒน์ระบุเองเมื่อวานว่าเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในเชิงของการสร้างรายได้ต่อหัวคือเศรษฐกิจโตนั่นแหละนะฮะจาก 9,300 ดอลลาร์เราทำได้แค่ 8,300นะ 1,300 ดอลลาร์นั่นหมายความว่าสิ่งที่ไทยเองเนี่ยจะสร้างแนวทางแผน14ที่เรียกว่า TUS เนี่ยนะครับก็คือ Transform Reform Upgrade Sustain และ Technology เนี่ยสิ่งที่สำคัญผมอยากจะเติมอีกตัวคือตัว R ตรง TUS เนี่ยไอ้ตรง Reform เนี่ยเป็น Resilient ฮะนั่นหมายว่าสิ่งที่เวลาต่างชาตินานาชาติเปราะบางที่คุณวันดีตั้งประเด็นเนี่ย Geopolitics นะครับสงครามจริงสงครามการค้านะครับความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเราเปราะบางมากพอสมควรเพราะโจทย์หนักนะครับของรัฐบาลแล้วก็สภาพัฒน์ในการที่จะปรับแผน14วิ่งเข้าสู่แผน15เพราะตามเป้าหมายนี้จบแผน15เราต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สูงถ้าถือว่าเป็นแผนหนักนะครับก็ต้องทุ่มเทสรรพกำลังเต็มที่สิ่งสำคัญมากๆคืออย่างที่เราเคยคุยในรายการคือเงินแจกเงินโอนเนี่ยควรจะถอยออกไปสร้างความเข้มแข็งโดยงบประมาณเนี่ยหลายหมื่นล้านเนี่ยไปสร้างเรื่องการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็สร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเพื่อให้ไทยเนี่ยเติบโตได้ดีเพราะว่าเราคงจะเป็นต้องร่วมกันแบบเป็นวาระแห่งชาตินะไม่งั้นมันจะเหนื่อยครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ผ่านมาแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายฉบับมีเป้าหมายที่ดีแต่ว่าการปฏิบัติอาจทำให้ไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อย่างไรปัญหาอยู่ที่ตัวแผนหรือว่าอยู่ที่กลไกการนำแผนไปปฏิบัติแผน14จะป้องกันปัญหานี้อย่างไรคะอาจารย์คะ
0: อยู่ที่ปฏิบัติครับคือผมแซวเล่นนะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องจริงปนเรื่องเล่านะฮะก็คือมีการบอกว่าหน่วยงานต่างชาติมาดูงานในเมืองไทยเขาบอกว่าเขาดูงานเสร็จแล้ว แล้วถามว่าจะพัฒนายังไงเขาบอกอ๋อเอาก็แผนที่ไทยวางไว้ไปปฏิบัติให้ได
1: ้
0: เขาแผนดีมากเลยเพราะมาสะท้อนให้เห็นว่าเรามีแผนต่างๆเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติตามแผนเต็มที่นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามี12 S curve 7อุตสาหกรรมธุรกิจหลักณวันนี้ในฐานะสื่อมวลชนคุณวันดีเห็นไหมว่าเรามีแผนปฏิบัติการยกระดับอย่างไรเราไม่มีแนวปฏิบัติเราไม่รู้ว่าการปฏิบัติจะต้องบูรณาการอย่างไรอันนี้ผมพูดแบบในฐานะนักวิชาการคนนอกน
1: ะ
0: ผมอาจจะไม่เห็นข้อมูล แต่ถ้าเราเป็นนักวิชาการแล้วเรานักวิชาการเศรษฐศาสตร์ภาคแล้วเราเห็นข้อมูลเนี่ยเราช่วยพูดต่อกับภาครัฐได้ว่าภาครัฐเขาทำอะไรแต่เนี้ยเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะว่าเราไม่เห็นแผนปฏิบัติครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยค่ะเมื่อวานนี้ลงแรงวันนี้จะฟื้นตัวขึ้นได้หรือไม่อย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินประชุมติดตามช่วยน้ำท่วมยันไม่มีพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่วันนี้ได้รับตำแหน่งใหม่จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีเวลาทดลองงานเพราะต้องเข้ามาเจอกับโจทย์ใหญ่วันนี้มาประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังต้องบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงขณะเดียวกันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนภาคประชาสังคมจิตอาสาและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดผู้ว่าชัชชาติเผยเขตคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำเริ่มแห้งนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเขตคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ระดับน้ำลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังและเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับเขตคลองจันทน์ซึ่งพื้นที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานสามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากหากเปิดการจราจรตามปกติการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรประชาชนสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนจอดรถฟรีเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปกทม.จะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วกทม.จะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะเข้าไปได้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้ว

0: ล้วหลังจากนี้จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นและเหมาะสมขณะนี้ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรแต่เดมประสานกทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะต้องประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อได้หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสรุปผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้คว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินส่วนวันนี้ลุ้นวอลเลย์บอลชายหาดและเทควันโดภูมิเซ่สมยศแดงยวนรายงานค่ะ
6: สรุปผลงานการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมาได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในเรือแคนูสลาลอมบุคคลหญิงทำใหทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว2เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม34เหรียญหลังอันดับที่5ของตารางคะแนนโดยกีฬาชนิดอื่นที่น่าสนใจมีเทนนิสจักรีดิษฐ์สำเร็จเอาชนะจีโมเฟ่สกาตอฟจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 6-2 7-6 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนมนัชยาสว่างแก้วแพ้ยูเลียปูติเซ่ว่าจากคาซัคสถาน 0-2 เซตจบเส้นทางในรอบ8คนวอลเลย์บอลชายหาดไบเบสธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสุรตาวดีชนะฟิลิปปินส์ 2-1 เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศขณะที่คู่ชายพิทักษ์ชิพจันทร์จากปรวิทย์เต่าวัตโตชนะคาซัคสถาน 2-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันจักรยานประเภทลู่กายอังสุธาสาวิชชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้และไต้หวันผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในประเภทสปรินท์ชายโดยจะพบกับจีนในวันนี้ส่วนตรักก็4คนหญิงไทยประเดิมแพ้เวียดนาม 0-2 เซตแต่ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบโดยต้องพบฟิลิปปินส์และอินเดียใน2นัดที่เหลือส่วนโปรแกรมที่น่าสนใจในวันนี้มีแข่งขันกอล์ฟหญิงซึ่งกำลังแข่งขันดูรวมทั้งซอฟต์บอลหญิงแล้วก็4คนหญิงวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศที่ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ร็อกบี้7คนชายไทยพบกับเกาหลีใต้จักรยานประเภทลู่ซึ่งต้องลุ้นผลงานของจายอังสุธาสวิทในสปินชายในวันนี้ด้วยรวมทั้งวอลเลย์บอลชายหาดรอบรองชนะเลิศไทยพบกับกาตาร์ในเวลา 12:00 น.และเทควันโดภูมิเซ่หญิงรอบชิงชนะเลิศในเวลา 12:30 น.สรุปเหรียญทองอันดับ1ยังเป็นจีนคว้าไปแล้ว151เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงสภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับที่2 50เหรียญทอง77เหรียญเงิน73เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับที่3 24เหรียญทอง30เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงและไทยอยู่อันดับที่5คว้าไปแล้ว2เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงครับสมยศเป็นยวนสำนักข่าวไทยสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่ กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: 10:10 ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้มาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะเริ่มต้นเดือนใหม่1ตุลาคมแล้วก็เริ่มต้นไตรมาสใหม่อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากเมื่อวานเซ็นเด็กซ์ปิดเดือนลบไปวันสุดท้ายของเดือนนะคะ35.1559 จุดนะคะก็อยู่แถวๆ1,560 จุดนะคะแล้วก็มูลค่าซื้อขายนี่หนาแน่นมาก120,000 ล้านบาทและต่างชาติก็ขายแน่นเหมือนกันนะคะ10,000 กว่าล้านบาทก็ดูเหมือนว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยไปกว่า 26,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาดูกันนะเปิดทำการมาเส้นเด็กเราไปแดนเขียวอะบวกได้นะฮะแต่ว่าก็บวก6จุดหรือว่า 0.4% ค่ะล่าสุดเซตอยู่ 1,565 จุดแล้วมาดูตัวหุ้นกันนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ก็ผสมผสานนะคะอันดับแรกวันนี้เป็นตัวของธนาคาร KTB ค่ะกรุงไทยบวก 1.8% 75สตางค์ค่ะราคาเช้านี้ 41.75 KBank ไม่เปลี่ยนแปลงที่234บาทปตท.ค่ะบวก25สตางค์ 0.6% อยู่ที่41บาทเดลต้าวันนี้บวก1บาทค่ะหรือว่า 0.4% ประมาณนี้นะคะมาอยู่ที่259บาทและอันดับที่5คือตัว AOT ค่ะวันนี้ปรับลดลง25สตางค์หรือว่า 0.4% ราคาเช้านี้ AOT อยู่ที่ 59.75 นะคะก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศซึ่งตอนนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับภาพของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของหนี้เสียด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกำลังการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่อ่อนแรงอยู่แล้วเนี่ยเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกนะคะก็อาจจะยิ่งไม่มีแรงเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ยังคงพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะฟันโฟลตกลง Q4 นั้นจะเห็นขายต่อเนื่องหรือไม่นะคะวันนี้ไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดคุณสุเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์ค่ะ
3: คุณดีคุณนงวดีครับแล้วก็ท่านฟังท่านชมครับผมวันนี้เปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมเลขหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันหนาว
1: หนาวขนาดคุณสุเชษฐ์ยังหนาวนะ
3: เมื่อวานนี้ลงมาสัก30กว่าจุดเนี่ยวันนี้เวลาพอรีบาวกลับเนี่ยนะฮะรีบาวกลับไปปิ่มน้ำนะฮะในแง่ของงานรีเสิร์ชออกงานมาว่าถ้าจุดรับที่สำคัญเนี่ย1550นะฮะแล้วก็จุดต้านเนี่ยอยู่ที่1535นะครับจุดต้านขอประทานโทษครับอีกรับ1535ส่วนจุดต้านเนี่ยนะฮะก็อยู่1570นะ1570นะขณะนี้เทรดอยู่ที่ระดับ1560นะ1560เป็นราคากลางๆพอดีนะครับในแง่ตัวหุ้นฮะวันนี้งานรีเสิร์ชออกงานตัวแรกกันเป็นตัว TQMนะฮะให้จุดรับนั้นใน TQM เนี่ยอยู่ที่14บาท30สตางค์จุดต้านอยู่ที่15บาท60นะฮะตัวที่2เป็นบางกอกเชนโรงพยาบาลนะฮะ11บาท10สตางค์เมื่อวานปิดลบมา

15.90 จุดต้านอยู่ที่16.40ผมดูบรรยากาศแล้วคือมันมียังมีการปกคลุมในแง่ของตัวน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันเบนซ์เองเนี่ยณเช้านี้เองเนี่ยนะฮะเพื่อนนักทุนนะ WTI อยู่ที่89 เหรียญลดลงมาเบนซ์เองอยู่ที่97 เหรียญลดลงมาเช่นเดียวกันทั้ง2ตัวลดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวราคาน้ำมันขณะนี้ที่ปตท. 40 บาทเนี่ยนะก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะขณะนี้ตลาดในญี่ปุ่นเนี่ย 1,602 นะครับบวกนะฮะแล้วก็ตัวของเกาหลี64ตัวไต้หวัน77ไต้หวันบวกไว้มากฮะแต่ญี่ปุ่นบวกมากญี่ปุ่นอาจจะได้ผลพวงจากภาษีอะไรต่างๆในแง่ของตัวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในบ้านเราคงต้องไปดูตัว KCE ตัวฮานานะว่าจะถูกแรงกระหน่ำลงบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาสามารถยืนได้ในระดับหนึ่งนะครับก็โอเคฮะในแง่ของตัวปอทอหาจุดรับของปอทอเนี่ยปอทอมีจุดรับอยู่ที่สำคัญอยู่ที่39 บาทใน Moving Average ใน75 วันนะ39 บาทนะฮะ Moving Average 75 วันในกรุงไทยวันนี้กลับมาในทางที่เพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นของกรุงไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างกำลังสู้กันอยู่ฮะระหว่างแรงซื้อกับแรงขายนะ41 บาทกับ41.25 บาทเนี่ยนะฮะขณะนี้ราคาโลเมื่อวานนี้อยู่ที่40.75 บาทตอนนี้อยู่ที่41 บาทนะครับในขณะที่ K-Bank นะครับ K-Bank จริงๆแล้ว K-Bank ราคาตรงนี้ต่ำนะฮะกำลังสู้กันอยู่ที่ระดับเมื่อวานนี้โลต่ำสุดอยู่ที่231วันนี้กำลังสู้อยู่ที่232นะฮะติดลบอยู่2บาทกับราคาปิดปูนใหญ่เลยฮะโดนหนักเมื่อวานนี้ปูนใหญ่ลง8บาทมั้งฮะนะฮะวันนี้เนี่ย251นะครับกำลังทดสอบเมื่อวานนี้โลต่ำสุด254 251เมื่อวานนี้254วันนี้251นะฮะหลุดลงมาจะมีจุดรับอีกทีนึงเนี่ยวันที่25/8ราคาอยู่ที่245นะครับดู245เป็นเกณฑ์แล้วกันเพราะว่าหลุดเส้น75วันที่252ลงมาแล้วนะฮะขณะนี้เหมือนตลาดกำลังขยับในทิศทางที่อ่อนตัวลงมาจากเมื่อวานนี้นะฮะKCE วันนี้76.50 บาทเมื่อวานนี้โล74 บาทวันนี้ดูฮะ74 บาทจะรับได้ไหมมีจุดรับอีกเส้นหนึ่งคือเส้น Moving Average ใน10วันรับอยู่ที่70 บาทนะเอาแค่70 บาทก่อนแล้วกันนะครับ AOTนะฮะ AOT 59 บาทเนี่ยหลุดนะหลุดโลมาจากเมื่อวานนี้ต้องไปดูจุดรับที่ราคาเดียวกันในอดีตเนี่ยจะมีจุดรับอยู่ที่57.75 บาทวันที่23/6ครับนะฮะก็วันนี้ขอดูอีกสัก2ตัวนะฮะปูนใหญ่ไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะไทยพาณิชย์เมื่อวานนี้โลอยู่ที่148.50 บาทตอนนี้สู้อยู่ที่149 บาทถ้าจะโลอีกครั้งอันนึงเนี่ยจะมีโลอยู่ที่147.50 บาทนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยคือ PTTGC นะ PTTGC PTTGC เนี่ย48.50 บาทจุดโลอยู่ที่47.50 บาทฮะนะก็ยังสู้กันอยู่ในแง่โลการรีบาวกลับของสัญญาณทางเทคนิคในแง่สโลว์โซยังไม่เกิดขึ้นนะฮะยังเป็นลักษณะของการถ่วงลงล่างอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อถอยรับฮะนะอย่ายังหนาวอยู่ยังหนาวแม้ว่าบางตัวจะบวกขึ้นมาได้ก็ตามนะแต่หุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับในกลุ่มแบงค์ในกลุ่มน้ำมันในกลุ่ม ICT นะครับเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นจริงๆนะฮะเพราะว่าปอทอลงมา50 ตังค์ท็อปลงไปบาท25บางจากลงไปบาท75 PTEP ลงไปบาทหนึ่งนะเดี๋ยว GC กับ IVL IVL แต่ IVL ยังบวกอยู่50 ตังค์นะครับปูนใหญ่นะลบไป2 บาทนะฮะปิโตรเคมกับน้ำมันยังเป็นลักษณะอ่อนตัวแบงค์ K-Bank ลงบาทหนึ่งไทยพาณิชย์ลงไป50 สตางค์แบงค์กรุงเทพบวกมาบาทหนึ่ง
KKP

0: ไม่เปลี่ยนแปลงราคา TTB บวก4สตางค์ฮะส่วน TCAP ผมยังไม่เจอในวอลุ่ม1ใน50นะฮ
1: ะ
0: ยังไม่เจอแต่เทนยังแบงก์ยังลงฮะน้ำมันลงปิโตรเคมลง ICT ยืนครับลงพยาบาล BDMS BDMS ลบไป10ตังค์บำรุงราษฎร์ไม่เปลี่ยนแปลงราคาฮะบางกอกเชนก็ขณะนี้บางกอกเชนกำลังแกว่งนะฮะบางกอกเชนกำลังแกว่งอยู่บางกอกเชนนั้นขณะนี้ยืนอยู่ที่11บาทฮะลงต่ำเมื่อวานนี้ปิดไปอยู่ที่ระดับ11บาท10ตังค์นะบางกอกเชนลงมาโรงพยาบาลยังอ่อนตัวฮะหุ้นที่บวกอยู่นะขณะนี้เนี่ยจะเป็นฮานานะเดลต้าคงเจริญฮะนะแอดวานนะครับก็ตัวพวกนี้เบมบวกมา35ตังค์
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรมีตัวหนึ่งคือแพนบีเป็นตามข่าวนะบอกว่ามีลูกมีอะไรก็แล้วแต่นะแพนบีนะก็ผมว่าเขาเล่นตามสัญญาณข่าวแล้วมาระวังหน่อยแล้วกันแพนบีนะเพราะโหดแพนบีคนทำคนดูราคาโหดนะครับโอเคครับ
1: ค่ะคุณเชษช่วยดูตัวที่ตอนนี้อาจจะถูกพูดถึงบ่อยหน่อยนะคะว่าเป็นจังหวะเข้ารับแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็อย่างสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจะส่งผลกับผลการดำเนินงานเขาไหมมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่น2ตัวนี้ก็คือ AOT แล้วก็การบินไทยนะคะคุณเชษค่ะ
0: โอ้การบินไทยนี่ข่าวมันเยอะนะฮ
1: ะ
0: มันจะลำบากในแง่ของการรีบาวนะครับเพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็มันเดือนนี้เดือนตุลาด้วยนะฮะเสียดายนะถ้าข่าวจบไปเร็วต้องมีข่าวใหม่เสริมฮะนะถึงจะทำให้ตัวนี้รีบาวกลับได้แต่จุดที่เขาเคลียร์อยู่ณขณะนี้ที่ประมาณ5บาท60เนี่ยเป็นราคาประมาณ1เดือนแล้วนะฮะที่เขาถือมาประมาณ1เดือนโดย average ระดับมันนะฮะอันนี้ระดับมันใน1เดือนเนี่ยจุดโลอยู่ต่ำอยู่ที่ระดับ5บาท30นะฮะ5บาท30 5บาท25เพราะนั้นตรงระดับ5บาท20 5บาท25 5บาท30 5บาทเนี่ยผมว่ารอบนี้ไม่หลุดละนะมัน cover ได้นะฮะในขณะที่ AOT เนี่ยนะครับ AOT เนี่ยถ้าแม้ว่าจะหลุดมาเนี่ยก็จะมีเส้น55บาทนะครับกับ50บาทเนี่ยรับแน่นแล้วมันยิ่งไปปลายปีด้วยนะฮะผมว่าตัวนี้ยังโอเคอยู่ประเด็นอยู่ที่ว่าการบินไทยอาจจะแย่แต่สนามบินโดยเที่ยวบินอื่นๆเนี่ยมันสามารถเข้าได้นะมันกระทบกับตัวแม้มันคงมีผลอยู่บ้างใน AOT นะฮะแต่มันมีเครื่องบินอื่นเนี่ยลงได้นะฮะเพราะนั้นเครื่องบินอื่นลงได้เนี่ยคงไม่ได้กระทบมีส่วนกระทบอ่ะแต่เนื่องจากมันเป็นช่วงของการที่มันจะเปลี่ยนเป็นการเที่ยวปลายปีแล้วฮะเพราะนั้นตัว AOT ผมว่าที่คือระหว่างการบินไทยกับ AOT AOT ได้เปรียบกว่าในแง่ของการรีบาวกลับนะรีบาวกลับเนี่ยมีโอกาสรีบาวกลับแล้วก็มีโอกาสที่จะรับอยู่ได้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่การบินไทยเนี่ยจะรีบาวขึ้นเนี่ยมันยังคงมีปัญหาในแง่ของเชิงโครงสร้างในการบริหารซึ่งอาจจะทำให้แม้ว่ามันจะรีบาวขึ้นมาคนความมั่นใจสำหรับการลงทุนของคนเนี่ยอาจจะน้อยลงนะแต่ก็โอเคฮะราคา5บาทเนี่ยเป็นราคาที่สามารถยืนได้ฮะนะแต่ OT เนี่ย LT ได้เปรียบฮะ5บาท59บาท55บาท50บาท3ราคานี้59บาท50นี่ผมถือว่าเป็น60นะราคาก็จะยืนอยู่ตรงนี้ฮะราคาจะไปเล่นกันจนถึงเดือนถ้าสิ้นเดือนนี้ดูนิดเดียวนะฮะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนตุลาเนี่ย65บาทที่เป็นเป้าหมายเนี่ยถ้าไปถึงเนี่ยถ้าไปถึงถือยาวไปเลยฮะนะอาจจะไปได้ถึง70ถึง75บาทซะด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลพอดีมันเหมือนกับหุ้นโรงแรมณปัจจุบันณตอนนี้นะฮ
1: ะ
0: พวกเอราวัณพวกเซนเทลแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามากระทบนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวมิ้นเองก็ตามนะแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ากระทบเนี่ยแต่ราคานั้นตรงนี้เป็นราคาต่ำแล้วฮะมิ้นที่ระดับราคา21บาทน่าซื้อนะแล้วก็ไปเล่นที่25บาทไปเล่น28บาทครับผมครับ
2: ท่านผู้ฟังอยากให้ดูปตท.ให้หน่อยค่ะเห็นไหลลงทุกวันแล้วก็เมื่อวานนี้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะอนุมัติวงเงินปันผลระหว่างการประมาณเกือบ40,000 ล้านรองรับกับการขายหุ้นซื้อคืน200

0: 138ล้านหุ้นด้วย
1: ครับมันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันไม่ใช่เป็นตัวใดตัวหนึ่งนะฮะมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมน้ำมันทั้งหมดที่เป็นลักษณะอ่อนตัวแล้วก็มันเป็นเรื่องขณะนี้ที่เป็นห่วงนะเช้านี้ก็คือตัวปตท.ลงพิเทพลงไทยออยล์ลงบางกากลง SPRC ลง IRPC ลงมาลงด้วยอุตสาหกรรมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อดิวิเดนด์จ่ายแน่นะดิวิเดนด์จ่ายแน่แต่ประเด็นก็คือถ้าจะหาจุดรับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่40บาทเนี่ยมันมีราคาโลถ้าเราเล่นที่โลเนี่ยมันจะอยู่35บาทห่างกัน5บาทแต่ถ้าเล่นตรงราคากลางๆเนี่ยมันจะยีอยู่ที่38บาทเป็นจุดรับเพราะนั้นตรงจาก40บาท75เนี่ยจะมี40บาทกับ38บาทผมว่าถ้าเขาโลมาที่38บาทคนจะซื้อเพื่อไปเอาดิวิเดนด์ยิวมันจะสูงขึ้นนะฮะราคายิ่งลงยิวของดิวิเดนด์ที่ได้มามันจะสูงขึ้นโอกาสจะกลับขึ้นไปข้างบนณสถานการณ์ในอีก1อาทิตย์นะสถานการณ์อีก1อาทิตย์นะสถานการณ์1อาทิตย์เนี่ยเป็นสถานการณ์ของสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยใน1อาทิตย์แล้วเนี่ยตลาดมันจะพลิกไปอีกด้านนึงแม้อาจจะไม่ถึง1อาทิตย์ก็ได้ฮะใน2วันเนี้ยทุกอย่างถ้าตลาดดีนะฮะตลาดดีแล้วเสาร์อาทิตย์หายน้ำต่างๆหายดีทุกอย่างดีภาครัฐใส่เงินเข้ามาช่วยในแง่น้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินวันพุธหน้านะฮะวันพุธหน้าทุกอย่างจะปรับสภาพกลับเข้าไปใหม่หมดนะก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นยกเว้นอย่างเดียวฮะว่าจะขายหมื่นล้านหรือเปล่า
2: ฟันโฟลว์
1: ใช่ไหมในหมื่นล้านนะถ้าการขายหมื่นล้านเนี่ยไม่มีแต่ยังขาย 5,000 ล้านขาย 3,000 ล้านคือขาย 5,000 ล้านขายหมื่นล้านน่ากลัวแต่ถ้าหลุดลงมาเล่นที่ 3,000 ล้าน 2,000 ล้านเนี่ยตลาดจะปรับได้ในผมว่าไม่น่าเกิน5วันข้างหน้าเนี่ยก็คือวันพุธแล้วเนี่ยทุกอย่างจะปรับเข้าไปเพราะมันเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวพอดีฮะมาตรการต่างๆที่จะเข้าไปรับเนี่ยผมว่าภาครัฐเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อปกคลุมในแง่ของภาวะเศรษฐกิจปลายปีไตรมาสที่ออกผลการงานครั้งนี้มาเนี่ยจะออกวันที่20กว่าในเดือนกันยาเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นแบงก์ก่อนพอแบงก์แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการแกว่งลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัวเซตต่างๆขึ้นในทิศทางที่เพิ่มขึ้นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่บอกว่าเฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยผลักดันอันหนึ่งฮะถ้าตลาดมันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคือถ้าตลาดนอกเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโลของตลาดเนี่ยมันจะหมดไปแล้วนะที่ลงมารอบนี้นะฮะที่ลงมา 3-5 จุดเนี่ยเพราะไอ้ 3-5 จุดเมื่อวานนี้ลงเนี่ยมันพิเรนฮะมันไม่น่าลงอย่างขนาดนั้นนะแต่มันกดลงมาเพราะนั้นผมว่าโลมันจบไปแล้วเพียงแต่ว่าการที่จะขึ้นเนี่ยมันคงจะต้องใช้ระยะเวลาจะขึ้นปุ๊บเดี๋ยวกลับไปเลยเนี่ยผมว่ายังไม่น่าจะเขาผมเห็นเช้านี้เนี่ยเขายังมีลักษณะของการแซมคือโดยปกติถ้าลง 3-5 จุดแล้วมันรีบาวกลับเนี่ยอย่างน้อย5จุด10จุดต้องเกิดขึ้นนะอย่างน้อยแต่วันนี้เนี่ยพอเล่นเข้าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่เกิด5จุด10จุดมันเกิดทิ้งมา2จุด3จุดแล้วก็ลง2จุด3จุดคือยังไม่ยอมปล่อยให้ตลาดไปฮะนะใครเล่นน่ะก็ตัวสถาบันภายในอ่ะนะฮะสถาบันภายในเป็นคุมราคาอยู่นะอย่างเช่นหุ้นแบงก์เองหุ้นดึกหุ้นชิ้นตัวเล็กนิดเองชิ้นตัวเล็กนิดเนี่ยฮานาคงเจริญเนี่ยมันคงเป็นตัวไม่ใช่สถาบันนะเป็นคนที่ดูรายราคาเขาทำราคาอยู่แต่ตัวเดลต้าที่เป็นตัวสถาบันเนี่ยมันเหมือนกับสถาบันยังเกิดความไม่แน่ใจบางส่วนแน่ใจบางส่วนไม่แน่ใจขึ้นมาฉันทำลงขึ้นมาฉันทำลงถ้ายังไม่ปล่อยอย่างนี้เนี่ยตลาดยังไปไหนไม่ได้ได้ในระดับหนึ่งแต่ตลาดจะไม่น่าจะเกิดนิวโลใหม่แล้ว คือถ้าจะเกิดนิวโลใหม่เพื่อนนักทุนครับที่ฟังรายการอยู่เนี่ยถ้าจะเกิดนิวโลใหม่วันนี้เนี่ยตลาดมันทุบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ย ความตกใจเนี่ยมันจะมีแม้ว่าใครจะขอร้องยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องหยอดลงไปเพื่อให้มันลงไปสัก5จุด10จุดได
2: ้
1: นะมันพร้อมที่จะลงได้อยู่ตลอดเวลานะฮะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่มันก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเรียนให้ทราบอย่างนั้นแล้วกันเพราะว่ามีบรรยากาศที่มากดดันคือราคาน้ำมันเพราะนั้นกลุ่มน้ำมันจะเป็นกลุ่มที่เขายังสามารถคอนโทรลตัวตลาดได้นะครับตลาด ตลาดหลักทรัพย์ทุกที่เป็น

0: กันหมดนะครับไม่ใช่เป็นประเทศไทยเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะทุกที่ที่เขากองทุนที่อยู่ภายในสหรัฐอเมริกาไปในยุโรปทางในเอเชียมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะเขาฉกชินเรื่องการวาง positioning ในแง่ของตัวเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มนะฮะเพราะนั้นระมัดระวังอย่าเล่นหุ้นที่มีลักษณะข่าวอย่างเดียวนะอย่างเล่นหุ้นที่มีลักษณะข่าวอย่างเดียวเล่นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจะปลอดภัยขึ้นครับ
1: โอเคครับแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสุเชษสุขแท้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะก็คุณสุเชษประเมินว่าน่าจะไม่โลต่อแล้วเพราะว่าเมื่อวานน่าจะขายไปพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ดูลักษณะทรงเนี่ยคือวันนี้ถ้าดูเพื่อนบ้านที่ยังเปิดทำการอยู่ยกเว้นพวกฮ่องกงกับจีนเขาปิดวันปีใหม่ของเขานะคะวันชาติของเขาวันชาติมันหยุดยาวโกลเด้นวีคของเขานะคะ เขาเขียวได้นะนิเคอิก็บวกแรงเลยนะพันกว่าจุดนะ 1,600 จุดนะคะ 2.4% นะคะรวมไปถึงคอสปีก็บวกประมาณสักเกือบ 1% เซ็ตอินเด็กซ์เองเราไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วดูตัวหุ้นที่มีแรงคือยังมีเขียวมีแดงสลับกันไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาคือแบงก์บางตัวเช่น KTB แล้วก็ SCB ค่ะรวมไปถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอย่างตัวฮานาแล้วก็ KCE นะคะส่วนเดลต้าถึงไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลง เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นภาพเซตแกว่งอยู่นะคะตอนนี้บวกลบประมาณ1จุดเนี่ยแหละค่ะก็อยู่ที่เส้น 1,559 จุดค่ะ
2: ค่ะไปดูกันต่อกับราคาทองคำนะคะพูดคุยกับพี่เก๋คุณศิริลักษณ์ประโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซิงเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพรคุณงามค
1: ่
3: ะ
1: พี่เก๋ก็หุ้นนี้เขาก็ข่าวมันก็ผสมนะคะพี่เก๋ค่ะก็คือว่า PCE ออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันไว้แต่ก็ยังตีความว่ายังไงก็ขึ้นแต่อาจจะว่าไม่ได้ขึ้นการประชุมทุกรอบของเฟดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบอนด์ยิลด์มันก็พุ่งทะยานมากๆเลยนะคะทีนี้ทองเองเหมือนจดๆจ้องๆอยู่ไหมว่าจะไปทางไหนถูกไหมคะพี่เก๋คะ
3: คือจริงๆตอนที่หลุด 4,200 ดอลลาร์เนี่ยเสียทรงแล้วนะคะคือตอนนั้นบอกว่า 4,200 ดอลลาร์ต้องรับให้อยู่สังเกตวันจันทร์ลงแรงมากคือตอนนี้ 4,100 ดอลลาร์เหมือนรับอยู
1: ่
3: แต่เดี๋ยวเราลุ้นการจ้างงานนอนพันเพโลอีกทีคือถ้าออกมาแบบแข็งแกร่งเซอร์ไพรส์เนี่ยอีกเรื่องเลยทองจะลงมาใกล้ๆ 4,000 ดอลลาร์ต้นๆนะครับคือรอบที่แล้วก็นอนพันเพโลออกมา 162,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็ทองก็แบบจาก 4,500 ดอลลาร์เจอ CPI PPI ออกมาอีกสัปดาห์นึงอีกออกมาเร่งตัวสูงขึ้นอีกประชุมเฟดอีกนะคะเจ้าหนี้เฟดส่วนใหญ่สนุนขึ้นดอกเบี้ยกันอีกหุ้นทองก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตลาดก็กลายเป็นว่ากังวลมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์แล้วว่าเฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะต้องใช้นโยบายการเงินที่คุมเข้มนานกว่าที่ตลาดคาดการไว้เดิมซึ่งคุณหนงวดีคุณพรก็จะเห็นข่าวว่าตลาดคาดการเราต้องขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ทุกครั้งเลยตุลาคมก็ต้องขึ้นธันวาคมก็ต้องขึ้นแต่กลายเป็นตอนนี้เริ่มปรับมุมมองแล้วนะคะหลายๆเรื่องก็คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่เฟดนะคะที่เป็นประธานสาขานิวยอร์กบอกเฟดไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นี่นะคะกับเอาเงินเฟ้อกลายเป็นเมื่อคืนออกมาก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการไว้เยอะเลย PCE 3.4% คาดการไว้ 3.7 นะคอ PCE 3% เองตลาดคาดการไว้ 3.4 คือออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการไว้เยอะก็เลยทำให้ทองดูเหมือนจะรีบาวได้ณตอนนี้คือต้องทะลุ 4,200 ดอลลาร์แล้วยืนให้เหนือได้คือเมื่อวานนี้มี 4,220 ดอลลาร์ให้เราเห็นแต่กลายเป็นมีแรงเทขายออกมาอีกค่ะ
1: ค่ะประเด็นตอนนี้ก็คือถือว่าทองเนี่ยอยู่ในจุดที่จะรับได้ไหมคะพี่เก๋หรือว่าน่าจะรอไปอีกสักพักหนึ่งก่อนดีคะ
3: คือเหมือนแรงๆที่ขายแบบมันเริ่มลงแล้วมันเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ถามมันก็ยังไม่มั่นใจทีเดียวนะคะคือถามว่าเอ๊ะพอซื้อได้ไหมคือถ้าลงมา 4,100 ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งอาจจะซื้อสะสมบางส่วนหรือนะใส่เทรดดิ้งก็อาจจะดู4120ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทองมันสวิงนะคนก็อาจจะชอบเทรดดิ้งก็จะสนุกหน่
1: อ
3: ยนะคะก็จริงๆถามว่าลงทุนระยะยาวต้องบอกว่าต้องใจเย็นรอดูแล้วกันแบ่งไม้ลงทุนตอนเนี้ยนะคะระยะยาวระยะกลางก็ ไม่ดีอะค่ะก็หลุดเส้น SMA 200วันมาแล้วก็ยังคือมีทะลุให้เห็นสิงหาคม19สิงหาคมเอากลับมาหลุดอีกนะคะแล้วกลายเป็นระยะสั้นหลุด $4,200 ดอลลาร์ซึ่งเขาเฟรกเอาขึ้นมาได้แล้วตอนนี้คงให้ $4,200 ดอลลาร์ต้องทะลุแล้วยืนเนี่ยนะคะนอนฟาร์มเพโลอาจจะมาช่วยหรืออาจจะมาชุดซังเดี๋ยวก็ลุ้นอีกทีหนึ่งค่ะ
2: ค่ะคือตอนนี้ทั้งสั้นกลางยาวนี่ทรงไม่ดีหมดแล้วใช่ไหมคะพี่เก๋
3: ใช่ทรงไม่ดีเพียงแต่ว่าที่ขึ้นมาแรงมันโอเคมันอาจจะมีแรงรีบาวส่วนหนึ่งทางเทคนิคแล้วกลายเป็นว่าพื้นฐานก็สับสนอีกว่าโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมก็ลดน้อยลงและเหลือ 38% จากเดิมว่าขึ้นแน่ๆเลย 70% นะคะก็ขณะตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าก็ยังไม่กลับเป็นแบบขาขึ้นระยะสั้นได้เอาแค่ระยะสั้นก็พอนะคะก็ยังทรงอาจจะไม่ค่อยดีระวังแรงเทขายอยู่ว่าอาจจะมีอยู่ค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: พี่เก๋ศิริลักษณ์ประโกติประภานะคะจากหุ้นเซิงเฮงโกลฟิวเจอร์สค่ะก็ดูแล้วทรงทองก็อาจจะยังมีปัจจัยที่กดดันอยู่นะคะแต่ก็คือใดๆเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าเนาะตกลงนี่ทองนี่จะยังไงนะคะจะทั้งที่จริงๆเงินเฟ้อนี่ก็มานะคะแล้วก็บอนด์ยิวก็สูงขึ้นอีกด้วยนะคะก็ดูแล้วกันนะคะทรงทองนะตอนนี้โกลด์สปอตเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 1,000 ขออภัยค่ะ 4,164 เหรียญนะคะซึ่งถ้ามาดูทองไทยเองวันนี้ก็ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด5รอบด้วยกันแล้วนะคะโดยรวมคือปรับลดลงไป200บาทต่อบาททองคำค่ะโดยรองทองแท่งรอบล่าสุดอยู่ที่ 66,350 บาทเงินบาทคั่วที่ 33.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าดูต้นปีจนถึงตอนนี้ทองบวกมา 1,400 บาทต่อบาททองคำค่ะ
2: ค่ะเช้าวันนี้เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะไปพูดคุยกันกับคุณหญิงกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งอเมริกาออกมาล่าสุดแล้วก็ที่รออยู่ด้วยนะคะส่งผลกับค่าเงินยังไงบ้างค่ะ
4: เหมือนกับมีเฟลออนแฟกนิดหน่อยค่ะสำหรับดอลลาร์เมื่อคืนแต่ก็กลับมาใหม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่เฟดติดตามเป็นทั้ง PC กับ Core PC Price เนี่ยมันชะลอลงแต่ระดับที่ชะลอลงมาถึงตอนนี้ก็ยังอยู่สูงกว่าระดับที่เป็นเป้าหมายของเฟดเพราะฉะนั้นมันคือแค่ตัดโอกาสความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมออกไปแต่ไม่ได้แปลว่าเฟดจบวงจรการขึ้นดอกเบี้ยค่ะเพราะฉะนั้นดอลลาร์ที่แบบเหมือนพลังหายไปเมื่อคืนตอนเช้าวันนี้ก็กลับมาใหม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าดูเป็นที่สัญญาณจากเจ้าหน้าที่เฟดที่พูดเมื่อคืนเนี่ยจะค่อนข้างจะเอียงไปทางกังวลเงินเฟ้อค่ะเลยทำให้ตัวดอลลาร์เนี่ยยังได้รับสปอร์ตกลับมาแล้วก็บอนด์ยิวตัวยาวๆก็ยังขึ้นอยู่นะคะบอนด์ยิวตัว10ปีของสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ขึ้นอีก5เบสิสพอยต์มาอยู่ที่ 5.28% ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างสูงรวมๆกันก็คือดอลลาร์เขายังมีสตอรี่เล่าอะค่ะไปได้ต่อโดยเฉพาะดอลลาร์ที่ในช่วงนี้จะได้รับอานิสงส์จากบอนด์ยิวที่ขึ้นค่ะบาทก็อยู่ในฝั่งที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตัวค่าเงินดอลลาร์ค่ะตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆ 33.62 บาทต่อดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าดูกันจริงๆเหมือนเมื่อเช้านี้ก็จะมีระดับที่เป็นสถิติอ่อนสุดของบาทในรอบ2เดือนครั้งใหม
1: ่
4: แถวๆ 33.67 บาทต่อดอลลาร์กรอบวันนี้มองด้านล่างเป็น 33.55 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนเป็น 33.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะตัวเลข PMI ฝั่งเอเชียออกมาแล้วนะคะก็ค่อนข้างสวยค่ะเข้าใจว่าถ้าเป็นของสหรัฐมีทั้ง PMI แล้วก็ ISM ภาคการผลิตออกคืนนี้ก็น่าจะให้ภาพคล้ายๆกันแล้วก็พูดกันตรงนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าตัวเลขมันน่าจะยังดีอยู่อะค่ะสำหรับสหรัฐก็ยังพอจะซัพพอร์ตแนวโน้มไกลๆที่ตลาดมองว่าเฟดคงต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งนี่เป็นอย่างน้อยในปีนี้แล้วก็อาจจะขึ้นต่อเนื่องในปีหน้าอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
4: แฟกเตอร์ของดอลลาร์ยังอยู่ครบยังไม่หายไปไหนค่ะ
1: โอเคค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหญิง
2: ขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:41 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะแต่ว่าถ้ามาดูภาพของเซ็นดีเอ็กซ์กันสักนิดหนึ่งวันนี้มีประเด็นเฉพาะตัวอยู่2ตัวหุ้นนะคะก็คือ PTTGC ค่ะและก็ตัว SCC นะคะคือตัวSCGC นะคะโดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะขานรับกับการควบรวมปิโตรเคมีซึ่งใกล้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยนะคะเฉพาะตัวสำหรับหุ้น2ตัวนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
8: สวัสดีค่ะก็มีการที่จะแบนหรือว่าห้ามส่งน้ำมันออกจากอเมริกาซึ่งจริงๆเนี่ยมันได้ใช้มาถึง40ปีจนกระทั่งถึง2015แล้วก็ตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันใหญ่เพราะมี2ขั้วก็คือกราฟที่ผลิตน้ำมันนี่ก็บอกอย่านะอย่าคว่ำบาตรไม่ส่งออกอีกเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยระยะสั้นอาจจะน้ำมันดีเซลเนี่ยลงหน่อยนึงแต่ว่าพวกไอโรงกลั่นเนี่ยเขาก็จะลดการผลิตเพราะว่าน้ำมันดีเซลก็จะท่วมแต่ขณะเดียวกันพอลดปั๊บไอ้น้ำมันที่ใช้กับรถธรรมดามันก็จะหายไปด้วยไอตัวน้ำก็จะแพงขึ้นก็กระทบผู้บริโภคแล้วนี่ก่อนเลือกตั้งนะแต่ขณะเดียวกันไอพวกไอทรัคเตอร์ทั้งหลายพวกเกษตรกรมิดแลนด์เนี่ยก็บอกว่าต้องบังคับอย่าให้เอาออกไปเลยดีเซลฉันสู้ไม่ไหวแล้ว6.50นะเมื่อวานมันก็ลงมาหน่อยนึงซึ่งก็แน่นอนเพราะมันมีตัวเลขที่ว่าน้ำมันก็เริ่มออกมาสู่ pre war level แล้วนะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ตัวเลขมันจริงขนาดไหนแล้วก็ไปเช็คเคสเลอร์ซึ่งตัวเลขมันก็ยังไม่ค่อยจะตรงกันนักแต่เมื่อวานนี้คุณครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ขณะที่เขาประกาศไอ้เรื่อง AI agreement กับบรรดา CEO ทั้งหลายก็มีนักข่าวถามบอกว่าตัวเรานี่จะห้ามส่งน้ำมันออกหรือเปล่าเขาบอกกำลังคิดดูว่าจุดยืนของเขาเนี่ยมันเริ่มกระเถิบไปสู่ที่ว่าไม่อยากจะแบนไม่อยากจะคว่ำบาตรน้ำมันไม่ให้ส่งออกจากอเมริกาเพราะว่าในที่สุดเขาก็เกรงว่าไอ้น้ำมันรถยนต์ธรรมดาเนี่ยมันจะขึ้นด้วยแต่ไอ้ดีเซลเนี่ยมันก็จะล้นซึ่งระยะสั้นแต่ว่าไอ้พวกที่ไม่มีไพป์ไลน์ต่อไปจากเท็กซัสไปถึงนอร์ทอีสต์หรือว่าทางเวสต์หลายอันเนี่ยนะก็มีการลดจำนวนการกลั่นที่แคลิฟอร์เนียกฎหมาย environment มันแรงมากเนี่ยเพราะนั้นพวกนั้นน้ำมันก็ยังสูงอยู่มันก็จะลดเฉพาะตรงกลางประเทศซึ่งก็ไม่ได้ช่วยคุณครับก็เลยว่าเออยังไม่แน่หรอกตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนจุดยืนนะก็ต้องดูกันต่อมันสู้กันสองแรงอยู่แล้วมันก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วแล้วประชาชนก็บ่นว่าข้าวของแพงเนี่ยก็เพราะว่าดีเซลมันแพงดีเซลก็ขนสินค้าแล้วก็แทรกเตอร์แล้วก็เทรนอะไรทั้งหลายนะคะอย่างไว้ก็ตามอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ก็มีไอ้เรื่องเกี่ยวกับ AI เมื่อวานก็ลงนามไปแล้ว agreement ของบรรดา CEO เขาว่าเขาจะตั้งเป็นอะไรนะคล้ายๆกับ independent หรือว่าเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่เข้าไปดูแต่ว่าทุกคนจะต้อง under เขาเรียก self policing ก็คือเป็นตำรวจ

เองนะไม่ได้หวังอะไรมากแต่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเมื่อวาน CNN ออกมาประกาศเลยว่าเป็นบารักโอบามาคือเขาจะตรงข้ามกับทรัมป์เขาก็ติดต่อกับบรรดา CEO Anthropic อะไรทั้งหลายนี่เขาพูดด้วยหมดเลยแล้วเขาก็เป็นห่วงใยเหมือนกับ Bernie Sanders ว่ามันจะปลดคน AI นี่มันจะปลดคนอันนี้เขาเป็นห่วงเรื่องที่สองก็คือ National Security เพราะมันเพ่นพ่านเข้าไปอย่างออสเตรเลียมันเข้าไปแล้วถึงรัฐบาลการสาธารณสุขอะไรข้อมูลโอ๊ยอุตลุดเลยมันแอบหนีเข้าไปนะแล้วอันที่สามก็คือว่ามันเป็น fake news นะฮะโอ้เห็นภาพคุณทรัมป์เป็นโพเพิร์มอะไรวุ่นวายไปหมดเลยมันก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีข้อมูลเท็จออกมาเยอะและรวมทั้งการหลอกลวงเด็กที่ฆ่าตัวตายนี่เป็นประเด็นที่บารักโอบามาเขาห่วงแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเขาพูดกับพวกคีโอคีโอพวกนี้โดยเฉพาะเดโมแครตที่เขาจะผลักดันบอกว่าต้องมีกฎต้องมีการเปิดสภาให้น้ำหนักต่อสภาแต่กองทัพบอกฉันไม่แย่แสเพราะเป็น executive order ตอนนี้ให้คุณควบคุมกันเองนะแล้วเขาก็มีประโยคเด็ดของเขาประโยคทองที่บอกว่าwhoever wins อะไรนะ AI นะ will win หมายความว่าสู้กับจีนตอนนี้ถ้าใครชนะเรื่อง AI whoever controls AI ก็จะ win เขาว่าอย่างนี้นะก็เหมือนกับไอ้ประโยคที่บอกว่าใครควบคุมวิทยาศาสตร์ใครคนนั้นก็จะครองโลกอะไรแบบนี้นะแจ้งไว้ก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยด้าน AI เนี่ยเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าเดโมแครตเขาชูเป็นประเด็นหลักเลยตอนนี้นอกเหนือจาก affordability ทุกคนต้องมีของที่จะต้องควรจะมีบ้านมีของกินอะไรต่างๆอาหารแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันของทรัมป์แล้วก็เรื่องไอซ์ที่ไปจับไอ้พวกไอ้แรงงานต่างด้าวเนี่ยท่านก็ทำให้คนงานไม่พอแล้วมันก็ไปดงที่ตรงราคาสินค้ามันก็สุดขึ้นเกิดและมีเรื่อง AI ด้วยเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะว่าสู้กันยิบตาเพราะจุดยืนมันไม่เหมือนกันระหว่างวิชอปริเกิลซึ่งคุณทรัมป์ก็บอกอย่าให้สภาพิจารณาเอาแต่ทางด้านบริหารเขาจัดการเองนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่อง AI นี่ที่แคลิฟอร์เนียก็จะเป็นรัฐแรกเมื่อวานนี้คุณเกวินนิวซัมซึ่งโอกาสที่จะลงสมัครประธานาธิบดีในปี28เนี่ยกำลังมาสูงแต่เขามีเงื่อนไขก็บอกว่าถ้าคามาลาแฮร์ริสลงเขาจะไม่ลงเพราะเสียเวลาสู้กันเปล่าเดี๋ยวเสียงในเดโมแครตนะฮะเมื่อวานเซ็นเรียกว่าลงนามกัฟเวอร์เนอร์เพราะมันผ่านสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่บอกว่าจะไม่มี Robot Bosses Act อันนี้เป็นภาษาธรรมดานะแต่จริงๆก็คือหมายความว่าห้ามใช้ AI นะฮะในการที่จะปลดคนออกเดี๋ยวเข้าไปดูไฟล์แบบที่เทสลาทำอ่ะอีลอนมัสก์ปลดคนเป็นแสนเลยก็โดยวิธีนี้แล้วก็ขณะเดียวกันการทำดิสซิปลินการดูวินัยจะลงโทษอะไรเนี่ยใช้เครื่องจักรหมดเลยคือ AI มันเป้งเพี้ยนออกมาไม่มีมนุษย์ใช่ไหมฮะและการอินเทอร์วิวด้วยนะสัมภาษณ์นะเดี๋ยวนี้ 90% ในอเมริกาเริ่มใช้AI สำหรับการสัมภาษณ์แล้วนะโอ้ยตายแล้วไม่ต้องก็พูดกับเครื่องจักรนะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็ไม่มีมนุษย์อยู่ในนั้นเพราะนั้นบัญญัตินั้นใหม่เนี่ยของแคลิฟอร์เนียอันนี้ที่ออกมาเมื่อวานโดยกัฟเวอร์เนอร์ลงนามส่งท้ายเพราะเขาจะหมดอำนาจในต้นเดือนมกราคมนี้เพราะตอนนี้กำลังมีเลือกตั้งวันที่3เขาหมดสมัยเขาแล้วแล้วก็เขาก็จะเตรียมตัวเขาจะไปลงปี28นั่นนะอย่างไรก็ตามในนั้นเขาว่าไงบอกว่าห้ามนะธุรกิจต่างๆที่จะใช้การลงโทษการปลดการสัมภาษณ์อะไรงานทั้งหลายเนี่ยโดยต้องมีมนุษย์กำกับแปลว่าให้ AI ทำก่อนแล้วมนุษย์จะต้องอยู่เหนือสุดที่จะไปดูไฟล์แล้วก็ใช้จัดเม้นของความเป็นมนุษย์ว่าจะปลดคนนี้ออกมานี่เทบัญญัตินี้ออกมาแล้วที่แคลิฟอร์เนียวันนี้นะคะเรื่องทุกท้ายก็คือดอกเบี้ยซึ่งปลายเดือนออกโทเบอร์นี้ก็จะประชุมนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มองว่าเฮ้ยตัวเลขไอ้เงินเฟ้อมันยังสูงอยู่เพราะน้ำมันมันยังสูงใช่ไหมคะเมื่อวานใน PCE ออกมามันก็เริ่มคูลดาวน์แล้วก็เริ่มเย็นลงนะคะสำหรับมันนันมันหรือว่าเยอรเนียก็ตามทั้งคอแล้วก็ไม่ใช่คอ PCE แต่เมื่อวานนี้คุณแคสคารีซึ่งชื่อนิวนะคะก็เป็นผู้ว่าจากมินเนอาโพลิสคนนี้เชื้อสายอินเดียและเปลี่ยนบริษัทบริเกิลเขาบอกมันยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย CMC Fed Watch ก็ออกมาแล้วบอกว่าถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยปลายเดือนออกตุลาติดก่อนเลือกตั้งเพียง 2-3 วันเลยนะก็โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยมีไม่ถึง50ละ 46-49% แต่ที่บอกที่โทษที่ว่าจะขึ้นเนี่ยนะมันไม่ถึง50แต่ไอ้ที่บอกโฮลก็คือไม่แตะดอกเบี้ยเนี่ย 50-54% เสียงน่าจะแตกค่ะเพราะผู้ว่าคนที่อยู่ที่นิวยอร์กนะจอห์นวิลเลียมส์เนี่ยเขาออกมาบอกว่าไม่มีวันจะเป็นแล้วล่ะที่จะขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้เพราะมันเริ่มคูลดาวน์เสียงคงแตกวันนี้นะคะนี่ก็คือวันนี้เพราะพรุ่งนี้ขอลาด้วยนะคะ

0: ทั้งสองท่าน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรามาติดตามกันถึงเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบนี้ที่อ่วมมากๆเลยก็คือการบินไทยนะคะก็โอ้โหถึงขั้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวนี่ก็พูดแบบว่าหนักเลยพูดตรงมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายๆภาคส่วนเองก็พยายามระดมเข้าไปอยู่ที่หน้าด่านนะคะก็คือสนามบินสุวรรณภูมินะคะ อย่างแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมอย่างเงี้ยก็ถึงลงไปให้กำลังใจเพราะว่ากองทัพก็ต้องส่งกำลังพลนะมาช่วยด้วยนะคะทีนี้ทางฝั่งของการบินไทยเองเนี่ยทางคุณชายเอี่ยมสิรินะคะซึ่งรอบนี้นี่คนก็จำชื่อท่านได้แล้วนะ ดีๆการบินไทยนะคะก็บอกว่าตอนนี้พนักงานหน้างานนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วประมาณสัก 90% แล้วนะคะ แล้วก็ส่วนออปเปอเรชั่นเนี่ยกลับมาประมาณ 80% แล้วแล้วก็คือถ้าเร่งเข้าไปอีกเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะแต่ทีนี้คือกระเป๋านะคะแล้วก็ประเด็นคาร์โก้เนี่ยก็หนักเลยนะคะที่ตกค้างมันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเป็นหลักหมื่นใบนะสำหรับกระเป๋านะคะคาร์โก้นี่คือยิ่งแย่กว่าอีกนะคือออกก็ไม่ได้เข้าก็มาไม่ได้อย่างเงี้ยคือก็จนกระทั่งอย่างการบินไทยเองจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่จะปิดคลังเนี่ยช่วง1ถึง6ตุลาคมเขาจะได้ระบายก่อนใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็คือว่ายกเลิกการปิดแล้วนะเขาบอกว่าก็เปิดปกติแต่ว่าจะใช้วิธีคือชะลอรับสินค้าแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ร่วมกับทาง AOT นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระทบต่อไปก็คือทั้งภาคส่งออกต่อไปกระทบเป็นห่วงสู้อุปทานเป็นวงกว้างด้วยนะคะอย่างเช่นโตโยต้าอย่างเงี้ยโรงงานโตโยต้าเขาก็บอกว่าชิ้นส่วนซัพพลายเออร์เนี่ยส่งมาไม่ได้นะคะก็ขอหยุดโรงงาน4แห่งในไทยชั่วคราวนะคะจนกว่าจะได้ชิ้นส่วนที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอจึงจะกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์นะคะส่วนเรื่องของไฟล์ก็มีการยกเลิกอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังมีการยกเลิกอยู่นะคะอย่างเช่นไฟล์บินวันนี้ก็จะยังเหลืออยู่ที่100เที่ยวบินต่อวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่2ตุลาคมก็จะขยับเพิ่มขึ้นละเป็น105เที่ยวบินแล้วก็จะเร่งให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติของการบินไทยวันหนึ่งเนี่ยมี115เที่ยวบินภายใน1สัปดาห์จะต้องกลับเข้าสู่ตัวเลขนั้นนะคะ115เที่ยวบินรวมไปกลับเนี่ยก็230เที่ยวด้วยกันอันนี้เป็นสถานการณ์ก่อนนะคะว่าเขากำลังพยายามที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะซึ่งทางฝั่งของดีการบินไทยคุณชัยเอี่ยมสิริเองท่านก็ออกมาขอโทษนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่ดีเลย์เรื่องกระเป๋าตกค้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ได้ไม่ดีพอนะคะแล้วก็บอกเหตุผลนะคะว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับกำลังพลนะคะก็คือขีดความสามารถในการรองรับแล้วก็การให้บริการที่เกิดขึ้นอีกด้วยนะคะในขณะที่ทางฝั่งของกระทรวงคมนาคมค่ะเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยด้วยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็หารือกับทางการบินไทยกับทาง AOT กับทางการสำนักงานการบินพลเรือนนะคะก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยก็มาแถลงข่าวด้วยกันค่ะโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าเรื่องคลังสินค้าคือคุณพิพัฒน์นี่แหละสั่งเบรกไม่ให้ปิดไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คือปิดยิ่งปิดมันก็จะยิ่งตกค้างใช่ไหมคะก็ยืนยันว่าคาร์โก้เปิดให้บริการคลังสินค้าของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะไม่ปิดนะคะแต่ว่าชะลอกันนะคะให้สอดคล้องกับความขีดความสามารถในการรับมือค่ะนอกจากนี้ก็ยังขอกำลังเสริมเข้ามาช่วยนะคะรวมไปถึงให้ได้ประสานไปยัง AOT ด้วยเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ของสุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าคลังของการบินไทยที่ตกหล่นไว้เนี่ยไปรวมกันไว้นะคะโดยการพื้นที่สำหรับรองรับสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวนะคะเป็นการชั่วคราวไปก่อนด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่งในมุมมองของเอกชนนะคะทางประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือก็ออกมากังวลเหมือนกันว่า

0: มันจะทำให้ผู้ส่งออกบางรายเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนดนะคะแล้วก็ทางหอการค้าไทยก็มีมุมมองว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาคอขวดที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่แล้วนะคะที่คาร์โก้เนี่ยสินค้าออกจะค่อนข้างช้าเพราะว่าแอร์คาร์โก้โต 36.7% แต่ว่าพื้นที่ยังคงเท่าเดิมนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาที่มีความแออัดแล้วก็ข้อจำกัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยก็สะสมมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพื้นที่คลังสินค้ากำลังคนอุปกรณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยคือภาคเอกชนเขาก็มองว่าอยากจะเห็นการทำงานที่มันแก้ปัญหาทั้งระบบคืออาศัยจังหวะนี้นะแก้ปัญหาทั้งระบบให้มันชัดเจนไปเลยนะคะอย่างถ้ามาดูตัวเลขช่วงเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีมูลค่าการค้าผ่านอากาศยานประมาณ 5.5 ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นการส่งออกประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท1ใน3เนี่ยของการส่งออกทั้งหมดเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนนะคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรจำนวนหนึ่งอาหารจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นบทบาทของแอร์คาร์โก้ต่อการส่งออกแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะ
1: ใช่ค่ะนะฮะแล้ววันนี้ก็วันที่1ตุลาคมนะคะก็ท่านนายกเองก็คิกออฟนะคะโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เริ่มคือเป็นปีแรกของโครงการนี้เลยนะคะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ว่านี้เนี่ยก็ตั้งขึ้นมานะคะรัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการนี้เพื่อที่จะดูแลแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะโดยท่านนายกค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอรวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลหมดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยท่านก็ท่านนายกก็บอกว่าหลังจากประกาศพื้นที่สภาวะผสมภัยแล้วเนี่ยก็ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็คือใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามานะคะก็จะประสานเชื่อมโยงกันนะคะก็บอกวันนี้รัฐบาลนั้นถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการคุ้มครองพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติค่ะซึ่งรัฐบาลตระหนักดีว่าภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นได้และส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะก็บอกว่าไม่เพียงแค่ให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ก็ต้องพร้อมและสร้างหลักประกันที่รองรับความเสียหายล่วงหน้าค่ะก็เลยมีโครงการนี้มานะคะซึ่งกรมธรรม์ที่ทำอันนี้นะคะภาครัฐคือเป็นผู้ซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะโดยคุ้มครองภัย3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวค่ะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนะคะเริ่มคุ้มครองวันนี้คือ1ตุลาคมถึง30กันยายน2570และจะมีประกันภัยต่อทุกๆปีนะคะอันนี้งบประมาณเนี่ยก็คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ย100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแต่ก็จะมีรายละเอียดอีกว่าอย่างเช่นประเภทอุทกภัยอย่างเงี้ยคุ้มครองเท่าไหร่นะคะวาตภัยเนี่ยคุ้มครองเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงแผ่นดินไหวอีกด้วยนะนี่ก็มาในช่วงนี้พอดีแต่ว่าน้ำท่วมมันเกิดก่อนหน้าวันที่1ตุลาคมนะพี่พรก็ไม่แน่ใจนะว่าทางฝั่งของบริษัทประกันซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรใดๆออกมานะว่าตกลงแล้วบริษัทประกันไหนได้แล้วก็วิธีการหรือประชาชนที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่ตอนนี้คือจะคุ้มครองหรือเปล่า
0: ไม่น่าจะคุ้มครองต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะประกันส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยย้อนหลังนะคะเดี๋ยวปิดท้ายวันนี้ต้องติดตาม Dinner Talk นะคะจะมีกกร.ร่วมกับเพื่อนเขาบอกว่าไม่ทนและกับการทุจริตและดีเดย์วันนี้1ตุลาคมไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอีคอนนิวส์อัปเดตเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีบอกประกันภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1 ตุลาคมเกณฑ์เยียวยายึดวันเกิดเหตุเป็นหลักท่วมก่อนรับ 9,000 ตามกฎหมายเดิมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่1 ตุลาคม 2569ว่าเริ่มใช้บัดนี้ซึ่งจะสรุปเพื่อให้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันส่วนกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2 ครั้งใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับวันภัยพิบัติเป็นครั้งกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1 ตุลาคม 2569ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วส่วนหากน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติซึ่งดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถามหานายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงยติด่วนด้วยวาจาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแต่กลับไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะและบอกเพียงว่าไม่เอาแล้วไปแล้วเจเศษยืนยันมวลน้ำเหนือดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแน่ 100% จับตาน้ำกทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกทม.สู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคับประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วต่อไปจากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ใดที่ได้รับผลอุทกภัยจากน้ำท่วมจากน้ำจากแม่น้ำน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห้วง 1-2 วันนี้ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเกษตรระบุว่าตอนได้รับข้อมูลจากนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบชน.ห่วงใยประชาชนน้ำลดแล้วแต่ป้ายทะเบียนหายเช็คได้ที่เว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผบชน.รับผิดชอบงานจราจรได้กล่าวถึงประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่พบป้ายทะเบียนของตนหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมวิธีตรวจสอบง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกป้ายหายค้นหาป้ายของฉันกรอกหมายเลขทะเบียนให้ครบตามตัวอักษรและตัวเลขจากนั้นกดค้นหาหากพบข้อมูลสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ส่วนประชาชนที่เก็บป้ายทะเบียนของผู้อื่นได้สามารถใช้เมนูเจอป้ายแจ้งให้เจ้าของรู้เพื่อเพิ่มหมายเลขทะเบียนจุดรับคืนและช่องทางติดต่อช่วยให้ป้ายกลับคืนถึงเจ้าของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการฟรีและมีคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนหากสามารถดำเนินการได้ควรที่จะมารับป้ายด้วยตนเอง

0: และนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วยหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกโดยกรมระบุว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใหม่ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลขาสมช.เตรียมรุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวาระเข้ารับตำแหน่ง1ตุลาคมพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการส่งไม้ต่อเข้าปฏิบัติงานที่วานนี้ว่าเลขาสมช.คนเก่าคือนายชชัยบางชวดฝากงานในเรื่องของความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศซึ่งสิ่งใดที่ต้องเร่งดำเนินการก็จะทำให้เร็วที่สุดยืนยันว่าไม่มีช่วงฝึกงานเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่จะต้องรัฐดำเนินการทั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนเมียนมาส่วนงานแรกที่จะเร่งดำเนินการจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนขวาที่ดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติจะพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนประชาชนปลื้มไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่ช่วยค่าครองชีพวันแรกของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลต่ออายุออกไปอีก2เดือนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้สิทธิตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและสอบถามประชาชนที่มาซื้อสินค้าพบว่าในช่วงเช้าประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ก่อนที่จะเริ่มทยอยกดยืนยันและใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 น.นางสาวรัชนกศรีดาวเรืองประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่รัฐบาลต่ออายุโครงการเพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยวันนี้ใช้สิทธิ์เต็มวงเงินรายวัน200บาทและตั้งใจจะใช้สิทธิ์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมมีระยะเวลา2เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569รัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการสำหรับใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่าง1ถึง15ตุลาคม2569และสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
3: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpod News โทร
6: 02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
7: 11:09 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะสวัสดีค่ะวันนี้แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรารับหน้าที่นะคะกับพี่พรนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีน้องแก้มค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
7: ค่ะวันนี้พี่พรวันดีก็มารับหน้าที่นะคะช่วยกันจัดรายการนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสาร Marketing มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะ
8: ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะพี่พรไล่อ่านไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีอย่างหนึ่งคืออาจจะไม่ต้องมีเชฟก็ได้แล้วเพราะว่าสามารถถ้าใครอยากเปิดร้านอาหารมีสูตรอาหารที่เป๊ะๆแล้วแบบโอ้โหบางทีเชฟจ้างเชฟและเชฟลาบ้างซ้ายบ้างหรือว่าแบบต้องง้อเขาเพราะว่าเขาคือคนที่กลุ่มครัวนะคะกลุ่มรสชาติอาหารในร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ต่อไปนี้อาจจะไม่จำเป็นและไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องง้อเชฟตู้เดียวจบเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นเสือนอนกินตลอด24ชั่วโมงคือธุรกิจอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
7: นะคะแล้วก็มีเรื่องของน้ำหอมนะอันนี้ก็เป็นน้ำหอมแบรนด์ดังนะแต่ว่าก็จะเป็นสายลึกเหมือนกันคืออาจจะไม่ใช่แบบเป็นแบรนด์ทั่วๆไปและอาจจะหายากนิดนึงนะคะแต่ว่าความที่เดิมทีมันเป็นน้ำหอมนิชนะพี่พร
8: ค่ะ
7: คนที่เลือกใช้เนี่ยก็จะแบบฉันใช้กลิ่นของยี่ห้อนี้แล้วฉันรู้สึกว่ามีความโดดเด่นพิเศษอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือยี่ห้อเลอลาโบนะคะแต่ว่าพอไปประมาณก็จะมีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์รีวิวอะไรต่างๆกันมากมายคนก็แห่ตามไปใช้ไงทุกคนก็อยากจะแบบมีกลิ่นที่พิเศษใช่ไหมคะกลายเป็นว่าขายดีจนเจ้าของเริ่มกังวลว่ากลิ่นที่เคยมีความโดดเด่นน่ะเคยชูความแตกต่างความเป็นนิชอ่ะมันเริ่มกลายเป็นเหมือนจะแมสแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในเรื่องนี้นะคะ
8: ค่ะรวมถึงธุรกิจหมูกระทะใครจะเลยใครจะคิดว่าหมูกระทะบ้านๆแต่ว่ารายได้ไม่บ้านนะจ๊ะ23ล้านบาทเขาทำอย่างไรเดี๋ยวมีเรื่องนี้ด้วยนะคะ
7: ค่ะเดี๋ยวก็มาไล่ดูกันไปทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกเอาเรื่องที่พี่พรเกริ่นก่อนเลยไหมคะ
8: ค่ะ
7: ค่ะเรื่องของอะไรนะไม่ต้องงอเชฟหรออันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นตู
8: ้ค่ะเป็นพิซซ่าบ็อกใช่ไหมคะ
7: นะคะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่อาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะแบบหาอะไรง่ายๆทาน
8: ค่ะ
7: แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงเวลาแบบดึกๆกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะง่ายเลยนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยถึงมือแบบไวภายในสัก 3-5 นาทีคือก็เป็นฟาสต์ฟู้ดแต่มาแบบเป็นตู
8: ้ค่ะ
7: อันนี้เป็นยังไงคะพี่พร
8: ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องง้อพนักงานหมดปัญหาเรื่องพนักงานลาออกลาป่วยไล่สายต่างๆนะคะหรือว่าบริการไม่ถูกใจเพราะว่าตู้นี้เหมือนทำงานแบบแค่คนเดียว 100% และเปิดตลอดได้24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับพิซซ่าบ็อกซึ่งเรียกได้ว่าเปลี่ยนเกมธุรกิจสตรีทฟู้ดด้วยนวัตกรรมตู้ขายพิซซ่าอัตโนมัติเลยค่ะอบสดใหม่ร้อนๆแป้งกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟถึงมือลูกค้าไม่กี่นาทีอย่างที่น้องแก้มว่านะคะก็สดใหม่อบร้อนจากไม่ใช่คือบางทีเราเห็นว่าตู้พิซซ่าเนี่ยมันเป็นพิซซ่าที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วแช่แข็งแล้วมาอุ่นร้อนให้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ มันไม่ใช่แบบเป็นพิซซ่าแช่แข็งธรรมดาแต่ว่ามันเป็นตู้ที่ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนสูงทำให้พิซซ่าเนี่ยแป้งกรอบนอกนุ่มในแล้วแบบชีสยืดๆใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับการสั่งที่ร้านจากอิตาลีเลยนะคะและที่สำคัญก็คือได้ทานภายใน 3-5 นาทีเท่านั้นทำเงินได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยไม่ว่าคือเวลาเราลงทุนเนี่ยน่าสนใจเนาะเพราะว่า ตอนนอนหลับอ่ะคนหิวกลางดึกแล้วมาหยอด

0: กลุ่มไหนใช่ไหมคะ
1: อ่
0: าแล้วก็เขาก็บอกว่าก็คือคืนทุนไวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็มีคนให้ความสนใจกันเยอะนะคะ
1: ก็อาจจะทำเลที่เหมาะสมพวกใต้คอนโดเนาะหอพักนักศึกษาเยอะๆหรือว่าใกล้โรงพยาบาลปั๊มน้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีพื้นที่แค่ 1-2 ตารางเมตรเท่านั้นน่ะก็ทำธุรกิจได
0: ้พูดถึงของกินต่ออีกหน่อยก็แล้วกันนะคะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของขนมนะคะช่วงนี้หลายคนอาจจะเห็นนะเป็นขนมหน้าตาแบบเหมือนดอกไม้เลยอ่ะเป็นช่อดอกไม้เราจะเห็นแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะมาแบบชิมให้ดูนะเราก็จะเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยอ่ะสวยจนไม่กล้ากินสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกำลังฮิตอยู่นะตอนนี้นะคะสำหรับขนมช่อดอกไม้รัสเซียนะซิฟีร์ฟลาวเวอร์นะคะ เนื้อมันคือถ้าเรามองโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่อดอกไม้ที่แบบมาแบบเหมือนดอกไม้จริงๆเลยอะ
1: okay.
0: สวยๆสีสันสดใสนะคะแล้วแต่ว่าทานได
1: ้
0: ก็คือจะมีความแบบหนึบๆเหมือนกับเป็นมาร์ชเมลโล่ยุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะซ
1: ึ่
0: งจริงๆเป็นขนมหวานดั้งเดิมจากทางรัสเซียที่ในอดีตเนี่ยเราชนชั้นสูงชาวรัสเซียเขานิยมทานคู่กับชายามบ่ายนะเป็น afternoon tea กับของหวานอย่างเงี้ยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ถูกพัฒนามาเป็นซิฟีฟลาวเวอร์นะคะหรือว่าช่อดอกไม้กินได้ทีนี้อันนี้เรื่องราวที่มาที่ไปเนี่ยมาจากลงทุนเกิลนะคะเขาบอกว่ามันมีที่มาคือย้อนกลับไปหาขนมรัสเซียชนิดหนึ่งนะชื่อว่าพาสติล่านะคะซึ่งเป็นหนึ่งในขนมหวานเก่าแก่ของรัสเซียเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ราวศตวรรษที่14นะคะก็เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาในการถนอมผลผลิตแอปเปิ้ลวิธีทำในอดีตคือการนำเนื้อแอปเปิ้ลบดผสมกับน้ำผึ้งแล้วนำไปอบหรือทำให้แห้งจากนั้นสูตรพาสติล่าเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการใส่ไข่ขาวลงไปตีร่วมด้วยมันก็เลยการมีความเป็นแบบเหมือนเมอแรงอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเนื้อขนมฟูๆเบา
1: ๆ
0: สีขาวนะฮะดูน่าทานเนาะต่อมาในศตวรรษที่19ค่ะเชฟชาวฝรั่งเศสก็นำสูตรเนี้ยมาดัดแปลงโดยใช้น้ำตาลแทนน้ำผึ้งและพัฒนาเนื้อสัมผัสให้นุ่มเด้งเบาฟูพร้อมกับตั้งชื่อขนมว่าซิฟีร์นะคะตามชื่อเทพเจ้ากรีกแห่งลมตะวันตกนะซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นสายลมที่อ่อนโยนที่สุดเพื่อสื่อถึงอะไรเนื้อสัมผัสของขนมไงที่มันมีความโปร่งและเบานะคะก็เลยแบบคือมันคล้ายๆกับมาร์ชเมลโล่น
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ได้หนึบเท่าจะนุ่มๆละมุนลิ้นมากกว่านะคะรสชาติก็จะแบบหวานอมเปรี้ยวจากแอปเปิ้ลอันนี้เขาบอกนะยังไม่ได้ชิมเอง
1: ค่ะก็ถือเป็นขนมที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบแบบธรรมชาติอย่างเนื้อผลไม้แล้วก็มีแคลอรี่ต่ำนะคะเมื่อเทียบกับขนมหวานอื่นๆแล้วที่สำคัญก็คือไม่มีกลูเตนนะจ๊ะไม่มีนมจากเนื้อสัตว์ไม่มีนมจากสัตว์นะคะทำให้สามารถหยิบทานเล่นได้เพลินๆเลยเขาบอกว่าทานกับคู่กับชานี
0: ่
1: สวรรค์ยามบ่ายเลยฟินไม่แพ้กันนะคะคือแล้วเขามีการปรับสูตรให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีการใช้ผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแทนแอปเปิ้ลนะคะเพิ่มกลิ่นกาแฟเข้าไปนิดนึงยอดวานิลาเข้าไปหน่อยนึงสอดไส้ผลไม้เป็นพวกเจลลี่ผลไม้เข้าไปก็หรือบางทีก็เอามาเคลือบช็อกโกแลตสมัยก่อนไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้เขามีการปรับสูตรเพื่อที่จะอาจจะจับตลาดพวกกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะคะพี่พรนึกถึงอันนี้ค่ะน้องแก้มคือพี่พรก็เคยเห็นวุ้นที่เขาทำวุ้นแล้วแบบฉีดเป็นพวกดอกไม้อะฉีดสีเข้าไปเป็นดอกไม้อะมันก็คล้ายๆกันมีความสวยแต่เนี่ยเขาจัดเป็นช่อดอกไม้เลยไงเป็นช่อเลยแต่อันนั้นอะคือแค่เป็นความสวยแต่ว่าก็เป็นลักษณะของคือมันรับรองว่ารูปลักษณ์ของมันอะไม่สามารถมาจัดเป็นช่อดอกไม้ได
0: ้ค่ะอันนี้คือก็เป็นแนวแบบเหมือนกับเขาขึ้นรูปเนาะเอามือปั้นๆให้มันขึ้นรูปนะคะหรือว่าอาจจะมีใช้แม่พิมพ์มาทำเป็นรูปทรงต่างๆนะแล้วก็พอขนมเนี้ยซิฟีร์เนี่ยนะคะเซตตัวเต็มที่ก็โรยน้ำตาลป้องกันไม่ให้มันแห้งติดแม่พิมพ์หรือว่าเหนียวติดกันนะคะซึ่งก็กำลังโอ้เป็นที่นิยมเนาะแล้วก็พอกระแสมานะหลายคนก็แบบโอ้ยไหนลองหามาชิมดูซิว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นนะว่ามันมีหลายๆแบบนะเป็นดอกไม้หลายๆชนิดที่มาทำให้เกิดความสวยงามนะคะแต่ว่าใครได้ชิมบ้างแล้วก็พิมพ์มา

0: เล่าสู่กันฟังได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เออนะ
1: ก็คือแทนที่จะวาเลนไทน์แล้วซื้อดอกไม้ให้คนรักเป็นช่อๆใช่ไหมมันอาจจะแพงนิดนึงอันเนี้ยขนมราคาก็อาจจะปรับตามวัตถุดิบแต่ว่ามันก็เอามาทานได้ด้วยดอกไม้ก็อาจจะเหี่ยวเฉาแต่ว่าก็เก็บเป็นช่อได้แต่ว่ามันก็จะเก็บฝุ่นอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดได้ช่อดอกไม้แบบนี้น้องแก้มอยากได้แบบไหนดอกไม้สดหรือว่าเป็นขนมที่ทานได
0: ้ขนมก็อ้วนเนาะ
1: พี่พอร์ตอยากได้ขนม
0: สลับกันได้นะคะก็แบบไหนแล้วก็มันก็จะอาจจะตอบโจทย์ไปในแบบที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าก็ต้องมองในมุมนี้คือความที่เขามีความสวยงามอ
1: ่ะ
0: มันก็เหมาะกับยุคนี้เนาะอะไรที่มันออกมาแล้วสวยถ่ายรูปสวยถ่ายคลิปแล้วสวยหรือว่ากินแล้วแบบถ่ายออกมาแล้วมันดูน่ากินอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: มันก็ได้ engagement เนาะเหมาะสำหรับบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขาจะไปทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสิ่งแบบเนี้ยก็จะมีความเป็นกระแสที่วูบวาบเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เรานึกถึงเป็นช่วงๆไงอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นแนวดูไบช็อกโกแลตใช่ไหมคะหรืออะไรที่เป็นเทรนด์ประมาณนี
1: ้
0: คือภาพสวยดูดีดูน่ากินอยากลองใครๆก็อยากลองแล้วมันก็จะเป็นเทรนด์ที่มาแล้วอยู่ได้นานมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่แต่ละแบรนด์แล้วกันว่าจะเลี้ยงกระแสหรือว่าปรับหรือต่อยอดกันไปยังไงเนาะ
1: ค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็กระแสแป๊บหนึ่งได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าลักษณะของคนที่อยากลองบางทีลองแล้วถามว่าชอบไหมอย่างพี่พรลองพี่พรก็เอ๊ะมันอ้วนด้วย มันอ้วนด้วยอะไรเงี้ย ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ว่ามันอ้วนอะไรเงี้ย
0: มันเหมือนกับต้องมาดูที่ว่าถ้าในฐานะแบรนด์อ่ะมันเป็นสิ่งที่คนจะทานซ้ำๆหรือว่าหรือถ้าจะเป็นลักษณะซื้อไปให้ซื้อไปฝากเนี่ยสามารถจะทำซ้ำๆได้หรือเปล่าด้วยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าใครๆก็อาจจะรู้สึกอยากเป็นคนแรกๆที่ได้ลองและถ้าอีกสัก6เดือน1ปีผ่านไปการถ่ายรูปสิ่งนี้ลงในโซเชียลของเราหรือว่าถ่ายคลิปว่าเราได้กินสิ่งนี้แล้วมันอาจจะช้าไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้ามองในมุมของการผลิตอะไรที่มันมีความตามกระแสมาก
1: ๆก็เป็นไปได้เพราะมีบางอย่างที่เป็นกระแสพี่พรก็ยังไม่ได้ทานมันก็หมดไปแล้วหายไปแล้วเป็นกระแสหายไปแล้วอะไรเงี้ย
0: หรือเราก็อาจจะแบบโอ้กว่าจะได้ลองก็คือคนเริ่มซาแล้วถึงได้มีโอกาส
1: เพราะว่าช่วงจังหวะที่คนเยอะๆโอ้โหไม่สามารถไปต่อคิวได้ขนาดนั้น
0: ซึ่งช่วงนั้นเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นตามหน้าฟีดละเราก็อาจจะลองชิมเงียบๆกัน
1: ค่ะก็เป็นกระแสออกมาแบบนี้ตอนนี้ขายดีมากๆแล้วก็เขาต้องปิดรับออเดอร์เพราะว่าออเดอร์เยอะเกินนะคะวัตถุดิบขาดตลาดแต่ว่าเทรนด์ขนมแบบนี้เนี่ยเป็นขนมพื้นบ้านของรัสเซียมีประวัติยาวนานมีเรื่องเล่ามีสตอรี่นำมาดัดแปลงถามว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของพวกเราได้ไหมอันนี้เป็นไอเดียที่เขาเอามาทำแล้วมันประสบความสำเร็จแต่ว่าความอยู่ยั้งยืนยงมันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เทคนิคของแต่ละแบรนด์ละ
1: ค่ะ
0: ค่ะพูดถึงของกินเราต่อหมูกระทะเลยไหม
1: ได้เลยค่ะน้องแก้ม
0: เป็นไหนแล้วเลยด้วยเตรียมหามื้อกลางวันแล้วตอนนี
1: ้ค่ะก็หมูกระทะนะคะคือคนไทยเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งใช่ไหมคะคือใครเครียดใครแบบโอ้ยมีปัญหากับงานเฮ้ยหมูกระทะกันไหมพวกเราประมาณนี้นะคะชาบูสุกี้มันก็แล้วแต่เป็นยุคเป็นสมัยหรือบางคนก็บอกว่าโหต้องหม่าล่าต้องหม้อไฟหรือที่ก่อนก็ฮิตยังช่วงนี้ก็ยังฮิตอยู่ก็มัทฉะใช่ไหมคะแต่ว่าเทรนด์พวกเนี้ยมันก็อย่างที่บอกอะว่ามันจะอยู่ยันอยู่ยาวยืนยาวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่หมูกระทะเนี่ยโหถามกินตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนิดนึงเนาะมันก็อยู่กันมายาวเหมือนกันเป็นหนึ่งในอาหารที่คนไทยบอกว่าไม่เคยเบื่อกินได้เรื่อยๆมาตลอดนะคะคือเขาอาจจะมีการปรับโมเดลการขายเมื่อก่อนอาจจะขายเป็นบุฟเฟ่บ้างแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะยังมีพวกเป็นบุฟเฟ่ยังเป็นอยู่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าโหบางคนกินไม่เยอะไงไม่อยากต้องกินจุกๆกินหนักๆ กินให้คุ้มเขาก็จัดเป็นเซตขายชั่งกิโลก็มีหรือไม่ก็จัดเป็นเซตชุดเลยว่า

0: มีหมูหมึกกุ้งไก่เนื้อแล้วก็มีพวกเซตผักเนี่ยชุดละเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็มีการขายเป็นเซตแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีถ้าเราเห็นเขาขายแบบชั่งกิโลเนี่ยที่ฮิตมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาอันนั้นส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้กินในร้านเขาก็จะชั่งขายแบบคือเป็นตู้แช่แล้วก็ให้เราตักเป็นแบบชั่งกิโลใช่ไหมคะเรากินมากกินน้อยส่วนนี้ยังไงก็ชั่งเสร็จจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็เอากลับไปเปิดเตากินที่บ้านแบบนี้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นร้านเจ๊ตุ้ยเขาบอกว่าเริ่มมีชื่อเสียงจริงๆจังๆเนี่ยปี2562นะคะเป็นร้านดังแถวฝั่งทนประมาณ7ปีแล้วนะคะนี่คือตอนนี้เนี่ยคนยังแน่นทุกวันเลยเขามีอะไรที่ไม่ธรรมดาถึงทำให้ร้านประสบความสำเร็จได้แบบนี้ค่ะน้องแก้ม
1: ค่ะก็มีหลายๆปัจจัยนั่นจริงๆแล้วโอ้โหดังในช่วงโควิดนี่ก็ท้าทายเหมือนกันนะปี62นะคะตุ้ยหมูกระทะเนี่ยเป็นร้านดังจากฝั่งทนนะเขาคนแน่นแทบทุกวันนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มีความพิเศษเนี่ยก็คือเขาก็มีการแกะดูนะว่ามาจากอะไรนะนี่มาจากทางมาร์เก็ตติ้งนะคะบอกว่าอย่างแรกเลยทางร้านเนี่ยเขามียูนิคเซลลิ่งพอยต์ก็คือน้ำจิ้มแดงเป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่คนก็บอกว่าโอ้ยอร่อยมากนะคะก็มีรีวิวมากมายนะคือร้านเขาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบบเป็นมีอะลาคาร์ทด้วยใช่ไหมพี่พรคะก
0: ็
1: คืออ่ะน้ำจิ้มดังนะจุดเด่นตรงเนี้ยที่เขาใช้เนี่ยก็ดึงคนเข้าร้านได้เยอะนะคะ อย่างตุ้ยหมูกระทะสาขาพรมนิมิตเนี่ยเขาจะให้ลูกค้าสามารถทานน้ำจิ้มเนี่ยได้แบบไม่อั้นเลยเท่าที่คุณยังอยู่ในร้านเนี่ยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ให้ซื้อแค่น้ำจิ้มเปล่าๆกลับบ้านเด็ดขาดนะถ้าอยากจะซื้อน้ำจิ้มกลับบ้านจริงๆเนี่ยต้องสั่งหมูกระทะสักชุดหนึ่งกลับไปด้วยพอกดเป็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าคนที่อยากทานน้ำจิ้มสูตรเนี้ยต้องมาที่ร้านเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องสั่งหมูกระทะกลับไปมันก็เลยกลายเป็นทราฟิกที่ดึงเข้าร้านได้เพิ่มเติมนะคะคือหลายๆร้านเนี่ยก็จะชูจุดเด่นเรื่องของเนื้อว่าเนื้อเขานี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันก็เหมือนเป็นมาตรฐานไปแล้วเหมือนกันว่าทุกๆร้านก็ต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีๆเนี่ยแหละแต่ว่านอกเหนือจากนั้นล่ะอย่างเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยโอ้มันถ้าคุณมีความพิเศษมีจุดเด่นที่มันไม่เหมือนที่อื่นหรือมันมีอะไรที่คนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากซื้อน้ำจิ้มกลับบ้าน
0: อะถึงขนาดนั้นเลยนะ
1: ก็ต้องเป็นความพิเศษที่ดึงคนเข้ามาได้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
0: ค่ะก็คืออยากจะกินรสชาติน้ำจิ้มแบบเนี้ยต้องมาที่นี่เท่านั้นเพราะว่าเขาเป็นยูนิคนะคะก็ถ้าดูเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขายเป็นบุฟเฟ่ด้วยเขาจะจัดเป็นชุดขายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยเติมได้ไม่อันนะคะเป็นชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่แล้วก็มีโปรโมชั่นแถมน้ำอัดลมอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่คนที่ไปทานแต่ละคนนะแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีพวกหมูสามชั้นหมูหมักตับปลาหมึกกุ้งปลาไข่ผักวุ้นเส้นก็คือครบเลยแล้วก็วัตถุดิบดีนะคะได้ปริมาณเยอะเขาบอกว่าคือไปกินเนี่ยบางทีสั่งชุดใหญ่กิน 3-4 คนเฉลี่ยแบบคนละประมาณ 150-250 บาทก็ไม่หนีบางทีถูกกว่าราคาที่เราไปกินเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ไม่หนีจากบุฟเฟ่เท่าไหร่นักแต่ว่าสิ่งที่คนได้เนี่ยคือมันอิ่มกำลังดีไม่ต้องไปกินแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวไปล้วงคอออกหรือกินแล้วแบบจุกแน่นมากๆนะคะ
1: ใช่ก็เพราะว่าการที่ทำเป็นอะลาคาร์ทร้านก็คุมต้นทุนได้ง่ายกว่าด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก
0: ็
1: เขาก็มีการบอกต่อเยอะนะคะบอกต่อกันไปรีวิวกันไปโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้ยก็สารพัดแพลตฟอร์มนะที่พูดถึงร้านของเขานะคะก็ถ้าเกิดมีคอนเทนต์ประเภทจัดอันดับร้านหมูกระทะในไทยเนี่ยก็มักจะมีชื่อร้านเขาอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีตอนนี้6สาขาแหละนะก็หลายๆสาขานะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นการโปรโมทมากเกินไปหรือเปล่า แต่ว่าหลักๆ ก็คืออยู่ในกรุงเทพนั่นแหละก็ลองเสิร์ชดูได้ว่าสาขาไหนใกล้บ้านถ้าสนใจอยากจะไปลองนะคะ
0: ค่ะ แต่ที่แน่ๆเนี่ยรายได้ไม่ธรรมดานะจ๊ะ6สาขา

0: ในปีที่ผ่านมารายได้23ล้านบาทกำไร900,000บาทนะคะอัตรากำไรเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 3-4% เกือบ 4% นะคะ
1: ก็เป็นอาหารประจำการสั่งสรรค์หรือว่าอาหารสำหรับครอบครัวเนอะต้องไปกันทีละหลายคนถึงจะฟินใช่ไหมคะนั่งกินคนเดียวก็อาจจะเงาๆหน่
0: อ
1: ยแต่ก็พอได
0: ้อุ้ยน้องแก้มเคยด้วยเหรอพี่ยังไม่เคยเลยนะหมูกระทะคนเดียวเนี่ยแต่ชาบูเคย
1: แต่ชาบูยังพอได้
0: ชาบูเคยกินในห้างอะไรเงี้ย
1: ก็พอได้อยู่แล้วแต่ลม
0: แล้วแต่อารมณ
1: ์ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องสำหรับคนที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะคะหลายคนอาจจะแบบนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้นะคะโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดค่ะโทรได้ที่เบอร์021143990นะคะ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้ามาดูเรื่องของการที่ใครก็ตามที่เป็นอินฟูเป็นครีเอเตอร์ทั้งหลายตอนนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าระเบียบโลกใหม่คือความต้องการของคนดูเนี่ยหมดยุคหิวแสงแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกดราม่งดราม่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันฟังในช่วงหน้าค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: สิบเอ็ดนาฬิกา34นาทีกลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอยู่กับน้องแก้มพิญญพัฒน์และพรวันดีนะคะ ช่วงน้ำท่วมกรุงเทพในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาสัก 4-5 วันแล้วล่ะค่ะนะคะท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ความทุกข์ของคนเนี่ยคอนเทนต์คือบางคนก็ต้องการสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์ต้องมามีคนบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ของตัวเองที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมนะคะบางคนก็แหมอยากจะแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสพยายามที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนสร้างคอนเทนต์ที่มีความสนุกสนานอย่างเห็นบางคนนะคะที่เขาเป็นคุณหมอแต่ว่าร้องเพลงเพราะมากๆเปิดคาราโอเกะที่บ้านลำโพงเสียงดังมากถือไมค์ร้องเพลงหน้าบ้านเดินลุยน้ำท่ว
1: ม
0: แต่ว่าเสียงเพราะมากคนเดินผ่านไปผ่านมาก็โอ้โหเขาก็จะแบบมีจังหวะโยกตามบ้างอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของการสร้างคอนเทนต์ที่สร้างความสุขให้กับผู้คนนะคะแต่ก็มีคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่แหมนำเรือเจสกีไปขี่ไปช่วยเหลือเขาเหรอไม่ใช่ไปขี่โชว์แล้วสร้างคอนเทนต์แล้วมันก็น้ำมันก็กระเพื่อมใช่ไหมอันนี้โอ้โหคนด่ากันทั้งโลกออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคอนเทนต์น้ำท่วมในวงการอินฟูทั้งหลายในวงการครีเอเตอร์ทั้งหลายเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยระเบียบโลกใหม่ของการทำคอนเทนต์เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละทำให้คน รู้ว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบนี้มันไม่น่ามีเลยคอนเทนต์แบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยหรือคอนเทนต์แบบนี้เฮ้ยโอเคคนชอบอะไรแบบนี
1: ้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลจากทางเทลสกอร์นะคะซึ่งทางคุณสุวิตาจรัญวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทลสกอร์จำกัดเนี่ยค่ะซึ่งเขาก็เราก็เห็นนะเขาเพิ่งให้รางวัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันไปเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณสุวิตาก็ฉายภาพนะคะว่าสำหรับยุคนี้มันเหมือนกับหมดยุคละหรือเป็นภาวะถดถอยของคอนเทนต์สไตล์แบบเหมือนหิวแสงอะเรียกกระแสเรียกดราม่าเพื่อยอดวิวเพื่อเรียกเอนเกจเมนต์นะคะเหตุผลสนับสนุนเนี่ยมีอยู่2มิติก็คือว่าแบรนด์หรือเอเจนซี่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ายิ่งมาดูแล้วเหมือนกับเห็นความทะเลาะกันน่ะมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีกับแบรนด์ใช่ไหมคะปัจจุบันก็มีการส่งสัญญาณเตือนให้รับรู้นะแม้ว่าตลาดอินฟลูเอนเซอร์จะมีขนาดใหญ่มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยแต่ว่าสนามของการหาเงินเนี่ยมันเล็กเพราะว่าผู้ประกอบการหรือว่าสปอนเซอร์ก็ไม่ได้มีแบบโอ้โหเยอะแยะแบบขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งถ้าเทียบอัตราส่วนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่ยิ่งแบบเยอะมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยการจะดึงเงินจากแบรนด์สินค้าเอเจนซี่ให้มาใช้บริการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะและ2แพลตฟอร์มก็เริ่มงัดอัลกอริทึมมากำราบคอนเทนต์สไตล์ดราม่ามากขึ้นนะคะรวมถึงคอนเทนต์ที่สร้างจาก AI ไม่เห็นหน้าของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยซึ่งโดนไปแล้วนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางเทคโนโลยี AI ที่มาช่วยในการทำคอนเทนต์ให้ง่ายขึ้นก็จริงนะแต่ว่าอีกด้านนึงก็ถูกจัดระเบียบใหม่เหมือนกันแสวงหาความเป็นความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมนุษย์ที่แท้ๆเนี่ยนะคะก็ยังคงมีคุณค่านะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ยังต้องการอยู่มากกว่านะคะ
0: ค่ะก็เพราะฉะนั้นผลตอบแทนการรับชมเนี่ยวิวเนี่ยจากเดิมล้านละ 40,000 อาจจะเหลือล้านละ 8,000 บาทนะคะคือถ้าเป็นคอนเทนต์ที่มันดราม่าที่มันแบบว่ามันไม่เวิร์กนะคะแต่ว่ามันมียอดวิวแต่ล้าน1ล้านตามเหมือนตามเค้ากำหนดอะว่าเอ้ยมันควรจะได้1ล้านวิวได้เงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์พวกดราม่านี่ค่าตัวคุณถูกลงนะจ๊ะนะคะปีนี้เนี่ยครีเอเตอร์เขาจะต้องจัดระเบียบใหม่เลยทีเดียวนะคะอย่างบางคนก็บอกว่าเอา AI เจนตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือจะรวมถึงคอนเทนต์ที่ไม่เห็นหน้าแล้วใช้ AIทำขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตัดต่อแบบนี้หมุนเวียนคอนเทนต์แบบนี้แพลตฟอร์มอาจจะลงโทษเราได้นะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นครีเอเตอร์อยู่นะคะใครเป็นอินฟลูอยู่แล้วพยายามทำคอนเทนต์ในออนไลน์ทั้งหลายจากนี้ไปคุณอาจจะต้องใช้ AI นิดน้อยลงเราอาจจะใช้ AI ช่วยแค่ในการคิดคอนเทนต์นะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปเรื่องอะไรดี

0: แต่ว่าจากนี้ไปมันอาจจะต้องกล้าที่จะมาโชว์หน้ามากขึ้น มาทำคอนเทนต์โดยใช้ใบหน้าของตัวเองมากขึ้นนะคะ
1: แล้วเทลสกอร์เนี่ยก็ย้ำนะคะว่าอยากจะให้เน้นสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่ายอดวิวนะแล้วก็มาตรฐานเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่สื่อสารไปจนถึงวิธีการทำงานนะคะองค์ประกอบอะไรบ้างนะอย่างเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพการเงินข่าวเด็กและเยาวชนหรือเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะบางทีเอาข้อมูลปลอมๆมาเอาแน่นอนบางทีถ้าเรื่องราวมันดูแบบโอ้กระชากความสนใจของคนดูได้แล้วยิ่งทำให้คนรู้สึกอยากแชร์เนี่ยมันก็ยิ่งมียอดวิวที่เยอะใช่ไหมคะมียอดคนมาคอมเมนต์เยอะแต่ถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาทำร้ายครีเอเตอร์เองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนมาทักว่าเอ้ยมันไม่จริงนะหรือว่ากลายเป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นหรือให้ข้อมูลผิดๆแล้วมันไปส่งผลเสียต่อคนที่รับสารอย่างเงี้ยนะคะสองคือความโปร่งใสด้วยนะถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะข้อดีและข้อควรพิจารณาของผลิตภัณฑ์นะไม่ใช่ว่ามีแต่โอ้ดีๆๆอย่างเดียวใช่ไหมคะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อสามารถประเมินข้อมูลด้วยบริบทที่ครบถ้วนนะคะ
0: ค่ะก็บางคนก็โดยเฉพาะข้อมูลพวกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะถ้าเกิดข้อมูลผิดไปคนที่รับสารแล้วเอ๊ะเชื่อในข้อมูลนั้นโดยไม่ตรวจสอบมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะเชื่อแล้วก็ไปทำตามแล้วมันไม่ดีกับเขาอะไรแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือคนสูงวัย50บวกหันมาทำคอนเทนต์มากขึ้นนะคะบางทีคนเจนซีเด็กรุ่นใหม่ทั้งหลายก็มาทำคอนเทนต์แล้วบางทีเห็นบ่อยเลยนะเป็นคน2รุ่นที่เขาทำช่องมาคุยกันนะคุยกับม่าให้อาม่าทำกับข้าวให้ดูบ้างคุยกับคุณพ่อให้คุณพ่อเล่าเรื่องเบื้องหลังการดิวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณพ่อเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นพวกแบบ behind the deal เลยแบบเนี้ยนะคะเบื้องหลังการดิวธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จแล้วเอาลูกเนี่ยเป็นคนถามคุณพ่อให้คุณพ่อเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้นะคะคอนเทนต์แบบนี้เราจะเห็นมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีด้วยนะคะก็จะเห็นการเติบโตในรายงานของ Goldman Sachs นะคะบอกว่าตลาดระดับโลกในการทำคอนเทนต์ปี2570ปีหน้าคาดว่ามูลค่าเนี่ยจะทะยานถึง 480,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ16ล้านล้านบาทเฉพาะตลาดในเมืองไทยเนี่ยประมาณ 60,000 ล้านบาทสัดส่วนยังแบบยังขยายได้เยอะเลยเพราะว่าคิดเป็น 0.5% เองนะคะขณะที่ถ้ามาดูอัตราการเติบโตนะการเติบโตก็อยู่ประมาณ 14% นะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของปริมาณอินฟูในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีประมาณสัก9ล้านรายทำเป็นอาชีพจริงจังเลยนะแบบไม่ทำอย่างอื่นเลยทำคอนเทนต์อย่างเดียวเนี่ยประมาณสัก3ล้านรายได้
1: ค่ะก็ยังมีช่องในการเติบโตนะคะอีกเยอะอยู่นะคะแล้วก็ทุกวันนี้คนก็คืออยู่กับหน้าจอซะเยอะใช่ไหมคะมันไม่แพลตฟอร์มใดก็แพลตฟอร์มหนึ่งนะก็เป็นพื้นที่สำหรับอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายที่จะเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งอย่างที่พี่พรบอกเนอะก็ไม่ใช่แค่จำกัดกลุ่มว่าจะต้องเป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็มีหลายๆวัยกลุ่มผู้สูงวัยก็มาทำคอนเทนต์กันมากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ยิ่งแสดงถึงความเรียลอ่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนดูคอนเทนต์ชอบนะคือเหมือนดูจริงอ่ะไม่ใช่แบบการประดิษฐ์หรือมาทำแบบเป็นรายการอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยแหละคือสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์จริงๆที่เอามาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่คนอ่ะจะชอบหรือแบบบรรยากาศของความแบบเดินไปพูดไปหรืออยู่ในสถานที่อะไรสักอย่างนึงบางคนก็พูดทั้งชุดนอนหัวฟูๆอย่างเงี้ยแต่คนดูเยอะคือมันไม่ต้อง
0: เรียล
1: มันคือความเรียล
0: ความจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วคอนเทนต์ประเภทอยู่ในรถก็เยอะมากคือแบบฉันพร้อมตอนเนี้ยคือจอดรถแบบจัดคอนเทนต์เลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเหมือนกับในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเนอะซึ่งถ้าใครที่ทำคอนเทนต์ก็ศึกษาดูเทรนด์กันไปด้วยนะคะว่าเทรนด์ในแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเขาแนวไหนที่คนดูชอบอย่างเงี้ย

0: อื
1: นะ
0: ม
1: ฮะ
0: อืมอืมเพราะมันก็มีแบบเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็มีคนทำคอนเทนต์ด้วย AI แล้วก็แบบโหสร้างช่องเติบโตได้มากสร้างรายได้มหาศาลเขาก็เริ่มแบบมาขายตัวเองแล้วก็เริ่มขายคอร์สเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยคอนเทนต์ AI มันไม่ตอบโจทย์อีกแล้วแพลตฟอร์มเขาจะอาจจะกั้นการมองเห็นมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องเออถ้าเราจะไปเรียนและทำตามเขาเนี่ยทำดีหรือเปล่าตอนนี้คอนเทนต์แบบนี้มันไม่โอเคแล้วนะคะ
1: นะก็มาดูเรื่องของน้ำหอมนะคะที่เกริ่นเอาไว้ช่วงต้นรายการนะว่ามีแบรนด์ที่เขาจัดว่าเป็นน้ำหอมแบบนิชนะคะคือจะไม่ใช่กลิ่นแบบทั่วๆไปอ่ะจะเป็นกลิ่นที่มีความแปลกนิดนึงและพิเศษมันเป็นความส่วนผสมของอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วแบบไม่เหมือนใครเนี่ยซึ่งปรากฏว่าบางกลิ่นของเขามันก็ขายดีมากจนเจ้าของก็โอ้ยกังวลเหมือนกันนะความนิชมันจะดูไม่นิชแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะสำหรับแบรนด์เลอลาโบนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะเคยลองอยู่นะว่ากลิ่นของแบรนด์เนี้ยนะคะมีกลิ่นที่ดังๆเนี่ยก็หลายกลิ่นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าพูดถึงกลิ่นอย่าง Another 13ไม่รู้คุณผู้ฟังจะเคยได้ยินหรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นรีวิวหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะฮิตมากอยู่กลิ่นหนึ่งของแบรนด์เขาเหมือนกันนะคะทีเนี้ยสำหรับแบรนด์นี้นะคะซึ่งสัญชาติเขาก็คือฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าอยากที่จะให้คนเนี่ยคือใช้แล้วรู้สึกว่าพิเศษใช่ไหมคะอยากจะให้แบบมีความแตกต่างนะแล้วก็เดิมทีอย่างกลิ่นซันเทา33เนี่ยนะคะก็เป็นน้ำหอมที่เหมือนกับจะเป็นที่ชื่นชอบของคนเฉพาะบางกลุ่มแต่ปรากฏว่าไปไปมาๆเนี่ยขายดีมากซะจนหันไปทางไหนก็เจอกลิ่นเดียวกันคือแบบอ่ะมันคือพิเศษมันแปลกก็จริงแต่พอแปลกแล้วหอมอ่ะใครจะไม่อยากกลิ่นหอมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อยากลองอ่ะลองแล้วชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยใช้กันหลายคนแล้วแล้วคนที่เคยรู้สึกว่าฉันแตกต่างกลายเป็นรู้สึกฉันไม่ต่างแล้วนี่นะ เอายังไงดีนะคะซึ่งทางผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะว่าคนที่ใช้กลิ่นซันเทล33เนี่ยก่อนใครก็อาจจะรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนน่ะจากเคยเป็นแบบน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเคยใช้เป็นกลิ่นประจำตัวปรากฏว่าเอามันไปเหมือนกับคนอื่นๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่กลิ่นเอกลักษณ์ของฉันแล้วนี่นาก็ชวนให้ตั้งคำถามว่าพอแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยค่ะจะรักษาความรู้สึกพิเศษของลูกค้าที่ใช้มาก่อนได้ยังไงเราย้อนไปนะคะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยเริ่มต้นปี2006นะคะจากผู้ก่อตั้ง2คนนะคือเดิมทีเนี่ยเขาเปิดร้านเล็กๆในนิวยอร์กนะแล้วก็เขาเล่าว่าเวลาเดินทางไปลอสแองเจลิสโตเกียวหรือปารีสเนี่ยก็พบร้านแบบเดียวกันซ้ำๆก็เลยอยากสร้างร้านที่มีประสบการณ์เฉพาะของตัวเองขึ้นมานะคะเขาเชื่อว่าโลกนี้มีน้ำหอมอยู่มากมายแต่ว่ายังมีไม่มากที่ถ่ายทอดความตั้งใจของคนทำออกมาแล้วก็มองว่างานฝีมือคืออนาคตของความหรูหราก็เลยเกิดหนึ่งในภาพจำของแบรนด์ที่เคาน์เตอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเห็นขั้นตอนการเตรียมน้ำหอมได้ตรงหน้าเลยแล้วหลังจากลูกค้าเลือกกลิ่นและขนาดนะคะพนักงานก็จะนำน้ำมันน้ำหอมที่เตรียมไว้แล้วมาผสมกับส่วนผสมส่วนประกอบขั้นตอนสุดท้ายของสูตรกลิ่นนั้นนะคะแม้จะเป็นสูตรเดียวกันกับที่ลูกค้าคนอื่นซื้อแต่ว่าการได้เห็นพนักงานลงมือเตรียมขวดของตัวเองอะค่ะก็เพิ่มรายละเอียดในการซื้อได้นะลูกค้าก็ได้ใช้เวลาอยู่กับสินค้าโดยเห็นว่าขวดที่กำลังจะรับกลับบ้านเนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะแบบมีอะไรนะลงชื่อของตัวเองไว้ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่พอแบรนด์เนี่ยขยายไปหลายๆเมืองอะค่ะความตั้งใจที่จะให้ร้านเนี่ยต่างจากร้านอื่นก็มีเรื่องให้กังวลตามมาเนาะคือยิ่งขยายร้านมันก็ยิ่งเสี่ยงที่จะเหมือนกันไปหมดนะซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งก็กังวลว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าไปที่ไหนก็จะเจอประสบการณ์คล้ายๆกันเหมือนกับร้านแบบเดียวกันที่เขาเคยเบื่อตอนเดินทางดังนั้นเขาทำยังไงก็พยายาม รักษาความต่างนะคะทั้งการตกแต่งร้านและสินค้าที่ออกนะหนึ่งในนั้นก็คือการทำซิตี้เอ็กซ์คลูซีฟที่หลายคนรู้จัก
0: ค่ะก็จริงๆก็สมมติว่าออกแบบเฉพาะลูกค้ารายบุคคลไปเลย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะยากไหม
1: ก็

0: สำหรับแบรนด์ของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นที่ขายเฉพาะเมืองนั้นๆด้วยนะอย่างเช่นเป็นกลิ่นนี่ๆของเมืองนี้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งร้านในเมืองที่มีกลิ่นเฉพาะเนี่ยก็มีสินค้าบางอย่างต่างจากร้านในเมืองอื่นคือคนที่รู้จักแบรนด์เนี้ยจากบางกลิ่นเมื่อเดินทางไปอีกเมืองก็มีการพบกลิ่นที่ไม่เคยลองไงแล้วก็จะได้ลองกลิ่นนั้นในหลายๆประเทศที่ตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่พร
1: ค่ะแต่ว่าพี่พรถ้าเป็นพี่พรพี่พรเพราะว่าจริงๆน้ำหอมเนี่ยเวลาปรุงน้ำหอมอ่ะมันใส่อะไรแค่สัดส่วนบางอย่างน้อยมากต่างกันหรือเติมแค่อะไรบางอย่างลงไปมันก็ได้กลิ่นที่แตกต่างแล้วก็กลิ่นที่เฉพาะแหละแต่ถ้าสมมติว่าเขาปรับจริงๆสมมติว่าคนที่ใช้ก่อนมา 2-3 ปีก่อนที่น้ำหอมจะดังแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมากๆแต่พอขายดีขึ้นกลิ่นแบบเนี้ยเดินไปเอ้ากลิ่นเหมือนฉันเลยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าด้วยความที่ลักษณะของการเกิดขึ้นของแบรนด์เข้ามาเป็นแบบนี้นะคะว่าแบบเฮ้ยกลิ่นแตกต่างไม่เหมือนน้ำหอมทั่วไปที่แบบผลิตขึ้นมาในโรงงานแล้วเราก็ไปเลือกแบบลองทดลองการฉีดโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เขาขายความเป็นปรุงให้เราเห็นเลยปรุงน้ำหอมให้เราดูเลยว่าเฮ้ยทำแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็ดูมีอะไรได้ชื่นชมกับน้ำหอมที่เรากำลังจะรับกลับไปเนี่ยมันก็ทำให้เป็นจุดเด่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันซ้ำๆจริงๆท่านผู้ฟังควรทำยังไง คือพี่พรเนี่ยพี่พรคิดว่าคือบางทีมันอาจจะปรับลดอย่างอื่นน้อยลงหรือไอ้นี่น้อยลงก็คือแล้วก็ให้คนอ่ะให้คนที่จะซื้อเทสเดี๋ยวนั้นเลยอ
0: ่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเติมอันนี้อีกสัก2มิลไม่หยดไม่อะไรไม่แน่ใจว่าแบบเนี้ยมันจะเป็นทางออกที่แบบเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำหอมเฉพาะสำหรับเราเลยนะถูกปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยนะ
0: คัสตอมไมซ์
1: ใช่เพราะว่าเราเลือกเองไง
0: ใช่แต่ว่าผู้ที่ปรุงน้ำหอมก็ต้องมีความเชี่ยวชาญมากด้วยที่จะแนะนำได้นะว่าใส่อันนี้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวมันจะแทงไปมันจะแบบอุ้ยกลิ่นมันจะ
0: ใช่นะคะแต่ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจพอแบบว่าบางกลิ่นที่เขามีคนฮิตเยอะๆอย่างเงี้ยก็ลองมาเพิ่มโดยมีลูกเล่นเนอะว่าแบบเป็นกลิ่นของเมืองอย่างเงี้ยนะคะว่าอากลิ่นของเมืองมันจะมีความรู้สึกยังไงดีนะเมื่อเราไปในเมืองนั้นเมื่อเราไปในเมืองหลวงของประเทศนั้นประเทศนี้อย่างเงี้ยนะคะซึ่ง อย่างของต้นกำเนิดเขาเนี่ยคือที่อเมริกาใช่ไหมคะเขาก็จะมีลูกเล่นหลายๆอย่างเนาะที่เกี่ยวกับความเป็นอเมริกันเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง อย่างเช่นว่ากลิ่นของชิคาโก้นะนำจังหวะของดนตรีแจ๊สมาใช้ในการออกแบบกลิ่นมันไปด้วยกันอย่างไงแปลกดีเนาะเอาจังหวะของดนตรีคือเราจะเอามาผสมให้มันมีความรู้สึกของกลิ่นอะอย่างเช่นว่ากลิ่นนี้จะทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในบาร์แจ๊สหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกได้กลิ่นแล้วนึกถึงบรรยากาศอะไรบางอย่างของเมืองนั้นๆอะไรแบบเนี้ยได
1: ้คือถ้ามองในมุมการตลาดก็อาจจะช่วยเพิ่มเหตุผลให้ลูกค้าเลือกน้ำหอมแต่ละขวดบางคนอาจจะชอบกลิ่นบางคนอาจจะผูกพันกับเมืองบางคนอยากจะเก็บความทรงจำจากการไปเที่ยวเมืองนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็แบบเอ้ยซื้อน้ำหอมเฉพาะกลิ่นของเมืองนั้นเก็บกลับมาด้วย
0: ใช่ค่ะก็เป็นความท้าทายเหมือนกันเนอะสำหรับแบรนด์ที่ขายดี แต่อยากจะขายความพิเศษแต่มันมีความขายแบบออกจะแมสแล้วบางทีเงี้ยก็อาจจะต้องมีการปรับเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรนะคะให้ก็ยังคงรู้สึกพิเศษได้อยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกเยอะเนาะมันก็ลองกลิ่นอื่นๆดูก็ได้แต่ของแบบเนี้ยก็เฉพาะบุคคลไงว่าถึงกลิ่นอื่นฉันก็อาจจะไม่ชอบฉันก็อาจจะชอบแค่แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นที่คนมักจะชอบกันมันก็ไม่แปลกที่จะได้รับความนิยมแบบในวงกว้างอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเพราะว่าพอเป็นกลิ่นที่ชอบใช้ไปแล้วคนรอบข้างก็ชอบคนรอบชอบก็ใช้ตามอะไรแบบนี้ไปอีกอย่างเงี้ยนะคะ
1: เพราะเวลาคนเลือกน้ำหอมเขาถึงบอกว่าผู้หญิงก็ควรใช้น้ำหอมผู้หญิงผู้ชายก็ควรใช้น้ำหอมผู้ชายเพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยอาจจะชอบน้ำหอมผู้ชายอุ้ยหอมหอมแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงชอบเขาถึงออกแบบมาสำหรับผู้ชายเช่นเดียว

0: ันผู้ชายอาจจะชอบน้ำหอมผู้หญิงแต่ว่าไม่ควรนำไปฉีดที่ตัวเองนะคะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำหอมนะคะมีเรื่องของอะไรเพิ่มเติมดีพี่พรมีเวลาอยู่อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะ
0: ค่ะมาดูในเรื่องนี้ไหมคะคืออย่างตอนนี้ธุรกิจประกันชีวิตเขาแข่งขันกันดุเลยอย่างเซลล์ประกันก็จะแบบโอ้หาลูกค้ากันสุดฤทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่บางทีธุรกิจประกันภัยเขาอยากจะได้ลูกค้าโดยที่อยากได้ลูกค้าที่เดินมาหาเขาเองลูกค้าต้องตระหนักว่าเฮ้ยโรคร้ายต่างๆมันอยู่รอบตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Allianz อยุธยาเนี่ยเขาทำเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการประกันภัยประกันชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเขาจัดเป็นนิทรรศการเชิงประสบการณ์ค่ะโรคร้ายแลนไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะเป็นโรคร้ายแลนด์ก็คือเปลี่ยนมิติการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยจากเดิมที่อาจจะขายประกันตัวนี้ดียังไงยังไงยังไงแต่ตอนเนี้ยให้คนตระหนักรู้ว่าโรคร้ายต่างๆมันใกล้ตัวเองมากน้อยแค่ไหนใกล้กลุ่มลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะคือไม่ได้มองแค่เรื่องของว่าแบบเป็นนำเสนอแผนการขายประกันอะไรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นนิทรรศการเลยให้คนเข้าไปดูแล้วก็ลองไปอยู่ไปลองสัมผัสกับความรู้สึกในวันที่ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมผ่านการจำลองสถานการณ์ของ3โรคร้ายแรงนะคะที่เป็นความเสี่ยงหลักของคนไทยก็คือมะเร็งเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่รอคอยความไม่แน่นอนวินาทีที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณได้รับข่าวร้ายณนาทีนั้นน่ะคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะหรือสโตกก็คือจะจำลองบ้านที่เราคุ้นเคยให้กลายเป็นพื้นที่แปลกใหม่แล้วมองเห็นการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปมองเรื่องของการใช้ชีวิตธรรมดาประจำวันน่ะคือเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันเกิดสโตรกขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะหรือว่า how why land อันนี้ก็จะสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันกับสุขภาพหัวใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบางทีก็อาจจะต้องชวนให้กลับมาพิจารณาการดูแลตัวเองในปัจจุบันว่าตัวเองดูแลตัวเองดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วมันจะเพิ่มการดูแลได้อย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะนะ
0: ก็เป็นการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นทางเลือกพลิกมุมชีวิตการตลาดเนี่ยจุดเด่นของโรคร้ายแลนเนี่ยก็คือเขาจะเชื่อมโยงคนส่วนใหญ่ที่มองว่าหูบางทีอันนี้ฉันโอกาสเป็นน้อยเรื่องไกลตัวเรื่องของคนอื่นเป็นยังไม่ใช่ฉันยังไม่ใช่ อะไรแบบเนี้ยคือดึงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวเองใกล้คุณมากๆแล้วถ้าวันหนึ่งคุณเป็นขึ้นมาจะทำยังไงมันก็เลยเกิดลูกค้าก็เลยอาจจะเกิดว่าเกิดความกลัวกลัวไหมถ้าป่วยป่วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนรักษานะคะก็เป็นลักษณะของการทำการตลาดที่เอาความกลัวของคนมาใช้ค่ะ
1: ค่ะก็เนาะเรามันก็เป็นเรื่องคู่กันกับประกันใช่ไหมคะว่าบางทีอยู่ที่ว่าเราตระหนักความใกล้หรือไกลตัวมากแค่ไหนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยคงไม่ใช่เรามั้งเราคงไม่ใช่ผู้โชคร้ายคนนั้นมันคงยังมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมใช่ไหมคะว่าแต่ละคนก็อยากจะเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของตัวเองไว้แตกต่างกันมากน้อยก็ตามแต่กำลังของแต่ละคนไปก็อยู่ที่ภาพของการโปรโมทของแบรนด์ด้วยว่าจะปรับมุมมองของผู้ที่เป็นคนสนใจอะว่าจะซื้อเนี่ยเขาจะควรมีมุมมองแบบไหนนะคะ
0: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ทั้งแก้มนะคะพิญญพัฒน์ด่านอุตราและพี่พรวันดีวันเมทางกูลนะคะก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ขณะที่เวลา 12:00 น.วันที่7น้ำท่วมกรุงเทพร่วม9อเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนจากเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มวันนี้เริ่มแล้ววันนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยชุดไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกิดเหตุคนร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบขณะเดินทางไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินแต่กัปตันและผู้โดยสารช่วยสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำชี้บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งปภ.และผู้ว่าทั่วประเทศเฝ้าระวังต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมและรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางและก็จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ประชาชนลดความกังวลครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าในส่วนที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยนั้นจะเริ่ม 24 นาฬิกาของ1ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ครับโดยจะยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้าแล้วก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขชัดเจนว่าได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายครับเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยครับไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะใช้เวลารับเงินภายใน15วันขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงปราศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์โดยบอกว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะผ่านแล้วก็ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไปนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณกฤติยาครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าตอนแรก 2,300 แต่ว่าเขามาปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำล่าสุดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อ 6:00 นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต่อมานะคะ 8:00 นทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น4เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา13

0: นี้นะคะอีก1ชั่วโมงค่ะโดยทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะคะส่วนน้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่ะโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเช้านะคะทางสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมสูงก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูสถิติเปรียบเทียบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2564ระบายน้ำ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี2565จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2567นะคะ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากเปรียบเทียบในปี2554ณวันที่1ตุลาคมระบายน้ำไปถึง 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันเดียวกันนับเวลา10นาฬิกานะคะระบายน้ำอยู่ที่ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: เคหะอเงินย่านสายไหมยังจมน้ำอยู่เลยครับชาวบ้านกว่าหมื่นคนติดค้างขาดอาหารขาดน้ำดื่มน้ำลดแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตน้ำเริ่มเน่าเสียชาวบ้านหวั่นกระทบสุขอนามัยครับความเดือดร้อนของชาวบ้านในเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด23อาคารสูง5ชั้นมีประชาชนพักอาศัยรวมๆ 40,000 กว่าคนโดยในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรหรือว่าเกือบครึ่งระดับเอวส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากจอดแช่อยู่กลางน้ำล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนหรือว่าระดับหัวเข่าถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับบางส่วนเริ่มทยอยเดินเท้าฝ่าน้ำออกจากอาคารเพื่อไปซื้ออาหารและก็สิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวยังคงเลือกพักอยู่ในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กไม่สะดวกเดินลุยน้ำครับชาวบ้านสะท้อนบอกว่าขณะนี้สิ่งของที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหาซื้อด้วยตนเองนั้นทำได้ยากรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้ครับหลังน้ำท่วมขังหลายวันบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขอนามัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีเกษตรครับสกุลสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมยังนำอาหารสารเร่งพอดอหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับ
0: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการประชุมกรรมการวันนี้ว่าจะประชุมเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนที่ภาครัฐยังให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งทีมโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็กรมชลประทานซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยจะประชุมถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมประชุมด้วยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องสถานการณ์น้ำและการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะนางสาวซาบิดาไทเซรัฐมนตรีช่วย

0: ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามและร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็การดำเนินการครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดการไฟฟ้านครหลวงบริษัททิพยประกันภัยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งแล้วก็บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดนะคะก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาครัวจิตอาสาได้จะส่งอาหารฮารานอาหารปรุงสุกของว่างและเครื่องดื่มไปยังเขตพื้นที่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกมินบุรีบางกะปิรวมถึงส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบแล้วก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการดำเนินงานในวันที่4ก็จะส่งมอบอาหารปรุงสุกไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย5จุดก็คือเขตสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาแล้วก็เขตประเวศนะคะคือตลอดการดำเนินงาน4วันนั้นได้ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 20,000 กล่องค่ะ
1: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือนะครับรัฐบาลของงบ126ล้านบาทดูแล17จังหวัดภาคเหนือแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทครับดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนืองบ126ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับก็ได้แก่96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและก็อีก30ล้านบาทสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยรัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็และเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับการดำเนินงานครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
0: ไปกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงนะคะนายชัชชาติบอกว่าหลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงระบายออกแต่ว่าพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554พบข้อจำกัด

0: ยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือว่าพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.อย่างเช่นบึงหนองบอนรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับค่ะส่วนพื้นที่บึงกุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.จะเน้นพิจารณาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองการเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำรินั้นไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ว่ายังมีทางออกอื่นนะคะแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะส่วนการกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเรื่องนี้นายชาชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมจะต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเว้นคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนด้วยนะคะการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกทม.ได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแล้วแต่เมื่อมีน้ำเข้ามามากก็จะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีเสียงจากประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชาชาติบอกว่าก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชาชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกๆคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำลูกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศเสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยวหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาตรการอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหว ทำให้ทุกพรรค

0: การเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำใหผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงก็พบว่าปีการศึกษา69มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยนายเอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับโดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้2ล้าน6แสนคนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าใช้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
1: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพะเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาไปเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังรับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็สนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงจระเข้หนึ่งตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพะเนียงก็ประสานไปยังนายพัฒนสุริบงนะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้ส่งที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
0: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
1: ไปกันที่ตำรวจนครบาลนะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดย

0: เจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังกันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่าลืมเช็คสถานะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กันครับ
0: เมื่อเช้าก็จะกดได้ก็เครื่องเหมือนติ้วเลย6โมงกว่านะแต่เขาบอกว่าพอ8โมงไปแล้วเนี่ย
1: ก็คล่องแล้วคร
0: ับ ก็คล่องแล้วนะคะในที่สุดก็กดรับสิทธิ์ได้แต่ว่าใครที่ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวนึงข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า F-1073ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส7700นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยการจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทงกัปตันและพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2นาทีขณะนี้สายการบินได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุณชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้ เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M-Code News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสนกลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
7: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทางข่าวทางกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่1ตุลาคม2569ครับ
6: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ในช่วงนี้ฝนเนี่ยไปแล้วยกหนึ่งแล้วก็ระดับน้ำค่อยๆลดระดับลงแต่ยังไม่ได้แห้งทุกจุดหลายๆจุดยังคงมีปัญหาอย่างแถบคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังน่าจะน้ำท่วมเป็นวันที่5แล้วนะ
8: คร
6: ับ แล้วก็ทางด้านสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานในช่วงนี้เกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนแล้วก็ประมาณกลางเดือนนะคะก็ทำให้หลายๆท่านคือยังคงเป็นกังวลอะเพราะว่าคือของเก่ามันก็ยังไม่แห้งนะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของความเรียกเป็นทุกข์นะสำหรับการอยู่อาศัยกับน้ำบางจุดสามารถที่จะต่อไฟได้แล้วแต่หลายจุดก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตก็ไม่ใช่จะสะดวกนักในช่วงหลายวันมานี้มีข่าวเรื่องของการผันน้ำแล้วก็เตรียมระบายน้ำจากเขื่อนทางภาคเหนือหลายๆเขื่อนนะคะซึ่งแน่นอนย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนตามจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็หลายเขื่อนก็มีผลตรงถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็มีการติดตามรายงานกันอย่างใกล้ชิดมีความสับสนบ้างเกี่ยวกับปริมาณของการระบายน้ำแล้วก็ตกลงมันต้องแก้ที่ไหนกันแน่หรือว่าเขาเรียกว่าเส้นทางของฝนเนี่ยหรือว่าการท่วมนะมันจะมีประเด็นอะไรที่เราสามารถป้องกันได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยทำได้สำเร็จเท่าไหร่นะในเรื่องของการป้องกันหรือว่าบางครั้งก็สำเร็จแต่มันไม่ค่อยได้เป็นข่าวคนก็จำไม่ค่อยจะได้จำได้แต่ตอนบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละก็ค่อนข้างจะกังวลแล้วก็ไม่อยากจะเรียกว่ากลายเป็นผู้ประสบภัยอีกรอบนะอันนี้ก็ทำให้บนโลกออนไลน์พูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่าตกลงใครกันแน่ที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆเขาก็บอกว่าในใจก็บอกที่จะต้องโดนด่านะหรือว่าแก้ไขปัญหาแล้วมันการแก้ไขปัญหานั้นที่แล้วมามันมีข้อบกพร่องที่ไหนเขาก็มีอยากจะพยายามที่จะวิเคราะห์กันนะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็บนหน้าสื่อต่างๆดิฉันคิดว่านะคุณจักรพันธ์ขณะนี้เนี่ย บางเส้นทางคือสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศมันเปลี่ยนแปลงนะ

0: เราไม่สามารถใช้ทฤษฎีเดิมๆได้ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็บางครั้งเหมือนกลับไปไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนตอนตั้งต้นเมื่อสัก 10-20 ปีที่แล้วมันคล้ายๆกับจะเริ่มรู้บ้างตอนหลังก็ไม่รู้ละต้องมาเริ่มต้นใหม่ฟังจากทั้งผู้รู้นักวิชาการ
1: ใช่ใช่เปลี่ยนไปใช่ใช่ไหมฮะต่ออย่างน้อยล่าสุดวันนี้นะครับทางกรมชลประทานก็บอกว่าจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนี่เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อเป็นการทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงแรกนี่มันไม่ถึงอะแต่ปรากฏว่ามันก็มีข่าวสำหรับนักวิชาการวงในเองนะคะที่มีการแจ้งกันแล้วก็ทักท้วงกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการระบายน้ำคือหน่วยงานบางทีก็เกรงว่าจะถ้าระบายน้ำมากทางด้านท้ายเขื่อนหรือว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลกระทบมากก็พยายามที่จะปล่อยด้วยความระมัดระวังหรือว่าระบายน้ำด้วยความระมัดระวังแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สินะถ้าเกิดว่า มีการจำกัดการระบายน้ำโดยเฉพาะเขื่อนหลักคือนึกถึงกรุงเทพต้องนึกถึงเจ้าพระยา
1: เพราะฉะนั้
0: นจุดต่างๆเขื่อนเจ้าพระยาถ้าเกิดว่าระดับการระบายเนี่ยมันน้อยน่าจะมีปัญหาน่าจะไม่ทันนะแล้วก็เป็นระดับที่อาจจะคือมันจะต้องมีน้ำที่รับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็น้ำที่ระบายออกก็เกรงว่าถ้าระบายต่ำเกินเนี่ยอาจจะเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำเจ้าพระยานะเพราะฉะนั้นมีท่านหนึ่งก็คือดร.สมเกียรติประจำวงอดีตเลขาธิการสทนช.นะก็มีการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ว่ามวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเดินทางมาถึงกรุงเทพปริมณฑลน่าจะเป็นช่วงวันที่3-4ตุลาคมระดับน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณคือจากระดับปัจจุบันประมาณ30เซนนะแล้วก็ให้จับจ้องเป็นพิเศษคือช่วงวันที่12-15ตุลาคมเพราะว่าน้ำในพื้นที่อาจจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้อีกนะขณะที่จุดเปราะบางสำคัญก็คือบริเวณคันกั้นน้ำแนวกำแพงริมแม่น้ำก็อาจจะคือถ้ารับระดับน้ำมันจะมีแรงดันด้วยใช่ไหมแรงดันน้ำเนี่ยถ้าไม่ไหวเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้แล้วก็อาจจะกระทบต่อชุมชนเพราะฉะนั้นก็มีการเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก็ส่งข้อมูลถึงกันและกันนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยก็ทราบมาว่ามีการผันน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากมีเขาเรียกว่าข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.นี่แหละนะคะที่แจ้งไปจนถึงท่านรัฐมนตรีเลยท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ท่านเป็นรองนายกนะท่านเป็นรองนายกแล้วก็ขอไปอันนี้ทรงศักดิ์ทองศรีท่านเป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยตำแหน่งด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีการปรับระดับเรื่องของการระบายน้ำโดยประเมินผลกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดทุกๆ6ชั่วโมงนะอันนี้ก็เห็นข่าวว่าก็คือในช่วงนี้ก็คือไม่เกิน 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เป็นลักษณะขั้นบันไดแล้วก็เรียกว่าตรวจสอบทุก6ชั่วโมงนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นทางด้านกรมชลประทานจึงมีการแจ้งการระบายน้ำเพิ่มในเขื่อนเจ้าพระยานะสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อครู่คุณจักรพันธ์เมื่อตอนเช้าเนี่ยยัง 2,300 ตอนนี้ 2,400 ใช่ไหม
1: 2,400 ใช่ครับเขาบอกเนี่ยบ่ายตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนี่ยจะเริ่มระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานี่ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อจะส่งผลอาจจะทำให้11จังหวัดในลุ่มแม่น้ำต่ำหรือว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำก็ต้องเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในเส้นทางของเขื่อนลงมาเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีพื้นที่ที่เฝ้าระวังหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่น่าจะหมดเลยมั้ยอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรน่าจะครบนะแล้วก็ที่อ่างทองก็ต้องระวังแถววิเศษชัยชาญป่าโมกแล้วก็อำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็ที่อำเภอชโยด้วยนะส่วนที่สิงห์บุรีก็จะต้องดูแล

0: ที่อินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองนี้เป็นพิเศษนะแล้วก็คอยติดตามเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำนะทั้งเรื่องของการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างเทศบาลนครรังสิตก็มีการเตือนเกี่ยวกับประเด็นการระบายน้ำเช่นเดียวกันเพราะว่าเราเป็นช่วงท้ายเขื่อนจะเข้ากทม.แล้วใช่ไหมก็ขอให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมต้องระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้าวของเห็นจากเพื่อนๆรอบที่แล้วเนาะรอบนี้ก็จะต้องดำเนินการอีกนะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กสัตว์เลี้ยงอาหารยูกยาที่สำคัญเนาะแล้วก็เรื่องของนอกจากเรื่องของเครื่องยังชีพเนี่ยยูกยานี่สำคัญที่สุดเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายท่านมากที่ประสบปัญหาคือเอายาไม่ได้อะน้ำโดนน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างเพราะยาเสียหายไปออกไปหาหมอช่วงนี้ก็ยากลำบากนะถ้าเกิดว่ามันจะน้ำท่วมเนาะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยยันเชื่อเลยว่าถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะจ่ายยาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะบางท่านเนี่ยก็เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดเบิกทีนี่เป็นเดือนไม่ได้อันนี้ก็
1: หลายเดือนเลยให้สองสามเดือนเลยผมไปมาล่าสุดนี่จะคุณหมอให้ไปเลยชุดเดียวเจอกันอีกทีอีกสามเดือนข้างหน้า
0: ทุกไตรมาสแต่มันก็คือถ้าเป็นยาที่ต้องรับประทานประจำนี่คุณหมอเขาจ่ายให้ได้เรียบร้อยใช่ไหม
1: ครับจ่ายครับใช่ครับใช
0: ่อันนี้ก็ช่วยได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอบ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ดีนะเทเลคอนเฟอเรนซ์ก็ได้ติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็ได้วิดีโอคอลก็ได้ถามกันได้ทางโทรศัพท์เลยที่สำคัญอย่าตัดไฟเท่านั้นแหละ ถ้าไม่มีไฟเนี่ยเป็นเรื่องเลยเหมือนพี่น้องชาวคลองจันกับร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหในช่วงที่ดิฉันไม่แน่ใจตอนนี้เขาต่อไฟหมดหรือยังนะ
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่กันยังยากลำบากนะครับเพราะว่าโอ้โหแล้วระดับน้ำลดลงเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับก็บางทีน้ำเนี่ยท่วมขังมา5วัน7วันเลยเริ่มมีกลิ่นส่งกลิ่นกันแล้ว
0: 5วันแล้วนะ
1: สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเหล่านั้นนะครับเพรา
0: ะ
1: ว่าน้ำมันนิ่งๆมันไม่ไหลไปไหนมันก็เริ่มเน่านะครับประกอบกับมีพวกกระยงขยะนี่ผสมไปด้วยก็ยิ่งลำบากใหญ่นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในกทม.ยังมีหลายจุดนะที่น้ำยังลงไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลองจันใช่ไหมที่ร่มเกล้าที่ลาดกระบังด้วยเนาะสายไหมด้วยนะสายไหมนี่เห็น
1: บ
0: ่อยๆ
1: เมื่อคืนก็เหมือนจะมีเหตุมีดราม่าเหมือนจะปะทะกันระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตสายไหมโดยเฉพาะชุมชนสายไหม43นะคร
0: ับ
1: ที
0: ่
1: บอกว่ามีเจ้าหน้าที่นี่เอารถบรรทุกหินคลุกแล้วก็รถแบ็คโฮนี่มาทำกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเลยทำให้ชาวบ้านเขาบอกว่าละแวกนั้นก็รวมตัวกันเลยเพื่อจะกดดันว่าต้องรื้อแนวกั้นไปเพราะว่า
0: เขากลัว
1: ต้องกลายเป็น
0: คันกั้นน้ำใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณจะทำคันกั้นน้ำ
1: ไม่ได้เขาก็บอกไม่พอใจนะครับก็พยายามกดดันแล้วก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปชี้แจงก่อนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมาทับคันกั้นน้ำอะไรหรือเปล่าเพราะทำให้ชาวบ้านนี่อาจจะไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วครับในที่สุดแล้วทางผู้อำนวยการเขตสายไหมก็สั่งให้มีการรื้อถอนออกไปแล้วนะครับตามครับก็เลยไม่ถูกกักเก็บไว้ในพื้นที่ชุมชนสายไหม43
0: ก็เห็นข่าวว่าในสภากทม.เนี่ยโอ้โหสก.สายไหมแบบดุถามดุเลยอ่ะเพราะว่าคือเจอหน้าพี่น้องทุกวันน่ะแล้วบ้านก็ได้รับผลกระทบกลายเป็นผู้ประสบภัยเขาขอเรือเขาบอกว่าขอเรือดันน้ำใช่ไหมเรือผลักน้ำอะไรต่าง
1: ๆผลักน้ำครับ
0: ก็
1: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับคุณชลพรก็เป็นเรื่องที
0: ่ขอรักกระบังที่ขอเรือดันน้ำ
1: พี่ไปกระทบบ้านท่านนายกคือคุณนวัดอิสระไกรศรีนี่เขาออกมาโพสต์ข้อความว่าเอ๊ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณอนุทินชาญวิกุลแต่เหตุไหนบ้านคุณอนุทินน้ำไม่ท่วมแต่บ้านเขาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแถวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเลยต้องประวัติของคุณนวัดนี่ทำไมน้ำท่วมนะครับก็ออกมาโพสต์ไม่พอใจบอกเอ๊ะเสียภาษีให้รัฐบาลสิ่งที่ได้รับสภาพบ้านเป็นแบบนี้เหรอน้ำท่วมล้อมรอบแต่ทำไมบ้านคุณอนุทินชาญวิกุลซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆทำไมไม่ท่วมเลยเพราะอะไร
0: อ๋อก่อนหน้านี้พี่ดิฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเข้าใจ

0: ว่าจะเป็นหมู่บ้านธนาซิตี้นะตรงบางนาบางพีคืออย่างนี้ที่นี่เนี่ยมันเป็นสนามกอล์ฟมันจะเป็นบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟแล้วก็มีหลายจุดคือไม่ใช่เป็นที่เดียวอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเฟสมั้งดิฉันไม่แน่ใจเขาเรียกเฟสหรือเปล่าคือมีบริเวณนี้บริเวณนั้นบริเวณโน้นบางจุดเนี่ยมันน้ำท่วมบางจุดมันน้ำไม่ท่วม
1: มันกว้างหมู่บ้านมันใหญ่มันกว้างมาก
0: ไม่รู้เกี่ยวไหมคือบางที่มันไม่ท่วมไง
1: มีส่วนครับ
0: ก็ไม่รู้แหละ
1: ก็เลยทำให้คุณณวัฒน์อิสระไกรศรีที่ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่ค่อยพอใจว่าเอ๊ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้ๆ
0: นึกว่าลำเอียง
1: แ
0: ล้วเปล่า
1: บ้านคุณอนุทินเหมือนลักษณะเป็นบ้านนายกหรือเปล่าน้ำเลยไม่ท่วมนี่บ้านประชาชนคนธรรมดาผู้เสียภาษีทำไมน้ำท่วมทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็ยังอาจจะอย่างที่คุณสิวาวันว่ามันอาจจะแบ่งเป็นเฟสต่างๆนะครับบางเฟสก็อาจจะปรับพื้นที่สูงแล้วก่อนหน้านี้บางเฟสก็อาจจะสร้างก่อน
0: มันมีสร้างเก่าสร้างใหม่
1: ได้ใช่ใช่ก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วย
0: ค่ะโอ้ยมีมานานแล้วมีเป็นหมู่บ้านที่มีตั้งมาอู้ไปนานตั้งแต่โอ้ยสมัยก่อนที่ดังๆมากๆเพราะว่าเป็นบ้านริมน้ำแถวบางนาเนี่ยก็อย่างเล็กไซส์เล็กไซส์วิลล่าโอ้สวยงามแล้วก็ธนาซิตี้แล้วก็มีอีกหลายหมู่บ้านนะก็ไม่ใช่ไม่ทราบว่าใช่เปล่านะแต่เข้าใจว่าถ้าดูจากที่เขาพูด
1: น่ะคุยกันใช่ใช่เพราะว่าอยู่ติดสนามกอล์ฟธนาซิตี
0: ้ก็อยู่ในสนามกอล์ฟแหละ
1: ในสนามกอล์ฟนี่แหละ
0: นะเพราะนั้นคือพอเป็นที่นิยมเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนบ้านที่มีบึงน้ำในหมู่บ้านไงจะดูแบบสวยงามแล้วก็หรูหราแล้วก็เป็นหมู่บ้านราคาสูงอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็บางบริษัทอาจจะมีพื้นที่เยอะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปอาจจะเป็นอย่างนั้นบางจุดก็เป็นจุดสร้างเก่าบางจุดก็เป็นกลุ่มใหม
1: ่
0: ดิฉันไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเนี่ยอยู่คนละซีกหรือเปล่าท่านอยู่คนละซีกมันเป็นไปได้
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นไปได้เป็นคนละซีก
0: แต่ไม่รู้ว่าเขาจ่ายแพงกันเขาก็ขอโวย
1: เขาถือว่าเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชื่อหมู่บ้านเดียวกันเข้าประตูเดียวกันทำไมอีกโซนหนึ่งน้ำแห้งอีกโซนหนึ่งน้ำท่วมอะไรเงี้ยบ้านแล้วก็อย่างที่คุณสุภพรเรียกว่าแบบราคาหมู่บ้านหลังนี้กันต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะราคาแพงมากทีเด
0: ีย
1: ว
0: แพงมากก็พื้นที่เยอะแล้วก็มันมีสนามกอล์ฟไงแล้วก็สะดวกออกมาแป๊บหนึ่งก็เป็นทางด่วนละนะ
1: ค่
0: ะก็แต่ก็ฟังนะว่าตกลงก็ลำเอียงรักท่านนายกหรือเปล่าวิดน้ำทางฝั่งบ้านท่านนายก
1: น้ำออกทางบ้านหรือเปล่า
0: แต่นี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของหมู่บ้านหรือเปล่าของนิติบุคคลคงไม่ใช่เป็นของทางราชการมาวิทย์เฉพาะฝั่งท่านนายกหรือเปล่าคงไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ก็คุณณวัฒน์ก็มีสิทธิ์จะสงสัย
1: มีสิทธิ์จะถามได้ตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามได้ว่าทำไมถึงไม่เท่าเทียม
0: กันบ้านเราถึงท่วมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดราม่าในช่วงมหากาพย์ทุกข์ภัยนี่แหละ
1: ตอนนี้ทำท่านนายกทำอะไรก็เหมือนจะมีดราม่าทุกครั้งทุกคืน
0: แน่นอนแจกตังค์ยังถูกด่าเลย
1: ใช่ก็ทำไมไม่เตรียมของมาให้พร้อมจะมาบอกว่าเตรียมของมาแค่นี้ไม่พอก็เลยเอาเงินแจกชาวบ้านไป
0: ตัวเองแจก
1: เตรียมเงินมาแค่นี้เท่านั้น
0: ถูกด่า
1: คนที่ได้ฟังจะลงมากันหมดแล้วแจกไม่มีเงินจะจ่ายก็เป็นดราม่าไว้แจกอย่างนี้ได้ยังไงไม่เหมาะสมเลยครับ
0: คือคนได้ไม่ว่าหรอกส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้จะว่าประมาณว่าหลอกให้อยากแล้วจากไปอะไรแบบเนี้ยนะก็คือบางพื้นที่เขาไม่ได้ไงแต่เขาเห็นข่าวท่านนายกตอนที่ดิฉันดูข่าวเนี่ยเอ๊ยยังสงสัยท่านนายกบอกว่าอย่าทำข่าวเดี๋ยวจะโดนด่าจริงอ่ะวันนี้ไทยช่วยไทย plus ต้องต่ออายุใช่ไหม
1: ไปแสดงตัวตนอย่างครับคุณสิวพรครับ
0: ยังลืมไปแล้ว
1: เริ่มวันนี้ผมก็เมื่อตอนเช้าจะรำเข้าไม่ได้เหมือนกันระบบมันล่มซะก่อน
0: ล่มเหรอฮะ
1: เลยต่อแบบไม่เป็นไรมีเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับแสดงตอนวันไหนก็ได้ให้รอให้มันระบบมันถ้ากลับมาเข้าที่เข้าตาแล้วค่อยไปลงทะเบียนแสดงตัวตนกันอีกทีแล้วก็จะได้รับ1,000 บาทใช้2เดือนคือเดือนนี้เดือนตุลาคมกับเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนก็คือแบ่งใช้เดือนละ500บาทครับ
0: โอ้นี่กดปุ๊บมันเข้าเลยนะเนี่ยเข้าแล้วดิฉันกดเดี๋ยวนี้
1: แสดงว่า
0: สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ใช้ได้วันนี้มูลค่าคงเหลือ200บาทสิทธิ์คงเหลือ 1,000 บาท1ตุลาถึง30พฤศจิกายนนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เมื่อวานต้องตะเวนซื้อขนมอ่ะเหลืออยู่70กว่าบาท
1: ใช้เดือนที่แล้วให้หมดใช่ไหม
0: เหลือ70กว่าบาทต้องพยายามใช้ไม่งั้นเดี๋ยวทางภาครัฐจะต่อว่าเอา
1: ตัดทิ้ง
0: อุตส่าห์ให้แล้วไม่ใช้ให้หมด
1: ไม่ใช
0: ้เดี๋ยวจะเสียใจ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดแสดงตัวตนก็เริ่มเข้าไปที่ระบบของแอปเป๋าตังค์นะครับเพื่อจะได้รับเงิน 1,000 บาทและคุณจะสามารถใช้ได้เลย
0: 1,200
1: บาทใช้ได้เลยเดือนละใช่ๆเดือนละ500บาทครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือใช้ได้เลยตั้งแต่วันนี้เหรอคะ1ตุลา
1: ใช่ครับใช่ๆวันนี้ก็ใช้ได้เลยใช่วันนี้ก็ใช้วันละ200บาทเหมือนเดิม60 40เหมือนเดิมรัฐบาลจ่ายให้เรา60เราก็จ่ายสะสมไปผสมไปอีก40บาทก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็สำคัญก็ขอให้เข้าไปทำตามขั้นตอนแสดงตัวตนกดรับให้เรียบร้อยก่อน
0: มันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาให้กดแล้วของคุณจักรพันธ์กดไหมคะ
1: ตอนเช้ายังเข้าไปไม่ได้เข้าค้างรออยู่หน้าจอก
0: ็
1: ยังไม่ทำเลยไว้เสร็จรายการถ้าคุณจักรพันธ์บอกเข้าได้แล้วเดี๋ยว
0: เสร็จแล้ว
1: รายการเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเลยที่จีวอลเล็ตนะครับก็เริ่มใช้สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับ
0: แจกช้าแต่เจ๋งกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดช้าแต่เรียบร้อยไปแล้ว
1: ดีใจด้วยครับดีใจด้วย
0: ได้ตังค์แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของ
1: เรื่องตังค์อีกนี่เรื่องเนี่ยประกันภัยพิบัติเนี่ยก็เริ่มมีผลเมื่อวานนี้เราก็คุยกันหลายเบรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินประกันภัยพิบัตินี่ก็มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้คือวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์นะครับก็บอกว่าระบบดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับการช่วยเหลือกรณีที่ผู้อยู่อาศัยหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนกรณีต่อไปก็จะได้รับขั้นตอนต่อไปก็ดูความเสียหายก็จะได้รับสินไหมชดเชยเนี่ยไม่เกินวงเงินหลังคาเรือนละ 100,000 บาทนะครับสำหรับกรณีนี้ก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนที่เมื่อวานนี้เราก็ถกเถียงกันสอบถามคุณรณรงค์กันว่าไอ้ตกลงไอ้คนที่เกิดน้ำท่วมก่อนนี่จะได้รับไหมหรืออะไรเงี้ยก
0: ็
1: ไม่ได้นะต้องไม่ได้
0: อ๋อเหรอ
1: ต้องได้เฉพาะต้องมีเกิดเหตุตั้งแต่วันนี้วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปและก็ต้องให้จังหวัดนั้นประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอทินบอกว่าเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยยึดวันเกิดเหตุเป็นหลักคือถ้าหากน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมก็ให้ไปรับเงินเยียวยา 9,000 บาทแทนนะครับถ้าหากน้ำท่วมใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็สามารถที่จะใช้ประกันภัยพิบัติตามเงื่อนไขแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องให้ทางจังหวัดนั้นๆพื้นที่นั้นประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วยนะครับซึ่งบ้านที่เขาบอกว่าบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเอกสารหลักฐานอะไรไปยื่นเลยเพราะเขาจะใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสตาตรวจสอบนะครับท่านก็สามารถจะได้รับเงิน 10,000 บาทในขั้นตอนแรกจะจ่ายให้ทันทีภายใน15วันเลยครับ
0: ค่ะก็อันนี้นี่ต้องติดตามนะคะต้องติดตามเพราะว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณสัก30ล้านหลังคาเรือนใช่ไหมทั้งน้ำท่วมวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเมื่อครู่มีเพื่อนสมาชิกนะคะทักมาบอกว่าเสียงเบามากเสียงทางวิทยุเบาเสียงโทรศัพท์เนี่ยเหรอคะก็เดี๋ยวเราเร่งอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะลองดูซิว่ามันอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่านะน้องกุ๊กดูให้พี่นิดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าระดับเสียงนี่มันพอดีป่ะบางทีนี่มันกระโดดไปกระโดดมานะเสียงจากโทรศัพท์เนี่ยมันเบามีเพื่อนสมาชิกบอกว่ากดจนเรียกว่าเต็มที่อ่ะไม่ได้ค่อยได้ยิน
1: ปุ่มเสียงวอลลุ่มนะ
0: ส่วนใหญ่บางทีจะเป็นอย่างเงี้ยต้องเตือนมาบ่อยๆเตือนปุ๊บเราก็แจ้งปั๊บนะคะคุณเล็กบอกว่า
1: เดี๋ยวจะเรียนเทคนิคเขาจะปรับแก้ให้นะครับ
0: ก็เพิ่มระดับเสียงนิดหนึ่งนะคะค่ะก็มีเพื่อนสมาชิกทักทายมาเยอะเลยบางท่านก็บอกขนาดน้ำนะมันยังแบ่งชนชั้นเลยสี่หนึ่งท่วมสี่หนึ่งท่วม
1: ก็ต้องเอาอย่างที่คุณชวพรได้เกริ่นให้ฟังนะครับว่าบางทีมันอยู่คนละโซนแม้จะเป็นหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยนะมันคนละโซนอาจจะสร้างไม่พร้อมกันคนละเฟสอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนก็อาจจะถามต่อแล้วทำไมฝั่งบ้านท่านนายกไม่ท่วมมาท่วมบ้านผมคือมันบังเอิญ
1: คนดังซะด้วยนะคุณนวัดนี่ก็เป็นคนดังพอสมควร
0: คือถ้าบ้านนี้บ้านฝั่งนี้ไม่ท่วมไปท่วมบ้านฝั่งท่านนายกคงไม่มีใครว่าบังเอิญบ้านฝั่งนู้นมันแห้ง
1: ค
0: ุณสุรเดชขนาดน้ำยังแบ่งชนชั้นเลยนับภาษาอะไรคุณฟังครับเสียงโทรศัพท์เนี่ยเบามากแทบไม่ได้ยินเนาะเร่งหมด IP แต่แม็ก
1: หมายถึงเสียงของผมที่โทรเข้าไปหรือไงฮะ
0: ไม่รู้เสียงคุณหรือเสียงดิฉันนะเพราะมันใช้โทรศัพท์ทั้งคู่ไม่รู้แต่ตอนเสียงต้นข่าวชั่วโมงข่าวต้นชั่วโมงอะไรแบบนี้มันน่าจะไม่มีปัญหาก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเราต้องแจ้งของเรามันอัตโนมือนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งกันเพราะเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งส่วนจะได้ครบไม่ครบเหมือนที่ท่านผู้ว่ากทมบอกบางอันได้ไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวฉันยังไม่รู้แต่ให้ที่รู้เนี่ยคือไอ้ภาพรวมเนี่ยมันได้ก่อน จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างดีๆที่จะช่วยเหลือคือรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดความคุ้มครองให้ประชาชนทั่วประเทศครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครอบคลุมภัย3ประเภทนะคะได้แก่น้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00:00 นวันที่1ตุลาคมคือตั้งแต่ 00:00 นของวันนี้เป็นต้นไปโดยทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ที่คุณจักรพันธ์เล่าไปนี่แหละให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของการช่วยเหลือสำหรับกรณีที่อยู่อาศัยหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะได้รับเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนพร้อมจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยที่อยู่อาศัยภายใต้ความคุ้มครองระบบจะจ่ายเงินผลประโยชน์2ล้านบาทต่อรายในส่วนของการเรียกร้องค่าชดเชยนั้นประชาชนสามารถแจ้งความเสียหายได้เมื่อมีการประกาศภัยโดยเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์ดิฉันชอบมากไอ้บัญชีเนี้ยชอบเรียกว่าพร้อมเพย์พร้อมจะจ่ายสำหรับเงินชดเชยนะขออภัยเมื่อครู่นี้พูดนอกเรื่องสำหรับเงินชดเชยซึ่งกำหนดให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันประชาชนสามารถแจ้งได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ก็เดี๋ยวกลับมาอ่านต่อนะฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกอนุทินลงนามถอนสัญชาติไทยเอริลบรัสทีนฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุนายเอริลบรัสทีนบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลใช้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ2508โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอริลบรัสทีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทนชแจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสะแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2-2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมนาแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ก ลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมศิลปากรเร่งป้องกันน้ำวัดสำคัญรอบเกาะเมืองหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวัดและโบราณสถานสำคัญหลายแห่งน้ำเริ่มเข้ายังพื้นที่ชั้นในโดยที่วัดเชิงท่าตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเริ่มมีน้ำจากคลองเมืองไหลเข้าสู่พื้นที่กรมศิลปากรจึงเร่งนำกระสอบทรายมาวางซ้อนเป็นแนวปิดกั้นช่องทางน้ำเพื่อชะลอและป้องกัน

0: น้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่โบราณสถานโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเพิ่มการระบายน้ำและระดับน้ำแม่น้ำรอบเกาะเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งต้องเฝ้าระวังจุดสำคัญ2จุดบริเวณด้านข้างแนวกำแพงโบราณสถานซึ่งเริ่มเห็นแนวน้ำและความชื้นจากน้ำภายนอกหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้น้ำซึมเข้าสู่พื้นที่โบราณสถานรวมถึงโบสถ์และสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระอธิการสาโมเจ้าอาวาสวัดเชิงท่ากล่าวว่าโดยปกติทุกปีจะมีน้ำเข้าพื้นที่แต่ปีนี้เพิ่มมาตรการป้องกันเนื่องจากบริเวณวัดและโบราณสถานอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจึงไม่ต้องการให้น้ำไหลเข้าพื้นที่และสร้างความเสียหายเพิ่มโดยได้ประสานความร่วมมือให้กรมศิลปากรเข้ามาวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำวัดเชิงท่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีข้อมูลว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยเสด็จมาประทับและยังมีพื้นที่โบราณสถานติดกับวัดทำให้ต้องเร่งป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองซึมเข้าพื้นที่ด้านในทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
3: ค่ะก็กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันอะเรื่องของประกันภัยพิบัติใช่ไหม
4: ประกันภัยพิบัติใช่ครับใช่ครับ
3: ไอตัวไทยนัดแคปเนี่ยมันมาจากคำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือระบบและช่องทางการเป็นตัวย่อนะเป็นตัวย่อคือภาษาไทยก็คือระบบและช่องทางการแจ้งเคลมชดเชยของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเมื่อประสบภัยธรรมชาติล่วงหน้าเริ่มมีความคุ้มครองแล้วนะคะโดยประชาชนไม่ต้องสมัครไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันโดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมดภัยสำคัญก็คืออุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราได้รายงานไปตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะ
4: ครับ
3: ในส่วนของข้อมูลที่อยากเข้าไปดูในเว็บไซต์เอาเป็นตัวย่อเขาก็แล้วกันนะคะเพราะว่าของจริงแล้วมันก็ยาวเหมือนกันนะ
4: ครับ
3: catastrophic catastrophe โอเค thainetcat.org net ก็คือมาจากย่อมา national แหละนะคะแล้วก็ในส่วนของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนั้นจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนะคะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถจะติดตามได้แล้วก็รัฐบาลเคาะงบ126ล้านรับมือน้ำท่วมภาคเหนือนะคะ
4: โดยเฉพาะไม่ได้ต่อทิ้งคนที่เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมทั้งหมด17จังหวัดด้วยกันนะครับก็บอกว่าโดยแบ่งงบประมาณเป็นเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ย96ล้านบาทแล้วก็เป็นงบฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยเฉพาะนี่อีก30ล้านบาทนะครับโดยบอกว่างบ96ล้านบาทนั้นจะใช้ดำเนินการใน17จังหวัดภาคเหนือนะครับ โดยเน้นการซ่อมแซมโครงสร้างและก็ระบบบริหารจัดการน้ำที่ได้รับความเสียหายทั้งฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำพื้นที่รับน้ำสถานีวัดน้ำและก็เครื่องสูบน้ำรวมถึงนะครับบอกว่าการขุดลอกคูคลองการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและก็จัดทำระบบแก้มลิงพร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนใน17จังหวัดด้วยกันนะครับส่วนงบประมาณอีก30ล้านบาทนะครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะจัดสรรเพื่อเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำนะครับโดยบอกว่าจะเน้นช่วยเหลือประชาชนโดยตรงทั้งซ่อมแซมตะลิงก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและก็ซ่อมแซมระบบประปาชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและก็เข้าถึงสาธารณูปโภคที่จำเป็นได้โดยเร็วที่สุดครับ
3: ค่ะดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
3: ยังวนอยู่ในเรื่องของน้ำ
5: เรื่องเดิมค่ะ
3: ช่วงนี้ยังไม่ได้เดินทางใช่ไหมคะ
5: ยังไม่เดินทางค่ะเพราะว่าก็เป็นช่วงปิดปีงบเปิดปีงบวันนี้เปิดปีงบ70เนาะนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมเองเนี่ยทางอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะทางมหาวิทยาลัยเนาะมศวส่วนอโศกเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกอย่างก็คือค่อนข้างจะปกติแล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่น่าจะดูแลก็คือเป็นเรื่องที่ทางฝั่งนครนายกก็คือองครักษ์นะคะก็พูดง่ายคือในมหาวิทยาลัยไม่ได้ท่วมหรอกคุณสุพรสัมพันธ์แต่ส่วนอื่นที่ด้านนอกนะคะรวมถึงจังหวัดนครนายกอำเภอต่างๆองครักษ์ตรงนั้นนะคะเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักเหมือนกันนะคะก็เลยทางมหาวิทยาลัยก็ตอนนี้ได้รับการประสานจากทางอำเภอจากทางจังหวัดก็เป็นศูนย์พักพิงนะคะในระดับที่ตอนนี้น่าจะเปิดรับอยู่ได้ที่ประมาณ300คนนะคะก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคุณสุพรสัมพันธ์นะคะ
3: ใช่ๆขณะนี้ก็ยังมีทยอยไปขอความช่วยเหลือหรอ
5: มีค่ะเพราะว่าเส้นตรงอำเภอองครักษ์
3: เนาะ
5: ใช่ๆขึ้นในมหาวิทยาลัยอ่ะเป็นเหมือนไข่แดงอยู่ตรงกลางค่ะคุณอ้อนะคะเป็นเกาะนะคะ
3: ก็
5: เลยม
3: ี
5: ส่วน
3: ข้างนอกท่วมข้างในไม่ท่วม
5: เกี่ยวข้องใช่ๆค่ะแล้วก็น่าจะเป็นคือเราก็เป็นเครือข่ายกันอยู่แล้วเนาะดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีเรื่องของการทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชนเยอะนะคะดังนั้นก็ได้รับการประสานจากทางอำเภอองครักษ์แล้วก็จังหวัดนครนายกมาก็เราก็มองว่าเราช่วยได้เท่าไหร่ก็เต็มที่นะคุณแต่ว่าเพราะว่าหลายบ้านนี่ก็เข้าใจเลยน
3: ะ
5: มันอยู่ไม่ได้จริงๆนะ
3: ม
5: ัน
3: อยู่ไม่ได้
5: ใช่ใช่ถูกต้องนะคะก็น่าจะพอที่จะช่วยเหลือในบางส่วนได้นะคะค่ะ
3: กลายเป็น
5: มีอย่างน้อยมีที่พักที่นอนที่อาศัยนะ
3: ดีที่เป็นมหาลัยมันมีพื้นที่เยอะหน่อยอย่างขององครักษ์นี่มันอยู่ตรงนั้นเขาเรียกเป็นช่วงคลองหกด้วยป่ะคะคือที่ฉันเคยไปสอนแถวนั้นอะแต่ไม่แน่ใจ
5: จะขยับขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นโซนที
3: ่เป็น
5: เข้าเขตนครนายกแล้วนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เส้นนั้นเองก็เดินคิดว่า
3: โรงเรียนในร้อย
5: ตอนนี้มันมีช่วงที่เขาเรียกว่ามีส่วนที่ท่วมมากนะคะแล้วก็บางหมู่บ้านเนี่ยสังเกตได้ว่ารอบนี้โซนที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยจะหนักหนาอยู่ถนนใหญ่ไม่เท่าไหร่นะคุณ
3: มันอย่างนี
5: ้
3: แถวนั้นเนี่ยคือพอจากถนนเนี่ยมันจะสูงๆใช่ไหมแล้วพอเป็นบ้านชาวบ้านเนี่ยมันจะคนละระดับนึกออกไหม
5: ใช่ใช่
3: บ้านชาวบ้านเนี่ยมันลึกลงไปเลยเป็นเหมือนเหวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมชาวบ้านเนี่ยก็จะโดนแบบเต็มที่เขากลัวถนนมันจะเหมือนกลายเป็นคันกั้นฝั่งหนึ่งนี่ไม่มีปัญหาอีกฝั่งหนึ่งนี่ท่วมเต็มนะฮะ
5: อืมใช่ค่ะ
3: จะเดือดร้อนลักษณะแบบเนี้ยทีนี้อย่างคลองจันทร์ไร่กระบังอะไรต่างๆนี่ระดับน้ำเขาว่าค่อยๆทยอยลดอย่างลาดกระบังนี่น่าจะหนักหนาอยู่เพราะว่าพื้นที่มันจะต่ำกว่านะแล้วก็มีปัญหาสะพานสูงอะไรต่างๆทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจคือที่ฉันอยากคุยเนี่ยสองเรื่องด้วยกันนะเรื่องกระเป๋าเดินทางของการบินไทยนะอันนั้นส่วนหนึ่งเรื่องการชดเชยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของประกาศที่เรียกว่าเป็นกฎหมายภัยพิบัติใหม่เนี่ยที่รัฐบาลออกมาแล้วก็บังเอิญเป็นช่วงที่รอยต่อกันยาตุลาพอดี นะบางท่านก็ถกเถียงกันตั้งแต่เมื่อวานว่าตกลง

0: ทำไมว่าไม่นับอันที่ประชาชนจะได้เยอะหน่อย
1: เกิดก่อนเกิดเหตุการณ์ก่อนวันที่1ตุลาพูดง่ายๆเพราะว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่เขาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปนะครับเพราะฉะนั้นเกิดก่อนเขาก็ไม่นับถ้าเกิดก่อนก็รับ 9,000 บาทไปถ้าเกิดหลังจากนี้ก็ต้องได้รับแสนอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างคุณรณรงค์นี่แซ่บสุดบอกน่าจะได้ทั้ง2ช่วงเพราะก็ไม่จำกัดครั้งนี่ถูกไหมถ้าต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนแล้วก็ยังสงสัย
1: นายกบอกว่าไม่มีการจ่ายซ้ำสองรอบจะดูบอกว่าจะดูวันเกิดเหตุว่าเกิดเหตุวันไหนถ้าเป็นเหตุใหม่ท่านบอกว่าต้องดูนะครับว่าประกันภัยพิบัติเนี่ยจะคุ้มครองเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินสองครั้งจากเหตุการณ์เดียวกันท่านว่าเมื่อเช้านี้ท่านให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมกับคณะกรรมการป้องกันภัยสารบรรเทาสารภัยครับเมื่อเช้านี้เอง
0: คุณมาดับฝันดิฉันแล้วถ้าจังหวัดไม่ประกาศภัยพิบัติก็มีเข้าเกณฑ์อีกนะ
1: ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ใช่
0: บ้านแล้วตะกี้เนี่ยคือไม่ท่วมเลยอ่ะพูดง่ายๆ
1: ไม่ได้สาธรสาธรไม่ท่วม
0: พระราม3นี่จะไม่ได
2: ้พระราม3ฝั่งทนเน
0: า
2: ะ
0: คือ
2: จริงอยากจะไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เลยคือเวลาเราซื้อประกันน่ะเราไม่อยากใช้นะคุณแต่ว่าฝันหลายบ้านก็ไม่อยากใช้น้องนะคะดังนั้นจุดนี้เนี่ยมันแหมแบบจะบอกว่าอุ๊ยอยากจะได้ยอดนั้นยอดนี้จริงๆลึกๆไม่มีใครอยากได้หรอก
0: ไม่อยากได้หรอก
2: เออใช่
1: ใช่
0: แต่บังเอิญมันมี2เหตุการณ์ที่
2: เรียกว่าเปรียบเทียบนะ
1: คะ
2: น
1: ้อย
2: อ
1: ด
2: ของคือเดี๋ยวนั้นคิดว่าของใหม่มันก็ต้องดีของเก่าเนาะเราถึงจะเรียกว่าพัฒนาถูกไหมคะยอดใหม่ของประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็จะสูงกว่าระบบเยียวยาเดิมแน่นอนอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าหลักการเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้จ่ายเป็นเงินก้อนใช่ไหมคุณสุภพรนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแบ่งจ่ายนะแล้วก็คือเงินก้อนยังไม่ได้แต่เบื้องต้นมาก่อนให้พอที่จะบรรเทาทุเลาความเสียหายได้นะคะเบื้องต้นบวกกับเดี๋ยวตามความเสียหายที่แท้จริงนะคะทีเนี้ยมันก็มีจุดตัดนะคะก็คือวันเนาะ1ตุลาคมนะคะ2569ถึง1ตุลาคม2570ใช่ไหมคะก็ต้องเรียนว่ากำหนดว่าบ้านที่เข้าเงื่อนไขนะคะจะได้รับเงิน 10,000 บาทเบื้องต้นต่อครั้งนะคะต่อหลังคาเรือนเนี่ยก่อนอันนี้ก็เป็นหลักการนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงสูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทใช่ไหมนะคะแล้วก็รวมแล้วก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะคือมันมีคล้ายๆกับว่าเป็นแบบเอาไปก่อน 10,000 อ่ะแล้วเดี๋ยวเอาความเสียหายที่แท้จริงมาดูนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยดิฉันไม่อยากจะพูดเลยนะหลายคลิปที่เห็นในก็เรียกในโซเชียลโอ้โหคุณสุภพรสุภพันธ์บ้านนี
0: ่
2: เรียกว่าระดับก็เรียกเหมือนคล้ายๆกับยังไงอ่ะมันแพงมากอ่ะบ้านราคาสูงนะคะก็เห็นใจมากๆนะคะแต่แน่นอนว่านี้มันก็เป็นเงื่อนไขตามกรมธรรม์นะคะส่วนอื่นๆมันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆด้วยเข้าใจว่าคล้ายๆกับกรณีคล้ายๆเวลาเราซื้อประกันนะคะก็ต้องดูเงื่อนไขตามกรมธรรม์เช่นเดียวกันอ๋อมันที่ดิฉันเห็นนะเร็วๆนะคะเรื่องของกรณีที่เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็มีกรณีเสียชีวิตจากวัตภัยวัตภัยแผ่นดินไหวต่างๆนี่ก็มีวงเงินเข้าใจว่า1ล้านบาทต่อคนนะ
0: 2ล้าน
2: 2ล้าน2ล้านใช่ค่ะ2ล้าน
1: คร
2: ับใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอันนี้ค่ะรัฐบาลเป็นผู้ชำระเบี้ยให้ถูกไหมนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้ประชาชนไปซื้อเองหรอกเนาะนะคะโดยอันนี้เป็นความตั้งใจที่ให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยราวสักประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะซึ่งถ้าเทียบเป็นงบประมาณเนี่ยใช้งบค่าเบี้ยอยู่ราวๆ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะคะก็ถ้าเทียบแบบเงินเยียวยาดั้งเดิมแบบเดิมนะแบบเดิมนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะรัฐเนี่ยจ่ายตามระเบียบช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแต่ระบบใหม่เป็นสิทธิจากกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะสมัยก่อนนี่พูดง่ายก็ต้องไปเข้าระบบนะเรื่องของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแต่ก็แน่นอนนะคะว่า
0: จะได้90บาท
2: เรื่องของการจ่ายซ้ำซ้อนนี่ตรงนี้น่าจะต้องดูคือจ่ายซ้ำซ้อนเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาต้องมีกระบวนการหรือมาตรการในการดูเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าการจ่ายซ้ำนี่พวกนี้มันเป็นเงินที่เกี่ยวกับเงินหลวงเนาะในเคสเดียวกันเนี่ยเราจ่ายซ้ำสองเรื่องเนี่ยมันไม่ได้นะคะแต่ไม่มีอะไรคุ้มนะคะอันนี้ดิฉันบอกไว้ก่อน
0: ไม่มี
2: เพราะว่า

0: ช่
1: ไม่เกิดขึ้นดีที่สุดนะคะแล
2: ้
1: วก็มันเป็นเรื่องของเขาเรียกสุขภาพด้วยอนามัยต่างๆนะคะบางคนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมนะคุณกว
0: ่
1: าน้ำลดล้างบ้านอีกถ
0: ู
1: กไหมคะอ๋ออีกหลายอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมันเหมือนเราซื้อประกันนะคุณเราซื้อประกันสุขภาพเราไม่ได้อยากใช้นะเพราะเราไม่อยากป่วยใช่ไหมคะ
0: เขาเรียกเฉลี่ยความเสียหายไง
1: เฉลี่ยความเสียหายแล้วก็เรื่องความเสี่ยงด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็แค่ว่าไม่ต้องมีภัยพิบัตินะแต่ว่าโรงพยาบาลก็เต็มแน่นทุกวันแล้วนะ
0: เนาะ
1: โอ้ค่ะ
2: แ
0: ต่อันนี้มันไม่ได้มีค่ารักษาพยาบาลนะมีแต่กรณีเสียชีวิตอย่างเดียวแต่ก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยก็เรียกว่า
2: ช่วยบรรเทา
0: บ้างแล้วก็การเบิกจ่ายน่าจะไวกว่าราชการทำเองใช่ไหมคะ
1: อืมค่ะ
2: ก็บอกต้องจ่ายภายใน15 วันหลังจากเกิดเหตุถ้าหากประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับและประชาชนก็สามารถที่จะยื่นเรื่องแล้วเขาจะใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสด้าเป็นการตรวจสอบนะว่าพ
1: ื้
2: นที่บ้านนี้น้ำท่วมจริงหรือเปล่าเพราะนั้นจะจ่ายภายใน15 วันอันแรกไปก่อนเลย10,000 บาทสำหรับบ้านที่ประสบภัยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ถือโอกาสส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าฉันเห็นแล้วก็ไม่รู้จะมันกล่าวอะไรออกมาไม่ได้เลยค่ะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งแรงกายแรงใจเนาะแล้วก็เวลาที่มันจะผ่านไปความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะคะคิดว่าตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ที่พอทำได้เนาะเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะแต่เท่าที่พอทำได้ก็ทำเถอะค่ะนะคะ
0: คือบางทีเนี่ยถึงแม้น้ำมันจะแห้งไปแล้วลดไปแล้วแต่มันยังทิ้งความเสียหายท
1: ั้
0: งเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ในใจคนด้วยนะดิฉันว่า
2: ใช่ครับ
0: บางท่านเนี่ยเจ็บป่วยหลังจากมีเหตุบางท่านเสียชีวิต
1: ไฟดูดอุบัติภัยต่างๆหลายเรื่อง
0: มันแย่ก็
1: ใช
0: ่ๆไม่อยากให้เกิดซ้ำแต่ดูทีท่าฝนนี้อาจจะมีมาเยี่ยมอีกเหมือนกัน
1: นั่นนะสิคะเวลาเราดูพยากรณ์อากาศเนาะ
2: บอกวันที่4ที่5แล้วจะมาอีกครั้งอีกรอบน
1: ึ
2: ง
1: ใช่
2: ทีนี้ผมถามดร.ปาภาพรอย่างนี
1: ้
2: อย่างในกรณีที่เราเป็นทำธุรกิจนะครับอย่างเนี้ยอย่างที่เขาออกมาบอกเลยเนี่ยสวนสยามต้องคนทุกคนต้องรู้จักเจอน้ำคูน
0: ้
2: ำท่วมพื้นที่เขา 100% เนี่ยเขาต้องปิดกิจการตั้งแต่วันนี้ไปเขาบอกว่าอย่างน้อยประมาณ6 เดือนนะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยมหาศาลมากเครื่องถงเครื่องจักรเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยร
0: ั
2: ฐบาลถ
0: ้
2: าจะมาจ่ายเขาแค่แสนหนึ่งเนี่ยมันไม่พอน็อตของเขาตัวหนึ่งก็ยังไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่าอย
0: ่
2: างเงี้ยเขาจะต้องดำเนินการอะไรยังไงในการที่จะเรียกร้องความเสียหายจากเรื่องที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอันนี้ได้บ้างครับ
1: คือประเด็นตรงนี้เราก็คือเรียกได้ว่าเราก็มีประสบการณ์อะเนาะนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้อยากจะประสบเพิ่มนะ
0: คะ
1: แต่เพียงแต่ว่ามันก็มีความมันก็แก้ไม่ตกเสียทีนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่พอละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ตัวอย่างกรณี100,000 บาทเนี่ยจริงๆประกันภัยพิบัติแห่งชาติรอบเนี้ยก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชดเชยความเสียหายของธุรกิจนะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะคะเพราะว
0: ่
1: ารัฐบาลก็มีการระบุไปแล้วว่ากรมธรรม์กลุ่มนี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นครัวเรือนมากกว่า
0: คนธรรมดาไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจนี่โอ้โหอย่างของสวนสยามเนี่ยเสียหายเป็น100 ล้านอะ
1: โอ้ถูกต้อง
0: ไม่นับเรื่องของสัตว์แล้วก็พื้นที่แล้วก็รายได้อะไรต่างๆแล้วต้องฟื้นฟู
1: เลยอ่ะ
0: มันจะฟื้นฟูได้เปล่ายังไม่ทราบเพราะว่าบางท่านอ่ะบอกว่าคือหลายๆสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งพาร์คอะไรแบบเนี้ยเวลาที่เกิดน้ำท่วมแบบเนี้ยถึงขั้นต้องแบบไม่อยากจะพ
1: ู
0: ดแบบขายกิจการเลย
1: ถูกต้องถูกต้องนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราพูดถึงในมุมของเอกชนเนาะสวนสนุกห้างร้านวันนั้นก็เห็นภาพที่เป็นคลิปอ่ะนะคะที่น้ำเข้าไปในห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะร้านค้าโรงแรมใช่โรงเรียนเอกชนโรงงานนะคะแล้วรอบนี้เป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็อย่างย่านรามคำแหงนี่ท่านเห็นแล้วถ้าจะมันสะเทือนใจอ่ะนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงเรื่องประกันทรัพย์สินไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดถึงประกันทรัพย์สินมันก็จะใช้จ่ายเพื่อ ความเสียหายต่อตัวอาคารเครื่องจักรสต๊อกทรัพย์สินต่างๆเนาะอันที่สองเองเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าธุรกิจมันปิดไปเลยนะถูกไหมคะเนี่ยการประกันธุรกิจแบบหยุดชะงักพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าบางเรื่องมันไม่หยุดด้วยไงเช่นรายได้กับรายจ่ายถูกไหมคะกำไรต่างๆที่ในช่วงที่จะปิดกิจการต่างๆพวกเนี้ยนะคะมันก็ต้องมีมาตรการในการรองรับเพราะว่าความสำคัญของเรื่องการทำประกันที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับธุรกิจเองเนี่ยนะคะมันก็จะมีกรมธรรม์ประเภทที่เรียกว่าเรื่องประกันธุรกิจหยุดชะงักหรือว่า BI นะคะก็จะ BI ตัวย่อคือ Business Interruption Insurance นั่นเองนะคะเข้าใจว่าบางบริษัทก็จะมีการทำไว้นะคะโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆบางทีธุรกิจเปิดไม่ได้เนี่ยไฟดับทางการสั่งปิดต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าหลังจากที่มีกรณีโควิดเราจะว่าเปลี่ยนไปเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจอินชูแรนซ์หรือว่าประกันภัยนะคะแล้วก็น้ำท่วมปี69เองเนี่ยดังเข้าใจว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการรวบรวมเรื่องของมาตรการใช่ไหมคะของธนาคารหลายแห่งสำหรับเรื่องของลูกหนี้นะคะที่เขาได้รับผลกระทบไว้เหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดเอาวิกฤตในอดีตเอามาวางเนี่ยปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นหนึ่งนะคะปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการพักชำระเงินต้นนะคะลดค่างวดพวกนี้นะคะหรือว่าไปเพิ่มสินเชื่อซ่อมแซมอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ยังมีพวกเงินดีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องถึงแม้มันจะไม่ใช่เงินเยียวยาน้ำท่วมโดยตรงอ่ะก็ทำให้ธุรกิจมันพอจะที่จะเดินต่อไปได้นะคะไปต่อได้คือธุรกิจก็เรื่องหนึ่งนะบางเจ้าอ่ะคุณสมพรแต่ว่าพูดถึงเรื่องกระเป๋าที่สนามบินใช่ไหมอันนี้มันก็โหหนักเลยนะคะประเด็นตรงนี้มันเกี่ยวข้องไปหมดเพราะว่าการทำธุรกิจไม่ได้มีแต่เรื่องของพูดง่ายคือสวนสยามเนี่ยเวลาเดี๋ยวยกตัวอย่างเนาะเวลาเราเห็นธุรกิจเขาเราก็มองว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีแค่เรื่องเครื่องเล่นหรือเรื่องสัตว์ต่างๆไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช
1: ่ถ้าลงลึกในรายละเอียดจริงๆอ่ะมันมีอีกเยอะมากเลยนะ
0: แล้วก็คนตกงาน
1: อย่าไปพูดถึงแสนนึงเลยคุณ
0: เขาบอกเขาเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะคุณกิตติ์ดู
2: ร้อยล้านเขาประเมิน
0: แล้วมันจะชดเชยกันยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าก
2: ิจการอย่างนั้นหกเดือน
0: แล้วพนักงานอ่ะพนักงานก็ต้องทำงานใช่ไหมรายได้มันหายไปแล้วมันเป็นช่วงไฮซีซันคือแล้วแบบดิฉันอยากจะช่วยเขาโฆษณามากเลยเพราะว่าทะเลเทียมกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่ทั้งย่อมยาวนะแล้วก็ดีเป็นที่รักของเด็กๆจนถึงแก่ๆคือทุกวัย
2: ผมก็ยังเคยไปมา 2-3 ครั้ง
0: ตั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยดิฉันไปมานับพันครั้งถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยความเสียหายในที่เรานึกได้ก็คือบ้านเรือนเสียหายใช่ไหมรถราที่จมน้ำไปนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างสายการบินนะอันนี้มันระดับอินเตอร์ระดับชาติความเสียหายมันยากที่จะกล่าวอันนี้ดร.กิฟต์ชำแหละมาให้ดูเป็นเรื่องได้ไหม
1: คือที่ว่ามันเสียหายอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้อยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของการคือเวลาเอกชนเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้าจะบอกว่ามันคงจะมี3เรื่องหลักๆอ่ะเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้นะแต่เข้าใจนะเรื่องเข้าใจมากเลยคือเรื่องเห็นบางภาพเนี่ยเรื่องสะเทือนใจอยู่แล้วนะคะเรื่องครัวเรือนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยสะเทือนใจอยู่แล้วพอมาภาคธุรกิจเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีแต่น้ำนะคะแล้วก็ที่เห็นอีกที่นึงที่นั้นก็มีความผูกพันก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ก็หนักใช่ค่ะแล้วมันย่านนั้นน่ะมันเป็นย่านที
0: ่มันท่วมง่ายอยู่แล้ว
1: ขนาดโอ้ใช่
0: แต่ว่าในรอบนี้คือแต่ละรอบใหญ่โอ้โหคือปกติเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นที่ที่เราแบบวิ่งเข้าไปพึ่งนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นน้ำท่วมต้องหนีอย่างรามคำแหงเนี่ยต้องหนีเพราะว่าโอ้น้ำท่วมสูงมาก
1: ใช่ค่ะแล้วพอเดินเห็นภาพแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างภาคเอกชนเนี่ยหนึ่งก็คงอ่ะถ้ารอความคุ้มครองของรัฐเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะมันก็มีอยู่เท่านั้นนะคะไม่ได้เยอะมากมายนะอันที่สองเนี่ยมันก็จะไปเป็นเรื่องที่มีการป้องกันไว้ล่วงหน้าเช่นการมีกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเงี้ยผู้ประกอบการจ่ายเบี้ยร่วมกับรัฐอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะมีพอได้นะคะแล้วก็เรื่องของธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไป ดูคล้ายๆกับเป็นประเด็นเรื่องของประกันที่ซื้อไว้นะคะโดยการครอบคลุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆแล้วก็การที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้นะคะอันนี้เป็น3ส่วนที่น่าจะน่าจะวางไว้เลยนะสำหรับประเทศเราอ่ะโอ้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามองว่าเออน้ำท่วมมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะเพราะว่าปีสมมตินะคะปี54ไม่เห็นท่วมเลยคือมันใช้กับปี69ไม่ได้ไงคุณสวัสดิ์สัมพันธ์นึกออกเนาะใช่ไหมคะหลายที่ที่ปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมหรือกลับกันสลับกันมันก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะมันก็ต้องมีแผนรองรับเรื่องการป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะคะประเด็นนี้มีความน่าสนใจยังพูดไปถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยแล้วกันไหนๆพูดแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องแยกเลยเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใช่ไหมคะเรื่องของครัวเรือนเรื่องของธุรกิจนี่เป็นอีกอันหนึ่งพอมีมหาวิทยาลัยของรัฐปั๊บมันก็จะไปใช้อีกกลไกหนึ่งในการฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นงบประมาณภาครัฐซึ่งเห็นไหมล่ะคะว่าทุกอย่างพอเราบอกว่างบประมาณภาครัฐมันก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดแหละนะคะตัวอย่างนะเช่นมหาวิทยาลัยมีงบประมาณของตัวเองหรือไหมเช่นงบประมาณจากเงินรายได้ต่างๆใช่ไหมคะประการต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสียหายแล้วงบอาจจะไม่พออันนี้อาจจะผ่านไปลักษณะของเงินก็เรียกงบกลางเนาะนะคะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็อื่นๆส่วนใหญ่หลายมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยแหละมักจะมีงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อที่จะดูแลบุคลากรหรือว่านิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะอย่างที่มองว่าก็มีเหมือนกันอย่างการกำแพงเนี้ยรอบเนี้ยต้องปิดทำการดังนั้นความเสียหายมันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารใช่ไหมอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะคะการคือมหาวิทยาลัยนี่จะมีเซอร์วิสที่แตกต่างจากที่อื่นนะการหยุดเรียนไม่ได้สอบก็กระทบแล้วถูกไหมคะมีอื่นๆอีกนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยพอมีคนมาก็ต้องมีร้านค้าใช่ไหมคะร้านค้าต่างๆก็หายไปอย่างเงี้ยเขาก็ขาดรายได้เช่นเดียวกันอันนี้ไม่นับบุคลากรที่จะต้องดูแลด้วยนะคะอันนี้ทำให้เห็นโมเดลต่างๆที่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดที่มันต่างกันนะการเยียวยาชดเชยต่างๆก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
0: มันไม่ควรจะใช้เกณฑ์แบบเดียวกัน
1: ใช่
0: แต่มัน
1: พยายามอธิบายตรงนี้แหละ
0: ยากจะกล่าว
1: ยากจะกล่าว
0: เพราะว่าหยุดทุกอย่างหยุดหมดแต่เงินเดือนยังต้องจ่ายนะสำหรับพนักงานทั้งหลายจะหยุดจ่ายก็ไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้ผมต้องถามรัตเตอร์ปาภาพรความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบินไทยเนี่ยสมมุติว่ารัตเตอร์ปาภาพรนี่แหละเตรียมที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปจะไปประชุมหรือว่าไปอะไรสำคัญสำคัญอย่างมากปรากฏว่าการบินไทยก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินในเที่ยวบินที่รัตเตอร์ปาภาพรจะไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถจะไปได้จะไปเปลี่ยนสายการบินก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะวันสองวันที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยสามารถจะเรียกร้องอะไรได้บ้างไหมครับ
1: โอ้โหเดือนที่เคยศึกษาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายครั้งก็แต่มันไม่ได้หนักขนาดนี้นะบางทีไฟดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ก็เรียกดูแลเรื่องของความเสี่ยงในระดับหนึ่งเพราะเราซื้อประกันทุกครั้งนะคะประกันการเดินทางอย่างเงี้ยแต่ประเด็นตรงเนี้ยมันหนักกว่าประกันการเดินทางแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเราแยกออกไปเลยนะไฟดีเลย์เนี่ยแยกออกไปเลยนะคะแต่กระเป๋าลากขาเนี่ยเป็นสิทธิ์คนละอย่างกันนะคะอย่างกรณีกระเป๋าคือเดือนนั้นจะไม่ห่วงเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไฟนะจากต่างประเทศกลับเข้ามาบ้านเรากระเป๋ามาช้าไม่เป็นไรนะคะไม่ซีเรียส
0: ยังไม่ซีเรียส
1: ใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นไฟขาออกอ
0: ่
1: ะแล้วเราไปที่หนึ่งเนี่ย
0: คนต่างชาติอ่ะ
1: ใช่นะคะแล้วบางประเทศก็หาซื้อเสื้อผ้ายากด้วยนะคะช่างสรรหาจะไปกระเป๋าเช็คอินเนี่ยมาช้านะคะก็จะเห็นว่าจริงๆทางสายการบินเองเนี่ยก็จะมีการระบุขออนุญาตระบุตัวอย่างเช่นการบินไทยอย่างเงี้ยมีการระบุนะคะว่าถ้าล่าช้าเกิน24ชั่วโมงเนี่ยและผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องซื้อของใช้พื้นฐานนะคะตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆนานานะคะตรงนี้เขาบอกว่ามันมีกำหนดเกณฑ์ไว้อยู่แล้วคือจ่ายจริงแต่ไม่เกินนะคะเบื้องต้นเนี่ย100ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อคน
0: ต่อครั้ง
1: ต่อคนต่อกระเป๋า1
0: ใบต่อเหตุการณ์
1: ใช่ถูกต้องแล้วก็มันก็มีเรื่องเที่ยวบินภายในประเทศด้วยนะที่ก็น่าจะลดลงมานะคะเข้าใจว่าไม่เกิน25ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะคะ แล้วก็ต้องมีหลักฐานด้วยนะนี่บอกทุกท่านไว้เลยนะคะอันนี้เคสปกติก็ใช้ได้นะคะ
0: แต่ขอหนึ่งนาทีนะ

0: อย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งไป
1: ได
0: ้สักครู
1: ่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: รอสายดร.กิฟต์นิดจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของกระเป๋าเดินทางแล้วมันยังมีดราม่าเยอะมากในช่วงนี
2: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นตอน
2: ท่
0: านน
2: ายก
0: ควักควักแบงค์
2: ยกเล
0: ือ
2: กเที่ยวยกเลือกเที่ยวบินเนี่ยสำคัญกว่าสมมติอย่างจับเราจะไปเตรียมมีประชุมหรือว่าไปทำธุรกิจสำคัญสำคัญแล้วเขา
0: เกิดความเสียหาย
2: ยกเลือกเที่ยวบินเราไม่สามารถที่จะบินไปในวันที่กำหนดกันเอาไว้อย่างเงี้ยจะยังไง
0: แปลกมาก
2: เพราะ
0: ช่วง
2: ยังไม่เห็นยังไม่เห็นทีของการบินไทยออกมาประกาศรับผิดชอบเลยเพียงแต่บอกว่าจะจัดกระเป๋าให้ภายใน7 วัน 3 วันอะไรเงี้ยจะได้กระเป๋าคืนทุกที่อันนี้ไม่ได้ห่วงหรอกเรื่องกระเป๋าผมห่วงว่าการเดินทางไปแล้วนัดหมายไว้แล้วจะต้องไปทำธุรกิจสำคัญสำคัญเนี่ยแล้วไม่ได้ไปไม่ได้เลยจะทำยังไงจะชดเชยให้กับผู้ที่เสียหายอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
0: ชดยากมากเพราะว่าแค่กระเป๋าก็หมื่นกว่าใบแล้วแล้วก็คนที่โดนยกเลิกการเดินทางนี่นับร้อยไฟล์นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็ยังมีประเด็นดราม่าเรื่องของคุณทีลมฟ้าอากาศที่ออกมาชี้แจงขอโทษเนาะดร.คิฟอ่ะเดี๋ยวฉันก็รวบซะเลยแม้กระทั่งท่านนายกควักแบงค์พันแจกยังถูกด่าเลยอะ
1: ตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างค่ะคือเกณฑ์เรื่องของยกเลิกไฟล์มีอยู่แล้วนะคุณสุพรสุพันธ์แล้วก็มันจะแบ่งเป็นคล้ายๆระหว่างประเทศกับภายในประเทศด้วยนะคะจุดสำคัญเลยว่าเวลาเราซื้อตั๋วเครื่องบินอะมันจะมี2 แบบหลักๆเนาะคือมันมีแบบรายละเอียดปลีกย่อยด้วยนะแต่ว่า2 แบบหลักๆก็คือว่าซื้อแล้วซื้อเลยคือพูดง่ายคือเปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยคือปกติราคามันจะถูกกว่าหน่อยหนึ่งนะคะอีกอันนึงก็คือสามารถที่จะ cancel ได้ก่อนวันนั้นวันนี้อะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะคือพูดง่ายว่าตั๋วแบบประเภทว่าเปิดไว้เพื่อให้เลื่อนได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ก็ได้ว่าถ้าเกิดสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเรามีข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนนะคะฉบับที
2: ่
1: เลขก็คือ101นะคะซึ่งมีผลตั้งแต่ปีพฤษภาคมปี68นะคะแล้วมีการคุ้มครองทั้งเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกจากประเทศไทยทั้งสายการบินไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยอันนี้กรณีที่เที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะถูกยกเลิกผู้โดยสารก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจำนวนนะคะเปลี่ยนไปเป็นเที่ยวบินอื่นเพื่อไปยังจุดหมายเดิมหรือว่าใกล้เคียงหรือว่ารับการขนส่งรูปแบบอื่นนะคะที่เหมาะสมนอกจากนี้เนี่ยถ้าการยกเลิกเนี่ยมันไปเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องไปชดเชยนะคะสายการบินก็ต้องจ่ายตามระยะทางนี่คือหลักการตามกบร.เนาะนะคะเข้าใจว่ามันมีระยะทางมันอยู่นะขออนุญาตนั้นจำรายละเอียดไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีระบุด้วยนะคะว่าเช่นไม่เกินกี่กิโลเมตรจ่ายเท่าไหร่หรือเกินกว่านั้นจ่ายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องจ่ายภายในเวลาเท่าไหร่ด้วยหรืออาจจะออฟเฟอร์เป็นวอลเชอร์เครดิตหรือไม่ต่างๆที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าเงินสดแทนได้ตามหลักเกณฑ์นะคะค่าชดเชยเนี่ยจะอยู่ที่2,000-4,500 บาทนะคะอาจจะไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าสายการบินแจ้งยกเลิกนะคะล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันหรือว่า แจ้งน้อยกว่า7วันต่าง

0: าเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เขาจะมีคล้ายๆเงื่อนไขกับเซอร์วิสในการที่จะทดแทนอีกแบบหนึ่งได้นะคะคุณสุพรจากพันเคยเห็นเนาะที่ว่าคล้ายๆกับจัดเที่ยวบินทดแทนแต่ว่าถึงเวลาเดิมอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของสายการบินแบบภายในเที่ยวบินภายในประเทศด้วยถ้ายกเลิกนะคะค่าชดเชยปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าต่อ1ท่านน่าจะได้ 1,500 บาทนะคะก็มีข้อชกเว้นเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ทีเนี้ยมันก็สุดสำคัญเนี่ยดังคิดว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ค่าชดเชย
1: เน
0: า
1: ะ
0: เขาก็อยากจะไปทำภารกิจของเขา
2: ใช่คร
0: ับ นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแต่นั้นเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคะอย่างคำว่า refund กับคำว่า compensate เนี่ยมันต่างกันเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันกับความ
0: รู้สึกตั๋วสมมติตั๋วเนี่ยมันราคา12,000เงี้ยแล้วก็สายการบินก็ยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะยกเลิกเที่ยวบินนั้นไปเนี่ยจริงๆผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับค่าตั๋วคืนเนี่ยคือ 12,000 บาทก็คือคืนเต็มจำนวนและถ้าเกิดมันไม่ได้เข้าข้อยกเว้นเขาก็มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยนะคะที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ในส่วนที่ยกเลิกเพราะว่าเหตุน้ำท่วมต่างๆเนี่ยประเด็นทางกฎหมายเนี่ยตอนนี้มันก็ต้องมาดูแล้วค่ะว่ามันเป็นเหตุภายนอกที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ต้องดูด้วยว่าเพราะฉะนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิทธิในการได้รับเงินคืนในการเปลี่ยนเที่ยวบินในการดูแลผู้โดยสารต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามสิทธิอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมาอ้างเรื่องว่ายกน้ำท่วมอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันยังไม่ได
1: ้
0: ว
1: ่
0: าต้องไปดูด้วยว่าเอาล่ะยกเลิกเนี่ยยกเลิกไปเขาก็ได้สิทธิ์อะไรบ้างก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะเว้นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเขาเรียกเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจจะก้าวล่วงได้ต่างๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็อันนี้เรียนพูดแบบเหมือนกับความเห็นตัวเองนิดเดียวละกันนะคะว่าถ้าเกิดมันจะเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันสายการบินอื่นมันต้องกระทบกระเทือนด้วยมันจะไม่ใช่เป็นแค่หนึ่งสายการบินเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: ก็ละเอียดเหมือนกันนะฮะในส่วนของ
0: ละเอียดเยอะมากเลยค่ะ
1: ก็คงจะน่วมเหมือนกันเรียกว่าอ่วมอรไทยทั้งชื่อเสียงที่ถูกด่าอะไรต่างๆด้วยนะอ่ะอีกนิดนึงท่านนายกแจกแบงค์พันทำไมเขาด่ากันจังดิฉันไม่แน่ใจเขาน่าจะชอบนะแต่คงจะเหมือนกับชำระหน้าแล้วก็อาจจะอย่างนั้นอยากช่วยอะไรก็ช่วย
2: คนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ก็บอกทำไมฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้ก็อาจจะคนที่ได้อาจจะมีความสุข
1: ได้รับเงินคือให้เงินแล้วถูกด่าอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะขอเรื่องคุณทีนิดนึงได้ไหม
0: ได
1: ้คุณทีลมฟ้าพยากรณ์คุณจักรพันธ์เชิญ
2: คุณชวาอะไรก็อะไรครับผมกำลังจะไปดูดร.สีตังอยู่เนี่ย
1: ได้
2: เดี๋ยวก็โดนทัวร์ลงเหมือนกันนะมีคนไปขุดคุยประวัติอะไรท่านหลายๆอย่างคือจริงๆแล้วท่านก็เคยทำงานด้านเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมาโดยตลอดหลายยุคหลายสมัยหลายรัฐบาลแต่คราวนี้คนเอาเธอไปแขวนเธอเลยต้องออกมาตอบโต้ในโลกโซเชียลเอาคุณชิวพอเอาเรื่องนั้นก่อนแล้วกันเรื่องทีลมฟ้าอากาศก่อน
1: ค่ะกรณีของคุณทีเนี่ยเราก็ได้คุยไปบ้างแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ที่ว่ามีประเด็นเรื่องที่ออกมาใช้คำที่หวือหวาสำหรับการรายงานอากาศก็ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเพราะว่าทำให้ในส่วนของหน่วยงานราชการเองเนี่ยได้รับผลกระทบคนก็ด่าประมาณว่าทำไมไม่ได้ปรับปรุงพัฒนาจนตอนหลังนี่ทางอุตุนี่เขามีการปรับปรุงนะฝนจะตกนะเก็บผ้าหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
0: โทนในการสื่อสาร
1: ก็เลยเปลี่ยนโทนแต่ทีนี้หลายๆคนก็ยังติดตามข้อมูลนี้อยู่คือคุณทีออกมาแถลงขอโทษแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการนำข้อมูลจากหลายๆเพจแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยมาเขาเรียกมาเขย่านะเหมือนเวลาที่เราทำข่าวเนี่ยแล้วก็เอามาเรียงใหม่แล้วก็กลายเป็นข้อมูลของทีลมฟ้าอากาศที่มีคนนิยมกันมากเลยนะคนติดตามเพจของคุณทีเนี่ย2 ล้านกว่าคนเลยนะทีนี้เธอก็เลยออกมาให้ข้อมูลว่าเธอได้ข้อมูลมาจากไหนบ้างก็มีหลายๆเพจเช่นของคุณจิโรจน์ครั้งไพบูลย์ของคุณของแบลไทยเพจร้านหัดใหญ่คุณหนุ่มเมืองจันทร์อามี

0: นี่ Victory Falls ตัวบายน่าจะเป็นคือหลายๆประเภทหลายๆท่านแล้วก็หลายๆองค์วงการเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้อ้างอิงถึงหรือ reference ถึงนะก็เอามาทำคอนเทนต์ทีนี้ปรากฏว่าพอมีชื่อเสียงเนี่ยคนก็เรียกว่ามีการท้วงติงอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ออกมาขอโทษย้อนกลับมาที่เรื่องของการนำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาคือไม่ได้เป็นคนลงหาข่าวเองนะก็ไม่ใช่เป็นระดับปฐมภูมินะก็คล้ายๆของทันข่าวทันกฎหมายเหมือนกันนะอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องที่คุณทีออกมาให้ข้อมูลประเด็นนี้นะจริงๆทำได้ไหมแล้วก็จริงๆในเรื่องของการทำงานแบบวิเคราะห์หลายๆท่านก็ไม่ได้ลงพื้นที่ทำข่าวเองนะ
1: ค่ะเดินคิดว่าประเด็นนี้ทำให้คนเนี่ยคือในข้อไม่ดีมันก็มีข้อดีนะแต่ว่าสังคมก็จะเข้าใจประเด็นแยกให้ออกระหว่างข้อมูลเนาะกับรูปแบบการนำเสนอละกันนะคะคือบางทีบางครั้งเนี่ยข้อจริงล้วนๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วคุณก็ฝนตกมากี่มิลลิเมตรอุณหภูมิเท่าไหร่ข้อมูลสาธารณะพวกนี้มันไม่ได้ติดเรื่องลิขสิทธิ์ถูกไหมคะอันนี้มันสามารถที่จะนำไปใช้ได้อยู่แล้วนะคะแต่มันมีบางอันเนี่ยมันก็คนอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าตัวอย่างนะถ้าเป็นข้อมูลนะคะเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปเนาะแต่บางคนเนี่ยแอดมินของเพจต่างๆหรือว่าท่านที่เป็นเขาเรียกกูรูเนาะเขาก็เอาเรื่องของข้อมูลเนี่ยไปจัดเรียบเรียงไปทำบทวิเคราะห์ไปทำการวิเคราะห์ส่วนตัวจากความรู้ความสามารถจากไอเดียของเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องแยกให้ออกว่ามันไม่ใช่ข้อมูลแล้วคุณมันคือการวิเคราะห์ถ
0: ู
1: กไหมนั่นแหละคืออย่างเวลาเราเอาข่าวมาเล่าอย่างเงี้ยเราก็เอาข่าวเนื้อข่าวมาแล้วเราก็ใช้องค์ความรู้ของเราที่เรามีอยู่นะคะในการมาปรับว่านี่มันมีกฎหมายว่าอะไรว่ากันตามไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้มันคนละเรื่องกันนะคะแล้วเราเนี่ยโดยหลักการเนี่ยนะแม้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนก็ยังต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลเลยนะคะอันนี้คือให้เป็นเครดิตนะคะแต่ว่าส่วนที่การไปดึงเอาการเรียบเรียงบทวิเคราะห์อินโฟกราฟิกภาพหรือคลิปของคนอื่นเนี่ยมาเป็นสาระสำคัญตรงนี้ค่ะมันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ได้แล้วจะบอกบางคนบอกว่าให้เครดิตแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องของการหากำไรด้วยนะคะคือถ้าเราให้เครดิตอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปขออนุญาตให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีแบบเพจที่มีคนตามเป็นล้านๆอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องเบเนฟิตที่ได้จากข้อมูลดังกล่าวด้วยนะคะแต่บางอันที่คือเราต้องแยกให้ออกด้วยว่าบางอันมันไม่ได้มีกำไรอะไรหรือมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออภัยไม่ใช่ไม่มีข้อมูลมีข้อมูลแต่ว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะแสวงหาผลกำไรอะไรอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่อันเนี้ยเพจด้วยความคนตามเยอะอะคุณนั่นอาจจะมีค่าสปอนเซอร์ต่างๆเนาะที่ตามมาด้วยนะคะดังนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญละกันนะคะความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวคล้ายๆกับเป็นไวรัลออกมาว่าเจ้าของเพจเนี่ยเป็นกูรูอะไรที่ไม่ใช่ใช่ไหมคะนะคะคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคล้ายๆท่านอดีต
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่สรุปไม่ใช่นะคะนั่นแหละก็เดินคิดว่ามันก็ต้องแยกนะคะว่าระหว่างการวิเคราะห์ส่วนบุคคลของเพจนั้นเองนะคะกับการที่เอาข้อมูลจากกรมอุตุแล้วก็มาวอร์นิ่งอย่างเงี้ยเดินคิดว่ามันต่างกันนะนะคะแต่ก็เข้าใจว่าก็พอเอามาคือจริงๆตอนนี้แอดมินเพจคงจะทราบแล้วล่ะว่าสิ่งที่ทำไปมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกต้องนะคะเขาก็ออกมาขอโทษเน
2: า
1: ะ
2: แต่
1: เรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องว่าสาธารณชนจะได้เข้าใจอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเรียกข้อมูลข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์แต่มันไม่เหมือนกัน
0: ค่ะแล้ว
2: แต่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นการไปล่วงล้ำเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยไปเอาข้อมูลจากเพจอื่นมาแล้วก็คุณก็มาวิเคราะห์เองจะเรียกเจตนาดีหรือไม่ดีก็สุดแท้แต่นะครับไปพอนะ
1: ค่ะ ค่ะค่ะคือนั้นคิดแบบนี้ว่าเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างที่บอกทุกครั้งนะฮะย้อนกลับไปจุดเดิมหลักการเวลาเป็นอาจารย์ก็จะอธิบายแบบนี้เนาะว่าหนึ่งคืองานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าถูกไหมคืออาจจะต้องแยกเป็นหลายๆเรื่องนะคะตัวอย่างเช่นสมมติเราข้อเท็จจริงนะพรุ่งนี้ฝนตกเท่านี้มิลลิเมตรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดยหลักการมันก็ไม่ได้ผูกขาดเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่ที่ใครนะคะแต่ถ้าเกิด
0: เขาเผยแพร่เป็นสาธารณะอยู่แล้ว
1: ใช่เอาถ้อยคำที่ท่านอื่นเขาเรียบเรียงเองบทวิเคราะห์ที่ท่านอื่นเขาเรียบเรียงไว้อย่างเงี้ยนะคะอินโฟกราฟิกต่างๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะแม้กระทั่งให้เครดิตก็ตามแต่ไม่ได้รับการอนุญาตโดยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยถ้าเป็นทางการอ่ะอันนี้ก็เสี่ยงต่อการละเมิดเหมือนกันนะคะอีกอันนึงแต่ว่าอันนี้น่าสนใจอ่านมาหลายแหล่งนะคะเขียนวิเคราะห์ใหม่ด้วยภาษาของตัวเองอันนี้ยังคิดว่าหลายๆเพจทำแบบนี้อยู่เพราะความเสี่ยงมันต่ำ
0: ค่ะ
1: นะคะอ้างแหล่งที่มาด้วยต่างๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้ค่ะยังคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคนจะไปเข้าใจว่าให้เครดิตเนี่ยเท่ากับได้รับอนุญาตแต่จริงๆไม่ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะคือไอ้เรื่องให้เครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่ต้องทำอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าในปริมาณหรือในสาระสำคัญที่มันเกินกว่าความจำเป็นหรือนอกเหนือจากข้อมูลต่างๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดไปแสวงหากำไรเส้นสปอนเซอร์ชิพต่างๆด้วยเนี่ยอันนี้มันต้องมีการอนุญาตนะคะจากคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนี่คือหลักการนะคะ เรื่องพอร์ชั่นเรื่องของเขาเรียกจำนวนสัดส่วนของเนื้อหาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะเช่นเราอาจจะโพสต์มาคำพูดอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปวิเคราะห์ต่ออันนี้ก็ต้องดูอีกว่าสัดส่วนของมันไม่ใช่หูเอามาลอก
0: ดุ้น
1: ดุ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
0: พูดนี่ภาษาชาวบ้านนี่มันจะชัด
1: ใช
0: ่คุณเล่นเอามาตัดแล้วแปะใช้เลย
2: เอามายำ
0: คุณไม่ย่อย
2: ยำนี่ถือว่าผิดไหมเอาของคนนั้นมันที่คนนี้มาหน่อยแล้วมาผสมกันแล้วก
0: ็แล้วได้ตัง
2: ของตัวเองใส่คอมเมนต์เข้าไปบรรทัดหนึ่งกลายเป็นของตัวเอง 100% หรือเปล่าดร.อย่างนี้ถือว่ามีความผิดนะ
1: ก็จะเอาผิดก็เป็นการขโมยลิขสิทธิ์เดินก็กลัวเสี่ยง
0: เป็นการยำแล้วเราได้ลิขสิทธิ์ไหม
1: คือต้องแบบนี้ค่ะยำแล้วเราได้ลิขสิทธิ์ไหมต้องดูก่อนว่าไอ้ส่วนที่เราทำเพิ่ม
0: มีสร้างสรรค์เพิ่มไหม
1: ไอ้การสร้างสรรค์เพิ่มต่างๆมันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรืออย่างไรไอ้อย่างเงี้ยเวลาเราทำไอ้อย่างดิฉันก็ได้เราทำวิจัยหนึ่งเล่มอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาจากแหล่งข้อมูลต้องมีวรรณกรรมมาเยอะแยะมากมายถูกไหม
0: คะ
1: อันเนี้ยเราก็ดึงมาแล้วก็อ้างอิงโดยหลักวิธีการที่เกี่ยวข้องกับตัวระเบียบวิธีวิจัยอ่ะเราทำไปเสร็จปั๊บงานอันมีลิขสิทธิ์ของเราก็คืองานไอหมดงานเรื่องของวิจัยของเราถูกไหมนี่คือหลักการมันเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเรายำรวมทุกอย่างแต่งานของเราไม่ได้ต้องใส่อะไรของเราเพิ่มไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่งานอันนี้ลิขสิทธิ์ถูกไหมครับ
0: มันไม่ใช่งานของเรา
1: ด้วย
0: มันจะไม่ใช่งานของเรา
2: ทับเข้าไปหน่อย
0: เชิญคุณจักรพันธ์5นาทีไม่งั้น
2: เดี๋ยว
0: จ
2: ะต้อง
0: ขอบคุณสปอนเซอร์
2: ครับเข้าใจแล้วครับพยายามของเข้ามาอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็อีกกรณีเรื่องเนี่ยที่ดร.สิตานะครับเธอออกมาโพสต์ตอบโต้โลกโซเชียลเลยว่าโอ้ยไปขุดคุ้ยประวัติของเธอว่าแหมรัฐบาลชุดนี้เขาไม่เรียกใช้เพราะว่าเคยไปด่าเขาก็เลยไม่เรียกใช้อย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้แล้วท่านออกมาตอบโต้เนี่ยฉันก็เป็นคนเก่งคนนึงนะทำงานกับรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยอย่างเงี้ย
1: รัฐบาล
2: นี่ไม่ใช้ท่านก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณอยากรู้อะไรคุณจักรพันธ์คุณถามเนี่ยหรือว่าแค่ลำพึงลำพัน
1: คือแต่จริง ในทางพระทางเจ้านะคุณจักรพันธ์เขาเรียกว่าขันติเนี่ยมันคือบารมีอย่างหนึ่งนะถูกไหมบางทีหลายๆเรื่องอ่ะเวลาอยู่ในหน้าสื่อแล้วอ่ะจะมีแต่คนชมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนเกิดด่าจนกระทั่งมันละเมิดสิทธิ์อย่างเงี้ยฉันก็สนับสนุนให้ทุกคนก
0: ็รักษาสิทธิ์ของตัวเอง
1: รักษาสิทธิ์ของตัวเองได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมคะถ้าอาจารย์เองก็ทำหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
0: ถ้าเรียนเรื่องนี้มาถ้าจบเรื่องนี้มา
1: เรื่องนี้มานะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปละค่ะทุกคนอยู่บนหน้าสื่อมันมีแต่ดอกไม้ไม่ได้มันก็มีก้อน
2: ต้องยอมรับใช่ไหมต้องยอมรับ
0: เป็นเพราะว่า
1: ดิฉัน
0: ปฏิกิริยาของเธอมีทั้งบวกและลบ
1: พอทำงานสื่อสารองค์กรนี่เข้าใจประเด็นนี้แบบเขาเรียกอย่างลึกซึ้งอ่ะคุณ
0: เดี๋ยวนึกว่า
1: ค
0: นจะรัก
1: แต่พันยิ่งจะเข้าใจเลยเพราะว่าทำงานสื่อมาตลอดใช่ไหมคะคือเดี๋ยวนั้นรู้สึกว่าบางทีอ่ะนะเราสงวน

0: คำพูดไว้เช่นเรารู้แหละเดี๋ยวมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเรื่องอื่นๆที่มันก็เคยผ่านมาแล้วผ่านไป
1: ถึงแม้มันจะเจ็บเจ็บคันคันเล็กๆเช่นวันนี
2: ้ได้ไหมเวลาป้าไปจอดไว้หน้าออฟฟิศก่อนเดี๋ยวให้กลับมานี่แล้วก็ให้ใครอ่ะ
1: อันนี้ใส่แทรกใส่แทรกขอตัด
2: แล้วก็บอกใครอ่ะ
1: ช่วยตัดเอาเฟดลงนะคะเป็นสายอื่นที่แทรกเข้ามาถ้าเสียงป้าเนี่ยเสียงป้าไม่ใช่ละต้องเสียงม้านะก็ไหนๆคุณจักรพันธ์ก็เพิ่มตรงนี้มานิดหนึ่งดิฉันขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.สีต่างพิไลล่าบางท่านบอกว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะแต่ดิฉันเข้าใจว่าเป็นรองศาสตราจารย์นะครับคือรู้แต่ว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิศวกรรมชลประทานแล้วก็การจัดการน้ำของประเทศด้วยนะคะจสิตางจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีอุทกวิทยาชลศาสตร์อะไรต่างๆ
3: ท่านมีความรู้
1: ท่านมีความรู้เพราะฉะนั้นการที่ท่านเคยเป็นที่ปรึกษาได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญให้กับทางฝ่ายการเมืองหลายๆครั้งก็ต้องถือว่าเป็นเรียกว่าถูกคนถูกงานนะส่วนในเรื่องของทางการเมืองจะถูกใจไม่ถูกใจอันนี้อีกเรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งที่ท่านแซวรัฐมนตรีคุณพลปีรอบนี้ก็โดนแซบพอสมควรนะด้วยความที่อาจจะบังเอิญเป็นคำที่มีการเผยแพร่สื่อไงก็เลยทำให้ท่านเห็นว่าเอ้ยมันเป็นความไม่รู้ที่แสดงออกมาแล้วมันไม่ถูกต้องนะคะ
3: ไม่ใช่เป็นเด็กที่เดินเล่นของเด็กอะไรเงี้ย
1: คำแรกแซบกว่านี
3: ้คำนี
1: ้วันนี้ขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะไทยรัฐ .co.th dailynews .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com posttoday .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ไทย post .net คมชลึก .net ไทย pbs.or.th islanews.org นะครับแล้วก็ NBT ดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลค่ะ
3: ผมจักรพันธ์กบุตรโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะครับเราสามคนลาไปก่อนพบกับทันข่าวทันจดหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงด้วยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชนสทนช.ย้ำเร่งผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ500-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมา ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัดชัดย้ำไม่เป็นความจริงข้อมูลเข้าใจผิดกล่าวหายกเลิกโครงการแก้มลิงขออย่าเอาคำว่าพระราชดำริมาโยงทำให้คนเข้าใจผิดแก้มลิงกทม.มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวกล่าวหาว่ากทม.ไม่ทำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริโดยยืนยันว่าเป็นข้อความเท็จอย่างสิ้นเชิงและรู้สึกเสียใจกับข้อกล่าวหาทางนี้กทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการน้ำมาใช้โดยตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9สืบสานมาจนถึงรัชกาลที่10ทั้งเรื่องการสร้างคันกั้นน้ำทางผ่านน้ำการขุดลอกคลองเขื่อนและโครงการแก้มลิงสำหรับประเด็นการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำแก้มลิงเป็นเรื่องของรายละเอียดทางเทคนิคและการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยโครงการแก้มลิงบึงคู่บอและบึงบางชันซึ่งเป็นข้อเสนอเดิมตั้งแต่ปี2556ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 11,000 ล้านบาทและเป็นค่าเวรคืนที่ดินเอกชนกว่า 5,000 ล้านบาทโดยทางกทม.จึงพิจารณาทางเลือกใหม่ด้วยการปรับปรุงแนวคลองเหนือและใต้ตั้งแต่คลอง6วาสายล่างถึงคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้ดีเช่นกันแต่ใช้เงินลงทุนเพียง6,500 ล้านบาทช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากกว่าครึ่งด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเสริมว่าทางสำนักงานระบายน้ำทบทวนโครงการตามความเสี่ยงจริงของกทม.ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณน้ำฝนโดยการใช้อุโมงค์ระบายน้ำร่วมกันกับการปรับปรุงระบบคลองให้มีประสิทธิภาพมากกว่าทางนี้กทม.ยังคงเดินหน้าขยายพื้นที่แก้มลิงต่อเนื่องโดยตั้งเป้าเพิ่มจาก36แห่งในปี2565เป็น45แห่งในอนาคตหรือเพิ่มขึ้นกว่า 25% ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำล่าสุดปัจจุบันระดับน้ำบริเวณคลองเคหะคลองจันลดลงอย่างต่อเนื่องตามระดับน้ำในคลองแสนแสบแต่ยังต้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประเวศบุรีรมย์ลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีโดยหลังจากถนนสายหลักแห้งแล้วจะเร่งระบายน้ำออกจากตรอกซอกซอยและหมู่บ้านจัดสรรรวมถึงเตรียมนำท่อซิ่งไปช่วยสูบระบายน้ำที่เคหะร่มเกล้าต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
7: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับเป็นยังไงครับน้องอุ้มเจอสถานการณ์น้ำไหม
6: ค่ะก็เจอค่ะแต่ว่าก็ยังรอดอยู่ค่ะ
7: ยังรอดอยู่นะเพราะนางเอาไม่ได้มาทำรายการตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนน้ำกำลังจะลงนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายที่ที่ยังอ่วมอุทัยไทยอยู่ผมฝากความเอาใจช่วยไปยังเขาเรียกว่ากลุ่มนักเขียนอาวุโสที่เป็นแฟนรายการเราเลยนะน้องอุ้มท่านเป็นแฟนรายการเราเลยแล้วก็ประสบไปอยู่สำนักพิมพ์บ้านหนังสือฮะอยู่แถวท่าสารกลางเมืองนนบุรีเนี่ยนนทบุรีเนี่ยนะโดยคุณขจรฤทธิ์รักษานักเขียนนะฮะแล้วก็คือลุงเขียดแล้วก็ป้าจิ๋วเก็บหนังสือมาเนี่ย3วันเต็มนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำลงแล้วแหละแต่ว่าดูเหมือนว่าน้ำกำลังมาจะขึ้นอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็ในกลุ่มนั้นนี่ก็จะมีลุงเต้ยนะฮะอาจารย์บุรพาอารัมพีลูกชายอาจารย์สง่าอารัมพีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแฟนรายการของเราด้วยฝากเอาใจช่วยด้วยเพราะว่า โอ้หนังสือกับน้ำอะเนาะมันไม่เหมือนเหล็กเหมือนปูนอะที่น้ำท่วมแล้วอาจจะล้างทำความสะอาดได้แต่หนังสือเนี่ยมันคือเซตซีโร่เลยนะแล้วก็เกิดความเสียหายแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะยังไงเนี่ยนะฮะแต่ว่าจำเป็นว่าจะต้องบิ๊กคลีนนิ่งก่อนรอบหนึ่งทั้งที่รู้นะว่าน้ำจะมาเพราะอะไรป่ะฮะกลิ่นมันไม่ไหวกลิ่นหนังสือกับน้ำแล้วมันเช่นหนังสือแบบกระดาษธรรมดานะมันคือพวกกาวกระดาษด้วยนะมันจะลึ่มเลยเนี่ยฮะก็โอ้ต้องเอาใจช่วยนะสำหรับคนที่คือรู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยวน้ำจะขึ้นอีกอะแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องทำความสะอาดก่อนเพราะกลิ่นเอ่ยคราบอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยนะฮะเยอะแล้วผมเชื่อว่ามีหลายรายเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะในเวลานี้นะครับคุณกุ้ม
6: ค่ะหลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะอย
7: ่
6: างล่าสุดรองโฆษกสทนชก็แจ้งว่ามวลน้ำบิงอันนี้ถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยานะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันละค่ะว่า2-3ตุลาคมเนี่ยมันจะสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได้หรือเปล่านะคะซึ่งในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะค่อนข้างที่จะต้องดูที่เขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะมันมีการบอกกล่าวกันที่ไม่ตรงกันจนทำให้ประชาชนค่อนข้างสับสน
7: คนละหนเลยนะเช้ากลางวันเย็นเรียกว่ากลับไปกลับมาและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยที่คนก็พูดถึงกันมากก็คือท่านสกสสเจ้าของพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งที่อ่างทองที่หนึ่งและที่อยุธยาคือติดกันนะฮะก็พูดถึงตัวเลขระดับเรียกว่า 2,500 ขึ้นไปจนถึง 2,800 และ 2,800 บวกด้วยเนี่ยนะคนก็เลยกลัวกันใหญ่เมื่อวานเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับ
6: เมื่อวานนะคะตอนเช้าเนี่ยคุณพัฒดารัตน์นะคะก็ออกมาบอกว่ากรมชลจะปรับการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้น 11:05 นก็บอกว่า ระดับอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
7: ถอยกลับไปอีก
6: แล้วมันก็มีความกังวลมีความวุ่นวายใจว่าตกลง 2,500 หรือ 2,200 เพราะว่าต่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยมันมีผลกับการย้ายของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
7: ใช่ครับ
6: คุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ออกมายืนยันว่าอ้าวตัวเลขที่กรมชลขอมาเนี่ย 2,500 แต่ไม่ได้อนุมัตินะอนุมัติอยู่ที่ 2,200 แล้วหลังจากนั้นก็มีหนังสือออกมาจนสุดท้ายมีความกังวลและมีความงุนงงในตอนบ่าย
7: เ
6: พราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเองออกมาเปิดเผยตัวเลขที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
7: เอ
6: าตกใจกันไปใหญ่เลย
7: ครับในขณะเดียวกันพูดเองเลยนะว่างั้นแล้วเขาอยู่ที่อยุธยารัฐมนตรีเออ
6: ค่ะในขณะเดียวกันคุณกรวีเองก็ออกมาโพสต์ข้อความว่
7: า
6: 3-5 ตุลาคมเตรียมรับมือวิกฤตเจ้าพยาคืออ่างทองแต่มันคือน้ำจากมวลเดียวกันคนเขาก็เลยมีความกังวลแต่สุดท้ายพอบอก 3-5 ตุลาเตรียมรับมือคำว่าวิกฤตเป็นคำใหญ
7: ่
6: อยู่ดีๆคุณกรวีก็ลบโพสต์คนที่อยู่ริมน้ำตกใจสิคะ
7: ตกใจสิครับ
6: เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาการสื่อสารที่แม่นยำซึ่งจนถึงตอนนี้การสื่อสารก็ยังคงไม่แม่นยำก่อนเข้ารายการอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังรายการโหนกระแส
7: เหมือนกัน
6: พี่หนุ่มกันชัยเขาก็สัมภาษณ์ผอ.สทนช.มันมีอยู่ประโยคนึงที
7: ่
6: อธิบายไปแล้วว่ามวลน้ำนะเดี๋ยวจะมาถึงพื้นที่ไม่มีคำพูดที่จะออกมาสักทีนึงว่าตกลงแล้วพื้นที่นั้นมันอะไรชุมชนอยู่นั่นแหละริมน้ำอยู่นั่นแหละเอาตกลงมันคือพื้นที่ไหนจนพี่หนุ่มกันชัยบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมถึงบอกว่าก็โซนนั้นแหละครับเสร็จหลังจากนั้นก็บอกว่าน้ำล้นพี่หนุ่มกันชัยถามว่าท่วมแน่ๆใช่ไหมครับล้นครับคือคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยบอกว่าอยุธยาเนี่ยท่วมแน่ใช่ไหมท่านผอ.บอกว่าสูงอีก50เซนติเมตรครับพี่หนุ่มบอกว่าท่านไม่กล้าพูดว่าท่วมใช่ไหมท่วมกับล้นก็เรื่องเดียวกันแหละครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังมันคือวิกฤตของการสื่อสารนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยประชาชนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ค่ะ
7: ใช่คร
6: ับ ผมยังคงพูดประโยคเดิมๆนะคะว่าเขาเข้าใจค่
7: ะ
6: ในเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าเกี่ยวกับเรื่องของฝนมันไม่สามารถที่จะห้ามได้แล้วในขณะเดียวกันก็พยายามจะทำความเข้าใจในเรื่องของการแบ่งทุกข์แบ่งโศกแบ่งกันไปเธอท่วมฉันก็ท่วมประมาณนี้นะไม่ใช่เธอแห้งแล้วฉันท่วมแต่เรื่องของการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเขาสามารถที่จะหนีน้ำได้ทันนะคะ
7: นี่แหละครับสำคัญเพราะประชาชนต้องการความจริงต้องการอะไรที่บอกคือถ้าบอกเขาไปชัดๆเลยว่ามันท่วมแน่มันท่วมขนาดนี้เนี่ยเขาจะได้ยกของหนีเพราะบางทีบอกว่ามันก็ท่วม บางทีเขาคิดว่าอายกขึ้นมาระดับเอวเลยแล้ววะเออมันอาจจะท่วมแค่ระดับขาผมไม่ได้บอกในระดับว่ามันท่วมมันสูงประมาณไหนอ้าวปรากฏว่าไม่พ้นอีกเนี่ยนะฮะเขาต้องยกหนี2ครั้ง3ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะมันต้องบอกเขาตรงๆสิครับว่าเอ้ยมันท่วมแน่ๆระวังนะประมาณนี้หรือสูงประมาณนี้ต้องให้เกินกันขึ้นไปหน่อยเขาจะได้เหนื่อยทีเดียวเออเพราะว่าเหนื่อยมันเหนื่อยแน่แต่ว่าบางทีก็กล้ำๆเกินๆน้ำล้นชาวบ้านก็ฟังดูสิน้ำล้นกับน้ำท่วมเนี่ยมันรู้สึกต่างเยอะนะถ้าบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเลยอ๋อแล้วตลิ่งแต่ถ้าบอกว่าน้ำท่วมเอาละแล้วชัดเจนเลยว่าน้ำท่วมชุมชนนี้ชุมชนนี้ถึงชุมชนนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันฟังรู้เรื่องแต่ว่าถ้าไปอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งแล้วก็พูดจาเหมือนกับกลัวว่าจะตัวเองจะเป็นผู้ร้ายเนี่ยผมว่าเลิกซะมาแบบวิธีการอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็กราบเรียนเพราะไม่อย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาอะไรได้ยากหรือไม่ได้เลยนะครับ
6: อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้ยังมีหลายพื้นที่นะคะที่เดือดร้อนแล้วก็บางทีเนี่ยสื่อก็ไปไม่ถึงนะคะเราเองก็ไม่ทราบจนบางคนเนี่ยเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมกันไปก็เหมือนกันนะคะหนึ่งพื้นที่ทุ่มขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวก็มีการไปตระเวนดูนะคะในหลายๆสำนักข่าวเลยล่ะแล้วก็ไปเจอกับชุมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นี้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งได้รับเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทีนี้รถยนต์ตอนนี้เข้าที่สังเกตดูนะคะอย่างเส้นทางของบ้านอุ้มนะคะก็ขึ้นทางด่วนจตุโชติตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีการลิงก์กันไปทั้งเรื่องของลำลูกกาหรือว่าคลอง6หรืออะไรต่างๆนานา
1: เริ
0: ่มมีรถจอดมากกว่าเมื่อวานค่ะ
1: บนทางด่วนเลยใช่ไหม
0: ใช่แปลว่าตอนนี้คนเริ่มกังวลแล้วขับรถมานี่ตกใจเลยนะคะเพราะว่าการเอารถไปจอดเนี่ยผู้ชมผู้ฟัง
1: มันก็เสียเลนไป
0: อย
1: ่
0: างน
1: ึ
0: งนะมันไม่ใช่เรื่องของการเสียเลนค่ะมันคือการไม่ทราบว่านี่คือรถที่จอดอยู
1: ่
0: มันไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาบอกเลยว่าให้ระวังว่าข้างหน้ามีรถจอดอยู
1: ่
0: มันเสี่ยงมากนะคะ
1: ขับ
0: มาอยู่ดีๆอยู่ๆก็มีรถจอดเนี่ยผู้ชมผู้ฟังลองคิดภาพเอาแค่ว่าเราวิ่งมาบนถนนแล้วข้างหน้าขับช้าแล้วเราขับเร็วมาเนี่ยยังอันตรายเลย
1: ใช่ตอนนี้จอดนิ่งเลย
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ในเรื่องของการพยายามหนีน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรัฐไม่ประกาศหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกาศให้ชัดเจนชาวบ้านเขาก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ละค่ะต้องเป็นการคาดเดากันหลายๆพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็ต้องถามกันเองแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าการสื่อสารกันเองของประชาชนเนี่ยเอาแค่กรุ๊ปไลน์ในหมู่บ้านมันปวดหัวมากเลยคือบอกเลยมันจะมีคนที่มันแพนิคแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างสถานการณ์มันแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะหมู่บ้านนู้นเป็นอย่างนี้หมดท
1: ั้
0: งที
1: ่จริงแล้ว
0: ข้อมูลที่มันถูกต้องอ่ะมันควรที่จะมาจากหน่วยงานของรัฐอะค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้เนี่ยพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะต้องแยกเป็นโซนๆ นะคะอย่างที่แฟลตคลองจันทน์ตอนนี้สภาพเริ่มดีขึ้นละถนนก็เริ่มแห้งแล้วน้ำท่วมที่เคหะคลองจันทน
1: ์
0: มันเริ่มลดค่ะเพราะว่าเขาใช้เครื่องสูบน้
1: ำ
0: แล้วมันเป็นเครื่องสูบน้ำที่หนุนมาจากเขาเรียกว่าตราอะไรนะตอนนั้นที่มันมาจากอยุธยาค่ะ
1: พวกเครื่องสูบซิ่งป่ะมันจะมีอยุธยาที่หนึ่งแล้วก็จะมีราชบุรีที่หนึ่งนะที่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบใหญ่ๆสำหรับการเขาเรียกว่าขนย้ายด้วยความเร่งด่วนได้แล้วก็ไปประจำที่ตอนที่ท่วมทางเหนือมาทิ้งแล้วแถวเชียงรายเนี่ยก็จะมีกลุ่มนี้แหละที่ไปช่วยสูบกันมานะฮะของเอกชนของชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
0: แต่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเคหะร่มเกล้านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มเน่าแล้วค่ะแล้วขยะมันก็เกลื่อนเลย
1: สำคัญเลย
0: ส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปหมดเลยคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นน้ำที่ก่อนหน้านี้เวลาที่มันท่วมที่ต่างจังหวัดเนาะไม่ว่าจะเป็นที่น่านที่จะเป็นเชียงรายหรือจะเป็นแม่สายหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำป่าแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะฟลอไปเรื่อย
1: ๆ
0: อ่ะก็ยังมีความคงค้างก็คือเรื่องของโคลนเรื่องของอะไรอย่างนั้นแต่คราวนี้พอมันเป็นในกรุงเทพมหานครมันไม่มีทางไปอะค่ะ
1: มัน
0: ก็มีขยะลอยแล้วคือประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ลอยอยู่หน้าบ้านมันลอยเข้าไปในบ้านด้วยตอนนี้นักข่าวที่เขาไปลงพื้นที่เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าน้ำมันเริ่มกลายเป็นสีดำแล้วแล้วม
1: ัน
0: ก็มีทั้งสัตว์ทั้งอะไรต่างๆนานาที่มันอยู่ในน้ำก็เริ่มตายแล้วก็ขึ้นอืด
1: ลอย
0: มันก็เหม็นคลุ้งแบบนั้นนะคะแล้วในซอยที่อยู่ลึกๆเข้าไปของเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันไม่มีอาหารเครื่องมือทำมาหากินอะไรก็หมดแล้วเนี่ยมีคนที่เขาเจอนักข่าวเนี่ยร้องไห้โฮเลยนะคะเขาบอกว่าให้มาช่วยเขาบ้างเถอะ
1: เขาอยู่ไกลมาก
0: เขาเดือดร้อนมากแล้วมันไม่ใช่แค่เดือดร้อนเรื่องของน้ำเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะคะนักข่าวมันมีขโมยเข้าไปขโมยของอีกค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็จังเลยนะจะบอกให้ทางนี้ก็คือท่ามกลางวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีคนพวกนี้อยู่เป็นประจำเหมือนกันวันก่อนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยแกขนน้ำไปเป็นหมื่นๆแพ็คนะวางไว้แล้วก็ปรากฏว่าแป๊บเดียวน้ำหมดแต่สำคัญคือมันไม่ได้หมดเพื่อที่จะหาให้คนที่เขาเดือดร้อนเอาไปดื่มนะฮะปรากฏว่าแกไปเดินตามหาดูปรากฏว่าไปโผล่ในร้านบางร้านแล้วก็ขายหน้าตาเฉยที่เป็นน้ำเมื่อกี้ไอ้พันอย่างเงี้ยโอ้โหขอเถอะครับในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงก็คือผู้ที่จะไปช่วยจะเอาเข้ากล่องหรือเอาอาหารไปให้ก็แล้วแต่ขอให้ไปแบบสุดสุดซอยจริงๆก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยถอยขึ้นมาเพราะตอนนี้ต้นซอยกลางซอยเนี่ยบางทีอาหารเหลือแล้วนะบางทีเหลือแล้วนะเพราะว่าบางทีกินกันเนี่ยแล้วก็อาจจะแค่ครึ่งนึงแล้วก็ทิ้งละไอ้เสียดายมันก็เสียดายแต่คนที่เขายังไม่ได้กินคือท้ายซอยจริงๆเลยเนี่ยไปให้สุดๆหน่อยนะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะครับ
0: จริงๆถ้านับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังคะนี่ครบ7วันแล้วนะคะที่น้ำท่วมกรุงเทพหลายๆพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาอยู่แบบนี้มา7วันแล้วนะคะอย่างที่ร่มเกล้าม ันคือปัญหาที่เจอพร้อมๆกันของคนในชุมชนที่อยู่กันเป็นหมื่นครัวเรือนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: มีคนพยายามที่จะช่วยเหลือกันเองดูแลกันเองแต่

0: สถานการณ์แบบนี้พอน้ำมันระบายไม่ได
1: ้
0: โรคภัยไข้เจ็บมันก็ถามหา
1: ใช
0: ่ในขณะเดียวกันยาเองก็ไม่พอเมื่อวานนี้ได้ดูคุณจ๋ายไททศมิตรนะคะก็เข้าไปอีกพื้นที่นึงเขาก็บอกเหมือนกันว่าเอามาเท่าไหร่มันก็ไม่พอสักทีแล้วคราวนี้แม้ว่าบางพื้นที่ตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายได้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เหลือเกินนะคะที่เขามองว่าเขาเองถูกลื
1: ม
0: อย่างแฟดคลองจันตอนนี้ค่อนข้างจะคลี่คลายได้แล้วเพราะว่าท่อซิ่งจากอยุธยาเนี่ยมาระดมสูบน้ำเอาลงคลองแสนแสบและเดี๋ยวก็ไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงจากนั้นก็ลงเจ้าพระยาใช่ไหมคะแต่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้กำลังเป็นดราม่าแล้วค่อนข้างน้อยอกน้อยใจก็คือเขตสายไหม
1: สายไหม
0: เพราะว่าเขารับน้ำจากปทุมธานีผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้วเดี๋ยวก็พุ่งออกไปทางลำลูกกาค่ะซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นก็จะเป็นสายไหมคลองสำวาปทุมธานีโซนบ้านอุ้มเองนะคะซึ่งตอนนี้ที่หนักมากๆก็คือคูคตปทุมธานีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้เมื่อวานนี้มีภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเอาเครื่องไปวัดนะแล้วก็เห็นสภาพของน้ำที่มันท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีรถที่ขับไปแล้วก็ต้องไปติดลมอยู่ตรงนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องช่วยกันตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญนะคะเพราะว่ามันคือพื้นที่รอยต่อกรุงเทพปทุมธานี
1: ใช
0: ่แล้วพอช่วงดึกเองเมื่อวานนี้เท่าที่อัปเดตสถานการณ์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแถวนั้นน้ำยังสูงเป็นทะเลเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงแล้วมันเป็นทางมาจากทัวร์เวย์อันนึงแล้วก็จากข้างล่างจากถนนวิภาวดีรังสิตก็เหมือนกันเนี่ยถ้าจะไปทางนครนายกเนี่ยมันก็จะต้องผ่านตรงแอ่งตรงนั้นนะฮะซึ่งโอ้โหนี่นะฮะก็คือตั้งแต่วันแรกๆแล้วฮะตั้งแต่วันแรกๆแล้วตรงนั้นน่ะที่เป็นแอ่งเหมือนเป็นแอ่งรับน้ำเลยท่วมทีไรถ้าเป็นโซนแถวๆจากดอนเมืองไปจนถึงรังสิตเนี่ยตรงนั้นน่ะจะต้องโดนแน่ตรงฟิวเจอร์พาร์คอ่ะเพราะว่าผมอยู่คลอง3เนี่ยก็จะทราบว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่วมมาตั้งแต่วันนั้นนะฮะจนวันนี้แล้วก็รถที่จอดอยู่ถนนโดยเฉพาะยิ่งขาเข้าเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยขาเข้าเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่มเป็น2เลนแล้วนะที่จอดจากเดิมที่มีสายเดียวเลนเดียวเลยยาวๆเลยเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยก็กลายเป็น2เลนแล้วนะฮะจากนู่นเลยนะฮะทางรีเวอร์ลงมาเนี่ยจนมาถึงตรงคลอง1เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งตรงแถวก็เรียกสะพานแดงเนี่ยนะฮะก็เจอภาวะอย่างนั้นแล้วก็รถก็ชักจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันสองวันนี้ก็มีทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องการที่จะปล่อยน้ำจากเจ้าพระยามีอีกเพราะคลองรังสิตประยุศักดิ์เนี่ยมันก็คือจะต้องผ่านเขาเรียกว่าประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะแล้วก็ถึงจะไปตรงที่นะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการสูบออกสูบเข้ากลุ่มวันก่อนท่านคำรณวิทย์ก็โวยมาทีนึงแล้วว่ามีเครื่องสูบหลายสูบแต่ปรากฏว่าเสียไปครึ่งนึงเนี่ยนะฮะก็คงซ่อมเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเออนะฮะมันหนักแรงทีเดียวนะฮะ
0: เมื่อคืนนี้สายใหม่เองก็เดือดนะคะในช่วงดึกเพราะว่าสำนักงานเขตสายไหมเอาหินเขาเรียกว่าเอารถหินคลุกกับรถแบ็คโฮเนี่ยมาทำเป็นคันกั้นน้ำก็เลยเกิดเป็นการพิพาทกันละค่ะคือปกติเนี่ยน้ำมันจะไหลจากคลองหกวาแล้วมันก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คราวนี้สสแจมซึ่งเป็นสสจากพรรคประชาชนเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเออเขาอยากทราบอะว่าเอาหินอันเนี้ยมาทำไมแล้วจะให้ชุมชนเป็นพื้นที่รับน้ำต่อไปใช่หรือไม
1: ่
0: ชาวบ้านเองก็ไม่พอใจนะคะก็รวมตัวกันว่าแบบมันเกิดขึ้นเหมือนรอบที่แล้วอีกแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยต้องให้มีการสื่อสารกันออกมาอย่างชัดเจนนะคะอย่าให้ชาวบ้านเขาต้องแก้ปัญหากันเองทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าบ่ายโมงเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วอันนี้เดี๋ยวอุ้มขออนุญาตเช็คอีกทีนึงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีนัดที่จะพูดคุยกันกับอดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และท่านก็เป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานด้วยคือท่านเนี่ยออกมาเตือนนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวเลขที่ท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านบอกว่าให้ยอมให้ปล่อยคือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเลขนั้นมันอาจจะเอาไม่อยู
1: ่
0: ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากนครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยนะท่านคาดการว่าถ้าเกิดถึง10ตุลาคมเนี่ยโอ้ท่านคาดไปที่ตัวเลขตั้ง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยอะค่ะ
1: คือ
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องจับตาช่วงจนถึงเดือนตุลาก
1: ลางเด
0: ือ
1: นต
0: ุ
1: ลา
0: คมเลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมรู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาดูเหมือนจะต้องเลือกว่าจะเก็บน้ำเอาไว้มากขึ้นหรือว่าจะปล่อยน้ำท้ายเขื่อนมากขึ้นคือถ้ามันปล่อยน้อยเกินไปน้ำด้านเหนือม
1: ัน
0: ก็จะสูงขึ้นชาวบ้านก็จะเดือดร้อนแล้วมันก็จะกดดันตัวเขื่อนเองด้วยในขณะเดียวกันถ้าเกิดปล่อยมากเกินไปพื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ข้างล่าง
0: ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเองก็เสี่ยง ที่จะท่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจุดเสี่ยงของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มวลน้ำเหนือเนี่ยมันจะสามารถที่จะระบายได้ในระยะที่มันปลอดภัยที่สุดหรือว่าเจ็บน้อยที่สุดเนี่ยเท่าไหร่กันแน่ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครที่ยังมีความกังวลกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องกังวลอยู่บ้างนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวแล้วรู้สึกเครียดเหลือเกินแม้มันปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล
1: ่มันเครียดมันเกร็ง
0: เลยนะตึงไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเอานั่งจ้องหน้าจอนาน
1: ๆ
0: หรือขับรถทางไกลก็ตามนะคะ
1: แม้แต่ขนของยกของหนีน้ำนะก็ปวดละนะ
0: ให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้นะคะ
1: ครับ
0: ด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะ
1: ครับ
0: กลิ่นก็หอมเป็นกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายทำให้หลับสบาย
1: ครับ
0: มั่นใจได้เลยนะคะเพราะมีมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะ
1: ครับ
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ราคาเพียง999บาทค่ะ
1: ครับ
0: รับขนาด12กรัม8ขวดแถมให้เลยค่ะขนาด3กรัมอีก6ขวด
1: โอ้โหเนี่ย
0: โทรมาได้เลยนะคะ021143990
1: ครับ
0: 021143990
1: ครับ
0: ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมผู้ฟังบ้านอยู่แถวไหนกันบ้างคะสามารถที่จะรายงานกันมาได้เลยนะคะ
1: มาเลยครับ
0: วันนี
1: ้ทุกคนสุขกัน
0: หลายๆพื้นที
1: ่
0: กำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องมวลน้ำเหนือ
1: ใช
0: ่ที่เจ้าพระยาแล้วในขณะเดียวกัน
1: ก็มาแน่แหละ
0: ก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าฝนมาเยอะขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มคุ้มครองแล้ว
1: 1ตุลาคมเนี่ยนะ
0: ค่ะแต่มันก็มีคำถามเกิดขึ้นละค่ะว่าเอ๊ะแล้วน้ำที่มันท่วมอยู่ตั้งแต่ก่อนวันที่1ตุลาคม
1: อ
0: ันนี้นับหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ในขณะเดียวกันสมมุติว่ามันมีน้ำที่ท่วมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วมันมีมวลน้ำก้อนใหม่มาแบบนี้จะนับเป็นก้อนเก่าหรือก้อนใหม่
1: จะขีดเส้นยังไงที่จะชดเชยภัยพิบัติจากประกันภัยว่างั้นได้นะ
0: คือเหตุมันเกิดก่อนที่จะเริ่มความคุ้มครอง
1: ใช
0: ่มันยังอยู่ในความช่วยเหลือเดิมของรัฐหรือมันอยู่ในระบบประกันภัยพิบัตินี้แล้ว
1: โอ้นี่สำคัญ
0: รายละเอียดที่ก่อนหน้านี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงก็คือครม.เห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนก็คุ้มครองครอบคลุมเลยนะคะทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหว
1: ทั้งหมดเลยว่างั้น
0: เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ค่ะ1ตุลาคม2569
1: ครับ
0: กรณีน้ำท่วมจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นก่อนนะ 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็จะจ่ายเพิ่มตามความเสียหายจริงรวมแล้วทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวจะจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็จะจ่ายเพิ่มตามจริงรวมแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าค่าการจ่ายค่าสินไหมเนี่ยเบื้องต้นนะเขาบอกว่าเขาจะจ่ายภายใน15วันและถ้ามีกรณีเสียชีวิตจากภัยที่คุ้มครองก็จะมีเงินผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนแต่นั่นล่ะค่ะอย่างที่ถามไปว่าไทม์ไลน์ของการเกิดเหต
1: ุตรงไหน
0: ตรงเนี้ยมันจะสามารถที่จะตัดได้ตรงไหนว่าอ้าวโอเคตรงนี้อยู่ในงบที่รัฐบาลต้องช่วยเหลือ หรือตรงนี้ต้องอยู่ในระบบประกันภัยพิบัติแล้ว
1: อ
0: ้าวเดี๋ยวรายละเอียดถ้ามันมีความคืบหน้าวันนี้ถ้ามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ใครที่อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
1: เดี๋ยวตามให้
0: จะถามให้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะรอฟังเลยค่ะอดีตอธิบดีกรมชลประทานและท่านก็เป็นอดีตเลขาธิการสทนช.ด้วยเดี๋ยวจะมาตอบถึงเรื่องของจุดเสี่ยงของเขื่อนเจ้าพระยามวลน้ำเหนือทั้งหลายว่าจะมากระทบกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ไหนบ้างแล้วการปล่อยน้ำณตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วยังมีความเสี่ยงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร021143990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร
5: ์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมผู้ฟังคะภาพรวมวันนี้หลายเขื่อนต้องเริ่มปล่อยน้ำเพิ่มแล้วนะคะเผื่อพื้นที่รับฝนรอบใหม
1: ่
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปล่อยน้ํา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช้าวันนี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มแบบขั้นบันไดซึ่งกรอบที่อนุมัติไว้คือไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีท่านนึงนะคะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและท่านเองก็ออกมาพูดถึงตัวเลขต่างๆเหล่านี
1: ้ครับ
0: ระยะที่ปล่อยรวมไปถึงขนาดที่ปล่อยมันแบบไหนที่มันจะเหมาะสมกับช่วงนี้แล้วก็มวลฝนที่มันมาแบบคาดเดาไม่ได้แบบนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานดร.สมเกียรติประจำวงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับท่านครับ
1: ครับผม
7: สวัสดีครับสองท่านครับผู้ฟังครับ
0: ค่ะตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดค่ะดร.สมเกียรติคะเป็นตัวเลขที่ตรงกันหรือเปล่าของท่านตอนนี้อยู่ในมือเนี่ยมวลน้ำที่ปล่อยออกมามันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
7: บ่ายโมงก็2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: แล้วครับ2,400แล้วนะฮะ
7: ครับใช่ครับ
0: สถานการณ์ตอนนี้ถ้าในมุมมองของอาจารย์มองว่ายังไงคะ
7: เบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลเราจะเห็นว่าที่ปิงรถบัสน้ำส่วนใหญ่มาจากปิงนะครับ
1: ต้นทาง
7: ไม่น่าพลาดน้ำก็ทรงตัวซึ่งไม่เยอะมากนักนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่มาสู่ค่ายจีนประวัติที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับเห็นว่าสูงสุดเนี่ยเมื่อก่อนวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการคาดการเอาไว้ว่าประมาณ 3,000
1: ตอนนี้เท่าไหร
7: ่ตอนนี้2,600ซึ่งมันก็ลดลงมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลดีนะทำให้สิ่งที่คาดการว่าน้ำจะมาถึงที่เกิดเจ้าพยาจะปล่อยเนี่ยมันคงไม่ใช่2,700ละมันอาจจะตัวเลขอาจจะดีลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่า2,500นี่ไม่น่าหนี
1: ตอนนี้2,400แล้วเนี่ยนะฮะ
7: 2,400ฮะใช่ครับ2,500นี่ไม่น่าหนีสาเหตุที่ไม่น่าหนีเพราะว่าจากนครสวรรค์ถึงที่เขื่อนเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสักวันครึ่ง
1: นะ
7: วันครึ่งเพราะฉะนั้นน้ำที่ก้อนแรกๆที่ปล่อยขยับจาก2,200 2,300 2,400นะครับกว่าจะมาเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือว่าน้ำก้อนแรกมันมาถึงแล้วระดับน้ำที่หน้าเขื่อนตัวนี้นะครับ ที่เกิดเจ้าพระยาเนี่ยมันเกือบจะสูงสุดแล้วประมาณ 17.79 หรือ 17.8
1: เมตร
7: เมตรนะฮะซึ่งถ้าสูงแบบนี้ขึ้นมาปั๊บมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อนและพื้นที
1: ่
7: ของพี่น้องที่อยู่ตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา
1: ครับ
7: นะครับและที่สำคัญอันนึงนะครับจะเห็นว่าแม่น้ำแก่กังก็จะไหลลงมาที่
1: จากอุทัย
7: ป่าจากอุทัยมันก็จะไหลลงยากไหลลงยากนะมันจะชนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าน้ำที่จะมาปล่อยท้ายเกิดเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องมาจะเรียกโจทย์ของเราก็คือมีอยู่3ทางเลือกทางเลือกแรกก็จะมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเร็วหน่อยมันจะวิ่งจู้เลยนะครับประมาณสัก2 วันกว่า3 วันจะถึงเนี่ยจะถึงกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการในที่สุดนะครับแต่ตัวเลขนึงก็คือฝั่งตะวันตกไปทางสุพรรณนะครับซึ่ง2ส่วนตกออกเนี่ยประมาณสัก500นะครับตอนนี้กรมชลประทานเขาพยายามยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามจังหวะว่าไปแต่เห็นว่าเท่าที่เก่งขึ้นมา จะเห็นว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที
6: ่
7: ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
6: ที่ไปสุพรรณ
7: เป็นปริพันธ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำบางพื้นที่นะครับยังไม่ได้เข้าทุ่งเท่าไหร่นะประมาณ 30% เองเราก็เลยมันก็เลยเอ๊ะทำไมน้ำไม่เข้าทุ่งสักทีนะครับ
6: ไปติดจุดไหน
7: นี่ก็มันก็มันก็เขาปล่อยเข้าไปปากทางปากแม่น้ำเข้าไปนะ
6: มันปล่อยไปทางสิงห์บุรีป่ะครับ
7: ถ้ามันปล่อยไปทางน้ำแม่น้ำท่าจีนนะไปทางนะเอาไปทางปากกามท่าหูทองไปทางนู้นนะครับ
6: ท่าหูทอง
7: ปรากฏว่าไปแล้วไปเยอะจริงแต่ว่ามันไม่สามารถระบายเข้าสู่ทุ่งรับน้ำได
6: ้ครับ
7: หลักเกณฑ์นะครับจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ก็มีกำหนดไว้ว่าหลัง15กันยาเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวให้จะต้องเริ่ม
6: เกี่ยวข้าว
7: เกี่ยวข้าว
6: หนีน้ำ
7: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนทิ้งช่วง
6: นะ
7: มันก็เลยการปลูก
6: ช้าลงไป
7: มันบางแห่งอาจจะถึงตุลานะฮะ
6: โอ้โห
7: มันก็เลยแผนที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันก็เลยบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะฮะมันก็ต้องไปตามสภาพเพราะมันก็เลยระบายไม่เต็มที่นะครับทีนี้มาดูฝั่งตะวันออกบ้างฝั่งตะวันออกเนี่ยมาทางเนี่ยมาทางไอ้หนองจอกมีนบุรีพวกเนี้ย
6: มา
7: แถวเสาเนี่ยไอ้เนี่ยไปกันใหญ่เพราะว่าฝนตรงนี้เยอะหน่อย
6: ครับ
7: นะครับมันก็จะระบายตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณอีกประมาณ 3-4 วันมาถึงเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าทางกรุงเทพเองเอาน้ำออกไม่ทันก็จะหนักหนาสาหัสอีกนะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ทางรอดนะครับนี้คือมาทางเจ้าพระยาดีที่สุด
6: ตรงกลางเลยว่างั้นเลยนะ
7: ตรงกลาง
6: ผ่ากลางมา
7: ต้องผ่ากลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าหรืออะไรนั่นเขาตามเนี่ยมันคงจะขยับไป 2,500 นะครับ2,500นี่อาจจะ 2,600 หรือไม่เกินนี้แหละครับป
6: ันน้องๆที่ว่านี่ก็คือน้องๆนนทบุรีไปจนถึงกรุงเทพถูกไหมติดกัน
7: ใช่ครับปฐุมธานีมาด้วย
6: ปฐุมด้วย
7: ปฐุมด้วยครับแต่ว่ามันจะอยู่ในลำคลองนะในลำแม่น้ำ
6: ในลำแม่น้ำ
7: มันไม่เหมือนตอนนี้ที่มันไปลงทุ่งหมดแล้วฝนตกทุ่งหมดแล้วมันก็ไปได้อันนี้เป็นประเด็นอันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในลำแม่น้ำขึ้นมาปั๊บมันก็ดีท
6: ุ
7: กคนมีคันเคลื่อนหมดแล
6: ้
7: วแต่ที่ห่วงข้อสังเกตคือว่า
6: ค
7: ันที่ว่าเนี่ยเอาอยู่เปล่าคันจะขาดเปล่าแตกเปล่าอันนี้สำคัญเพราะทุกฝ่ายจะต้องเร่งที่จะดูตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่าให้มีรอยรั่วหรืออะไรก็ตามมันจะแตกโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ถามยาเด็ดขาดก็ต้องดูตรงนี้ขึ้นมานะครับ
0: ค่ะ
7: เพราะฉะน
0: ั้
7: นครับเชิญครับ
0: ขออนุญาตให้อาจารย์อธิบายเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจได้เลยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้คนทั้งอยู่ที่ฝั่งริมเจ้าพยาแล้วก็รวมไปถึงคนคลองสังวาตอนนี้เริ่มสับสนแล้วว่าตกลงฉันจะต้องไปจับที่ตัวเลขอะไรเพื่อที่ฉันจะได้รู้ว่าตอนนี้ย้ายรถตอนนี้ยกของมุ้งอย่างเงี้ยค่ะ
7: ถ้าเป็นสถานการณ์ตามแผนที่เขาพูดไว้นะฮ
0: ะ
7: ผมเข้าใจว่าในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่น่าที่จะกังวลมากมายนักมันไม่ท่วมเท่าไหร่มันไม่มากกว่านี้ละแต่ที่สำคัญคือสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ติดเนี่ย
6: เอาติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยว่างั้น
7: ติดแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระวังหน่อยนะครับเพราะเกิดว่าว
0: ั
7: ว
0: มันแตกอยุธยาเหรอคะตรงไหนฮะ
7: ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
6: ต้อง
7: ไล่มาเลยครับตั้งแต่อ่างทอง
0: สิงห์บุรี
7: อ
0: ่าง
7: ทอง
0: สิงห์บ
7: ุ
0: ร
7: ีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองป
0: ทุมธาน
7: ีอยุธยาก่อน
0: ค่ะ
7: อยุธยาเนี่ยหนักหน่อยตรงที่ว่ามันมีแม่น้ำป่าสักมาด้วยป่าสักนี่น้ำเยอะอยู่แล้วต้องระบายอยู่แล้วนะครับ
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นมันก็จะมันเยอะหน่อยที่อยุธยาแล้วก็จะลงมาถึงปทุมธานีนะครับแล้วก็มาที
6: ่น
7: นทบุรีกร
6: ุ
7: งเทพแล้วก็สุพรรณประกาศ
6: เส้นนี้เลย
0: ตัวเลขอะไรที่เขาต้องกังวลคะถ้าเกิดมีการประกาศออกมาเนี่ยค่ะเขาต้อง
7: เขากลัวว่าหนึ่งก็คือว่าเราระบายน้ำมาแล้วปั๊บกลัวมันจะอะไรพังหรือว่าสองคือว่ากลัวว่าน้ำเนี่ยจะไหลสู่กับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าตอนนี้ณขณะนี้นะครับสองฝั่งเนี่ยมีคันเขินค่อนข้างดีอยู่แล้วนะ
6: คันกันน้ำ
7: คันกันน้ำดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องรักษาคันให้ดีแล้วกันนะจะกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับแค่นั้นเอง
0: อ๋อเวลาที่รับปภ.เขาเซลบอร์ดแคสต์มาว่าน้ำกำลังจะล้นคันกั้นน้ำแบบนี้คือเริ่มต้องมูฟแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับคือดูแล้วกันนะครับว่าคันกั้นน้ำตรงนี้เหลือกี่เซน
0: ค่ะ
7: ถ้าเหลือประมาณสัก50เซนเนี่ยไม่อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องมีเซฟตี้ไว้ก่อน
6: แล้วตรงนี้เนี่ยมีใครที่จะเขาเรียกว่าไปรายงานให้กับพี่น้องชาวบ้านตรงริมพื้นที่ไหมว่าไอ้ตอนนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเพราะบางทีห่างไปเขาไม่ได้อยู่ตรงติดกันกับน้ำตลอดนะฮะอาจารย
7: ์จริงๆแล้วนะครับในจังหวัดเขาจะมีคณะกรรมการควบคุมรุ่มน้ำแล้วก็มีสูตรหน้ารายงานให้ทางจังหวัดคืออยากเรียนให้ทราบว่าการกดเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยมันมี2ระดับใช่ไหมครับ ระดับชาติไปละก
0: ็
7: คือไม่ต้องวนอย่างนี้ละแต่ระดับพื้นที่จังหวัดเองเนี่ยคันกั้นน้ำไหนเสียคันกั้นน้ำไหนสูงค
6: ัน
7: กั้นน้ำตรงไหนไม่แข็งแรงอะไรเขาต้องรู้ตัวเขาเองแล้วก็ส่งสัญจะต้องส่งสัญญาณในพื้นที่นั้นนั้น
0: ก็
7: คือว่าอะไรครับจังหวัดเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
6: ของแต่ละจังหวัด
7: ในแต่จังหวัดนะครับลงมาอย่างนั้นแต่ว่าภาพใหญ่ภาพรวมนะครับทั้งหมดอ่ะมันออกมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนกลางจะดูแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำมันไม่เรื่องจังหวัดนะครับมันไปเรื่อยๆเรื่อย
6: ๆ
7: นะครับมันก็เลยว่ามันต้องเชื่อมกันนะครับข้างบนถ้าเกิดมากถ้าเกิดสมมตินะฮะมีการแตกไปแล้วขึ้นมาปั๊บโอ้ข้างล่างเนี่ยมันอาจจะกระทบผลกระทบประชาชนที่อยู่นอกคันก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
0: ค่ะตอนนี้ที่เราได้เห็นการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยมันมาจากการเริ่มปล่อยเองเพื่อที่จะรองรับฝนรอบใหม่แต่คราวนี้ไอตัวของฝนเองอะค่ะท่านขาเราสามารถที่จะอนุมานเอาเองในเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างสมมติว่าอุ้ยคืนนี
6: ้
0: ไปถึงเช้าวันพรุ่งนี้มันตกไม่หยุดเลยอะแบบเนี้ยมันจะยิ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายแล้วชาวบ้าน move เองเลยแบบนั้นถือว่าตื่นตัวเกินไปตื่นตระหนกเกินไปไหมฮะ
7: ความจริงแล้วความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกรมอุตุนี่ยังคงมีอยู่นะ
0: คร
7: ับแต่ว่าภาษาอาจจะ
0: ยาก
7: คุ้มเคือหรืออาจจะยากหน่อย
6: เขาเริ่มจะปรับแล้ว
7: เขาจะปรับแล้วฮะจะปรับเนี้ยประเด็นคือว่าเขาทำนายออกมาแล้วครับคาดการณ์มาแล้วนะครับว่าช่วงหลังที่4เพื่อนไปเนี่ยฝนจะตกอีก
0: ค่ะ
6: วันจันทร์ไป
7: จากนี้ไปถึงที่4เนี
6: ่
7: ยในกรุงเทพมหานครเองและที่เขียนเนี่ยจะต้องเร่งระบายน้ำออกไประบายทางไหนบ้างครับระบายเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปก่อน
6: ซึมลงไป
7: เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้มันยังมาไม่ถึงต้องเรียกไว้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันสิ่งสำคัญที่จะต้อง
6: มีเวลา3วัน
7: มีเวลา3วันเนี่ยต้องเอาไปได้นะครับผมรู้ว่าเราไม่รู้แน่ว่าฝนไม่ตกแช่หรือไม่แช่จะมากขนาดไหนซึ่งมีบางแห่งเขาบอก100มิลไอ้100มิลแต่ว่ามันชอกช้ำซะแล้วมันแป๊บเดียวมันก็ซึมไปไหนไม่ได้แล้วครับ
6: หน้าดินมันเต็มแล้ว
7: มันก็ต้องในพื้นที่อยู่ตอนเนี้ยทุกคนในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ามันเท้าอืดเท้าเฟ้ออยู่เพราะว่าแม่น้ำสายคลองแม่น้ำสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นโน่นนะตั้งแต่คลองรังสิตมานะครับคลองขุกวาสายล่างไม่ว่าจะเป็นออกมาสำโรงอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามเอาน้ำออกทางไหนบ้างครับถ้านอกคันท่าจำรีเองนะครับก็คือกรมชลประทานที่ต้องสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านในกรุงเทพมหานครเองก็เป็นของกรุงเทพมหานครและของเขตหรือของพื้นที่นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับเขาพยายามจะเอาน้ำดึงออกโน่นครับนครนายกกับทางโน่นครับ
6: ทาง
7: บางประกงซึ่งไอ้โน่นเจออ่วมอยู่แล้วเพราะมันมาก่อนแล้ว
6: ท่วมบางคาอยู่ตัวนี้นะครับฉะนั้นเซาก
7: ็นั่นแหละฮะตอนนี้เห็นว่ามีการปรับแผนในการระบายน้ำอันนี้ก็ว่าไปเลยมองว่าเมื่อมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะจัดจราจรน้ำยังไงบ้างครับทีนี้ทุกฝ่ายต้องเอาเข้าเบื้องต้นนะครับทะลวงเข้าเจ้าพระยาก่อน
6: ลงเจ้าพระยาไม่สุด
7: มันปั๊บมันยังรองรับได้อยู่ครับเจ้าพระยารองรับได้อยู่นะครับกทมก็บอกชัดเจนว่ายังมีช่องว่างมากพอที่จะระบายออกไปได้นะครับทีนี้แข่งกันนะแข่งกันระหว่างเราจะระบายยังไงบ้างก่อนน้ำเหนือจะมา
6: ก่อนน้ำเหนือจะมาแล้วก็ก่อนฝนจะตกฮะ
7: ฝนจะตกก่อนฝนจะตกด้วยครับใช่ครับ
6: สองอันเลยอันไหนน่ากลัวกับกันเพราะว่าดูเหมือนน้ำเหนือมันจะลดลงอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าน้ำฝนเนี่ย
7: ผมว่าฝนน่ากลัวมากกว่า
6: ฝนน่ากลัวมากกว่า
7: ฝนตกปั๊บมันไม่รู้จะบางทีบางครั้งเองมันก็จะระบายไม่ค่อยออกฮะ
6: วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมอาจารย์ฝนเนี่ย
7: สี่เขาบอก4เป็นต้นไป
0: 4
7: ลงปะทะกันเลยก็ว่าไป
6: 4
7: 5 7เนี่ยครับมันจะปะทะกัน
6: สัปดาห์หน้าเลยนะ
7: สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นมีเวลาตอนนี้นะครับน้ำบริเวณไม่ว่าจะปทุมไม่ว่าจะนนท์ไม่ว่าจะกรุงเทพบางส่วนเนี่ยเริ่มลดลงมาแล้วนะใช่ไหมฮะเริ่มลดลงมาแล้วแล้วก็บางอันน่ะไปดูแล้วกันว่ากรุงเทพเขาพร่องน้ำก็ต้องพร่องน้ำรอเลย
6: ต้องพร่องน้ำรอเลยอีกการนึงครับอาจารย์มีการพูดถึงเรื่องน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนมีไหมช่วงเนี้ยจะมีน้ำทะเลหนุนไหม
7: หมดหลังที่4ก็หมดแล้วหมดไม่มากนะไม่มากนักแล้วจะมีบางทีปลายเดือนก็หมดช่วงนี้ไปแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องคุยกันนะว่าตอนนี้อะไรมาก่อนมาหลังอะไรหนักนะหนักก็คือ3-4วันที่ผ่านมาคือน้ำฝนหนักหน่
6: อ
7: ยฝนที่ตกมันตกในช่วงด้วยในพื้นที่ด้วยมันมาปั๊บมันจะลงเข้าไปน้ำสายหลักแม่น้ำสายหลักก็ต้องดึงออกน้ำเจ้าพระยาออกให้หมดแต่สำคัญคือว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคบ้างทาง politics บ้าง
6: ยังไง
7: เรื่องบ้างนะว่าไอ้ทำไมสถานีสูบน้ำบางแห่งใช้ไม่ได้บางแห่งใช้ได้หรือมันเกิดจากปัญหาอะไร
6: อัน
7: นี้ก็พูดกันนะครับบางแห่งถ้าเกิดว่าน้ำลดลงมาแล้วจะผ่านปล่อยผ่านได้ไหมปล่อยผ่านโดยช่วยกันข้อตกลงความจริงสิ่งเหล่านี้นะครับระหว่าง กทมกับทางพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจริงๆแล้วกรมชลประทานดูแลในพื้นที่นอกกทมนะครับเขาก็มีข้อตกลงกันแล้วนะว่าปริมาณน้ำตรงนี้จะปล่อยเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าเข้าใจข้อตกลงที่ผ่านมาปฏิบัติตามนี้มันก็ไปได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบคลองทั้งหมดซึ่งรัฐบาลเองก็ได้กรุณานะครับให้มีการปรับปรุงทั้งระบบนะครับซึ่งเห็นชอบไปแล้วแหละประมาณ95,000 ล้านที่บ้านนะแต่ว่าจะเริ่มสร้างประมาณปีหน้านะครับ อันนี้ก็ว่าไปปรับปรุงคลองทั้งหมดนะครับในเจ้าพระยาแต่ว่าฝั่งตะวันออกนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดทุกสายบางอันก็ใช้งบประมาณเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบคลองเนี่ยมันง่ายขึ้นบางทีท่อมันแอ่นบ้างบางทีโคก
6: อันนั้นก็คือระยะกลางระยะยาวไปใช่ไหมแต่ว่าวันสองวันเนี่ยสามวันเนี่ยอาจารย์ลองประเมินที่ว่าเขาจะสูบน้ำลงเจ้าพระยาหรือพร่องน้ำเนี่ยทันไหมสำหรับฝนที่จะตกวันอาทิตย์ที่สี่นี่ครับอาจารย์
7: ผมว่าน่าจะทันนะผมว่าน่าจะทันนะถ้าเครื่องทุกเครื่องเดินเครื่องเต็มที่นะครับจำแรกแปลกใจตอนแรกๆว่าทำไมบางแห่งก็เพิ่งรายงานว่าเพิ่ง 100% อะไรเนี่ยครับ
6: ยังไง
7: อยากจะวิงวอนเลยว่าเครื่องทุกเครื่องนะครับเดินเครื่องเต็มที่หน่อยครับ
6: มันมีเต็มที่กับไม่เต็มที่ด้วยเหรออาจารย์มีเครื่องเหมือนกันแต่เดิมไม่เต็มที
7: ่มีสิเพราะว่ามีนะครับมีแน่นอนฮะ
6: เอ้า
7: เครื่องบางเครื่องนะที่เดินไม่เต็มที่มีอยู่2อย่างอย
6: ่
7: างแรกคือเดินไปแล้วปั๊บกลัวไปกระทบกับชาวบ้าน
6: อ๋อ
7: ก็เป็นปัญหาทางสังคมก็คนตัดสินใจถ้าจบกรมชลหรือทางใครไม่ไปช่วยไม่บอกให้ผู้ใหญ่ชาวบ้านเมืองหรือไม่บอกให้ทางอะไรอ่ะทางจังหวัดไปช่วยเคลียร์ให้แน่นอนเขาต้องรับรู้ก่อนนะฮะก่อนที่ทำให้เขาต้องไปว่ากันนะครับไม่มีใครที่จะยอมให้มันอะไรทุบแบบนี้หรอกครับมันต้องมีมันต้องมีคนเจ็บบ้างอะนะครับ
6: ม
7: ันก็ว่าไปอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเกิดจากไฟเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างมันดิบลงมาบ้างอะไรบ้าง
6: เครื่องต้องใช้ไฟฟ้าเป็นตัว
7: ใช่ครับ
6: เป็นตัวสูบใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันแบบ
7: ไม่ใช่
6: มันบ้านเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าเลยใช่ไหม
7: ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ต้องมาสางานกับทางไฟฟ้าดูว่าจะมีไฟฟ้าสำรองขนาดไหนนะครับแต่ปัญหาหนึ่งทางสังคมเนี่ยสำคัญที่สุดครับเพราะบางอันเนี่ยไม่กล้าสูบไปเยอะแถวหนองจอกอะไรพวกนี้นะฮะไม่กล้าสูบไปเพราะว่ามันสูบไปแล้วปั๊บมันต้องลงทางฝั่งโน้นครับฝั่งบางประกงการที่ลงฝั่งบางประกงได้มันต้องสูบไปอัดให้มันสูงสูงมาปั๊บมันถึงลงไปได้เพราะว่าพื้นที่สูงกว่าทางนี
6: ้
7: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือข้อตกลงต่างๆเหล่านี้มันต้องมีตั้งแต่แรกแล้วควรจะมีเท่าไหร่ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเร่งมาทางเจ้าพระยาให้มากขึ้นนะครับส่วนบางประกงยังไงก็ตามตอนนี้มันน้ำทะเลหนุนเมื่อลงไปแล้วปั๊บมันก็จะสามารถระบายได้คล่องละแต่เรียนว่าต้องเครื่องสูบน้ำต้องเต็มที่กับมันทุกประตูทุกแห่งนะต้องสูบให้ได้นะแล้วก็จังหวะท้ายใกล้ๆอ่าวไทยดึงออกมาให้ได
6: ้
7: บางสายสูบน้ำท่านไปดูแล้วกันนะครับว่าบางแห่งนะก็สูบไม่เต็มที่สองสามเครื่องบ้างอะไรมันก็ได้เสียดายมากนะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราให้สั่งทางกรรมการน้ำแห่งชาติเคยสั่งว่าให้มีการตรวจสอบความพร้
6: อ
7: มทุกคนว่าพร้อมหมดแต่เอาจริงกลับกลายเป็นว่ามันเทคนิคหรือว่าโพลิซีก็แล้วไม่รู้อันนี้ต้องไปพิสูจน์กันนะครับก็ต้องมีการผมคิดว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คงจะรู้ดีว่าเครื่องไหนทำเครื่องได้เครื่องไหนทำไม่ได้แล้วมีข้อตกลงอะไรที่เดิมๆเอาไว้เนี่ยนะครับที่ตกลงไปแล้วอาจจะคนละชุดคนละฝั่งเปลี่ยนสายการเมืองอะไรมันก็
6: โอ้มันอย่างนั้นเลยเหรอครับบ้านเมืองนี้มันอย่างขนาดนี้เลยเหรอเขาเปลี่ยนสายการเมืองนี่มีผลต่อการสูบน้ำให้พี่น้องประชาชนด้วยเลยเหรอ
7: มันก็มีครับมันก็มีผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วการบริหารน้ำเนี่ยนะครับมันต้องยึดหลักก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือว่าอะไรที่มันเกิดผลกระทบก็ต้องว่ากันไปแต่ต้องมีการตกลงล่วงหน้านะผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีแผนอยู่แล้วนะมีแผนทำอยู่หมดแล้วครับแต่แผนที่ว่านี้อาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างอันเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นลักษณะฝนตกหรืออาจจะเกิดขึ้นจากไฟเสียหรือบัติเหตุซึ่งเมื่อก่อนเคยมีมาแม้สมัยกรุงเทพสมัยก่อนว่าเคยมีปั๊บเสร็จแล้วแป๊บเดียวท่วมเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองความพร้อมของศูนย์บริการเองนะต้องพร้อมแล้วก็ต้องบอกความจริงว่าเหตุที่เกิดแบบนี้เพราะอะไรคลองรังสิตประยุทธ์ศักดิ์นะครับที่ออกมาแล้วขนาดนี้ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยสูบไม่ได
6: ้
7: สูบไม่ได้เครื่องเสียบ้างอะไรบ้างว่า
6: ครับ
7: ตอนนี้ครับขออภัยนะบางทีพื้นที่อบจต่างเขาก็ไปดูแล้วก็ขอให้สูบน้ำบางอันก็ขอให้ปล่อยน้ำออกผ่านทางกรุงเทพมหานครได้บ้างมันถึงจะไปกันได้เพราะมันต้องมีเบอร์หนึ่งอ่ะในการสั่งการไม่มันเท่ากันหมดอ่ะระหว่างจังหวัดกับจังหวัดใช่ไหมครับแต่บางทีรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีก็เท่ากันหมดนะเพราะมันจริงๆแล้วกฎหมายมีไม่มี ามพรบน้ำหรือว่าพรบปปมีหมดแล้ว
8: ครับ
7: เพราะฉะนั้นถ้าใช้ตรงนี้อิงตรงนี้สักนิดนึงนะเป็นหลักประกันในการทำงานแล้วก็มีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะบรรลุไปได้นะครับอันนี้หลักต่างๆที่เป็นแบบนี้ทุกคนทราบหมดแต่ว่าขอหน่อยหน้าขอหน่อยหน้าไม่นานอย่างที่ในหัวหน้าการที่เจ้าบอกว่าอย่าไปรอไม่ใช่พรุ่งนี้ค่อยทำอะไรเงี้ย
8: ต้องทำเดี๋ยวนี้
7: วันนี้เดี๋ยวนี้เลยอันนี
8: ้
7: ผมคิดว่าอันนี้รับใส่เกล้าที่จะพุ่งปฏิบัติที่ได้ไม่งั้นทำไม่ได้หรอกครับปล่อยกันไปอิงนิดอิงหน่อยเล่นพวกเล่นพ้องบ้างไปก็ไม่ได้สังคมเองเป็นสำคัญมากนะครับถึงมีว่าบางครั้งเองปั๊บเนี่ยก็ต้องถ้าผู้ว่าหรือท้องถิ่นต้องไปเจรจายอมเจ็บบ้างแต่ต้องจ่ายเขานั่นนี่เป็นต้นครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตย้อนกลับไปถามเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเมื่อวานเนี่ยแค่เขาเถียงกันที่2,300-2,400 วันนี้มาที่2,400แล้วเนี่ยยังตกใจกันเลยแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่ามันจะไปที่2,500-2,600ได
8: ้
0: คราวนี้ถ้ามันเป็นตัวเลขเนี้ยในความเป็นจริงแล้วมันยังมีความกังวลอะไรที่ชาวบ้านควรที่จะต้องจับตามองหรือว่าในความเป็นจริงแล้วมันสามารถจะผันได้ตามธรรมชาติของมันรัฐสามารถเอาอยู่ได้อย่างนี้มันมีอะไรต้องกังวลไหมฮะ
7: จุดแรกคือน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับเขาต้องรักษาตรงนี้ไม่ให้เกินนี้การที่รักษาไม่ให้เกินนี้ได้เขาต้องปล่อยน้ำออกหรือผ่านซ้ายขวาตอนนี้เถียงกันก็คือว่าซ้ายขวาเนี่ยจะเอาไปได้เท่าไหร่แล้วก็ลงตรงกลางอะไรได้เท่าไหร
8: ่
7: นะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไม่ให้เกินนี้ให้ได้ถ้าเกินนี้ไปมันเกิดความเสียหายอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือตัวเขื่อนก็จะอันตรายนะครับเพราะเขื่อนนี้ออกแบบพิเศษมากนะครับผมไม่ควรเกินกว่านี
8: ้
7: และอันที่สองตอนนี้เกินแล้วนะไม่ใช่ไม่เกินมันเกินเซฟตี้ไปแล้วและอีกสองคือพื้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อะไรพวกน้ำที่ไหลจากอุทัยธานีอืดเบื่อไปหมดนั่นก็หมายความว่ามันจะท่วมลึกไปถึงอำเภอเมืองนะอุทัยนะครับแล้วข้างเหนือก็ไปหมดเลยเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องปล่อยการปล่อยก็คือปล่อยมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเบื้องต้นจะน่าจะเป็นแบบนั้น
0: คือ
7: ว่าที่ว่า2,300-2,400ความจริงกรมชลประทานขออนุมัติไว้ก่อนล่วงหน้าไว้แล้วว่าอาจต้องถึง2,500แต่ว่า
8: เมื่อวานเขาไม่อนุมัติ
7: เขาเอาแค่2,200พออะไรเงี้ยนะครับแล้วต่อมาเร่งด่วนมาขอเป็นถึง2,200-2,500นะครับแล้วจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องขออนุมัติล่วงหน้า3 วันแต่ว่าเพราะว่าเนื่องจากว่า3 วันเพราะอะไรเพราะน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยเช่นถ้าเราดูแบบเนี้ยมันจะ2-3 วันถึงเนี่ยเขาบอกต้องให้บอกล่วงหน้า3 วันที่ให้ประชาชนพี่น้องรับทราบบ้าง
8: อ
7: ันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเมื่อมาแบบนี้ขึ้นมาแล้วปั๊บตอนนี้น้ำมันเป็นทอดมันเป็นริ่มๆมาตอนนี้ดูเหมือนว่าโอเคแต่ว่าไอ้น้ำที่เปิดตั้งแต่2,200ขึ้นมา2,300 6 ชั่วโมงขึ้น2,400ขึ้นมาก็แล้ว2เดี๋ยวก็2,500น้ำมันมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะเสริมทับไปเรื่อยสิ่งที่เรามองเห็นณขณะนี้มันต้องได้มาตั้งแต่ชัยนาทนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับและผมคิดว่ากลัวว่ามันจะเปิดพรวดพราดมันเราไม่มีช่องว่างในการเล่นเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอีกแล้ว
8: เต็มแล้วว่างั้น
7: มันเต็มอ่ะมันเต็มนะครับมันเต็มก็ต้องปล่อยแล้วก็มันต้องปล่อยบางทีบางครั้งต้องขยับละขยับขึ้นมาปั๊บเขาก็กรมชลประทานก็ต้องขยับเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำก็อาจจะขยับถึง40-50 เซนนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ห่วงใยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือป่าสักที่จะแวะเข้ามาที่นั่นนะ
8: เขื่อนก็เต็ม
0: อยุธยาม
7: ันเต็มแล้วมันขึ้นตลอดนะฮะเพราะขึ้นตลอดขึ้นมาก็เต็มแล้วก็จะไหลมาสองทางครับสู่อยุธยานะครับที่เกิดเจ้าพระยาที่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ลงไปที่ของระพีพัฒน
8: ์
7: ของระพีพัฒน์เมื่อไหร่ปั๊บเสร็จนะเข้ากรุงเทพอ๋อ
0: แปลว่าตอนนี้ยังเสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดมาเจอกันสองสาย
7: มันเสี่ยงตอนนี้ก็เสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่าเราพยายามบังคับน้ำให้อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้ไม่ให้กระจายออกเพราะว่ากระจายออกนะขณะนี้ทุกพื้นที่อืดหมด
0: งั้นขออนุญาตถามเผื่อได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดมันมีภาวะความเสี่ยงแบบ worst case scenario เลยอ่ะมันชาวบ้านจะต้องดูที่เลขไหนว่าแบบอ้าวเดี๋ยวตอนนี้มันมาเจอแล้วกระทบอีกแน่นอนกรุงเทพมหานคร
8: มัน
0: ต้องดูจากตัวเลขอะไรอะคะ
8: ครับ
7: ฝนตอนนี้ถ้าตามแผนตอนนี้ดูเบื้องต้นนะครับดูที่ปล่อยท้ายเกินเจ้าพระยาเท่าไหร่
0: ปล่อยท้ายเขื่อน
7: นะครับเพราะว่าสูงสุด2,700ใช่ไหมครับพยายามให้ถึงแน่แต่เดี๋ยวนี้2,400เนี่ยเมื่อตอนบ่ายโมงแต่ผมเชื่อมั่นว่าคงไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอาจจะเป็น2,500เพราะว่าน้ำหน้าเขื่อนมันจะสูงขึ้นไม่ได้นะครับมันต้องอั้นมากไม่ได้หรือพื้นที่รุ่มต่ำที่ยังไม่เอารับน้ำเข้าไปต้องเอาน้ำเข้าไปเพื่อจะผ่านน้ำฝั่งตะวันตกให้มากขึ้นนะครับมีหลายแห่งที่ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็กรมชลประทานก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็ต้องลงมาข้างล่างถ้าเกินกว่า2,500เนี่ย ถ้า 2,500 มันพอไหวอยู่นะคร
6: ับ
7: พอไหวอยู่แต่ถ้าเกิด 2,500 เมื่อไหร่ปั๊บโอ้โหนั่นคือจุดที่เสี่ยงมากๆแล้วนะครับ
6: อีกอันนึงครับอาจารย์
7: คร
6: ับ เขาพูดถึงเรื่องของการปล่อยแบบขั้นบันไดแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงฮะว่าขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันจะห่างกันกี่ชั่วโมงหรือว่ามันจะยังไงฮะอาจารย
7: ์ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเขาปล่อยแบบขั้นบันไดเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการเตรียมการรองรับเอาไว้วันหนึ่งเขาจะไม่ให้เกินประมาณสัก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6: ที่ว่าเป็นขั้นบันไดนะ
7: ถ้าเป็นขั้นบันไดครึ่งวันก็50แล้วก็ครึ่งวัน50นะครับมันเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะไม่ให้อะไรอ่ะเขามีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ว่าไปนะครับและที่สำคัญคือว่าเวลาปล่อยมามากๆขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับน้ำก็จะทะลักอะไรแล้วระบายไม่ลงนะฮะอันนี้คือสิ่งบอกเหตุอันนึงแต่จริงๆแล้วนะมันขึ้นอยู่กับว่าน้ำจากค่าชีวประวัติที่ออกมาเนี่ยนะครับมันมาเร็วและก็มันมากกว่าปัจจุบันมากน้อยขนาดไหน
6: ชาวบ้านชาวบ้านจะรู้ล่วงหน้
7: า
6: ขออนุญาตฮะชาวบ้านจะรู้ล่วงหน้านานไหมเขาที่ว่าปล่อยเป็นขั้นบันไดเนี่ยเขาจะต้องแจ้งก่อนการปล่อยด้วยใช่ไหม
7: จริงๆแล้วกรมชลประทานนะครับหรือว่าทางผู้ว่าการจังหวัดรับทราบหมดแล้วครับเขาจะมีบอกว่ามันจะปล่อยขนาดเท่าไหร่เขาจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติแล้วเรียบร้อยเราพุ่งเป้าเลยว่า2,400มาแล้ว2,500ต้องมาแล้วก็2,450มาก่อนนะครับประมาณ6ชั่วโมงไปได้อีก6ชั่วโมงอาจจะ2,500ไปแน่ๆนะแน่ๆเลยอันนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะถึงเหยียบไป2โถงหรือเปล่ามันยังไม่แน่ใจนะก็ต้องดูสถานการณ์ว่าน้ำจากบนมันจะมามากกว่าที่คาดการณ์หรือเปล่าแต่โชคดีนะครับที่นครสวรรค์เองนะน้ำเริ่มลดมา
6: แ
7: ล้วมันเริ่มทรงตัวแล้วมันก็เป็นผลดีอันนึง
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้เวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
6: ครับ
9: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลกรมชลประทานแจงประตูเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่เสียเพิ่มการระบาย70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับฝน 4-6 ตุลาคมกรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องโดยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนแล้วเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาวันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพระดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณเสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยวหนี้และลดดอกเบี้ยคนมีวินัยกยศ.คณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.เป็นชิวรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยมีนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา นายพรดอนชี้แจงในที่ประชุมว่าปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหากยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมเคยสูงถึง 7-8% บวกกับเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงอยู่ที่ 0-1% แต่วันนี้กลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำทำให้ผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระเงินคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียง1ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6แสนคนเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงการคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดโดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้2ล้าน6แสนคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านนางสาวรักชนกกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับการแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น2รูปแบบแต่จำเป็นต้องมีไม้แข็งสำหรับผู้กู้ที่ไม่มีวินัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึง

0: ึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373
0: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภู
5: ม
4: ิก็จริงๆแล้วพุ่งเป้าไปที่สายการบินไทยแล้วค่ะวันนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะซึ่งสสพรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าจริงๆทำลายเหตุการณ์เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเขาก็มีคำเตือนเรื่องสภาพอากาศและฝนตกล่วงหน้าแล้วสายการบินอื่นๆเขายังสามารถบริหารจัดการรับมือได้ดีแต่ว่าสายการบินไทยกลับปล่อยให้พนักงานภาคพื้นกลับบ้านจนเกิดหากระเป๋าตกค้างแล้วก็ลามไปจนถึงชื่อเสียงของประเทศด้วยนะคะคราวนี้มันยิ่งทำให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยโดนทุบซ้ำๆจนมันช้ำกันไปหมดแล้วหรือเปล่าเรื่องนี้ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทน.จะรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรในมิติไหนบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุรวัตรอัครวรมาศอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับท่านครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหงาใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับ
6: เจอกันอีกแล้วนะพี่อุ้ม
4: เจอกัน
6: อ
4: ีกแล้วสวัสดีค่ะ
6: พี่เดี๋ยว
5: มันรู้สึกว่าเจอกันทีไรนี่มันจะเคลียร์ละเหี่ยใจกันทุกทีนะเกี่ยวกับเรื่องของมีผลกระทบ
4: เอ๊ะทำไมคิดเหมือนกันไหมคะคุณสุรวัตรว่าสายการบินอื่นเขาก็เจอเหมือนกันนะวิกฤตเนี้ยแต่ทำไมสายการบินไทยแฮนด์เดิลไม่ได้
6: ม
4: ัน
6: ก็ละเหี่ยใจแล้วครับพี
5: ่ยังไง
4: เกิดอะไรขึ้นกับสายการบินไทยคะในมุมของท่านนะคะ
6: ผมว่ามันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการจัดการนะ
4: อ
6: ย่างนี้อย่างนี้เรื่องกระเป๋ากับการบินไทยนี่เราต้องแยกออกมาก่อนเนาะ
5: ครับครับ
6: มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเนาะ
4: ยังไงฮะ
6: เพราะว่าการบินไทยก็จ้างคนจ้างเอาซ้อนในการทำงาน
4: ค่ะ
6: ทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้คนที่ดูแลกระเป๋ายกกระเป๋าเนี่ยของ AOT ของสนามบินเนี่ย
5: ของสนามบิน
6: ของสนามบินหรือเปล่าต้องถามว่าของสนามบินหรือว่าเป็นของรับ
5: ต
7: ตั้ง
6: การจ้างจากเป็นการจ้างจาก
7: เอาซอสจากนอกหรือเปล่า
4: เขาบอกว่ามันเป็นเอาซอสค่ะ
6: นี้เราก็ต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดนะ
4: อ๋อค่ะ
6: อาจจะเป็นปัญหาประเด็นแกล้งกันหรือเปล่า
7: แกล้งกันหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับประเทศนี
6: ้ก็ทำงานไปไม่พอใจแต่พูดไม่ออกพอดีมีโอกาสก็เลย
4: โอ้โห
7: นี่เรื่องใหญ่นะ
6: ไม่รู้อันนี้พูดแบบคนภายใน
4: งั้นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องภายในแต่ว่าทีนี้เนี่ยในนามของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยท่านคิดว่ามันไปกระทบ
7: มันไปถึงไหน
4: ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนอกสนามบินยังไงบ้างอะคะตอนเนี้ย
6: โอ้เรื่องเอางี้ฮะภาพลักษณ์เราเสียหายมากเพราะว่าการจัดการแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะต้องไปให้นักท่องเที่ยวบางคนรอข้ามคืนอะหลายที่ไม่บอกเขาว่าดีเลย์หรือว่าจะยกเลิกอะไรพวกนี้คุณไม่ให้ไม่ได้นะถูกไหมฮะคือถ้าให้ผมบอกผมว่าจะดีเลย์5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็
7: จะได้เตรียมตัววางแผนได
4: ้
6: ถูกไหมฮะ
7: ใช่
6: แต่ว่าถ้าไปปล่อยให้รอกันอย่างนี้นะผมว่าสายการบินมีปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้ขอเรียนในประเด็นนี้ก่อนส่วนประเด็นเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยเราค่อนข้างเสียหายอยู่แล้วนะ
7: เสียหายอยู่แล้ว
4: เดี๋ยวเสียหายอยู่แล้วหมายถึงก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์นี้หรอคะหรือ
7: ถึงก่อนหน้านี้หรือว่า
6: เหตุการณ์นี้ภาพลักษณ์เราอ่ะเพราะการบินไทยเป็นการบิน
4: แห่งชาติ
6: ประจำชาติ
7: ถูก
6: แล้วคุณจัดการแบบนี้ฮะแล้วให้คนรอกันอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
6: แล้วไม่มีไอ้ข่าวเคอร์ที่มันภายในมันต้องมีศูนย์รวมในการให้ข่าว
4: ค่ะ
6: เราไม่ได้จัดการเรื่องระดับเรื่องลักษณะนี้เลยนะถูกไหมฮะก็คือถ้าเกิดนั่งเหงานะถ้าเกิดสมมติว่าน้ำท่วมเลยทุกคนรู้แล้วก็มีคนบอกว่าพี่กลับไปก่อนเลยอาจจะไม่บินนะอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีเลยต้องเป็นอย่างนี
7: ้ให้มันชัดเจน
6: ทุกคนเข้าใจไม่ต้องรอ
7: ใช
6: ่ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงครั้งนี้เนี่ยมันผมบอกตรงว่าในฐานะเราทำทัวร์น
4: ะ
6: ผมก็ผ่านมาหลายประเทศแล้วรู้สึกมันแปลกมากอะที่เกิดเรื่องลักษณะนี้ได้แต่ยังไงก็ตามอ่ะวันนี้เนี่ยที่รัฐมนตรี
7: คมนาคม
6: ท่านพิพัฒน์บอกว่ายังไงก็ต้องทำงานในเรื่องของการส่งของไงนะ
4: ค่ะไม่ให้ติดโลจิสติก
6: ไม่ได้เนี่ย
4: ค่ะ
6: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลย
4: ค่ะ
6: เพราะว่าการที่ถ้าเกิดของมันขาดแล้วมันเป็นเรื่องของระดับโลกนะ
7: ใช่
6: มันไม่ได้หรอกไม่ได้คุณจะไปอยู่ๆบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์นึงขอหยุดขอหยุดอาทิตย์นึงเพราะว่าติดปัญหาโน้นติดปัญหานี
7: ้
6: เฮ้ยตายเลยตายเลยเรื่องนี้คือวิธี
7: คนอื่นเขาไม่ทำกันเหมือนนั้น
6: เออเขาไม่ทำกัน
7: ก็หาวิธี
6: รับให้มันน้อยหน่อยรับให้มันน้อยหน่อยผมให้มันเร็วหน่อยจัดการให้มันดีหน่อย
7: เขาจะอัปเดตถึงตอนนี้กระเป๋าเคลียร์หมดยังเนี่ย
4: โอ้ยใช้เวลาอีกตั้งหลายวันนะหนังก็เป็นหมื่นใบ
7: สองก็คือถามตรงถ้าฝนไม่ตกมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมถ้าฝนไม่ทะลุท่วมตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
6: มันฉวยโอกาสครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของจังหวะ
7: ม
6: ันเป็นเรื่องของจังหวะ
7: เพราะโยนไปที่ว่าน้ำท่วมหมดเลยแรงงานไม่มีมาเพราะน้ำท่วมแรงต่างมันจริงป่ะเนี่ย
6: ไอ้นี้อย่างนี้มันเป็นคำแก้ตัวเนาะ
7: แหมมันจังหวะฝนพอดีโทษฝนโทษฟ้าเลยว่างั้นเนี่ยนะ
6: ก็คือจังหวะใช่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าวิธีการจัดการเราอะเราสนามดินระดับโลกนะของไทยไม่ระดับประเทศเท่านั้นเองนะคุณจัดการอย่างนี้มันใช่ไหมล่ะ
7: มัน
6: อายพูดไปถึงไหนอายถึงนั้น
7: ก็นั่น
6: น
7: ะสิครับทีนี้
6: ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งหลายต้องเข้าใจอ่ะนะว่า
7: ครับ
6: มันมีอะไรที่มันอยู่ข้างในหรือเปล่ามีเรื่องการเมืองมันเกี่ยวข้องหรือเปล่าเอ้ยวันนี้พูดตรงไปไหนบอกนี่ทั้งหมด
7: พูดตรงดีครับเราชอบคนฟังก็ชอบอยากให้พูดตรง
6: ผมก็ไปเพื่อตรงๆไงนะ
7: นี่
6: มีปัญหาอย่างอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าว่ารัฐบาลกำลังจะปรับบอร์ดการบินไทยด้วยหรือเปล่า
7: อ๋อไปถึงนู่นเลยนะ
6: มองให้มันลึกไว้น้อยมันลึกไว้แล้วก็แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือคนที่จะเคาะการทำงานในพวกนี
7: ้ครับ
6: มันไม่ควรเป็นขนาดนี้เพราะอย่าลืมไม่นี่คือสุวรรณภูมินะ
7: ใช่ครับ
6: สนามบิน
7: หน้าต่างของประเทศประตูของประเทศเลยประตูบานใหญ่ของประเทศไ
6: โอ้โหนี่ไม่ได้นี่มันเสียนะเดี๋ยวชื่อมากการทำงานอย่างเงี้ย
7: ทีนี้ผลกระทบของการท่องเที่ยวล่ะตอนนี้ในมือของพวกเราชาวท่องเที่ยวทั้งหลาย

0: เพราะผมเองผมยังไม่ได้เช็คตัวเลขนะเพราะวันที่1ตุลาวันที่1ตุลาตัวนี้เนาะ
1: ใช่ครับวันนี้
0: 30ที่เขาหยุดงานมาเนี่ยก็น่าจะถูกกระทบโดยเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
2: หมายถึงว่าเขาแคนเซิลกระทันหันเหรอคะเพราะว่าเขาไม่ได้จองล่วงหน้าอย่างนี้เหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่คืออย่างนี้พอมันมีปัญหาเนี่ยเราพูดจริงๆแล้วที่จีนมันดีอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรกระทบอะไรมาเนี่ยทางสายการบินเขาคืนเงินให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมดูมานานมากแล้วว่าบ้านเราเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังนะรัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่ให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสายการบินเขาไม่คืนเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: นี่คือประเทศไทยแต่ที่จีนเนี่ยนะถ้าเกิดรัฐบาลสั่งอะไรมาเนี่ยนะก็คืนหมดฮะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนที
1: ่
0: รัฐบาลจีนไม่ให้คนจีนออกนอกประเทศเนี่ยค่าห้องเลยต้องคืนให้เขาเลย
1: เหรออืม
0: ใช
1: ่อืมการบริหารจัดการมันต่างกัน
0: นะวันนี้พูดเยอะนะ
1: เอาเชิญครับอืม
0: พี่ที่ฟังอยู่ที่เป็นพรรคพวกกันก็อย่า
1: โกรธกัน
0: นะก็เพราะว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับต้องเอาความจริงมาคุยกันอืม
0: ก็ขออนุญาตเอาข้อมูลอะมาเล่าให้ฟัง
1: อืมอืมแล้วยังไงต่อทีนี้
0: ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากัน
2: ค่ะทีนี้พอตัวเลขมัน
0: สิ่งที่จะพูดออกไปให้เราฟังก็หมายความว่ารับรู้ด้วยว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นมุมอีกมุมนึงที่เราต้องไปดูด้วยนะฮะส่วนการจัดการภายในของเราวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาพวกนี้ศ
1: ู
0: นย์รวมสื่อสารการสื่อการอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนถ้าเกิดอยู่จากภาวะอยู่สนามบิน5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าทางจะไปทางไหนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
1: ใช่
0: ใช่ไหมผมสามารถที่จะเข้ามาในเมืองก่อนก็ได้มาหาที่โรงแรมหาที่พักที่อะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันมีการจัดการเลยไม่ได้พูดถึงว่าเข้าไปช่วยนะยังไม่ได้พูดถึงการเข้าไปช่วยนะเรื่องของสื่อเรื่องของข่าว
1: การบอกให้เขารู้
2: คุณสุรวัฒน์คะตอนนี้เท่าที่เราทราบเนี่ยโอเคตัวเลขของจีนเนี่ยเขามีการแคนเซิลหรืออะไรใดๆกันไปแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่นักท่องเที่ยวที่เขาต้องทรานสิตไปที่จังหวัดอื่นๆมันกระทบในส่วนไหนบ้างเช่นรถที่เขามารับส่งหรือว่าโรงแรมที่เขาเจอเลทเช็คอินหรือประกันทัวร์ที่มันต้องรื้อออกไปเท่าที่ข้อมูลเท่าที่คุณสุรวัฒน์ทราบมันมีส่วนไหนบ้างอะคะ
0: จริงๆแล้วตัวเลขเราก็หมุนตรงนะเพราะว่ามันเพิ่งน้ำเพิ่งจะแห้งอ่ะนะเพิ่งเริ่มทำงานกันอ่ะเราก็สื่อสารจากข่าวจากอะไรเป็นส่วนใหญ่เนาะจากเพื่อนจากอะไรจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ถามว่าตัวเลขมันหายไปเท่าไหร่ตอนนี้ตอบยาก
2: ค่ะแต่เท่าที่ทราบมันกระทบส่วนไหนบ้าง
0: เรื่องของภาพลักษณ์ที่เราต้องพยายามไปสร้างไปลงทุนด้วยเนาะนะครับยังโชคดีที่น้องเนเน่มาช่วยเราเยอะนะฮะเรื่องดีๆมันก็มานะ
2: แต่ที่น้องเนเน่น้องลิซ่าก็แบกไม่ไหวนะคะคุณสุรวัฒน
1: ์
0: ก็เป็นสไตล์บ้านเราอ่ะนะ
1: สไตล์
0: บ้านเราแต่ว่าอย่าให้มันเกิดบ่อยๆนะมันสร้างความรู้สึกที่ไม่มั่นใจแล้วเราเนี่ยนักท่องเที่ยวที่หายไปเพราะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าเราปลอดภัยได้ยังไงทั้งที่เราประกาศเราใช้วิธีการไปสื่อสารบอกว่าประเทศไทยเราปลอดภัย
1: นะมาเฮ้ยงั้น
0: ถูกไหมเราก็บอกเขาว่าเราประเทศเราปลอดภัยแล้วเนี
1: ่
0: ยเราจะสื่อสารเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะนี่พูดในมุมนี้พูดในมุมของความรู้สึกนะครับ
1: ครับ
0: ผมขอโทษด้วยนะตรงๆอย่างนี้นะก็ใครฟังแล้วไม่สบายใจแต่ก็ขอว่าเป็นข้อมูลจากเอกชนคนหนึ่งอะนะในมุมของคือผมไม่ได้พูดในนามของสมาคมนะพ
1: ู
0: ดในนามของผู้คนที่อยู่ในวงการ
1: มี
0: ประสบการณ์แล้วก็มีข้อมูลจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันสร้าง
0: หนึ่งอะนะ
1: มันสร้างยาก
0: เรื่องโรงแรมอยู่อะเขายังตื่นตีห้าไปสุวรรณภูมิได้เลยแล้วทำไมคนที่จะไปดูแลหนักตัวเขาเนี่ยกลับไปไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างไม่อยากไปหรือเปล่า
2: โอเคอันนั้นเป็นเรื่องราวข้างในแต่เท่านี
1: ้
2: พอมันเกิดวิกฤตขึ้นแล้วอะค่ะคุณสุวัฒน์ณวันนี้ค่ะวิธีการที่คุณจะดำเนินการไป
0: ค่ะ
2: ที่ท่านเสนอน่าจะเป็นทิศทางไหนยังไงบ้างคะ
1: รูปแบบไหนดีจะแก้ยังไง
0: รูปแบบประเด็นแรกก็คือต้องสื่อสารก่อนเลย
1: สื่อสาร
0: ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจผมสงสาร

0: งสารชาวบ้านที่ลงก้าวที่ความจัดมากเพราะว่าผมเองกับผมเรียนผมเป็นนักศึกษาเรียนรามคำแหงตอนปี26ด้วยเห็นภาพเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเลยนะ
1: ภาพ
0: นะเลยรู้สึกเลยว่าโอ้โหตรงนี้คงลำบากมากอะไรเงี้ยแต่นั้นการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันไปก็อย่าไปโทษแต่รัฐบาล
1: อัน
0: นี้จริงๆนะก็อย่าไปโทษแต่รัฐบาลเพราะว่ามันมาเร็วด้วยนะแล้วก็กตง.เองก็ต้องดูแลกันไปแต่เพียงแต่ว่าพวกเราอ่ะรู้ปัญหาอยู่แล้ว
2: ทีนี้วันนี้ถ้าจะสื่อสารนี่สื่อสารไปถึงใครสื่อสารว่าอะไรคะ
1: จะยังไงดีเริ่มต้นจากยังไงดี
0: เอาอย่างนั้นเลยเหร
1: อ
0: ชี้ตัวเลยเหรอ
2: ได้เลยค่ะเรามีเวลาอีกไม่กี่นาทีเอาเต็มที่ได้เลยค่ะเป็นไฮไลท์เลยค่ะ
0: ไม่มีอะไรหรอกก็อย่างที่บอกอ่ะทำอะไรคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้งอย่าเอาแต่เรื่องของส่วนตัวมาเป็นตัวบังหน้าก็แล้วกัน
1: โอ้โหนี่ทำอะไรคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะอย่าเอาส่วนตัวมา
0: ประเทศชาติเป็นที่ตั้งก่อน
1: โอ้โหนี่นะ
2: เอาแค่ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่น่ากังวลเนี่ยเอาแค่เรื่องกระเป๋าก่อนถ้าเป็นเรื่องของกระเป๋าที่มันยังตกค้างอยู่เยอะมากขนาดนี้ค่ะถ้าเกิดในมุมของก
1: ัน
2: เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันควรจะสื่อสารไปยังไงดีคะ
1: ครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะคืออย่างนี้ผมว่าระบบการกระเป๋าเนี่ยค้างอยู่ตามสนามบินอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่มีเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วม
1: ัน
0: มีวิธีการชดเชยวิธีการดูแลกันอยู่แล้วเรื่องนี้นะเรื่องกระเป๋านะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่แต่เป็นเรื่องที่ดูแล้วมันน่าเสียดสำหรับครั้งนี้เนาะเพราะมันปริมาณมันเยอะมาก
1: ใช่
0: แต่เ
1: นื่อง
0: จากว่า
1: ถ้
0: าเรื่องของการกระเป๋าแตกเนี่ยผมเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเมืองจีน
1: เคลมได้ว่างั้น
0: กระเป๋าผมแตกอ่ะกระเป
1: ๋
0: าผมหักเลยนะจ่ายผมฮะ300 บาทอย่างเงี้ยสายการบินอ่ะ
1: ถู
0: กฟังแล้วตลกไห
2: มแต่มันก็ไม่ได้ติดค้างกันอยู่เป็นหมื่นๆใบแบบนี้นะคะ
0: เป็นเรื่องระบบของเขาฮะ300 บาทเขาจ่ายผมมาก็คือเพิ่งเข้าผมก็ไม่อยากเสียเวลาไปรับเงินตรงนี้นะแต่ว่าถามว่าเราไปโกรธเขาไหมก็เป็นระบบของเขาอ่ะคือบางอย่างมันเป็นเรื่องของระบบที่เราไปโกรธก็ไม่ได้เพราะมันมีระเบียบของการจ่ายอยู่แล้วนะแต
1: ่
0: ทีนี้ไอ้เรื่องของกระเป๋าที่อยู่ตรงนี้ก็รีบไปติดต่อเจ้าของกระเป๋าแล้วก็ส่งคืนเขาซะนะครับหาช่องทางดีๆให้เขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างชาติที่เอากระเป๋ามาเนี่ยตรงนี้ต้องรีบคืนให้เขาด่วน
1: หน้าตาประเทศด้วย
0: ผมว่ายังนั่งรอกระเป๋าที่บ้านได้นะส่งไปก็ดีส่งอะไรได
1: ้
2: แต่มันมีนักท่องเที่ยวที่เขาแพลนเอาไว้แล้วนะสิคะที่เขาอาจจะต้องไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปทรานสิตไปที่อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันควรจะแก้ปัญหายังไงอย่างน้อยๆก็คือเป็นการเยียวยาจิตใจสื่อสารยังไงดีคะ
0: มันมีระบบการชดเชยนะ
2: ค่ะ
0: มันมีระบบการชดเชยเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายคนมาก็ไม่ได้ซื้อประกันกระเป๋ามาเนาะถ้าได้ซื้อประกันมาก็จะมีการจ่ายแต่ลักษณะประกันกระเป๋ามาไม่ถึงบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องที่เรามันมีอยู่แล้วฉะนั้นข้อมูลลักษณะนี้เราก็ต้องอธิบายนักท่องเที่ยวฟังเหมือนกันว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างเราควรทำอะไรอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะเพราะพอเกิดปัญหานี้ปั๊บคนที่มาท่องเที่ยวที่บ้านเราโดยเฉพาะสุวรรณภูมิเราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะเจอปัญหาอะไรไหมบางครั้งก็จะเจอกระเป๋าเปียกน้ำอีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เปียกน้ำชดเชยโอ้สารพัดปัญหาเลยฮะ
2: คุณสุรวัตรอยากจะทิ้งท้ายให้กับผู้บริหารแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนผู้ประกอบการอย่างไรบ้างคะเชิญเลยค่ะ
1: ครับ
0: ผมก็คำเดิมนะฮะคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้งก่อนที่จะคิดถึงเรื่องส่วนตัวคำขอฝากคำสั้นๆมานะฮะ
1: คิดถึงประเทศชาติ
0: ไม่ใครโกรธ
1: ให้มากกว่าคิดถึงเรื่องส่วนตัวนะ
0: ใช่แต่คิดถึงเรื่องประเทศชาติก่อนภาพลักษณ์ภาพอะไรนะคร
2: ับ ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุรวัตรมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ คุณสุรวัตรอัครวรมาศนะคะก็ท่านเป็นที่ปรึกษาและเป็นและกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสธน.
1: ดูเหมือนท่านเหนื่อยใจเหมือนกันนะ
2: ค่ะเชิญนักเหงาสรุปสิ่งที่ท่านได้บอกได้เลยค่ะ
1: ครับก็ไอ้ส่วนที่เป็นการเคลียร์กระเป๋าที่กองเพลินเทินทึกอยู่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่หลายวันพอสมควรเนี่ยนะที่จะเคลียร์หมดนั่นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าตาที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคู่แข่งในด้านการท่องเที่ยวของเราเนี่ยคงจะยิ้มกันอยู่นะฮะบอกว่าเขาไม่ต้องเหนื่อยแรงเลยเพราะเราทำกันเองนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็จะคงจะคิดเหมือนกับที่พวกเรานั่งตรงนี้คิดนะว่าโอ้โหชื่อเสียงเนี่ยมันสร้างยากนะแต่ว่ามันทำลายเพียงแป๊บเดียวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้กลับมาตรงนี้ได้อีกยังไงเนี่ยเพราะว่าคู่แข่งมันก็

0: เยอะนับวันเนี่ยมันก็จะยิ่งมีปัญหาที่มากขึ้นแล้วก็มันก็ที่แปลกประหลาดอย่างที่บอกนะฮะทุกสายการบินคือไม่ต้องไปมองว่าสายการบินต่างประเทศหรือต่างประเทศนะในบ้านเราเองเนี่ยมันก็มีสายการบินอื่นด้วยทำไมเขาไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่รัฐสภามันมีช่วงของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจามีสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: คุณสกลทีพัทยกุลท่านก็ตั้งกระทู้สดถามถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่แหละค่ะ
0: เ
1: กี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นั่นก็คือวิกฤตการบริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่มันเกิดปัญหาอย่างที่เราทราบคือเที่ยวบินล่าช้าก
0: ระ
1: เป๋าสัมภาระผู้โดยสารตกค้างสะส
0: ม
1: การประกาศระงับบริการขนส่งสินค้าคาร์โก้ซึ่งถึงแม้ว่าอัปเดตล่าสุดคือท่านพิพัฒน์ก็บอกแล้วว่าขอให้ไม่มีการระงับใดๆนะคะแต่ทั้งหมดนี้มันก็สร้างภาพที่เสียหายอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและชื่อเสียงของประเทศไทย คุณสุกลทีบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันการบินไทยจะพ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นสายการบินแห่งชาติที่ผูกติดกับชื่อเสียงของประเทศเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิอะค่ะตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วเรื่องสัมภาระล่าช้ากว่า 6-8 ชั่วโมงผู้โดยสารไม่ได้รับการแจ้งเตือนบางเที่ยวบินก็ยังมีเครื่องบินออกไปอ้าวแต่สัมภาระก็ไม่ได้ไปด้วยตลอดจนกระเป๋าตกค้างสะสมตอนนี้เป็นหมื่นใบนะคะแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินร่วมๆ 40-50 เที่ยวแล้วเนี่ยอันนี้คุณสกลทีบอกมันถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้โทษใครไม่ได้เพราะว่าการบินไทยต้องรับผิดชอบแน่นอนตัวของ CEO การบินไทยท่านอาจจะเก่งในเรื่องของการฟื้นฟูทางการเงินให้บริษัทมีกำไรแต่ในแง่ของการบริหารวิกฤตและการบริการท่านสอบตกและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านทำเหมือนใจดำที่ปล่อยให้ทิ้งขออภัยที่ปล่อยทิ้งให้พนักงานภาคพื้นดินตัวเล็ก
0: ๆ
1: ต้องมาคอยรับหน้าโดนผู้โดยสารต่อว่าจนร้องไห
0: ้
1: โดยที่ผู้บริหารไม่ได้ลงมาดูแลจัดการปัญหาหน้างานอย่างทันท่วงทีซึ่งเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าตั้งคำถามสำคัญไปถึงกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล3ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกก็คือสาเหตุของปัญหาและความล่าช้าในการแก้ไขเหตุใดกระทรวงคมนาคมที่มีตัวแทนเป็นบอร์ดและกระทรวงการคลังที่ถือหุ้นใหญ
0: ่
1: จึงปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาสนั่นเมืองถึง5วันกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ตรวจหน้างาน 2. มาตรการชดเชยผู้โดยสารเชิงรุก
0: ร
1: ัฐบาลและการบินไทยจะมีแนวทางในการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างไรขออย่าอ้างเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติมาปฏิเสธความรับผิดและควรจ่ายชดเชยให้ครอบคลุมถึงค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องเปลี่ยนค่าโรงแรมที่สูญเปล่าจากการต่อเครื่องไม่ทันพร้อมกับเรียกร้องให้การบินไทยใช้ระบบฐานข้อมูลผู้โดยสารที่มีอยู
0: ่
1: ติดต่อยื่นข้อเสนอชดเชยไปยังผู้เสียหายโดยตรงนี่คือการทำงานเชิงรุกนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อเรียกร้องด้วยตัวเองอะค่ะแล้วในขณะเดียวกันข้อที่3ที่ท่านเสนอก็คือการทบทวนสัญญาสัมปทานบริการภาคพื้นระยะยาวเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการอนุมัติสัญญาสัมปทานผู้ให้บริการภาคพื้นดินรายที่3มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทที่ผ่านครม.เมื่อวันที่9กันยายนแล้วก็เตรียมจะลงนามสัญญายาวถึง25ปี
0: โอ้โห
1: มองว่านี่เป็นระยะเวลาที่นานเกินไปสำหรับสัญญาสำหรับสัญญาประเภทการให้บริการ
0: สัญญาการให้บริการนะโอ้โห
1: แล้วก็ควรจะกำหนดระยะเวลาให้สั้นลงกว่านี
0: ้
1: พร้อมกับเปิดเผยรายละเอียดเงื่อนไขของ KPI ให้สภาและประชาชนได้รับทราบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผูกขาดและไร้ประสิทธิภาพในอนาคตทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค
0: ม
1: ท่านก็รับข้อเสนอแนะแล้วก็สั่งการทั้งหมดจากขออภัยและข้อสั่งการทั้งหมดของคุณสกลทีค่ะเพื่อนำไปประสานแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงมาตรการอย่างเร่งด่วนต่อไป อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหน้าตาระดับชาติเลย
0: ถูกต้อง
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมขากับแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายพักกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวเขาวันนี้เขามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ปรากฏว่าวันนี้มีภาพความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะระหว่างการพิจารณากระทู้ถามสดของคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ตั้งคำถามไปที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ถามถึงรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีที่มีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีเป็นเงิน40ล้านจำได้ไหมคะตั้งแต่รัฐบาลของคุณแพทองธาร
0: ใช่
1: ใช่ไหมตอนนั้นที่กำลังมาซึ่งคุณชัยชนกเนี่ยเดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองด้วยนะคะระหว่างการถามตอบค่ะคุณรังสิมันก็ได้พาดพิงไปถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมระหว่างประเทศ
0: ครับ
1: ทำให้นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงค่ะ
0: ครับ
1: บอกว่าตนเป็นสสหญิงเพียงคนเดียวของพรรคในจังหวัดชัยภูมิจึงได้รับความเสียหายเรียกร้องให้คุณรังสิมันถอนคำพูดและแสดงหลักฐานมาน
0: ั่น
1: คุณรังสิมันก็ตอบโต้ค่ะว่
0: า
1: เรื่องหลักฐานไม่ช้า
0: แต่มีอยู่ว่างั้น
1: ไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาเปิดเผยในวาระกระทู้ถามได
0: ้
1: ขณะที่นางสาวสุชาดาก็ยังคงย้ำค่ะว่านี่เป็นการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนะคุณรังสิมันก็เลยกล่าวว่าหลักฐานมาแน
0: ่
1: ส่วนจะถอนหรือไม่ถอนมันไม่ใช่ความแมนหรือลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงเพราะเราเท่าเทียมกันจากนั้นคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นประท้วงค่ะโดยเห็นว่าคำพูดนั้นเนี่ยมันเป็นการพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็เสนอให้คุณรังสิมันถอนคำพูดพร้อมกับบอกว่าถ้าเกิดมีหลักฐานสามารถใช้ช่องทางกรรมาธิการดำเนินการได้เลย
0: เอาเลยว่างั้น
1: ด้านคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชซึ่งเป็นรองประธานสภาคนที่1ที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุมอะค่ะท่านก็วินิจฉัยให้คุณรังสิมันถอนคำพูดแต่เจ้าตัวยืนยันไม่ถอน
0: ผมไม่ถอนนะ
1: ทำให้ประธานบอกว่าหากไม่ถอนขอให้ออกจากห้องประชุม
0: โอ้ขับออกจากที่ประชุมเลยว่า
1: คุณรังสิมันก็บอกน้อมรับปฏิบัติ
0: ไปเลย
1: แล้วก็เดินออกจากห้องไปเลยค่ะต่อมาก็เกิดการประท้วงตอบโต้โต้ตอบกันไปมาระหว่างสสทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะขณะที่คุณณัฐวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เสนอว่านับองค์ประชุมเลยก่อนที่จะถอนคำขอในเวลาต่อมา
0: ให้หมดเรื่องไปว่างั้น
1: ไม่ใช่แต่ว่าก็ถอนคำขอในเวลาต่อมานะหลังจากที่ประธานชี้แจงนะคะว่าช่วงกระทู้ถามให้ใช้องค์ประชุม1ใน5หรือว่า100คนภายหลังจากที่คุณรังสิมันเดินกลับเข้าไปในห้องประชุม
0: กลับมาอีก
1: ประธานก็สอบถามถึงเหตุผลแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะก่อนที่คุณรังสิมันจะเดินออกไปอีกครั้งนึง
0: ออกอีก
1: และท่านประธานก็กำชับตำรวจสภาเลยนะบอกให้ควบคุมทางเข้าออกหน่อย
0: อย่าให้เข้ามาอีกว่างั้น
1: เพื่อไม่ให้คุณรังสิมันกลับเข้าห้องประชุม
0: ประธานเป็นผู้ขับออกนี่ใช่ไหมเขาไม่เดินออกเดินเข้าเองอ่ะตอนออกเนี่ยประธานขับออกแต่พอเขากลับเข้ามาอีกอ่ะแล้วจะออกอีกอ่ะประธานก็เลยทำงั้นกุมารกา
1: สรุปคือยังไม่ได้คำตอบเลย
0: ยังฮะ
1: เอ้าอ่านนี่ที่เล่ามาเนี่ยนั่งเหงาจำได้ว่าต้นเรื่องที่เขาจะคุยกันคือเรื่องอะไร
0: เรื่องสแกมเมอร์
1: ไม่ใช่เรื่อง40ล้านบาทที่มีคนมาเสนอเห็นไหม
0: 40ล้านบาทแต่มันไปต่อถึงเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่ทางด้านของสสชัยภูมิผู้หญิงเนี่ยที่เขานั่นแหละเขาก็ต่อเรื่องไปแต่ว่าจ่าย40ล้านบาทนั่นนี่นะแล้วตกลงไปไงได้คุยไปเรื่องนั้นนะ ก็เขา
1: เด
0: ิน
1: ออกเนี่ยก็วุ่นวายกันอยู่ตรงเนี้ยคุณชัยชนกนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ตัวเองได้พูดกลางสภาก็มี

0: การตั้งกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวงดีอีนั่นแหละอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมานะคุณผู้ชมผู้ฟังคือมันก็ไม่ได้พบหลักฐานนะว่ามีคนในกระทรวงมาเกี่ยวข้
1: อง
0: แล้วตัวท่านเองท่านก็บอกว่าไม่นำความเชื่อส่วนตัวมาเป็นตัวตั้งก็เลยส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบขยายผลแล้วก็ร้องทุกข์กับตำรวจซึ่งมันเป็นการแสดงความจำนงที่ชัดเจนต่อการปราบปรามแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที
1: ่
0: ท่านบอกว่าผมขอฝากไปยังส.ส.และประชาชนผมในฐานะผู้เสียหายแต่ท่านกลับพูดให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ร่วมกระบวนการหากผมเป็นผู้ร่วมกระบวนการจะแสดงเจตจำนงต่อสภาทำไมและจะทำขนาดนี้ทำไมทั้งนี้ต้องขอบคุณที่ถามถึงผลงานของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้จับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์เว็บพนันจากการให้เบาะแสจากประชาชนรวมแล้ว52รายนะ52รายเนี่ยมาจากหลากหลายเครือข่ายสามารถยึดทรัพย์ได้แล้วมากกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท
1: โอ้โหเยอะกันนะ
0: แล้วก็ต่อยอดหลายเรื่องเลยทั้งคดีสมุทรปราการอะไรนะซึ่งเป็นส.ส.พรรคของท่านนั่นแหละอุ้ย
1: เสียบคืน
0: ชื่อสิทธิชัยเชื้อทองอ่ะท่านบอก
1: บอกชื่อเลยนะบอกกันเลยนะ
0: ข้อหาจัดให้มีการพนันและฟอกเงินและยังมีคดีนอมินี Forex ฟอกเงิน
1: นั่น
0: ซึ่งถ้าเกิดคุณรังสิมันจริงใจต่อการปราบปรามไม่ต้องป้ายสีรัฐบาลแต่ควรส่งข้อมูลเบาะแสทั้งคนในพรรคหรือคนนอกพรรคพร้อมทำเต็มที่สุดความสามารถ
1: นั่นไง
0: ทีนี้คุณรังสิมันก็ย้อนถามนายชัยชนกถึงส.ส.ชื่อของส.ส.พรรคประชาชนที่ถูกจับดำเนินคดีอะค่ะท่านยืนยันว่าไม่
1: ม
0: ีแล้วก็เข้าใจผิดไปไกลแล้วนะก่อนบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบเลยไม่ปกป้องด้วยแต่ถ้าเกิดทำหน้าที่ให้เป็นธรร
1: ม
0: ต้องไปตรวจสอบส.ส.หญิงชัยภูม
1: ิก็นี่ไงรู้บอกว่าสแกมเมอร์
0: วนกลับมาใหม
1: ่สแกมเมอร์มากันเนี่ย
0: ต้องกลับไปตรวจสอบส.ส.หญิงชัยภูมิที่มีสามีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมระหว่างประเทศอะคือคุณรังสิมันต์บอกวันนี้นะคะว่าหากจะใช้กฎหมายก็ควรดำเนินให้ครอบคลุมไม่ใช่ว่าจัดการแต่พักส้มส่วนสีน้ำเงินรอดส่วนที่เคลมผลงานของตำรวจผมไม่มีปัญห
1: า
0: แต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือตัวการใหญ่อะเบื้องหลังของเว็บพนันอะ
1: ใคร
0: คือนายคิวอะทำไมไม่จัดการ
1: นายคิวเลยแล้วออกชื่อมาเลยนะ
0: แหมทำให้ผมสงสัยนะว่าคดีนายคิวที่ช้าเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีพูดเท็จในสภาใส่ร้ายพักผมว่ามีส.ส.สมุทรปราการถูกดำเนินคดีหรือพูดจริงแต่นายคิวคือผู้มีพระคุณต่อพักของท่านพวกพ้องของท่านกฎหมายแต่ต้องไม่ได
1: ้
0: ยังไงขอคำตอบให้ชัด
1: เปิดกันให้เต็มที่เลยครับผมชอบครับเปิดให้เต็มที่เลยครับมันจะได้รู้แจ้งแดงแจ๋งกันออกไปนะ
0: ค่ะซึ่งคุณชัยชนกก็ชี้แจงนะคะว่าสำหรับคดีที่จังหวัดสมุทรปราการจากข้อมูลไม่เป็นส.ส.แต่นายชัยสิทธิ์คือนักการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้
1: า
0: ไม่ใช่ส.ส.แต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นท
1: าง
0: นี้การดำเนินการเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรร
1: ค
0: แต่เป็นคดีที่มีหลักฐานส่วนที่กล่าวหาส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยขอให้ส่งหลักฐานตนไม่ยกเว้นท่านบอกเลยว่ายืนยันทำเต็มที่ขอให้มีหลักฐานส่วนกรณีนายคิวผมทำเต็มที่ในส่วนของผมและผมพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและทำหน้าที่เต็มที่ตามกฎหมายยืนยันจริงจังและจริงใจนี่คุณชัยชนกบอก
1: ไม่กลัวนะวันนี้เข้าสภาด้วยนะชัยชนกอ่ะ
0: หลายคู่มากนะที่เกิดขึ้น
1: แต่วันนี้รัฐมนตรีคมนาคมไม่เข้าเนาะ
0: ไม่เข้าค่ะให้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเข้ามาตอบคำถามแทนจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของดราม่าที่มันเกิดขึ้นฟาดกันไปปะทะกันมาเนี่ยโอ้จริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้อีกนะคะ
1: ใช
0: ่ก็เป็นเรื่องของการทำกับข้าวอะค่ะคือมันมีโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยแล้วเสร็จทีเนี้ยเขาก็ไป X กับ Grab ไง Grab Food ไปส่งสามารถส่งได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คราวนี้คุณไอซ์รัชนกเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook บอกว่
1: า
0: เห็นข่าวว่าสามารถกดสั่งข้าวโรงครัวภูมิใจไทยผ่าน Grab ได
1: ้
0: นั่งอึ้งไปแป๊บนึง
1: ทำไม
0: ได้แต่สงสัยไม่แน่ใจเรื่องนี้พ่อกับแม่ได้สอนนายกไหม อันนี้คือมันเป็นประเด็นมาตั้งแต่ตอนที
1: ่
0: ถามในเรื่องของเงินที่มอบให้กันนะ
1: แจกเงินแต่นายกแจกเงินใช่ไหม
0: ว่านายกท่านก็บอกว่าพ่อแม่ท่านสอนมาดีเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไอซ์รัชนกเนี่ยท่านก็เหมือนไปตอบสสพรรคภูมิใจไทยอ่ะว่าเงินนั้นน่ะมันเป็นเงินจ่ายหรือเปล่านั่นนู่นนี่อะไรเงี้ย อ่า

0: คำว่าพ่อแม่สอนมาดีเนี่ยมันเริ่มมาจากนายกรัฐมนตรีที่ตอบคำถามนักข่าว
1: นั้นนั้นตัวชนวนแรกอ่ะทีนี้มาลามมันยังไง
0: ทีนี้เวิร์ดดิ้งที่คุณไอซ์รัชนกเอามาเนี่ยก็คืออยู่ในโพสต์บอกว่าไม่แน่ใจเรื่องนี้พ่อกับแม่ได้สอนนายกไห
1: ม
0: คนบ้านน้ำท่วมส่วนใหญ่เขามีปัญญาสั่งแกร็บกันทุกคนแหละยังไงนะอ๋อ
1: ยังไง
0: แต่ที่เขาลำบากก็เพราะว่าระบบตามปกติส่งน้ำส่งอาหารมันไปไม่ถึง
1: ถึง
0: เขาก
1: ็
0: เลยต้องลำบากเขาเรียกว่าบากบั่นหารถสูงๆหาเรือแล้วก็ข้ามน้ำเข้าไปส่งกันนายกทำแบบนี้ต่อให้แจกเป็นแสนกล่
1: อง
0: ข้าวมันก็ไม่ถึงมือคนเดือดร้อนหรอกถามก่อนสิไม่มีใครสอนไม่เป็นไรส.ส.เขตของพรรคประชาชนเนี่ยสอนนายกได้ทุกคนแหละเพราะเขาไปลุยหน้างานจริงเห็นปัญหามาหมดแล้ว
1: ตึงพริกตึงขิง
0: ไม่มีใครสอนมาถามสิจะสอนให
1: ้โอ้โหเอาคืนนะโอ้โห
0: นี่นะนี่จริงๆมันยังมีอีกยาวเลยนะคะ
1: ซึ่ง
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการปะทะกันไปฟาดกันมาอะไรเงี้ยคุณแนนสมชัย
1: มาอีก
0: ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยดีนะคะก็โพสต์ทีนี้คุณแนนสมชัยที่โพสต์เนี่ยท่านโพสต์เป็นแบบพื้นสีส้มคุณผู้ชมผู้ฟังมันก็เป็นการในยะที่จะสื่อถึงอยู่แล้วนะว่าจะสื่อถึงใครเน
1: า
0: ะ
1: พักส้ม
0: ท่านก็โพสต์ว่าไม่ใช่พักส้มท่านหมายถึงว่าท่านสื่อสารกับพักส้มเพราะท่านคือพักภูมิใจไทย
1: ก็ใช่สิ
0: ท่านก็บอกว่าช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันเถอะค่ะ
1: อ
0: ่านข่าวแล้วก็เบื
1: ่อ
0: มาแซะในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได
1: ้
0: ไม่เกิดประโยชน์เลยข้าวฟรีส่งฟรีรู้ยังแฮชแท็กโรงครัวภูมิใจไทยปรากฏว่าคุณไอซ์ไม่จบค่ะ
1: ไม่จบ
0: เข้าไปตอบ
1: เปิดศึกสองด้านเลยน้องกันนะ
0: เข้าไปตอบเลยในโพสต์นี้ของคุณแนนเนี่ย
1: ครับ
0: ออกไปลุยน้ำท่วมหน่อยไหมเอาตัวแช่น้ำหน่อยอาจจะแก้อาการร้อนได
1: ้โอ้โหนี่เปิดศึกหลายด้านด้วยคุณไอซ์เนี่ยว่าแหมนะ
0: แล้วก็ตอบแล้วก็เอามาแชร์โพสต์อีกรอบนึงว่
1: า
0: ช่วยแบบไหนได้ก็ช่วยไปก่อนแล้วเบื
1: ่อ
0: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอยหัวล้านได้หวีไร้สมองแต่ได้อำนาจจริงอยู่มีสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะทางนี้ไม่มีทั้งอำนาจในการสั่งข้าราชการอำนาจในการออกระเบียบและอำนาจในการบริหารงบประมาณถ้าพวกเราทำได
1: ้
0: รับรองว่าไม่เละขนาดนี
1: ้โอ้โหนี่ขิงกับ
0: มีทั้งทรัพยากรอยู่ในมือมีทั้งอำนาจรัฐมีทุกอย่างแต่ก็ไม่มีขออภัยแต่ก็มีปัญญาทำได้แค่นี
1: ้
0: คือแจกข้าวให้ผู้ประสบภัยผ่านแกร็บ
1: แสบร้อนนะฮะ
0: คือเรื่องเนี้ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของว่ามีอำนาจไม่มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของโรงครัวเรื่องของการทำกับข้าวอะไรเงี้ยเอาที่แน่ๆวันนี้มีคนสั่งแกร็บเต็มเลยน
1: ะ
0: สั่งข้าวของที่โรงครัวภูมิใจไทยเนี่ยคนอยากกินกันไงคนอยากโอ้ยอยากรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนเพราะแต่ละเมนูเนี่ยโหมันการสร้างสรรค์นี่นำทีมโดยคุณสุขสมรวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคือคุณสุขสมรวยเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นโรงครัวที่สำนักงานเขตคันนายาวซึ่งมันเป็นการร่วมมือกับมูลนิธิเพชรเกษมและเครือข่ายจัดทำข้าวกล่องประมาณ 20,000 กล่องต่อวันแล้วก็ไปช่วยผู้ประสบภัยในกรุงเทพคือเริ่มตั้งแต่28กันยาแล
1: ้
0: วแต่ว่าโรงครัวภูมิใจไทยที่ X กับ Grab Food เนี่ย มันคือความร่วมมือของพรรคภูมิใจไทยกับ Grab ที่เขาเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพกดสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food
1: ครับ
0: สูงสุด4ชุดต่อออเดอร์แล้วก็จัดส่งฟรีคือพักก็อธิบายว่าออกแบบมาเพื่อช่วยคนที่เดินทางออกมาลำบากเข้าไม่ถึงอาหารก็เลยตั้งใจจะช่วยเหลือ
1: ครับ
0: แล้วก็วันเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวมาเนาะว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานของคุณสุขสมรวยหรือว่าเขาเรียกว่าน้องแทนใจอ่ะเขาอยู่ที่โรงครัวคันนายาวนั่นแหละเขาก็ช่วยประสานงานการผลิตลำเลียงอาหารคุณสุขสมรวยเองก็แวะมาติดตามให้กำลังใจอยู่เรื่
1: อ
0: ยๆก็คนเขาก็แบบไปวิพากษ์วิจารณ์กันน่ะคือจริงๆอ่ะเรื่องนี้ที่อุ้มเล่าข้ามไปนิดเดียวคุณผู้ชมผู้ฟังมันคือเรื่องของการที่พอกดสั่งแกร็บอ่ะคนที่เขาเป็นคนขับแกร็บอ่ะค่ะเขาก็มาบ่นเหมือนกันว่าคือพอเขามันเหมือนกับต้องรับออเดอร์นะเหง
1: า
0: แล้วถ้าเกิดในการรับออเดอร์เนี้ยบางทีอ่ะเขาเข้าไปแล้วรถเขาเสียไง
1: ใช่
0: คือเขาบอกว่าค่ารอบอ่ะมันก็ไม่คุ้
1: ม
0: เขามีการพูดคุยกันนะเขาบอกว่าโหแล้วดูค่ารอบ
1: ยังไม่พอ
0: ค่า ยังไม่พ
1: อ
0: ค่าผ้ากรองอากาศเลยพี
1: ่ซ่อมซ่อม
0: ว่าค่ารอบก็ค่ารอบก็ถูกมากแถมยังต้องเสี่ยงรถพังอีก
1: เออน่าเห็นใจน้องเขานะ
0: แล้วเขาก็มีกันมาคอมเมนต์กันนะว่าคนในออกไม่ได้แล้วจะให้คนนอกเข้าไปติดด้วยหรือยังไงก็ใช้คำค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นมุมนึงของแกร็บแต่ว่าในเจตนาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยค
1: ุ
0: ณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะก็บอกเมื่อวานนี
1: ้
0: บอกว่าพรรคภูมิใจไทยอ่ะโรงครัวเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยต้องการจะทำอาหารให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วเขาตั้งเป้าเอาไว้ 10,000 กล่องต่อวันก่อนที่จะเพิ่ม Grab Food เป็นอีก1ช่องทางที่เอาอาหารเข้าไปส่งโดยตรงอะค่ะ
1: ค
0: ือระบบ Grab Food เนี่ยเขาก็ถูกกำหนดพื้นที่ให้บริการตามจุดหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนคือมันไม่ได้มีแค่พื้นที่ประสบภัยไงมันยังมีคนที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือซึ่งตรงนั้นมันก็แห้งไง
1: มันแห้งสิมันเป็นศูนย์ช่วยเหลือใช่มั้ย
0: แล้วเขาก็บอกว่ามันผู้ประสบภัยในพื้นที่เขาก็สามารถที่จะกดสั่งได
1: ้
0: ค่าอาหารและค่าจัดส่งก็ไม่ได้เรียกเก็บจากประชาชนพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
1: คือคนสั่งเนี่ยประชาชนเนี่ยฟรีว่างั้น
0: 1ออเดอร์เนี่ยได้รับ4ชุดอาหารแต่ละชุดก็จะมีกับข้าว2อย่างมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฮาลาลเพื่อให้สามารถที่จะแบ่งให้รับประทานกันได้อะค่ะทีนี้ผู้ประสบภัยที่อยู่นอกพื้นที่คุณสิริพงษ์ก็บอกว่าพักก็จะพยายามขยายพื้นที่ช่วยเหลือให้กว้างขึ้นแหละโดยใช้ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นจุดเชื่อมก็บอกว่าการกดกราฟรับข้าวจากโรงครัวภูมิใจไทยอ่ะไม่ได้หมายความว่าจะให้ไรเดอร์วิ่งฝ่าน้ำไปทุกบ้านทั่วกรุงเทพซะหน่
1: อ
0: ยแต่เขาจัดระบบผูกกับจุดที่อยู่กับศูนย์ช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีรัศมีมันมีโซนของมันอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยเนี่ยแหละค่ะก็เลยกลายเป็นดราม่ากันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแหละค่ะ
1: พอเรามาออกอากาศรายการเรานะตัวนี้คนสั่งเยอะเลยไหมผมว่าคุณสั่งเยอะ
0: ใช่เพราะว่าคุณสุขสมรวยให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกเหมือนกันค่ะว่าโอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นว่า
1: บึ้มเลย
0: ออเดอร์เพียบ
1: มันฟรีอ่ะใช่ไหมคนก็อยากลองดูอ่ะ
0: เอ้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้ค่อนข้างจะเป็นดราม่าใหญ่เลยนั่นก็คือแก้มลิงกทม.
1: เออใช่
0: คือเปิดประเด็นจริงๆเนี่ยคือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติท่านออกมาชี้แจงออกมาจี้ด้วยแสดงความผิดหวังต่อผู้ว่ากทม.ก็คือคุณชัชชาติอะค่ะกรณีบึงรับน้ำคลองคูบอน130ไร่เนาะบอกเอ๊ะทำไมมันหายออกไปจากร่างผังเมืองรวมของกทม.ฉบับใหม่ล่ะ
1: เอาไปสร้างอะไรหรือเปล่า
0: คือก่อนหน้านี้คุณอัธวิทย์อะค่ะเขามีแนวคิดแล้วก็มีการศึกษาโครงการบึงรับน้ำคลองคูบอนเขตคันนายาวเพื่อจะเป็นพื้นที่ในการรับน้ำในกรุงเทพฝั่งตะวันออก
1: ครับ
0: ซึ่งคุณอัธวิทย์เนี่ยท่านก็ออกมาแสดงความผิดหวังต่อการบริหารจัดการน้ำของคุณชัชชาติบอกว่าโครงการบึงอันเนี้ยที่รับน้ำคลองคูบอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่130ไร่เนาะบอกเขาเนี่ยพยายามจะผลักดันเรื่องเนี้ยผ่านเวทีที่เกี่ยวข้องคัดค้านที่โครงการไม
1: ่
0: คือเหมือนกับว่ามันรันไปจนถึงขั้นที่ทำประชาพิจารณ์อะไรใดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
1: แต่ทำไมไม่ทำต่องั้น
0: คือพื้นที่เนี่ยมันมีแล้วอะแล้วอยู่ๆก็แบบอ้าวกลายเป็นว่าพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้ทำแก้มลิงปัจจุบันบางส่วนเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร
1: นั่น
0: แล้วเขาก็บอกเขาต่อสู้มาตั้งแต่ก่อนที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรมันจะเกิดขึ้นมาอีกนะ
1: โอ
0: ้แล้วท่านก็บอกว่าครอบพื้นที่เนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าบึงคูบอนแห่งเดียวนะ
1: ครับ
0: คือเคยบอกว่ากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเนี่ยมันมีการศึกษาพื้นที่ทำบึงรับน้ำเอาไว้หลายแห่งเลยแต่พื้นที่นั้นน่ะมันกลายเป็นเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ไปเป็นโครงการที่อยู่อาศัยอ่ะ
1: นั่น
0: ทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุณชัชชาติก็คุณชัชชาติก็ชี้แจงนะ
1: บ
0: อกว่าท่านไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงนะ
1: ไม่ได้ยกเลิก
0: ไม่ได้ยกเลิก
1: แล้วไง
0: แล้วก็อธิบายว่าการบริหารพื้นที่รับน้ำมันต้องดูตำแหน่งแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำโดยรว
1: ม
0: ท่านชี้แจงว่ากระแสข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงไม่เป็นความจริงยืนยันว่าแก้มลิงยังเป็นระบบพักและหน่วงน้ำที่สำคัญของกรุงเทพคือท่านอธิบายว่ากทม.ยังต้องการมีแก้มลิงหลายแห่งนะแต่พื้นที่มันต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับระบบระบายน้ำ
1: แสดงว่าพื้นที่ที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยมันไม่อยู่ในระบบใช่ไหมถ้าพูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็อุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องเรียกว่าอะไรในการอยู่ๆมันจะหายไปอยู่ขั้นตอนห่วงหนึ่งว่ามันไม่ได้ถูกหยิบเข้ามาที่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาค่ะผมขออภัยด้วยนะจะใช้คำศัพท์ที่มันถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ได้อะแต่มันหายไปตอนไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ทีเนี้ยมันมีการพูดถึงกระบวนการร่างผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงฉบับใหม่ไง
1: ค
0: ือคุณอัธวิทย์อ่ะตั้งคำถามว่าทำไมโครงการบึงรับน้ำคลองคูบอนเนี่ยมันไม่ถูกบรรจุเอาไว้ในร่างนี้เนี่ยแหละมันหายไปเนี่ยแหละฝั่งกทม.ก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกแต่มันต้องพิจารณาความก็พูดถึงเรื่องของความเหมาะสมแต่เอาจริงๆคือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ถูกบรรจุมา
1: เออ
0: มันหายไปได้ยังไงเลย
1: แต่ถ้าฟังดูจากที่ท่านผู้ว่าพูดนะ มันก็เหมือนกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งที่รับน้ำอ่ะแต่ว่าที่จะระบายมันไม่ถึงหรือว่ามันอยู่นอกเหนือในการที่จะเอาน้ำเข้ามาได้ผมฟังอย่างนี้นะผมฟังประมาณอย่างเงี้ยมันก็อ๋อเหลือยังไงแล้ว
0: ยังไงนะเอาใหม่ที่นั่นนังเหงาเอาใหม่
1: เหมือนก็สร้างบึงไว้ตรงนี้เพื่อที่จะรับน้ำถูกไหมแล้วก็พอท่านชาติอธิบายหมายความว่าไม่ใช่แค่สร้างบึงรับน้ำนะแต่มันต้องรองรับกับน้ำที่จะมาเข้าบึงด้วยเหมือนกับท่านกำลังจะบอกว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้แหละมันมีแต่บึงแต่ว่ามันไม่มีน้ำที่จะเข้ามามันก็เลยเหมือนดิสเพียร์ก็หายไปเพราะว่ามันลำบากมั้งที่จะเอาน้ำเข้ามา
0: แต่อันนี้คนละเรื่องนะมันคือตกลงว่ามันหายไปที่ขั้นตอนไหน
1: ก็นั่นสิอัน
0: นี้อยากทราบ
1: ก็นั่นสิแต่ว่าเท่าที่ฟังจากท่านชาติพูดเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้บึงผมฟังผมเข้าใจเอาเองนะว่าเหมือนท่านชาติกำลังจะบอกว่าไอ้บึงที่จะรับน้ำเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับน้ำที่จะระบายเข้ามามันไม่เหมาะแต่ว่ามันไม่เหมาะแล้วยังไงมันแล้วมันขึ้นเป็นบ้านจัดสรรได้ยังไงมันอันนี้ผมไม่รู
0: ้คือคุณอัธวิทย์อ่ะเปิดเผยว่าโครงการนี้ค่ะมันหายไปจากร่างผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4
1: ครั้งล่าสุดนี
0: ้แล้วก็บอกว่าที่ดินส่วนหนึ่งมันตกเป็นของบริษัทเซนาเดเวลลอปเมนต์แล้วแล้วในการประชุมนั้นเนี่ย
1: บอกชื่อเลยว่างั้น
0: ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองในขณะนั้นเป็นคนรับเรื่องแล้วเขาอ่ะรับปากว่าเดี๋ยวจะนำแนวบึงคูบอนกลับเข้ามาบรรจุในผังเมืองนะเพราะมันมีการเรียกร้องไงแล้วก็มีการขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองออกไปอีก6เดือ นแต่ทีเนี้ยประเด็นสำคัญคือ ไม่ได้สั่งยกเลิกแต่โครงการไม่ได้เดินหน้าต่อ ก็เลยงงไงว่าแล้วมันหล่นไปตรงไหนนะ
1: เออก็นั่นสิเอาให้เหมาะเอาให้เหมาะทุกวันนี้ค
0: ือสุญญากาศทางกฎหมายนี้อยู่ตรงไหนนะ
1: นั่นสิคือหลายเรื่องนะวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนเขาต้องการว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะมันหลายเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็หาความจริงให้เขาไม่ได้อะเขาไปยิ่งงงหนักเขาไปอีกแล้วมันไม่ใช่แค่งงมันมีผลต่อความเป็นอยู่ต่อความที่เขาจะเดือดร้อนด้วยอ่ะชาวบ้านอ่ะ
0: คือตอนนี้ค่ะระบบแก้มลิงที่มีการออกมาเปิดเผยว่ามันมีทั้งหมด6จุดเนาะถูกออกแบบให้มันมีความสามารถในการรองรับน้ำประมาณ 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าหลายพื้นที่มันกลับถูกพัฒนาเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าโครงการที่อยู่อาศัยอ่ะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วโครงการแก้มลิงเดิมมันก็ไม่ได้เดินหน้าไปตามแผนเนี่ยประเด็นมันก็เลยอยู่ที่ว่าทีนี้ถ้าเกิดความสามารถในการหน่วงน้ำเดิมมันหายไปแล้วกรุงเทพเขาใช้ระบบอะไรมาทดแทน
1: นั่นสิ
0: เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพแล้วว่าสิ่งที่มันระบายออกมันสู้ไม่ได้กับสิ่งที่มันรับเข้ามาจากธรรมชาติ
1: มันเลยต้องมีจุดหรือว่าจุดที่หน่วงน้ำที่เราแก้มลิงนี่แหละ
0: ก่อนที่จะมีจุดหน่วงน้ำมันเลยท่วมกัน
1: นั่นไง
0: แบบนี้ล่ะค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สภาพภูมิอากาศมันแปรปรวนแบบนี
1: ้
0: ฝนมันตกหนักแบบสุดขั้วอย่างเงี้ย
1: บึ้มๆมาเงี้ยนะ
0: มันเห็นด้วยตาเปล่าแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องขอคำตอบอะกทมต้องตอบให้ได้ว่าถ้าไม่ได้เดินหน้าเวรคืนพื้นที่เหล่านี้เพื่อสร้างแก้มลิงกทมเขามีแพลนในการรองรับทดแทนยังไง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: อ้าวอย่าลืมนะลองกลับไปย้อนฟังดูนะตอนที่เขาหาเสียงกัน
1: อ
0: ะเขาแก้ปัญหาน้ำกันยังไงแต่ละท่านที่บอกอะ
1: โดยเฉพา
0: ะโดยเฉพาะทีมของคุณชัชชาติอะต้องกลับไปฟังว่าท่านพูดว่าอะไรและทุกวันนี้ท่านทำได้แบบนั้นหรือไม่แล้วมันยังมีเออร์เรอร์อะไรบ้างเชื่อเถอะค่ะว่าจริงๆแล้วนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งคนที่เลือกและไม่ได้เลือกนะรู้สึกว่าเขาเข้าใจอ่ะเนี่ยพูดคำนี้อยู่เสมอเลยคุณผู้ชมรู้ฟังนะเหงาว่าความธรรมชาติอ่ะนี่แม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่ที่เขาไม่เหลืออะไรเลยอ
1: ่
0: ะเขายังพูดเลยว่าเข้าใจแต่บอกหน่อยได้ไหมล่ะนอกจากจะไม่แจ้งเตือนก่อนหน้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยังทิ้งเขาไว้
1: อ
0: ่ะนี่มีกี่คนที่เขาสามารถที่จะฟังเราได้เนี
1: ่
0: ยแล้วมีอุ้มเชื่อว่ามีหลายคนมากนะที่ฟังเราได้แล้วอยากตะโกนบอกมากเลยว่าช่วยพูดชื่อหมู่บ้านฉันหน่อยช่วยพูดซอยบ้านฉันหน่อยว่าฉันอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกรุงเทพเนี่ยต้องขออภัยกทม.เนี่ยคือต้องตอบให้ได้ว่าอ่ะอย่างอุโมงค์ระบายน้ำอ่ะมันมีระบบที่สามารถชดเชยปริมาตรน้ำที่จะถูกเก็บแทนไอ้แก้มลิงที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วคลองผันน้ำมันมีที่ไหนอีกบ้างที่มันจะสามารถรับภาระเพิ่มได้หลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: เพราะกรมอุตุเองก็บอกว่าเดี๋ยวฝนจะมาอีก
1: สามวันนะให้เวลาสามวันนะวันนี้วันที่หนึ่งสองสามวันที่สี่คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะที่ฝนจะมานะ
0: นี่ตอนนี้ที่เราท่วมๆกันอยู่เนี่ยมันคือท่วมจากฝนเลยนะคะฝนมันตกเลยนะคะ
1: ใช่ ฝนเก่าที่ตกมาแล้วก็มาบอกว่าอะไรอ่ะจะมันจะสงบจริงไหมจริงอะไรต่างก็คุยกันอยู่ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตั้งแต่วันที่22 23ที่ลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาออกมาบอกพูดถึงเรื่องมหาอุทกภัยก็มาไม่จริงไม่นู่นนั่นเอาอยู่อีกแล้วยังไงนี่มาตรงถึงนี่นะทุ่มมา7 วันแล้วครับ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังทิ้งท้ายกันที่ข่าวนี้ที่หลายคนค่อนข้างจะตกใจกันมากเลยว่าเที่ยวบินดูไบไปเทลอาวีฟที่มันระทึกอะค่ะ
1: ใช่
0: คือนักบินร่วมเนี่ยถูกเขาถูกกล่าวหานะว่าเขาแทงกันแทงกับตัน
1: อ
0: ะ
1: ในห้องนักบินนะ
0: แล้วพยายามจะทำให้เครื่องตกอะค่ะเราผู้โดยสารก็ต้องกลายเป็นวิ่งเข้าไปในคอกพิทแล้วก็ช่วยยึดสถานการณ์แล้วสุดท้ายคือคนที่อยู่ในเครื่องมากกว่า170 คนก็รอดอะค่ะบนเครื่องบินนะมันก็เป็นชาวอิสราเอลซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยในท้ายที่สุดก็รอด
1: เ
0: ขาก็บอกเลยเนี่ยตอนนี้เริ่มที่มีการออกมาเปิดเผยโฉมหน้าแล้วว่าฮีโร่ที่เข้ามาช่วยคือใครอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชมผู้ฟังนึกว่ามีแค่ในหนังเน
1: า
0: ะ
1: พอดีเที่ยวบินนั้นน่ะมีนักบินที่เขาติดไปด้วยที่จะไปขับเครื่องบินอีกหน้านึงอยู่ข้างหลังเป็นเขาเรียกว่าที่นั่งสำรองพอเกิดเหตุการณ์นี้ตะแก่สองคนนั้นก็วิ่งเข้ามาแล้วขับเครื่องบินเลย
0: ใช่ก็ต้องห้ามปรามกันก็เลือดก็อยู่เต็มห้องนั่นแหละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้ที่อสมทฝนตกอีกแล้วค่ะเห็นฝนแล้วใจไม่ดีเลยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชเจ็บ3สาหัส1เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวเพชรพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลเพชรเวชเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโรงพยาบาลราชบุรีเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำขณะที่ระดับน้ำแม่กลองใกล้ล้นตลิ่งถนนหลายสายในตัวเมืองเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาจากท่อระบายน้ำจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
6: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อติดตามมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีแพทย์หญิงปาจารีอารีรบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายแพทย์นิคมมลิทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีนำตรวจพื้นที่มุ่งเน้นการวางแผนมาตรการป้องกันและแผนบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ป่วยและประชาชนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้โรงพยาบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งด้านระบบการระบายน้ำระบบไฟฟ้าสำรองเวชภัณฑ์และแผนเผชิญเหตุรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้โรงพยาบาลราชบุรีสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและ และปลอดภัยอย่างไรก็ตามสำหรับบรรยากาศบริเวณโรงพยาบาลขณะนี้ได้มีการนำกระสอบทรายมาวางกั้นบริเวณทางด้านหน้าและด้านหลังของโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเอ่อล้นและอาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากแล้วถึง4เมตร80เซนติเมตรใกล้จะล้นตลิ่งขึ้นมารวมกับมวลน้ำที่ไหลเข้าท่อดันขึ้นมาตามท่อระบายน้ำซึ่งกำลังเอ่อท่วมถนนหลายสายในตัวเมืองราชบุรีแล้วเจนยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนธนากุลรายงานค่ะ
2: หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
7: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
2: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
9: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและ

0: ครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมเจ็ดดอนค่ะก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะแล้วก็วันนี้วันที่1ตุลาคมนะคะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะต้องแจ้งคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะวันนี้รางวัลที่1ค่ะ402701นะคะ402701ส่วนเลขท้าย2ตัว70เลขท้าย3ตัว058กับ396นะคะส่วนเลขหน้า3ตัวเนี่ยก็คือ791กับ912ค่ะอ่ะใครถูกรางวัลบ้างเอ่ยนะคะใครถูกก็อุ้ยโชคดีนะคะแต่ว่าสำหรับนะประเด็นข่าวนะคะในวันนี้เนี่ยก็มีสถานการณ์ให้ได้ติดตามกันเพราะว่าวันนี้มีเรื่องบุญๆเกิดขึ้นในสภาถึงขั้นที่ว่าทางประธานสภา นะคะต้องเชิญให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกนอกห้องประชุมค่ะแล้วไม่ให้กลับเข้ามาในห้องประชุมเลยเนี่ยนะคะสำหรับในวันนี้ตลอดทั้งวันโดยเนี่ยนะคะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมช่วงนั้นก็คือคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ค่ะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก็วันนี้เนี่ยนะคะในการประชุมสภาเนี่ยมีการพิจารณากระทู้ถามสดค่ะของคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะก็มีการตั้งคำถามเนี่ยนะคะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีค่ะเพื่อขอทราบรายละเอียดนะคะแล้วก็ความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนเนี่ยให้กับรัฐมนตรีเป็นเงินจำนวน40ล้านบาททางคุณชัยชนกเนี่ยนะคะก็มาชี้แจงกระทู้ค่ะของคุณรังสิมันต์โรมด้วยตัวเองและพอคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยถามกระทู้แล้วคุณชัยชนกก็ขึ้นชี้แจงมาระยะนึงเนี่ยปรากฏว่าคุณรังสิมันต์โรมได้มีการกล่าวช่วงนึงเนี่ยพาดพิงไปที่ส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเนี่ยเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศโอ้ก็ทำให้คุณสุชาดา นะคะสร้างแทนทรัพย์เนี่ยส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงเลยค่ะบอกว่าตนเป็นส.ส.ผู้หญิงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดชัยภูมิถูกพาดพิงนะคะทำให้เสียหายจะพูดเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานและคำพูดนั้นทำให้ตนเสียหายตนขอให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยถอนคำพูดเพราะว่ามันกระทบโดยตรงกับเธอแล้วก็อย่าใช้แต่อารมณ์เพื่อปลุกปั่นต้องถอนถ้าหากว่าเป็นลูกผู้ชายก็ทำให้คุณรังสิมันต์โรมนะคะก็บอกว่าเรื่องหลักฐานนะคะไม่ช้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณสุชาดาบอกก็พูดแทรกขึ้นมาเลยบอกว่าก็ให้ถอนคำพูดเพราะว่ามันเสียหายทางประธานในที่ประชุมคุณมลิกาเนี่ยก็วินิจฉัยค่ะให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยถอนคำพูดเนื่องจากว่ามันกระทบแล้วก็พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นแล้วก็ทำให้ส.ส.เนี่ยเสียหายด้วยก็ทำให้คุณรังสิมันต์โรมโต้แย้งเนี่ยนะคะว่าต้องยกข้อบังคับมาคุยกันจะให้ผมเนี่ยเปิดพยานหลักฐานในวาระตั้งกระทู้ถามคุณชัยชนกเนี่ยไม่ได้ก็ทำให้คุณสุชาดาลุกขึ้นประท้วงนะคะโดยย้ำว่าไม่เป็นการกล่าวหาเธอโดยที่ไม่มีหลักฐานค่ะก็ทำให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยสวนขึ้นมาทันทีนะคะว่าหลักฐานเนี่ยมาแน่ส่วนที่จะถอนหรือไม่ถอนเนี่ยไม่ใช่ความแมนหรือว่าลูกผู้ชายหรือว่าลูกผู้หญิงเพราะเท่าเทียมกันอยู่แล้วก็ทำให้บรรยากาศนะคะในห้องประชุมค่ะก็เริ่มมีการประท้วงกันแบบวุ่นวายเลยโดยคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ประท้วงโดยยกข้อบังคับค่ะว่าสิ่งที่คุณรังสิมันต์โรมพูดนะคะถือว่ามันเป็นความเสียหายจริงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ถอนคำพูดก่อนส่วนที่บอกว่าจะมีพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็ควรจะใช้ช่องทางเนี่ยนะคะที่ว่านี้ในการดำเนินการกันต่อไปแล้วก็ทำให้เนี่ยนะคะทำให้ทางด้านเนี่ยนะคะทำให้ทางด้านตัวคุณรังสิมันต์โรมเองก็พยายามจะชี้แจงในเหตุผลค่ะแต่ว่าก็ไม่ยอมถอนคำพูดอยู่ดีก็เลยทำให้เนี่ยนะคะทางคุณมลิกานะคะทำให้คุณมลิกาเนี่ยบอกว่าหากไม่ถอนเนี่ยกรุณาออกไปข้างนอกห้องก็เลยทำให้เนี่ยนะคะคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาบอกว่าน้อมรับปฏิบัติแล้วก็เดินออกนอกห้องประชุมกันไปแล้วก็ทำให้คุณกรวีเนี่ยลุกขึ้นประท้วงต่อนะคะว่าขอให้รับผิดชอบต่อคำ

พูดหากพูดไม่จริงถือว่าทำผิดกฎหมายกลางสภายังไงก็ตามนะคะสถานการณ์ก็เริ่มบานปลายหลังจากที่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยประท้วงการกระทำของคุณรังสิมันต์โรมว่าไม่มีความเป็นลูกผู้ชายค่ะขณะที่ส.ส.พรรคประชาชนเองนะคะก็ลุกขึ้นประท้วงการพาดพิงของพรรคภูมิใจไทยก็ทำให้คุณณัฐวุฒิบัวประทุมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยเสนอให้นับองค์ประชุมทำให้คุณภราดรปิศนันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็มีการทักท้วงนะคะว่าวันนี้มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ของสภาแต่ถ้าว่าเกมสภาเดินไม่ได้ไม่ควรใช้วิธี walk out ทำให้คุณณัฐวุฒิยืนยันให้นับองค์ประชุมและเนี่ยนะคะทางด้านคุณมลิกาค่ะอ่านข้อบังคับเลยว่าระหว่างการประชุมสภาเนี่ยช่วงกระทู้จะใช้องค์ประชุม1ใน5หรือว่า100คนเท่านั้นทำให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยลุกขึ้นขอถอนยติค่ะเพื่อให้การประชุมเนี่ยเดินหน้าและยุติการประท้วงที่กระทบกับพรรคประชาชนก็มีรายงานว่าเนี่ยนะคะพอประเด็นเนี้ยมันเริ่มคลี่คลายค่ะคุณมาริกาก็พบว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเดินกลับเข้ามาที่ห้องประชุมอีกก็เลยถามคุณรังสิมันต์โรมว่ากลับมาทำไมแต่ไม่มีคำตอบคุณรังสิมันต์โรมก็เลยเดินออกนอกห้องประชุมอีกครั้งนึงซึ่งคุณมลิกาก็กำชับให้ตำรวจรัฐสภาเนี่ยควบคุมทุกประตูเลยเพื่อไม่ให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกภายในวันนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะโอ้โหวุ่นๆในสภาวันนี้แหละค่ะคุณฟังคะอ่ะแล้วก็จากประเด็นนะเรื่องของการประชุมสภาค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งวันนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ฟังปรากฏว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบนะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทก็ต้องเตรียมการรับมือกับน้ำที่อาจจะขึ้นประมาณ 40-70 ซมค่ะอันนี้เนี่ยนะคะทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานก็รายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะโดยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการทยอยปรับเพิ่มค่ะการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยส่งผลนะคะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกนะคะแนวคันกั้นน้ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะระดับน้ำมันจะสูงขึ้นประมาณ 40-70 ซมซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างทองที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็จะเป็นบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกนะคะอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยและก็ยังมีที่สิงห์บุรีนะคะก็เป็นบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนที่ชัยนาทนะคะก็จะเป็นบริเวณอำเภอสัพพยาค่ะซึ่งเนี่ยนะคะถ้าหากว่าระดับน้ำนะคะทางตอนบนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้มันก็จะส่งผลนะคะให้มีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังไงก็ตามทางกรมชลเองก็จะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเนี่ยช่วยรับแล้วก็ชะลอน้ำค่ะเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมกับทยอยนะคะปรับตามสถานการณ์จริงคือถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมเนี่ยก็จะทยอยลดการระบายลงแล้วก็เร่งระบายน้ำนะคะออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพนะคะตามจังหวะของน้ำทะเลขึ้นลงก็มีการแจ้งเตือนละค่ะแจ้งเตือนหน่วยงานนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยในเรื่องของการระบายน้ำหรือว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนนี่แหละในขณะที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีการประกาศเตือนแล้วนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ลงมาสมทบกับน้ำทะเลหนุนนะคะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยจ่อพุ่งไปอีกประมาณ 0.5 เมตรค่ะในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมโดยนะคะทางผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณเชษฐาโมสิกรัตได้แจ้งเตือนนะคะประชาชนว่าให้เฝ้าระวังระดับน้ำนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้เป็นต้นไปจนวันที่4ตุลาคมโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะขอให้เร่งอพยพนะคะสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยค่ะในเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยออกประกาศแจ้งเตือนนะคะบอกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีได้ติดตามนะคะสถานการณ์การระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะประกอบกับทางกรมชลประทานเนี่ยแจ้งว่าสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีการระบายน้ำนะคะอำนวยการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีก็ติดตามแล้วค่ะกับสถานการณ์เรื่องของน้ำที่มันผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะถ้าจะมีการ

อัปเดตนะคะน้ำท่วมตอนนี้ที่คูคตกับดอนเมืองแถวๆอนุสรณ์สถานนะคะตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าก็ยังเต็มทุกช่องจราจรรถเนี่ยคือยังจอดเสียนะคะอยู่ตามท้องถนนเนี่ยอุดเกลื่อนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นว่างั้นเถอะนะคะสำหรับน้ำแถวๆคูคตดอนเมืองนะคะอนุสรณ์สถานในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7บานเลยนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำเนี่ยนะคะในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยทะลุ 106.80% แล้วค่ะก็เรียกว่าพอเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะพื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะกับบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามนะคะสถานการณ์น้ำแล้วก็ข่าวสารนะคะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือด้วยกับระดับน้ำเนี่ยที่มันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่10และก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันกับสถานการณ์ก็เพื่อป้องกันค่ะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของเขตบางกอกน้อยด้วยคุณผู้ฟังเขตบางกอกน้อยเนี่ยนะคะก็ออกมาเตือนค่ะเรื่องของการรับมือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันหนุนสูงเนี่ยนะคะก็สั่งให้ชุมชนนอกแนวเขื่อนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงทันทีค่ะก็สำหรับประเด็นนี้เนี่ยนะคะในเขตบางกอกน้อยเนี่ยออกมาประกาศเตือนรับมือน้ำแล้วก็สั่งชุมชนนะคะสั่งชุมชนนอกแนวเขื่อนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงในขณะที่เนี่ยนะคะบริเวณสะพานเก่าท่าเสาลูกแกในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะก็ต้องรับกับมวลน้ำแม่กลองระลอกใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ว่ากันว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยทั้งแถวสะพานเก่าทั้งท่าเสาอะไรเนี่ยนะคะจมมิดเกือบ 100% เลยคุณผู้ฟังคะเรียกว่าท่วมหนักนะคะว่ากันว่าท่วมหนักเลยหนักสุดในรอบ30ปีเลยค่ะนะคะสำหรับที่จังหวัดกาญจนบุรีเวลานี้เนี่ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีประเด็นนะคะยังมีประเด็นที่ทางผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะซึ่งน้ำนะคะบริเวณน้ำท่วมเนี่ยที่มันขังกันอยู่ที่เคหะคลองจันทน์ลาดพร้าวเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ว่ากันว่ารถเนี่ยทยอยกลับเข้าพื้นที่และถนนลาดพร้าวเองก็แห้งตลอดสายแล้วนะคะก็เหลือแค่เร่งระบายน้ำในซอย101แล้วก็บางหมู่บ้านเท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยนะคะทางกทม.เองเขาก็จะโฟกัสไปที่ลาดกระบังสะพานสูงค่ะโดยจะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นแกนหลักนะคะแล้วก็ให้จับตาปริมาณน้ำที่สูงอยู่ในแถบมีนบุรีแล้วก็หนองจอกอันนี้เนี่ยนะคะทางคุณชัชชาติเองวันนี้ก็ลงพื้นที่แต่เช้าเลยนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะโดยทางสำนักงานเขตเนี่ยก็รายงานว่าสถานการณ์นั้นเริ่มคลี่คลายระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะและประชาชนเองก็ทยอยนำรถที่จอดริมถนนแล้วก็บนสะพานเนี่ยกลับเข้าพื้นที่ค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจรและทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็มีการเปิดลานจอดรถให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการฟรี7วันในขณะที่ถนนลาดพร้าวเองตอนนี้น้ำแห้งตลอดสายเลยนะคะก็เหลือพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101แล้วก็พื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะผิวการจราจรก็แห้งแล้วค่ะเหลือน้ำขังริมทางเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะคะก็กำลังเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยแล้วก็คลองแสนแสบค่ะเพื่อช่วยลดระดับน้ำแล้วก็เร่งให้ถนนนวมินทร์เนี่ยกลับมาแห้งโดยเร็วโดยภารกิจนะคะวันนี้ของกทม.เนี่ยก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันไปก็ทางเขาจะเร่งนะคะเน้นไปที่พื้นที่เขตลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงนะคะเดี๋ยวเร่งจัดการบริเวณถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการเขตสะพานสูงแล้วก็ในพื้นที่ลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบายน้ำและขณะเดียวกันนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็คือมีนบุรีกับหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณแยกลำลูกกานะคะในเช้าวันนี้ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงเล็กน้อยค่ะรถยนต์ขนาดกลางขึ้นไปเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้ส่วนรถยนต์ขนาดเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์แนะนำให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะสำหรับแถวๆแยกลำลูกกาเนี่ยเพราะว่าเสี่ยงว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้ค่ะเนื่องจากว่ามีรถหลายคันนะคะที่เครื่องยนต์เนี่ยดับ

0: ในขณะที่ขับขี่ลุยน้ำส่วนการจราจรบนถนนผลโยธินฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกรถก็เคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะช้าเลยค่ะเนื่องจากว่ายังมีระดับน้ำที่สูงอยู่ก็ทำให้รถเนี่ยสัญจรได้แค่เพียงช่องทางเดียวก็คือช่องทางที่อยู่ติดกันกับเกาะกลางถนนเท่านั้นก็แนะนำนะคะเอาเป็นว่าแนะนำแถวๆลำลูกกาเนี่ยหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะไปใช้เส้นทางอื่นค่ะก็แยกบางกะปิเนี่ยก็แห้งดีแล้วนะก็เหลือเล็กๆน้อยๆนะคะช่องทางซ้ายรถก็ผ่านได้มาอัปเดตกันเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าเส้นทางไหนเนี่ยมันดีขึ้นมาแล้วนะคะเราสามารถจะใช้เส้นทางไหนได้บ้างนะคะแฟลตคลองจันตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ระดับน้ำเนี่ยลดลงมาใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะสำหรับแฟลตคลองจันนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวแล้ววันนี้ยังมีข่าวคราวออกมาค่ะที่มันเป็นกระแสข่าวลือนะคุณผู้ฟังนะที่บอกว่าบรรดาสว.เนี่ยเขากำลังล่าชื่อถอดถอนคุณสิทธิโชติอินวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้คุณเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนก็เห็นว่ามีการลือกันนะแต่ก็ไม่เห็นว่ามีเอกสารการล่าหลายชื่ออะไรเลยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามองว่ากรณีข่าวลือเนี่ยอาจเป็นการปล่อยข่าวเพื่อกดดันคุณสิทธิโชติหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.ทางคุณเทวฤทธิ์ก็บอกว่าก็ต้องเรียกร้องให้ท่านใดที่ดำเนินการอยู่เนี่ยให้ทำแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยค่ะเมื่อมีการจะกล่าวหาก็กล่าวหากันอย่างเปิดเผยไม่ใช่ปล่อยข่าวหวังเป้ากดดันแบบนี้ซึ่งทางตนเนี่ยนะคะทางสว.เทวฤทธิ์เนี่ยก็บอกว่าทางตนและสว.เสียงข้างน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการล่ารายชื่ออย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าพูดในอีกแง่หนึ่งเนี่ยผู้ที่จะล่ารายชื่อเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ดำเนินการและยังไงก็ตามในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวของมันเองทั้งเรื่องกรอบอำนาจในการวินิจฉัยที่อาจจะทำให้เป็นการปิดปากเพราะว่าโดยกรอบแล้วเนี่ยท่าทีของคุณสิทธิโชติเนี่ยก็มีความระมัดระวังวันก่อนบนเวทีราชบัณฑิตเนี่ยคุณสิทธิโชติเองก็หวั่นอยู่ว่าจะโดนเรื่องละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าพอพูดเสร็จปุ๊บก็รีบไปทำหน้าที่ต่อเลยซึ่งภาพของเสียงข้างน้อยเนี่ยนะคะก็โดนนะคะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นนะวันนี้ที่ท่านนายกค่ะลงนามนะคะอีกฉบับหนึ่งเพื่อถอนสัญชาติไทยกับชาวอิสราเอลนะคะแอริลบราสตินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีข่าวออกมาว่าท่านนายกนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามในประกาศถอนสัญชาติไทยในแอริลบราสตินอดีตนะคะสัญชาติอิสราเอลหลังจากที่ปรากฏหลักฐานค่ะว่ายังคงใช้สัญชาติเดิมหลังจากที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วแล้วก็มีการปกปิดข้อเท็จจริงค่ะเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยคือตามประกาศนะคะกระทรวงมหาดไทยในเรื่องถอนสัญชาติไทยในระบุนะคะว่าในแอริลนะคะคนนี้บุคคลที่มีสัญชาติไทยเนี่ยเดิมนะคะมีสัญชาติอิสราเอลค่ะได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1ของพระราชบัญญัติสัญชาติปี2508โดยมีการประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเนี่ยเมื่อวันที่3เมษายนนะคะปี62แล้วก็ได้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่14มิถุนายนปี62และยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็ปรากฏข้อเท็จจริงแล้วค่ะว่าในวันที่14มิถุนายนปี62เนี่ยซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนคือในแอริลเนี่ยนะคะยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางนะคะไปที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแล้วก็เดินทางกลับเข้าไทยเนี่ยเมื่อวันที่23มิถุนายนปี62โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมซึ่งถือว่ามันขัดนะคะต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยค่ะและนอกจากนี้นะยังปรากฏข้อมูลอีกว่าตัวในแอริลเนี่ยนะคะยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีก1สัญชาติด้วยค่ะแล้วก็เคยใช้สัญชาติเนี้ยในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแต่ว่าไม่ได้แจ้งนะคะข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการขอสละสัญชาติอุรุกวัยด้วยเรียกว่าจากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็พยานหลักฐานเนี้ยก็เข้าข่ายนะคะเข้าข่ายกรณีที่อาจจะถูกถอนสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติปี2508เนื่องจากปรากฏหลักฐานแล้วค่ะว่ายังคงใช้สัญชาติเดิมแล้วก็มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดนะคะข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยโดยเฉพาะนะคะการปกปิดการมีสัญชาติอุรุกวัยค่ะซึ่งถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้ช้าเนิ่นช้าออกไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็ประเทศได้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เลยอาศัยอำนาจค่ะตามมาตรา19วรรคหนึ่งนะคะของพระราชบัญญัติสัญชาติเนี่ยนะคะให้ถอนสัญชาติไทยของนายแอริลบราสตินค่ะ ก็ประกาศนะคะให้ทราบโดยทั่วกันเลยมีผลตั้งแต่วันเนี้ยวันที่1ตุลาคมเลยค่ะส่วนประเด็นเรื่องของประกันภัยพิบัติเนี่ยคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกค่ะก็มีการประชุมคอนเฟรนซ์นะคะผู้ว่าแล้วก็อปท.เพื่อแจกแจงในเรื่องของเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัตินะคะก็ดีเดย์วันนี้ค่ะวันที่1ตุลาคมเป็นวันแรกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนายกนะคะได้มีการประชุมคอนเฟรนซ์ด่วนกับในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลค่ะในพื้นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการก็เพื่อมอบนะคะในนโยบายของการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยนายกบอกอย่างนี้บอกว่าวันนี้รัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติรัฐบาลเนี่ยตระหนักดีว่าภัยพิบัติเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้และก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญเลยก็ไม่ใช่เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือนะคะภายหลังเกิดเหตุเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมค่ะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างระบบหลักประกันนะคะที่สามารถจะรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีการดำเนินโครงการนี้นะคะสำหรับประชาชนทุกครัวเรือนก็เพื่อที่จะเพิ่มกลไกค่ะในการดูแลประชาชนโดยนะคะภาครัฐเนี่ยเป็นผู้จัดทำประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัตินั่นเองโดยเนี่ยนะคะสำหรับกรมธรรม์นี้คุณผู้ฟังจะให้ความคุ้มครองนะคะ3ประเภทด้วยกันคืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายนะคะต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงถาวรโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทนะคะส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 ส่วนวาตภัยเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000ในขณะที่แผ่นดินไหวนะคะความเสียหายเบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็ว่ากันเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของประกันภัยพิบัติค่ะคุณผู้ฟังเราพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยนะคะมาตามและอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: รายการ32นาทีคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในเบรกที่2นี้ก็จะมีคุณผู้ฟังนะที่เข้ามาทักทายเนี่ยนะคะคนแรกเลยเป็นคุณติ๋วนะคะใช่ไหมคุณติ๋วนะคะคุณติ๋วก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะ นี่เราจะบอกว่าคุณสุภชัยที่ดินเนี่ยเข้ามาทักทายเนี่ย3ครั้งติดๆกันนะสวัสดีเด้งกับเล็กเนี่ย3ครั้งเลยอ่ะนะ1557เนี่ยโอ้ย3ครั้งเลยแล้วก็มาต่อด้วยคุณอมรนะคะคุณอมรเนี่ยก็บอกว่าคุณชัดชาติเวลาหาเสียงพูดอย่างนึงเวลาทำพูดอีกอย่างนึงไปหาหลักฐานมาดูได้เลยว่าเขาพูดอย่างไรนะคะแล้วก็มาคุณอรุณอลันเนี่ยนะบอกว่าแถวสี่พยามืดฟ้ามัวดินเลยจะบอกว่าไม่ต้องมืดฟ้ามัวดินนะฝนตกแล้วนี่แล้ววันนี้เนี่ยฝนนะที่ตกลงมามีลูกเห็บตกด้วยคุณผู้ฟังโดยนะนี่ทางกรุงเทพมหานครนะรายงานว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยกระจายตัวในหลายพื้นที่นะคะก็จะมีเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาน้องแขมแล้วก็คลองเตยค่ะแล้วกลุ่มฝนเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวนะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็มีรายงานว่าปริมาณฝนสะสมสูงสุดในจะอยู่ที่แถวๆเขตภาษีเจริญนะคะก็วัดได้ประมาณ49มิลลิเมตรค่ะแต่พบกลุ่มฝนเนี่ยก้อนใหญ่ที่ก่อตัวอยู่บริเวณกลางกรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือทางจอสอร้อยเนี่ยเขารายงานว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่บริเวณแถวๆซอยลาดพร้าววังหินว่าเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็พบลูกเห็บค่ะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยพร้อมกับสายฝนแถวๆวังหินนะคะไม่ทราบว่าที่ไหนเจอลูกเห็บกันบ้างแจ้งกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคุณชูศักดิ์ค่ะมาที่คุณชูศักดิ์ก็เข้ามา have a nice Thursday นะคะเมื่อกี้ที่คุณอรุณอลันบอกแถวสีพยาใช่ไหมมืดฟ้าโมดินคุณมะลิวันค่ะบอกว่าบางโพฝนตกหนักฟ้าร้องด้วยฝนก็ตกนะที่อสมทเนี่ยตกตั้งแต่ก่อนจะขึ้นมาจัดรายการแล้วตอนช่วงขึ้นมาจัดรายการก็แบบปล่อยๆนะคะต้องถือร่มขึ้นมาคุณชิคเก้นนะทักทายแบบแลบลิ้นปิ้นตามาเลยเนี่ยมีอะไรเนี่ยคุณธีรพงษ์ค่ะคุณธีรพงษ์บอกว่าระดับน้ำที่สะพานอโยธยาฝนไม่ตกแล้วแดดร้อนแรงหรอฝนเขาตกกันแล้วนะเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยคุณไอซ์คอฟฟี่นะคะรำอินทราฟ้าร้องคลืนๆมากกว่า10นาทีแล้วกลัวเลยตอนนี้ใครเห็นมืดๆเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยก็หวั่นๆใจกันอยู่ไม่น้อยนะคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีเด้งกับเล็กแล้วก็บอกว่าแจ้งวัฒนาตอนนี้ฝนตั้งเขามาอีกแล้วแต่ว่าวันนี้อะไรก็ไม่ร้อนแรงเท่ากับประธานสภาที่เชิญให้สสโรมเนี่ยออกจากห้องประชุมที่ไม่ยอมถอนคำพูดพาดพิงนะคะสสชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สสมักจะอ้างว่ามีหลักฐานแต่ไม่เคยเอามาเปิดเผยแล้วก็แสดงนะคะคุณพูนสุขค่ะวันนี้คุณพูนสุขมีข้อมูลอะไรเอ่ยสูงวัยอ่อนเพลียไม่มีแรงให้กินแบบนี้นี่มาฟังกันอ้าวใครสูงวัยใครอ่อนเพลียแล้วไม่มีแรงนะก็เนี่ยให้กินนะคะโปรตีนทุกมื้อคือไข่ปลาไก่เต้าหู้เพื่อเสริมกล้ามเนื้อค่ะกินข้าวกล้องนะแล้วก็ธัญพืชเนี่ยเต็มเมล็ดเนี่ยจะให้พลังงานนานแล้วก็ไม่หมดแรงเร็วนะคะแล้วก็ให้บริโภคผักผลไม้สีสดทุกวันจะช่วยเติมนะวิตามิน B แล้วก็เหล็กแล้วก็ยังบำรุงเลือดด้วยแล้วก็ให้จิบน้ำบ่อยๆนะคะวันละ 6-8 แก้วค่ะจะป้องกันอาการอ่อนเพลียแล้วก็เวียนหัวแล้วก็ให้บริโภคถั่วงาปลาตัวเล็กจะได้แคลเซียมนะคะสูงเลยแล้วก็กระดูกก็จะแข็งแรงแล้วก็มีแรงด้วยนะคะนี่แหละค่ะกินครบดื่มพอรับรองมีแรงทุกวันกินโปรตีนทุกมื้อข้าวกล่องธัญพืชผักผลไม้สีสดๆนะแล้วก็จิบน้ำบ่อยๆวันละ6-8 แก้วแล้วก็ถั่วแล้วก็งาปลาตัวเล็กนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่แหละขอบคุณนะคะข้อมูลของคุณพูนสุขมากๆเลยค่ะมีข้อมูลมาฝากทุกวันนะคะคุณทอมบอกว่าพี่เด้งตอนนี้แถวๆสยามพารากอนฝนตกลงมาหนักมากฟ้ามืดตึ๊ดตือเลยตอนนี้รู้สึกเหมือนเริ่มกลัวน้ำจะท่วมขึ้นมาอีกแล้วก็บอกแล้วไงว่าคือใครเห็นฟ้ามืดครึ้มเนี่ยวันกันทุกคนนะคะคุณอ่อน59ค่ะคุณอ่อน59บอกว่าพี่เด้งคะอ่านเรื่องที่ดินที่จะทำแก้มลิงแล้วเศร้าใจเดี๋ยวฟังคำชี้แจงของทางผู้ว่าท่านด้วยนะแล้วก็บอกว่าบางนาฝนตกค่ะตอนนี้เลยคุณชนกค่ะคุณชนกบอกว่าฟ้าครึ้มมากฟ้าอันนี้เขาแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายสองแล้วแต่ว่าตอน4โมงเนี่ยคือตกหนักมากฝั่งทน ปิ่นเกล้าถึงสาย4แล้วก็พุทธมณฑลนะคะถ้าทางฝนคงจะตกทั่วฟ้าเนอะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยพฤหัสนะขอให้โชคดีสุขภาพดีมีความสุขนี่ขอบคุณนะคะคุณมยุรีค่ะก็ส่งคุณเด้งมาพร้อมฝนเลยเนี่ย เอางั้นเลยเหรอ แล้วก็เข้ามานะเป็นกำลังใจสวัสดีทักทายกันนะคะสวัสดีคุณมยุรีค่ะขอบคุณค่ะคุณวันนิสาบอกประเวศตกแล้วนะคะคุณคริส King of Palo บอกว่าลูกเห็บตกที่ไหนอยากโดนมั่งจะได้เคลมทำสีทั้งคันลูกเห็บตกที่วังหินแถววังหินค่ะวิ่งไปเลยป่านี้หยุดแล้วมั้งมีใครอีกคุณสมานค่ะคุณสมานผมชอบใจที่นายกถอนสัญชาติชาวอิสราเอลแล้วก็คุณวรรณิสาค่ะประเวศตกหนักมากเลยตอนนี้โอ้ยังตกอยู่เหรอคะเนี่ยคุณ X2X ค่ะบอกว่าโอ้ไอซ์เนี่ยสุดๆเลยอ่านหมดไม่ได้หรอกนะเล่นเอาซะแรงเลยนะแต่ละอย่างนี่แรงๆทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าอ่านในใจแล้วนะไม่อ่านออกอากาศอ่ะอ่านในใจแล้วกันก็เป็นข้อความที่คุณ X2X เขาฝากถึงคุณไอซ์รัชนกนั่นเองนะคะอ่ะมาว่ากันต่อนะกับประเด็นข่าวค่ะโอ้ปรากฏว่านะในวันนี้ค่ะมีโปรดเกล้าค่ะปรับโอนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะอดีตผบ.ตร.เนี่ยเพิ่งจะเกษียณอายุราชการมาได้วันหนึ่งนะคะปรากฏว่าก็มีการปรับโอนให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์เนี่ยเป็นข้าราชการในพระองค์แล้วนะคะให้มีผลตั้งแต่ป่ะสงสัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะใช่ไหมแล้วก็ให้เข้าไปถวายงานเนี่ยในวันพรุ่งวันเมื่อวานนี้เลยเนี่ยวันนี้นะคะมีการเผยแพร่หนังสือสำนักพระราชวังค่ะลงวันที่28กันยายนเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับโอนนะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้าไปถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์สังกัดหน่วยราชการในพระองค์นะคะซึ่งหนังสือเนี้ยก็มีไปถึงนายกค่ะในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจโดยระบุว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับโอนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้ามาถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์สังกัดหน่วยราชการในพระองค์ตั้งแต่วันที่30กันยายนนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลค่ะราชเลขานุการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งท้ายหนังสือก็จะมีลายมือกำกับของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีค่ะว่าทราบและก็ดำเนินการนะคะคุณ X2X บอกว่ารู้เปล่าอะไรเนี่ยด่ารุ่นพี่เขาฝากมาให้พี่อ่านฮะอะไรรู้เปล่ารุ่นพี่เขาฝากมาให้พี่อ่านค่ะหนูเปล่าอ๋อคุณ X2X จะบอกว่าไม่ได้เป็นคนเขียนใช่ไหมแต่ว่ามีคนฝากมาอีกทีนึงถ้างั้นก็ฝากไปถึงรุ่นพี่ของคุณ X2X นะว่าบุรดมอ่านในใจแล้วแต่ว่าคงอ่านออกอากาศให้ไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะมันแรงค่ะนะคะถ้าเกิดว่าวันหลังฝากมากรุณาบอกชื่อเสียงเรียงนามด้วยนะแล้วจะอ่านให้แล้วก็จะเดี๋ยวบุรดมจะเขียนกำกับว่าบุรดมไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าแพร่กระจายสื่อผ่านสาธารณะเนี่ยจะโดนด้วยหนักไม่ใช่น้อยสิเอาเป็นว่าไม่อ่านแล้วกันมากันที่นะคะมากันที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์บ้างนะคะตอนนี้ก็มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วเนี่ยนะคะวันนี้แต่เช้าเลยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะก็เข้าไปสักการะศาลพระภูมิศาลตาญายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจำทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานนะคะในตำแหน่งเลขาสมช.ค่ะโดยพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาสมช.ค่ะได้ฝากงานนะคะในเรื่องความมั่นคงทั้งในและก็ต่างประเทศคือสิ่งไหนก็ตามนะที่จะต้องเร่งดำเนินการเนี่ยจะรีบทำให้เร็วที่สุดค่ะไม่มีช่วงฝึกงานเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องนะคะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนเมียนมาโดยช่วงนะคะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะรับหน้าที่เนี่ยนะคะพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าได้ศึกษางานให้มากที่สุดแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกนะคะที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการเลยค่ะก็คือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงนะคะในปี70ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันไหม ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ทราบดีนะคะว่าทางสภาพัฒน์นะคะที่เปรียบเสมือนเป็นแขนขวาดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช

0: ทอเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นแขนซ้ายที่รับผิดชอบความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะพยายามค่ะจะพยายามทำให้แผนเนี่ยเป็นที่มั่นใจแล้วก็เชื่อถือของประชาชนให้ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะที่ว่านี้จะปรับเรื่องของการทหารนำเศรษฐกิจหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์ค่ะก็บอกว่าถ้าประชาชนนะคะเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาก็จะต้องดำเนินการ2แนวทางเนี่ยควบคู่กันไปนะคะทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจส่วนจะมีการปรับการทหารนำเศรษฐกิจหรือไม่นั้นนะคะอันนี้ทางทหารก็ได้มีการปรับการดำเนินการมาตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นการปรับนะคะยุทธวิธีค่ะก็เชื่อว่าจะก้าวไปข้างหน้าและสถานการณ์ต่างๆก็จะทำให้กองทัพนั้นมีวิธีการใหม่การเกิดขึ้นก็จะรองรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีในขณะที่ทางคุณชัดชัยบางชวดนะคะวันนี้ก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยคุณชัดชัยบางชวดก็สักการะนะคะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายนะคะก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ค่ะในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวันแรกคุณชัดชัยก็บอกว่านะคะจะสานต่อการทำงานของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนเก่านะคะที่ได้วางรากฐานเอาไว้โดยเมื่อวานนะคะวันที่30กันยาเนี่ยก็มีการรับมอบหน้าที่เรียบร้อยละและส่วนตัวเนี่ยนะคะคุณชัดชัยบอกภาคภูมิใจค่ะและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสทำงานในพระราชพิธีสำคัญให้กับทั้งสองพระองค์ได้แก่พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาในช่วงนะคะต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางท่านปลัดเนี่ยบอกว่าให้ความสำคัญเลยในการทำงานนะคะที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการเตรียมทุกอย่างค่ะให้มีความสมบูรณ์ที่สุดคุณชัดชัยยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนมิติการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆทางสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยจะมีกองทุนค่ะที่ช่วยเหลือประชาชนก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนรวมไปถึงค่ะมีในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนในเรื่องต่างๆซึ่งก็ทราบบทบาทเนี่ยมาตลอดและตนที่ดำรงตำแหน่งเลขาสมช.มาเก่าเนี่ยก็มีการประสานกับทางสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยมาตลอดในการที่มีกลุ่มบุคคลนะคะหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมาร้องเรียนโดยได้ส่งนะคะผู้แทนของสมช.มาร่วมประชุมด้วยหลายครั้งเลยปลัดสำนักนายกนะคะยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าสำหรับเหตุอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านของปภ.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานต่างๆส่วนนะคะทางสำนักนายกเนี่ยก็ทางท่านปลัดเนี่ยนะคะท่านชัดชัยเนี่ยก็จะหารือกับผู้บริหารนะคะสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยในการเตรียมการเยียวยาค่ะจากกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองแล้วก็เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการส่งมอบงานค่ะให้กับทางพลเอกชัยพฤกษ์นะคะเลขาสมช.คนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็ฝากในหลายเรื่องนะคะที่จะให้สานต่อในแง่ของการทำงานเพราะว่างานสมช.เนี่ยมันจะมีหลายมิติครอบคลุมนะคะความมั่นคงของประเทศแล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยนะคะที่ทำงานคู่ขนานกันไปกับกระทรวงต่างประเทศค่ะเอาละค่ะคุณเล็กวาสนานาโนมาและไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหพี่เด้งพี่ฟังแวบๆพี่เด้งบอกฝนตกหนักใช่ไหมหนักจริงเนี่ยเล็กนะ
0: อยู่ไหน
2: ข้ามจากคือเล็กข้ามจากสะพานพระราม8แล้วก็มาวิ่งเส้นราชพฤกษ์เนี่ยมุ่งหน้าไปนนทบุรีเนี่ยโอ้โหพี่คือฟ้านอกจากฟ้ามืดครึ้มแล้วอ่ะฟ้าผ่าน่ากลัวมาก
0: หรอ
2: ฟ้าผ่าแบบเออฟ้าผ่าแบบอุ้ยตายแล้วดีนะฉันไม่เคยไปสาบานอะไรกับใครไว
0: ้
2: คือแบบโหผ่าแบบเปรี้ยงอ่ะเปรี้ยงอ่ะประมาณ2รอบอ่ะพี
0: ่
2: โอ้โหแล้วแบบแล้วฝนก็ตอนนี้เริ่มซาลงนิดแต่เมื่อกี้ค่อนข้างหนักโอ้โหนี่ใจนี่คิดเลยตายแล้วยังไม่ทันถึงกำหนดเลยวันที่4อ่ะที่บอกจะปล่อยน้ำเหนือมาใช่ไหมโอ้แต่ยังมีฝนมาเลย
0: แต่ก็ไม่ได้หนักมากแล้วคือแวบเดียวอ่ะไม่ได้ยาวไง
2: ตอนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะพี
0: ่เหรอ
2: โอ้โหแล้วเมืองนนท์ก็รู้กันอยู่เพราะว่าตอนนี้นอกจากเดี๋ยวน้ำเหนือมาแล้วเดี๋ยวน้ำปล่อยจากเขื่อนอีกใช่ไหมโอ้โหเนี่ยตอนนี้กำลังยุ่งเลยว่าจะต้องมีการยกของคือไอ้ที่ยกไว้ก็ยังไม่เอาลงไงใช่ไหมก็เดี๋ยวให้เลยอีกอาทิตย์นึงอย่างที่เขาบอกคือ4ถึงเท่าไหร่นะพี่4ถึง7เหร
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นนะประมาณนั้น
2: กลัวมันจะควรจะอีกหลายวันไงก็ทุกคนนะแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเตือนเป็นกิจจาลักษณะหน่อยนะแต่ทางรัฐบาลไอ้ทางอะไรนะทีมโคศกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเนี่ยก็คนอาจจะแบบคือเนื่องจากว่าเราเจอครั้งนี้มาแล้วไงเราก็เลยตื่นตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะพี่เด้งแน่นอนวันนี้1ตุลาคมก็เป็นวันเริ่มต้นของตำแหน่งใหม่ต่างๆนะวันนี้ที่กองทัพบกเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะเพราะว่าจริงๆทุกเหล่าทัพแหละพอวัน30เป็นวันเกษียณฮะวันที่1ก็จะเป็นวันที่เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งใหม่ใครย้ายไปไหนก็ไปรายงานตัวที่นั่นเนี่ยที่กองทัพบกวันนี้เนี่ย247ในพลนะที่ได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งรวมถึงในพลใหม่เนี่ยก็มาจะเป็นประเพณีนะก็คือการมาถวายบังคมแล้วก็ถวายสัตยปฏิญาณต่อหน้าพระรูปของรัชกาลที่5ซึ่งอยู่ในกองทัพบกนะกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็เป็นโรงเรียนในร้อยจปร.เก่านะก่อนที่จะย้ายย้ายไปอยู่นครนายกนะเพราะฉะนั้นพระรูปของพระรูปร5หรือว่าเสด็จพระบิดาของเกาะของจปรเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของดั้งเดิ
0: ม
2: นะคะซึ่งตอนแรกมันก็มีข่าวแล้วว่าเอ๊ะตกลงได้ย้ายพระรูปเนี้ยไปไว้ที่โรงเรียนในร้อยจปรที่นครนายกหรือเปล่าแต่ว่าบางเรื่องเล่าภายในเนี่ยก็บอกว่ายังเป็นองค์เดิมที่อยู่ที่นี่นะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนแต่ก็ถือว่าเป็นที่เคารพรักของคือไม่ใช่แค่ทหารหรอกประชาชนนะเราก็เคารพรักในรัชกาลที่5ด้วยนะพี่แดงแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าในส่วนของที่มาเนี่ยวันนี้เขามากันทุกทัพภาคนะวันนี้เนี่ยที่พลตรีนัทศรีอินนะซึ่งวันนี้เป็นพลโทและแม่ทัพน้อยที่2ก็มาร่วมมาเพราะว่ามันต้องมารายงานตัวแล้วก็มาประดับยศนะแล้วก็ต้องถือว่าพลตรีนัทเนี่ยเราจะเห็นนะเมื่อวานนี้แกโพสส่งท้ายตำแหน่งรองแม่ทัพภาค2บอกว่าอะไรนะเสียดายคือไม่สะใจนักบู๊อ่ะคือส่วนใหญ่แกจะมีกองเชียร์เยอะอยากให้ได้เป็นแม่ทัพภาค2แต่ด้วยอะไรหลายอย่างปัจจัยเรื่องรุ่นปัจจัยเรื่องภายในของกองทัพบกก็ทำให้ได้เป็นแค่รองแม่ทัพไอ้ขออภัยเป็นแม่ทัพน้อยที่2ก็ได้ยศพลโทนะแต่ว่าแม่ทัพน้อยที่2เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนซะมากกว่านะเพราะว่าแม่ทัพเนี่ยก็ยังคงเป็นบิ๊กเติ่งพลเอกขออภัยพลโทวีรยุทธรักศิลป์รุ่นพี่เตรียมทหาร26นะส่วนพลตรีนัทเนี่ยก็เป็นเตรียมทหารรุ่น27นะแต่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเตรียมนะคือเป็นหน่วยประสานกับหลวงตาเยื้อนของบรรดาพระนี่แหละในการสร้างเส้นทางสร้างถนนเนี่ยก็คือพลตรีนัทเนี่ยเป็นผู้ประสานงานหลักเลยนะในการที่ทำให้เรามีถนนหนทางพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ด้วยนะพี่เด้งนะส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้เช่นกันนะคือเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการโยกย้ายนะพอวันนี้เนี่ยสถานที่เช่นกระทรวงกลาโหมกับกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยถ้าบางตำแหน่งที่เขาพลาดหวังจากเก้าอี้ผบ.ทบ.เนี่ยเขาก็จะถูกย้ายไปเป็นรองผบ.สุดรองปลัดอะไรเงี้ยก็จะถูกมองว่าที่กองทัพไทยกับที่กลาโหมเนี่ยเป็นเหมือนกรุเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหใครโดนย้ายอย่างนี้นะคือหนังสือพิมพ์ต้องพาดหัวว่าเป็นกรุนะคือมาอยู่เตรียมรอเกษียณไม่มีงานสำคัญอะไรทำแต่ปัจจุบันเนี่ยกองทัพปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะทุกตำแหน่งมีงานทำแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถก้าวไปสู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เพราะว่าโดนเหมือนโดนเขี่ยออกมาแล้วแต่ว่าคนนึงที่วันนี้เนี่ยคือเราจับตาก็คือบิ๊กใหญ่นะพลเอกอมริศ บุญสุยานะก็อดีตแม่ทัพภาคหนึ่งแต่ว่าเป็นผู้ช่วยผอ.ทบ.และถูกส่งจากกองทัพบกเนี่ยข้ามไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะก็วันนี้ก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะเหมือนทำใจได้นะอย่างน้อยเนี่ยถูกส่งออกไปจากกองทัพบกเนี่ยพ้นจากการชิงเก้าอี้ผอ.ทบ.ไม่มีโอกาสเป็นผอ.ทบ.แล้วอย่างน้อยปีหน้ายังมีอายุราชการเหลืออีก1ปีก็ยังลุ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมได้นะก็เขาก็ล่ำลือกันว่ามันก็เป็นการพูดคุยกันในระดับผู้ใหญ่ในกองทัพบกอะนะว่าในเมื่อไม่ให้เขาเป็นผอ.บัตบอเนี่ยก็ควรจะให้เป็นตำแหน่งอื่นก็เช่นปลัดกระทรวงกลาโหมนี่แหละนะพี่เด้งส่วนมาพูดถึงเรื่องบิ๊กตายกันพี่เด้งผอ.บัตรใช่ไหมคืออันนี้มันจะเป็นใช่คือเดิมเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเคยพูดล่ำๆมาหลายครั้งหลายเดือนแล้วเหมือนอยากจะชวนพี่ตาบิ๊กตายเนี่ยมาช่วยงานรัฐบาลเคยพูดนอกรอบกับสื่อด้วยแต่ไปมาเนี่ยช่วงระยะหลังทั้ง 2-3 อาทิตย์เนี่ยก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าถ้า ท่าทางบิ๊กต่ายเนี่ย

อาจจะต้องได้ย้ายเข้าไปช่วยงานข้างในเพราะว่าด้านสายตำรวจคือที่ผ่านมาเนี่ยทหารจะถูกเขาเรียกว่าถูกย้ายโอนไปอยู่ข้างในเยอะแต่ว่าตำรวจเนี่ยอาจจะมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านก็เลยปรับโอนย้ายโอนส่วนใหญ่คำสั่งเนี่ยต้องออกก่อน30กันยาเพราะว่าเพื่อไม่ให้สถานภาพของการเป็นข้าราชการเนี่ยขาดแต่เพราะว่าถ้าเกษียณ30กันยายนแล้วมาตั้ง1ตุลาอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องตั้งภายใน30กันยาจะ28จะ29จะ30ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เกิน30เพื่อที่จะให้สถานภาพของการเป็นข้าราชการนั้นต่อเนื่องแล้วก็ย้ายโอนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปอยู่หน่วยในพระองค์เลยนะซึ่งที่ผ่านมาก็มีนายทหารหลายคนตั้งแต่บิ๊กแดงตั้งแต่พลเอกธรรมนูญวิถีเนี่ยก็คือประมาณ28กันยาเนี่ยก็จะมีคำสั่งเพื่อให้ย้ายโอนนะซึ่งไปเป็นอยู่ในหน่วยในพระองค์แล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่มีวันเกษียณนะอยู่นอกเหนือจากว่าให้ออกหรือลาออกนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คือต้องบอกนะว่าหน่วยในพระองค์เนี่ยมีภารกิจหลายอย่างนะที่อาจจะต้องมีทั้งทหารแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปช่วยเพิ่มเติมด้วยนะก็อาจจะมีการย้ายโอนในทั้งแบบคนที่ยังเป็นนายทหารยศเด็กๆนะแล้วก็นายทหารชั้นนายพลอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะพี่เด้งนี่แหละนะส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะพี่เด้งเราก็ต้องอัปเดตเป็นระยะนะต้องบอกนะว่าได้เมื่อวานนี้ช่วงค่ำได้คุยกับน้องๆทหาร 2-3 พื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าพี่ขนาดฝนตกนะคือเราก็เห็นอยู่ว่าฝั่งเขมรเนี่ยเขาก็มีน้ำท่วมใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ท่วมพื้นที่ชายแดนเพราะของเราก็ไม่ได้ท่วมพื้นที่ชายแดนแต่ท่วมลึกเข้าไปหน่อยปรากฏว่าพบว่าทหารเขมรน่ะพี่แดงก็ยังคือเนื่องจากอาจจะเป็นเขาชินพื้นที่หรือว่าเขาทรหดอึดบึกอึดถึงบึกบึนเขาก็ยังมีการเติมกำลังเพิ่มเติมเคลื่อนย้ายและเดินลาดตระเวนพี่ขนาดว่าฝนตกเนี่ยยังเดินลาดตระเวนและเดินมาเนี่ยไม่แค่เดินอย่างเดียวไม่ใช่แค่บางทีล้ำเข้ามาในพื้นที่เราบางครั้งเนี่ยปีนหน้าผาคือเราก็ทราบกันดีนะว่าเขมรเนี่ยคุณอยู่ข้างล่างถ้าคุณปีนขึ้นมาแสดงว่าคุณน่ะล้ำประเทศเราแล้วแต่เขมรก็มักจะอ้างว่าเอ้าพื้นที่แผนที่1ต่อ 200,000 ชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วง3-4 วันตรงเนี้ยก็มีการประสานนะผบ.หน่วยฝั่งเรากับฝั่งเขมรเนี่ยเราก็ต้องมีการประท้วงแล้วคุยไปเลยว่าเฮ้ยเข้ามาแบบนี้ไม่ได้ต้องออกไปนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ต้องการจะให้มีการเผชิญหน้ากันนะคือจริงๆเขาเพิ่งมีการประชุมกันกองเลขานุการ RBC กันไปเมื่อ3วันที่แล้วก็มีการตกลงกันแล้วนะคือเขมรเนี่ยมาเรียกร้องเราเองเลยนะว่าไม่อยากให้ไทยขยับกำลังแล้วอยากขยับเข้ามาอีกให้ยึดข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่27ธันวาคมปีที่แล้วนะเราก็บอกว่าเหมือนกันฝั่งเขมรก็เช่นกันก็อย่าขยับเข้ามาเนี่ยคือในเวลาคุยกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างประท้วงกันแต่พอถึงเวลาเขมรเนี่ยประท้วงเราปรากฏเขมรทำเองคือขยับกำลังมาในพื้นที่ที่ลึกเข้ามาในซึ่งมันก็จะมาใกล้ฝั่งเราและบางจุดเนี่ยก็เดินเข้ามาในเขตเราเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะพี่แดงทหารเราเนี่ยไม่ได้เดินลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงเราก็เดินอ่ะจากจุดนี้ไปจุดนี้พอเดินผ่านไปก็ไปจุดอื่นต่อจากนั้นในวันนึงเราอาจจะไม่ได้กลับมาที่จุดเดิมเขมรอาจจะแอบส่องอยู่หรือเปล่าอ่ะพอเห็นทหารไทยไปก็กลับเข้ามาเหมือนมาลาดตระเวนหรือมาอะไรแต่ที่เราห่วงคือถ้าเข้ามาแล้ววางทุ่นระเบิดเนี่ยนะโอ้โหรับรองนะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยแต่ทหารเรามาระวังอยู่แล้วแต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเรียกว่ามีเรื่องแน่เพราะว่าเราอ่ะได้เตือนเขาทั้งทางวาจาอย่างไม่เป็นทางการและผ่านเวลาพูดคุยชุดประสานงานด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าแม้ในเวที UN เวทีแต่ระหว่างประเทศเวทีใดๆเนี่ยจะมีการสู้กันสู้ด้านข่าวสารแต่ในสนามรบที่แม้จะไม่มีการรบแต่ปรากฏว่าทหารเขมรเนี่ยก็ยังมีการขยับกำลังและขึ้นมาโดยที่แบบไม่อะไรอ่ะไม่หวาดเลยอ่ะคือคุณปีนหน้าผาปีนหินปีนอะไรขึ้นมาแบบนี้พี่แดงเนี่ยนะคะแต่ว่าทหารเราเนี่ยเขาก็มีการลาดตระเวนด้วยโดรนแล้วก็มีการมีสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจนะเราก็เลยรู้นะประกอบกับเขมรเนี่ยมีการถ่ายคลิปโชว์กันเองด้วยนะพี่แดงก็เลยทำให้เราต้องมีการประท้วงนะเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงนี้แม้ว่ามันจะดูเพลาๆลงไปนะแต่ว่าก็ยังวางใจสถานการณ์

0: ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ด้วยนะพี่เด้ง
1: อ่ะคงจะว่าเท่านี้นะเล็กนะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุงเทพมหานครได้รายงานว่าเมื่อช่วงเวลา 16:00 นในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยโดยฝนมีการเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมในระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุพม่าสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมนางสาวสุพม่าอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวอีกช่วงหนึ่งค่ะ รมถูกเชิญออกจากที่ประชุมสภาหลังพาดพิงสสหญิงชัยภูมิอาจมีสามีเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์และยืนยันไม่ถอนคำพูดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายระหว่างที่นายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรี40ล้านบาทซึ่งนายชัยชนกได้มีการพาดพิงถึงสสสมุทรปราการพรรคประชาชนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันนายรังสิมันต์จึงตอบโต้โดยกล่าวถึงสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจมีสามีเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศทำให้นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่าสสชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือตนพร้อมตอบโต้ว่าจะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่าและขอให้ถอนคำพูดแต่นายรังสิมันต์ไม่ยอมและกล่าวว่าหากอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วงไม่ช้านางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงขอให้นายรังสิมันต์ถอนคำพูดนายรังสิมันต์ยืนยันไม่ถอนจนทำให้ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายรังสิมันต์ออกจากห้องประชุมไปสื่ออินเดียยกย่องกัปตันฮีโร่สื่อมวลชนของอินเดียพากันไปรวมตัวที่บ้านของครอบครัวนายสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียผู้ควบคุมเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบที่ผู้ช่วยนักบินพยายามจี้เครื่องบินเพื่อก่อการร้ายแต่เขาได้ขัดขวางแม้จะบาดเจ็บถูกแทงได้รับบาดเจ็บภายในห้องนักบินผู้นำของอิสราเอลและอินเดียต่างยกย่องเขาว่าเป็นวีรบุรุษช่วยชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170 คนจนนำเครื่องลงจอดเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยจากการสอบสวนพบว่ากัปตันผู้นี้บาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวอยู่บนพื้นแต่สามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือกรูเข้าไปควบคุมตัวนักบินผู้ช่วยได้สื่อของอินเดียรายงานว่าขณะนี้นายมัชชากำลังเข้ารับการผ่าตัดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัสสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่

0: แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุญรมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราพบกันวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะครับ
3: ค่ะ
2: วันเริ่มต้นทำงานนะเด้งนะโอ้โหแต่ปรากฏว่าวันนี้กรุงเทพมหานครมันเกิดอะไรขึ้นครับฟ้าสว่างร้อนแดดออกเนี่ยพระอาทิตย์ทำงานครับแต่สักครู่นะครับบ่ายๆกว่าๆนะครับพระพิรุณทำงานเด้งโอ้โหฟ้าร้องครื้นครื้นแล้วก็ฝนตกถล่มลงมาปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับเจอลูกเห็บเด้งนะเจอลูกเห็บนะครับที่รัชดาแล้วก็ลาดพร้าวตอนนี้คลิปกำลังว่อนโซเชียลครับเห็นลูกเห็บนะครับก็คือว่าไม่ใช่เท่าขอหานะเด้งนะก็คือว่าเท่าหัวแม่โป้งนี่ครับหัวแม่เหมือนี่นะตกลงนะครับตรงบริเวณลานจอดรถก็ดีอาคารแฟลตต่างๆนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับส่งเข้ามาเพียบเลยเด้งนะมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่มันแปลกมากเลย
3: นี่คุณดีดอนนะเขาบอกว่าตอน4โมงเย็นเนี่ยซอยรัชดา32เนี่ยลูกเห็บตกไม่ได้ลูกเห็บตกอย่างเดียวนะไฟดับด้วยแล้วก็ฝนตกหนักด้วยแล้วก็พายุแรงมากส่งคลิปมาให้ดูเลยแต่ว่าตอนนี้หยุดตกแล้วแต่ว่าบางที่เขาบอกว่าฝนยังตกอยู่ก็มีนะ
2: นะเผื่อท่านผู้ฟังนะครับแจ้งข่าวมาด้วยนะครับฟ้าฝนตรงไหนตกบ้างตอนนี
3: ้
2: รวมทั้งลูกเห็บตกนะครับอยากจะรู้จริงๆนะครับว่าตกยกตัวอย่างที่ผมรายงานกับเด้งไปแล้วนี่ครับที่อื่นตกที่ไหนอย่างไรบ้างพอพูดถึงเรื่องเห็บเป็นก็ปั๊บเด้งนะโอ้โหปรากฏว่าทีลมฟ้าอากาศนะครับเขาแจ้งก่อนฝนจะตกนะครับประมาณสัก10นาทีล่วงหน้าเขาบอกว่างี้ครับเตือนฝนถล่มหนักครับฟ้าแรงลมแรงกรุงเทพนนทบุรีหลายเขตโดยเฉพาะจตุจักรลาดพร้าวหนักหน่วงสุดๆอาจมีลูกเห็บตกได
3: ้
2: พื้นที่ไหนตกบ้างรายงานได้เลยครับภาพเรดาร์ได้โพสต์เอาไว้อะเด้งเนี่ย
3: นี่แต่กรมอุตุเขาแจ้งก่อน2ชั่วโมงค่ะ
2: เลยครับว่ายังไงอ่ะ
3: เขาบอกว่าแกล้งกันป่ะคะคุณพี่ฝนกลางกรุงเนี่ยอั้นรอเลิกงานได้ไหมแล้วก็บอก1440เรดาร์สุวรรณภูมิพบกลุ่มฝนบริเวณนครนายกตอนล่างของกรุงเทพและสมุทรสาครมีฝนหนักบางจุดกล
2: ุ
3: ่มฝนเนี่ยเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ใครกำลังวางแผนเดินทางช่วงบ่ายเย็นพกร่มเอาไว้ด้วยแล้วก็ล่าสุดนะทางกรมอุตุเนี่ยก็บอกว่
2: า
3: เรดาร์พบกลุ่มฝนนะคะบริเวณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครมีทั้งฝนปานกลางและฝนหนักค่ะกลุ่มฝนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใครกำลังจะเลิกงานหรือว่าเดินทางกลับบ้าน
2: เ
3: ผื่อเวลาและเช็คเส้นทางกันเอาไว้ก่อนนะคะพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยอาจมีน้ำรอการระบายและทัศนวิสัยลดลงค่ะ
2: ครับนี่นะฝั่งตะวันตกแล้วครับก่อนนึกต่อไปเลยราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็โน่นครับกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นอ่วมอยู่นะครับเด้งตอนนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขื่อนแม่กลองนี่มีการระบายน้ำออกมาคุณนิชาเนี่ยคุณเด้งฮะโอ้โหนะครับผมเรียนถูกด้วยพิธีกรเปลี่ยน3คนแล้วครับขออภัยนี่นะนี่ลาดพร้าวนี่ครับเด้งวังหินก็ตกครับเด้งก็เจอ
3: เขาบอกเกษตรตกหนักมากวันนี
2: ้เอ้าเลยครับ
3: ฝนน่ะ
2: โอ
3: ้ไม่เป็นไรเราเป็นเรื่องปกติเลยนะสำหรับเกษตรอ่ะเขาตั้งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย
2: เออครับเนี่ยนะ
3: ระแวกนั้นน่ะ
2: เออ
3: รับฝน
2: เออครับแต่ Facebook ของกรุงเทพมหานคร ก็มีการแจ้งมาเมื่อกี้นะเด้งนะ
3: ว่า
2: อันนี้คาดการณ์ก่อน3ชั่วโมงด้วยครับบอกว่าฝนก้อนใหญ่กลางกรุงนะครับบอกว่าวันที่1เนี้ยเวลา 16:00 นครับพื้นที่กทมฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยบางกอกน้อยเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่รวมนะครับฝนรวมนี่ภาษีเจริญนะครับ49มิลลิเมตรครับคาดการล่วงหน้า3ชั่วโมงจากนี้เห็นกลุ่มฝนนะครับพุทธกลางกรุงก้อนใหญ่ยังไงก็รีบกลับบ้านวางแผนดีๆครับเนี่ยนะอันนี้คาดการณ์นะครับฝนล่วงหน้าเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมา
3: เนี่ยช่วงนี้นะจะสังเกตได้เลยนะว่าบทสนทนาเนี่ยของบรรดาผู้คนต่างๆเนี
2: ่
3: ยถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่แล้วจะได้ยินเขาคุยกันเนี่ย
2: อ
3: ันนี้เตรียมตัวนะนี่น้ำเหนือกำลังจะมานะค
2: ือ
3: มันจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องฝนฟ้าเรื่องอะไรว่าไปมันก็เป็นมันก็ดีเนาะเป็นนิมิตหมายที่ดีอะที่คนเริ่มแบบตื่นตัว
2: ตื่นแต่อย่าตระหนกนะเด็กนะ
3: แล้วก็ต่อไปเนี้ยว่าไปจริงๆอะมันจะมีแอปที่เราดูสามารถที่จะดูได้แล้วก็วิเคราะห์เองได้นะว่าฝนฟ้ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ทุกคนรออย่างเดียวเลยช
2: ่
3: วงวันที่4ถึง7บ้าง5ที่6อะไรพวกเนี้ยอาจารย์ศศินค่ะ
2: อ
3: าจารย์ศศินเฉลิมลาภนักวิชาการด้านธรณีวิทยาแล้วก็นักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาบอกไว้นะบอกว่าไอ้ที่มีการแจ้งเตือนฝนระลอกใหม่เนี่ยที่บอกว่าฝนเนี่ยจะมาประมาณ 5-6 อะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูกันไปคืออย่าเพิ่งมาแพนิคเพราะว่าเห็นคนเนี่ยวิตกกังวลกันเหลือเกินอะไรเงี้ยเรื่องข่าวฝนเนี่ยทางอาจารย์เองเขาก็ไปเปิดดูในวินดี้ไงวินดี้เนี่ยเขาจะไล่ดูแต่ละช่วงเวลาเลยเนี่ยเราก็แบบจะดูไม่ค่อยเป็นในรูปแบบเนี้ยบอกว่าภาพที่เอามาดูเนี่ยนะวันที่5เนี่ยจะตอน8โมงเช้า2ทุ่มวันที่6ประมาณ8โมงเช้าก็2ทุ่มคืออย่าดูแต่สีเขียวอาจารย์บอกให้ดูนะ อย่าดูแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงของฝนให้ดูเส้นความกดอากาศด้วยสิ่งที่เห็นคือความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันกำลังแผ่ลงมาทางใต้แล้วเมื่อมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นเนี่ยที่มันมีเดิมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนหนักเนี่ยเป็นบางแห่งแล้วก็ลมเนี่ยกระโชกแรงได
2: ้
3: ช่วงที่เห็นฝนกว้างที่สุดเนี่ยจากภาพชุดนี้ก็คือค่ำวันที่5ตุลาและพอเช้าเนี่ยวันที่6เนี่ยรูปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วพอช่วงค่ำวันที่6เนี่ยก็เปลี่ยนไปอีก
2: เ
3: พราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามันมีฝนและบางแห่งอาจจะตกหนักแต่ว่าจากภาพพยากรณ์เนี่ยคือยังไม่เห็นระบบอะไรที่มันทำให้ต้องตีความว่ามันกำลังจะเกิดมหกรรมฝนถล่มประเทศไทยอีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้คือแบบให้เข้าใจได้ว่าเราเพิ่งผ่านสถานการณ์ฝนน้ำท่วมน้ำเหนือระบายน้ำอะไรเง
2: ี
3: ้ยและข่าวเตือนมาสารพัดหลายวันแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทำนองนั้นนะครับ
2: อ้าวก็ป้องกันตัวเองไม่รู้แหละครับเด้งเนี่ยอพยพอะไรบางอย่างได้ที่บ้านก็อพยพไปก่อนนะครับแต่อย่าไปตื่นตระหนกมากอะไรนะตระหนักได้ครับ
3: ค่ะอ
2: ย่าแล้วก็ตามนะครับเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะนี้ครับผมต้องใช้คำว่าโลกเดือดนะครับมันก็แปรปรวนทุกอย่างอะไรไม่เคยเกิดขึ้นเราก็ไม่เคยเห็นในกรุงเทพมหานครลูกเห็บตกกระเด้งน
3: ะ
2: ตกพร้อมกันหลายที่อย่างเงี้ยก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หมดแล้วครับเนื่องจากว่าย้อนฟังก็ได้นะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งอาจารย์รอยนจิตดอนพี่ชายของเด้งนะครับที่ให้สัมภาษณ์เด้งที่เกิดนำไปเมื่อวานนี้ผมได้ฟังเต็มๆแล้วเด้งนะนะครับเหตุผลมีเยอะมากเลยที่อาจารย์รอยนพูดเด้งนะทำไมกรุงเทพมหานครนะครับว่าตกหนักขนาดนี้แล้วก็ตกไม่หยุดแล้วก็ตกแช่อยู่อย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรครับก็คือว่าโลกมันร้อนที่ว่านี่ครับความร้อนอยู่ในกรุงเทพมหานครมันเยอะพื้นที่ฝั่งทนนะครับมันตกน้อยเพราะอะไรแล้วครับความเขียวมันก็ยังอยู่มากอยู่แต่ความร้อนกรุงเทพมหานครนะครับร้อนมากหลายพื้นที่ครับมันเราเป็นไงกระแสนะครับเรื่องของนะน้ำกระแสลมนะครับจากอ่าวไทยมันก็พัดมาเข้ากรุงเทพมันก็ไปไหนต่อครับปทุมธานีอย่างนี้เด้งนะมันก็เลยตกหนักนะครับได้รอยนอธิบายนะเพราะฉะนั้นคำว่าร่องมรสุมนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าคนไทยต้องเปลี่ยนแนวความคิดเมื่อก่อนเราว่ากลัวอะไรครับไต้ฝุ่นดีเพชันพายุแต่การรอยนบอกว่ามันร่องมรสุมเพราะว่าอะไรครับมันเกิดขึ้นนะครับร่องมรสุมเนี่ยถ้าประเทศไทยมันเกิดจากไหนล่ะครับอันดามันอย่างเงี้ยมหาสมุทรอินเดียอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งนะครับในทางแปซิฟิกเด้งนะเพราะฉะนั้นคำว่าร่องมรสุมต้องทำความเข้าใจหมดแล้วได้นะตอนนี้น่ากลัวแล้วนะ
3: บวกกับความร้อนอะความร้อนที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะนะเนี่ยอาจารย์รยนต์ก็จะบอกเลยบอกว่าเพชรบุรีที่มันตกหนักเนี่ยเพราะมันร้อนจัดพอมันร้อนจัดปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกิดไอ้ปรากฏการณ์ปะทะกันกับพวกลมมรสุมพวกอะไรแนวลมอะไรของเขาเนี่ย เนี่ยคนเขาอยู่ทางฝั่งทนเนี่ยเขาจะยิ้มมากเลยบอกว
2: ่
3: าฝั่งทนเนี่ยที่ปริมาณฝนมันตกน้อยเพราะมันไม่ร้อนเพราะมันมีต้นไม้เยอะคือตราบใดที่คนกรุงเทพเนี่ยนะยังไม่มีต้นไม้และยังขยายความเจริญกันต่อไปความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นวนเวียนอยู่แบบเนี้ย
2: เนี่ยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะ

0: รวมแล้วตรงนี้นะครับก็คือว่าแฟตนะครับเขาต้องมีตั้ง30แฟตใช่ไหมเด้ง
1: อ
0: ันนี้จอดเฉพาะสนามบาสนะแต่ที่จงจอดนะครับบริเวณข้างตึกข้างแฟตในเด้งนะอย่างภาพตัดมาอย่างนี้นะอยู่ข้างแฟตนี้ครับรถหมดเลยจอดตรงนี้ตายหมดนะครับพวกนี้ท่วมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือความเสียหายแบบมหาศาลนะครับที่ไม่รู้จะนึกยังไงเด้งนะโอ้โหเห็นใจจริงๆครับพวกที่ถูกน้ำท่วมนะรถลาเลยครับ
1: ส่วนช่วงนี้เนี่ยนะในจังหวัดแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยน้ำเนี่ยนะเราก็ต้องระวังกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะอย
0: ่
1: างน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพื้นที่ที่ต้องระวังนะที่เขามีการระบายน้ำกันออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมี6จังหวัดทุกจังหวัดนี่มีอะไรบ้างที่ต้องระวังช่วงนี้ก็จะมีชัยนาทนะคะที่อำเภอสัพยาสิงห์บุรีนะคะที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อินบุรีแล้วก็อ่างทองค่ะอ่างทองก็ต้องระวังอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะเป็นอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบาน
0: อ
1: ำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงแล้วก็บางไท
0: ร
1: แล้วก็ยังมีปทุมธานีกับนนทบุรีด้วยปทุมธานีเนี่ยก็จะเป็นอำเภอสามโคกกับอำเภอเมืองแล้วก็นนทบุรีก็จะเป็นอำเภอเมืองปางกุลแล้วก็ปากเกร็ดเนี่ยเป็น6จังหวัดที่ต้องระวังนะคะในการปล่อยน้ำจากเขื่อน
0: นานแล้วครับเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระดับนะครับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรนะเขื่อนเจ้าพระยานะเด้งนะเมื่อช่วงบ่าย 3:00 นที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ครับแต่ไม่รู้ปริมาณเหนือเขื่อนนะครับที่เติมมาจากนครสวรรค์นะครับช่วงเข้านครสวรรค์บ่าย 3:00 นเหมือนกันครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเด้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าเอาอยู่ๆแต่จังหวัดนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้ำท่วมต้องบอกว่ามีทั้งหมดนะครับ13อำเภอเด้งนะครับตอนนี้คาดการณ์นะครับว่า 100% คือ16อำเภอทั้งหมดครับทั่วหมดนี่นะพูดถึงพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็น่าเห็นใจนะเด้งนะรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยแล้วก็รับน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6ด้วยเขื่อนพระราม6ตอนนี้นะครับก็คือเปิดทั้งหมดเลย6บานนะเด้งนะ800นะครับถึง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือระบายมาเต็มเลยแล้วไม่พอท่านเด้งนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ข้างบนอีกด้วยนะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเด้งนะ
1: ตอนนี้ก็เต็ม
0: ก็มาที่กันก็เปิดหมดอีกก็เด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าทั้งอย่างป่าสักชลสิทธิ์นะครับน้ำเกินระดับอ่างอยู่นะครับก็คือว่า 109% เด้งนะเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจพอฟังถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่น้องประชาชนบอกว่าเบื่อมากเลยไม่อยากจะพายเรือทุกปีแต่ผมฟังอาจารย์รอยยนต์พี่ชายของเด้งนะครับอธิบายต่อเหมือนกันมันก็น่าเห็นใจนะครับอยุธยาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหรอไม่ต้องปลูกแล้วครับข้าวเพราะว่ามันท่วมทุกปีอยู่แล้วไปปลูกพืชอย่างอื่นนะครับที่พอสู้กับน้ำได้เอาข้อมูลทางการเกษตรมาว่ากันแต่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีทางเลือกกับเด้งนะทำไมไม่ทำนะครับที่บอกว่าคลองระบายน้ำอาจจะจากชัยนาทนะครับก็จะพุ่งนะครับเจ้าพระยาอย่างเดียวพุ่งเจ้าพระยาอย่างเดียวนะครับควรที่จะไปทางโน้นครับผันไปทางแม่น้ำท่าจีนหรือแม้กระทั่งนะครับผันต่อไปยังแม่กลองอย่างนี้เด้งนะครับอันนี้ก็นครใจศรีอย่างเงี้ยมันก็ช่วยระบายนะครับไปได้2ทางไปได้3ทางออกนะครับคลองระพีพัดไปอีกทางนึงอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้แต่ระพีพัดนะครับก็มีปัญหาอีกออกไปทางภาคตะวันออกเป็นไงบ้างครับท่วมเหมือนกันอย่างเงี้ยจะไปไหนเพราะฉะนั้นอาจารย์รอยนนะครับว่าไอ้ตรงนี้ไม่ลงทุนมากนะครับเป็นแสนล้านเหมือนที่รัฐบาลจะทำด้วยน่าจะสนใจตรงนี้น่าจะทำกว่า
1: ไม่ที่น่าสนใจไงที่ทางอาจารย์รอยนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้โครงการนี้นะมันก็จะอยุธยาก็ยังจะเหมือนเดิมคือจะเป็นที่พักน้ำเหมือนเดิม
0: ครับนั่นแหละ
1: แต่ว่าที่ขำก็คือจะมีคนเนี่ยแจ้งมาบอกว่าคือตอนนี้คนที่เขามีบ้านเนี่ยอยู่ที่ลาดกระบังหนองจอกมินบุรีเขากำลังเศร้าใจมากเลยแล้วบอกว่าพี่เด้งใช่ไหมเนี่ยที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยดูซิเพื่อนหนูเนี่ยเขาเศร้าใจกันไปหมดแล้วเนี่ย
0: อาจารย์รอยนพูดข้อจริงจริงเกินไปอ่ะโอ้โหไปดูประเทศที่ว่าถูกน้ำท่วมหรือเขาป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งโลกมาแล้วนี่นะอาจารย์ยังบอกเลยนะครับว่าคนเป็นลงกรมอุตุนิยมวิทยามากนะครับก็คือว่าไม่ต้องลงมากนะครับการทำนายที่แม่นที่สุดคืออย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเขายังทำนายผิดเลยนะครับเขายังบอกว่าผิดได้ประมาณสัก 30% ครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าญี่ปุ่นผิด 30% เราต้องว่า 40% ของเราเองนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การเตรียมการแล้วก็ป้องกันแล้วก็การซ้อมอะไรไว้ก่อนนี่ท่านว่าอย่างนี้นะ
1: ก็คือเนี่ยต่อไปนี้ว่าไปแล้วเนี่ยมันควรจะมีการประกาศเตือนภัยแต่ว่าการเตือนภัยเราอาจจะมีการทิ้งติ่งเอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้ในกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: และให้รอติดตามกันอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าพอช่วงระยะเวลามันใกล้เข้ามาเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับสภาพอากาศคือไปเอาอะไรกับธรรมชาติไม่ได้ไงเพราะเดี๋ยวนี้

0: ธรรมชาติอย่างที่บอกมันสุดขั้วมากแต่ว่าชุมชนนะที่เขาเตือนอีกคือ11ชุมชนนะคะที่อยู่นอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเน
1: ี่
0: ยคือในกรุงเทพนะที่ต้องระวัง
1: ค่ะน้ำทะเลหนุนเหรอครับ
0: คือเนี่ยต้องระวังเลยก็รับจากนี้แหละเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละที่ต้องระวังนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยปริมาณน้ำมันสูงขึ้นอยู่แล้วนั่นก็คือเขตดุสิตค่ะพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยแล้วก็คลองสานนะคะตอนนี้ให้เฝ้าระวังและอาจจะต้องยกของขึ้นสูงที่สูงค่ะ
1: ครับนะครับก็สูงที่สุดนะครับก็คือว่าทุกเย็นนะเด้งนะประมาณสักหนึ่งทุ่มครับตอนที่ผมเป็นเด็กวัดเทวราชนะเด้งนะน้ำมันขึ้นช่วงสองเวลาครับก็คือว่าช่วงเช้าพอตื่นขึ้นมานะครับพระจะออกบิณฑบาตพวกผมจะต้องเดินไปบิณฑบาตด้วยเนี่ยเด้งนะน้ำท่วมแล้วครับต้องลุยแล้วก็บ่ายแก่ๆมาอีกแล้วครับแล้วก็ตอนค่ำเลยเลิกเรียนหนังสือมาเงี้ยจะเข้าวัดนะครับก็ต้องรื้อขากางเกงมาสองเวลาครับเด้งนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่า
0: น
1: ้ำขึ้นนะครับพอขึ้นมาช่วงเช้ามันก็ลงแล้วมันมาอีกทีนึงก็ช่วงเย็นแต่ปีนี้นะครับก็ค่อนข้างโชคดีนิดหนึ่งนะครับก็คือขึ้นไม่มากครับเหมือนที่คาดการ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับที่ถูกน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมมาเด้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับพรุ่งนี้เริ่ม8โมงครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ65จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพนะครับผ่านไอ้ประชาชนทางรัฐเปิดให้ลงทะเบียน8โมงพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่แล้วก็สำนักเขตสำนักงานเขตนะครับในกทมพร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็คือว่าสี่กรณีนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งก็สองครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป3ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินว่าเกินนะครับ7วันขึ้นไปนี่นะรวมทั้งกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับฟังอย่างนี้แล้วพี่น้องแฝดคลองจันทน์นะครับน่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเด้งนะ
0: ก็นี่เขาเปิดเงื่อนไขเอาไว้กว้างๆแล้วคือน้ำล้อมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยบรรดาผู้ที่อยู่แฟลตอยู่คอนโด
1: เขาก็ไม่ทำงานไม่ได
0: ้มาคือจะไม่ได้รับ
1: จะไม่ได้
0: ไม่ได้รับเงินเยียวยาไงเพราะนั้นตอนนี้เขาก็เลยเปิดเงื่อนไขพิเศษให้สำหรับบรรดาผู้ที่อยู่คอนโดอยู่แฟลตเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวอีกอย่างนึงอ่ะ
1: คือ
0: จะจำกันได้นะที่บอกว่าชาวบ้านเขาเจอจระเข้แล้วปรากฏว่าเจอแล้วตัวใหญ่มาก
1: ถูกวิสามันอ่ะได้เง
0: าโอ้โหยิงกันแบบตูมตามตูมตามเลย
1: อย่างกับสงครามเลยนะชาวบ้านก็เชียร์ไม่รู้ว่าเชียร์จระเข้หรือเชียร์มือปืนก็ไม่รู
0: ้แล้วตอนยิงไปเนี่ยคือมันดำไปอยู่ใต้น้ำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะหนีไปไหนจะตายไหมเห็นป่ะตอนที่เขาม
1: ันโผล่ขึ้นมาดิ่ง
0: ที่เขาเอาอะไรไปจิกขึ้นมาพอจิกขึ้นมาเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งเข้าไปจับอย่าเพิ่งเอากันใหญ่เลยกลัวเดี๋ยวมันไม่ตาย
1: แต่มันหนีตายนะเด็กมันตัวใหญ่มากนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ว
0: ่าม
1: ันหนีมันพุ่งพลแล้วมันพุ่งขึ้นมาเด้งโอ้โหเหมือนน้ำพุเลยนะแล้วกระสุนปืนเราไปอีกนะครับเนี่ยโอ้ยถล่มนะอาวุธสงครามเหมือนกันนะครับนึกถึงท่าน
0: จอด
1: ประสบ
0: จุดที่พบเนี่ยคุณผู้ฟังคือที่บ้านบางพะเนียงนะคะอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะที่เคยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนั่นแหละว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาเจ
1: อ
0: แล้วไม่ได้เจอคนเดียวนะเขาเจอกันแบบหลายคนน่ะก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องตามจับแล้วล่ะแล้วเขาก็มีการแจ้งเลยขอให้ประชาชนเนี่ยงดลงหาปลา คืองดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือยังจะจับได้ตัวหนึ่งเนี่ยยังมีตัวอื่นอีกไหมเนี่ย
1: ผมว่าน่าจะมีเยอะเด้งนะ
0: ตัวมันใหญ่มาก
1: ไม่หล
0: ุ
1: ดตรงไหนบ้านนะครับมันมากระทันหันอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้ก็คือจระเข้มันก็จะมีจระเข้จืดกับน้ำเค็มใช่ไหมน้ำเค็มมีไหมจระเข้อะ
1: น้ำเค็มครับก็มีครับก็อยู่ทะเลแต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนจระเข้น้ำจืดครับนะครับเรื่องของความเสียหายนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับโดยเฉพาะผู้นำอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ถูกเปรียบเทียบเหมือนกันนั่นเองนะดาราคุณนวัดเนี่ยนะบอกว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายกแต่ทำไมบ้านผมท่วมทำไมบ้านนายกไม่ท่วมว่าไงนะเด้งนะก็กลายเป็นเรื่องพูดคุยกันเหมือนกันนะ
0: ก็มีคนออกมาชี้แจงแล้ว
1: ว่า
0: คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยไปที่บ้านธนาซิตี้เนี่ยในหมู่บ้านธนาซิตี้ด้วยความที่เคยไปทำรายการอยู่ที่ท็อปนิวก็จะเคยเข้าไปนั่งกินข้าวเพราะมันจะมีร้านจีนอยู่ร้านนึงซึ่งแบบมันขึ้นชื่อพิสวิตแล้วก็
1: หมู่บ้านคนรวยผมไม่กล้าเข้าไป
0: แล้วท่านนายกอ่ะ ก่อนหน้านี้คือสมัยที่ยังไม่ได้เป็นนายกไงก็จะพานักข่าวเนี่ยแล้วว่าคนสนิทเนี่ยไปเลี้ยงที่ร้านนี้จำชื่อร้านไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าเราไปกินกันนายกไปกินเราต้องไปกินอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมแต่บอกไว้นะ
1: เป็นไงอ่ะเด้งอร่อยไหมไม่อร่อย
0: เราปากคงไม่ถึงมั้ง
1: เอ้ยจะมันจะใช้คำพูดอยู่
0: เนี่ยก็ไปคือจะบรรยายกันนิดนึงว่าคือสำหรับธนาซิตี้เนี่ยนะครับมันจะออกที่2ทาง
1: ครับ
0: คือทางหนึ่งเนี่ยคือทางที่คุณวัฒน์เนี่ยอยู่คือทางกิ่งแก้วซึ่งกิ่งแก้วเนี่ยนะแค่ฝนตกลงมานิดนึง
1: ก็ท่วมแล้ว
0: น้ำก็ท่วมแล้วก็จะมีน้องอะไรที่ท้องนี่เขาก็จะอยู่เนี่ยโอ้ยพอฝนตกทีก็ต้องท่องน้ำกันออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วคุณวัฒน์เนี่ยจะอยู่ในอีกซีกนึงแล้วก็อยู่ลึกในขณะที่ท่านยกเนี่ยนะจะอยู่ฝั่งสนามกอล์ฟค่ะซึ่งปกติแล้วสนามกอล์ฟเนี่ยนะไม่ได้ออกมาเถียงแทนนะคือสนามกอล์ฟเขาจะมีระบบป้องกันน้ำอยู่แล้วและเราอะถ้าอยากรู้เรื่องนะไปถามเจ้าของธนาซิตี้ค่ะคุณคีรีเนี่ยแหละสาธุคุณคีรีขอเอ่ยชื่อหน่อยขอโทษเนี่ยคือมันแล้วแต่ระบบการป้องกันของแต่ละโครงการแล้วก็แต่ละพื้นที่ซึ่งตอนนี้สนามกอล์ฟเนี่ยโดนน้ำท่วมกันหมดเพราะนั้นเนี่ยเชื่อเลยนะว่าสนามกอล์ฟที่เนี่ยเขาต้องแบบรักษากันแบบสุดฤทธิ์แล้วบ้านท่านนายกเนี่ยอยู่ฝั่งสนามกอล์ฟก็เลยรอดปลอดภัยในขณะที่บ้านคุณวัฒน์เนี่ยไม่ได้อยู่ทางฝั่งสนามกอล์ฟเนี่ย
1: อ้าวฟ้าฝนที่ตกลงมาเมื่อสักครู่ที่ลูกเห็บตกแล้วครับอ้าวย้ำอีกครั้งครับรัชดาซอยเสือใหญ
0: ่
1: โชคชัย4เนี่ยเด้งชาวบ้านบอกเลยครับบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ตกในกรุงเทพฯมาเด้งนะปกติเราเห็นนะครับลูกเห็บตกก็คือว่าต่างจังหวัดใช่ไหมครับโอ้ยเท่าไก่ห่านเท่าไข่เป็ดเท่าอะไรก็ว่าไปนี่นะแต่คราวนี้ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันประหลาดมันกันแปลกไหมครับมีปริศนาไหมครับเป็นไปได้หมดทุกอย่างครับเดี๋ยวพักก่อนครับเดี๋ยวมา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
0: ค่ะมูฟังหมดเมาส์วันนั้นในช่วงพักเที่ยงนะมาคุยกับมูฟังกันนะคะก็จะมีนะคุณชิคเก้นนะคุณชิคเก้นก็ใส่สติกเกอร์ทักทายเข้ามาส่วนคุณใบเตยนะคะ คุณใบเตยก็เนี่ยสุขสดชื่นมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์วันพฤหัสนะคะ
1: โอ้ครับสาธุ
0: คุณสุพัฒน์เก้าเอี้ยนคุณสุพัฒน์เก้าเอี้ยนบอกว่า
1: ครับ
0: เลยจำลองบรรยากาศชายทะเลเลยคืออะไรเหรอที่อะไรใส่บ้านน้ำท่วมปะคะสำหรับคุณสุพัฒน์เก้าอี
1: ้
0: ผมไม่ไปไหน6วันอ๋อนี่ไงผมไม่ไป6วันติดเกาะ ออกไปไม่ได
1: ้
0: ก็เลยจำลองบรรยากาศชายทะเลซะเลยนั่งเนี่ยเอาโต๊ะมาตั้งนะแล้วก็ติดเนี่ยริมน้ำเนี่ยน้ำท่วมอ
1: ่
0: ะก็เหมือนกับเนี่ยนั่งดูคุณมยุราเห็นปะบอกว่าติดอยู่ในบ้านไงเพราะนวธานีเนี่ยก็จะท่วมหมดเลย
1: โอ้นวธานีนะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐีเก่าเลยนิด้าไปอาจารย์นิด้าผมอยู่เยอะตรงนั้นด้วยเด้งเนี่ยเคยไปเข้าไปเยี่ยม
0: ไปหมดเลยก็เนี่ยคุณมยุราบอกไม่ได้ออกไปไหนเลยคือบ้านเนี่ยมันไม่ได้ท่วมเข้ามาแต่ว่ารอบบ้านเนี่ยมันท่วมหมดเพราะนั้นก็เหมือนติดเกาะก็จะอยู่ในบ้านก็บอกว่ามีข้าวมาแจกมีข้าวมาแจกแกก็แบบกินอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีคนก็ว่าทำไมกินได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกทำไมอ่ะ
1: คนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ทำไมจะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คุณเปลี่ยนนะ คุณเปลี่ยนก็ไหนดูสิคุณเปลี่ยนบอกว่าผู้สูงวัยอายุ78ปีอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่สุวิทย์เล่าให้ฟังเขาเป็นคนที่เทียนฟ้ามีผู้บาดเจ็บ
1: ใช่ใช่ใช่เลยนะโอ้เห็นภาพแล้วมันน่ากลัวจริงๆครับเด้งนะเกือบบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่เองครับปรากฏว่าพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปไหว้อยู่ในศาลเจ้าแม่คนอิ่มครับของมูลนิธิเทียนฟ้าที่เยาวราชเด้งนะ
0: ฮะ
1: โอ้โหปรากฏว่าเกิดเหตุนะครับรถยนต์ยี่ห้อ BYD สีเทาทะเบียนกรุงเทพนะครับปรากฏว่าจอดเกยอยู่ที่บริเวณหน้าแท่นกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิ่มเลยเด้งนะ
0: ค่ะ
1: เสียหายหมดครับตรวจสอบบอกว่านะฮะมีคุณพี่วิภาท่านอายุ60ปีแล้วนะบาดเจ็บสาหัสครับติดอยู่ใต้กันชนรถด้านหน้าด้วยครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งกันช่วยนะครับเอาอุปกรณ์มาตัดทางออกไปครับนำส่งโรงพยาบาลมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีกนะครับก็คือว่านายเกริกชัยเนาะอายุ21ปีครับแล้วก็แพรพลอยอายุ27ปีครับผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด3รายเป็นผู้หญิง2แล้วก็ผู้ชาย1รายทราบชื่อคนขับคือคุณชัยโรจน
0: ์
1: อายุ78ปีเด้งนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังไปกราบไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมอยู่ครับรถคันดังกล่าวนี้ปรากฏว่าจู่ๆนะครับพุ่งเข้าด้วยความเร็วเด้งน
0: ะ
1: ผ่านหน้าประตูป้อมยามไปเลยเด้งนะครับนี่รปภ.พยาบอกให้หยุดก็กระโดดแหละเด้งนะคือมาตรงเลยครับกระโดดรปภ.กระโดดทันพอดีเด้งนะนะคือตอนแรกนะครับก็คือว่ากระโดดก็คือว่ากระโดดครับจะไปขวางเด้งนะแต่ไม่หยุดนะครับก็กระโดดหนีปรากฏว่าหนีทันครับแต่รถคันนี้พุ่งเข้าไปในบริเวณศาลเจ้าเต็มๆเด้งนะพี่น้องกำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับบางคนก็ยกมือไหว้บางคนก็สั่นติ้วเด็กผมเห็นอยู่เลยนะประมาณสัก30คนนะครับบางคนนะครับกระโดดทันบางคนก็กระโดดไม่ทันก็ได้รับบาดเจ็บที่ว่านี้ครับมึนงงหมดเด้งนะคือคนไม่รู้ครับคือหันหลังอะครับอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับแต่ไม่พบสำหรับคุณตานี่เด้งนะความเสียหายเลยครับไม่ต้องห่วงเด้งนะเยอะมากครับระหว่างที่ว่าเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงนั้นพอดีต้องเต็มๆเลย
0: แต
1: ่
0: ไม่เป็นอะไรเลย
1: เออครับ
0: บอกว่าเนี่ยรูปปั้นไม่เป็นอะไรเลย
1: ไม่เป็นเลยแต่ว่าคือก่อนจะถึงรูปปั้นนะครับก็คือว่ามันเป็นฐานขึ้นมาสูงหน่อยมีฐานขึ้นสูงมีฐานปูนนะเด้ง
0: นี่คือคนขับเนี่ยเหมือนวูบช่วงที่เกิดเหตุอ่ะคือเขาวูบ มาจากความดันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยวูบไงในขณะที่ขับรถเนี่ยก็เลยทำให้เหยียบคันเร่งแล้วก
1: ็
0: พุ่งเข้าไปชนก็สำหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยจะมีทั้งหมด3รายในจำนวนนี้มีสาหัส1รายด้วย
1: ครับหน้าคอนโซลอ่ะได้ไงตรงกันชนข้างหน้าเลยครับเต็มๆเข้าไปเลยลากเขาไปเลยนะผู้ชายคนนึงเข้าใจว่ามากับแฟนเด้งอยู่คู่กันนะโอ้ปรากฏว่าแฟนนะครับคือข้างใจแว้นหลุดนะครับหลุดไปอยู่ตรงบริเวณนะครับก็คือทองรถเนี่ยนะตัวเองเอาตัวรอดออกมาได้สุดท้ายนะครับวิ่งเขาไปดึงไฟรีออกมานะเห็นภาพแล้วโอ้ยสลดใจนะครับกำลังไหว้ขอพรอยู่แท
0: ้ๆ
1: สุดท้ายก็เกิดแบบนี้
0: เนี่ยมันจะมีภาพวงจรปิดด้วยไง
1: เออครับใช่เด้งเห็นหมดแล้วครับผมดูภาพวงจรปิดแล้วครับตอนนี้กำลังแชร์กันเยอะนะครับเห็นแล้วก็หายนะจริงๆนี่นะโอ้ความดันเด้งนะ
0: เนี่ยคุณโดยก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะ คุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักด
1: ิ
0: ์คุณชูศักดิ์นี่ส่งอะไรมาเอ่ยเดี๋ยวนะมันยังหมุนติ้วอยู่เลยค่ะรอให้มันหมุนเสร็จเรียบร้อย
1: เอออ้าวนะครับ
0: สวัสดีวันพฤหัส คุณอ๋อยก็พูดถึงวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยได้ทะลุเข้าชิงเหรียญทองค
1: ือ
0: ตอนนี้เหรียญเงินอยู่ในมือแล้ว
1: เออครับ
0: ต้องยกย่องสำหรับทีมกีฬาของเราจริงๆอันดับ5นี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะ
1: เมื่อก่อนอันดับ6อันดับ7ด้วยซ้ำไปนะเด็กนะตอนนี้ไต่ขึ้นมายืนอันดับ5แล้วนะครับแพ้อุบเบย์นั่นเอง
0: คุณเทียนท่าฉลอมนะคะแฟดคลองจัน
1: พี่เทียนเป็นไงบ้างอยู่แฟดคลองจันนี่
0: เอ้าหรอ
1: เออใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับแต่มันหลายแฟลตเนี่ย
0: ที่ส่งมานี่ไม่ได้แบบจะอะไรเลยนะ
1: มันจะทกทะทาน
0: เออบอกแฟลตของจันนั้นดีที่มีเห็นดูดีเด่นน้ำลงคงไหลลื่นรถเริ่มวิ่งไม่นิ่งยิ่งสดชื่นไม่ขมขื่นแน่นอนในตอนนี
1: ้
0: คุยขโมงยามเย็นเห็นเด่นชัดปากวิจัดคู่เด้งดูเด่นดีบางกะปิมีฝนล้นใจปรีทุกนาทีมีค่าบ้าง
1: โอ้ครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ดีใจด้วย
0: เออคงไม่มีปัญหาอะไร
1: คร
0: ับ
1: ก็มันมีตั้ง30แท่งนะเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่เทียนเขาอาจจะอยู่อีกที่แท่งที่บอกไม่ทั่วเหมือนกันนะก็ถือว่าโชคดีครับ
0: คุณอมรนะคะก็เข้ามาสวัสดีวันพฤหัสค่ะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยฝนตกใหญ่ลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บหัวเท่านิ้วโป้งอ่ะตกลงมาสายตกลงมาที่หลังคาใช่ไหมแป๊บๆเน
1: ี่
0: ยน้ำก็ท่วมประมาณริมทางริมฟุตบาทเนี่ยตอนนี้ลงไปหมดแล้วเรียบร้อยก็เนาะน้ำรอการระบายสักพักหนึ่งก็ไป
1: คุ
0: ณมายุรีค่ะโอ้นี่อะไรอ่ะที่มาเล่าเรื่องที่มาของหมูกระทะเฉยเลยคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าเขตบางเขนไอ้เขตบางนาฝนตกแต่ว่าตกไปปลอยคุณลิลลี่ก็บอกว่าพี่เด้งพี่สวิทแถวเกษตรตกหนักมาก
1: โอ้เอาเด้งบ้านเด้งอ่ะลุ้นลุ้นระทึกทุกวัน
0: เรื่องปกติ
1: โอ้ครับ
0: นี่คุณพูนสุขเขาส่งภาพเนี่ยโพสต์ของอะไรเนี่ยอ๋อ FM 91 FM 91เขาจะอยู่แถวบ้านแหละ
1: ลูกเห็บ
0: ใช่ไหมซอยรัชดา36ลูกเห็บตกเยอะมากน้ำจะท่วมแล้วตรงไหนมีลูกเห็บตกอีกบ้างนี่โอ้โหดูสิน้ำแข็งก้อนโตเลยพี่สุวิท
1: ย์ใช่ใช่ใช่เด้ง
0: ไม่ได้ก้อนเล็กๆนะก้อนโตเลยลูกเห็บว่าอยากเห็นลูกเห็บบ้าง
1: อ้าวเด้งไม่เคยเห็นเหรอ
0: เคยเห็นสมัยเด็กๆนะนี่เขาบอกว่าเนี่ยก็จะมีที่หน้าเคฟซีวังหิน
1: วังหินใช่ครับวังหินก็ได้รับรายงาน
0: แล้วก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาสวัสดีทักทายนะคะพี่สุวิทย์กับเด้งค่ะแล้วก็มีคุณดีดอนคุณดีดอนนี่ก็บอกว่าตอน 4:00 น.ซอยรัชดา32ที่บอกว่าลูกเห็บตกเอาไม่กินเล่าไปแล้วนี่วะ
1: ครับ
0: มีใครอีกมั้ยอ้าวไม่มีแล้ว
1: มีนะครับคุณหมอสุภวดีหมอตุ้มเจรกูลนะครับเนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะครับติดตามมาตลอดเท่าที่ทราบบ้านท่านนะครับอยู่บ้านเกิดนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเด้งนะ
0: ค่ะ
1: เป็นลูกแม่น้ำอะครับนะครับวันนี้บอกเลยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาขับรถนะครับไปทำงานด้วยแล้วก็ตระเวนดูด้วยนะครับที่ผ่านมาคลองในกทมที่เป็นเวนิสตะวันออกนะครับตอนนี้ตีบตันไปหมดแล้วล่ะค่ะอย่างตรงคูบอนนะครับเพิ่งผ่านไปวันก่อนน้ำก็ท่วมครับทั้งคลองจระเข้คลองท่าแรงคลองคูบอนกลายเป็นตื้นเขินต้นไม้ก็ขึ้นไปหมดละอยู่ใกล้หมู่บ้านรู้ๆนะครับแล้วอย่างนี้แอมจะแก้ใจยังไงครับเหมือนกับเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยมันอุดตันไปแล้วนะครับวันนี้ก็ผ่านไปทางขึ้นจตุรทิศหลังพระราม9ชุมชนหัวหนวกครับที่เป็นคลองก็ตื้นเขินอีกละทุกที่นะครับแม้แต่เจ้าพระยาที่เป็นเส้นหลักของประเทศก็ตื้นเขินเช่นอยุธยาสิงห์บุรีหน้าแล้งเดินผ่านไปได้แล้วตอนนี้แล้วเป็นไงครับท่ว
0: ม
1: กองขุดแล้วก็รักษาร่องน้ำหายไปไหนหมดล่ะสำคัญก็คือว่าตรงนี้ทางเดินน้ำนี่ต้องให้ลึกบ้านเราได้แต่เปรียบมากมีแม่น้ำหลากหลายมากมายนะครับไม่ใช่แลนด์ลอร์ดนะนะครับคุณพ่อคุณหมอว่าเป็นผู้นำร่องนะครับท่านสอนเอาไว้ด้วยว่าเป็นห่วงนะครับเรื่องทางน้ำหากไม่ขุดและก็รักษาร่องน้ำเอาไว้ตรวจสอบยากจริงๆจนกว่าจะเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นนะครับโครงการต่อให้อุโมงค์ยักษ์ขนาดไหนขยายคลองมากมายก็ไม่สามารถแก้ตรงจุดนี้ได้ถ้าไม่ขุดร่องน้ำให้ลึกลงนี่เด้งนะนี่เป็นเหตุเป็นผลมากครับ
0: อ่ะเนี่ยไปนั่งอ่านนะ เหตุการณ์เรื่องของเครื่องบินน่ะฟลายดูไบเนี่ยโอ้โหยังกันในหนังเนี่ย
1: ครับ
0: ช่
1: วยเล่าให้ฟังหน่อยเด้งนะ
0: คือเที่ยวบินนะคะFC1070 นะคะสายการบินฟลายดูไบเนี่ยนะคะที่บินจากดูไบเนี่ยไปที่เทลอาวีฟทีเนี้ยนะมันก็เริ่มบินแบบมีปัญหาไงคือมันจะต้องบินไปทางตะวันตกเฉียงเหนือข้ามซาอุเนี่ยเพื่อที่จะไปที่อิสราเอลใช่ป่ะที่นี่พอมันถึงใกล้ๆกันกับพรมแดนอิสราเอลจอร์แดนอยู่ดีๆเครื่องบินเนี่ยก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนเรื่องของการจี้เครื่องบินก่อนที่เครื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะคะทิศทาง ออกจากกรุงเทลอาวีฟแล้วก็เบี่ยงเส้นทางลงไปทางใต้เพื่อที่จะลงจอดนะที่ท่าอากาศยานแห่งหนึ่งเนี่ยของซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วในช่วงที่มันเป็นปัญหานี่ก็คือเครื่องเนี่ยมันเหมือนลดระดับอะแล้วก็หมุนคว้าง
1: มันวูบเลยนะเด้งนะ
0: ใช่ใช่แบบ
1: วูบ
0: คือวูบแบบวูบหนักอะ
1: 5,200 เมตรอะเด้งนะคือวูบนะครับถ้าคิดแล้วก็คือประมาณสัก5 กิโลวูบลงไปเลยนะ
0: ใช่แล้วก็จากเหตุการณ์นี้แหละก็เลยทำให้นะคะผู้โดยสารเนี่ยเริ่มรวมตัวกันแล้วเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องนักบินว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาเหมือนกับว่ามีการต่อสู้กันทะเลาะกันระหว่างกัปตันกับผู้ช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช
1: ่
0: คือผู้ช่วยเนี่ยพยายามที่จะนำเครื่
1: อง
0: เหมือนไฮแจ็คอะแล้วที่สำคัญก็คือเอามีดเนี่ยแทงกัปตันแต่ว่ากัปตันนี่ฮึดมากกดสัญญาณเตือ นแล้วตอนหลังเนี่ยผู้ที่บุกเข้าไปเนี่ยในห้องนักบินนะ
1: เป็นใครอะเด้ง
0: อุ้ยนี่ทางเนทันยาฮูเนี่ยยกให้เป็นวีรบุรุษเลยนะยกให้เป็นวีรบุรุษเลยคนนี
1: ้นักบินเหรอครับ
0: ไม่ใช่นักบิน
1: เป็นชาวบ้านธรรมดาดิเหรอ
0: แต่ว่าเขาดูหนังนี่คือเขาไปช่วยอะ
1: มันสะใจมากเลยอะ
0: แล้วเผอิญเนี่ยเครื่องนี้นะมีหม
1: อ
0: หมอก็สามารถช่วยกัปตันน่ะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บหนักนะตอนเขารอดชีวิตแล้วอะคือทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้แบบได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยจากเหตุการณ์นี้แล้วที่สำคัญก็คือผู้โดยสารคนนี้ที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ในห้องนักบิน
1: อ
0: ะแล้วสามารถคุมเครื่องลงจอดได้เนี่ยคือมันปาฏิหาริย์มาก
1: ครับทำยังไงอะ
0: แล
1: ้
0: วเขาบอกในธัญญาภูไงเขาบอกว่าเคยดูในหนังสารคดีว่าตอนนั้นเครื่องมันกำลังดิ่งลงอะเขาก็ดูในหนังเขาจำได้ว่ามันจะต้องดึงไอ้พวงมาลัยอ่ะเขาเรียกอะไรนะ
1: คือ
0: ไอ้ที่ตัวคุมอ่ะคุมนะเขาก็ดึงขึ้นเขาดูในหนังเขาก็ดึงขึ้นพอดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็ไต่ระดับขึ้นมาส
1: ู่
0: ช
1: ั้
0: นบรรยากาศปกติเลย
1: ใช่มันวูบลงไปแล้วนะ
0: แล้วก็ลงจอดคือเหมือนในหนัง
1: ขับยิ่งกว่าในหนังอีกได้ด้วยนะนะครับในที่สุดแล้วเครื่องบินลำนี้ก็จอดที่ซาอุดิอาระเบียผมเป็นภาพนะครับกัปตันนี้เป็นชาวอินเดียนะเด้งนะ
0: ใช่ใช่
1: นอนอยู่ครับ
0: นอนอยู่
1: แล้วก็เลือดนะครับอยู่ตรงเต็มเสื้อเลยนะคนมาช่วยนะครับก็เลือดอยู่ตรงนั้นด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสืบทราบไปหลังว่าต่อสู้กันที่ว่านี้ไอ้คนที่ว่าขับไอ้แต่คนที่บอกว่าใช้มีดแทงนะเด้งนะต้องการที่จะทำก่อการร้ายไม่รู้จะให้เครื่องบินไปตกที่ไหนก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าผู้โดยสาร170คนนี่นะส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลเกือบทั้งหมดเลยนะเองนะแต่นักบินนะครับเป็นชาวอินเดียเนี่ยนะครับสัญชาตญาณนี่ก็บอกว่าเก่งมากครับขณะที่ถูกแทงแล้วเองนะมือยังไปกดสัญญาณนะครับกดปุ่มที่ว่าเตือนฉุกเฉินได้อะแล้วก็คนที่อยู่ในเครื่องบินแล้วนี่ก็เป็นพวกหมอพวกอะไรก็มีอะเด้งนะก็มาช่วยนะครับนักบินคนนี้
0: เขาเรียกว่ามีครบเลยสำหรับเครื่องบินลำนี้
1: แต่ผมได้ยินนะครับเสียงวีดร้องสำหรับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับเห็นมันวู้มาเด้งนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กก็ร้องด้วยผมเลยว่าโอ้ยมันยิ่งก็เกิดอะไรขึ้นฮะถามว่านะครับ
0: คนนี้ที่เป็นวีรบุรุษขอโทษชื่อว่ายานลิฟฮายุน
1: เ
0: นี่ยคนนี้แหละที่ก็เป็นคนที่แบบดึงคันบังคับเขาใช้คำว่าดึงคันบังคับขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาชมสารคดีสืบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินของแคนาดา
1: ครับ
0: ต่อโทษที
1: ต่อที่ว่านี้ไม่ใช่อะไรได้นะต่อก็คือว่าเรื่องของอาวุธมีดที่ไปแทงกันเนี่ย
0: ทำไมหรอ
1: เอามาจากไหนเหรอใช่ไหม
0: นะครับเอาขึ้นเครื่องไปได้ยังไงใช่ไหม
1: เอาขึ้นเครื่องไปได้ยังไงปกติแล้วนะครับว่านักบินหรือแอร์หรือใครก็แล้วแต่นะครับไม่มีสิทธิ์ครับ100%ร้านเปอร์เซ็นต
0: ์
1: เอาอาวุธมีดนะครับปลายแหลมขึ้นไม่ได้ครับอยู่แล้วใช่ไหมเด้งนะ
0: อาจจะเป็นได้รับสิทธิพิเศษด้วยความที่เป็นผู้ช่วยกัปตันหรือเปล่า
1: ครับแต่ข่าวสารแจ้งออกมาเบื้องต้นนะว่านายคนนี้นะครับก็คือว่าเอาภาชนะเอาภาชนะที่เรากินอาหารเนี่ยเด้งนะช้อนซ่
0: อ
1: มนะครับแล้วก็เอาไปทำอะไรเอามีดนะครับนี่มีดนี่เด้งนะนะครับเล็กๆนี่แหละครับแต่ถือว่าเป็นอาวุธที่บอกเอามาหลายอย่างผสมผสานกันก็ได
0: ้
1: เช่นเอาซ่อมด้วยนะครับเอานี้มาด้วยนะครับก็คือว่าทิ่มแทงสู้เลยเด้งนะนี่ครับเป็นเรื่องที่บอกว่าจะหาทางป้องกันในอนาคตอย่างไรบ้างเป็นอุทาหรณ์แล้วก็บทเรียนอย่างดียิ่งกันเด้งนะสำหรับเรื่องของอาวุธประเภทนี้ครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในโลกนี้เด้งนะ
0: คือสุดยอดอ่ะ
1: เออ
0: แล้วมันก็แบบเหมือนกับทุกอย่างเนี่ย
1: มัน
0: ปะบอกกันพอดีที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยอ
1: ่
0: ะคือมีเอาไปทำหนังได้อ่ะเรื่องเนี้ย
1: ถูกต้องครับเด้ง
0: เอาไปทำหนังได้เลยคือทุกคนแบบอยู่ในสถานการณ์ซึ่งมีคุณลักษณะคุณสมบัติพิเศษ สำหรับจะให้เครื่องบินลำนี้เนี่ยฝ่าวิกฤตออกมาได
1: ้พูดถึงโลกเดือดนะครับเด้งโอ้โหวันนี้ต้องจับตาด้วยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นเมืองเป็นประเทศที่คนอยากไปที่สุดในโลกนี
0: ้
1: ปรากฏว่าอยากจะไปชมทานน้ำแข็งใช่ไหมเด้งปรากฏว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเด้งทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์ครับกำลังลดลงอย่างรวดเร็วแบบฮวบฮาบเลยเด้งถือว่าเป็นปีที่มีการสูญเสียปริมาณน้ำแข็งมากที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดประเทศนี้มาเด้งนะหลังจากทวีปยุโรปนะครับก็เผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นปรากฏการณ์นะครับในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาผมก็ต้องบอกนะครับใช้คำพูดเดิมตามที่ผมพูดก็คือว่าโลกมันเดือดครับซึ่งตอนนี้เครือข่ายตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถ่านน้ำแข็งนะครับในสวิตเซอร์แลนด์นี่นะครับคณะแล้วก็คณะกรรมการสังเกตการน้ำแข็งแล้วก็หิมะแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์ครับระบุบอกว่าถ่านน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์นั้นสูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปมากกว่าร้อยละ5ในปีนี้ครับ69นี่นะผลการศึกษาจึงตอกย้ำถึงอัตราการถดถอยของถ่านน้ำแข็งที่เร็วขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาถ่านน้ำแข็งนะครับในสวิตเซอร์แลนด์นั้นสูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปเกือบ1ใน5ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตแล้วก็ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการอยู่รอดระยะยาวของพื้นน้ำแข็งในยุโรปต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับแม้อัตราการสูญเสียน้ำแข็งยังไม่ถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เท่ากับปี65แต่ถ่านน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างถ่านน้ำแข็งชื่อว่าอันเล็กครับเผชิญกับการละลายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนในปีนี้นะครับขณะที่ถ่านน้ำแข็งซอนฟรอลันมีความหนาเฉลี่ยนะครับลดลงมากกว่า5เมตรแล้วเด้งนะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นการส่งเรื่องของหายนะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นภาพที่ว่าทิ้งเอาไว้ให้ดูครับเด้งนะเปิดอะไรให้ดูเด้งเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วมาผมรายงานข่าวอยู่เอาที่ไหน
0: แสดงว่าฝนน่ะตกหนักไงน้ำท่วมหน้าโรงเรียนพหทัยอุดมศึกษา
1: โอ้ตายแล้วรังสิตเหรอเอ้ยใช่ไหมวิภาวดีรังสิตโอ้ใกล้ๆตรงนั้นนะครับใกล้ๆวิภาวดีหน้าโอ้ตรงนั้นเป็นที่ต่ำนะครับตาเทนคู่ขนานเนี่ย
0: ก็ตรงแถวไทยพีนั่นแหละ
1: โอ้ไทยพี
0: เนี่ยเนี่ยเห็นปะเยอะมากแต่ว่าเลยพอเลยวิภาวดี64เนี่ยก็บอกก็แห้งไม่ปกตินี่คือแถวนี้ไปไปมาเนี่ยมันกลายเป็นฝนมาปุ๊บเนี่ยท่วมปั๊บนะโอ้ตายแล้วไม่ไหวนะคะเนี่ย
1: โอ้ยจะอยู่ยังไงเนี่ย
0: ใช่
1: จะอยู่จะหนีไปไหน
0: นี่คุณติ๋วบอกว่าอย่าไปอยากเห็นลูกเห็บเลยค่ะคุณเด้งคุณวสิทธิ์พลบอกว่าแถวบางพลีนะคะแถวบางพลีเนี่ยยังแย่อยู่เลยคือโซนบางพลีเนี่ยลำบากมากแล้วก็มีปลิงเยอะด้วยแล้วก็น้ำดำมากด้วย
1: โอ้ยปลิงนี่ใช่เด้งพี่น้องแฝดคลองจันเหมือนกันครับร่มเก้าเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเอาขวดพลาสติกนี่ครับใส่ปลิงมาโชว์เลยเด้งนะคือ
0: แต่แถวนั้นน้ำดำมาก
1: น้ำดำโอ้สกปรกมากนะเด้งนะพอปลิงมานะครับผ้าปลิงเข็มปลิงเข็มเล็กปลิงเข็มนะครับตัวเล็กๆกับเด้งนะอันนี้เร็วครับแล้วก็กัดคนพอกัดคนดูดเลือดปั๊บเนี่ยอิ่มแล้วก็ปล่อยเนี่ยไปเลยแต่ปิงควายปิงตัวใหญ่เด้งนะมันดึบดึบดึบดึบมาสุดท้ายนะครับปอกกันดึบดึบมาก็เลยช้าก็เลยจับได้
0: แล้วมันดูดเลือดไหม
1: ดูดทีเด้งนะปิงทุกอย่างนะครับดูดหมดเลย
0: ใช่ไหมมันจะเกาะเลย
1: ใช่ที่ว่าปิงควายปิงควายมันตัวใหญ่เพราะว่ามันกัดควายเด้งควายไม่มีอะไรสู้อยู่แล้วนะครับถูกกัดก็เฉยแต่ละหนังหนาหน่อยพอกัดไปนะครับก็เลือดเต็มตัวอย่างเงี้ยพอเต็มอิ่มท้องแล้วก็ปล่อยพอปล่อยออกมาปริงก็นะครับหลับสบายถ้าอยู่ภาคอีสานเลยครับจับไปทำนี่ครับเปิดพิสดารส่งฮ่องกงส่งประเทศจีนรวยกันแล้วครับหมู่บ้านนี่นะมาหมู่บ้านของแปลกกระเด้งนะที่อำเภอนาบ้านจังหวัดนครพนมอ
0: ่
1: ะแต่บ้านเรานะครับกลัวเอ้ยจักรจี
0: นี่เขาบอกว่าที่มันท่วมเนี่ยเป็นเพราะว่าตกหนักในประมาณ45นาที45นาทีนี่ก็ถือว่านานกันเน
1: า
0: ะ
1: นานเด้งนาน
0: แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ว่าไปพี่ซีก็พูดแล้วนะเดี๋ยวคุณมั่มเลยเนี่ยเขาบอกว่าทำไมนักบินถึงพกถุงพกมีดขึ้นเครื่องได้ผ่านจุดตรวจได้ยังไงเนี่ยก็คงเป็นสิทธิพิเศษแหละผู้ช่วยนักบินไงต่อไปเนี้ยไม่ได้เลยนะต้องคุมเข้มนะเนี่ยเห็นไหมขนาดเลยนะที่แอร์ที่ไปโดนจับที่ออสเตรเลีย
1: เ
0: ธอถึงบอกว่าต่อไป
1: มีนาไ
0: ม
1: ่นา
0: ครับอ่ะมาว่าต่อพี่สุวิทย์มีอะไรอ
1: ีกอ้าวครับเรื่องอ๋อเห็นคุณท่านนายกอนุทินนะครับไปเซ็นสอนสัญญาต คนต่างชาติเลยครับชาวอิสราเอลเลยครับ
0: คนอิสราเอล
1: โอ้
0: เพราะว่าเขาถือหลายสัญชาติเนี่ย
1: โ
0: อ้
1: ชื่อว่าได้เรอันบาซีนครับเพราะว่าผิดปกติใช่ไห
0: ม
1: ข้อมูลนะครับซุกซ่อนสัญชาติอื่นด้วยเอ๊ะนี่ครับนี่มันก็คือถ้าสมมติว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับก็คือไม่ได้แล้วครับซุกซ่อนนะครับสัญชาติอื่นด้วยแต่มารับสัญชาติไทยไม่รู
0: ้
1: ทำอะไรเหมือนกับว่าปิดบังปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างแย่จะทำอะไรไม่ดีในงามในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็เลยถอนสัญชาติไปแล้วเด้งนะ
0: ค่ะตอนนี้นะถ้าเปิดไปที่แบบในเพจไหนก็ตามมีโซเชียลไหนก็ตามเนี่ยเขาจะโชว์ลูกเห็บกันเป็นแถวเลยเนี่ยคือมันคงเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจของคนกรุงเทพหรือเปล่า
1: ก็บอกว่าไม่เคยเห็นเนี่ยเกิดมาเป็นครั้งแรกที่เห็นน่ะเด้งนะ
0: ว่าไปมันก็มีหลายคนแล้วนะแต่ว่านานๆมันจะมีสักทีอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบคงจะตื่นเต้น
1: เราเคยเห็นเป็นเด็กบ้านนอกใช่มั้ยครับตอนอยู่บ้านนอกเป็นเด็กกระเด้งนะแต่พอมาอยู่คนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพแล้วครับไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นคนกดกรุงเทพเองนะครับไม่เคยเห็นเนี่ยก็ต้องตื่นตาตื่นใจกันธรรมดาล่ะ
0: เนี่ยตอนนี้นะในสภาเนี่ยมันจะมีวิวาทะอยู่วิวาทะหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยมีการกล่าวพาดพิงถึงสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยนะก็เป็นสสนะคะชัยภูมิเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยในทำนองเหมือนกับว่าสามีเนี่ยไปแบบเหมือนเป็นพวกทุนเทาอะไรเงี้ยเป็นแ
1: สกม
0: ทำสแกมเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของกระทู้เรื่องนี้ไงเรื่องของเงินสินบน40ล้านแล้วก็พอเอิ้นคุณชัยชนกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องสแกมเมอร
1: ์
0: ก็เลยทำให้ทางคุณรังสิมันโรมก็เลยมีการตอบโต้ตอบโต้แล้วก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาโอ้โหนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้คุณสุชาดาไม่พอใจมากคืออยู่ดีๆคุณมาพูดถึงสามีเธออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันแต่มาว่าอะไรเงี้ยพอปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเหตุว่าเนี่ยมีแถลงข่าวกันออกมาด้วยก็เลยทำให้ทางคุณไอซ์รัชนกค่ะไม่พลาดเลยออกมาบอกเลยบอกว่าสามีรวย 1,900 ล้านน่ะอยากรู้จังทำมาหากินอะไรอ่ะถามเฉยๆนะคงไม่ปรี๊ดแตกนะทางคุณสุชาดาก็ไม่ยอมค่ะไม่ปรี๊ดค่ะวันก่อนก็เห็นไอซ์บอกว่าสร้อยคอแบรนด์เนมที่ใส่เนี่ยมีผู้ชายซื้อให
1: ้
0: สามีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าทำอาชีพอะไรจ๊ะ
1: ม
0: ีผู้หญิงเขา
1: ตอบโต้กันในสภา
0: ให้มันรู้ซะบ้าง
1: ครับ
0: โอ้ย
1: คนดูก็หูผึ่งนะครับไม่รู้ว่ารวยอะไรกันนักหนามาจากไหนอย่างไรเขาก็ซักกันนะครับเราก็ได้ประโยชน์ก็ดูกันได้เด้งนะโอ้พูดถึงความรวยนะครับอันนั้นนะครับก็คือว่ารวยไม่รู้สงสัยกันไม่มีที่มาที่ไปใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนแต่คนที่รวยจากการถูกสลากกินแบ่งกระเด้งนะโอ้โหคนเดียวนะครับนี่นะ7ใบรับเต็มๆ42ล้านเด้งทำไมโชคดีขนาดนี้ครับนี่ฮะรางวัลสลากที่จะชอบบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับของธนาคารกรุงไทยประจำงวดนี้เด้งนะ1ใบรับไปจำนวนนะครับ17คนรับรางวัลคนละ6ล้านบาท2ใบนะครับ1คน12ล้าน5ใบ1คนรับ30ล้านแต่ที่โชคดีที่สุดนะครับโทก7ใบคนเดียวเลยรับเหนาะๆ42ล้านบาทอ่ะเด้งนะ
0: อิจฉาจัง
1: นะนะครับซื้ออะไรก็ไม่ถูกสักทีนึงไม่รู้จะทำไงนะเด้งนะทำงานกันต่อไปนะครับทำงานก็อยู่ในความเสี่ยงอีกแล้วครับเสี่ยงก็คือเรื่องของธรรมชาตินะเด้งนะ
0: มาดูหมอปลายพายกระซิบกันนิดนึงนะคราวนี้เขาจะมาทำนายทายทักเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าแล้วก็มาทำนายว่าวันที่3ตุลาก็คือวันเสาร์เนี้ยฝนจะมาแรงมากนี่เธอบอกอย่างนี
1: ้
0: อึดอัดแค่อึดอัดมาหลายวันและเสียงในหัวมันบอกแต่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีก็เนี่ยอ่ะก็เลยพูดบอกเลยบอกว่าท่านยมบอกวันที่3เนี่ยน้องฝนจะแรงมากน้องฝนจะหนักกว่าเดิมไม่ต้องสปอยแล้วเก็บบ้านเก็บช่องเก็บของให้ดีนะคะท่านบอกมาแบบนี้แล้วก็30ที่ที่มันแห้งแล้วเนี่ยจะค่อยๆกลับมาอีกอาจจะเริ่มแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่2เนี่ยฝนน่าจะตกหนักตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วก็วันที่3ระมัดระวังให้ดีไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนกแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยระวังแล้วก็เก็บของนะคะรอดูว่าคำทำนายของเธอเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกทัวร์จะลงไหมเนี่ย
1: ก็ขอให้โชคดีทุกท่านกันแล้วกันครับอาเด้งครับลากันครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่าย
2: ับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT News FM 100.5

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับ1ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับแหมนึกว่าฝนฟ้าจะไปแล้วนะฮะและจะมาอีกรอบเป็นที่4ตกหนักเลยพี่ไพศาลเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมา
6: เห็นว่ามีลูกเห็บด้วยนะ
5: ใช่ครับรัชดาคนตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยมีลูกเห็บตกในกรุงเทพฮะ
6: ประหลาดมาก
5: ไอ้ลูกเห็บตกนี่ก็คือร้อนมันเจอเย็นใช่ไหมครับกลายเป็นลูกเห็บเนี่ย
6: มันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดช่วงที่พายุฝนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วง
5: เมษาประมาณนี้พายุฤดูร้อน
6: ช่วงฤดูร้อน
5: อ่าฮะ
6: ฤดูร้อนแล้วมันก็เกิดฝนขึ้นมาฉับพลันเนี่ยนะ
5: ครับ
6: มันก็จะมีลูกเห็บเนี่ย
5: ครับ
6: เพราะมันเกิดการลัดขั้นตอนจากหนาจากเย็นจัดเป็นน้ำแข็งแล้วลงมาเร็วเกินไป
5: ละลายไม่หมด
6: ละลายไม่หมดมันก็ตกมาเป็นน้ำแข็งเลย
5: ครับ
6: นะมาเจอสภาพอากาศร้อนอย่างรุนแรงนะ
5: ครับแต่คราวนี้มันเกิดในกรุงเทพมหานครเลยนะ
6: มันก็แปลกมาก
5: ครับ
6: มันวิปริต
5: โอ้เขาบอกเจอกันนะรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4นะฮะฝนตกแล้วก็เจอลูกเห็บกัน เอามาถ่ายทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยนะฮะ
6: แถวบ้านผมไม่มีฝนเลยนะ
5: เอาเหรอครับ
6: ไม่มีเลยแถวคลองสามวาก็พื้นที่ที่โดนปัญหาสายไหมคลองสามวาแล้วก็ติดกันก็เป็นลำลูกกาเนี่ยไม่มี
5: ฝนคลื่นพี่ไพศาล
6: ไม่ก็นิดหน่อยถ้าจะไม่สังเกตเลยแดดทั้งวันมากกว่า
5: ครับครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากล้างบ้านนะเนี่ย
6: ที
5: ่ลำลูกกาลำลูกกาคลอง4ครับ
6: ก็วันนี้ก็ไม่มีฝนนี่ใช่
5: ไห
6: ม
5: ไม่มีฝนแล้วก็น้ำบนถนนลำลูกกาต้องบอกว่าแห้งแล้วนะฮะมีแค่แฉะบางช่วงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านที่ซ้ายขวาที่เข้าไปหมู่บ้านเนี่ยถนนลำลูกกามันสูงพอหมู่บ้านมันก็จะค่อยลาดๆต่ำลงไปโอ้โหผมไปอยู่ทางท้ายซอย
6: ถนนมันสร้างทีหลังไง
5: ครับ
6: ถนนมันมีการปรับทีหลังล่าสุด
5: ครับ
6: ก็หลังจากหมู่บ้าน
5: ขึ้นสูงเลย
6: แล้วก็ถมขึ้นไปเรื่อย
5: ๆครับ
6: ครับ
5: ก็น้ำเข้าไปในบ้านประมาณสักครึ่งหน้าแข้งฮะตอนนี้ก็ลงไปพอสมควรแล้วครับ
6: ถ่ายรูปไว้ใช่ไหม
5: ถ่ายมาเล็กน้อยตอนนั้นเองฮะเดี๋ยวรอวัตการเยียวยาเขาจะเยียวยายังไง
6: อ๋อแต่ว่าของคุณปทุมนี่นะ
5: ใช่ครับ
6: ถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขามีให้ส่งทางโซเชียลได
5: ้ครับ
6: เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวดาวเทียมชิสดาเขา
5: ชี้เอง
6: เขาจะชี้เองแต่ว่ามันก็มีเคสของนักอนุรักษ์ชื่อดังเนี่ย
5: ครับ
6: อาจารย์อะไรที่ก็เคยเป็นประธานมูลนิธิสื่อ
5: ครับ
6: ที่เรื่องน้ำท่วมนี่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่นะ
5: ครับ
6: ก็บอกว่าจิสดารายงานว่าบ้านผมน้ำไม่ท่วมผมเลยดีโชคดีผมเก็บภาพไว้วันท่วม
5: ครับ
6: แล้วก
5: ็คุณศักดิ์สินคุณศักดิ์สิน
6: คุณศักดิ์สินเฉลิมลา
5: ครับครับ
6: บอกเลยโชคดีนะว่าเก็บภาพไว
5: ้ครับ
6: เพราะบ้านเขาท่วมแต่ว่าดาวเทียมมันรายงานว่าไม่ท่วมคดีทางทิสดาเขาก็บอกว่ามันยังไม่ 100%
5: ครับ
6: ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันก็เก็บภาพเก็บอะไรเอาไว้ด้วย
5: เป็นหลักฐานคร
6: ับ เพราะบางทีแบบมันเห็นแต่หลังคามันก็คำนวณไม่ได้ว่าข้างในของน้ำมันเข้าไม่เข้าอย่างเงี้ย
5: ปัญหาคือตอนที่มันหนักๆมันเข้าไม่ได้ที่พี่เพศานตอนเข้าไปวันนี้ก็คือน้ำในบ้านมันแห้งแล้วไงฮะแต่มันก็ทิ้งรอยคราบรอยอะไรที่บนเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวรอการพังลงมาฮะมันต้องทิ้งแน่นอนครับพวกโต๊ะพวกตู้พวกอะไรประมาณนี้มันต้องทิ้งแน่นอนเพราะมันบวมแล้วฮะนะไอ้ตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนึ่งคือปัญหา2หมู่บ้านเดียวกันมันประเด็นมีประเด็นดราม่าไงคุณนวัฒน์เนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเอาฝั่งของนายกไงแต่ฝั่งของคุณนวัฒน์เขาท่วมไงถ้าจีสตาร์เขาชี้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเนี่ยโอ้คุณนวัฒน์โกรธแย่เลยนะครับ
6: ครับก็ต้องเอาหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายตัวเองไปโชว
5: ์ครับ
6: แต่เขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาพอจะมีบันทึกอะไรอยู่นะ
5: ผมเห็นพี่ไพศาลเพราะวันนี้ตอนผมล้างบ้านอยู่ครับเทศบาลลาสวายเข้ามา
6: ใช
5: ่พอเทศบาลมาเนี่ยเขาเอารถมาประจำพันเลยนะฮะได้ยาสามัญประจำบ้านนะฮะกับเรื่องของน้ำยาน้ำกัดเท้าเขาแจกให้
6: ครับ
5: แจกน้ำนะครับแล้วจดข้อมูลด้วยนะฮะจดข้อมูลว่าหลังไหนท่วมยังไงฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านครับ
6: เพราะว่าอย่างปี54เนี่ยเขาก็แทบจะรู้เลย
5: ครับ
6: เราไปติดต่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้ท่วมหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเขารู้หมด
5: ก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วฮะจดจด
6: เขารู้เขารู้
5: ครับ
6: ท่วมแต่ไม่เข้าบ้าน
5: อีก
6: ท่วมแต่ว่าท่วมถนนท่วมอะไรต่างๆลานหน้าบ้านท่วมแต่ว่าน้ำไม่เข้าบ้าน
5: มันจะมีเงินเยียวยาอีกก้อนหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน
6: มันจะได้แตกต่างกันแต่ตอนปี54นะ
5: ครับ
6: แต่ตอนนี้ไม่รู้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะแถวบ้านผมไม่ท่วมแต่ว่าคำว่าไม่ท่วมนี่ก็คือว่าเหมือนถูกปล่อยเกาะนะ รอบๆเขาก็ท่วมกันออกไปไหนมาไหนก็
5: ลำบากเลยฮะ
6: ต้องเลือกเส้นทางหน่อย
5: ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อปี54มันจะมีให้ติ๊กพี่ภิสารนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรของเราเสียหายบ้างแล้วก็ไอตอนปี54เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับถ่ายทุกอย่างที่มันเสียหายแล้วก็ยื่นเป็นปึกไปเลยนะครับให้เขาเห็นปั๊มน้ำเสียตู้เย็นเสียโต๊ะตู้เสียหายนะอะไรเสียหายบ้างถ่ายภาพประกอบยิ่งมีคลิปแย่ยิ่งดีใหญ่เลยครับ
6: นั่นผมเอากระสอบทรายลงบล็อกหน้าบ้านไว้หมดเลย
5: ครับ
6: มีกระสอบทรายมีไดโวมีอะไรพร้อม
5: แต่น้ำไม่เข้าเลยใช่ไหม
6: เข้ามาก็สูบออกไง
5: แ
6: ต่ไม่เข้าในบ้านเนี่ย
5: ครับ
6: มันเข้ามาลานหน้าบ้านแล้วเราก็ตั้งกระสอบทรายยันไว
5: ้ค
6: ือน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันสูงอ่ะ
5: ครับ
6: ถ้าไม่มีตั้งกระสอบทรายแม่อะไรไว้ก็เข้ามาแต่เราตั้งกระสอบทรายไง
5: เข้ามาน้อยแล้วก็
6: มันซึมเข้ามาแล้วก็ซึมเท่าไหร่สูบออกเท่านั้นใช้วิธีอย่างเงี้ย
5: โอ้ของผม
6: สูบตลอด
5: ประธานหมู่บ้านนี่นะฮะมายืนยันเลยเราบล็อกหมดมีกระสอบทรายเหมือนกันพี่ไพศาลเรามีพญานาคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอามาตัวเดียวแต่น้ำมันมาล้อมอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงพังฮะพอพังเสร็จหมู่บ้านไม่เหลือเลยครับ
6: ไอ้ที่เดี๋ยวนี้อะไรท่อพญานาคเขาเรียกท่อซิ่ง
5: ซิ่งอันนี้แฟดคลองจันจากเป็นเมตรอะตอนนี้เหลือ50เซนครับ
6: ที่ว่าคนไม่ได้อยุธยานะ
5: ใช่ครับโอ้โหสูบเมื่อเช้านี้พุ่งปี๊ดออกมาเลยนะพี่ไพศาล
6: เสร็จภารกิจแล้วคลองจันทร์หรือว่าจะเคลื่อนไปช่วยทางไอ้นุ่นต่ออ
5: ่าฮะ
6: ที่ลมกล้าว
5: ลมกล้าวหนักครับน้ำเน่าแล้วตอนนี้ครับ
6: กล้าวใช่น้ำเน่าด้วยขยะด้วย
5: ครับ
6: ขยะนี่เป็นแพเลยนะ
5: ครับ
6: โอ้โหคือมันต้องสูบน้ำให้แห้งแล้วขยะกองกับพื้นถึงเอารถขยะมาเก็บหรือมั้งแบบนี
5: ้ครับ
6: คือที่แรกว่าจะเอาโฟมเอาอะไรมาขนก็ไม่ไหวผมดูปริมาณนะ
5: แล้วน้ำไม่ลงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าน้ำมันต้องบังคับลงท่อใช่ไหมครับพอบังคับลงท่อเนี่ยพวกพลาสติกขยะอะไรไปอุดนิดเดียวเองน้ำชะลอเลย
6: คร
5: ับ
6: ครับต้องสูบออกอ่ะต้องสูบออกต้องหาทางสูบออกคือรอให้มันระบายออกไปผ่านตามท่อไม่สำเร็จต้องสูบออก
5: ก็รอคลองแสนแสบลงมาต่ำกว่าตะลิ่งหน่อยนะฮะและนี่ก็ระดมสูบกันเพราะว่าอย่างวันสองวันเนี่ยต้องขอชมเรือคลองแสนแสบของครอบครัวขนส่งเขาเลยนะครับเขาเอาเรือมาผูกกับ
6: แล้วก็ดันน้ำให้
5: ดันน้ำฮะผลักดันน้ำให้ฮะเหมือนของทัพเรือเลยครับและของเขามีเรือเยอะไงพี่ไพศาล เรือโดยสารของเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่วงๆเลยฮะรับต่อกันเป็นทอดๆเลยทอดละ3ลำ3ลำนะฮะถ้าช่วงไหนมีลำหนึ่งก็ซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งเพื่อให้น้ำมันไหลไปทางนู้นฮะมีนบุรีฉะเชิงเซาไปทางนู้นฮะรถน้ำมันลงเร็วจริงๆฮะแล้วก็ค่อยสูบลงคลองแสนแสบก็ทำให้น้ำถนนลำคำแหงวันนี้ที่ขับรถผ่านมานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เราเห็นสนามฟุตบอลกลายเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้เห็นสนามหญ้าแล้วครับแต่ลู่วิ่งยังมีน้ำท่วมอยู่ฮะท่านั้นเอง
6: อ๋อนี่ก็สูบไหมหรือมันแห้งเอง
5: มันแห้งเองมันแห้งก็คือพอเราสูบลง
6: อ๋อมันก็ระบาย
5: คลองแสนแสบมันก็โดยรวมของย่านหัวหมามก็ลงคลองไปด้วยครับ
6: ใช่เพราะมันก็มีท
5: ่
6: อ
5: เชื่อมกันหมด
6: ระบายน้ำเชื่อมลงคลองอยู่
5: ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพี่เบสายครับ
6: ครับ
7: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา13นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับวันนี้การเมืองเขาก็จับคู่กันหลายคู่นะ
5: ใช่ครับดุเดือดมากเลยครับ
6: เรื่องส่งอาหารผ่านแกร็บของครัวภูมิใจไทย
5: ครับ
6: ก็อันนั้นเจ้าภาพคือคุณสุขสมรวย
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: เป็นแม่งาน
5: มันจะมีปัญหาอย่างนี้พี่ไพศาลเพราะว่าให้ไปส่งในช่วงที่มันน้ำลึกๆเนี่ยบรรดาพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกแกร็บพวกอะไรประมาณนี้เขาไปลำบากพอไปลำบากแล้วเนี่ยนะโอ้เห็นภาพที่ออกมาต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเหนื่อยพี่ไพศาลกว่าจะได้หนึ่งงานนะฮะแล้วถ้าเกิดเขายกเลิกนะพี่ไพศาลผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราไปกดดีลิสต์ยกเลิกว่าไม่รับงานเนี่ยถึงระดับหนึ่งโดนดองเลยนะครับวันนั้นคุณจะไม่ได้งานสักงานหนึ่งเลยนะครับพี่ไพศาลอันนี้ก็ทำให้บรรดาผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันเขาบ่นมาไงฮะว่าโอ้แต่ละเคสที่เขาสั่งไปที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปน้ำลึกทั้งนั้นเลยเขาไม่อยากไปกดยกเลิกก็ไม่ได้อะประมาณนี้ครับ
6: ครับก็คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักก็จะเป็นคุณรัชนกใช่ไหม
5: ครับครับ
6: คุณรัชนกสีนอกก็ซัดกันหนักแรงมาก
5: ครับ
6: แต่ว่าพอการเมืองเขาฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลก็ถูกมองเป็นประเด็นการเมือง
5: ใช่ครับครับ
6: แต่จริงๆเนี่ยถ้าพิจารณาไม่เอาประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยไอ้ทำแบบนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะนะ คือจุดหนึ่งก็คือว่าครัวเนี่ยมันตั้งที่ทำการของพรรค
5: ของชายครับถนนพลโยธินฮะ
6: แล้วก็พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
5: ครับ
6: ที่หนักๆแล้วก็คนติดออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารอะไรไม่ได้นะแล้วนี่คุณณรงค
5: ์ครับ
6: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยของขาดแล้วนะ
5: ใช่ครับ
6: ยังไม่มีการส่งของเลยนะยิ่งอาหารเนี่ยพูดยังไงว่าหมดทั้งร้าน
5: ผมเข้าร้านสะดวกซื้อตรงเทพลีลาตอนผมขับกลับมาที่ทำงานเนี่ยพี่ไพศาลลองแวะซื้อกาแฟซะหน่อยสิเดี๋ยวเราจะจัดรายการ
6: กาแฟก็ไม่มีแล้ว
5: ใช่ครับ
6: กาแฟหมดไม่มีส่ง
5: อาหารในเชลนะพี่ไพศาลที่เคยมีอยู่เต็มเนี่ยไม่เหลือเลยครับ
6: ผัดกับผัดกะเพราอะไรต่างๆอะไรเนี่ยที่มาเวฟกินอ่ะไม่มี
5: ไม่มีเลยครับใช่ครับใช่ครับ
6: พวกของสดขนมปังนมอะไรไม่มี
5: จะบอกว่าพอน้ำท่วมแล้วก็ขาดช่วงเนี่ยมันเลิกท่วมไป 2-3 วันแล้วนะฮะสำหรับรามคำแหงนะ
6: แต่ว่าผมก็ถามร้านร้านสะดวกซื้อชื่อดังเขานะ
5: ครับ
6: เขาบอกว่ายังรถยังไม่มีมาส่งเลยคือของที่อยู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมาเนี่ย6วันแล้วเนี่ยนะหยุดหมดเลยไม่ใช่ว่ามาส่งบางอย่างแล้วบางอย่างขาดนะ
5: ครับ
6: ไม่มีรถมาส่งเลยระบบถูกตัดขาดเลยซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวต้องธุรกิจเขาก็ไปแก้ปัญหาเขาเอาอะ
5: ครับ
6: แต่ว่ามันก็หมายความว่าไอ้ร้านที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไม่มีสินค้า
5: ครับ
6: ที่จะช่วยดูแลกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องยังต้องส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผมว่ามันจำเป็น
5: ก็ยังจำจิตอาสาเนี่ย
6: เอาครัวมาตั้งสักไกลขนาดนี้แล้วก็จะให้ทางไอ้แกร็บกรึ๊บอะไรเขาเป็นคนส่งเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นะ
5: ผมนึกภาพนะจากถนนพหลโยธินเลยมอเกษตรไปพรรคภูมิใจไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปแฟดคลองจันอู่ไกลอยู่ฮะไกลมากนะครับ
6: คือกว่าจะตีแต่ละรอบเลยนี่นะ
5: ครับ
6: มันคือดูแล้วมันถ้าสมมุติว่าจะทำและใช้บริการนี้จริงเนี่ยมันน่าจะ
5: ไปติดตั้งตรงนู้นเลย
6: หาทำเลหรือว่าก็ยอมกระจายครัวหน่อยนะ
5: ครับ
6: ยอมกระจายครัวมา
5: ไปโรงเรียนบ้านบางกะปิโน่นแถว
6: บางกะป
5: ิ
6: แถวบางกะปิสักครัวนึงแล้วก็แถวร่มเกล้าสักครัวนึง
5: ลาดกระบังอีกครัวนึงอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: หรือว่าที่ไหนที่มันหนักๆอีกสักอะไรเงี้ยก็กระจายไป
5: ครับ
6: ดีกว่าคราวนี้ไอ้ส่วนไอ้เรื่องของกราฟกรึ๊บอะไรเงี้ยมันมีปัญหาว่าเขาไปไม่ได้นะมันท่วมแล้ว
5: เขากดยกเลิก
6: บอกปัดเองยกเลิกเนี่ยเขาก็ถูกรีพอร์ตใช่ไหม
5: ใช่ครับถูกรีพอร์ตแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนิดงานจะไม่เข้าวันนั้นเลยนะครับ
6: เห็นคุณสุขสมรวยก็บอกเดี๋ยวจะให้คุณโต้งให้คุณโต้งซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไปช่วยเคลียร
5: ์ครับ
6: เป็นรัฐบาลก็ดีอ่ะ
5: ครับ
6: เอกชนก็คงเกรงใจ
5: โอ้โหพี่ไพศาลสมุคนขับนะเด้งขึ้นมาปั๊บงานอยู่ไหนตึก25แฟดคลองจันน้ำแค่คอเงี้ยไปยังไงครับใช่ไหมฮะ
6: ก็คือก็เห็นว่าก็น่าต้องปรับต้องดูแล้วต้องปรับ
5: ครับ
6: ปรับระบบอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะ
5: อ
6: ันนี้ผมตัดประเด็นที่ว่าไปการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะ
5: ครับ
6: ซึ่งก็ต่างฝ่ายต่างคงไม่มีใครยอมมันเสียเชิงทางการเมืองกัน
5: โอ้โห
6: แต่ว่าถ้าไม่เอาเราไม่เอาตรงนั้นเอาดูเรื่องข้อเท็จจริงว่า
5: ครับ
6: ในทางปฏิบัติมันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยผมว่า

0: วิ่งไปหาคุณบุ๋ม
1: นักข่าวก็ต้องไปใช่
0: ครับ
1: ดึงดึงไอ้สปอตไลท์ไป
0: ครับ
1: แหมก็เลยต้องกันแบบมันก็เป็นซะอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: เอ๊ะอีกคู่นึงเดี๋ยวต้องเราพักยังพักแล้วนี่
0: พักไปแล้วครับพักไปแล้วครับ
1: อีกคู่นึงเนี่ยวันนี้มีการอภิปรายมีการประชุมสภานะ
0: ครับ
1: โอ้โหเขาบอกวันนี้นี่มีกระทู้ถามของรังสิมันต์โรมถามเรื่องขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทอ
0: ันนี้ที่คุณชัยชนกพูดตั้งแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีสมัยอนุทินหนึ่งเลยไหมครับ
1: เขาเป็นคนพูดเองชัยชนก
0: ใช่ไหมครับ
1: พูดเองถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่าจากกรณีที่เปิดเผยต่อสภาเมื่อวันที่30กันยายน68ว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยมีผู้ติดต่อเพื่อเสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์และเว็บพนันซึ่งตกลงแล้วการเสนอสินบนมีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นคือ1เรื่องสินบน2เรื่องเว็บพนันซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์และหรือคอลเซ็นเตอร์ผู้เสนอสินบนคือในคิวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวในคณะกรรมการกฎหมายของสภาโดยมีการเสนอโดยการพูดคุยกับนายฉัตรมงคลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยดำเนินการของสสพรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าพิมพ์สสอยู่ที่อยุธยาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคือมีการคุยกันเมื่อวันที่20กันยายนหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รมช.มหาดไทยปรากฏว่าได้มีการพบกับนายฉัตรมงคลและมีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับนายชัยชนกในวันที่30กันยายน68ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลรังสิมันต์โรมบอกว่าตนต้องการถามว่าผู้ถูกกล่าวหาเขาใช้วิธีการและช่องทางใดในการเข้าถึงทีมงานของนายชัยชนกเพื่อเสนอเงินสินบนดังกล่าวขอให้นายชัยชนกช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่านายชัยชนกได้ชี้แจงนะบอกว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมธิการกฎหมายซึ่งคำถามที่อยากให้ตนยืนยันเรื่องสินบนตนก็ยืนยันไปตามกระบวนการที่ท่านได้ขึ้นสไลด์ไปแล้วเพราะท่านรู้และทราบดีอยู่แล้วส่วนที่ถามว่าสรุปแล้วกระบวนการนำเสนอเมื่อไหร่อย่างไรแน่เพราะตนพูดเมื่อวันที่30กันยายนและบอกว่าตนเป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งจริงๆยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนกว่าจะแถลงนโยบายความหมายของตนยังไม่สามารถดำเนินการและสั่งการอะไรได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นส่วนเรื่องการตรวจสอบภายในของหน่วยงานกระทรวงดีอีก็ได้ตั้งคณะกรรมการตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาและได้มีการตรวจสอบแล้วว่าภายในกระทรวงมีท่านใดที่มีการกระทำรับสินบนนี้หรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ได้พบหลักฐานตนจึงไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งได้แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสอบสวนกลางและกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนำไปขยายผลต่อแล้ว
0: ครับ
1: คราวนี้มันวุ่นตรงที่มันวุ่นเป็นที่คุณชัยชนกใช่ไหม
0: ฮะ
1: คุณชัยชนกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่ามีสสของพรรคประชาชน
0: ครับ
1: นะพาดพิงไปถึงสสพรรคประชาชน
0: ครับ
1: ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บ
0: เรื่องเว็บ
1: พนัน
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหม
0: คุณชัยชนกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์เว็บไซต์พนันเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่สแกมเมอร์มีปริมาณที่ลดลงกว่า 50% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นเรายังมีการนำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมุทรปราการนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับ นายสิทธิชัยส.ส.ของพรรคท่านที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพวกข้อหาร่วมกันจัดให้การพนันและฟอก

0: เงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีโนมินีที่ภูเก็ตคดีฟอร์เรสคดีฟอกเงินฉะนั้นถ้าท่านรังสิมันต์มีความจริงใจจริงใจในการปราบปรามเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าท่านมีท่าทีท่าอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมาป้ายสีรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นโอกาสทองของท่านเลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติจริงๆท่านให้ข้อมูลพวกเราดีกว่ามีข้อมูลอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเบาะแสสำคัญสิ่งที่ท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นคนในพรรคนอกพรรคเนี่ยเราดำเนินการเต็มที่แล้วก็ดำเนินการสุดความสามารถครับ
1: ครับอีรังสิมันก็ลุกขึ้นนั่นเลยชี้แจงเลย
0: ครับ
1: บอกว่าตนสงสัยว่าส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเนี่ยชื่ออะไรคิดว่าไม่น่ามีนะที่ท่านกล่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันเรื่องการฟอกเงินอะไรเนี่ยนะ
0: ครับครับ
1: ขอยืนยันว่าโดยที่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบใดๆที่เกิดขึ้นและทำให้สมาชิกหรือส.ส.พรรคประชาชนเรายินดีพร้อมให้มีการตรวจสอบและเรายืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องอันนี้มาถึงสิ่งที่กลายเป็นปัญหานะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
0: ์ครับ
1: เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศเรายินดีที่จะให้ใช้กฎหมายเพื่อปรับทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่พรรคนี้มันเกี่ยวมันสีส้มเอามันเลยแถลงข่าวเลยถ้าทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ท่านก็ควรจะถูกปรับใช้กับส.ส.ชัยภูมิพรรคท่านด้วยเหมือนกันท่านได้ดำเนินการหรือไม่หรือนั่นมันสีน้ำเงินนี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นสีน้ำเงินต้องรอดเราจะอยู่กันแบบนี้หรือ
0: ครับ
1: นะ
0: โ
1: อ้โหพอพาดพิงไปถึงส.ส.หญิงชัยภูมินี่ก็นะ
0: ก็มีคนเดียวเป็นสุภาพสตรีฮะต้องลุกกันฮะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ครับคุณอะไรนะคุณสุชาดาชางแทนทรัพย์ใช่ไหมสสชัยภูมิ
1: ก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาสางชางสางใช่ไหม
0: สางสางครับสโซ่
1: คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่าสสชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือตนเองนายรังสิมันต์จะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่านะฮะคุณสุชาดาบอกดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยอย่าพูดด้วยอารมณ์พูดอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนหากท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะดิฉันเสียหายรังสิมันต์โรมก็บอกว่าประเด็นที่ตนพาดพิงตนได้บอกรัฐมนตรีว่าหากท่านจะปราบขอให้ไปดูส.ส.ให้ไปดูส.ส.อีสานของท่านต้องไปดูส.ส.ชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะส.ส.ที่เป็นผู้หญิงตนไม่ปฏิเสธที่ตนพูดประโยคนี้และหากท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วงไม่ช้าพอผลถึงตรงนี้ก็ทำให้นางสาวสุชาดาส.ส.ชัยภูมิสวนขึ้นมาทันทีว่าเปิดเลยค่ะถ้าท่านมีหลักฐานเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านหากไปค้นข้อมูลก็เจอชื่อดิฉันเป็นส.ส.ชัยภูมิเพียงคนเดียวมันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาชื่อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายท่านต้องถอนดิฉันไม่ยอมรังสิมันต์จึงเสนอให้นำข้อบังคับการประชุมมาคุยกันว่าตนจะต้องนำพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้ในวาระที่ตนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกนางสาวสุชาดาจึงสวนขึ้นมาว่าเรื่องข้อบังคับทำไมไม่ถอนคำพูด
0: ครับ
1: ถึงจังหวะนี้ก็ปรากฏว่ารองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะ
0: ครับ
1: รองประธานมาริกาจิรพันธ์วานิชนะก็ตัดบทว่าประเด็นนี้ทำให้เสียหายจึงขอให้นายรังสิมันต์ถอนคำพูดเพราะส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวทำให้คนฟังเข้าใจผิดเมื่อยังไม่มีหลักฐานก็อยากให้ถอนคำพูดแต่ว่ารังสิมันต์ก็บอกว่าหากท่านยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ชี้แจงแต่หลักฐานมาแน่แต่จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนหรือไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันคุณสุชาดาก็ยังตอบโต้มันเสียหายไปแล้วตนไม่มีความจำ

0: ป็นต้องชี้แจงเพราะไม่มีเหตุผลว่าตนผิดและไม่มีหลักฐานและท่านต้องพิจารณาตนเองมากล่าวหาคนอื่นผิดโดยไม่มีหลักฐานได้อย่างไรคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานที่ประชุมในการควบคุมการประชุมตามข้อบังคับถ้ามีการประชดเสียดสีหรือใส่ร้ายการกลั่นแกล้งคนอื่นประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกตนเสียหายจริงตนยังตกใจที่นายรังสิมันต์ไปกล่าวพาดพิงสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทู้และทำให้คนอื่นเสียหายรังสิมันต์ก็ยืนยันว่าไม่ถอนคำพูดทำให้ในที่สุดเนี่ยรองประธานมาริกาจึงทำหน้าที่ประธานครับซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงขอให้นายรังสิมันต์โรมออกไปนอกห้องประชุมพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาทุกประตูวันนี้ห้ามนายรังสิมันต์โรมเข้ามาในห้องประชุมเพราะเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้ว
1: ครับ
0: นายรังสิมันต์ก็ระบุว่าน้อมรับปฏิบัติและเดินออกจากห้องประชุมทันที
1: ก็ไม่ถอนฮะเดินออกได้เลย
0: ขณะที่รองประธานมาริกาก็บอกว่าเมื่อสมาชิกไม่เต็มใจถอนคำพูดเราก็ได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามข้อบังคับทั้งนี้ก็ยังปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงไม่พอใจคำวินิจฉัยของประธานทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอขอนับองค์ประชุมทำให้นางสาวมาริกาเบรกว่าอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันและทุกคนก็อย่ามาใส่อารมณ์กันไม่งั้นล่มเลยไปเวลาอื่นไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะส.ส.ก็ไม่ค่อยมากันหรอก
1: ใช่ครับครับโอ้แล้วก็วาระแบบคืออยากให้ส.ส.ระบายปัญหาซึ่งณขณะนี้มันลุมเล้ามาหลายเรื่องเลยฮะถ้าเกิดปูนสภาปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค้างคาเขาไปอีก
0: ครับก็เนี่ยตกลงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเรื่องจะให้นับองค์ประชุมก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วในสุดก็เคลียร์กันไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุมก็ถอน
1: ครับ
0: ถอนเรื่องที่เสนอให้
1: ครับองค์ประชุมนะทำให้สภาตามวาระอื่นต่อไป
0: ตามวาระต่อ
1: ครับ
0: คนที่ผมไปดูคุณรังสิมันต์โรมเขาบอกว่าเป็นสามีใช่ไหม
1: เป็นสามีของสสสาวหญิงสาวชัยภูม
0: ิก็ผมก็ไปดูปรากฏว่าคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยเขาชื่อเล่นคุณไอเดียนะ
1: ครับ
0: เขาอยู่วงการนางงามวงอะไรเงี้ยอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ม
0: ันน่าจะเป็นนางงามหรือดาราอะไรอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เคยเป็นเลขาของคุณคุณอะไรอ่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีทบวงรัฐมนตรีกระทรวงในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: คุณสุชาดาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยชื่อนายไทหยางซางไทหยางซาง
1: ไทหยางซางนักธุรกิจ
0: ไทหยางซาง
1: ครับ
0: ถือสัญชาติออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูชื่อน่าจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคู่แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน1คนในเดือนกรกฎาคม2566โดยคุณสุชาดาเนี่ยเคยโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานก็คือไทหยางเนี่ยซึ่งมีผู้จัดการดาราดังก็คือเอสุภชัยมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสุชาดาก็น่าจะอยู่ในแวดวงบันเทิง
1: อยู่บันเทิงครับเป็นดาราครับเคยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องอรุณสวัสดิ์แล้วก็เพลิงดาวดังอยู่ครับดังอยู่ครับ
0: แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวนักสมาสอสออยู่ชัยภูมิ
1: เป็นบุตรสาวของคุณสำลิดแทนทรัพย์สอสอชัยภูมิครับ
0: คราวนี้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยคุณสุชาดาได้ระบุไม่ได้ระบุอาชีพที่แน่ชัดของสามีนะ
1: ครับ
0: แต่มีการแจ้งรายจ่ายต่อปีเนี่ยที่สามีแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของสามีเนี่ยตกประมาณ1ล้านถึง 6.5 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศสูงถึง5ล้านบาทก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่แจ้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นการเดินทาง
1: ครับ
0: เพราะเขาเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทย
1: ครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็นี่แจ้งทรัพย์สินนายไทหยางซางสามีของสสสุชาดาเนี่ยในฐานะที่เป็นคู่สมรสแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,800

0: 145 ล้านบาทก็ถือว่ามากอยู่ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมคอนโดมิเนียมต่างประเทศสิทธิและสัมปทานรวมถึงของสะสมมีค่าอย่างเช่นนาฬิกาหรูแล้วก็มีงานศิลปะด้วยเนี่ยที่สื่อเขาไปรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ก็เผอิญว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่ามาจากครอบครัวทำธุรกิจอะไรยังไงก็ไม่มีข้อมูลแต่คราวนี้รังสิมันต์โรมเขาจั่วหัวไว้ก็ผมก็เข้าใจว่าเขาจั่วหัวแล้วก็ถูกตลบหลังจนต้องออกอย่างเงี้ยนะก็คงไม่น่าจะใช่มั้งคงน่าจะมีข้อมูลข้อมูลก็รอฉากต่อไปเอาดู
1: ฉากต่อไปก็คืออะไรครับอภิปรายเปล่าครับ
0: ผมว่ามันมีเหตุอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสื่อเขาถามว่
1: า
0: ข้อมูลคืออะไรยังไงแต่ก็นี่ประเด็นมันอย่างนี้คือว่าถ้าไปแถลงนอกสภาไปพาดพิงเขาก็ฟ้องเอาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าในสภาไม่ได้เอกสิทธิ์นะก็คงต้องดูจังหวะ
1: ครับ
0: ว่ายังไง
1: ก็
0: รังสิมันต์โรมเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นเขาโดนฟ้องเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่คดีเป็นหางว่าว
0: คดีรอบตัว
1: ครับ
0: คนละล้านไอ้คนละร้อยล้านอยู่หลายคดี
1: ครับก็เจ้าตัวเองคุณสุชาดาก็หลังจากในสภาแล้วก็ออกมาแถลงข้างนอกด้วยนะพี่เพศานฮะแล้วก็มีสสหญิงของภูมิใจไทยเนี่ยเดินเรียงแถวมายืนเป็น
0: แบ็คกราวด์ให
1: ้กำลังใจเต็มไปหมดเลยนะครับก็เธอเนี่ยนะฮะอธิบายบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าการตั้งกระทู้ดังกล่าวมีการกล่าวถึงแล้วก็ให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนเลยนะฮะซึ่งเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานตนอยากจะบอกว่าสภาทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนอยู่ทั้งบ้านติดตามชมอยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภานะครับท่านรู้เรื่องกฎหมายท่านจะใช้กรรมธิการของท่านตรวจสอบหรือว่าทำตามระเบียบก็ได้แต่การมากล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวตนเสียหายถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบหรือถอนคำพูดที่ไม่ใช่ความจริงนะที่พิสูจน์ไม่ได้ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะมีช่องทางเอาผิดกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาทหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงตนคิดว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดครับเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้แผลยังสดหลังจากนี้จะไปปรึกษาทางกฎหมายจะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเมื่อถามว่าคุณรังสิมันต์บอกว่ามีหลักฐานพร้อมชี้แจงหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะท่านจะมาพูดจาเลื่อนลอยทำไมคะที่นี่คือสภาประชาชนดูอยู่ทางบ้านเต็มไปหมดท่านเป็นส.ส.ก่อนจะพูดอะไรหลักฐานต้องมีกองแล้วต้องมีหลักฐานการพิสูจน์ได้ท่านพูดเฉยๆโดยที่สามีของดิฉันไม่สามารถชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบครับพี่เพศานฮะอันนี้ก็ออกมาโต้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายปรึกษาทนายก่อนครับ
0: ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาเขียนว่าเขาเสียหายอยู
1: ่ครับครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องพักก่อนสักครู่ไหม
1: ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา39 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: มีคู่เดินพี่เพศานคุณอัธวิทย์กับท่านชัชชาติฮะ
0: อ๋อโอเคคุณอัธวิทย์เขาก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะ
1: ครับ
0: คนเดียว

0: เลยมั้ย
1: ใช่คนเดียวครับ
0: ของรวมไทยสร้างชาตินะ
1: ครับ
0: คืออันดับ2แต่นี่อันดับ1เขาขอลาออก
1: ก็ให้คุณอัธวิทย์มาทำหน้าที่
0: ก็เลยมาทำหน้าที่ในสภาแทน
1: ใช่ครับ
0: หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เขายอมลาออกให
1: ้ครับก็ประเด็น
0: เรื่องแก้มลิงดิ
1: แก้มลิงโครงการบึงรับน้ำคู่บอนเนี่ยครับ
0: คู่บอนเนี่ย
1: ครับก็มันมีตรงนี้อีกนะพี่เพชรสารไอ้ตรงแถวๆสายไหมเนี่ยผมขึ้นทางด่วนมานะจากลำลูกกาครับเดิมมันจะเป็นบึงน้ำกว้างเลยนะแล้วก็อ้อมหมู่บ้านใหญ่เลยนะพี่เพชรสารแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีเอาเรือเจ็ตสกีมาซ้อมกันนะมันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เชื่อไหมว่าเขาสามารถถมกลายเป็นพื้นแผ่นดินฮะเพื่อจะทำโครงการอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับ
0: ตรงไหน
1: ขึ้นจากทางด่วนตรงลำลูกกาครับพอขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ด้านซ้ายมืออ
0: ๋อผมรู้ผมเห็นผมก็ขึ้นทางด่วนตรงนั้นเห็นอยู่เป็นบึงน้ำใหญ่
1: ใช่ฮะ
0: แล้วเขาเอาสักดาทุกตึกเข้ามาทำหน้าที่อยู่หลายเดือนอยู่อะ
1: ถมใช่ไหมฮะถมแล้วก
0: ็เอาพวกซากตึกที่ทุบมาไง
1: ครับ
0: เป็นท่อนๆในสะพานทางด่วนบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้ลงมาใส่เพราะปกติเนี่ยผมขับรถบ้านผมอยู่แถวนี้อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ผมขับรถเนี่ยนะมันก็เห็นเรือเล็กเรือพวกหาปลาก็มาจับปลามาเรื่องต่างกันเต็มไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้านละ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เป็นหมู่บ้านละ
1: อืม
0: หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ด้วยหมู่บ้านดังด้วย
1: ครับ
0: เข้าใจว่าหลังหนึ่ง40-50ล้านอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยแต่มันต้องวิศวกรรมการก่อสร้างมันต้องดีมากๆเลยนะพี่เบสารเพราะมันเคยมีปัญหาอยู่คลอง2ของลำลูกกาเอาบ่อขยะเก่าเอาบึงน้ำเก่าที่เขาขุดดินไปขายนะแล้วก็ถมที่ฮะแล้วก็สร้างเป็นทาวน์เฮาส์พี่เมษาน
0: ซุดไหม
1: เคยได้ยินข่าวซุดที่ครับจะเหลือแล้วฮะแยกแตกโอ้โหซุดไปรู้จักเท่าไหร่เลยฮะคุณต้อง
0: ดูว่ามันลึกมากไหม
1: ลึกตรงคุณต้องตอกเสาเข็มที่มันยาวมากๆฮะมันจึงจะตั้งอยู่บนคานได้ฮะถ้าเขาเสาเข็มไม่มากพอเนี่ยไปทั้งแถบครับ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่บริษัทใหญ่มาก
1: ครับ
0: คือผมเห็นผมดูชื่อเขานะเขาใช้ชื่อแบรนด์แต่รู้ว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็คือบริษัทนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาจะมีคำอะไรที่มันเกี่ยวอะไรกับบริษัทเขาอยู่อ่ะ
1: ก็เนี่ย
0: อดีตผู้บริหารเขาก็มาเล่นการเมืองก็มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โต
1: ครับ
0: บอกงี้ก็พอรู้นะ
1: ครับคือ
0: นี่แหละ
1: ปกติเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยสายไหมเนี่ยมันจะท่วมแล้วท่วมนานมากเพราะผมเคยคุยกับดร.เอบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มันดึงไปสู่ลงคลองมันยากมากนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นแอ่งกระทะพอเป็นแอ่งกระทะเสร็จแล้วไปถมอีกพอน้ำท่วมที่สุดท้ายที่จะลดก็คือโซนตรงนั้นนะพี่เวลาน
0: ปรับจะลดได้จะช้า
1: จะช้ากว่าชาวบ้านเขานะโอ้ยิ่งไป
0: สายไหมออเงินอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่ครับนี่ออเงินก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่เลยนะตอนนี้น้ำเน่าแล้วนะครับ
0: พวกนี้เชื่อมมาถึงทางวัชรพลทางอะไรนี้อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: เส้นนี้หมู่บ้านเยอะ
1: ครับก็เนี่ยวันนี้คุณอัธวิทย์ก็ออกมาโต้ผู้ว่าชาติที่บอกว่าไม่ผมไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริที่เป็นเรื่องของแก้มลิงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องตรงไอ้โครงการบึงรับน้ำคูบอนมันกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยคุณอัธวิทย์เนี่ยแถลงออกมานะฮะโต้ผู้ว่าชัดชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบึงรับน้ำคูบอนพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนื้อที่130ไร่โดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการในอดีตมาแสดงพร้อมบอกว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงคูบอนเดิมเนี่ยตั้งไว้เพียง254ล้านบาทแต่ว่าผู้ว่าชัดชาติกลับตอบเลี่ยงๆโดยเหมารวมงบบึงบางชันจนกลายเป็น 11,000 ล้านบาททั้งที่โครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ปี60แล้วก็มีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปี64ก่อนจะถูกยุติลงหลังคุณชัดชาติเข้ารับตำแหน่งในปี65นะ คุณอัธวิทย์บอกว่าได้ยื่นเรื่องต่อกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้กทม.ทบทวนและนำโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ปี69ซึ่งเปิดและฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้กลับไม่มีการสงวนพื้นที่บึงคูบอนไว้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการรองรับน้ำในอนาคตขณะเดียวกันนะครับตัวแทนประชาชนคุณชวลักษ์เวียงวิเศษเนี่ยนะก็ออกมายืนยันอีกท่านหนึ่งบอกว่าชาวบ้านติดตามเรื่องนี้มาตลอดต้องการให้กทม.สร้างบึงรับน้ำคู่บอนควบคู่กับอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองคู่บอนคลองสามวาแล้วก็คันนายาวฮะแต่ว่ามันไม่มีในแผนของกทม.ไปแล้วไงพี่เปี๊ยสารครับ
0: ไม่อยู่ในผังเมือง
1: มันไม่อยู่ในผังเมืองครับ
0: ครับ
1: ปัญหาการระบายน้ำเนี่ยคือกทม.มันเหมือนอ่างใหญ่ๆครับพี่เบสารวันก่อนผมคุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยมันเหมือนอ่างใหญ่ๆแล้วเอาหลอดเนี่ยเอาหลอดดูดออกไปเจ้าพยาเพื่อจะผันลงทะเลทำได้แค่นี้ฮะจะบอกกันว่าเอาพื้นที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกทม.ทำไม่ได้เลยเพราะกทม.ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำได้เพียงเท่านี้และที่ผ่านมาที่มันเป็นอุปสรรคเรามีคลองหลักๆที่ท่านผู้ว่าบอกประมาณสัก5คลองปรากฏว่า5คลองเนี่ยที่มันไหลโฟลว์สุดก็คือคลองลาดพร้าวเพราะว่าเขาทำ
0: ตรงสุด
1: มันตรงสุดแล้วก็เขาเอาบ้านที่ลุกล้ำอ่ะพี่เบสารขึ้นไปอยู่บนฝั่งแล้วก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมันก็เลยทำให้น้ำที่มามันไหลได้สะดวกขึ้นแต่คลองอื่นๆยังมีปัญหาเรื่องของการลุกล้ำอยู่เพราะฉะนั้น
0: ประชากรก็ยังทำไปได้ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดใช่ครับ
0: ยังต้องเจรจาไล่ฟ้องกันอีก
1: ใช่ครับ
0: ยาวอยู่
1: ใช่ครับก็ถึงอุโมงค์ยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยรอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพมากของกทม.ในการสูบออกเจ้าพยาเขาบอกตรงนั้นน่ะนั่งกันเหงาเลยฮะรอน้ำไม่มาครับเพราะน้ำมันมาค้างมันมาติดอยู่ในเมืองเนี่ยฮะเพราะมันติดไอ้พวกคอขวดนะไอ้ขวดที่ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ระบายตรงนี้ไปถึงที่สูบลงเจ้าพยาที่ทันทีกทม.จะไม่ท่วมนานอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอพักครู่นึงพี่เพศานตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ได้ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ก็ผู้ว่าชัดชาติก็พยายามชี้แจงแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้แจงให้มันครบเครื่องนะ
2: ครับ
3: คือถ้าบางพื้นที่เนี่ยพูดคล้ายๆกับว่ามันแพงใช้เงินมาก
2: ครับ
3: แล้วก็คือถ้ามันจะเป็นแก้มลิงที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันต้องรู้ว่าน้ำมันเข้ามายังไงแล้วเอาออกไปได้ยังไงมันต้องมีประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะดูองค์ประกอบมาคราวนี้ถ้าไม่มีไอ้ตรงที่เดิม ที่จะเวนคืนแล้วมาทำเป็นแก้มลิงคู่บอล นะ
2: ครับ
3: แล้วพื้นที่บริเวณโซนตะวันออกเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วมันจมน้ำหมดอ่ะ
2: ครับ
3: แล้วจะทำระบบที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนี่ยังไงนอกเหนือจากการที่จะผันน้ำออกไปแต่ว่าถ้าปริมาณน้ำมากๆเนี่ยมันก็ยังผันน้ำได้ไม่เร็วพอน้ำมันจะท่วมขังเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงค
2: ุ
3: ณจะเอาระบบไปเลยมาเนี่ยเอออย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณชัดชาติควรจะมีคำอธิบาย
2: ใช่ครับ
3: ก็คือถ้าไม่มีไอ้แก้มลิงหนองบอลแล้วคุณจะเอาระบบไปเลยมาแทน
2: ครับ
3: หรือว่าไปมีแก้มลิงตรงอื่นหรือเปล่
2: า
3: ในพื้นที
2: ่ครับ
3: ซึ่งมันจะใช้ประโยชน์กันในโซนตะวันออกเนี่ยอย่างเงี้ยควรจะอธิบายลักษณะกันนะแต่ถ้าบอกว่ามันดูแล้วมันยังประชาพิจารณ์ไม่ผ่านบ้าง
2: ค่าเวรคืนพัฒนาระบบ
3: ค่าเวรคืนมันสูงขึ้นมากอะไรต่าง
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยมันดูแล้วถ้างั้นหมายถึงว่ามันก็ไม่มีทางออกใช่ไหม
2: ครับ
3: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างเที่ยวนี้มันจะจมก็ปล่อยให้มันจมหรือยังไง
2: โอ้โหแล้วมันจม
3: ซึ่งมันจะไม่ถูก
2: ก
3: ับเหตุการณ์อธิบายที่ไม่ถูกต้อง
2: เพราะเราไปฝากความหวังไว้ที่คลองอย่างเดียวให้คลองระบายน้ำอย่างเดียวคลองมันเต็มไปหมดแล้วฮะน้ำมันลงคลองไม่ได้ฮะอย่างที่ท่านนายกบอกอ่ะไปเอาใจแฟดคลองจันใช่ไหมเดี๋ยวเอาพญานาคมาสูบที่แฟดคลองจันเลยพอสูบเสร็จไอ้ข้างขวาก็เข้าแฟดคลองจันต่อซ้ายก็เข้าแฟดคลองจันต่อเพราะข้างนอกมันสูงกว่า
3: ครับ
2: เหมือนกันลาดกระบงลาดกระบังคู่บอลอะไรเหมือนกันครับประมาณนี้เราไป
3: คือคลองในกรุงเทพเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นเส
2: ้
3: นทางของการระบายน้ำ
2: ครับ
3: เพราะว่าในยุคที่มันมีคลองเหล่านี้กรุงเทพไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องที่จะเกิดน้ำท่วม
2: เราเป็นเวนิสฮะ
3: เพราะว่าเราถ้าน้ำท่วมตามฤดูกาลเนี่ยชาวบ้านเขาปรับตัวอยู่แล้ว
2: ครับ
3: บ้านเขาเสาสูงอะไรต่างๆแล้วก็ทำการเกษตรก็ช่วงน้ำหลากมาก็ไม่ทำ
2: ครับ
3: วันคลองที่ว่าต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นคลองเพื่อเอาไว้ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมเลยนะ
2: ครับ
3: เอาผมยกตัวอย่างเช่นประเวศบุรีลมเนี่ยเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
3: วัตถุประสงค์คือเป็นคลองชลประทานนะต้องการจะดึงน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตร
2: นะฮะ
3: สองฝั่งคลอง
2: ครับ
3: แต่แถบลาดกระบังแถบอะไรแบบนี้ที่เป็นลาดกระบังปัจจุบันนะนะแต่ก่อนนั้นก็เป็นพื้นที่ทำนาทำไร่ทำสวนกันไปและการที่5ท่านก็สั่งให้ขุดคลองเนี่ยเพื่อเป็นระบบชลประทานนะ
2: ก็เหมือนกับเนี่ยฮะคลองธัญญาเนี่ยครับ
3: ไม่เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกแบบมาว่ามันจะต้องไปหาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วเลยเพื่อระบายไม่ใช
2: ่ครับ
3: เขาจะพยายามเข้าไปหาพื้นที่ที่ทำการเกษตรให้มากที่สุด
2: ครับ
3: ส่วนคลองแสนแสบเนี่ยก็เป็นคลองขุดมันก็จะมีไปเชื่อมกับคลองธรรมชาติบ้าง วัตถุประสงค์ของการที่ต้องขุดคลองแสนแสบก็เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลาด
2: ก็คือออกไปทางมีนบุรีออกไปทางฉะเชิงเทราเข้า
3: ปาจีน
2: สระแก้วปาจีน
3: ปาจีนไปสระแก้วเพราะว่าต้องไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลา
2: ดเดินทางสะดวก
3: ปัจจุบันก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต
2: ้ครับก็ตามรายทางคลองอ่ะมันยังมีสารบูชากันอยู่เลยฮะเส้นทางเสด็จฮะ
3: ก็คือเป็นเส้นทางใช้เดินทัพ
2: ครับ
3: เป็นยุทธเป็นเส้นที่ถูกขุดเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เดินทัพ
2: ครับ
3: ส่งกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่เพราะมันเป็นประเทศสลาฟเรา
2: ครับ
3: ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีเรื่อยมา
2: ฮะ
3: นะที่เราไปยึดครองในทั้งกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้นะ
2: ครับ
3: แต่ที่เขาเรียกฮาเตียน
2: พอเมืองมันใหญ่ขึ้นการใช้ประโยชน์ของคลองมันก็เลยต้องปรับมาเป็นเรื่องของการระบายน้ำอย่างนี้แหละ
3: แล้วตอนหลังเนี่ยมันถึงมาพอเมืองมันโตขึ้นแล้วเมืองขยายไปเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาพอเมืองมาแล้วก็สู้กับน้ำท่วมไม่ได้เสียกระทบเศรษฐกิจก็ใช้ไอ้คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางระบายน้ำก็ต้องมาปรับ
2: ครับ
3: ต้องมาปรับหาทางที่จะทำยังไงให้มันไปเชื่อมกับทะเลให้ได้มากที่สุดผมต้องระบายน้ำออกทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบทีแรกจะพาน้ำออกทะเลนะ
2: อ
3: ย่างแสนแสบนั่นไปนู่นไปเชื่อมกับไอ้บางขนาดไปนู่นใช่ไหมน้ำบางประกงนู่น
2: ครับใช่ครับ
3: แล้วก็ชื่อมันตลอดรายทางสองฝั่งคลองก็รู้อยู่มันเป็นชื่อกองทัพก็ตั้งเรียงไปเรื่อยมีบ้านไม้ใช่ไหม
2: ครับ
3: มีบ้านม้ามีทัพช้างอันนี้ก็รู้อยู่ชื่อก็บอกเลยว่าอ๋ออันนี้อันกองทัพช้างอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
3: บ้านม้าก็กองทัพม้าอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
3: อันนี้ยกตัวอย่าง
2: ซึ่งปัจจุบัน
3: คลองอื่นก็เหมือนกัน
2: อัน
3: นี้มันก็ไม่ใช่ว่าคลองเหล่านี้เราจะมาปรับคือก็ต้องมาปรับใช้จากไอ้ที่สภาพที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็พยายามจะเอามาใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำแต่โดยออกแบบทีแรกก็ไม่ใช่ออกแบบอย่างนั้นแก้มลิงเนี่ยคือของจริงแก้มลิงเนี่ยอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจริง
2: ครับ
3: เกิดมาว่าถ้าจะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องทำยังไงให้
2: น้ำมันกักอยู่ตรงนี้ก่อน
3: เยอะเนี่ยมันมีที่เก็บน้ำไว
2: ้ครับ
3: ให้น้ำไปพักอยู่ตรงนี้แล้วมันจะได้มาท่วมไม่ต้องมาท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
2: ก็ธัญญาก็มีบึงพระราม9ไงพี่ไพศาลเห็นไหมหน้าน้ำก็เก็บน้ำไว้
3: แล้วก็มีไอ้ตรงนั้นเรามีที่ใหญ่มากหนองบอนใช่ไหม
2: ครับบึงหนองบอนฮะ
3: หนองบอนก็ใกล้ๆกับส่วนหลวงร.9อยู
2: ่ครับ
3: บึงหนองบอนนี่ใหญ่มากอ
2: ัน
3: นั้นก็บอกนั่นน่ะเป็นแก้มลิงใหญ่มาก
2: ถ้าจะทำเนี่ยนะฮะนักวิชาการด้านน้ำเขาบอกอันนี้นอกเหนือจากแก้มลิงนะฮะต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองฟองน้ำเอาน้ำลงอยู่ใต้ดินไว้นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้คนไทยสมัยโบราณเขาทำกันอยู่ก็คือโอ่งมังกรนะพี่เพศานบ้านนึงมีสักสิบโอ่งยี่สิบโอ่งรอบบ้านฮะฝนตกลงมาไม่ให้น้ำมันลงดินไม่ให้น้ำมันลงคลองกักไว้ในโอ่งก่อนมันคือแก้มลิงครัวเรือนฮะถ้าทุกหลังคาเรือนทำแบบนี้น้ำปริมาณเอาสักหมื่นนึงเนี่ยตัดยอดเลยอยู่ในโอ่งสัก 5,000 ปล่อยลงคลองสัก 5,000 ลดระดับน้ำได้ด้วยนะ
3: บ้านผมที่ต่างจังหวัดไม่ใช่โอ่งมังกรโอ่งมังกรนี่ก็น่าจะ10 20 30ลูกนะ
2: ครับ
3: โอ่งซิเมนต์นะเคยเห็นมั้ย
2: เอาใหญ่ๆนะใช่มั้ย
3: ฮะโอ้โหมโหฬารเลย
2: ครับ
3: 3-4 โอ่งอ่ะ
2: ครับ
3: เวลาฝนตกมาทำรางเก็บไป
2: จากหลังคานี่เข้าโอ่งเลย
3: มันต่อรางไปเรื่อยอ่ะ
2: จาก
3: หลังคาก็ต่อเชื่อมมาแล้วก็ลงเข้าลงโอ่ง
2: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า
3: โอ่งซีเมนต์ใหญ่ๆเลย
2: ถ้าพื้นที่เหล่านี้ที่มีโอ่งลักษณะนี้พี่เบสันแสดงว่าหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำเลยต้องใช้น้ำต่อเนี้ยนะ
3: เป็นน้ำกินน้ำใช้ไม่ใช่น้ำเก็บไว้เพื่อการเกษตรอ่ะส่วนใหญ่เป็นน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้พอน้ำไม่มีนะน้ำมันมีตลอดที่บ้านผมเนี่ยเนินสวกนะ
2: ครับ
3: แต่มันจะมีฤดูที่น้ำมันจะกร่อยพอน้ำทะเลมันจะขึ้นมาถึงตรงนั้นแล้วน้ำมันกร่อย
2: ครับ
3: มันใช้ในการดื่มในการบริโภคอุปโภคไม่ได้
2: ครับ
3: ซักผ้าก็ไม่ได้เอามาอาบน้ำก็คันเหนียวตัวหมดแต่น้ำมันกร่อยอ่ะเขาเรียกน้ำมันกร่อยน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาสูง
2: ครับ
3: ก็ต้องเก็บน้ำเหล่านี้ไว้ใช้ไม่ฉะนั้นก็ถ ถ้าหมดน้ำในถังนี่หมดนะคุณก็จะต้องเอาโอ่งมังกรลงเรือลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายๆบ้าน
2: แล้วไปล่มเอาน้ำจืดมา
3: แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นเลยครึ่งทางที่เกือบจะถึงเมืองราชบุรีอ่ะ
2: ครับ
3: ขึ้นมาถึงทวนแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปเอาน้ำซึ่งตรงนั้นมันจืดแล้วทุกใส่เรือแล้วก็ล่องกลับเข้ามาตามคลองลัดต่าง
2: ๆ
3: มันจะมีคลองลัดซึ่งสามารถลัดขึ้นไปอยู่เกินเลยจากระดับที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงอ่ะ
2: ครับ
3: เนี่ยมันก็จะมีเราก็จะเห็นว่าพอโอ้โหน้ำมันหมดเพราะว่ามันปีนี้น้ำทะเลมันหนุนนานมากนะ
2: ครับ
3: มันจะมีเรือเนี้ยแจวตามไปเป็นแถว
2: ผม
3: แจวบ้างพายบ้างทุกคนต้องไปตักน้ำไอ้จากแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปตอนบนๆน่ะ
2: ผมอ่านหนังสือของสอพลายน้อยอ่ะพี่เบสารเกิดในเรือครับที่เอาเรือสมปั้นใหญ่ๆครับล่องไปอย่างเงี้ยแล้วไปเอาน้ำ
3: เราไปล่มเอาน้ำเข้ามาเต็มเรือใช่ไหม
2: ใช่เอาน้ำมาเต็มเรือแล้วก็
3: มีบางคนก็ทำงั้นเหมือนกันมีคนก็ทำงั้นกันถ้าเขาต้องการน้ำเยอะๆงั้นนะ
2: เอาเรือไปเลย
3: เอาเรือไปเลยแล้วเอาน้ำใส่เรือมาเลย
2: เอาให้ปริมเลย
3: แต่ของผมนี่เอาตุ่มเอาพวกโอ่งมังกร
2: เอาไปใส
3: ่วางกันไปสิบโอ่งห้าโอ่งสิบ
2: โอ่งแล้วก็ตักจากคลองใส่โอ่งอย่างนี้เลยเหรอฮะ
3: ก็พอขึ้นไปพอน้ำมันจืดแล้วก็ตักใส่เลยแล้วก็มาแกว่งสารส้มมา
2: ครับ
3: ให้มันใสมาแกว่งสารส้มให้มันใสเอาทีหลัง
2: ครับ
3: คือไปแก้ปัญหาเฉพาะว่ามันพ้นพื้นที่น้ำกร่อยเพราะน้ำกร่อยเนี่ยมันเอามาดื่มมาอะไรไม่ได้
2: เค็มเลยเหรอฮะ
3: ก็รู้เลยว่ามันมีรสเค็มมันไม่ถึงขั้นเค็มแบบน้ำทะเลนะ
2: ครับครับ
3: เขาเรียกน้ำกร่อย
2: ครับ
3: เพราะว่าบางทีมันแรงมากแม่น้ำมันไล่น้ำเค็มลงไปไม่ลึกพอเนี่ยนะน้ำกร่อยขึ้นมามันก็จะขึ้นมาสูง
2: นี่คุณอาเรียนาเนี่ยครับบอกว่าขอบคุณคุณอาไพศาลเลยสงสัยมานานว่าบ้านทับช้างเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยเส้นทางเดินทับใช่ไหม
3: ใช่เส้นทางเดินทับ
2: ครับ
3: ชื่อก็เป็นเนี้ยก็คือ
2: ทับมาท
3: ับ
2: ช้าง
3: กองทับช้างเขาอยู่ปักหลักอยู่เพราะว่ากองทับเนี่ยยุทธโธปกรณ์ผู้คนอะไรต่างๆเขาไม่ให้เข้าเขตเมืองหลวงนะ
2: ครับ
3: ถ้าคุณจะเข้ามาแม่ทัพพามาเนี่ยคุณต้องมายั้งทัพเอาไว้นอกเมืองแล้วเนี
2: ่
3: ยแล้วตัวแม่ทัพเนี่ยจึงได้เข้าไปในเมืองหลวงได้เข้าไปเข้าเฝ้าได้
2: เพราะก็กลัวมันอาจจะ
3: มันเป็น
2: ความมั่นคงนะ
3: ความเรื่องความมั่นคงเนี่ย
2: ค
3: ุณต้องยั้งทัพเอาไว้ตรงนั้น
2: ครับ
3: แบบทุ่งบางกะปิเนี่ยอยู่ตรงนี้กัน
2: แล้วก็การยั้งทับเนี่ยคุณต้องยั้งทับไอ้ที่มันมีบึงน้ำมีสระน้ำเนี่ยว่าต้องใช้น้ำกันมาก
3: เพราะวันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยใช่ผู้คนเยอะแยะมา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วบางทีก็กวาดต้อนคนมาอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับเอาตามรายทางครับประมาณ
3: ใช่
2: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไปสารตอนนี้ทุ่มตรงนะครับ
3: ครับครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: โอ้โหประวัติโอ่งมังกรนี้ทุกคนมีความทรงจำเหมือนกันหมดแล้วนะพี่เพศานฮะ
3: ว่าไงกันบ้าง
2: คุณวัฒน์เทิงบอกว่าเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนั้นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แล้วก็คุณคนฟังข่าวว่าผมอยู่ตลิ่งชันครับหลังคาจากใช้โอ่งมังกรโอ่งอวนดินเผาสีแดงเนี่ยรองน้ำเนี่ยน้ำจะหอมเย็นนี่ใช้ได้ทั้งปีครับมีอยู่10กว่าใบ
3: แต่เดี๋ยวนี้มันน้ำมันไอ้นั่นนั้นรองน้ำฝนมาแล้วมันจะมีไอ้พวก
2: ขี้ฝุ่น
3: มันสกปรกนะขี้ฝุ่น
2: ใช่
3: ฝุ่นสีดำเต็มไปหมดเลยนะก่อนเคยลองดูอ่ะ
2: เขาบอกว่าให้ตกไปสัก15นาทีก่อนค่อยมารองมันก็ยังมีอยู่อ่ะครับก็แสดงว่ามันเริ่มใช้ไม่ได้ละน้ำฝนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่กินแล้วหวานๆชื่นใจอ่ะ
3: ใช่เด็กๆเนี่ยผมดื่มน้ำฝน
2: ครับ
3: ดูมันสะอาดบริสุทธิ์มากแต่เดี๋ยวนี้มันดูแล้วมันนึกถึงอยากจะกินลองดื่มน้ำฝนดูลองน้ำฝนในกรุงเทพโอ้โห
2: ไม่ได้จริงๆใช่ไหม
3: มันตกมันตกตะกอนแล้วมันดำเป็นนั่นเลยเป็นไอ้ฝุ่นละอองเลยนะ
2: อยู่เอาสารส้มแกว่งแล้วอยู่ใต้ท้องน้ำท้องโอ่งเลยใช่ไหม
3: มันตกไม่ต้องสารส้มมันตกอยู่
2: อ๋อเหรอฮะ
3: ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ตกตะกอนอยู
2: ่อ๋อของผมเนี่ยใช้แม่น้ำน่านพี่ไพศาลมันโอ่งไอ้ที่เอาน้ำฝนก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใช้ประจำเนี่ยซักผ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยน้ำจากแม่น้ำน่านเพราะว่าบ้านยายเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำน่านเลยแต่เมื่อก่อนนะต้องเดินลงดินท่าเขาเรียกว่าดินท่าใช่ไหมเข้าไปข้างล่างอ่ะเราต้องขึ้นมาพี่ไปคิดดูจะ50เมตรอ่ะเกือบ50เมตร
3: ใช่
2: จากตลิ่ง
3: ชันมาก
2: ตลิ่งมันชันแล้วก็หาบน้ำอ่ะขึ้นมาใส่องค์ให้เต็มมาคิดดูกี่รอบอ่ะพี่ไพศาลแล้วเอาสันท่วมแกว่งเชื่อไหมครับว่าได้แค่ไม่กี่รอบเท่านั้นเองครับตะกอนดินแม่น้ำน่านเต็มก้นโอ่งเลยฮะ
3: ใช่ใช่เหมือนกันที่นั่นครับก็มีตะกอนนะสารส้มแกว่งแล้วมันตกตะกอน
2: ตกตะกอน
3: ฮะพอน้ำใหญ่ก็ต้องล้างแต่ละตุ่มเนี่ยมันจะใช้ไม่ถึงขอดก้นโอ่ง
2: ครับ
3: ถึงนิดนึงก็จะเป็นต้องล้างในส่วนข้างล่างแล้วก็ถึงได้เอาน้ำใหม่ใส่
2: ใช่ครับเปลี่ยนวิธีเมื่ออดีตนะฮะ
3: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เปิดน้ำก๊อกแล้วขนาดบ้านผมคลองเต็มไปเลยที่ต่างจังหวัดนะทุกบ้านใช้น้ำก๊อกหมดแล้ว
2: ครับ
3: ไม่มีใครใช้น้ำคลองหมดทุกคนก็หันไปใช้น้ำก๊อกกันหมด
2: ครับเอาคุณโจมิเตอร์นะพี่โจมิเตอร์บอกพี่เพศานเป็นคนเมืองราชบุรีอำเภอไหนครับเนี่ยปั้นโอ่งมังกรมากสุดเนี่ย
3: ปั้นโอ่งมังกรก็อยู่อำเภอเมืองผมเป็นคนชาวสวนเป็นคนดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกไม่ได้ปั้นโอ่งมังกรมีแต่ซื้อโอ่งมังกรนะ
2: ครับ
3: ซื้อมาใช
2: ้ครับโอ้แต่คนปั้นโอ่งเขารวยกันทั้งนั้นเลยนะพอโอ่งมันตกเขาไม่เคยหันมามองเลยนะครับทิ้งเลยไม่ยอมเก็บเลยอ่ะ
3: ครับ
2: มีประเด็นหนึ่งแหมพี่ไพศาลไอ้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนตอนนี้เถียงกันไม่หยุดเลยนะตกลง
3: ที่ว่าเริ่มวันนี้วันที่1นี้ใช
2: ่ไห
3: ม
2: ใช่ครับเริ่มเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะตกลงเนี่ยจะเอาเกณฑ์เดิมคือ 9,000 หรือจัดแสนหนึ่งตามประกันล่าสุดฮะเพราะว่า
3: เดี๋ยวเอาถ้ากรณีกรุงเทพที่เกิดเหตุ
2: ครับ
3: มันเห็นเขาบอกว่ายังต้องใช้ไอการชดเชยจากปอพออยู่ใช่ไหมตามระเบียบของปอพ
2: อพอเขา 9,000 อยู่ครับคือเขาจะถามไอ้ช่องว่างตรงนี้พี่เพศานอันน้ำแค่คอใช่ไหมครับลดลงไปแล้วถึงหัวเข่าวันที่4ตุลาคมฝนจะมาหนักอีกรอบนึงขึ้นมาถึงคออีกจะได้เท่าไหร่จะต่อเนื่องหรือเป็นภัยใหม่ฮะ
3: เขาชี้แจงว่ายังไง
2: ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงครับเพราะว่าไอ้ที
3: ่แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
2: ครับ
3: ในกรมธรรม์เนี่ยเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเขาจะจ่ายในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
2: ครับ
3: ถ้าไม่ประกาศเนี่ยกรมธรรม์จ่ายให้ไม่ได
2: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
2: อิงประกาศก่อน
3: ใช่ถ้าต้องอิงเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ
2: ครับ
3: อย่างกทม.เนี่ยตอนที่ฝนตกเขาประกาศ50เขตเลย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นใน50เขตเนี่ย
2: ทุกคนได้หมด
3: ถ้าเสียหายนะ
2: ครับ
3: มีหลักฐานจะได้หมดเลย
2: ครับ
3: นะครับ แต่ว่าเมื่อต้องเป็นเขตที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยเขาจะนับเอาวันที่ประกาศประกาศวันที่เท่าไหร่เอาว่าวันนั้นนะถ้าเลยจากวันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ละ
2: ครับ
3: ต้องเป็นเหตุที่ไม่เกินณวันนั้น
2: ฮะ
3: วันที่ประกาศภัยพิบัตินั้น
2: งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวันที่4น้ำท่วมเข้ามาถึงคอแต่ไม่ประกาศภัยพิบัติคุณก็จะได้เกณฑ์ของประกาศรอบแรกไอ้50เขตนั้น
3: เขาให้อยู่ในณวันที่ประกาศภัยพิบัติมาจนกระทั่งยกเลิกการประกาศภัยพิบัติ
2: ครับ
3: นั่นน่ะเขาถือเป็น1เคส
2: 1เคส
3: 1เคสที่จะมาเคลม
2: ครับ
3: นะครับที่คุณจะได้ 10,000 บาทนะ
2: ประกาศใหม่ก็แสดงว่าเป็นภัยใหม่สิถ้าอย่างนี้
3: ถ้ายกเลิกการประกาศแล้วเกิดมันมีเหตุแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
2: ่
3: เป็นเคสใหม่จ่ายใหม
2: ่ไม่ถือว่าซ้ำซ้อน
3: คุณยังไม่ทันล้างบ้านดิบดีเลย
2: ครับ
3: เขายกเลิกไปละส
2: ู
3: บน้ำแห้งแล้วแต่คุณขี้เกียจซ่อมนะคุณรับเงินไป 9,000 แล้วคุณยังขี้เกียจซ่อมแล้วคุณไปอยู่ที่อื่นก่อน
2: ครับ
3: อ้าวท่วมอีก
2: ประกาศใหม่
3: ประกาศภัยพิบัติใหม่คุณมารับเงินตัวที่2
2: คุณจะได้แสนหนึ่งไอ้รอบนี้เพราะละเลยวันที่1ตุลามาแล้วอย่างเง
3: ี้ยยังไม่รู้จะได้แสนหรือเปล่าสูงสุดไม่เกิน 100,000
2: ครับ
3: ต้องไปดูความเสียหายแต่ว่าจ่ายทันทีเนี่ย 10,000 ก่อนเลย
2: ก็โอ้โหวันนี้พี่เวสารเข้าบ้านไปดูนะเอาตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะประมาณ 5-6 ตู้อะต้องทิ้งทั้งหมดอะผมว่านะ
3: อันนี้ก็ยังต้องไปดูระเบียบปปอยู
2: ่ครับ
3: มีเขายังมีให้อยู
2: ่ครับ
3: ทรัพย์สินเสียหายเท่าไหร่อะไรคือ 9,000 เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในระดับที่น้ำเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะจ่ายให้ไปก่อน
2: ยังไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน
3: คราวนี้คุณต้องไปไล่ดูว่ามีทรัพย์สินอะไรยังไงนะเขาจะมีการตีมูลค่าอยู
2: ่ครับ
3: มันจะมีการตีมูลค่า
2: ใช่ปี54มันจะมีปั๊มน้ำเสียไหมตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้า
3: ใช่เขาจะไล่เป็นตัวๆลงรายละเอียด
2: ห้องครัวอะไรเงี้ยครับเราติ๊กไปเลยครับ
3: เพียงแต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงพวกคอนโดมิเนียมเนี่ยจะได้มั้ยน้ำมันท่วมข้างล่างเนี่ย
2: เอาแฟลตแฟลตคลองจันเนี่ย
3: แฟลตคลองจันเนี่ยทุกคนไม่มีอยู่ชั้นล่างอยู่ข้างบนหมด
2: ครับ
3: ถูกไหม
2: ครับ
3: ชั้นล่างเนี่ยมันที่โล่ง
2: ๆฮะ
3: ส่วนใหญ่เอาไว้เก็บสมมติว่าทำอาชีพรถเข็นก็เอารถเข็นเก็บอยู่ใต้ไอ้แฟลตที่คลองจันนั่นแหละ
2: ครับ
3: นะฮะรถก็จอดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
3: นะส่วนตัวนี่ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่ชั้น2ไล่ขึ้นไปเรื่อยน้ำขึ้นนะยังไงน้ำขึ้นไม่ถึงเนี่ยผมสงสัยว่าจะได้ไห
2: ม
3: เพราะน้ำไม่ได้เข้าห้องนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมันน้ำล้อมรอบหมดอย่างเงี้ย
2: อันนี้น่าจะเกณฑ์ 9,000 หรือเปล่า
3: ไม่รู้ต้องได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ
2: แล้ว
3: เพราะเราก็ไม่เคยอยู
2: ่แล้วปัญหา
3: คอนโดหรือแฟลตเหล่านี้
2: อีกอย่างนึงนะฮะกรณีของรถยนต์เนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินภายในบ้านหรือเปล่าครับถ้ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอ่ะพี่ไพศาล
3: เออนี่เราก็ไม่รู้
2: ใช่ไหมครับ
3: ว่ารวมด้วยไหม
2: คือกทม.นะฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยนะเขาบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานใหม่ครับเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานและก็ค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับกระบวนการให้เข้าถึงสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ ยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงที่สำนักงานเขตและก็ผ่านระบบออนไลน์ครับกทม.ตอนนี้เขาเตรียมเปิดระบบออนไลน์แล้วนะครับดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งระบบออนไลน์ไม่ต้องมาไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตเขาจะเปิดระบบวันพรุ่งนี้ครับพี่เบสานวันที่2ตุลาคมส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกครับให้ใช้ระบบออนไลน์ที่จะใช้ระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกไปที่เขตไปแจ้งก็ได้ครับก็แสดงว่าหลักฐานภาพถ่ายต้องมีหลักฐานเอกสารคุณต้องมีนะ
8: ครับ
2: เขาเริ่มพรุ่งนี้โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของกทม.เขาปรับแล้วนะก
8: ็
2: รถยนต์มันจะอยู่ในส่วนของอะไรอ่ะพี่ไพศาลเครื่องมือประกอบอาชีพไหมอ
3: ันนี้ผมไม่รู้เลยผมก็ยังสงสัยว่ารถเนี่ยจะได้ไหมจะมีการจ่ายชดเชยให้ไหม
2: ถ้าไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะ
3: ผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เสียหายมากที่สุดคือรถยนต
2: ์ครับ
3: รถจมน้ำ
2: โอ้โหแฟลตคลองจันน่ะมีทั้งหมด30ตึกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันเป็นที่จอดรถรวมอ่ะเห็นไหมครับทั้งผืนน่ะหมดเลยครับ
3: ครับเห็นว่าคืนนั้นเขาตะโกนเรียกกันให้มาเลื่อนรถตีสองจะไปเลื่อนไปไหนมันจะไปจอดตรงไหน
2: นึกไม่ออกครับตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดอะครับใช่
3: จะเอาไปจอดตรงไหนยังไง
2: ตอนขับ
3: ไม่ง่ายหรอก
2: ตอนขับกลับบ้านไปล้างบ้านวันนี้นะพี่เบสานทุกสะพานข้ามแยกอะยังมีรถจอดอยู่นะฮะมอเตอร์เวย์สะพานยกระดับยังมีรถจอดอยู่ฮะยังค้างอยู่ยัง
3: ไม่บรรยากาศก็ไม่ต่างกับปี54นะ
2: เหมือนเลยครับ
3: คล้ายๆกันนะ
2: ครับ
3: ใช
2: ่และไอ้ที่มาคล้ายที่สุดนะอนุสรณ์สถานครับตรงหน้าสนามกีฬา
3: ภู
2: ป
3: ัตตานี
2: จมสนิทพี่ไพศาลที่จึงแค่เอวอยู่เลยนะครับตอนนี้ฮะ
3: คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยฝนตกหนักๆหน่อยก็หนักอยู่แล้วผมขับเคยเจออยู
2: ่ต่ำสุดนะตรงนั้นนะครับ
3: เคยขับไปแล้วเจออยู
2: ่ครับแล้วปัญหาคือ
3: ฝนตกสักพักเดียวนะโอ้โหเราลุยน้ำเลยตรงบริเวณนั้น
2: ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะระบายลงคลองอะไรตรงนั้นมันห่างไกลคลองมากเลยนะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำไงฮะหนึ่งระบายยากผ่านท่อระบายน้ำอย่างเดียวนะครับสองตอนนี้ธัญญะรังสิตแล้วก็ไอ้ตรงประตูน้ำจุฬาครับที่จะสูบน้ำออกเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเขาปล่อยและระบายน้ำมา 2,400 ครับน้ำมันปริ่มหมดแล้วระบายยากครับ
3: ครับใช่ต้องสูบออก
2: สูบออกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นโซนที่ตามหมู่บ้านต่างๆน้ำจะลดลงค่อนข้างช้าครับ
3: ใช่พอน้ำเหนือก็มาเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะหนุนอีก
2: ครับ
3: นะ
2: แล้วปี54ที่มันช้ามากๆเป็นเดือนหนึ่งไม่ลงแม้แต่เซนเดียวเนี่ยเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคลองหกวาสายล่างติดกับเขตสายไหมอ่ะพี่เบสานกทม.เขาบล็อกทั้งแนวเลยนะครับเอากระสอบทรายมาบล็อกลำลูกกาน้ำไปไหนไม่ได้เลยฮะ
3: เพราะว่าลำลูกกาก็ต้องอาศัยผ่านกรุงเทพออกไป
2: ใช่ครับ
3: คลองต่างๆที่อาศัยระบายน้ำ
2: ต้องอาศัยจังหวัดข้างเคียงนี่แหละครับ
3: เส้นผ่านเข้ามาที่กรุงเทพ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ไหมฮะ
2: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้าตุลา16นาทีครับพี่ไพศาลคุณคนฟังข่าวเขาถามมาปีเนี้ยที่น้ำท่วมเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันต่างจากปี54ยังไงครับไอปีนี้มันฝนล้วนๆเลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
3: ฝนล้วนๆปี54มันน้ำเหนือมันหลากลงมา
2: ครับ
3: มวลน้ำมหาศาลเลยจ้ะ
2: ต้องคนสวรรค
3: ์ภาคเหนือลุ่มเจ้าพระยา
2: ครับ
3: มันลามมันมากันทั้งทุ่งอ่ะ
2: ครับ
3: มันไม่ใช่มาตามลำน้ำ
2: นี่ยังอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยพังกันเป็นแถบ
3: ๆอันนี้ยังอยู่ในร่องน้ำอยู่แต่มันล้นตลิ่งมานิดหน่อย
2: ครับ
3: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันมากว่าจะมาอย่างหนักเลย
2: เห็นภาพ กระสอบทรายที่นครสวรรค์แตกอย่างเงี้ย
3: ของเรามันเจอฝนใช่ไหม
2: ครับ
3: คือไม่ใช่น้ำเหนือมันน้ำเฉพาะในแถบพื้นที่เลยในตัวพื้นที่แล้วก็ในตอนบนของเราที่มันก็มีฝนด้วยนะ
2: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่เราเจอกันตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วไงฮะตก3วัน3คืนจนถึงวันอาทิตย์อ่ะไม่หยุดเลย
3: ครับ
2: ตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะปริมาณน้ำ300มิลลิเมตรกทมศักยภาพไม่พอที่จะรองรับได้ครับมันก็เลยเห็นภาพเนี้ยฮะ
3: นี่คุณปิยลักษณ์ชาตรีบอกว่าน้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเกิน7วันได้รับชดเชยด้วยค่ะ
2: เนี่ยผมก็นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีได้ครับ
3: ก็มี
2: รอบที่แล้วเนี่ยก็ได้ฮะน้ำไม่เข้าบ้านแต่ว่าอยู่ตรงประตูบ้านเกิน7วันได้เหมือนกันพี่ไพศาล
3: คุณอิสระชนบอกแฟดคลองจันได้ไปแล้วคนละ1,000บาทไม่ใช่หรืออ๋อไม่ใช่นั่นสายไหม
2: สายไหมครับสายไหมตรงนั้นฮะกองเงินครับตรงกองเงินตรงนั้น
3: ได้ไม่ครบทุกคนได้จำนวนได้นิดหน่อยมีบางคนกระซิบบอกว่าหัวคะแนนเก่าของภูมิใจไทยก็ได้เนี่ยเขามารอให้กำลังใจนายกอยู
2: ่ครับครับ
3: คุณอะไรที่เขาเป็นผู้สมัครอ่ะคือทีมงาน
2: คนนั้นคุณเอกสายไหม
3: คนเป็นหัวคะแนนในพื้นที่อยู่อ่ะ
2: ครับครับ
3: พามาให้กำลังใจนายกนายก
2: คุณเอกภพเหลืองประเสริฐใช่ไหมฮะ
3: คือนายกเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเรามาเยี่ยมมวลชนกลุ่มใหม่ด้วยพวกเงินเห็นไหมเขามัดไว้เป็นสองก้อนเห็นไหม
2: ครับ
3: เขาเตรียมมาหมดแล้ว
2: ครับ
3: ไม่ใช่ว่าจู่เจอแล้วก็
2: ถุงยังชีพหมดทำยังไงดีเนี่ย
3: ไม่ใช่
2: คร
3: ับ เป็นนั่นอยู่แล้วเขาเป็นฐานเสียงเป็นอะไรกันอยู
2: ่ครับ
3: แต่ว่าโอเคก็ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ใช่หน้าฤดูหาเสียง
2: ใช่ครับ
3: แต่ก็รู้มิตรรักแฟนคลับกันอยู
2: ่อย่างน้อยก็สินน้ำใจตอนเดือดร้อน
3: ทุกได้ยาก
2: ทุกได้ยากใช่ครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งของอุปโภคบริโภคจำเป็นอยู่ตอนนี้ครับ
3: ใช่ไม่ใช่ดุยไม่ยุคนี้ไม่มีดุยอยู่นะมีที่มาที่ไป
2: มีที่มาที่ไปฮะใช่ครับครับ

0: ที่ไม่รู้มันเกิดจากอะไรคือทีแรกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็อาจจะระบบไฟมันไปลุยน้ำไปอะไรมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่ก็บอกรถสันดาปก็โดนก็มีด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นข่าวเป็นอะไรรายงานอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: มันคือไม่ใช่ว่ากรสักคันสองคันนะมันหลายคันทีเดียวนะ
1: ครับ
0: มันน่าจะมีเหตุอะไรอยู
1: ่
0: นี่ผมไปดูเนี่ยสื่อก็ไปค้นมานะ
1: ครับ
0: รวบรวมว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเจอกับน้ำท่วมหรือมีการขับลุยในช่วงน้ำมาจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยหรือหากจอดในน้ำท่วมต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยมีมาตรฐานสำหรับการรับมือน้ำเอาไว้แล้วนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งระบบป้องกันที่เรียกกันว่า ingress protection ingress protection หรือ IP นะซึ่งระดับ IP เนี่ยจะเป็นคะแนนของการป้องกันน้ำและฝุ่นยิ่งมีค่า IP สูงยิ่งสามารถป้องกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าอยู่ที่ IP 67ถือว่าป้องกันน้ำได้ดีโดยปกติแล้วจะสามารถลุยน้ำได้ประมาณ3ฟุตเป็นเวลา30นาทีโดยไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลเข้าไปในส่วนประกอบไฟฟ้ารถอย่างไรก็ตามการขับรถยนต์ไฟฟ้า EV ลุยน้ำยังควรต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่ลุยน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและควรมีการขับอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยมีข้อแนะนำดังนี้ต้องขับอย่างระมัดระวังประเมินความลึกของน้ำก่อนขับเสมอไม่ควรขับผ่านพื้นที่น้ำสูงเกิน30เซนติเมตร30เซนก็1ฟุตนะ
1: 1ฟุตครับ1ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: หากหลีกเลี่ยงได้ควรระมัดระวังสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะสามารถกระทบกับแบตเตอรี่รถได้ลดความเร็วลงขับช้าๆเพื่อลดการกระเซ็นของน้ำนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมรถกันอาการรื่นรวมถึงการตกหลุมบ่อใต้น้ำแล้วก็รักษาระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันอื่นเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้แล้วก็ให้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของรถยนต
1: ์ครับ
0: คราวนี้ถามว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำต้องทำอย่างไรรถยนต์ไฟฟ้า EV ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมสูงหากพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่จึงมีข้อแนะนำให้เคลื่อนย้ายไปจอดในพื้นที่สูงแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องลุยน้ำท่วมและเจอน้ำท่วมหนักรถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำท่วมเป็นเวลานานการตรวจสอบสภาพรถถือเป็นสิ่งจำเป็นมีข้อปฏิบัติเพื่อจำกัดความเสียหายดังนี้ 1. พยายามใช้งานรถอย่าพยายามใช้งานรถทันทีควรมีการตรวจสอบสภาพรถโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไปจมน้ำมานะ
1: ครับ
0: ถ้าไปลุยน้ำท่วมมานะสองห้ามยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทันทีกรณีรถจมน้ำแล้วสตาร์ทรถหรือถอดสายไฟเปิดฝาแบตเตอรี่เองเพราะอาจเกิดอันตรายรวมถึงทำให้ระบบไฟฟ้ารัดวงจรได้สามถ่ายรูปความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐานสี่เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ประเมินสุดท้ายประเมินความเสียหายหากน้ำท่วมไปถึงแบตเตอรี่การซ่อมจะช่วยให้สามารถกลับมาใช้งานต่อได้แต่หากท่วมถึงห้องโดยสารและแบตเตอรี่หรือท่วมถึงอุปกรณ์สำคัญภายในรถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวค่าซ่อมที่สูงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจไม่คุ้มค่ากับการซ่อมก็อาจจะพิจารณาขายพร้อมเคลมประกันบางส่วนได้นะแล้วเขาก็จะมีเรื่องถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมนะ
1: ครับ
0: มันจะมีข้อกำหนดอะไรยังไงตามระเบียบของการประกันเนี่ยเขาบอกรถอายุไม่เกิน1ปีชดใช้ 100% นะตามราคาแบตใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าคุณซื้อประกันไว้นะประกันชั้น1เนี่ยนะถ้ารถอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน2ปีชดใช้ 90% ของราคาแบตเตอรี่ใหม่เกิน2ปีไม่เกิน3ปีชดใช้ 80% เกิน3ปีไม่เกิน4ปีชดใช้ 70%รถอายุเกิน4ปีแต่ไม่เกิน5ปีชดใช้60และถ้าเกิน5ปีขึ้นไปชดใช้ให้ครึ่งหนึ่ง 50% ของราคาแบตใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ท่านที่มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วก็ลุยน้ำมาก็ เป็นข้อมูล

0: เบื้องต้นให้รับทราบไว้
1: อย่าเอาลุยน้ำเลยฮะพี่เบสารถ้าพี่เบสารอธิบายมาแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูภาพด้วยนะครับจอดแช่น้ำไว้น้ำแค่ครึ่งล้อเองนะครับพี่เบสารอยู่ๆควันขึ้นไฟไหม้รถเลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มีเอ็นที่ข่าวอยู่
1: เพราะว่าเขาบอกว่าจอดเนี่ยมันเกิดปรากฏการไฟฟ้ามันลัดวงจรครับทั้ง EV ทั้งรถสันดาปฮะเหตุการณ์ไฟไหม้หลังไปลุยน้ำท่วมหรือว่าจอดแช่น้ำอยู่เนี่ยจอดธรรมดาปกติเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพอน้ำมันซึมเข้าไปมัน
0: แล้วมันช็อต
1: มันช็อตแต่มันลัดวงจรฮะโดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้านะฮะยี่ห้อดังเนี่ยนะจอดไว้หนีน้ำท่วมบริเวณซอยวิภาวดี72เนี่ยจู่ๆไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันเลยนะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันคือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความชื้นสะสมสามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์น้ำมันสันดาปมีกลไกการเกิดเหตุที่มันแตกต่างกันอย่างกรณีรถ EV เนี่ยมักจะเกิดความเสียหายที่ชุดแบตเตอรี่หลักอยู่ใต้ท้องรถนะเกิดสภาวะความร้อนหนีศูนย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แช่น้ำเป็นเวลานานหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำอาจทำให้น้ำซึมผ่านซิลอย่างเข้าไปภายในเซลล์แบตเตอรี่เมื่อน้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะเกิดลัดวงจรภายในเซลล์ครับส่งผลให้เกิดความร้อนสูงฉับพลันจนสะสมแล้วก็ระเบิดเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ตามมาพี่ไพศาลปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจไม่เกิดขึ้นทันทีหลังลุยน้ำแต่ความชื้นคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในระบบครับมันจะค่อยๆกัดกร่อนจนเกิดการลัดวงจรและเพลิงไหม้ตามหลังมาได้บางเคสนะฮะลุยน้ำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์มันจึงลัดวงจรครับพี่เพศาน
0: เห็นมีเจ้าของเขาบอกกันคือมันไปท่วมน้ำแล้วเขาก็รีบเขาก็พยายามที่จะขับหนีขึ้นมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วก็กลับไปดูบ้าน
1: ครับ
0: ไปหาที่สูง
1: ๆครับ
0: ไอ้หลบรถไว้เงี้ยชิดๆกำแพงไว้เงี้ยโอ้จู่
1: ๆมันฟึบขึ้นมาเลย
0: มีคนมาแจ้งทีว่าไฟลุกท่วมพังเสียทั้งคัน
1: อ๋อเนี่ยความชื้นความชื้นมันเข้าไปในซีลยางแล้วก็ทำให้มันสปาร์ค
0: แต่ดูแล้วรถเขาเป็นรถเก่ามาก
1: ครับ
0: เป็นรถเก่ามาก
1: อันนี้ EV นะฮะส่วนรถสันดาปครับ
0: รถสันดาปที่ว่าเนี่ยที่ว่าเป็นรถเก่ามากรถ EV มันรถ VV มันยังไงก็
1: ไม่กี่ปีใช่
0: คร
1: ับ รถสันดาปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำที่ท่วมสูงมันจะเข้าไปยังกล่องควบคุมฮะ ECU เนี่ยหรือว่าแผงฟิลต่างๆหากกระแสไฟฟ้าหลักจากแบตเตอรี่12โวลต์เกิดการลัดวงจรมีประกายไฟเกิดขึ้นหากไปประกายไฟนั้นมันไปอยู่กับใกล้ๆท่อน้ำมันมันมีความเสี่ยงครับพี่ไพศาลที่มันจะเกิดไฟลุกแล้วก็เศษขยะเศษหญ้าถุงพลาสติกที่ลอยมากับน้ำแล้วก็เราไปลุยน้ำเนี่ยนะแล้วมันไปอยู่ในแถวๆท่อไอเสียหรือว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะมันจะเป็นจุดที่เขามีความร้อนสูงมากเมื่อเราขับไปเรื่อยๆไอเศษขยะเหล่านี้มันจะแห้งแล้วมันจะลุกอยู่ใต้ท้องรถเราอันนี้คือรถสันดาปที่มันจะอาจทำให้ไฟมันลุกไหม้ก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้น่ากลัวโดยเฉพาะรถ EV เนี่ยลุยมาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพิ่งจะมาฟาปาร์กนะโอ้โหเนี่ยกูน่ากลัวเลยนะครับเนี่ย
0: ครับใช่มันไม่เกิดทันทีไง
1: ใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นถ้าลุยน้ำมานี่ต้องเข้าศูนย์เลยถ้าเข้าศูนย์ให้ทางฝ่ายช่างเขาเช็คเลยนะฮะว่ามันปลอดภัยไหมซิลยางน้ำมันซึมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้อะไอออนอะลิเธียมไอออนอะพี่เพศานมันไม่สามารถเอาน้ำเอาอะไรไปดับได้เลยนะเพราะมันสปาร์กอยู่ตลอดเวลามีออกซิเจนมันยิงสปาร์กอยู่ตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหยิบรถคันนั้นจุ่มลงน้ำแล้วมันจะมีอะไรไปจุ่มล่ะครับเอาอะไรมาหยิบล่ะ
0: นั่นเองครับโอเค
1: คนฟังข่าวบอกเทคนิคสายช่างเนี่ยฮะโอ้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเป็นข้อมูลที่หลายคนค่อนข้างจะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้มันต้องไปหาว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุยน้ำเลยครับ
0: ครับคุณชูชนะก็พยายามจะให้ข้อมูลมาว่าพบว่ารถ EV ไปดูมันมีบริษัทที่ว่าทำการสำรวจสถิติ
1: ครับ
0: อะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พบว่ารถ EV

0: มีสถิติเพลิงไหม้อยู่ที่ 0.025% หรือว่า25ต่อ 100,000 คันขณะที่รถICE เนี่ย Internal Combustion Engine เนี่ยมีอัตราที่ 1.53 หรือว่า 1,530 ต่อแสนคันซึ่งมากกว่า EV อยู่ 61.2 เท่าครับ
1: โอ้ท่อน้ำมันฮะยิ่งเก่ามันยิ่งรั่วมันยิ่งซึม
0: นะอันนี้พยายามจะยืนยันว่าโดยสถิติแล้วการจัดการสำรวจเนี่ย EV ปลอดภัยกว่า
1: ก็เหมือนเครื่องบินฮะโดยสารได้ด้วยระบบขนส่งอะไรที่มันปลอดภัยสุดก็บอกเครื่องบินไงฮะแต่มันตกไม่ได้ไงฮะ
0: ครับใช่เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงนะครับ
1: ครับ
0: กลับมาครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
4: Hello.
3: คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับรออยู่แล้วครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีพี่ไพศาลครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมวันนี้ปริมาณการซื้อขาย77,478ล้านนะฮะว
0: ัน
6: น
0: ี้ก็พอใช้ได
6: ้ฮะแล้วก็แต่ก็ฟอร์เรนขายอยู่3,500นะในขณะที่ตัวกองทุนภายในขายอยู่ที่477นะฮะป๊อปเทรดขาย514รายย่อยซื้อ4,554นะหุ้นที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮะมีลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นช่วยตลาดไม่ว่าจะเป็นตัวของเดลต้าตัวฮานาตัว KCE นะเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้ตลาดดีขึ้นฮะไม่ตลาดที่ลงแรงตัวที่ลงแรงเนี่ยจะเป็นตัวของปูนใหญ่นะลงไป9บาทลงไป 3% ในช่วงการเทรดเนี่ยทางญี่ปุ่นนั้นขึ้นมา 2,200 นะครับบวกมา 2,200 จุดนะครับในเกาหลีบวก133ในไต้หวันบวก413ดูในรายละเอียดแล้วเป็นเรื่องของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้มีข่าวตัวนึงที่สำคัญก็คือภาคการผลิตของ UK นะฮะในเดือนกันยายนเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นในรอบ4เดือนที่ผ่านมานะฮะส่วนทางกับการผลิตที่ชะลอตัวนะก็เลยทำให้ตัวเลขตัวเนี้ยทำให้ทางขณะนี้ในเยอรมันนั้นบวกเพียงแค่11จุดนะครับในฝรั่งเศสลบไป36ใน UK ลบไป85แล้วอิตาลีลบไป293นั้นตอนนี้ในยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการปรับฐานหมดนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันขณะนี้ที่เบนซ์เนี่ยขึ้นมาที่100เหรียญใหม่แล้วนะครับขึ้นมาพึ่งขึ้นตอนนี้นะฮะในขณะที่ WTI เน้นอยู่ที่91เหรียญแล้วก็ราคาทองอยู่ที่4184ดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้ยืนอยู่ที่139นะครับแล้วก็ Nasdaq ล่วงหน้ายืนที่บวก151 S&P บวกไป24ดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยในแง่ของตัวอุตสาหกรรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ทางผ่านทางแอสเพนมาโดยส่วนใหญ่มองว่าพรุ่งนี้เนี่ย ตลาดยังเป็นกรอบของการเล่นรอบอยู่นะครับรอบของตัวตลาดนะ1670นะครับ1660จนถึง1000จนถึงขอประทานโทษครับ1560นะครับจนถึงประมาณ1620นะฮะยังเป็นกรอบเล่นรอบอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยตัวปตท.ตัวพิเทพนะฮะตัวท็อปตัวบางจากนะฮะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นนะฮะหุ้นที่ลงวันนี้เนี่ยที่ลงหนักๆ ก็มีแค่ปูนใหญ่มีไทยพาณิชย์นะครับมี BDMS นะครับมีบางจากบ้างนะครับแล้วก็แต่น้อยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ตลาดยังเป็นลักษณะการไซด์เวย์แต่ไซด์เวย์ในทิศทางที่ขาขึ้นกลุ่มชิ้นส่วนอินดิกยังเป็นกลุ่มที่ยังพอพึ่งได้นะแต่อย่างไรก็ตามตลาดในยุโรปเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เปิดตลาดในเอเชียอาจจะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับทางดาวโจนส์เองวันนี้เนี่ยข่าวต่างๆในทางสหรัฐอเมริกามีไม่ค่อยได้มีเรื่องอะไรเลยนะฮะมีแต่คุณทั้มในแง่ของดูว่าทิศทางของสงครามแกก็ยังเชื่ออยู่นะฮะว่ายังเป็นไปตามที่แกสามารถคอนโทรลได้นะฮะนะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะฮะมีข่าวอีกอันนึงคือ BOJ มองว่าถ้าภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นเนี่ย BOJ อยากจะให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะอันนี้เป็นข่าวของทั้งสองด้านนะฮะมีข่าวที่ UK อันนึงมี BOJ อันนึงมีคุณทําเล็กน้อยนะวันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วตลาดในประเทศไทยเนี่ยมองภาวะของการที่ยังเป็นปัจจัยอยู่ก็เป็นเรื่องของบอนด์ยิลด์นะฮะวันนี้ค่าบาทนะฮะวันนี้ค่าบาทนั้นยืนอยู่ที่ธปท.ประกาศเนี่ย 33.64 นะฮะอ่อนค่าและปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 33.63 นะฮะอ่อนค่าเล็กน้อยบิตคอยน์ขณะนี้ขึ้นไปเล่นอยู่ที่ 84,310 นะขึ้นมาอีก385เหรียญนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะปิโตรเคมก็วันนี้ในแง่ของปิโตรเคม PDTGC บวกไป75ตังค์นะฮะ IVL นั้นมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ตามกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ลองดูครับว่าวันนี้วันที่1เดือนตุลาคมแล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่2ก็ปิดแล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยในวันที่ตั้งแต่วันที่11 12 13 14 15 16เนี่ยอาจจะมีวันหยุดนานเพราะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดอาจจะมีการแกว่งมากขึ้นนะครับอาจจะมีการแกว่งมากขึ้นวันที่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9นะแล้วก็จะหยุดยาวไปจนถึงตลาดไม่ได้หยุดยาวนะแต่ทางการนั้นได้มีการ
0: ให้ช่วงมีประชุม World Bank กับ
6: World Bank ฮะให้มีการเพราะนั้นก็ตลาดอาจจะเป็นลักษณะการแกว่งเพราะนั้นหุ้นที่ยังไม่สามารถขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับลองดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูตลาดกันอีกทีครับวันนี้ผมลาครับสวัสดีของท่านคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สดีครับผม
0: ส่วนทองคำนะครับก็สมาคมวันนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา22ครั้งรวมแล้วราคาลง150บาทนะปรับลดลงวันนี้150บาททองคำแท่งก็ขายออก 66,400 บาทส่วนทอรั่วพันก็ 67,200 บาท
1: ครับ
0: นะคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญยศิริเข้าใจว่าจะติดใช่ไหมฮะ
1: ติดครับติดครับ
0: โอเคก็ทองคำก็ประมาณนี้นะ
1: ครับไปโอ้โหวันนี้เพิ่งมีภาพมานะพี่เพศาน
0: ครับ
1: แฟตคลองจันที่ตอนนี้น้ำลงแล้วอะฮะลานจอดรถของเขาอะครับโอ้โหรถจอดเต็มไปหมดเลยฮะแต่ทุกคันโดนจมน้ำหมดครับและส่วนใหญ่ไม่มีประกันนะฮะ
0: โอ้โห
1: คุณหนักเลยนะครับเนี่ย
0: เห็นมีน้องผู้หญิงคนบอกรถคันเดียวในชีวิตเลยนะเพิ่งซื้อมา
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพิ่งซื้อแต่หมายถึงว่ามีคันแรกอะไรเง
1: ี้
0: ยก็ไม่มีประกันก็คิดว่าซ่อมก็คงไม่ไหวก็คิดว่าจะขายเป็นซากไป
1: ถูกมากเลยนะครับขายเป็นซากเนี่ย
0: ก็เป็น Honda น่าจะเป็น Honda ผมไม่แน่ใจว่า Civic หรือว่า ไอ้ที่ซิตี้หรืออะไรทั้งอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: ก็น่าจะเป็นรถ

0: อายุสัก10ปี8ปีถึง10ปีประมาณ
1: โอ้โหปกติเนี่ยที่ไม่จมน้ำเนี่ยเฉพาะอายุรถเนี่ยนะคล้ายๆของผมฮะมันก็หลักก็ไม่เท่าไหร่เองอะนะครับยิ่งถ้าไปจมน้ำอีกโอ้โหมันลงมาหลักหมื่นเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าคุยกับช่างเนี่ยเอ๊ะเวลาจะแก้รถจมน้ำต้องทำยังไงจะขายหรือจะซ่อมเขาให้ดูถ้าปีประกันชั้นหนึ่งนะทุนประกันเท่าไหร่ถ้าทุนประกันซ่อมแล้วมันคุ้มกว่านะพี่ไพศาลเราอยากจะใช้คันนี้ถ้าซ่อมแล้วมันคุ้มนะสักสองแสนสามแสนอ่ะอันเนี้ยแนะนำให้เอาไปซ่อมแต่ซ่อมเนี่ยคุณต้องไปซื้ออะไหล่เชียงกงทั้งนั้นเลยนะเอามาใส่แล้วรถมันจะไม่ 100% เหมือนเดิมครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าซ่อมไปมันก็ไม่คุ้มนะฮะคงจะต้องคืนทุนประกันนะฮะแล้วก็ต้องไปหารถใหม่ก็ต้องผ่อนกันใหม่อ่ะบางคนไม่อยากผ่อนแล้วไงคือกว่าจะได้รถมา1คันแล้วก็เป็นไทยกับตัวเองเนี่ยบอกเหนื่อยนะพี่ไพศาลคนหาเช้ากินข้ามแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: ชาวบ้านบอกนี่มันคือซ้ำเติมเราชัดๆเลยตอนนี้มันเศรษฐกิจก็ไม่ดีฝืดเคืองอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมาเจอเครื่องมือทำมาหากินจมน้ำเข้าไปอีกแบบนี้นะครับ
0: ใช่
1: ก็อยากจะให้ภาครัฐช่วยพิจารณาหน่อยนะฮะบ้านน้ำท่วมทรัพย์สินในบ้านเสียหายรถจะถือเป็นทรัพย์สินของเราเป็นเครื่องมือทำมาหากินหรือไม่จะได้หรือเปล่าเนี่ยฮะ
0: นี่เห็นสื่อเขาไปรายงานแบบลงไปในรายดีเทลละเอียดมากนะ
1: ครับ
0: ไปสัมภาษณ์คุณพันพัฒสอนโพพัน
1: นะฮะ
0: ชื่อเล่นชื่อพี่แอ้เป็นเจ้าของร้านส้มตำชื่อดังชื่อแซบทีมชาติอยู่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
1: ครับ
0: ซึ่งเธอก็โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดเผยถึงความสูญเสียครั้งใหญ่จากเหตุน้ำท่วมร้านที่ตั้งอยู่ภายในกกท.
1: ไอ้ร้านเนี่ยมันอยู่ตรงสระว่ายน้ำอยู่ติดสนามราชมังคลากีฬาสถานนะพี่ไพศาล
0: อ๋อแซบทีมชาติเนี่ย
1: ตรงนั้นนะครับ
0: อ๋อคุณนักวอลเลย์บอลเนี่ยเลยรู้จักนะ
1: คนกินเยอะตรงนั้นนะครับรถจอดสบายฮะนั่งกินกันตรงนั้นนะครับ
0: บอกว่านับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่จากเหตุน้ำท่วมซึ่งร้านก็ตั้งอยู่ภายในกกท.โดยน้ำท่วมเนี่ยนอกจากท่วมร้านแล้วก็ท่วมมิดรถยนต์ของตนเองไป3คันมอเตอร์ไซค์2คัน
1: โอ้โห
0: แล้วก็ข้าวของวัตถุดิบเนี่ยนะสั่งมาเตรียมขายเสียหายหมด
1: ครับ
0: รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดแล้วเนี่ย8ล้าน
1: รถ3คัน
0: รถ3คันมอเตอร์ไซค์2เจ้าตัวระบุว่าถ้าถามว่าเสียหายเยอะไหมก่อนวันที่น้ำมาเราสั่งของมาขายประมาณ 200,000 กว่าบาทสำหรับ2สาขา
1: ครับ
0: สรุปไม่ได้ขายเพราะน้ำมาเพราะมานคืนน้ำ
1: ครับ
0: ของเสียหายเกือบทั้งหมดความเสียหายรถยนต์ก็3คันมอเตอร์ไซค์อีก2คันทั้งร้านส้มตำแซ่บทีมชาติคิดคำนวณคร่าวๆเรารวมๆแล้วก็น่าจะไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทโดยประมาณยอมรับว่าช็อกและเสียใจมากแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจคิดและแก้ปัญหาไปทีละอย่างคิดซะว่าเงินหาใหม่ได้ตราบใดที่ยังไม่ตายอีกทั้งต้องขอขอบคุณความมีน้ำใจและความเป็นห่วงเป็นใยทุกกำลังใจของกัลยาณมิตรที่โทรมาหาหรือไลน์มาหาทักแชทมาสอบถามในทุกช่องทางแอ้และพี่อ้อในนามของเจ้าของร้านแซ่บทีมชาติขอพระคุณด้วยหัวใจค่ะไม่ลืมว่าใครถามไถ่เราบ้างเป็นห่วงเป็นใยเราบ้างขอบคุณนะคะนี่อันนี้ก็โพสต์ใน Facebook นะ
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องหาทุนรอนมาเปิดร้านอีกครั้ง
1: คือร้านเนี้ยตั้งอยู่ไอ้ตรงอย่างที่ผมบอกอะติดสระว่ายน้ำ
0: น่าจะเป็นนักกีฬาด้วยมั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนจะเป็นนักกีฬาอยู่
1: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านข้าวธรรมดาฮะแล้วก็ปรับมาเป็นร้านส้มตำโอ้ปรากฏว่าคนติดอกติดใจมาต่อคิวเต็มไปหมดเลยพี่ไพศาล
0: แสดงว่ารสชาติดีเลย
1: รสชาติดีรสชาติดีครับครับแล้ว
0: รสชาติดี
1: ราคาเข้าถึงง่าย
0: สมเหตุสมผล
1: ก็ไอ้ตรงนั้นน่ะเมตรครึ่งครับ
0: โอ้โห
1: คือ
0: ท่วมหูกับถ้าเมตรครึ่งนี่คนโตๆนี่เรียกว่าถ้าจะเรียกว่าแงนคอหายใจแล้วนั้น
1: ใช่ครับ
0: เดินมา
1: เพราะสนามฟุตบอลราชมังคลากีฬาสถานยืนอยู่บนเสาเข็มใช่ไหมพี่ไพศาลมันจะมีใต้ถุนอาคาร

0: คารไอ้ใต้ถุนอาคารเนี่ยเป็นฟิตเนสของทางกกท.
1: แล้วที่ไอ้สนามหญ้าสนามฟุตบอลอะไรก็ไปหมดเลยท่วมหมดเลย
0: สนามมันอยู่ชั้น2ครับ
1: ของขึ้นไป
0: มันขึ้นไปข้างบนแต่ว่ามันระบายไม่ทันแล้วฮะเพราะภาพมุมสูงมาก็ยังเป็นเวิงน้ำอยู่สนามจักรยานของกกท.ก็กลายเป็นสระว่ายน้ำครับสนามซ้อมวิ่งนะฮะกับฟุตบอลอีกสนามมึงเป็นสนามนอกฮะที่อยู่ติดกับอาคารสำนักงานของทางกกท.ก็เป็นสระว่ายน้ำอย่างวันเนี้ยน้ำมันลงมาจนเห็นสนามหญ้าสีเขียวแล้วแต่ว่าลู่วิ่งยัง
1: ปี54มันไม่โดน
0: ไม่โดนเลยน้ำไม่เข้าเต็มเทพฮะ
1: ปี54ไม่น่าจะมาถึงทางฝั่งนี้ตรงนี้นะ
0: ไอ้ที่มันเสียหายนะพี่เบสารนอกเหนือจากฟิตเนสในกกท.แล้วนะครับข้างๆกันเนี่ยมันเป็นสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยเขากำลังจะจัดยูทโอลิมปิกที่เชียงรายอุปกรณ์ทั้งหมดที่แข่งขันระดับนานาชาติเก็บไว้ใต้นี้หมดเลยฮะหมดเลยเมตรครึ่งครับลดนักกีฬาลดโค้ชผู้
1: ไม่รู้เสียหายหรือว่าเอามาซ่อมแซมเอามาทำความสะอาดได้พอไหวมั้ย
0: เขาบอกว่าต้องไปดูใหม่อาจจะต้องจัดหาใหม่ฮะหรือต้องยืมคนอื่นมาแข่ง
1: ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็น่าจะพังหมดอ่ะ
0: มันจะเป็นอย่างนี้พี่เบสารระบบมันมาตรฐานสากลลูกเหล็กคานเหล็กเห็นคานเหล็กไหมฮะถ้ามันแช่น้ำเนี่ย1สัปดาห์สนิมมันขึ้นลูกเหล็กสนิมมันขึ้นแล้วพี่เบสารเอาน้ำมันไปเช็ดไปถูน้ำหนักมันหายฮะ
1: มันไม่ได้มาตรฐาน
0: มันก็เลยไม่ได้มาตรฐานซึ่งไอ้เราเป็นคนถ้าเล่นเวทปกติธรรมดาไม่เป็นไรน้ำหนักหายไปแค่มิล2มิล
1: เร
0: ายกได้
1: เขาแข่งไม่ได
0: ้มันระดับโลกฮะระดับสากลอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้มันเสียหายพวกเสียหายเยอะเลยครับ
1: ใช่
0: แล้วมันมีซุปเปอร์คาร์ของนักกีฬาของโค้ชฮะเป็นผู้ฝึกสอนจอดไว้
1: เพราะว่าเขาจะต้องบินไป
0: ญี่ปุ่น
1: ใช่ไหม
0: นักกีฬาจอดไว้เยอะเลย
1: ทุกคนก็มารวมพลที่นี่แล้วก็เอารถของสมาคมไปสนามบินเนี่ยนะ
0: ใช่ครับกระจอดทิ้งไว้กกท.ฮะเมตรครึ่งครับ
1: ก็เห็นแล้วก็ทุกร้อนกันไปเยอะมากมายนะ
0: ครับคือสอทอเองวันนี้ก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์มานะคาดว่าจะกระทบกับอุตสาหกรรมประมาณ1,000 ล้านอ่ะพี่เบสารทั้งกทม.ภาคกลางแล้วก็ตะวันออกนะก็วันนี้เนี่ยนะฮะทางสอทบอกว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นนะครับพบว่าภายใต้สมมติฐานสมาชิกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 40% เนี่ยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,018 ล้านครับข้อมูลนี่เป็นการประเมินจากข้อมูลที่ได้รวบรวมบางส่วนและก็ต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนะครับเขาก็เลยเสนอมา6ประเด็นที่จะเสนอว่าถ้าจะช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยนะครับต้องการสนับสนุนอะไรบ้างนะก็ข้อแรกก็คือด้านแรงงานกับพนักงานขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการเยียวยาหรือว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดกิจการได้นะฮะ2ให้ช่วยด้านเงินทุนสภาพคล่องขอให้มีมาตรการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ3ด้านภาษีครับค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาระจากภาครัฐนะฮะเสนอให้พิจารณายกเว้นลดหรือว่าผ่อนผันค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายจากภาครัฐประเด็นที่4ด้านประกันภัยและก็การชดเชยความเสียหายขอให้เร่งประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อสำรวจแล้วก็เคลมความเสียหายโดยเร็วประเด็นที่5คือการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรขอให้มีการจัดผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินความเสียหายของโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าระบบผลิตพร้อมให้คำปรึกษาด้านการซ่อมการฟื้นฟูและก็การกลับมาเดินสายการผลิตได้อย่างปลอดภัยและก็สุดท้ายที่ทางสท.เสนอก็คือด้านการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการขยะของเสียวัสดุที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างเป็นระบบนี่อันนี้ที่เขาเสนอมา6ประเด็นด้วยกันครับ
1: ครับใครที่ไปเยาวราชแล้วก็เคยไปที่มูลนิธิเทียนฟ้าอาจจะเคยเข้าไปไหว้ศาลเจ้าแม่กวดอิมนะ
0: ครับ
1: คือเดินผ่านก็มองเห็นนะ
0: ครับ
1: าทำไว้สวยงามมากเวลามีงานตุ๊บจีนเยาวราชเนี่ยก็พระเทพท่านเสด็จท่านก็จะต้องแวะที่นี่แหละจะเสด็จพระรามเดินมาที่มูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ยแล้วก็จะมีกรรมการซึ่งเป็นนักธุรกิจของเยาวราชนั่นแ
0: หละ
1: ก็จะรอเข้าเฝ้านะสุริยพระเทพท่านก็จะเข้าไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิมด้วยคือจะเป็นรูปแกะสลักจากไม้จันทร์หรืออะไรสักอย่างอายุเป็นน่าจะเห็นก็บอก800ปี
0: โอ้โหเหรอฮะ
1: ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง
0: ตก
1: ทอดกันมาแล้วก็คนจีนอพยพมาก็นำมาแล้วก็ในสุดก็มาประดิษฐานเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมในมูลนิธิเทียนฟ้า
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นมูลนิธิแรกๆของคนจีนตระกูลคนจีนเข้าใจว่ามูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ยเขารวมกันหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือทั้งคนแต้จิ๋วคนฮักก้าคนกวางตุ้งคนแคะคนไหหลำอะไรเนี่ยเขารวมกัน
0: 800-900ปีฮะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งครับโอ้โหอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยฮะ
1: คราวนี้วันนี้มันเกิดเหตุจู่ๆเนี่ยมีรถ EV ไอ้ยี่ห้อ BYD เนี่ยพุ่งเข้ามาในไอ้จากประตูเนี่ยแล้วตรงเข้าไปเนี่ยแล้วคนก็นั่งกันเต็มนะน
0: ั่
1: งไหว้เจ้าแม่กวนอิมอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหดีว่าไม่มีแบบเสียชีวิตหรือว่าสาหัสนะแต่ว่าอ๋อมีสาหัส
0: มีสาหัสคนหนึ่งผู้สูงอายุฮะกำลังนั่ง
1: ก็ปรากฏว่าเนี่ยก็โอ้โหเห็นภาพในคลิปแล้วน่าตกใจมาก
0: ครับ
1: นะครับก็เข้าไปเนี่ยก็คนแล้วก็วิ่งไปถึงก็ชนอยู่ที่ไอ้ตรงแท่นของ
0: ท่านสักการะเลยฮะ
1: สักการะเจ้าแม่กวนอิมนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ตรงประตูเป๊ะเลย
1: ครับก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายบาดเจ็บเล็กน้อย2รายปรากฏว่าตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุนะสน.พระพาชัย2เนี่ยทราบว่าคนขับชื่อนายชัยโรจน์อายุ78ปีรายการว่าขณะขับรถเพื่อเดินทางมาทำบุญที่ศาลเจ้าเกิดอาการสับสนและมึนงงเนื่องจากมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิ
0: ม
1: จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายโดย1รายอาการสาหัสทำให้เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล
0: ครับ
1: ที่ผมสงสัยว่ามันถนนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันพุ่งตรงเข้ามาประตูนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ถนนมูลนิธิเทียนฟ้าแล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมันขนานไปกับถนนนะ
0: ครับ
1: เพราะนี่รถมันจะต้องหักเลี้ยวเข้ามาปักหัวเข้าไปในนั้นโดยตรงเนี่ย
0: เขาชะลอมาก่อนนะพี่เพศาลค่อยๆมาเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นลานจอดรถได้ไม่กี่คันนะฮะเนี่ยค่อยๆชะลอแล้วก็ขยับแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยฮะเขาเหมือนชะลออยู่ด้านหน้าประตูพอดีเลยพี่เพศาล
1: อ๋อจะเข้ามันจะมีการที่จอดรถอยู่ภายในเนี่ย
0: มันจะมีที่จอดรถอยู่ภายในแต่ว่าจอด
1: โอเคคือเลี้ยวเข้าไปแล้ว
0: ครับ
1: ต้องเลี้ยวเข้าไปลักษณะต้องเลี้ยวเข้าไปนะ
0: แล้วตั้งหัวตรงแล้วข้างหน้าคือประตูทางเข้าที่คนเขานั่งสักการะกันอยู่เลยครับ
1: ครับ
0: แต่มันความแรงของรถ EV อ่ะเพราะว่าคันเร่งเนี่ยมันไม่มีเกียร์เห็นไหมพี่ไพศาลมันเหมือนรถกอล์ฟฮะมันบู๊ดขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นอัตราเร่งของรถไฟฟ้ามันจะเร็วกว่ารถสันดาปพอเหยียบเท่าไหร่เนี่ยนะท่านก็ไม่มีสติแล้วท่านวูบใช่ไหมฮะพอกดปุ๊บบันได3ขั้นพุ่งขึ้นไปเลยครับ
1: อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้ BYD รถแต่ว่าของผมเนี่ยเกียร์มันอยู่ที่มือหมดไง
0: ครับ
1: มันใช้แบบแตะนิดๆที่มืออ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นมันแตะ
0: ของพี่ไพศาลเนี่ยลักษณะพอเราเหยียบ
1: มันเป็นก้านอยู่ที่มืออ
0: ๋อ
1: ถ้าจะพักก็กดไอ้ตรงก้านเนี้ยกดปึ๊กตรงมันจะเป็นตัว P
0: แล้วก็ถ้ากดดีฮะ
1: ถ้ากดดีรู้สึกมันจะ
0: มันไปได้เลยใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะผมไม่แน่ใจมันใช้มันแตะขึ้นแตะลงอะไรสักอย่างเนี้ย เพราะมันจะใช้แตะๆอยู่ที่ก้านนี่แหละ
0: ครับคือประเด็นของรถไฟฟ้าพี่ไพศาลมันจะไม่มี1 2 3 4 5ถ้ารถสันดาปหรือว่ารถเกียร์ออโต้มันจะมีบึ้นบึ้นบึ้นขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิด EV เนี่ยพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นไปเลยเรากดคันเร่งเท่าไหร่มันรถมันก็วิ่งไปได้เร็วเท่านั้นมันจึงมีปัญหาเรื่องของยางรถยนต์ของ EV ต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะเวลาเรากดคันเร่งแรงเนี่ยมันก็จะถูถนนเสื่อมไปทีละนิดเสื่อมไปทีละนิดเพราะมันไม่มี1ไป2ไป3ไป4ไป5พอมันปื๊ดขึ้นไปเลยทันทีของพี่ไพศาลเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ต้องเหยียบคันเร่งแบบนั้นหน่อยอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าจะให้มันออกตัวมันต้องเหยียบคือถ้าคนยังไม่ฝึกขับจนชินเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: มันก็จะขับไม่เหมือนกับรถ
0: มันไม่เหมือนสันดาป
1: สันดาปทั่วไป
0: แกเกียร์ออโต้ไม่เหมือนเลยใช่
1: ใช่ใช่อันนี้ก็อายุ78ซะด้วยนะ
0: คือโอ้โห
1: เสียทำให้คนสูงอายุก็จะมีบางคนเขาจะต่อว่าสูงอายุแล้วยังไปขับเกือบเลย
0: โอ้ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ฮะแล้วจะให้ท่านไปยังไงอย่างนี้ฮะพอเป็นผู้สูงอายุต้องหาอายุก่อนเลยอายุเท่าไหร่แล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยเพราะอายุมากไม่ควรมาขับรถคนหนุ่มมีวูบเป็นอย่างนี้ไหมฮะมีเหมือนกันครับใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: พี่เผอิญว่าไปเป็นมีผู้สูงอายุ
0: เป็นผู้สูงอายุครับ
1: เนี่ยเสียก็จะเสียหายถึงผู้สูงอายุอื่นๆคนก็จะวิพากษ์วิจารณ์เราได
0: ้
1: ที่พูดในฐานะที่เราก็สูงอายุแล้วยังขับรถอยู่นะ
0: ครับยังคล่องพี่ไพศาลยังคล่องอยู่ครับ
1: ก็จริงๆก็ต้องระมัดระวังนะ
0: ครับ
1: แล้วต้องพูดตรงๆเลยว่าถ้าขับรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับตัวด้วยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆขับรถทั่วๆไปรถสันดาปแล้วก็จะขับรถไฟฟ้าแล้วมันก็จะนั่นไปนะมันต้องมีปรับมัน
0: อารมณ์ไม่เหมือนกันเลยเหรอฮะ
1: ไม่เหมือนไอ้เรื่องการใส่กงใส่เกียร์มันก็ต่างกันไป
0: ครับ
1: ผมเนี่ยขับแรกๆเลยก็จะเหมือนปัดน้ำฝนอะ เพราะว่าไอ้ที่ปัดน้ำฝนไปอยู่ซีกหนึ่ง
0: รถจีนจะเป็นแบบนี้พี่เพศานมันอยู่คนละฝั่งฮะเราต้องใช้เวลาแป๊บเดียวจะคุ้นฮะมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นที่เราชิน
1: มันรถจีนมันที่ปัดน้ำฝนจะอยู่
0: ยุงซ้าย
1: ตรงข้ามกับไฟเลี้ยวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อยู่ตรงข้าม
1: กันใช่ไหม
0: สลับกันครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าผมขับแรกๆเหมือนกันฮะจะเปิดไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนขึ้นฮะมันจะสลับข้างกันแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันแล้วเราจะคุ้นนี่คือแต่ว่าอย่างที่บอกฮะรถไฟฟ้าเขาแรงจริงนะฮะทุกยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ไหนฮะเพราะว่าเขากดทีเดียวเขาสาดไปได้เร็วทันทีเลยเมื่อคล้ายๆรถกอล์ฟฮะแต่ว่าเครื่องยนต์เขาซีซีสูงกว่าประมาณนี
1: ้
0: รถสันดาปตามไม่ทันเขาก็เลยยางของเขาต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าเวลาเขากดคันเร่งเนี่ยบางทีมันฟรีตรงบนถนนนะพี่ไพศาลกินยางไปทีละนิดนี่ก็มาฝากโอ้หลายเรื่องเลยนะครับน
1: ้
0: ำท่วมตอนนี้ก็ถือว่ารออีกทีนึงก็วันที่4ที่บอกว่าฝนจะตกอีกรอบนึงแล้วก็เราจะโดนประมาณ3น้ำอ่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวน้ำเหนือก็กำลังจะลงมาถึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วก็ฝนจะตกหนักอีกรอบหนึ่งนะ
1: โอเค
0: จะโดนรอบ2หรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับวันนี้เวลาหมดครับวันนี้ลาไปแล้วครับพี่เวสานครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได
1: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้า บารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิโลกสุขสมรวยลั่นดีกว่าไม่ทำหลังฝ่ายค้านวิจารณ์โรงครัวภูมิใจไทยแจงเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสวิจารณ์กรณีพรรคภูมิใจไทยเปิดโรงครัวภูมิใจไทยผ่านแอปพลิเคชัน Grabเพื่อนำอาหารส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่ต่างๆซึ่งอาจทำให้รายเดอร์เดินทางด้วยความยากลำบากว่าการเปิดโรงครัวภูมิใจไทยสมาชิกได้พูดคุยกันแล้วว่าจะมีช่องทางบริการให้ประชาชนกรุงเทพและปริมณฑลอย่างไรบ้างส่วนในพื้นที่ที่น้ำลึกจะมีหน่วยงานมูลนิธิหรืออาสาสมัครคอยไปรับข้าวกล่องเพื่อนำไปส่งให้ขณะที่ในส่วนของนิสิตนักศึกษาหรือคนป่วยอยู่ที่บ้านหากสะดวกที่จะใช้บริการผ่าน Grab ก็สามารถทำได้โดยย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนและสมาชิกภูมิใจไทยรวมถึงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงผ่าน Facebook ไปแล้วว่าได้เพิ่มช่องทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนกรณีไรเดอร์ส่งเสียงสะท้อนว่าเวลามีผู้ใช้บริการเรียกให้ไปรับส่งการเดินทางยากลำบากมากจนทำให้ต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อโดนหักแต้มและเสียเครดิตจะจัดการกับระบบบนแอปพลิเคชันอย่างไรนางสุขสมรวยกล่าวว่าปัญหาต่างๆที่ไรเดอร์เจอมานายสิริพงษ์ได้หารือแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามเสียงสะท้อนฉะนั้นคงมีการแจ้งรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะไรเดอร์ที่ถูกเรียกแล้วไม่ไปจนถูกหักแต้มส่วนประเด็นดังกล่าวหากฝ่ายค้านนำมาโจมตีพรรคภูมิใจไทยรู้สึกเสียกำลังใจหรือไม่นางสุขสมรวยยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจเพราะส.ส.ต่างจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมทุกคนยังอยากที่จะอาสาไปช่วยงานที่พรรคจึงไม่รู้สึกว่าคือการเมืองไม่รู้สึกว่าเสียกำลังใจเพราะอย่างที่บอกไว้ดีกว่าไม่ทำรักชนกภราดรร่วมถกแก้ปัญหากยศ.เห็นตรงกันแก้กฎหมายให้กองทุนอยู่ได้นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าขอบคุณนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาร่วมประชุมวันนี้เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายแต่วันนี้ที่ได้รับความชัดเจนหลักๆคือการแก้ไขกฎหมายซึ่งกองทุนกยศ.จะต้องอยู่ได้ด้วยตนเองจากการเก็บเงินผู้กู้รายเก่าและจะต้องทำให้ผู้กู้รายเก่ามีวินัยทางการเงินดอกเบี้ยอาจคงเดิมได้แต่เบี้ยปรับที่เป็นไม้แข็งเพื่อให้ผู้กู้รายเก่าจ่ายกลับมาอาจจะต้องพิจารณาใหม่และการเซ็นเอกสารรับรองความจนซึ่งรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าควรจะหมดไปได้แล้วและคาดหวังว่ากองทุนกยศ.จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลด้านอื่นๆได้เองส่วนเรื่องงบประมาณปี70ที่ยังขาดอยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาทรัฐมนตรีรับปากจะนำไปพิจารณาอีกครั้งจะอนุมัติงบกลางมาให้ได้หรือไม่นั้นยังไม่ได้รับความชัดเจนส่วนปีหน้าจะมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 10,000 คนใช่หรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าหากคิดกยศ.รายหัวต่อเด็ก1คนตกประมาณ 70,000 บาทหากนำไปหารกับ 7,000 ล้านบาทปีหน้าจะเห็นว่าเด็กจะต้องออกจากระบบกี่คนถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้มาจึงอยากเห็นความจริงใจของรัฐมนตรีที่จะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาญี่ปุ่นขึ้นค่าธรรมเนียมถิ่นที่อยู่สำหรับต่างชาติญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักระยะยาวในประเทศโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่าธรรมเนียมสำหรับการขอถิ่นที่อยู่ถาวรจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 42,500 บาทหากต้องการเปลี่ยนสถานะหรือต่ออายุการพำนักจะเสียค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ขอเริ่มตั้งแต่ 10,000 เยนสำหรับการพำนักไม่เกิน3เดือนไปจนถึง 75,000 เยนสำหรับการพำนักตั้งแต่5ปีขึ้นไปมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับนโยบาย

0: ไปตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิหลังจำนวนชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสิ้นปี2025มีกว่า 4,150,000 คนเพิ่มขึ้น 9.5% จากปีก่อนและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพฤหัสที่1ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณดำรงพุทธานิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลละอ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
7: สวัสดีครับคุณพิสมัยคุณอ้อมและคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
6: ค่ะ
7: ผมก็ติดแงกอยู่ที่คอนโดผมเนี่ยนะฮะถ้าทำอะไรก็นอกจากดูโทรทัศน์ตอนนี้ถ้าเปิดโทรทัศน์ดูมันก็กดรีโมทเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างดูกีฬาเอเชียนเกมผลกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็กดไปทีนึงก็เป็นข่าวน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับแต่ว่าพอมาตกค่ำเนี่ยได้ดูข่าวต่างประเทศบ้างก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาก็ออกมาเปิดเผยเขาไปเดินอยู่แถวทานน้ำแข็งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะภาษาฝรั่งก็เรียกเกลเซอร์ทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับแล้วก็ในข่าวก็บอกว่าในปี2ปีเนี้ยทานน้ำแข็งเนี่ยละลายรวดเร็วและละลายไปเป็นจำนวนมากก็ปรากฏว่าภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นดินนะมันไม่ใช่เป็นก้อนหิมะที่มันปกคลุมน้ำแข็งอยู่ในเนื้อข่าวก็บอกว่าเพราะว่าโลกร้อนมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายทีนี้เราก็ควรคิดมากอ่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงมากต่อไปมันวันนี้เนี่ยที่เราน้ำท่วมกันจะเป็นจะตายกันด้วยความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหาว่าไม่มีน้ำก็ได้ จ้าพระยาอาจ

0: จะแห้งแล้งก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมันเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีใครที่จะแก้ไขได้หรอกต่อให้อีกสิบนายกอนุทินก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขหรือว่าไปสู้กับธรรมชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจท่านนายกอนุทินขึ้นมาเป็นนายกได้ไม่กี่เดือนกี่วันก็ท่านก็เจอกับอะไรต่อมีอะไรทั้งด้านการเมืองทั้งด้านการเศรษฐกิจโกงสอบข้าราชการโกงสอบสารพัดเรื่องน้ำมันหายน้ำมันแพงอ้าวมาตอนเนี้ยมาน้ำท่วมก็จะมีข่าวดีอยู่หน่อยว่าบางแห่งบางพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยชาวบ้านออกมาพูดเองว่าน้ำลดลงแล้วแต่ผมนี่สิเจอเรื่องอยุธยาก็จะเป็นแหล่งที่จะเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้ก็จะรับน้ำจากเหนือจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแหละครับก็พรุ่งนี้ก็จะไปอยุธยาซะหน่อยจะไปดูบ้านช่องว่ามันเป็นอย่างไรครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้มีอย่างนี้ครับคุณอ้อมผมเป็นคนที่ก่อนที่จะมาเป็นโฆษกผมทำงานอยู่บริษัทการบินไทยแล้วงานที่ผมทำเนี่ยปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยมันลงไปที่สนามบินนะครับที่ดอนเมืองสมัยก่อนยังไม่มีสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
0: งานที่ผมทำเนี่ยผมอยู่เขาเรียกว่าฝ่ายการอาหารภาษาฝรั่งเรียกว่า catering division หรือเรียก flight kitchen ครัวการบินคือเป็นของบริษัทการบินไทยแต่ว่าทำอาหารเนี่ยสำหรับขึ้นเครื่องของการบินไทยที่จะบินไปไหนทั่วโลกแค่นั้นยังไม่พอสำนักงานที่ทำงานของผมเนี่ยครัวการบินไทยของผมเนี่ยยังรับทำอาหารส่งขึ้นเครื่องต่างๆขึ้นบริษัทสายการบินต่างๆที่บินมาลงที่ดอนเมืองบินมาลงเมืองไทยสมัยก่อนก็ลงดอนเมืองแห่งเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินสวิสแอร์ลูฟทันซ่าการูด้ามาเลเซียนแอร์ไลน์หรือสายการบินอลิทาเลียอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะมาซื้ออาหารจากโรงผลิตอาหารของผมของการบินไทยที่ผมทำงานอยู่ที่ดอนเมืองเพราะฉะนั้นงานที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่งานปรุงอาหารนะฮะอยู่ฝ่ายการอาหารจริงๆไม่ได้เป็นพ่อครัวแม่ครัวเลยแต่มีหน้าที่ควบคุมอาหารต่างๆไปส่งขึ้นเครื่องบินเวลาเครื่องบินมาจากไหนช่างเอามาสมมุติว่าบินมาจากฮ่องกงปื๊ดมาลงดอนเมืองปั๊บพอเขาจอดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเรียกหลุมจอดเขาจะรู้ว่าจอดหลุมไหนเรียกเป็นหลุมทั้งที่มันไม่ได้เป็นหลุมนะฮะแล้วสายการบินเหล่านั้นเนี่ยที่ลงมาจอดที่ดอนเมืองเขาก็จะต้องเสียสตังค์ให้กับการท่าเป็นค่าจอดก็คิดกันเป็นนาทีเลยแหละเครื่องบินมาจอดครั้งหนึ่งเพื่อรับอาหารเพื่อเติมน้ำมันเพื่อทำความสะอาดในเครื่องบินหรือเพื่อเอากระเป๋าขึ้นเนี่ยจะต้องทำงานให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงหรือก่อน1ชั่วโมงผมเองเนี่ยเวลาเราคุมรถไปส่งอาหารเนี่ยนะครับรถมันจะเป็นรถพิเศษที่ยกได้ยกไปถึงกับพอดีกับประตูเครื่องบินไม่ใช่ประตูสำหรับผู้โดยสารขึ้นนะประตูสำหรับส่งของส่งอาหารเนี่ยแล้วเราก็รีบเอาอาหารขึ้นเราจะต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะหมดเวลาเพราะฉะนั้นมันทำงานแข่งกับเวลาครับคุณอ้อมครับ
1: ค่ะนี่แหละที่จะทำค่ะคนคงอยากจะรู้ว่าปัญหาเรื่องกระเป๋านี่คุณดำรงพอจะอธิบายให้เห็นโครงสร้างอะไรได้บ้างไหมคะในการบินไทยสมัยที่คุณดำรงทำงานนะเนาะ
0: ครับก็การบินไทยก็ยังไปรับจ้างสายการบินอื่นๆอีกในการบริการขนกระเป๋าออกจากเครื่องและขนกระเป๋าจากอาคารสนามบินอาคารผู้โดยสารมาใส่เครื่องพอเครื่องจอดปุ๊บนี่นะครับเครื่องจอดดับสนิทเนี่ย

0: เป๋าใส่ไปบนสายพานสายพานมันก็จะหมุนเข้าไปในตัวอาคารที่ท่านผู้ฟังคุณอ้อมคุณวิสมัยคุณดำรงไปยืนรออยู่เนี่ยก็คือยืนรอกระเป๋าอยู่ที่นั่นคราวนี้การบินไทยไม่ใช่แต่บริการขนกระเป๋าให้กับผู้โดยสารที่บินโดยสายการบินไทยเจอแต่เราเนี่ยไปรับจ้างขนกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นด้วยสายการบินอื่นเขาไม่จำเป็นจะต้องมามีเจ้าหน้าที่คอยแบกกระเป๋าคอยเช็คกระเป๋าหรือว่าคอยขนกระเป๋าเขาต้องมีรถลาอะไรต่างๆยุ่งยากเขาก็จ้างการบินไทยนี่แหละให้ขนนะครับกว่าการบินไทยบริการกระเป๋าก็คือว่าพอรถพอเครื่องบินจอดปั๊บต้องรถขนกระเป๋าและเจ้าหน้าที่ต้องมาพร้อมทันทีนะครับก็เปิดใต้ท้องเครื่องบินแล้วก็ขึ้นไปก็ต้องชำนาญจะต้องรู้ว่าทำอย่างไรเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ต้องการคนที่มีความรู้มีความชำนาญคราวนี้พอเกิดฝนตกน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการขนกระเป๋าเนี่ยก็อาจจะออกจากบ้านไม่ได้ไม่ได้มาก็เลยทำให้พนักงานขนกระเป๋าเนี่ยมันน้อยลงและที่สำคัญก็คือตัวพนักงานทุกคนที่ทำงานที่นั่นเนี่ยไม่ว่าจะขนผักก็ไม่ว่าผมจะส่งอาหารรับอาหารหรือขนหรือบางท่านขนกระเป๋าบางท่านเติมน้ำมันเครื่องบินบางท่านตรวจยางเครื่องบินตรวจเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆบางคนทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดพื้นเก้าอี้เก็บขยะในเครื่องบินเนี่ยต้องทำให้เสร็จก่อน1ชั่วโมงถ้าเราทำไม่เสร็จสมมุติว่ากระเป๋าขนออกไปแล้วแล้วเอากระเป๋ามาขนขึ้นไม่เสร็จฝ่ายอาหารเสร็จแล้วฝ่ายเทคนิคฝ่ายทำความสะอาดฝ่ายช่างอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยเครื่องบินเขาก็ขึ้นไม่ได้ก็ในเมื่อกระเป๋ามันยังไม่เสร็จเนี่ยเขาก็จะปรับบริษัทการบินไทยเองที่ทำให้เขาเองจะต้องโดนการค่าปรับเพราะว่าจอดเครื่องบินเกินเวลาตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยมันก็จะอยู่ในความรู้สึกคิดจะอยู่ในเซนส์ที่ว่าเอ้ยไม่ได้นะถ้าเราทำให้เขาไม่ทันเวลาเนี่ยบริษัทเราโดนปรับเครื่องบินก็เสียเวลาดีเลย์เพราะฉะนั้นกระเป๋าของสายการบินต่างๆที่จ้างการบินไทยโหลดหรือออฟโหลดเนี่ยในสองสามวันที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันจึงไปกองอยู่ 5-6,000 ใบแต่มันเป็นกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าของที่บินมากับสายการบินไทยนะครับเป็นกระเป๋าของผู้โดยสารที่บินมาลงกรุงเทพสุวรรณภูมิแต่มาจากสายการบินอื่นที่จ้างให้การบินไทยจัดการเรื่องกระเป๋าเข้าใจไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เลยทำให้มันมีปัญหาก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดปัญหาเนี่ยผมเองก็บินมาจากสิงคโปร์โดยสายการบินไทยไลออนแอร์แต่ว่ากระเป๋าผมเรียบร้อยครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไร
0: ไม่มีปัญหาฮะผมผ่านตม.มาถึงเดินลงมาอ้าวกระเป๋าเราก็ลงมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรมารู้ว่าคนที่เดินทางวันเดียวกับผมเนี่ยต้องตกประกรรมลำบากต้องรอกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้กระเป๋าเพราะว่ากระเป๋ามันยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้มีการจัดการที่จะเอามาให้ผู้โดยสารก็เลยกลุ่นด่าบ่นการบินไทย
1: ค่ะก็สองสามวันนี้นะคะก็ล่าสุดเขาก็ยอมเชื่อดรายได้ยกเลิก33เที่ยวบินนะคะป้องกันที่จะเกิดวิกฤตลามกระเป๋าตกค้างอีกนะคะเที่ยวบินก็ป่วนด้วยนะคุณดำรงก็มียกเลิกหลายเที่ยวบินเหมือนกัน
0: ครับผมชักจะไม่อยากนี่ผมตอนหลังนี่ผมไม่ค่อยชอบบินแล้วนี่อย่างวันก่อนชื่อสายการบินอะไรฟลายดูไบหรืออะไรนี่นะที่นักบินผู้ช่วยทำร้ายกันกับกัปตันเนี่ยมันข่าวล่าสุดเพิ่งมาบอกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นแผนหรือสิ่งที่นักบินผู้ช่วยต้องการคือจะทำให้เครื่องบินตกอ้าวตายหันอย่างนี้
1: ตายแล้ว
0: ตัวเองอาจจะมีปัญหาอะไรมาเป็นเป ป็นบ้าซึมเศร้าหรืออะไรแล้วคิดจะฆ่าตัวตายแล้วจะมาฆ่าตัว

0: ตายโดยให้เครื่องบินตกเนี่ยคนอีกตั้งกี่ร้อยคนที่เป็นผู้โดยสารหรือคนที่อยู่ข้างล่างที่เรือบินตกลงไปแล้วทำให้เขาตายหรือบาดเจ็บเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะการบินโดยการเดินทางโดยการบินเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝากเอาไว้ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆแต่กล้ากลัวอย่างผมด้วยครับ
1: ได้ค่ะก็อยากจะให้แก้ปัญหากันแล้วก็ชี้แจงกับผู้โดยสารอย่างชัดเจนเนาะเรื่องยกเลิกเที่ยวบินอีกหรือว่าเรื่องดีเลย์อะไรเงี้ยนั่งรอกัน3ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่ก็ทรมานนะ3ชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะแจ้งว่ายกเลิกก็ควรจะแจ้งแต่เนิ่นๆนะคุณดำรงอันนี้เรื่องของการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินด้วยนะคะค่ะ
0: ปกติการบินไทยเนี่ยมีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพเนี่ยวันละประมาณ110เที่ยวต่อวันบริษัทก็มีเป้าหมายที่จะลดเที่ยวบินลงประมาณ30เที่ยวบินแล้ว 30-40% ของกำลังการบินนะฮะเอ๊ะคราวนี้มันก็คุณอ้อมอ้าวมันก็จะไม่ทำให้บริษัทขาดทุนเหรอในเมื
1: ่อ
0: ขาดรายได้ไปตั้งหยุดบินไปตั้ง 30-40% เนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โดยเหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: แล้วก็ผมว่าน่าจะไปพิจารณาเรื่องการที่เราไปเป็นผู้ประกอบการไปรับจ้างสายการบินอื่นเขาด้วยเนี่ยแล้วมาทำให้งานของสายการบินตัวเองเนี่ยมันบกพร่องมันเสียหายอันนี้มันเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายมากเลยนะครับ
1: ใช่เป็นสายการบินแห่งชาติด้วยคือตอนนี้สิ่งที่ผู้โดยสารหรือว่าสังคมกำลังรอคอยไม่ใช่เพียงแค่คำขอโทษนะคะแต่ว่าคำอธิบายที่ตรงไปตรงมาว่าเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมันจากสาเหตุอะไรเบื้องต้นก็ออกมาบอกเบื้องต้นแล้วระบบปฏิบัติการส่วนใดที่ล้มเหลวและจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะแล้วก็การบินไทยจะใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นฟูให้บริการกลับสู่สภาวะปกติแล้วก็ภาพลักษณ์ด้วยคุณดำรงที่เสียไปเยอะมากเลยนะตอนนี
0: ้ครับคำว่าภาพลักษณ์นี่มันก็พอดีกันกับไอ้เจ้าลูกชายผมเขาบินไปเบลเยียมนะฮะตอนที่เขาบินไปถึงเนี่ยแล้วเขาก็ไลน์มาเล่าให้ฟังว่าเขารอที่จะผ่านตม.เนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: 3ชั่วโมงติดอยู่ที่สนามบิน
1: โ
0: อ้แล้วก็พอกลับมาก็มาเล่ามาบ่นด่าแหละบอกต่อไปนี้ไม่เอาแล้วถ้าจะไปประเทศเบลเยียมเนี่ยพูดเลยก็จะไม่ไปลงที่สนามบินที่เบลเยียมอาจจะไปลงโดยสนามบินที่เมืองอื่นหรือประเทศอื่นแล้วก็นั่งรถเข้ามาต้องทรมานรออยู่ถึง3ชั่วโมงที่สนามบินเบลเยียมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดให้เห็นว่านี่มนุษย์เราเนี่ยพอไปไม่ได้รับการบริการที่ดีหรือว่าผิดเวลาเสียเวลาเนี่ยคนก็จะจำแล้วก็จะเข็ดมันก็เป็นผลเสียต่อนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะเดินทางไปประเทศนั้นๆที่มีปัญหาเหมือนอย่างประเทศไทยเหมือนอย่างสุวรรณภูมิที่มีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าคนที่เขาเดินทางมาครั้งแรกนี่นะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วไม่ได้กระเป๋าเนี่ยมันเดือดร้อนนะฮะ
1: กระเป๋ามีทุกอย่างอยู่ในนั้นเสื้อผ้าเนาะการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเราก็ต้องเอาข้าวเอาของส่วนตัวเรามากระเป๋านี่สำคัญมากๆเลยคุณดำรงค่ะ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเรื่องคุยแล้วครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
0: ครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อนผมเห็นใจและผมสงสารเขาจริงๆเลยนะครับสงสารจริงๆเลยแต่เราเองเราก็อยู่สบายๆห้องน้ำห้องท่าก็ใช้ได้สบายชักโครกก็ลงแล้วเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็คนแก่คนนอนติดเตียงคนไม่มีสตังค์ไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเรารู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเขามากนี่มีเพื่อนโทรศัพท์มาถามผมเป็นห่วงผมรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเข้าอยุธยาแน่และเข้าแล้วไปถุนบ้านผมที่อยุธยาก็เริ่มเข้าแล้วแล้วเพื่อนก็โทรมารู้ว่าบ้านที่กรุงเทพผมเนี่ยอยู่ริมเจ้าพระยาแถวบางพลัดเขาก็บอกว่าเอ้ยอยู่ริมเจ้าพระยานะยังไงก็อย่าชะล่าใจขนของขึ้นไว้ในที่สูงซะผมบอกผมไม่ขนบอกทำไมไม่ขนน่ะก็ ไอ้ห้องที่ผมอยู่นะมันชั้น24ทำกันน้ำมันขึ้นมาถึงเลยนะฮะก็หมดแหละทั้งประเทศแหละนะครับก็ขอบคุณผู้ที่หวังดีและเป็นห่วงเมื่อกี้ก็มีโทรมานะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าน
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขออย่าให้พวกเราที่ฟังรายการเราพวกเราที่ร่วมกันจัดหรือเจ้าหน้าที่อสมทประจำสถานีวิทยุคลื่นต่างๆเนี่ยนะครับขอให้ถ้าที่บ้านน้ำท่วมก็ขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับโอ้วันนี้มีเจอจระเข้ตัวเบลเลอร์เลยที่ฉะเชิงเซานะฮะนอนเกยอยู่บนพื้นโอ้ไว้ใจไม่ได้แล้วนะในแม่น้ำลำคลองประเทศเราเนี่ยนะครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณดำรงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและก็คุณอ้อมด้วยนะคะ
1: เข้าใจเลยเนาะเดินทางไปไหนกระเป๋าไม่มาเนี่ยนะจะไปอยู่ยังไงต่อมันทรมานมากเลยนะพี่ไหมเคยเจอไหมปัญหานี้สมัยที่ทำทัวร์ค่ะเคยรอนานที่สุดกี่ชั่วโมง
2: รอนานเหรอ3วัน
1: โอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเป็นปัญหาแบบนี้หรือเปล่าม
2: ันก็เป็นเรื่องปกตินะคุณอ้อมก็หมายไปนิวซีแลนด์น่ะโอ้ไม่มีเสื้อผ้าใช้อ่ะก็ใส่ของเก่าไปเพราะว่าประหยัดบางทีก็ต้องไปซื้อนิดๆหน่อยๆนะคุณอ้อมนะนั่นแหละค่ะโอ้ยกว่าจะมากระเป๋าโหลด2ใบไม่มาสักใบอ่ะแล้ว3วันผ่านไปเอามาใบนึงอ่ะ7วันผ่านไปมาอีกใบนึงบอกว่าฉันจะกลับอยู่แล้ว
1: ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่ไหม
2: ก็เขาก็ไม่ได้บอกอะค่ะเขาที่บอกว่ามันติดไปกับที่อื่นไหมก็นึกในใจเอ๊ผิดพลาดตรงไหนหรือว่าเราเนี่ยไปโหลดกระเป๋าก่อนแล้วมันติดไปกับคนอื่นแต่คุณอ้อมระบบเขามีป้องกันอยู่แล้วที่แท็กติดกระเป๋าเนี่ยมันจะถูกยิงด้วยเครื่องมือของเขาไปที่บาร์โค้ดนะคะเสร็จแล้วมันก็จะบอกเลยกระเป๋าอันเนี้ยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบางทีมันก็มีผิดพลาดแหละกระเป๋าเป็นหมื่นๆใบในแต่ละวันเนี่ยคุณอ้อมเรานานๆทีเราก็สมมติบิน10เที่ยวอาจจะเจอสักครึ่งเที่ยวเงี้ยอ่ะก็ต้องยอมอ่ะคุณอ้อมถ้ามันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องของการบินไทยนี่มันเป็นเรื่องใหญ
1: ่
2: เร
1: ื่อง
2: ใหญ่มากๆก็เข้าใจเห็นใจนะคะแต่ระบบการบินทุกอย่างอ่ะท่านผู้ฟังมันก็มีระบบซับซ้อนทุกอย่างตั้งแต่เรื่องกระเป๋ายันผู้โดยสารที่นั่งเครื่องบินไปกระทั่งเรื่องอาหารการกินเดี๋ยววันนี้ใหม่ก็จะมาต่อเรื่องอาหารการกินนี่แหละค่ะ
1: บนเครื่องเนาะว่าเราเวลาแพ็คอาหารการกินข้ามประเทศเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างส
2: ่
1: งแบบไหนยังไงเนาะอันนี้หมายถึงว่าพกหมายถึงแพ็คส่วนตัวส่งส่วนตัวที่เราจะเอาเข้ากระเป๋าเราใช่ไหมคะพี่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเวลาคุณอ้อมบินไปไหนอาจจะบินไปเวียดนามเนี่ยอาหารที่คุณอ้อมจะได้รับการเสิร์ฟบนเครื่องเนี่ยมันก็จะมาร้อนๆเลยใช่ไหมแล
1: ้
2: วสงสัยไหมว่ามันมาจากครัวเนี่ยครัวอยู่ตรงไหนแล้วกว่าเขาจะโหลดมาแล้วทำไมมันร้อนให้เราล่ะเมื่อมันออกมาจากเตาแป๊บกระปะเดี๋ยวนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะเมื่อวานก็เล่าไปแล้วค่อนเรื่องแล้ววันนี้เดี๋ยวก็มาสรุปจบให้ฟังค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ค่ะ
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcot News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดก่อนนะคะพี่ไหม
2: เชิญเลยค่ะเมื่อวานไหมก็ไม่มีเวลาทักทายเสียดายจัง
1: เมื่อวานนี้ขออภัยด้วยติดงานของพี่ๆ CEO รุ่นที่3นะคะทั้งอ้อมทั้งน้องขวัญไม่ได้มา
2: คุณอ้อมแต่ถึงว่าจะได้ทักทายท่านหรือไม่เนี่ยแต่เราอ่านทุกความเห็นถูกไหมคะ
1: ค่ะอ่านหลังไมค์
2: ทุกครั้งเลย
1: อ่านออกอากาศพี่สุพนิชอ๋อพี่สุภชัยเอาอ้อมเอาสุภชัยจันนิดเป็นพี่สุภนิชแล้วนะคะมาผสมกันพี่สุภชัยสวัสดีนะคะแล้วก็พี่วรวุฒินะคะพี่ดวงพรพี่อัญชลีพี่ทัชชัยค่ะพี่สสิมาพี่ดาทชาชมอยู่นะคะพี่ทุนทองพี่สมบัติพี่พูนสุขนะคะบอกว่าเสียความรู้สึกไม่ให้อภัยเรื่องกระเป๋าเดินทางค่ะนะคะแล้วก็พี่เยาวรักษ์กำลังชมอยู่พี่ประภาสด้วยสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะ
2: ค่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยหมายก็ตั้งคำถามกับท่านผู้ฟังว่ากระเป๋าเดินทางที่เราไม่ได้รับตอนที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยมันยังเป็นปัญหาน้อยกว่าถ้าเกิดเขาลืมโหลดอาหารนี่แย่เลยนะอย่าว่าแต่เราผู้โดยสารเลย
1: ถ้าบินไกลๆอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: กับตันหิวตายเนี่ยจะทำยังไงล่ะนะน้องๆแอร์สตูเดสที่ทำงานบนเครื่องโอ้ยไม่มีอาหารกินนะผู้โดยสารเนี่ยโอ้ก็ยิ่งแย่ใหญ่ขนาดคุณอ้อมบินแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยไม่มีอาหารรับประทานนะหิวนะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้สำคัญเรื่องอาหารการกินเรื่องเล่าจากคู่สร้างคู่สมที่หมายเอามาอ่านเนี่ยนะคะเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่คุณพี่รังสรรค์ทรงลำยองเขาเป็นคนไทยแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นสจ๊วตเป็นเคเบิลครูหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องของสายการบินฝรั่งเศสของประจำประเทศเขานั่นแหละนะคะสายหนึ่งและแกก็ทำงานตั้งแต่ฝึกงานก็ฝึกงานในเมืองเจนีวาเพราะว่าเขาไปทำงานที่นั่นไปเรียนแล้วก็ไปฝึกงานที่นั่นฝึกงานตั้งแต่การโหลดอาหารขึ้นเครื่องบินเลยคุณอ้อม พอเรียนจบแกทำงานนู่นนี่เสร็จแล้วแกก็มาเป็นสจ๊วตนะแกก็ต้องมีหน้าที่โหลดอาหารอะไรเนี่ยแหละนะฮะตั้งแต่โรงครัวโดยเฉพาะสายการบินฝรั่งเศสเนี่ยคนฝรั่งเศสก็ตามในเรื่องอาหารการกินเข้าพิถีพิถัน1ใน5อาหารที่ดังๆทั่วโลกก็มีฝรั่งเศสมีอิตาลีอะไรพวกเนี้ย1ในนั้นคือฝรั่งเศสคุณอ้อมเรื่องกินเรื่องอะไรเนี่ยเขาพิถีพิถันนอกจากจะสวยสะอาดอร่อยแล้วเนี่ยนะคะบนเครื่องนี้ก็ไม่เว้นเพราะมันเป็นจุดขายของสายการบินไงนะคะเมื่อวานก็เล่าไปแล้วว่าเขาปรุงอาหารแล้วเขาจะต้องนำใส่ถาดแล้วก็เอาใจใส่เทรย์ใส่ถาดสี่เหลี่ยมที่เหมือนที่เราได้รับประทานบนเครื่องประจำคุณอ้อมเป็นถาดเล็กๆพอดีกับที่นั่งเราอะนะคะนั่นแหละเสร็จแล้วเขาเอาห่อมายังไงห่อกระดาษฟอยล์แล้วเขาก็จะต้องเอาเข้าตู้เย็นทันทีตั้งแต่เขาทำเสร็จแล้วมันเย็นตัวใหม่ๆเนี่ยจนกระทั่งลำเลียงใส่รถมาเนี่ยแล้วก่อนจะถึงเครื่องบินทุกอย่างต้องเย็นมาตลอดคุณอ้อมจะไปทิ้งอยู่ตรงไหนให้อาหารมันจากเย็นแล้วมาอุ่นมาร้อนธรรมดาแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นอีกไม่ได้เดี๋ยวผู้โดยสารท้องเสียก็จะมาซูมาฟ้องสายการบินอีกก็เจ๊งอ่ะสิใช่ไหมคะ ไอ้เรื่องนี้แหละเขาก็ยิ่งให้ความสำคัญนะคะทีนี้เมื่อวานก็คุยถึงอาหารเนี่ยพอมันออกมาจากครัวหรือเคเทอริ่งอย่างที่คุณดำรงเคยทำงานแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเข้ารถเข็นพอเข้ารถเข็นเขาก็ต้องเอาเข็มขัดยาวๆเนี่ยมารับรถมารัดรถเข็นเพื่อไม่ให้ระหว่างลำเลียงจากอาคารอาหารเนี่ยมาถึงตัวเครื่องบินลำเครื่องบินเนี่ยมันจะได้ไม่หกกระล้มไม่ละเนละนาดละเกะละกะแม้แต่ตอนที่รถมาจอดอยู่ตรงข้างๆเครื่องบินแล้วเนี่ยรถยังต้องมีไอ้ขาอย่าง4ขาเลยคุณอ้อมเพื่อที่ให้เวลามีพายุหรือแผ่นดินไหวเนี่ยรถมันจะได้ไม่ไปกระแทกเครื่องบินให้เสียหายไงเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาสำคัญมากเมื่อวานก็เล่าถึงตอนนั้นแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็มาเล่าถึงว่าแกเนี่ยขับรถมากับลูกพี่เนี่ยนะคะคุณกีลาโรชนะคะมาถึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาอาหารเนี่ยมันขึ้นไปบนเครื่องบินก็ เล่าต่อขออภัยค่ะพอทุกอย่างที่มันพร้อมเสร็จเนี่ยประตูรถเปิดแล้วประตูเครื่องบินเปิดแล้วนะคะแกก็เอาระบินนะคะเอาอาหารเนี่ยเข้าระบินทีนี้ก็ต้องดึงเอารถเข็นที่ใส่อาหารอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวออกมาแล้วก็เลื่อนไอ้รถที่มันเข็นที่เห็นแอร์เข็นอยู่บนเครื่องเนี่ยคุณอ้อมก็เลื่อนออกจากรถทีนี้แกก็เอารถไปเทียบกับพื้นระดับเดียวกันกับเครื่องบินแล้วคุณอ้อมเขาจะไม่ยกทีละชิ้นนะเขาก็เข็นเข้าไปเลยนะคะพอเข็นเข้าไปเขาเรียกว่ามันเป็นสะพานระหว่างรถกับเครื่องบินนะคะเข็นเข้าไปแล้ว ก็จะเข้าไปในสุดเรียงไว้ทีละคันทีละคันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะที่เครื่องบินจอดแล้วก็ผู้โดยสารก็ออกไปแล้วนะฮะเราจะทำงานก็แต่เมื่อผู้โดยสารเขาออกจากเครื่องไปหมดแล้วหรือจากเจ้าหน้าที่นะคะเล่าย้อนไปว่าไม่ชอบอีตอนนี้คุณอ้อมเวลาเขาขนอาหารขึ้นไปเนี่ยแอร์ไม่ใช่เขาจะเปิดประตูเครื่องบินทิ้งไว้นะคุณอ้อมเพราะเกิดทำงานทำการมาพลัดตกลงมาล่ะถึงกับชีวิตเลยนะคุณอ้อมเพราะเครื่องบินมันสูงใช่ไหมคิดดูสิเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราต้องขึ้นบันไดไปตั้งกี่ขั้นน่ะใช่ไหมคะความสูงระดับชั้น1ชั้น2เลยเนี่ยไม่ไหวนะคะเขาก็ต้องปิดประตูเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขนอาหารขึ้นไปเราก็ต้องเคาะที่กระจกป๊อกป๊อกป๊อกแอร์เขาก็ยกถ้าเกิดเขาเอานิ้วโป้งคว่ำลงเขาแบบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฉันยังเปิดให้เธอไม่ได้ผู้โดยสารยังไม่ออกหรือพวกฉันที่ยังไม่เสร็จในส่วนของฉันถ้าเขายกนิ้วโป้งขึ้นมาหลายแปลว่าอาได้เขาก็จะเปิดให้เราก็เข้าไปทำหน้าที่ได้นะคะทีนี้เมื่อเราเอาขนเข็นไอ้รถทั้งหลายเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาของเก่าออกนะคะครัวมันก็จะว่างโบอยู่เราก็จึงปลดเข็มขัดรถที่รัดรถที่ใส่อาหารมานะคะไม่ใช่เข็มขัดของผู้ที่เอาไปส่งนะแล้วก็เราก็จะลุนหรือว่าเราก็จะเข็นไอ้รถเข็นเนี่ยนะข้ามสะพานมันทีละคันนะคะทั้งลูกพี่ลูกน้องก็จะรอรับส่งกันลูกพี่ของคุณกีฬารถเนี่ยเขาก็มีหน้าที่รับแล้วก็เบิ่งตาดูซิว่าไอ้รถคันนี้ให้นำไปใส่ช่องหมายเลขเท่าไหร่ในครัวเนี่ยมีช่องใส่รถหลายช่องค่ะแต่ละช่องก็มีเลขกำกับไว้แกก็จะนำรถเข้าไปเสียบให้ถูกช่องเสียบผิดช่องไม่ได้นะไม่งั้นแอร์จะบอกว่านี่เธอเสียบไงเธอเนี่ยเสียบมั่วแล้วฉันไปหาของเจอได้ยังไงทุกอย่างมันมีที่ประจำของมันแม้แต่ยาคุณอ้อมเกิดผู้โดยสารมาต้องการบอกโอ้ฉันปวดหัวขอยาหน่อยแอร์ก็ต้องหยิบได้ทันทีนะในเครื่องบินเนี่ยเขาไม่วางอะไรสเปะสปะทุกอย่างเป็นระเบียบหมดนะคะเราก็ทำแบบเนี้ยจนใส่รถเข็นจนหมดครบทุกคันแล้วเราก็ถอยออกมาปิดประตูระบินนะแล้วก็เก็บรั้วกั้นบนสะพานแล้วก็เก็บเข้าไปในห้องบรรทุกกดปุ่มให้สะพานเนี่ยมันโหดตัวลงมาในรถนะคะรัดเข็มขัดของเราแล้วก็นำรถออกจากเครื่องบินโดยก่อนที่จะนำรถก็ต้องดูดีๆอย่าไปถอยชนเครื่องบินเขาหรอกโอ้โหชาตินี้ใช้หนี้ไม่หมดแน่นะในรถเนี่ยมันก็จะลดตัวลงมาแล้วเราก็กลับขึ้นรถถอนขาตั้งซะแล้วก็ส่วนลูกน้องเนี่ยคุณกีแกก็วิ่งไปที่หลังรถโบกรถให้ลูกพี่เนี่ยถอยออกมาห่างจากเรือบินเร็วๆแล้วก็กระโดดกลับขึ้นรถแล้วก็เอารถไปเก็บก็จะหมดงานในการลำเลียงอาหารทีนี้ก็จะเล่าถึงคนฝรั่งเศสเลยนะมันค่าจ้างดีมากสมัยตั้งแต่แกเป็นลูกน้องฝึกงานอยู่จนกระทั่งแกมาทำงานเนี่ยอู้รายได้มันดีขนาดที่แกส่งตัวเองเรียนค่าอพาร์ตเมนต์ค่าหอค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนหนังสือรายได้เขาดีไงคุณอ้อมในฝรั่งเศสในสมัยนู้นนะในสมัยนู้นก็ดูอย่างลูกพี่แกที่ขับรถอาหารมาส่งแล้วตัวแกเป็นลูกน้องเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยลูกพี่คนนี้ก็ชวนพี่กีลาโลซึ่งเป็นเด็กไทยเนี่ยนะบอกว่าภรรยาฉันก็เป็นคนไทยวันนี้เขามีพ่อทำอาหารไทยป่ะเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวบ้านฉันเพราะเธอมาทำงานนานแล้วอาจกินจะฉลองให้เธอเลี้ยงรับเธอหรือเลี้ยงส่งเธออะไรก็ตามเนี่ยก็ไปโอ้ปกติเขาขับรถส่งอาหารมันก็แต่งตัวก็เป็นแบบเครื่องแบบพนักงานสายการบินรถรับส่งอาหารมันก็เป็นรถแบบบรรทุกเล็กๆนะคุณอ้อมนะในการนั้นแต่ไอ้วันที่เขามารับเราเนี่ยแกเล่าให้ฟังเขาเป็นคนฝรั่งเศสเขาขับรถหรูหรูแบบเมืองไทยคันละ30 40ล้านนะคุณอ้อมรายได้เขาดีไงแล้วที่เมืองนอกเนี่ยไอ้รถหรูมันไม่ได้แพงอย่างเมืองไทยเพราะภาษีมันไม่ได้มีมากมายอะไรใช่ไหมคะเขาก็ขับแล้วก็พาไปกินข้าวที่บ้านภรรยาไทยก็ทำลาบทำส้มตำทำนู่นทำนี่ข้าวหนูข้าวเหนียวส่วนใหญ่ก็จะมีภรรยาอีสานแกบอกโอ้ยอร่อยมากเห็นไหมนี่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานสายการบินที่นู่นเนี่ยเขามีรายได้ดีมากๆเนี่ยค่ะและพี่กีเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนเล่าลงในคู่สร้างผสมแล้วใหม่ก็เอามาเล่าต่อนี่แหละค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะนะคะก็หลายเป็นอาชีพบนเครื่องบินเนี่ยเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน
2: ใฝ่ฝันถูกต้อง
1: เรื่องสจ๊วตเรื่องแอร์เดี๋ยวนี้ก็เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยแล้วนะพี่ใหม่ใช่ไหมแต่ก็ยังมีคนที่เขาชอบอาชีพนี้อยู่ไม่น้อย
2: ก็คุณอ้อมไหมมีเพื่อนเป็นแอร์อยู่สองสามคนแล้วมันก็ขอโทษนะต้องเล่าความจริงมันก็แก่ๆไปด้วยกันใช่ไหมหกสิบกว่าเนี่ยบางคนก็ปลดระวางแล้วโอ้แต่นี่คือสายการบินของไทยนะแต่ถ้าสายการบินของฝรั่งนะคุณอ้อมยูเนียนเขาแรงคือสหภาพเขาเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นบางทีคุณอ้อมจะเห็นสายการบินอย่างสวิตอย่างเงี้ยอย่างยุโรปเหนืออย่างนอร์เวย์เงี้ยบางทีเราขึ้นเนี่ยนะโอ้ยบางทีจับพัดจับผูบางทีแล้วก็ได้นั่งbusiness class ใช่ไหมนานทีเลยนะด้วยไม่ใช่ด้วยสตังเราอะด้วยหน้าที่การงานคนอื่นเขาอัปเกรดให้อะไรเงี้ยบางทีไปเจอแอร์กีอะภาษาไทยต้องเรียกแอร์กีจริงๆแล้วคือแอร์ที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยเขาทำงานเนี่ยนะคุณอ้อมเขาเข็นรถมานี่นะหมายเดาวิคุณป้ายังทำงานอยู่อีกพอจะเขาเจอเราก็ What would you like to drink เสียงน่าจะเอาแก่ๆหน่อยนะแต่จริงๆ
1: แต่เขาก็ยังมีความสวยงามของเขานะ
2: หน้าพริ้งปากแดงหุ่นอาจจะท้วมหน่อยนะถามจะดื่มอะไรล่ะลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเราก็บอกว่าเอาอะไรมาก็ได้แล้วมันก็เคยแอบแอบถามเขาบอกโอ้ทำไมคุณ67แล้วเนี่ยทำไมคุณยังทำงานบางคนก็71นะถ้าเขาไม่แพ้แรงของเขาเนี่ยเขาอยู่ได้ถ้าเขายังพริ้งอยู่ยังตรวจสมรรถภาพแล้วเขายังทำงานได้ดีนะเพราะสหภาพเขาแรงจะไปจับเขาออกไม่ได้อย่างในอเมริกาเนี่ยญาติใหม่ทำงานโรงแรม80กว่ายังทำอยู่เลยคุณอ้อม
1: ความแก่ไม่ใช่ปัญหาเลย
2: ใช่ประสิทธิภาพการทำงานจะเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับแอร์ไทยไม่ได้ไม่เคยถามอุ้ยแกดูสิเพื่อนสนิทกันนะจะ60แล้วก็ยังทำเหรอเพื่อนก็บอกว่าแกก็จะไปหาอาชีพอะไรล่ะแป๊บๆทำเดี๋ยวก็จบมันได้เดือนละเป็นแสนๆจะไปหาอาชีพอะไรล่ะหมายว่าเออก็จริงนะที่เขาพูดอย่างเงี้ย นั่นแหละค่ะคุณอ้อมนี่คือเบื้องหลังเรื่องราวแห่งความเป็นจริงค่ะ
1: ก็เจอแอร์ที่เป็นระดับสูงวัยนิดนึงอ้อมเจอความดุค่ะเขาจะดุเนาะเออเคยเจอคนดุค
2: ่ะเขาดุอะไรคุณอ้อมอ่ะ
1: ไม่ได้ดูอ้อมค่ะแต่แบบเหมือนบุคลิกจะดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ
1: ชาวไทยค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้แน่นอน
1: แ
2: ต่ดุพูดตรงๆเลยนะ
1: ทำไมดุล่ะ
2: ขนาดไหมเพื่อนเป็นแอร์แล้วก็เรียนมาด้วยกันในมัธยมเนี่ยไม่บอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่รู้แล้วล่ะว่าอีกหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งจะลงนะคะไม่ก็บอกขอลิเคียวสักแก้วสิมานั่งดื่มนะเพื่อนหันมาตวาดอีกชั่วโมงหนึ่งครึ่งจะลงเลยนะแกหมายก็ในความเป็นเพื่อนกันไงถึงแกจะเป็นแอร์ก็เถอะจะเช่นกับเพื่อนเธอในสมัยเรียนหมายก็บอกอ๋อถ้าเป็นสิงคโปร์เขาเสิร์ฟแล้วนะบางทีครึ่งชั่วโมงฉันขอเขายังเสิร์ฟฉันเลยไอ้นี่ไม่ยอมเสิร์ฟคุณอ้อมดูสิ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นลูกเรืออะไรเกี่ยวกับความเป็นเพื่อน
1: ความเป็นเพื่อนนะเพื่อนอ้อมเคยเจอแต่เขาจะดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าสายอื่นเนี่ยนะไอ้อย่างคุณอ้อมหมายพูดตรงๆสิงคโปร์ทำไมเข้ามาเป็นที่หนึ่งได้ตลอดล่ะจะขออะไรไม่มีปัญหาอย่างไหมเนี่ยอย่างบินยุโรปอ่ะโอ้7-8วันน่ะแล้วเราทำงานน่ะเราอยากจะกินมาม่าสักถ้วยหนึ่งร้อนๆแซ่บให้มันสดให้มันแซ่บชื่นใจเวลาขากลับมาเมืองไทยใช่ไหมหมายขึ้นเครื่องหมายก็บอกว่าฉันรู้นะอยู่บีซี่อ่ะบอกกับแอร์บอกกับเจ้าหน้าที่บนเครื่องของสายการบินสิงคโปร์บอกฉันรู้นะว่าอยู่ยุ่งแต่เมื่อไหร่อยู่หายยุ่งอยู่เอาน้ำร้อนใส่ไอ้กระปุกมาม่าของฉันได้ไหมแอร์นูเดิลเนี่ยแล้วอยู่เอามาฉันเอาอยู่ว่างก่อนเขาตอบว่าไงรู้ไหม definitely แน่นอนเดี๋ยวฉันเอามาให้เธอแป๊บเดียวได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจเขาด้วย
1: นี่แหละบริการเป็นที่หนึ่งเลยนะต้องมาแบบนี้นะพี่ใหม่เนาะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะแต่ก็ถ้าเจอผู้โดยสารที่อย่างพี่ใหม่ยังน่ารักไงบางทีเจอผู้โดยสารที
2: ่โอ้ยไม่น่ารักหรอกบางทีใหม่ก็เป็นนางร้าย
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของสายการบินพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้มีตัวเลขพี่ใหม่มีเกี่ยวกับตัวเลขต่างชาติที่เข้ามาถ่ายหนังในไทย9เดือนเนี่ยนะคะทั้งหมด423เรื่องนะคะฟาดเงินไปถึง 7,510 ล้านบาทนะคะทุบสถิติสูงสุดลุ้นทั้งปีแตะหมื่นล้านค่ะมาดูว่ามีชาติอะไรบ้างข้อมูลนี้มาจากกรมการท่องเที่ยวนะคะท่านอธิบดีคุณจตุรนต์ภักดีวานิชค่ะบอกว่าตัวเลขการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในช่วง9เดือนแรกของปี69ถือเป็นสัญญาณสำคัญของการเติบโตของอุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนะคะมีกองถ่ายต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำแล้ว423เรื่องมูลค่าการลงทุนกว่า 7,510 ล้านบาทที่สำคัญคือสามารถสร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ได้ตั้งแต่ยังไม่สิ้นสุดปีค่ะสะท้อนอะไรสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ผลิตภาพยนตร์แล้วก็บริษัทผู้สร้างจากนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยซึ่งท่านอธิบดีบอกว่าความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนว่าไทยเรามีศักยภาพแล้วก็ความพร้อมในการรองรับการผลิตภาพยนตร์ระดับโลกทั้งสถานที่ที่มีความหลากหลายน่ะไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวมาก็ต้องใช้คนของเราด้วยเนาะบางทีเขาก็ไม่ได้มากันทั้งชุดเนาะพี่ไหมแย่

0: แสงสีเสียงเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่อยู่หลังเขาเรียกว่าหลังบ้านอ่ะบุคลากรทีมงานที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานตลอดจนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยซึ่งล้วนที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตจากทั่วโลกนะคะก็มาดูว่ามีจากไหนบ้าง
1: ประเทศไหนบ้าง
0: ประเทศไหนบ้าง
1: มาเขาทายก่อนได้ไหมมาเขาทายกันได้ไหมอินเดีย
0: โอ้อินเดียยังไปอยู่อันดับ6นู่นพี่ไหม
1: โอ้ค่ะค่ะ
0: เป็นประเทศคุณพ่อทรัมป์เขาเนี่ยค่ะมาอันดับหนึ่งเลยค่ะพ่อคุณเป็นประเทศอเมริกานะสหรัฐอเมริกาของพ่อคุณเขาเนี่ย38เรื่องนะคะรายได้ 2,379 ล้านบาทค่ะพี่ไห
1: ม
0: แล้วก็ประเทศที่2คืออังกฤษค่ะ27เรื่องรายได้ 1,679 ล้านบาทนะคะแล้วก็ประเทศที่3คือฟินแลนด์นะฟินแลนด์มาแค่1เรื่องนะคะรายได้448ล้านบาทอ๊ะแล้วทำไมขึ้นมาอยู่อันดับ3ได้เนาะ1เรื่องนะคะเขาอาจจะเรียงลำดับผิดนะพี่ไหมแล้วก็ฮ่องกงมา18เรื่องค่ะรายได้382ล้านบาทเขาไม่ได้เรียง
1: เอาเงินเป็นหลัก
0: เอาเงินเป็นหลักนะคะเยอรมัน15เรื่องแต่ฟินแลนด์มาเรื่องเดียวนี่400กว่าล้านเลยเนาะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเขาไม่ได้บอก
1: นั่นส
0: ิฮ่องกง18เรื่อง382ล้านเยอรมัน15เรื่องนะคะ379ล้านอินเดียค่ะพี่หมายบ้านเราก็ยังมีสถานที่ให้วิ่งไล่จับกันเยอะนะยังมีสถานที่กว้างๆอีกเยอะ44เรื่องค่ะเยอะนะรายได้341ล้านบาท
1: เอาเงินเป็นตัวหลัก
0: เอาเงินเป็นตัวหลักสเปน3เรื่องรายได้336ล้านจีนก็เยอะค่ะ52เรื่องแต่ว่ารายได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ 253.23 ล้านบาทสิงคโปร์24เรื่องนะคะรายได้ 253.20 ล้านบาทฝรั่งเศส17เรื่องรายได้185ล้านบาทเท่าที่ดูตัวเลขแล้วพี่จีนมาเยอะสุดเลยค่ะ52เรื่องนะพี่ใหม่
1: เพราะใกล้กันไงแล้ววัฒนธรรมเราก็ใกล้กันแล้วคนไทยที่ชอบมากชอบพอสอจีนพอชอจีนพี่สาวจีนพี่อาเฮียจีนนี่แหละค่ะชอบมาก
0: คือแนวโน้มการเติบโตของการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่มาในไทยเนี่ยทางกรมท่องเที่ยวเขาก็คาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะจะยังคงมีการถ่ายทำและการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลให้รายได้รวมทั้งปีทะลุ 7,717 ล้านบาทนะคะก็แต่ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทได้เลยสะท้อนว่าศักยภาพของประเทศไทยเราเนี่ยในฐานะ Filming Paradise นะคะแล้วก็การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกด้วยค่ะบ้านเราผู้กำกับเก่งๆเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกต์เรื่องอะไรเนี่ยก็พัฒนาไปไกลแล้วนะเดี๋ยวนี้นะพี่ใหม่เนาะ
1: หมายว่าผู้กำกับเขาคงเอามาเองนะใช่ไหมต่างประเทศ
0: เนี่ยเองแหละ
1: เพียงแต่ว่าเรื่องการจัดการทีมถ่ายทำหรืออะไรเนี่ยเขาคงจะมาใช้เรานั่นแหละนะคะเพราะเขาคงไม่ขนมาเองอ่ะมันลำบากคุณอ้อมนะเขาก็ต้องอาศัยคนของเราประเทศเราเนี่ยแบบเป็น local staff อย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่รายได้ที่มาเยอะๆส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาใช้อุปกรณ์เข้ามาใช้บุคลากรในประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ก็เป็นตัวเลขของการถ่ายทำหนังไทยหนังต่างประเทศในประเทศไทยนะคะ423เรื่องเกือบ500เรื่องด้วยกันนะคะพี่ใหม
1: ่หมายว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำได้เพราะมันเป็นรายได้เข้าประเทศดูสินี่ตั้งกี่หลายพันล้านเนี่ยนะถ้าเอามารวมกันเนี่ยนะก็เกือบครึ่งหมื่นล้านแหละนะคะเป็นหลายหมื่นล้านเลยเนี่ยไอ้หลายพันล้านเนี่ย 5-6,000 ล้านเนี่ยครึ่งหมื่นเลยเพราะฉะนั้นคนไทยเราที่เป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเนี่ยนะแล้วก็หน่วยงานของเราเนี่ยต้องดูแลเขาให้ดีเลยให้เขาได้รับความสะดวกสบายถ้าเขาขออนุญาตแล้วจ่ายตังค์แล้วให้เขาใช้เถอะสถานที่อ่ะจริงไหมคุณอ้อมนะคะถ้ามันไม่มาผิดวัฒนธรรมประเพณีเราเนี่ยส่งเสริมไปเลยเราได้ขายประเทศเรานะคะขายแบบดีๆนะ
0: นะเราก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาได้นะคะพี่ใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใดๆนะคะสู้กันไปภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถึงน้ำจะท่วมฝนยังจะตกอยู่นะพี่ใหม่เนาะหลายพื้นที่ก็พี่ใหม่ไปช่วยเพื่อนล้างบ้านมาเป็นยังไงบ้างคะเห็นเมื่อวานบอก
1: ขนาดเพื่อนเนี่ยออกจากบ้านเขาอยู่แถวประชานิเวศนะคะอันนี้หนักเลย
0: ค่ะ
1: ขนาดเขาไม่ได้อยู่บ้าน5วันแล้วคุณอ้อม ใช่ไหมคะจนเขาบอกว่าน้ําลดแล้วน้ําลดเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดกลางเขาก็ต้องรี
0: ค
1: บ
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ข้าบ้านหมายถามว่าเออเข้าบ้านนอนบ้านแล้วคงมีความสุขแล้วสิเพื่อนบอกนอนได้ที่ไหนล่ะมันเหม็นเพิ่งเข้าใจว่าไอ้น้ําท่อที่มันเข้ามาขังอยู่นานจนมันแห้งเนี่ยเราล้างเองไม่ไหวคุณอ้อมต้องไปจ้างทีมล้างเข้ามาเป็น1,000 บาทเลยแล้วเราไอ้
0: โอ้
1: คิดว่าจะขึ้นไปนอนชั้นสองได้สบายๆเพราะชั้นล่างมันน้ําท่วมไม่ได้ค่ะคุณอ้อมเขาต้องไปเช่
0: ค
1: า
0: ่
1: อ
0: ะ
1: พาร์ตเมนต์อยู่อีก2-3 วันแล้วกว่าจะเคลียร์อยู่กันผู้หญิง2 คนอย่างเงี้ยเขาไม่มีแรงหรอกที่จะยกตู้เย็นไปชั้นสองหรือจะยกให้มันหนีน้ำไม่มีแรงหรอกคุณอ้อมก็ต้องปล่อยมันพังไปแล้วค่อยเช็คมันน
0: ค
1: ั่
0: ่
1: น
0: ะ
1: แหละค่ะเครื่องไฟฟ้าอะไรพังหมดนี่แหละค่ะลำบากลำบน
0: อยู่แถวไหนนะคะพี่ไหม
1: ประชานิเวศค่ะคุณอ้อมคุณอ้
0: ออ
1: ม
0: ๋อ
1: รู้จักวัดบัวขวัญไหม
0: ค่ะ
1: นั่นแหละค่ะอยู่นั่นเลยแหละอยู่หลังห่างจากวัดบัวขวัญแบบเดินได้อะคุณอ้อมสงสารจริงๆเลยนี่ขนาดคนเดียวนะถ้าคนอื่นเนี่ยโอ้โหแย่ลำบากแล้วดันวัยของใหม่เนี่ยบางคนก็ยังมีคุณแม่อยู่อ่ะคุณแม่ดันมาล้มดีนะไม่ล้มไอ้วันที่น้ำล้อมบ้านน่ะนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยังเข้าไปรับคนป่วยได้นี่
0: ค
1: แหล
0: ่ะ
1: ะค่ะลำบากลำบนกับเรื
0: ค
1: ่อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: น้ำเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอฟื้นฟูอีกหลายๆพื้นที่ตอนนี้แฟลตคลองจันก็ค่อยยังชั่วแล้วนะพี่ไหมนะเมื่อวานนี้ก็เห็นคลิปหลายๆคลิปแล้วก็ติดตามข่าวตลอดเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะยังหลายๆจุดก็ยังมีน้ําขังอยู่มันเริ่มเน่าแล้วเหมือนกันพี่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็ลดลงไปเยอะแล้วล่ะช่วงนี้นะคะเอามีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเปิดลิสต์5 ประเทศเคลื่อนไหวด้านกฎหมายแบนเด็กเล่นโซเชียลมีเดียอันนี้เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะพี่ไหม
1: ต่อ
0: แต่
1: เนื
0: ก
1: ่
0: ็
1: องเลยใช่
0: ตอนนี้มี5 ประเทศที่เคลื่อนไหวอย่างสรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะเราก็รอดูประเทศไทยนะว่าจะเคลื่อนไหวยังไงบ้างสําหรับการคุมเยาวชนในการใช้โซเชียลมีเดียรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากแหละแต่มันอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างถ้าเกิดผลกระทบที่เราเจออาชญากรรมปัญหาอาชญากรรมปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายหรือปัญหาการถูกล่อลวงทางออนไลน์นี่มันยังมีอยู่มันก็ต้องมีนะพี่ใหม่เนาะเด็กๆก็เจอเยอะนะ
1: ประเท
0: ค่
1: ศ
0: ะ
1: เรานี่ก็เริ่มแล้วนี่คะเริ่มเข
0: ค
1: าเร
0: ่
1: ีย
0: ะ
1: กอะไรเขาเริ่มขยับแล้วล่ะ
0: ขยับขยับแค่
1: ข
0: ข
1: ยับ
0: ยับ
1: แล
0: อย
1: ู้
0: ่
1: วค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เข้มเลยคือออสเตรเลียที่เราคุยกันนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยผ่านกฎหมายนี้แล้วค่ะ ACT ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16 ปีมีบัญชีใช้งานบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักเช่น TikTok Instagram Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามประเทศอื่นๆด้วยนะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างทั้ง5 ประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวัน
1: ว
0: น
1: ั
0: ี
1: น
0: ้เ
1: น
0: ว
1: ี้
0: ลาก ห
1: ็
0: มดแล้ว
1: สวัสดีลาจะลาไปก่อนเจอเพื่อนกันพรุ่งนี้นะคะค่ะ
0: พรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกณัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดังพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะเดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นสสหญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหายนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงในการถามกระทู้สดความคืบหน้ามีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงิน40ล้านบาทว่ามีการกล่าวถึงและให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง สิริปวงประชานตบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
4: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcot News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางที่เราจะดูสดชมสดฟังสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ Mcot News FM 100.5 นะครับที่หน้าแฟนเพจของเราก็ยังคอมเมนต์พูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์กันได้เลยขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็พูดคุยกันมาได้แลกเปลี่ยนกับข้อมูลกันมาได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์นะครับรวมไปถึงช่องทางอีกช่องทางนึงจะรับฟังสดๆได้ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหลายรายการของ FM 100.5 ฟังได้ผ่านช่องทางของแอปพลิเคชัน Mcot Connect ครับและก็พลาดไม่ได้สำหรับใครที่ชอบพิมพ์ชอบส่งข้อความมานะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนผ่านข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางของการพิมพ์เราชื่นชอบนะครับไปที่ LINE ครับ @mcotnews นะครับก็จะเพิ่มเพื่อนแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการไขปมคนในข่าวรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ครับ1ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับก็ต้อนรับเดือน10ของปีนะครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นวันที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าหมดภาระหน้าที่ในการทำงานนะครับเกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มหน้าที่ของตำแหน่งใหม่เพราะว่าก็ขยับขยายเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่บ้างหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่ขยับขึ้นจากรุ่นพี่คนก่อนๆนะครับก็แสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ไขปมคนในข่าวเป็นอีกประเด็นที่ยังเกาะติดเรื่องของสถานการณ์จากประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วมครับคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่เราคุยกันมาต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมายาวมาถึงจนถึงวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับคุยเรื่องนี้กันประเด็นนี้กันครับวิกฤตรอบนี้วิกฤตน้ำรอบนี้ใครรอดใครร่วงคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: เราตีประเด็นไว้กว้างๆนะอาจารย์เพราะว่าหลายประเด็นที่วันนี้ผมกับอาจารย์เสน่ห์แลกเปลี่ยนกันก็คือมันมีหลายประเด็นที่มันสามารถรวมกันอยู่ในก้อนเดียวได้เราตีกันไว้กว้างๆประมาณนี้แล้วกันอาจารย์ครับ
7: ใช่คือน้ำวิกฤตน้ำท่วมคราวนี้นะตอนนี้ก็เตรียมตั้งหลักกันอีกแล้วว่าเดี๋ยวน้ำเหนือจะมาอีกแล้วนะ
6: ครับ
7: น้ำเหนือก็มาตามธรรมดาอยู่แล้วแหละนะครับอย่างที่บอกแล้วนะว่า ทุกครั้งที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่าน้ำจากภาคเหนือนี่แหละก็เป็นน้ำที่เราจะต้องพูดถึงเกือบจะทุกปีแหละด้วยซ้ำไปถูกไหมครับเพียงแต่ว่าบางปีเนี่ยนะไม่มากนักหรือว่าจัดการอะไรต่างได้ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรแล้วก็ไอ้ที่หนักที่สุดเมื่อตอนปี2554นี่ก็คือไอ้น้ำเหนือนี่แหละนะครับนะฮะ
8: ใช่ครับ
7: ที่มันหนักก็คือลงมาเพราะว่ามันสะสมเลยนะฮะแล้วก็ประกอบกับที่เราไปเจอพายุชุดใหญ่นะ
8: 5 ลูก
7: ต่อเนื่องเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าหนักนาสาหัสจริงๆนะแต่งวดนี้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้ที่จริงๆคราวนี้เนี่ยนะคุณโอครับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยผลกระทบไปถึง30 จังหวัด
8: โอ้
7: นะฮะเรากำลังพูดถึงเฉพาะกรุงเทพถูกไหมฮะเราก็จับตาดูเฉพาะกรุงเทพเพราะกรุงเทพงวดนี้ก็โดนไปหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่ทางนู้นอ่ะทางอะไรทางบางกะปินะฮะ
8: ตะวันออกคุณนี่ตะวันออก
7: ไปออกกันทางตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงจังหวัดทางตะวันออกด้วยเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยทางปภ.นะครับป้องกันสาธารณภัยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแจ้งมาบอกว่าเนี่ยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้ง10คราวเนี้ย30 จังหวัดนะฮะซึ่งรวมกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็มีประชาชนคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.3 ล้านคน
8: ครับ
7: 3,300,000 คนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับนะซึ่งก็ปรากฏมันไล่เลียงมานู่นเลยตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกลงมาเลยถูกไหมครับ
8: ครับผม
7: พิษณุโลกอะไรลงมาถึงเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับลพบุรี
8: ลำน้ำเจ้าพยามาเรื่อยๆจังหวัดไหนผ่าน
7: ลุ่มน้ำเจ้าพยาก็ได้นะ
8: ครับครับ
7: ก็พื้นที่เนี่ยก็คือไล่เลียงลงมาเลยแหละถูกไหมครับ
8: คร
7: ับ นะสุพรรณบุรีอะไรอ่ะกาญจนบุรีเพราะจริงกาญจนบุรีมันกระจายออกไปได้ซ้ำไปถูกไหมฮะจะมาอาจจะไม่ได้เป็นผลจากเจ้าพยาแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้ว่าไอ้พายุเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไอ้ร่องมรสุมเนี่ยนะมรสุมมันก็หลุดจากพื้นที่ภาคกลางไอ้จากกรุงเทพเนี่ยหลุดไปทางกาญจนบุรีด้วยถูกไหมครับ
8: ครับ
7: อ่างทองสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการนี่จะโดนเต็มๆนะฮะปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมชลบุรีนครนายกอันเนี้ยนี่ตะวันออกแล้วนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วราชนาชลบุรีระยองนะจันทบุรี
8: จันทบุรี
7: ระยองนี่ก็หนักนะตราดถึงตราดทั้งเลยนะแล้วก็ย้อนขึ้นไปหน่อยนะทางอีสานตอนใต้เนี่ยก็คือบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์แล้วทางใต้นี่ก็โดนหน่อยด้วยนะก็คือจังหวัดชุมพรนะฮะ
8: ชุมพรครับ
7: มันลากกันไปเนี่ย30 จังหวัดจะถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะคุณโอ
8: คร
7: ับ
8: ใช่ครับอาจารย์
7: คนที่ได้รับผลกระทบนี่3 ล้านกว่าคนนะครับนะครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยโอ้เรียกว่ารับกันเต็มๆนะฮะได้รับผลกระทบกันเต็มๆแล้วก็ถามว่าจังหวัดเหล่านี้มันมีหน่วยงานที่จะต้องมาดูแลก็คือจังหวัดถูกไหมครับแต่ละจังหวัดก็ต้องดูแลไล่มาหมดแล้ว
8: ครับผม
7: ถูกไหมทุกจังหวัดก็ต้องรับกันโดยตรงทีนี้เพิ่นกรุงเทพมันอยู่ใกล้ทางนี้แล้วก็ทุกคนก็เรียกว่าอะไรได้ยินแล้วก็หวาดผวาเกี่ยวกับเรื่องกรุงเทพมานานกรุงเทพนี่ของแสลงที่สุดก็คือฝนตกนะแล้วก็รถติดถูกไหมครับฝนตกเราก็รถติดนะฮะฝนตกนี่มันใช่ให้จะตกอย่างเดียวตกเสร็จแล้วก็มักจะจบด้วยคำว่าท่วมนะฮะ
8: ใช่จัง
7: โดยไม่ยิงแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าน้ำรอระบายเพราะว่าพอฝนมันตกมากๆเกิน60 มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยก็เป็นอะไรว่ากรุงเทพก็เรียบร้อยนะฮะน้ำระบายไม่ทันก็เกิดการท่วมขังนะครับพอท่วมขังเสร็จมันก็เอาแหละแล้วแต่ว่าจะไปลงตรงจุดไหนเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเพิ่นครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเยอะมันเรียกว่ายาวนานนะครับนะนี่ตั้งแต่วันที่ดูแล้ว25-26แล้วถูกไหมครับไล่มาจนทั้งถึงวันนี้นี่ก็หลายที่ก็ยังไม่อะไรอ่ะยังกู้ไม่ขึ้นเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ยังต้องช่วยเหลือก็อยู่เลยในเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับมันหนักจริงๆนะฮะคราวนี้นะครับนี่คือผลกระทบมันก็เลยลามเพราะมันถึงตรงนี้ไงฮะคราวนี้วิกฤตคราวนี้ก็จากเดิมทีเดียวเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรุงเทพก็พยายามจะรับมือเรื่องนี้นะโดยการที่เรียกอะไรทั้งลอกท่อล้างท่อทำอะไรต่อมีอะไรเตรียมการนะครับนะมาพอสมควรนะครับ แล้วก็หลายครั้งเนื้อก็จะบอกว่ากรุงเทพในจริงๆเป็นเมืองอะไรนะเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของน้ำท่วมค่อนข้างเยอะถูกไหมครับ
8: อืม
7: เพราะว่าพวกห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับน้ำถูกไหมฮะคือมันเรามีหมดละกรุงเทพเนี่ยนะมีห้วยมีหนองมีคลองมีบึงถูกไหมฮะบึงใหญ่ๆก็มีเยอะนะอะไรอ่ะไอตัวคลองนี่ก็เยอะมากมันจะมีตั้งแต่คลองใหญ่จนกระทั่งถึงคลองย่อยนะ
8: ครับ
7: เพราะว่ากรุงเทพได้รับฉายาว่าเป็นเวนิสตะวันออกมานานแล้ว
8: ใช่ไ
7: หมใช่ไหมที่เพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันเป็นเวนิสตะวันออกไม่ได้เพราะว่าไปฝังไปเขาเรียกอะไรไปทำถนนคล่อมคลองไปหมดแล้ว
8: ก็เรียกว่าคลองก็เลยหมดเขาเรียกว่าเปลี่ยนศักยภาพไป
7: มันก็ยังอยู่นะคลองหลักๆก็ยังอยู่นะฮะไหลคลองก็ยังอยู่แต่ว่า
8: โอ้โหต้องดูแลเจริญอะไรอย่างเงี้ยยังอยู
7: ่นะสุดท้ายก็ถึงแม้จะเตรียมยังไงก็โดนน้ำท่วมจนได้
8: ใช่
7: นะแล้วปรากฏว่าครั้งเนี้ยมันก็เกิดนั่นก็คือเราก็จะเห็นว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นที่ถูกจับตาดูก่อนเลยถูกไหมครับว่าร
8: ับเละตั้งแต่วันแรกๆเลยอาจารย์
7: ถูกต้องเลยมาแต่ไหนแต่ไรทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับผู้ว่ากทมนี่หนีไม่พ้นถูกไหมครับไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าก็ตามแต่ถูกไหมฮะ
8: ครับ
7: แล้วแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเก่าๆแล้วนะครับตั้งแต่คุณธรรมนูญเทียนเงินเนี่ยผมจำได้เลยเนี่ยนะพอเจอน้ำท่วมก็เป็นนั้นว่าไม่สงบแล้วนะฮะ
8: อืม
7: เสร็จแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมาถึงเนี่ยผู้ว่าจำลองนี่ก็โดนก็ไปเรื่องฝนพันปีนะฮะอันนี้ก็สุดท้ายท่วมถูกไหมฮะ
8: ครับ
7: เรียกว่าฝนพันปีนะครับในปี2537นะฮะไล่มาตามลำดับเนี่ยคือเจอมาแม้กระทั่งอะไร
8: ตระกูล
7: พิจิตรและตระกูลเนี่ยเมื่อก่อนที่ต้องลงไปล้วงท่อกันเลยแหละนะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: ใช่ไหมแล้วก็ไล่มาหมดเลยนะมาจนกระทั่งถึงเนี่ย
8: หม่อมหลวง
7: สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะ
8: สุขุมพันธ์บริพัตรใช่ครับ
7: ก็เป็นคนที่ให้คำบอกว่าเนี่ยแล้วก็เป็นต้นเหตุของน้ำรอระบายเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละฮะ
8: อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นคนให้คำจำกัดความน้ำรอระบาย
7: ให้จำกัดความคำเปลี่ยนจากคำว่าน้ำท่วมเป็นน้ำรอระบายนะฮะ
8: ครับ
7: แล้วก็เป็นคนให้คำจำกัดความว่าอะไรนะถ้าไม่อยากให้ท่วมก็ไปอยู่บนดอยนะฮะ
8: อ๋อนั่นก็คำหนึ่งที่แบบเรียกว่าเป็นถ้าสมัยนี้ดราม่าได้เลยนะอาจารย์ดราม่าแบบโซเชียลมีเดีย
7: ดราม่ามากนะฮะแล้วไม่ใช่น้อยแต่ตอนนั้นก็หนักเลยนะครับแล้วก็คนพูดถึงว่าพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยตัวผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็นะครับหม่อมสุขุมพันธ์ก็มักจะมีไปอยู่ต่างประเทศบางไปอยู่ที่โน่นบางที่นี่บางถูกไหมครับ
8: คือไม่ได้อยู่หน้างานอ่ะ
7: เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้อยู่หน้างานนะผมจำได้เลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยบางทีก็ไปอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งงงตกลงไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้ว่ากรุงเทพหรือว่าผู้ว่าดอยนะฮะเพราะว่าก็นี่แหละนะแล้วก็มาถึงผู้ว่าสวิมถูกไหมฮะตอนนั้นก
8: ็
7: ว่าน้ำท่วมแล้วก็บอกก็มันจะทำยังไงพอถึงเวลาน้ำท่วมจะทำยังไงนะครับก็โอ้โหแล้วก็เยอะทีเดียวนะแล้วก็ท่านก็อันนี้จะเป็นผู้ว่าสุวินก็เลยจะเก่งขี่ม้าหน่อยอสุวินขี่ม้าขาวนะฮะ
8: ครับ
7: ก็เนี่ยก็เจอเรื่องน้ำท่วมอีกจนกระทั่งมาถึงเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยนะครับนะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยในสมัยแรกเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอน้ำท่วมนะเจอแต่ว่ามันไม่หนักเท่างวดนี้ถูกไหมครับ
8: ไม่เท่างวดนี้คืออาจจะเป็นน้ำอย่างเช่นพื้นที่แยกพระรามเก้าพื้นที่ต่างๆที่มันชอบท่วมขังบ่อยๆห้วยขวางอะไรเงี้ยนะอาจารย์ลาดพร้าวบ้างอะไรเงี้ยนะ
7: ใช่ใช่ครับแต่ว่างวดนี้เนี่ยโดนเข้าไปเต็มๆทางด้านตะวันออกเนี่ยนะแล้วก็
8: คลองจันทร์ลาดกระบังต้มเก้า
7: ไม่เป็นอันหลับนอนเลยแหละนะครับเพราะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าในการทำงานของคุณชาชาติเนี่ยก็เต็มที่นะลงไปดูแลจัดการทุกครั้งที่เจอภาวะวิกฤตไม่ว่าอะไรฮะตึกถล่มไม่ตึกสตง.
8: ครับ
7: ถูกไหมฮะอุโมงค์นะแผ่นดินถล่มเนี่ยนะครับแผ่นดิน
8: ครับ

0: เลยนะครับที่เป็นแพเลยโดนน้ำท่วมไปเนี่ยนะฮะยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องทยอยมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วว่ามันจะทำยังไงกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไอ้งวดเนี้ยมันก็หนักแล้วก็เลยลามกันไปนะฮะว่าเนี่ยก็เที่ยวไม่รู้จะว่าไงก็สุดท้ายเนี่ยมันก็มีไอ้ตัวนี้ไงฮะที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือมีการเขียนมามีชื่ออะไรนะคุยสมภพพอดีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็อ้างว่าเป็นนักธุรกิจเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตรงเนี้ย
1: เขาอ้างว่าเป็นนิสิตเก่าจุฬา
0: คือคำเนี้ยผมพูดตรงๆนะผมก็เป็นนิสิตเก่าจุฬาเนี่ยผมว่าทำไมคำนี้มันถึงได้กลายเป็นคำที่หนักหน่วงเหลือเกินแล้วก็เขียนไปเขียนมาเป็นว่าในนิสิตเก่าจุฬาเป็นคนเรียกร้องให้ผู้ว่ากทม.ลาไอ้ปลดผู้ว่ากทม.เนี่ยนะแล้วผมก็ยังงงแล้วคุณมาพาดพิงอะไรกับความเป็นจุฬาผมก็งงๆนะ
1: เพราะว่าจริงๆถ้าเรียกร้องในฐานะของผู้เสียหายอย่างเช่นเป็นตัวบุคคลอย่างเงี้ยมันก็ยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นนิสิตเก่าจุฬามันคือทั้งหมดนะ
0: โอ้โหกี่คนนะครับนะแล้วทำไมมีคนก็มีตั้งคำถามว่าทำไมคุณต้องทุกครั้งที่คุณแสดงตัวทำไมคุณต้องมาพูดว่าคุณเป็นนิสิตเก่าจุฬาเขาไม่รู้คณะอะไรยังไม่รู้นะเขาแล้วก็มาเป็นศิษย์เก่าปริญญาโทธรรมศาสตร์ด้วยถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: ก็ยังไม่รู้นะทุกวันนี้ก็ยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าจุกลงนิสิตเก่าจุฬาคณะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ธุรกิจอะไรนะฮะแล้วก็บอกว่าก็พออ้างถึงว่าไปเช็คข้อมูลสถานีสูบน้ำ172สถานีแต่ว่าทำงานแค่43สถานีแล้วต่อมาเหลือ37สถานี29ลงมาเหลือ33สถานีพูดง่ายๆว่าทำงานไม่เต็มที่นะฮะคือผมก็ไม่รู้นะว่าข้อมูลเหล่านี้มันข้อเท็จจริงแค่ไหน172สถานีเนี่ยแต่พูดตรงๆว่าอีกหลายสถานีเช่นทางด้านฝั่งทนทางอะไรพวกนี้ก็มันไม่มีน้ำท่วมมันจะไปทำงานทำไมล่ะฮะไอสถานี
1: นั่นนั่นน่ะสิอาจารย์คือสังคมตั้งคำถามว่าไอตัวเลขอ่ะมันพูดให้เป็นตัวเลขใหญ่ได้นะคือสมมติกรุงเทพมีสมมติตีกลมๆ200สถานีแต่มันไม่ใช่กรุงเทพทั้งหมดที่มีประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วเราจะบวกตัวเลขตัวนั้นเข้ามาในจะอย่างไร
0: ผมคุณบอกว่าคุณสมภพพอดีเลยนะคุณโอ้โหแบบนั่นเลยนะสั่งการให้นายกเขียนหนังสือแบบนั่นเลยนะแล้วความจริงผมไปดูแล้วแกทำมาหลายเรื่องแล้วเมื่อก่อนนี้แต่เรื่องอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยนะผมก็เห็นว่ามีอาจจะมีอะไรนะเป็นคนที่ใช้การโพสต์นะฮะพูดง่ายๆว่าในสื่อโซเชียลวันนี้บ่อยนะแล้วก็ไปพูดถึงกระทบไปถึงเรื่องของการประกาศไอ้การเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ของกทม.ด้วยเพราะว่าเป็นความก้ำกึ่งกันว่าใครรับผิดชอบกันแน่ว่าเป็นของกทม.หรือว่าของปอพ.กันถูกไหมฮะผมก็เลยว่าเรื่องเนี้ยมันก็มีผลกระทบแหละแล้วรองผู้ว่ากทม.นะครับรองมองผู้ว่าทวีดาก็มาขอโทษบอกว่าเรื่องเนี้ยมันก็เกิดความซ้ำสับสนกันอยู่ในเรื่องของอำนาจนะคือความจริงถ้าทางด้านปภ.นี่ยกมาให้ทางกทม.ไปเลยกทม.ก็จะจัดการคุมเรื่องนี้ให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้าใจนะครับเรื่องนี้ในจริงๆก็ยังไม่ได้ไม่เคลียร์กันทีเดียวเพราะว่าไอ้เรื่องเซลบอดแคสจนถึงวันนี้มันก็แทบจะยังไม่เจอประสิทธิภาพที่มันทำมาเต็มที่เลยถูกไหมครับถูกใช้งานออกมาเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนาบ้าขึ้นมาว่าเอ้าแล้วผู้ว่าทำไมผู้ว่ากทม.ถึงโดนจากเนี้ยก็โดนจากการเขียนอันนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าคนทำงานคือใครก็คือผู้ว่ากทม.และทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็ขับเคลื่อนตลอดนะครับแล้วคุณสมภพมาถึงก็แบบเอ้ยต้องให้ปลดออกแล้วก็ไม่รู้สินะเพราะผมก็เห็นคนส่งข้อความมาปลดเมื่อไหร่เลือกก็เลือกกลับมาอีกครับพูดง่ายๆนะครับ
1: จะปลดผมก็เห็นเหมือนกันอาจารย์
0: จะปลดไปทำไมถูกไหมฮะแล้วก็คุณเป็นใครก็ไม่รู้นะ
1: ก็คนคนเดียว
0: ก็เห็นกันอยู่
1: คนเดียว
0: ผู้ว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับนายกอนุทินก็ประกาศแล้วว่าไม่ได้โปสมันไม่มีความคิดที่จะมาโปสเลยคนกำลังทำงานอยู่กำลังเต็มที่ก็จะทำยังไงอ่ะถูกไหมคุณชัดชาติเองอาจารย์ชัดชาติเองก็บอกว่าก็ทำงานเต็มที่ไม่ไปอะไรอ่ะผลกระทบจากการที่มีคนขอให้ปลดแล้วก็จะทำให้หมดกำลังใจในการทำงานไม่เพราะว่าก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมครับนะก็ทำให้เต็มที่เพื่อจะต้องช่วยเหลือประชาชนมันเป็นช่วงของการช่วยเหลือประชาชนถ้ามันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฝนลงอย่างนี้ใครจะไปแบกรับได้เนี่ยนะ300-400มิลลิเมตรอย่างเงี้ยนะครับมันมหาศาลมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเอาล่ะก็ต้องแก้ปัญหาตัวนี้กันไปแต่ผม

0: ว่าไอ้ประเด็นตรงเนี้ยคนก็มองเห็นอยู่นะครับแล้วก
1: ็
0: มันจะไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณไปต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมคุณรับมือไม่ได้ฝนมันจะไปทำยังไงล่ะฮะคุณไปดูทั้งหมดเนี่ยมันถ้าไม่งั้นมันต้องปลดหมดล่ะครับไอ้30จังหวัดที่น้ำท่วมมันนี่ก็คงโดนปลดหมดนะฮะถ้าว่าอย่างเงี้ยนะฮะมันคงไม่ใช่อ่ะฮะเพราะว่ามันคงจะต้องพิจารณาแล้วโดยยิ่งการกล่าวอ้างตัวเองเนี่ยผมก็ไม่ชอบใจนะที่บอกว่าในฐานะที่เป็นนักธุรกิจและนิสิตเก่าจุฬามันทุเรื่องอะไรคุณต้องมาอ้างความเป็นนิสิตเก่า
2: จริงๆก็อ้างในมุมของตัวเองก็ถือว่าพอที่จะฟังได้นะอาจารย
0: ์มุมตัวเองคุณก็บอกไปดิประชาชนคุณก็แสดงความคิดความเห็นก็ว่าไปนะฮะแล้วคุณก็สั่งปลดให้หมดกันแล้วกันเพราะว่างวดนี้เนี่ยสมมติว่าอะไรความจริงให้นายกเป็นคนปลดแล้วก็ปลดนายกด้วยใช่ไหมถูกไหมเพราะว่านายกก็ไม่สามารถรับมือน้ำท่วมได้เอาอีกสินะฮะคือมันไอ้เรื่องปลดเนี่ยนะมันต้องดูก่อนมันเรื่องอะไรนะฮะ
1: ครับ
0: คือถ้าสมมติว่ากรณีที่เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ปรากฏว่ามันมีในประวัติที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีกรณีปลดผู้ว่ากทม.เนี่ยสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองนะ
1: ครับ
0: สมัยนั้นคือผู้ว่านี่ก็จะต้องขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีมหาดไทย
1: อ๋อครับผม
0: สมัยนั้นเนี่ยฮะก็เคยมีการปลดครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยเนี่ยหม่อมหลวงสุขุมพันธ์น่ะอันนี้ก็โดนคำสั่งของคสช.นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นนะฮะก็เกี่ยวกับหลายเรื่องอ่ะเรื่องอุโมงค์ไฟเรื่องอะไรต้องมีอะไรเนี่ยนะใช่ไหมฮะคือพูดง่ายว่ามันจะต้องมีมูลเหตุทางเรื่องอื่นมันไม่ใช่เรื่องตัวนี้ถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ไม่อยากอาจารย์มาให้มันเป็นประเด็นการเมืองผมว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องนี้ก็เลยผมว่ามันเสียงตอบรับมันไม่ใช่อ่ะฮะแล้วก็
1: ครับ
0: คนก็บอกว่าก็เลือกผู้ว่าคนนี้กันมาอย่างไต่ตองแล้วเนี่ยเป็นการเลือกครั้งที่2แล้วนะซึ่งทุกคนก็ตั้งความหวังไว้กับสิ่งนี้ก็เห็นการทำงานอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้ว่าแล้วก็ทอดทิ้งไม่ใช่นะถ้าเทียบกับคนก่อนๆนะได้ซ้ำไปก็ต่างกันไม่ได้นะฮะแต่แล้วไอ้เรื่องนึงที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ตกใจก็คือว่านายกลงพื้นที่เนี่ยนะก็ไปตามที่ต่างๆก็ได้ยินเสียงของอะไรนะโอ้โหคราวนี้สัตว์คำพูดที่ใส่กันมาเละเลยถูกไหมครับ
2: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็
2: ชาวบ้านบ้างอะไรบ้าง
0: คำพูด ออกมาชนิด เรียกว่าเต็มรู้หูเลยอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วนายกก็เป็นคนออกมาพูดว่าก็เข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วก็คงจะอารมณ์ที่แบบผลไม่ไหวอ่ะก็ต้องสบายออกมาก็ต้องทนรับฟังให้ได้นะครับนะเสร็จแล้วก็ปรากฏที่มันเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาก็คือนายกไปควักเงินมาแจกเนี่ยนะถูกไหมครับก็เป็นคำถามโดยเพราะยิงการเข้าไปดูแลไปเยี่ยมชุมชนเอื้ออาทรเขตสายไหมถูกไหมครับ
1: จ้าน
0: ะแล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่าเอาเงินส่วนตัวควักออกมาปุ๊บก็เป็นแบงค์พันแล้วก็มาแจก ปรากฏว่าเหตุผลก็คือบอกว่าถุงยังชีพหมดแล้วแล้วก็เห็นว่าประชาชนมีความตั้งใจอยากออกมาอยากมาช่วยก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอาเงินเนี่ยนะครับแจกเลยนะครับแล้วก็บอกนี่เป็นเงินส่วนตัวแล้วก็เป็นเงินเดือนข้าราชการแล้วก็เงินส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งนั้นนะมันก็เป็นกระแสพูดกันอีกนะคนก็มองเอ๊ะนี่เอาเงินมาแจกกับหลายคนก็บอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านี่มันไม่อยู่ในช่วงเลือกตั้งถ้าอยู่ในช่วงเลือกตั้งก็เดือดร้อนไปแล้วถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แจกแต่เพียงแต่ว่าก็มีคำถามว่าแจกไม่ได้ทุกคนแจกจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองมีบางคนหนึ่งก็บอกอ้าวไหนแจกตัวนั้นได้แจกมาถึงนี่บ้างสิอะไรเงี้ยนะมันก็คงไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนนะว่าอันนี้มันก็เป็นภาวะที่เรียกว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจนกระทั่งมีเรื่องของการแจกเงินสดๆออกมาเราก็ไม่ได้เจอลักษณะการแจกเงินแบบนี้มานานแล้วนะ
2: ไม่เคยเห็นในระยะหลังด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันอาจจะมันมีตัวบทกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะอาจารย์แล้วก
0: ็ใช
2: ่ค่อนระวัดระวังระมัดระวัง
0: งานนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่เพลินเป็นแบงค์พันนะฮะ
2: คือ
0: แจกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าสมมติอยู่ในช่วงการเลือกตั้งใช่ไหมครับอยู่ในช่วง ที่มีผลต่อการได้เสียงแต่ถ้ารับนี่หนักกว่ารับนี่อะไรนะถ้ามุดรับเกิน 3,000 นี่ก็ผิดแล้วถูกไหมอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะ
2: ครับครับ
0: คนก็พยายามมองตัวนี้อยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าไอ้ถุงยังชีพที่แจกไปนี่ก็ไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นงบประมาณนะถูกไหม
2: ครับคร
0: ับแต่นี่เงินนี่มันเป็นเงินจากตัวเองนะก็เลยมีกระแสต่างๆมากมายว่าเงินมาจากตรงไหนแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างไรอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาในการแก้ปัญหาในโครงสร้างแน่นอนนะมันมาแจกเฉพาะหน้าอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกครับ
2: ครับ
0: นะไม่ได้แก้ปัญหายั่งยืนแน่นอนถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เพียงแต่ว่ามีคำถามว่าถ้าเกิดคนแจกคราวนี้เป็นฝ่ายค้านี่ป่านนี้โดนร้องเรียนไปเรียบร้อย
2: โอ้แน่นอนครับหรือไม่น่าจะเป็นส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคหลักจะเป็นได้
0: ป่านนี้โดนไปแล้วแต่คราวนี้ก็สงบถูกไหมครับนะฮะนักร้องก็เงียบสงบไม่มีอะไรนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วไอ้ทีนี้มันลามเข้าไปถึงตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนามากก็คือว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลได้มีการหาเสียงไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วในเรื่องของสกันบันไอเขาเรียกว่าพิบัติไทยนะครับนะภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับการทำประกันเพื่อลดในเรื่องของเงินเยียวยาไงครับใช่ไหมเราจะจำได้เลยว่ารัฐบาลทำเรื่องนี้เพราะว่าตอนก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสมัยอนุทินหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมวิทยาหนักนะครับแล้วก็เป็นคนพูดเองนายกอนุทินก็ออกไปเลยไงบอกว่าก็ให้เบิกให้ช่วยให้เต็มที่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็จะต้องประกาศว่าเพราะว่าใช้เงินเยียวยาไปช่วยเนี่ยสุดท้ายก็ต้องควักเงินงบประมาณของประเทศแทนที่จะไปจ่ายเลยก็เป็นลักษณะของการซื้อประกันภัยพิบัติไปดีกว่านะฮะภัยพิบัติแห่งชาติ
2: ครับ
0: แต่มาในที่สุดก็เลยเกิดความคิดว่าพอมาเป็นรัฐบาลอนุทินสองเนี่ยนะครับก
2: ็
0: คนก็รออันนี้อยู่นะครับแล้วมันจังหวะมันพอดีเลยนะฮะก็คือว่าในที่สุดฟับเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับไอ้มันมีระยะเวลาประกันภัยพิบัติเนี่ย1 ปีนี่ก็เริ่มวันที่1ตุลา
2: คม
0: มันจังหวะพอดีเลยฮะประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับนะ1ตุลา2569จบวันที่1ตุลา2570
2: ครับ
0: ไล่เหตุการณ์น้ำท่วมงวดเนี้ยเรียกว่าบางคนจะบอกว่าอะไรอ่ะมหาอุทกภัยหรือบางคนจะเรียกว่าน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะ
2: ครับ
0: มันเกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่1ตุลาก็กลายเป็นว่าก็เบิกประกันอันนี้ไม่ได้ถูกมั้ยครับ
2: มันไม่อยู่ในช่วงที่ประกันครอบคลุม
0: ยังไม่ถึงครอบคลุมประกันพอดีนะฮะ
2: ครับ
0: เพราะว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะมันเป้าหมายเนี่ยจะดูแลทั้งหมดประมาณ 29.8 ถึง 30 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
2: ครอ
0: บคลุมหมดเลยนะผ่านในพวกภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าโคลนถล่มวาตภัยพายุนะครับนะแผ่นดินไหวอย่างนี้เป็นต้นสึนามิฟ้าผ่าก็ยังได้นะครับ
2: ครับ
0: นะแต่แล้วก็เคลมกันตั้งแต่เบื้องต้นจ่ายเบื้องต้นก่อนก็คือประมาณ 10,000 ถ้าเป็นกรณีของอุทกภัยแล้วก็จ่ายตามความจำจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือน
2: คร
0: ับ2ครั้งต่อครัวเรือนนะครับถ้าเป็นบ้านอยู่เฉยๆแล้วโดนน้ำล้อมไม่ได้ท่วมเข้าไปนะก็ถ้าเกิน7วันที่โดนน้ำล้อม7วันนี้ก็สามารถจะช่วยเขาเรียกค่าดำรงชีพการใช้ชีวิตเนี่ยนะอีกน
2: ั
0: ่นหมื่นบาทต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
0: นะแต่ถ้าเป็นวาตภัยมีแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับจ่ายเบื้องต้น 5,000 ก่อนแล้วก็จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับถ้าเสียชีวิตถ้ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะจ่ายชดเชย2ล้านบาทต่อคนให้แก่ทายาทอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีทุพพลภาพก็รับเงินชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะครับนี่ปัญหาก็คือตัวตัดมันไปตัดกันตรงไอ้นี่พอดีฮะ1ตุลาเนี่ยนะฮะมันก็เลยงวดนี้ก็เลยไม่ได้ถูกไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับก็ต้องได้เงินชดเชยก็เรียกไงเงินเยียวยาแทน 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งมันน้อยมากถ้าเทียบกันกับ
2: เทียบกันไม่ได้เลย 100,000 กับ 9,000 นี่มันโอ้ร้อยเท่าได้ไหมอาจารย
0: ์โมเยอะสิฮะใช่แน่นอนฮะใช่แล้วที่สำคัญก็คือตกลงไอ้เงินประกันนี่ก็จ่ายแล้วในตามข้อตกลงอันนี้นะถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยนะแล้วถ้าไม่ได้จ่ายงวดนี้จะไปได้งวดไหนอย่างสมมุติเนี่ยนะต้องไป ไปรอลุ้น

0: ในวันที่หนึ่งภายในวันที่หนึ่งปีหน้าอีกทีหนึ่งว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขึ้นตอนไหนถูกไหมครับ
1: จะต้องลุ้นว่าปีหน้าจะท่วมหรือเปล่าม
0: ันจะทำให้คนสับสนนิดหนึ่งนะว่าตกลงเรามีประกันเอาไว้เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีประกันเอาไว้เป็นหลักประกันเขาเรียกอะไรช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: ทีนี้ความจริงเนี่ยเราไม่อยากให้พวกความเสียหายไม่เกิดขึ้นแหละถูกไหมครับแต่ต่อไปเรารู้ว่าถ้ามีความเสียหายเมื่อไหร่ปั๊บเราก็จะได้มีโอกาสได้เงินแล้วถูกไหมครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็เลยเนี่ยโอเคก็นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มันก็หลายคนก็บอกน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆงวดนี้ถ้าได้เงินประกันมาช่วยเนี่ยโอ้โหมันจะช่วยได้เยอะเลยถูกไหมครับนะอย่างน้อยสุดงบประมาณของประเทศอ่ะเพราะว่ายังไงเบี้ยประกันนี่รู้สึกเบี้ยประกันต้องจ่ายไปตัวเลขประมาณสัก30,000 ล้านนะ
1: เป็
0: นเลขหมื่นล้านอ่ะผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันมีตัวเลขหมื่นล้านซึ่งจะต้องถูกเปิดเผยใหม่ทีมันก็คือเบี้ยประกันไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับผมครับ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบี้ยประกันที่ถูกกำหนดไว้หรือเปล่าว่าสมมติว่าถ้าเกิดมันเคลมไม่ได้หรือไม่ได้เคลมเหมือนรถยนต์เนี่ยมันก็มีส่วนลดอะไรอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้
1: อง
0: ดูกันรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะเพราะเราไม่ได้เห็นตัวสัญญาประกันพิบัติภัยมี 100% แต่นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับว่าโอ้นะก็น่าเสียดายและผลพวงจากการที่น้ำท่วมงวดเนี้ยก็เป็นจังหวะเลยเขาเรียกว่าแหมเหล็กกำลังร้อนหรือกำลังร่างนี่นะปรากฏมาเร็วมากมาเร็วพวดเดียวนะรัฐมนตรีก็คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับงบประมาณในการสร้างคลองยักษ์นะฮะ
1: คลองยักษ
0: ์ลวดเดียวเลยนะครับนะงบประมาณทั้งสิ้น165,000 ล้านบาทโอ้โหนี่เลยเราตกใจรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยววันหลังต้องหารายละเอียดมาคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าไอ้คลองยักษ์นี่ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าระยะทางของคลองเนี่ยนะครับยาว135 กิโลเมตร
1: กิโลเมตรครับ
0: แล้วก็ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยทั้งหมด8ปี
1: ครับ
0: นะประมาณ8ปีซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายาวนานมากจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าซะ2570ไปจบที่2577
1: ครับ
0: ใช่ไหมซึ่งก็ปรากฏว่านี่อนุมัติไปที่เรียบร้อยแล้วภายในวันเดียวเลยในการประชุมครม.ทุกคนตกใจยังไม่เห็นรายละเอียดเลยด้วยซ้ำไปนะฮะก็เขาก็คงจะพิจารณากันในรายละเอียดในเพราะว่ามีการบอกว่ามีการทำ EIA ดูเรื่องเกี่ยวกับไอ้สิ่งแวดล้อมอะไรต่างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรคลองยักษ์ก็คือคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
1: อ่าวไทย
0: ถ้าดูเส้นทางเนี่ยมันเริ่มต้นจากชัยนาทก่อน
1: ป่าสักลงไปถึงอ่าวไทยเลยอาจารย
0: ์แล้วก็วิ่งมาตามเส้นทางเนี่ยมาลงมาป่าสักก็คือสระบุรีนะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับคู่ขนานลงมาจนกระทั่งมาออกทางเนี้ยทางสมุทรปราการเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มาลงอ่าวไทยทางเนี้ยนะครับระยะทางความยาว135 กิโลเมตร
1: อ
0: นุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันเร็วเลยอ่ะทุกคนก็ยังไม่งงแล้วก็มีคำถามว่าแล้วไอ้เงิน 165,000 ล้านบาทนี่ไปเอามาจากไหน
1: ครับ
0: คำตอบก็คือกู้สิครับถูกไหมฮะกู้แน่ๆไม่มีทางเลยนะครับแล้วเราก็ปรากฏเพิ่งกู้ 400,000 ล้านมาเมื่อเร็วๆนี่เองนะครับถูกไหมฮะ
1: ครับครับใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเอาใหม่อีกแล้วหรืออย่างนั้นอีกเป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มันแก้ปัญหาอะไรได้จริงไหมก็ไม่รู้เลยนะพิจารณากันแล้วว่าบอกอย่างน้อยสุดน้ำกรุงเทพก็จะไม่ท่วมมันจะแก้เฉพาะปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพอย่างเดียวเพื่อรองรับ
1: ไอ้ที่
0: เราม
1: ี
0: ใช่ไหมก็เป็นคำถามถูกไหมครับนะแล้วมันแก้อย่างไรมันจะทำยังไงแล้วในแง่ของการเวรคืนมันเวรคืนได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไอ้คลองเขาเรียกเจ้าพญาสองนะครับเคยได้ยินชื่อไหมก็คือบางบานบางไทรซึ่งตอนนี้ก่อสร้างแล้วระยะทาง 22.5 กิโลเมตรที่เป็นการตัดไม่ให้น้ำท่วมอยุธยานะครับเพราะว่าไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยพอเวลาวิ่งผ่านในตรงอยุธยาเนี่ยเส้นทางมันยุกยักยุกยักยุกยักเพราะฉะนั้นบางบานนี่จะท่วมตลอดอ่ะ
1: คร
0: ับ บางบานอะไรโผงเพงอะไรทางนั้นเนี่ยนะฮะคราวนี้ก็ตัดเป็นคลองออกมาเลยนะครับระบายเป็นบายพาสออกมาเลยเนี่ย 22.5 กิโลเมตร จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะงบประมาณจริงๆเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทแต่วันนี้มันบานไปประมาณสัก 20,000 กว่าล้านบาทแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้พวกนี้ก็เป็นหนึ่งในทั้งหมดมันมีทั้งหมด10โครงการด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ลงมือไปแล้วก็คือบอกไอ้เจ้าพญา2ที่บอกเนี่ยนะเป็นการตัดบางบานบางไทรเนี่ยแต่แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คลองยักษ์ที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือไอ้ชัยนาทปราสาทอะไรก็เป็นหนึ่งในโครงการเนี่ย 160,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับ 165,000 ล้านเนี่ยก็อนุมัติตู้ออกมาอีกแล้วไอ้ของเก่าก็ยังไม่จบเลยนะผมว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะต้องจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แปลว่าพออนุมัติงบนี้แล้วจะแก้ปัญหาน้ำท่วมมูลดีได้ไม่ใช่เลยนะแต่เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมนี้ก็เลยถือโอกาสทำโอกาสนี้ขึ้นมาเลยนะครับ
1: อ๋อ
0: นะนี่ก็ต้องตรวจสอบต่อไปเพราะว่าเป็นจังหวะที่กำลังอื้ออึงเรื่องน้ำท่วมก็ได้โครงการยักษ์ออกมาอีกการหนึ่งอย่างเนี้ย
1: จริงครับเพราะว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝั่งการเมืองก็เยอะนะอาจารย์รวมถึงฝั่ง
0: ผมว่าน่าจะต้องเจาะเรื่องนี้กันต่อไปนะเดี๋ยวผมว่าจะหาโอกาสไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะ
1: ได้เลยครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะอาจารย์เพราะว่าเป็นโครงการใหญ่ระดับแสนล้านแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะได้สัมปทานหนึ่งละประสิทธิภาพของโครงการจะได้เป็นอย่างไรขนาดไหนอีกหนึ่งละคุ้มค่ากับค่าเงินที่จ่ายลงไปหรือเปล่า
0: ผมจำได้สมัยปี54คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพอหลังจากนั้นก็หลังจากจบไปแล้วก็ทำโครงการเรื่องน้ำเนี่ยนะมูลค่านับแสนล้านเนี่ยเสร็จแล้วไม่ผ่านนะจำได้ไหมครับ
1: จำได้ครับ
0: โอ้แต่งวดนี้วันเดียวปุ๊บเดียวเอาจบไปแล้วได้ไปแล้วยังไงต้องเร็วงั้นนะฮะผมก็จะงงเนี่ยนะครับนะฮะ
1: ไวแท้ครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราหยิบยกหลายๆเรื่องมารวมในวันเดียวแล้วก็อยากให้เห็นภาพอื่นๆอีกมากมายที่เกิดจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้จ้ะ
0: นะฮะ
1: ครับก็หลายๆมิติก็ได้เห็นจากที่ความเห็นของอาจารย์ก็น่าจะถูกคิดในหลายๆเรื่องแล้วเราก็ต่อยอดเดี๋ยวอาจจะต่อยอดไปในเรื่องอื่นอย่างที่โครงการใหญ่นี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราอาจจะต้องต่อยอดในวันต่อไปแต่ว่าก็รอข้อมูลที่มันมากพอที่เราจะคุยกันได้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับผม
0: ด้วยความยินดีครับท่านผู้ฟังพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักวิชาสังคมและการเมืองครับมาไขปมคนในข่าวในวันนี้กับประเด็นที่เราตั้งไว้วิกฤตน้ำรอบนี้ใครรอดใครร่วงนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะก่อนที่จะเบรกนะครับคุณผู้ฟังใครที่ยังเมื่อยคอบ่าไหล่ต้นบ่าต้นคอปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับเส้นยึดเส้นตึงนะครับจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะเรื่องของเนี่ยแหละครับดูแลบ้านช่องน้ำช่วงเก็บข้าวของนะครับให้สุกยะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะรองครับตำรับวัตโธช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสะรองครับที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะรองครับตำรับวัตโธวันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร021143990ครับโทร021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับประกันสักครู่ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะรองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะรองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะรองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร021143990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ก ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊กนะครับก็แน่นอนครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้าง

0: นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลี่นะครับอาจารย์เดือนชัญญาโจกจันทรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกครับสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: ไปกันเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ลี่
1: ค
0: ืออย่างที่เราเห็นดราม่ากันค่อนข้างที่จะบนฟีดโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการใหญ่อย่างที่อาจารย์เสน่ห์ทิ้งท้ายไว้โครงการน้ำหลากนะบรรเทาระบายน้ำหลากโอ้มูลค่ากว่าแสนล้านทุกอย่างเนี้ยพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันเกิดด้วยอะไรได้บ้างหรือว่ามันอธิบายในเชิงของจิตวิทยาจิตใต้สำนึกได้อย่างไรครับอาจารย์ลี่ครับ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบแจกเนาะหรือว่าโครงการใหญ่ๆนะคะที่เกิดขึ้นที่แบบจะมาแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะในด้านหนึ่งเนี่ยค่ะเราคงบอกไม่ได้เนาะว่าไอ้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการแจกของที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเป็นความเมตตาหรือว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าอันนี้คือเรื่องที่อยู่ภายในข้างในนะคะหรือเป็นแรงจูงใจภายในแต่วันนี้ค่ะเรามาวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเวลาที่มีคนเดือดร้อนนะคะสิ่งของเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยรู้สึกว่าไม่เพียงพอทรัพยากรเนี่ยรู้สึกว่าโหคนยังต้องการอีกเยอะในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะคุณโอ๊คพฤติกรรมแบบเนี้ยค่ะเรียกว่า prosocial behavior หรือพฤติกรรมที่มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือหรือสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่ทำไมเมื่อเวลาที่เรามองเห็นคนเดือดร้อนนะคะคุณโอ๊คเคยเห็นไหมคะเวลาที่แบบเอ้ยเราเห็นคนเดือดร้อนทั้งที่เราเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเลยในตรงนั้นที่จะช่วยเหลือได
0: ้
1: แต่เรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงเนาะที่จะช่วยคนอื่นได้บ้างไม่มากก็น้อยสิ่งนี้แหละค่ะเรียกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในอินเนอร์ของแต่ละคนนะคะที่แบบว่าอยากที่จะเข้าไปช่วยสิ่งที่สำคัญนะคะคุณโอ๊คไม่ใช่ว่าเพียงแค่เราเนี่ยค่ะช่วยคนอื่นแต่ลึกๆอะค่ะเรารู้สึกว่าเราอะได้ช่วยตัวเราเองด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยคนอื่นได้รู้สึกว่าไม่หนักใจรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกไม่เป็นทุกข์ว่างั้นเถอะเนาะกระบวนการตรงนี้ค่ะนอกจากช่วยคนอื่นแล้วก็คือการเยียวยาตัวเองด้วยค่ะคุณโอ๊ในพฤติกรรมในการให้เนาะ
0: เยียวยาตัวเองเยียวยาในเชิงจิตใจใช่ไหมจารีครับ
1: เยียวยาจิตใจของตัวเองค่ะว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการช่วยคนที่อยู่ตรงหน้าให้พ้นจากความทุกข
0: ์หมายความว่าอันนี้ตีความนะจารีคือเหมือนกับว่าโอเคแหละเขาต้องการในระดับที่มันใหญ่กว่านี้ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่คนชอบพูดกันนะครับจารี
1: ค่ะ
0: ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะอันนี้มันใช่ในเชิงนี้ได้ไหม
1: ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราแบบเห็นคนที่กำลังเดือดร้อนนะคะเราจะรู้สึกว่าอยากช่วยอ่ะจริงไหมคุณโอ๊คเราก็เลยแบบตรงนั้นอะทำอะไรได้อ่ะก็ทำไว้ก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังประมาณในรูปแบบนี้ค่ะอันนี้หมายถึงว่าพฤติกรรมหรือว่าภายในจิตใจของคนเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะดังนั้นนะคะการที่เราเนี่ยค่ะมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะมันอาจจะภาพที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นมุมมองการมองโลก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะเรามองแค่เหตุการณ์แต่เราไม่เห็นว่าข้อเท็จจริงนะคะมันเป็นอย่างไรตรงนี้ค่ะมันเกิดจากกรอบการมองโลกหรือกรอบความคิดของตัวเราอะค่ะในการตีความเหตุการณ์นั้นๆคุณโอ๊คเคยเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราเห็นคนที่แบบอันนี้เปรียบเทียบเนาะเหมือนกับว่าไปให้อาหารคนยากไร้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: คนนึงอาจจะบอกว่าโอ้โหใจดีจังเลยแต่อีกคนนะคะอาจจะมองว่าเฮ้ยไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็เอาเงินไปซื้อเหล้าหรือว่าไปซื้อยาเสพติดหรือบางคนเขาบอกว่าเนี่ยยิ่งให้อ่ะคนจรจัดก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะจริงไหมคะ
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนมีมุมมองของตัวเองดังนั้นนะคะเราก็แค่เข้าใจว่าเราเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่เราจะเอามุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะ

0: มาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรโดยที่ไม่ขัดแย้งกันค่ะ
1: ซึ่งในกรณีแบบนี้เราก็มีอีกมุมนึงนะจารี่คือเป็นมุมที่แบบมุมดีละกันดีแหละนะครับอย่างเช่นน้องทีตามหน้าข่าวนะเขาเรียกว่าน้องทีแล้วก็เป็นเด็กป .6 นะจารี่ที่แบบว่าไม่ปล่อยให้ความสามารถของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปเอาความสามารถของตัวเองอ่ะมาสร้างพัฒนาเว็บอ่ะจารี่ครับแล้วก็ช่วยให้จังหวัดอ่ะอย่างฉะเชิงเทราอ่ะ8ริ้วนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้8ริ้วเนี่ยมีข้อมูลในการที่จะดูแลพื้นที่วิกฤตดูแลพื้นที่ที่เตรียมจะต้องรับมือดูแลพื้นที่ที่จะต้องช่วยเหลืออย่างไรได้ทันท่วงทีอันเนี้ยเป็นอีกมุมที่ต่างจากเมื่อกี้มาที่เราคุยกัน
0: โอ้โหเรียกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ
1: ครับ
0: เนาะเพราะว่าในส่วนของน้องเนี่ยค่ะน้องนำทักษะหรือความรู้ที่ตัวเองมีในด้านเทคโนโลยีมาสร้างแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลจนสร้างเว็บไซต์ภายใน4ชั่วโมงใช่ไหมคะคุณโอ๊ค
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเด็กคนนี้ค่ะเอาองค์ความรู้ที่ตัวเองมีมาใช้ในช่วงเวลานั้นได
1: ้
0: เพราะคนบางคนนะคะเวลาเจอปัญหาเนาะก็จะหาคนที่เราโทษว่าเฮ้ยความผิดเกิดที่ไหนคนบางคนนะคะก็จะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเดือดร้อนแล้วฉันจะต้องไปทำยังไงแต่คนบางคนนะคะก็จะหันกลับมามองว่าตอนเนี้ยฉันน่ะมีองค์ความรู้อะไรหรือมีทรัพยากรอะไรที่จะเอาออกไปช่วยคนอื่นได้และน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่เอาความคิดแล้วก็องค์ความรู้ของตัวเองเนี่ยค่ะมาสร้างสรรค์ในภาวะวิกฤตสิ่งเนี้ยน้องไม่ได้เริ่มจากการที่มีทรัพยากรครบแต่น้องเนี่ยค่ะได้ข่าวว่าน้องเข้าไปเป็นจิตอาสาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะน้องก็มองเห็นปัญหาเนาะได้อย่างชัดเจนและสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆก็คือน้องเห็นปัญหาแล้วน้องเอาปัญหานั้นนะคะเอากลับมาวิเคราะห์และใช้
1: คร
0: ับ ค่ะคนบางคนก็มีเงินก็ใช้เงินเนาะในการช่วยคนไหนมีแรงก็ใช้แรงคนไหนมีเรือใช้เรือคนไหนมีรถใช้รถและคนที่มีองค์ความรู้เนี่ยค่ะดีมากๆเลยค่ะที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือผู้คนเงินก็ช่วยเรื่องปากท้องแรงก็ช่วยขนย้ายเรือช่วยอพยพนะคะแล้วก็ช่วยกันขนส่งเนาะในเรื่องรถที่เราเห็นว่าจมน้ำกันเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเป็นภาพที่ดีมากๆที่ทำให้คนเราเนี่ยค่ะได้ดึงความสามารถตัวเองอ่ะมาช่วยกันซึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สังคมต้องการนะคะ
1: แน่นอนว่ามันเป็นตัวอย่างนะจันนี่คือ
0: ใช่
1: คือบางครั้งวิกฤตเราไม่ต้องดราม่าอย่างเดียวไม่ต้องโทษใครอาจจะมันโทษหลังจากนี้ดีกว่าคือตอนนี้ปัจจุบันอ่ะมาณปัจจุบันมันต้องช่วยกันแก้ถ้าเรามัวแต่โทษกันนะขณะที่ต้องการความเดือดร้อนมันยังไม่จบอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมามันไม่ได้ช่วยแบบโอเคแหละจะให้คนนั้นออกคนนี้เข้าบางทีมันไม่ใช่ในช่วงจังหวะนะเหมือนจับจานเปลี่ยนตัวนักกีฬาเลยคือถ้าไม่ใช่ช่วงจังหวะที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนทำไมอ่ะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ารอหลังจบฤดูกาลค่อยขายนักเตะอันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งเทียบเคียงกันได้เหมือนกันตอนนี้เราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเอาออกมาแบบใช้ศักยภาพของตัวเองล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นนะจารี่ก็คือ อย่างเช่นทีมทอซิ่งทอซิ่งของเมื่อก่อนเนี่ยที่เราจำได้ไหมหมูป่าดูดน้ำในถ้ำหมูป่า
0: ค่ะ
1: น้ำในถ้ำนะทอซิ่งก็ไปช่วยมาแล้วหรือแม้แต่น้ำท่วมในปีไหนๆที่ไหนๆทอซิ่งก็จัดการมาแล้วล่าสุดเนี่ยทอซิ่งไปช่วยในเรื่องของพื้นที่ลาดกระบังคลองจันล่มเกล้าอะไรเงี้ยก็ช่วยดึงน้ำออกจากพื้นที่ได้เยอะภายใน
0: เยอะมากๆเลย
1: วันเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผมว่ามันคือเนี่ยแหละมันคือกลยุทธ์วิธีการที่จะดึงศักยภาพของสิ่งที่ขาดอยู่อะแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้เราต้องการกำลังต้องการพลังต้องการไอเดียต้องการความแบบนวัตกรรมที่มันมีอยู่อะไรก็ได้เอามาใช้ก่อน ส่วนอื่นๆที่เหลือจากแบบไม่ว่าจะหาคนรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือ ภายหลังเท่านั้นเลยมันยังไม่ใช่เร่งด่วนในขณะนี
0: ้ค่ะ
1: นำมาสู่คำถามสุดท้าย
0: สร้างคนเนาะ
1: ใช่ใช่มาสู่นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่แบบอยากจะให้อาจารย์ลีช่วยแชร์ครับเราจะมีโอกาสเห็นผู้รับผิดชอบวิกฤตนี้หรือไม่หรือว่าจังหวะแบบไหนที่แบบเราถึงจะต้องรับผิดชอบกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม
0: ค่ะค่ะในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะสาเหตุเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอะค่ะการที่เราจะหาคนรับผิดชอบอะต้องกลับมาดูที่ภายในเราก่อนเนาะว่าจริงๆสมองเราอะต้องการความแน่นอนก
1: ็
0: คือต้องการรู้แหละว่าใครจะมารับผิดชอบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองเนี่ยค่ะต้องรู้ว่าใครกลับมารับผิดชอบแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยค่ะเราจะสามารถที่จะมีสมองในการที่จะแก้ปัญหาได้เรียกว่ากลับมาใช้สมองส่วนหน้าในการวิเคราะห์ดังนั้นนะคะเราอาจจะมาต้องมาดูเนาะว่าจริงๆแล้วการที่ใครรับผิดชอบเนี่ยค่ะอาจจะไม่เท่ากับว่าสรุปว่าใครเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มองหาว่าใครผิดเพราะว่าเวลาที่เราโกรธเรากลัวเนี่ยค่ะสมองมันทำงานไม่ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเรากลับมาดูว่าณตอนนี้ค่ะเราทุกคนเนี่ยค่ะต้องกลับมารับผิดชอบกลับมาช่วยกันมีหน้าที่ตรงไหนก็คือกลับมาช่วยกันก่อนแล้วหลังจากที่จบเรื่องราวตรงนี้แล้วอะค่ะแน่นอนว่าเราอะค่ะจะต้องหาคนรับผิดชอบแน่นอนนะคะ
1: เพื่อที่จะให้ปัญหานี้มันเกิดในอนาคตได้น้อยที่สุด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อวิกฤตนะคะมีทั้งการที่เราเนี่ยต้องช่วยกันในวันนี้และแน่นอนค่ะในเรื่องของอนาคตก็คือคนที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยค่ะจะต้องมาสร้างระบบเพื่อให้ไม่เกิดเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอีกในวันข้างหน้าค่ะ
1: ครับหมดเวลาพอดีนะครับอาจารย์ลี่ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ลี่นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรายการมาตลอดชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้น

0: กลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันที่1ตุลาคม2569นะคะเดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนค่ะอลิสาสิทธิวงศ์นะคะ
3: ค่ะและแก้มพิญญภัทรด่านอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: นะคะวันนี้คุณแก้มมาแทนอาจารย์เจตนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ด้วยใช่มั้ยคะนะคะก็อยู่กับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะไปจนถึง 7:30 นซึ่งเช่นเคยนะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นะคะไปพูดคุยกับคุณอาสตารียานัวตี้นะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียแต่รู้สึกว่าตอนนี้เธอเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะหลังจากนั้นค่ะ 7:00 ตรงช่วงที่เราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศเราก็จะกลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะเรื่องของชิงเต่านะคะอดีตสู่อนาคตน่าจับตานะคะถึงแม้ว่าจะปกติคุยกันเรื่องของเมียนมานะแต่ว่าคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามานะคะก็มาอัปเดตดูว่าที่นู่นเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
3: ค่ะเอาล่ะเริ่มเรื่องราวข่าวแรกนะคะก็จะไปดูเรื่องของฟลายดูไบนะอันนี้ก็เป็น
2: ข
3: ่าวใหญ่เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะก็เที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบนะคะเที่ยวบิน FZ1073 เนี่ยนะคะซึ่งเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบนะช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยมุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนใกล้ถุงกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลนะคะปรากฏว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียหลังจากที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักบินนะคะก็ทำให้เครื่องบินลดระดับความสูงอย่างหัวภาพเลยแล้วก็มีประเด็นว่าเอ๊ะตกลงว่ามีเรื่องของการถูกจี้ไหมนะคะแล้วเรื่องราวต่อมาจากนั้นเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจี้เครื่องบินนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันนะคะซึ่งสำหรับเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้โดยสารประมาณ150คนส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลแล้วเครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วนะภายในเวลา2นาทีนะคะความเร็วของเครื่องบินเนี่ยก็ลดลงอย่างมากก่อนที่นักบินจะนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ทาบุนะคะซึ่งล่าสุดต่อมาเนี่ยทาง BBC เนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่านายรัฐมนตรีอิสราเอลนะนายเบนจามินเนทันยาฮูค่ะก็ได้เปิดเผยนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่านักบินฝ่ายดูไบค่ะแทงนักบินอีกคนนึงแล้วก็บอกว่า เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีการออกแถลงการนะโดยนายเนทันยาฮูออกแถลงการล่าสุดนะคะระบุว่านักบินคนนึงแทงนักบินอีกคนและพยายามทำให้เครื่องตกแต่ถูกสกัดเอาไว้ได้โดยผู้ก่อเหตุถูกจับกุมแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยทางการซาอุดิอาระเบียนะคะระหว่างเที่ยวบินขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้อิสราเอลเนี่ยหนึ่งในนักบินค่ะใช้ของมีคมแทงนักบินอีกคนนึงและปรากฏว่าพยายามจะทำเครื่องบินตกพร้อมกับผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องนะซึ่งเขาก็บอกว่าได้พูดคุยกับผู้โดยสารชาวอิสราเอลคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเครื่องบินเริ่มหมุนควงและลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็เล่าว่าเขา าหา

0: ทางบุกเข้าไปในห้องนักบินร่วมกับหนึ่งในลูกเรือได้สำเร็จและร่วมมือกันสยบนักบินผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะขณะที่เขากำลังพยายามรบกวนระบบควบคุมของเครื่องบินลูกเรืออีกคนที่อยู่บนเครื่องบินก็ได้เข้าไปในห้องนักบินและสามารถควบคุมเครื่องบินให้กลับมาส่งตัวได้นะคะซึ่งนายเนทันยาฮูเนี่ยก็บอกว่าขอสดุดีฮีโร่เหล่านี้ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีความกล้าหาญอย่างมากที่โหบุกเข้าไปทำอย่างนี้ได้แล้วก็ช่วยชีวิตคนไว้มากมายไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และที่สุดเนี่ยก็สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยทุกคนพ้นจากอันตรายแล้วก็นักบินผู้ก่อเหตุแทงถูกจับกุมแล้วนะคะนี่ก็ในBBC ลงเอาไว้นะคะบอกว่า Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel-bound plane นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะแล้วก็ดีที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านพ้นไปได้โดยที่ทุกคนปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็โชคดีที่บนเครื่องบินน่ะเห็นว่ามีคุณหมออยู่ด้วยนะนักบินที่โดนแทงไปก็เลยได้รับการช่วยเหลือนะคะบนเครื่องบินไปด้วยนะคะก็ถือว่าโอ้เป็นเหตุการณ์ช็อก
0: นะแล้วก็ตอนนี้ก็รอว่าเขาจะสอบสวนในเรื่องของแรงจูงใจออกมาเนี่ยเป็นประเด็นไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือยังไม่แน่ชัดนะ
1: ค่ะนะคะเช้านี้นะคะสำหรับใครที่รอที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ต่อนะคะไทยช่วยไทยตอนนี้เนี่ยลิซ่าเองก็พยายามที่จะเข้าไปในแอปเป่าตังค์นะคะอาจจะมีดีเลย์หรือว่าอาจจะขัดข้องเล็กน้อยนะแต่เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องรีบนะคะสามารถที่จะค่อยๆลงก็ได้นะคะยังไงก็เป็นการใช้สิทธิ์ต่ออยู่ละเขาก็บอกว่าไม่ต้องรีบกดลงทะเบียนนะคะในเช้านี้แต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ต่อนะคะมาดูเรื่องของไหนๆพูดถึงเรื่องของการบินการเดินทางแล้วนะคะแต่ว่ามาอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของช่วงนี้ค่ะ Golden Week นะคะซึ่งก็ปกติจะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมของทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความค่อนข้างพิเศษกว่าปีอื่นๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็น Golden Week เนี่ยค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้เนี่ยตรงกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาโกลเด้นวีคที่เริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลา3วันแล้วก็วันนี้เป็นโกลเด้นวีคเนี่ยก็จะทำให้ใครที่เดินทางเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนต่อเนื่องได้สูงสุดถึง13วันเลยนะคะรวมทั้งโกลเด้นวีคนั้นแล้วก็เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็ลานิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะคราวนี้เนี่ย trip.com ก็ได้มีการรายงานเทรนด์การเดินทางของปีนี้นะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยค่ะหันมาวางแผนแล้วก็จองทริปกันล่วงหน้าเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเน้นการเดินทางไกลแล้วก็การพักผ่อนระยะยาวในต่างประเทศแบบจัดเต็มนะคะโดยปริมาณการเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยจริงๆเริ่มคึกคักแล้วก็พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่มากกว่า9วันขณะที่ยอดการจองที่พักตั้งแต่7คืนขึ้นไปนะคะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง 123% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็ส่งผลดีนะคะต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหลายประเทศประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศในนั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบคือในแง่บวกนะคะซึ่งก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งเป็นแชมป์นะหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักยอดนิยมสำหรับวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าเราเองก็เจอเรื่องของน้ำท่วมมาเนาะไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยโอ้ยิ่งเรื่องของดีเลย์ของไฟล์บินกระเป๋าเดินทางน้ำท่วมอีกเนี่ยก็สกคงได้รับผลกระทบแหละนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวจีนในช่วงโกลเด้นวีคนะคะมียอดจองเที่ยวบินเติบโตที่ 78% เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็กำลังก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเมืองยอดฮิตนะคะสำหรับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ Gen Z นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีข้อมูลนะคะสะท้อนว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศที่สำคัญโดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสูงสุดนะคะในช่วงนี้ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้สำหรับภาพรวมนะคะเทรนด์การเดินทางทั่วโลกนะคะในช่วง Golden Week ปี2026นี้นะคะก็พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็การพักผ่อนที่คุ้มค่านะคะกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะคะครองอันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศที่ยอดนิยมที่สุดในระดับโลกนะคะซึ่งมียอดจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง 91% ในขณะที่การเดินทางแบบแวะเที่ยวหลายจุดหมายนะคะเป็น multi destination ไปหลายที่นะคะเช่นเส้นทางสิงคโปร์บาหลีหรือว่าฮ่องกงซิดนีย์เนี่ยก็มียอดจองเพิ่มขึ้น 84% ไหนๆก็มีเวลาพักเยอะอยู่นะคะก็ไปหลายที่หน่อยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติมีปริมาณการค้นหาคำอย่างเช่น scenic trips นะคะหรือว่า nature getaways เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 53%ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวริมชายหาดนะคะอย่างเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็มียอดจองเที่ยวบินขยายตัว 111% นะคะส่วนการท่องเที่ยวขาเข้าเข้ามาในประเทศจีนปีนี้ก็ถือว่าเติบโตเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างกำแพงเมืองจีนนะคะก็กลายเป็นหมุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในฤดูกาลโกลเด้นวีคนี้เช่นเดียวกันนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีค่อนข้างดีนะคะสำหรับการเดินทางและอุตสาหกรรมบริการเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโรงแรมนะร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะปีนี้เนี่ยโกลเด้นวีคคึกคักเลยค่ะ
0: นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเที่ยวนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเกาหลีนะคะใน Korea Times ลงไว้นะคะพูดถึงเหตุการณ์ในปูซานนะปูซานชาร์ก becomes tourist sensation but stirs concerns over warming seas นะคะคือฉลามเนี่ยนะที่ความยาวประมาณ3เมตรครึ่งเนี่ยค่ะหลงเข้าไปในทางน้ำเทียมบริเวณท่าเรือนอร์ทพอร์ตเมืองปูซานนะคะก็เป็นกระแสไวรัลในเกาหลีใต้เลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแห่ไปชมเนี่ย 500,000 กว่าคนนะคะก็จนทำให้ได้รับแต่งตั้งเลยนะเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิติมศักดิ์ของเมืองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นน่ากังวลก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนว่าการปรากฏตัวของฉลามในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะสะท้อนผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะฉลามที่หลงเข้าไปในทางน้ำเทียมบริเวณท่าเรือนอร์ทพอร์ตกลายเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากแล้วก็ชาวเมืองเขาตั้งชื่อให้ว่าบูกังกีนะคะตามชื่อท่าเรือนอร์ทพอร์ตในภาษาเกาหลีนะฉลามเนี่ยค่ะก็เชื่อว่าเป็นฉลามหัวบาดนะมีความยาวประมาณ3เมตรครึ่งปรากฏตัวในทางน้ำเทียมเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี้ยเป็นเวลานานกว่า12วันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งพยายามใช้เรือฉีดน้ำผลักดันให้มันกลับสู่ทะเลแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะก็ระหว่างนี้มีคนให้ความสนใจนะไปดูฉลามกันเยอะเลยแล้วก็ในช่วงวันหยุดเทศกาลชูซอกเพียงช่วงเดียวอะค่ะมีผู้มาเยือนพื้นที่มากกว่า 480,000 คนและยอดสะสมตั้งแต่เมืองเริ่มนับกันเนี่ยว่ามาเที่ยวกันเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่ามากกว่า 560,000 คนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นธุรกิจในพื้นที่นะร้านสะดวกซื้อใกล้ท่าเรือบางร้านนี่โอ้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็มีเขาทำเป็นไอศกรีมแท่งรูปฉลามก็ขายได้ดีเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เลยนะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองปูซานเนี่ยก็กล่าวขอบคุณเลยนะว่าโอ้ฉลามตัวนี้นี่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ไปด้วยในตัวนะคะก็ปรากฏว่าก็เลยกลายเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิติมศักดิ์เลยแล้วกลายเป็นส่งผลไปถึงหุ้นของบริษัทพิงฟองด้วยนะสตูดิโอที่ผลิตเพลง Baby Shark
1: Baby Shark
0: ก็กลายเป็นว่าพิงฟองก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะพุ่งขึ้นชั่วคราวมากกว่า 7% เพราะความสนใจที่มันเชื่อมโยงกับฉลามนะแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงความกังวลเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เตือนนะอย่าไปมองเพียงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะว่าเนี่ยอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเลนะคะมีอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ด้านประมงระดับโลกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติภูครองนะคะคิมจินจูเนี่ยบอกว่าคิมจินกูนะคะบอกว่าการพบฉลามในน่านน้ำเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องปกติอาจจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาหลีใต้ที่สูงขึ้นแล้วฉลามก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ทางศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ด้านชีววิทยาทางทะเลนะชเวยุนนะคะ แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฉลามด้วยนะคะบอกว่าเมื่อน้ำทะเลอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปลาที่เป็นอาหารของฉลามอาจเคลื่อนตัวไปทางเหนือทำให้ฉลามติดตามแหล่งอาหารขึ้นมาบูกังกีเนี่ยอาจหลงเข้าไปในทางน้ำขณะไล่ล่าเหยื่อและไม่สามารถหาทางกลับออกสู่ทะเลได้นะคะซึ่งถ้าดูข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยนอกชายฝั่งเขตกีจังเมืองปูซานในปี2024สูงกว่าปี2000อยู่ราว 1.2 องศาเซลเซียสนะก็เลยทำให้มีส่วนให้ปลากึ่งเขตร้อนเคลื่อนตัวไปขยายพื้นที่อาศัยนะคะก็นะเป็นประเด็นที่ก็เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนะทุกวันนี้เราก็เห็นนะผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มันก็เป็นวงกว้างเรื่อยๆแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะรวมถึงบางอย่างอย่างเรื่องภัยธรรมชาติมันก็รุนแรงมากขึ้นก็ชัดเจนที่ประเทศไทยเราก็พบนะคะ
1: นะคะจริงๆตอนลิซ่าเห็นข่าวนี้ลิซ่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าการที่ฉลามเนี่ยเข้าใกล้คนขณะนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ปกตินะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่น้องเนี่ยกลายเป็นทูต การท่องเที่ยวแล้วก็เป็น attraction นะสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูนะคะแล้วก็คึกคักแต่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยน่าจะ มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มี2มิติด้วยกันเนาะในแง่ของการท่องเที่ยวก็ถือว่าคึกคักนะเพราะว่าน้องเนี่ยเข้ามาให้คนดูแต่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจากเกาหลีใต้ค่ะขยับมาที่เกาหลีเหนือนะคะตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนานาชาติเองก็กำลังจับตามองสุขภาพนะคะของคิมจองอึนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นมีรายงานออกมาว่าน้ำหนักตัวเนี่ยค่ะสูงอยู่นะคะจาก AFP ค่ะ North Korean Leader Kim Jong Un extremely obese นะคะก็เป็นข่าวที่ออกมาจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้นะคะหรือ National Intelligence Service ตัวย่อคือ NIS นะคะเขาได้มีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดต่อคณะกรรมาการข่าวกรองแห่งรัฐสภาถึงสถานการณ์สุขภาพแล้วก็ความเคลื่อนไหวสำคัญของคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือโดยจากการประเมินล่าสุดของ NIS นะคะเขาระบุว่าคิมจองอึนเนี่ยมีน้ำหนักตัวมากกว่า140กิโลกรัมนะคะแล้วก็จัดอยู่ในภาวะโรคอ้วนระดับรุนแรงมากนะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพแต่ว่าทางคิมจองอึนเองเนี่ยค่ะเขาก็ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ตามปกตินะคะโดยพบว่าเขาเนี่ยยังสามารถที่จะวิ่งขึ้นบันไดระหว่างการตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตได้โดยไม่มีสัญญาณความผิดปกติในการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะคะปัจจุบันค่ะคิมจองอึนนะคะก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ประจำตัวนะคะโดยเขาเองเนี่ยมีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่จัดแล้วก็มีน้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้งถ้าพูดถึงตระกูลของเขาเองเนี่ยก็มีประวัติเรื่องของโรคหัวใจนะคะทั้งคิมอิลซุงนะคะผู้เป็นปู่นะคะแล้วก็คิมจองอิลที่เป็นคุณพ่อนะคะก็ต่างมีภาวะอ้วนสูบบุหรี่จัดนะคะแล้วก็เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายทั้งสิ้นนะคะเรื่องสุขภาพของเขาก็เลยเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากเกิดการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสถียรภาพแล้วก็การสืบทอดอำนาจในเกาหลีเหนือนะคะคราวนี้ทางด้านของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคิมจองอึนเนี่ยค่ะคุณพอลสมาร์ทเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเชฟของโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อเมโทรโพลในกรุงฮานอยเขาเนี่ยเคยทำงานร่วมกับเชฟส่วนตัวของคิมจองอึนนะคะในการประชุมสุดยอดเมื่อปี2019เขามีการเปิดเผยว่าผู้นำเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยมีความชื่นชอบในอาหารราคาแพงและวัตถุดิบระดับหรูนะคะเป็นพิเศษอย่างเช่นคาเวียร์ล็อบสเตอร์แล้วก็ฟัวกวานะคะการกินเนี่ยก็เลยenjoy eating อยู่พอสมควรนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของ NIS นะคะก็ได้มีการประเมินบทบาทของคิมจูแอร์นะคะบุตรสาวของคิมจองอึนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเธอเองเนี่ยเริ่มออกสื่อมากขึ้นนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มสวมชุดสูทสตรีนะ คะรองเท้าส้นสูงนะเพื่อที่จะเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะบทบาทของเธอเองก็เริ่มขยายจากกิจกรรมทางการทหารไปสู่ด้านพลเรือนนะคะการเมืองแล้วก็การทูตด้วยด้วยในปีนี้เนี่ยเธอปรากฏตัวต่อสาธารณะแล้วถึง30ครั้งซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวมานะคะแล้วก็เริ่มถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางในงานสำคัญระดับชาติด้วยนะคะซึ่งหน่วยข่าวกรองก็ได้มีการประเมินว่านี่คือสัญญาณที่ชี้ได้เห็นอย่างชัดเจนนะถึงการเพิ่มสถานะของเธอในฐานะที่อาจจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจที่วางตัวไว้ของเกาหลีเหนือนะคะก็เริ่มเห็นไปงานสำคัญต่างๆด้วยเธอเองก็ติดตามบิดา

0: การค้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องหน้าก็ดูจะพยายามเจรจาเนะเพื่อเพิ่มความร่วมมือนะคะซึ่งจีนเองก็บอกว่าถ้าการเคลื่อนไหวของฝั่ง EU เนี่ยดูเหมือนจะมีข้อจำกัดทางการค้ากับจีนมากขึ้นจีนเองก็พร้อมที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองเหมือนกันและพร้อมจะตอบสนองอย่างเด็ดขาดด้วยเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศถ้าสหภาพยุโรปหรือว่า EU บังคับใช้ข้อจำกัดต่อบริษัทหรือสินค้าของจีนนะคะซึ่งอันนี้เป็นแถลงการจากทางกระทรวงพาณิชย์จีนเลยนะคะเพื่อตอบสนองต่อรายงานเกี่ยวกับร่างเอกสารร่วมของประเทศสมาชิก EU บางส่วนที่ผลักดันให้มีเครื่องมือเพื่อจัดการกับการค้าที่ไม่เป็นธรรมและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับจีนนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนก็บอกว่าเครื่องมือนี้ถือเป็นการกันทางการค้าและมาตรการเพียงฝ่ายเดียวตามแบบฉบับทั่วไปซึ่งจะบั่นทอนเสถียรภาพของการค้าระหว่างจีนกับ EU ถ้าฝ่ายยุโรปมีส่วนร่วมในการเจรจาและหารือกับจีนแต่ว่าทำควบคู่ไปกับการเพิ่มแรงกดดันต่อจีนเนี่ยแน่นอนมันจะบ่อนทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างร้ายแรงและขัดขวางกระบวนการปรึกษาหารือโดยรวมนะฮะอันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาว่าอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นมาตรการที่หลายๆประเทศก็พยายามจะใช้บังคับมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงถ้าเทียบอย่างไทยเราเนี่ยจะให้สู้ค้าขายสู้กับจีนนี่ก็เหนื่อยนะมันยากจริงๆนะคะแต่ว่าการกีดกันในช่วงเวลานี้เนี่ยคือจีนก็ไม่ใช่ว่าจะยอมได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะดูสหรัฐสิใช่ไหมจะขึ้นภาษีจะอะไรแต่จีนเขาก็มีไม้เด็ดเหมือนกันแล้วเขาก็พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยนะ
1: ก็เป็นประเทศที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศแล้วก็กลุ่มประเทศต่างๆก็ต้องมีมาตรการเพื่อที่จะรับมือกับจีนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้แกมได้พูดถึงสหรัฐนะคะมาอัปเดตนะคะความคืบหน้ากิจกรรมของโดนัลด์ทรัมป์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวนะคะระบบปัญญาประดิษฐ์หรือแชทบอทตัวใหม่ของรัฐบาลสหรัฐนะคะพร้อมเอ่ยปากชมว่าระบบนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีเยี่ยมเขาใช้คำว่า damn good เลยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยกลับพลิกผันอย่างน่าสนใจนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็สาธารณะนะคะได้เริ่มมีการทดลองแล้วก็ใช้งานตัว AI แชทบอทใหม่ของทรัมป์ตัวนี้นะคะแล้วก็พบว่าหนึ่งในสิ่งที่แชทบอทตัวนี้เนี่ยทำได้แม่นยำที่สุดคือการออกมาระบุข้อมูลจริงที่หักล้างกับคำกล่าวอ้างเกินจริงแล้วก็ข้อมูลเท็จหลายประการของตัวโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะเขาใช้คำว่าดีบังนะดีบังคำพูดของทรัมป์ได้เก่งพอฟังดูแล้วเนี่ยทรัมป์อาจจะไม่ชมแล้วนะว่าดีเยี่ยมแล้วนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะที่เขาได้มีการsearch นะผ่านแชทบอทตัวนี้นะคะหนึ่งคือเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ราคาสินค้าคือที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์มักจะระบุว่าสินค้าราคาสินค้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในยุคสมัยที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าแชทบอทตัวนี้เนี่ยตอบโต้อิงตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะว่าราคาสินค้าโดยรวมเนี่ยไม่ได้ลดลงนับตั้งแต่ปีต้นปี2025เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เขากลับเข้ามาเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะเรื่องที่2นะคะที่มีการดีบังนะคะหรือว่ามีการขัดกับคำพูดของทรัมป์ไปนะคะคือเรื่องของสถิติเงินเฟ้อสูงสุดในประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะคือเมื่อถูกถามว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยค่ะในช่วงที่เงินเฟ้อสูงสุดในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะแชทบอทก็ตอบปฏิเสธว่าไม่จริงนะคะพร้อมระบุว่าตัวเลขจริงของเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ในช่วงต้นปี2025เท่านั้นคือทรัมป์เนี่ยเคยออกมาบอกว่าเนี่ยโอ้สิ่งที่รัฐบาลเก่าเนี่ยสร้างมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องรับภาระหนักเลยนะต้องมาต่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะแล้วเขาก็แก้ไขปัญหานี้นะคะแต่ว่าชัดบอกก็บอกไม่ใช่ นะไม่ใช่ไม่ตรงนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ยกตัวอย่างอีกหนึ่งประเด็นที่มีการดีบังไปนะคะก็คือการไม่รับเงินเดือนของประธานาธิบดีนะคะเมื่อถามว่าทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่รับเงินเดือนหรือไม่นะคะแชทบอทก็ระบุข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ว่าจริงๆในอดีตเนี่ยก็มีคนอื่นด้วยนะเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะคะแล้วก็จอห์นเอฟเคนเนดีนะคะที่ปฏิเสธการรับเงินเดือนตำแหน่งประธานาธิบดีเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ตรงกับที่ทรัมป์มีการประกาศออกมานะคะไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คงมีเรื่อยๆแหละเพราะว่าคนก็เริ่มมาใช้เยอะขึ้น ขึ้นนะคะแต่ปรากฏการณ์นี้เนี่ยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของ LLM หรือ Large Language Models

0: พวก AI chatbot นี้แหละค่ะเมื่อถูกตั้งค่าให้ประมวลผลตามฐานข้อมูลจริงสถิติหลักฐานจากต่างๆเนี่ยค่ะเป็นทางการเนี่ยระบบก็จะทำหน้าที่รายงานตามข้อเท็จจริงโดยตรงนะซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับบทบาททางการเมืองของทรัมป์เองหรือคนที่เป็นเจ้าของระบบนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องการระบบ AI ที่พูดความจริงนะตามข้อมูลเป็นแฟกต์นะคะก็อาจจะไม่ได้ damn good อย่างที่ทรัมป์บอกแล้วนะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องอัปเดตถามดูต้องรอดูว่าทรัมป์มีการประกาศพูดถึงตัว AI chatbot นี้อีกทีนึงหรือเปล่านะคะแต่ว่า CNN ค่ะรายงานว่า Trump launched a damn good AI chatbot it debunks many of his false claims ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวบอกอาจจะบอกโอ้ยเชื่อถือไม่ได้หรือเปล่า AI นี้
0: อันนี้เชื่อถือไม่ได้หรือเปล่านะตอนนั้นคือตอนโซเชียลมีเดียคือเขาก็บอกว่ามีเฟคนิวส์เยอะก็เลยเปิดโซเชียลมีเดียของตัวเองนะชุดโซเชียลนะคะแต่ว่าเรื่องของ AI เนี่ยพอเปิดของตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะ
1: ค่ะได้อีกสักนิดนึงทิ้งท้ายนะคะก็จะเป็นข่าวจากในอาเซียนนะคะก็มีเรื่องราวอัปเดตจากทางกัมพูชานะคะที่ล่าสุดประกาศค่าแรงขั้นต่ำนะปรับขึ้นมานะคะสำหรับแรงงานโดยจะเริ่มในปีหน้านะอันนี้ก็เน้นที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าและสินค้าเพื่อการเดินทางนะคะซึ่งนายฮุนมาเนตค่ะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับปี2570นะคะอยู่ระดับ212ดอลลาร์นะก็ราวๆ 7,125 บาทสำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคะค่าแรงอัตราใหม่นี้เพิ่มขึ้นมา2ดอลลาร์ค่ะจากฐานค่าแรงปัจจุบันที่210ดอลลาร์นะหรือราว 7,056 บาทนอกเหนือจากค่าจ้างพื้นฐานแล้วนะคะคนงานก็จะได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมรายเดือนตามมาตรฐานนะมีเรื่องของโบนัสการมาทำงานสม่ำเสมอเงินชดเชยตามอายุงานและเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทางนะคะซึ่งค่าแรงพื้นฐานในปี2570รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการเพิ่มเติมที่คนงานในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าและสินค้าเพื่อการเดินทางได้รับเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 7,700 กว่าถึง 8,150 บาทนะคะมีผลบังคับใช้1มกราคม2570นะที่เน้นในภาคส่วนนี้ก็เพราะว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชานะคะซึ่งอุตสาหกรรมนี้นะคะมีโรงงานและสาขามากกว่า 1,800 แห่งและจ้างงานประมาณ 1.1 ล้านคนโดยคนงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่ากัมพูชาส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าวนี้มูลค่า 1.17 หมื่นล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมโดยเพิ่มขึ้น 7% กว่าๆจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะนี่พาดหัวข่าวนะก็บอกว่า Cambodia raises monthly minimum wage for garment workers to 212 US dollars for 2027 นะคะจากชิงหัวนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวจากคุณอัสตอรี่จากอินโดนีเซียนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่านะคะก่อนที่เราจะไปดูข้อความก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันนะคะเรามาดูข้อความจากผู้ฟังกันนะคะในเช้านี้ลิซ่ากำลังดูอยู่ทางด้านของ Facebook Live นะคะ Page MCOT News FM 100.5 ในเช้านี้นะคะทักทายคุณสุขชัยที่ทักทายเข้ามานะคะเป็นท่านแรกส่งสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ทักทายเราสองคนนะคะคุณยุทธพงศ์นะคะจากอำเภอเชียงคำพะเยานะคะ23องศาคุณชยุทธนะคะบอกว่าสุราษฎร์ธานี24องศาค่ะคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะคุณหมูค่ะบอกว่าเช้านี้อุดรธานี24องศาอากาศสดใสสบายๆนะคะคุณวิโรจน์นะคะทักทายเราสองคนเข้ามานะคะบอกว่าจากสุรินทร์27องศาครับนะคะคุณกนัทพักจากภูเก็ต26องศาคุณเชอรี่ค่ะจากเชียงใหม่อากาศดีค่ะ24องศาเห็นแต่ละพื้นที่เนี่ยบอกว่าอากาศดีเนี่ยรู้สึกดีใจด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีต้องระมัดระวังเรื่องของฝนด้วยเนาะในหลายพื้นที่นะคะคุณเดชเดชาทักทายเข้ามาคุณอมรีนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันบอกว่าฟังในรถนะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามาก็ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีทั้งแดดเนาะแล้วก็มีทั้งฝนด้วย
0: เมื่อวานนี้ได้ซักผ้าดีใจมาก จะที่กองมาเป็นหลายวัน
1: เออก็ยังแบบอย่างน้อยมีช่วงที่แดดเนี่ยค่อนข้างจะนานอยู่นะคะแต่ว่าก็มีฝนสลับมาบ้างแล้วเขาก็ไปเนาะก็ยังโล่งใจหน่อยว่าเมื่อวานกลัวว่าแบบเดี๋ยวเกิดตกมาหนักๆอีกจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะท่วมอีกไหมอะไรอย่างเพิ่งจะเคลียร์กันไปได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็แต่ว่าต้องยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะเห็นฝนจะกลับมาแถมไม่พอมีเรื่องของการปล่อยน้ำในเขื่อนด้วย
1: น้ำหนองน้ำเหนืออีกอะไรอีกใช่ไหมหรือว่าน้ำทะเลหนุนนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาอีกอ่ะก็เราก็คอยเฝ้าดูกันไปละกันสถานการณ์นะคะซึ่งไม่ใช่แค่เราเนอะเพราะว่าเพื่อนบ้านในโซนอาเซียนเรานี่ก็ฝนตกหนักน้ำท่วมกันหลายประเทศเลยนะเดี๋ยวไว้จะอัปเดตนะคะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศนอกจากฝนแล้วนะคะบางประเทศในอาเซียนเราต้องระมัดระวังเรื่องของฝุ่นด้วยนะคะหมอกควันต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีการรายงานนะถึงสภาพอากาศนะคะโดยอ้างถึงบลูมเบิร์กเขาได้มีการรายงานอ้างอิงจากข้อมูลของ IQ Air เมื่อวานนี้นะคะระบุว่าสิงคโปร์เนี่ยค่ะแล้วก็กัวลาลัมเปอร์นะคะของมาเลเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่ม5เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะโดยภาวะแห้งแล้งเป็นวงกว้างประกอบกับกระแสลมจากทิศตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงใต้นะคะยังคงพัดพาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยเข้าปกคลุมพื้นที่นะคะคือความน่ากังวลคือในสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขากำลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาต่างๆนะคะอย่างที่มาเลเซียเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นการกลับมาการจัดการแข่งขัน F1 ในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ยังมีกำหนดจัดการแข่งขันสแตนดาร์ดชาร์เตอร์มาราธอนอีกด้วยนะคะผู้จัดการแข่งวิ่งระยะไกลเนี่ยระบุว่าตอนนี้ก็กำลังพิจารณาแผนสำรองหากคุณภาพอากาศเลวร้ายลงนะคะส่วนผู้จัดการแข่งขัน F1 และสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่วนสิงคโปร์นะคะก็เจอกับผลกระทบจากหมอกควันต่อการแข่งขันกีฬาไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ผู้จัดการแข่งขันฮาฟมาราธอนตัดสินใจที่จะลดระยะทางการแข่งขันในนาทีสุดท้ายเนื่องจากคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับย่ำแย่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ยังเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟอร์มูล่า1ต่อจากมาเลเซียนะคะด้วยสิงคโปร์กรองปรีนะคะมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่9ตุลาคมนี้ขณะที่ผู้จัดการแข่งขันเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาหมอกควันจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานหรือไม่นะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของ Fergus Keating นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้อำนวยการเว็บไซต์ที่ชื่อว่า weathermapping.com เขาระบุว่าคุณภาพอากาศของสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันตามทิศทางลมและปริมาณฝนในพื้นที่นะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจนสามารถยุติปัญหาหมอกควันได้อย่างรวดเร็วหรือไม่นะคะปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นเกือบทุกปีในอาเซียนของเรานะคะแต่ว่าสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยกำลังทำให้อินโดนีเซียเจอกับอากาศร้อนแล้วก็แห้งผิดปกติส่งผลให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามแล้วก็เพิ่มความยากลำบากในการควบคุมเพลิงอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองทางด้านของนักอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระบุว่าปริมาณฝนทั่วอินโดนีเซียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 80% ขณะที่ฝนในฤดูฝนซึ่งปกติเนี่ยจะช่วยบรรเทาไฟป่ามีแนวโน้มที่จะช้ากว่าปกติในปีนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่ติดตามไฟป่าของกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเขาก็ได้มีการตรวจพบความร้อนหรือว่าฮอตสปอตจำนวน 15,461 จุดในเดือนนี้สูงกว่าระดับที่พบในปี2562นะคะแล้วก็เป็นจำนวนสูงที่สุดอันดับ2รองจากปี2558อีกด้วยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอลนีโญที่เกิดขึ้นปีนี้เนี่ยทำให้ หมอกควันที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบให้โรงเรียนต่างๆต้องมีการปิดเรียนไปบ้างนะคะเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินไปด้วยเหมือนกันนะก็สร้างความเครียดให้กับประเทศอินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วยนะเพื่อที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ค่ะ
1: ค่ะ

0: and then doing nauseating. So many people, many passengers sleep on the floor at the boarding gate.
1: Wow,
2: that sounds very exhausting, and I'm really sorry you had to, you know, deal with that.
0: But thankfully, my baggage are safe and sound arrived in Kathmandu. I was thinking that maybe after I arrive in Kathmandu, I will face also another baggage problem. That's it will worse. It will worse our experience, of course. But thankfully, in my case, the Thai Airways to Kathmandu on Wednesday morning, early morning, all the baggage is in the safe and sound condition. I mean, there's no complaint from the passenger about the baggage in Kathmandu.
1: That's really fortunate there. But, you know, I had a friend also traveling during the same time, and I think it took her almost 3 days to get her luggage arriving in Bangkok.
0: And hope I heard that the Bangkok airport said that they will finish the problem, and I mean they will try to finish the problem about the baggage in the today it is they said 72 hours from Wednesday morning. Tomorrow, not today.
1: We will have to keep updated with the situation to see if the situation has been able to clear up.
0: And I also want to send my condolences to the victim of Bangkok flight, because I had many people have passed away also because of the Bangkok fire, right?
1: Yes, we do have some casualties from the flood, and the flooding situation was quite bad in Bangkok in the past few days. Okay, well, I'm glad you made it safely to Kathmandu. I'm sorry for your experience that, you know, you had and your fellow Indonesian passengers had experience at Suvarnabhumi Airport. And hopefully the situation will come back to normal very soon. Thank you so much for joining us this morning.
2: Thank you, Astari.
0: Thank you, Gum and Lisa, for having me today.
2: Yeah, and bye-bye. Enjoy your trip in Kathmandu.
0: Bye-bye.
2: Finally, all right, bye.
1: Hi. นะคะคุณอาสตาลียานวาตีนะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะแต่เรื่องราวของเธอในวันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละค่ะโดยเฉพาะประสบการณ์ของนักเดินทางชาวอินโดนีเซียนะคะก็มีหลายคนที่เธอได้มีการพูดคุยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพเองนะคะแล้วก็นักเดินทางที่มาที่สุวรรณภูมิเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องนะคะตัวเธอเองเนี่ยมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องนะคะจากจาการ์ตาเนี่ยค่ะเธอเดินทางมาด้วยสายการบินไทย TG436นะคะจากกรุงจาการ์ตานะคะมาถึงกรุงเทพและจริงๆเนี่ยก็ต้องต่อเครื่องไปที่คัตมันดูต่อนะคะแต่ว่าด้วยความล่าช้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นผลมาจากน้ำท่วมนะคะก็ทำให้เธอเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางลิซ่าก็ถามว่าปกติเนี่ยถ้ารวมการพักเครื่องการแวะจอดแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยปกติใช้เวลานานไหมที่จะเดินทางจากจาการ์ตาไปกัตมันดูเนี่ยค่ะเธอบอกว่าประมาณ9ชั่วโมงแต่ว่าเครื่องบินนี้นะคะเดินทางจริงๆเนี่ยมีกำหนดที่จะออกเดินทางจากกรุงจาการ์ตาในวันจันทร์ที่ผ่านมาในเวลา1ทุ่มนะคะแล้วควรจะถึงกรุงเทพในเวลา 22:30 นาทีนะคะแต่ว่าเที่ยวบินเนี่ยเดินทางมาถึงจริงเนี่ยประมาณ 5:00 ของวันถัดไปก็คือวันอังคารหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ติดอยู่ในสนามบินเป็นเวลานานเหมือนกันนะน่าจะประมาณวันหนึ่งได้แล้วกว่าเธอจะไปถึงกัตมันดูนะคะปลายทางเนี่ยก็คือช่วงวันพุธค่ะ
2: ค่ะก็ใช้เวลายาวนานแบบที่ดูไม่มีจุดหมายแล้วไม่มีความแน่นอนนะเพราะว่าก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าแล้วจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่แล้วจะมีใครมาช่วยอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางเนี่ยก็ต้องคอยถามว่าแล้วถามทุกชั่วโมงว่าแล้วจะไปถึงกี่โมงกี่ยามนะที่จะต้องรออย่างเงี้ยนะคะคือการสื่อสารเนี่ยเป็นปัญหามากๆนะคะแล้วก็ไม่มีการเยียวยาอะไรด้วยอ่ะคือพวกคูปองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าจะต้องรอมายาวนานขนาดนี้นะคะก็ไม่ได้รับนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่า ก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกระเป๋าสัมภาระอะไรต่างๆก็มาถึงเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ดีนั่นแหละแต่ว่าความลำบากยากเข็ญที่เธอต้องเผชิญเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยาวนานแล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่ากระทบกับภาพลักษณ์นะของการบินไทยอย่างมากนะคะแล้วก็กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยคือก็ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินไปจำนวนมากนะคะเพื่อให้ทางการบินไทยเนี่ยเขาเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยนะกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคุณวิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตั้งแต่26-28กันยายนเนี่ยค่ะมีสัมภาระตกค้างประมาณ 10,000 ใบนะแล้วเขาก็ทยอยเคลียร์ไปนะคะจากช่วงวันที่29มาจนถึงเมื่อวานนี้30เนี่ยก็สามารถเคลียร์และส่งมอบให้ผู้โดยสารไปประมาณ 1,800 ใบแต่ยังเหลืออีกเพียบอ่ะประมาณ 8,000 แต่ศักยภาพปกติเนี่ยเคลียร์ได้วันละไม่เกิน 2,000 ใบก็เลยต้องใช้เวลาอีกสัก 3-4 วันแต่ก็จะรีบเคลียร์ให้จบนะซึ่งก็มีกำลังพลจากทางกองทัพอากาศเนี่ยมาเสริมเพื่อเร่งกระบวนการทำงานแต่อย่างไรก็ตามการคัดแยกสัมภาระก็คือต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่เขามีความเชี่ยวชาญระบบการแท็กและคัดแยกนะคะกำลังเสริมก็คือมาช่วยในลักษณะของการยกและการเคลื่อนย้ายสัมภาระได้นะแล้วก็เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยคือแน่นอนเขาจะต้องการเคลียร์ปัญหาที่ค้างอยู่ให้จบก่อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือมีเติมทั้งคนทั้งเครื่องจักรเข้ามาแล้วการบินไทยเขาบอกว่าบุคลากรหน้างานเนี่ยกลับมา 90% ละเตรียมเพิ่มเที่ยวบินจาก100เป็น105เที่ยวในวันที่2ตุลาคมและตั้งเป้ากลับสู่ปกติ115เที่ยวบินภายใน7วันนะคะซึ่งคือน้ำท่วมก็จริงเนาะแล้วก็บุคลากรมาทำงานไม่ได้แต่ว่าเราเห็นเปรียบเทียบอะกับสายการบินอื่นๆที่เขาสามารถมีเจ้าหน้าที่และปฏิบัติการทุกอย่างได้ตามปกติเนี่ยอันนี้มันก็ต้องสะท้อนย้อนกลับมาถามอย่างในองค์กรแหละว่าเป็นเพราะอะไรนะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นเนี่ยถึงมีความแตกต่างจากเจ้าอื่น
1: ๆ
2: และการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะว่าอันนี้คือความเดือดร้อนของผู้ที่เขาต้องเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ว่าจะมีทริปหรือจะต่อเครื่องก็ตามคือทุกคนมีความเดือดร้อนกันหมดเนี่ย
1: ใช่
2: แล้วคุณสื่อสารกับเขาอย่างไรเพื่อบรรเทาตรงนั้นหรือช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง
1: นะคะคุณอัศรีใช้คำว่า crisis communication นะคะก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมในการรับมือกับ crisis communication การสื่อสารในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยทำไมไม่สามารถที่จะทำได้หรือวางแผนได้ดีกว่านี้นะคะก็เกิดคำถามขึ้นมานะลิซ่าสุดท้ายก็ถามถึงบรรยากาศเพราะว่าไม่ใช่แค่สายการบินของเธอเที่ยวบินของเธอที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าหลายเที่ยวบินเองเนี่ยบรรยากาศในตัวสนามบินสุวรรณภูมิเป็นยังไงนะคะเธอบอกว่าโอ้โหคนเป็นพันนะที่ติดค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็ไม่มีคำตอบว่าจะได้เดินทางเมื่อไหร่นะแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงก็ติดค้างอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็หลายคนก็ตัดสินใจนอนอยู่ที่สนามบินต่อ
2: ใช่แล้วก็เรื่องของการยกเลิกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกได้ไงคือมันไปกลับตัวไม่ได้ไปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการเป็นเรื่องที่ต้องถอดบทเรียนไปพร้อมกันกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเนาะว่าอันนี้ก็เป็นเชิงขององค์กรแล้วว่าจะต้องไปแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าจริงๆเป็นปัญหาที่เราไม่เคยพบกับการบินไทยแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกด้วยนะคะก็คนที่เป็นต่างชาตินะที่เขาเคยไว้วางใจเขาอาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเราก็ต้องรีบเร่งดึงความน่าเชื่อถือกลับมา
1: ใช่แล้วค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่29ไปรับลูกสาวที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็รอกระเป๋านานมากค่
2: ะ
1: ก็หลายคนได้รับผลกระทบไปนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะอยู่กับลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คุยกับคุณอัสซารียังราตี้ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะถึงสิ่งที่เธอต้องประสบพบเจอนะเพราะว่าเธอเดินทางจากอินโดนีเซียเนี่ยด้วยเครื่องของการบินไทยนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาพอดีเลยนะตอนที่อยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็รอไปหลายชั่วโมงนะผลมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละที่มันก็กระทบนะคะแล้วก็ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยจริงก็เป็นสิ่งที่ ประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศในช่วงนี้ก็เจอพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าประเทศไหนเจอสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันในช่วงหน้ากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะเล่าเรื่องราวของชิงเต่านะสำหรับอัปเดตนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีทั้งที่เวียดนามแล้วก็มีที่กัมพูชามาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยในตัวจานิวส์นะคะลงเอาไว้นะบอกว่าเขาเจอฝนกระหน่ำหนักเลยแล้วก็น้ำท่วมถนนหลายสายในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะ torrential rain inundates roads across central Ho Chi Minh City ค่ะฝนตกหนักในใจกลางนครโฮจิมินห์นะคะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นวันพุธก็เลยทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมนะคะหลังแนวลมบรรจบในบรรยากาศระดับบนก็กระตุ้นให้พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงทั่วเมืองเลยนะซึ่งกลุ่มพายุฝนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวไปในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะถนนหลายสายทั่วเมืองถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะแล้วการเดินทางในเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะหลายคันก็เลยต้องหยุดรถแล้วเข็นรถที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยนะคะซึ่งการกลับบ้านก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่ฝนกระหน่ำและมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะคะส่วนที่กัมพูชานะคะ Khmer Times ลงเอาไว้นะบอกว่า thousands displaced as severe floods hit 10 provinces นะคะน้ำท่วมรุนแรงใน10จังหวัดของกัมพูชาค่ะประชาชนหลายพันครัวเรือนก็ต้องอพยพนะคะเจ้าหน้าที่ด้านจัดการภัยพิบัติค่ะได้เปิดเผยนะว่าฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน10จังหวัดนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 44,800 ครอบครัวแล้วก็ทำให้ประมาณ 3,700 ครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงนะคะทางโฆษกคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะก็กล่าวนะว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวนะคะประมาณถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ310,000กว่าไร่นะโดยจังหวัดพระตะบองบันเตียเมียนเจยและเสียมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็สาเหตุมาจากฝนหนักในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าช่วง 24-30 กันยายนมีฝนตกเป็นวงกว้างนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจากอิทธิพลของระบบอากาศบริเวณรอบนอกของไต้ฝุ่นซูริแกด้วยนะคะส่วนเมียนมาอัปเดตนะคะอัปเดตทางเมียนมาเนี่ยน้ำท่วมหนักทางภาคใต้ของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะคะสูญหาย30คนด้วยปริมาณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางเอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณสิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทางข่าวทางกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่1ตุลาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ในช่วงนี้ฝนเนี่ยไปแล้วยกหนึ่งแล้วก็ระดับน้ำค่อยๆลดระดับลงแต่ยังไม่ได้แห้งทุกจุดหลายๆจุดยังคงมีปัญหาอย่างแถบคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังน่าจะน้ำท่วมเป็นวันที่5แล้วนะ
5: ครับ
4: แล้วก็ทางด้าน สำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานในช่วงนี้เกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนแล้วก็ประมาณกลางเดือนนะคะก็ทำให้หลายๆท่านคือยังคงเป็นกังวลอะเพราะว่าคือของเก่ามันก็ยังไม่แห้งนะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของความเขาเรียกเป็นทุกข์นะสำหรับการอยู่อาศัยกับน้ำบางจุดสามารถที่จะต่อไฟได้แล้วแต่หลายจุดก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตก็ไม่ใช่จะสะดวกนะในช่วงหลายวันมานี้มีข่าวเรื่องของการผันน้ำแล้วก็เตรียมระบายน้ำจากเขื่อนทางภาคเหนือหลายเขื่อนนะซึ่งแน่นอนย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนตามจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็หลายเขื่อนก็มีผลตรงถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็มีการติดตามรายงานกันอย่างใกล้ชิดมีความสับสนบ้างเกี่ยวกับปริมาณของการระบายน้ำแล้วก็ตกลงมันต้องแก้ที่ไหนกันแน่หรือว่าเขาเรียกว่าเส้นทางของฝนเนี่ยหรือว่าการท่วมนะมันจะมีประเด็นอะไรที่เราสามารถป้องกันได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยทำได้สำเร็จเท่าไหร่นะในเรื่องของการป้องกันหรือว่าบางครั้งก็สำเร็จแต่มันไม่ค่อยได้เป็นข่าวคนก็จำไม่ค่อยจะได้จำได้แต่ตอนบรรเทาสาธารณภัยนั่นแหละก็ค่อนข้างจะกังวลแล้วก็ไม่อยากจะเรียกว่ากลายเป็นผู้ประสบภัยอีกรอบนะอันนี้ก็ทำให้บนโลกออนไลน์พูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าตกลงใครกันแน่ที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆก็บอกว่าในใจก็บอกที่จะต้องโดนด่านะหรือว่าแก้ไขปัญหาแล้วมันการแก้ไขปัญหานั้นที่แล้วมามันมีข้อบกพร่องที่ไหนเขาก็มีอยากจะพยายามที่จะวิเคราะห์กันนะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็บนหน้าสื่อต่างๆดิฉันคิดว่านะคุณจักรพันธ์ขณะนี้เนี่ยบางเส้นทางคือสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศมันเปลี่ยนแปลงนะ เราไม่สามารถใช้ทฤษฎีเดิมๆได้ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็บางครั้งเหมือนกลับไปไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนตอนตั้งต้นเมื่อสัก 10-20 ปีที่แล้วมันคล้ายๆกับจะเริ่มรู้บ้างตอนหลังก็ไม่รู้ละต้องเริ่มต้นใหม่ฟังจากทั้งผู้รู้นักวิชาการใช่
5: เปลี่ยนไปใช่ใช่ไหมฮะ
4: ใช่
5: อย่างน้อยล่าสุดวันนี้นะครับทางกรมชลประทานก็บอกว่าจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเป็น 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับเพื่อเป็นการทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นด้วยครับ
4: ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงแรกนี่มันไม่ถึงอ่ะแต่ปรากฏว่ามันก็มีข่าวสำหรับนักวิชาการวงในเองนะคะที่มีการแจ้งกันแล้วก็ทักท้วงกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการระบายน้ำคือหน่วยงานบางทีก็เกรงว่าจะถ้าระบายน้ำมากทางด้านท้ายเขื่อนหรือว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลกระทบมากก็พยายามที่จะปล่อยด้วยความระมัดระวังหรือว่าระบายน้ำด้วยความระมัดระวังแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สินะถ้าเกิดว่า มีการจำกัดการระบายน้ำโดยเฉพาะเขื่อนหลักคือนึกถึงกรุงเทพต้องนึกถึงเจ้าพระยา
5: ใช่ใช่ใช่
4: จ
5: ุ
4: ดต่างๆเขื่อนเจ้าพระยาถ้าเกิดว่าระดับการระบายเนี่ยมันน้อยน่าจะมีปัญหาน่าจะไม่ทันนะแล้วก็เป็นระดับที่อาจจะคือมันจะต้องมีน้ำที่รับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็น้ำที่ระบายออกก็เกรงว่าถ้าระบายต่ำเกินเนี่ยอาจจะเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำเจ้าพระยานะเพราะฉะนั้นมีท่านหนึ่งก็คือดร.สมเกียรติประจำวงอดีตเลขาธิการสทนช.นะก็มีการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ว่ามวลน้ำจาก เขื่อนเจ้าพระยาเดินทางมาถึงกรุงเทพฯปริมณฑลน่าจะเป็นช่วงวันที่3ถึง4ตุลาคมระดับน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณคือจากระดับปัจจุบันประมาณ30เซนน่ะนะแล้วก็ให้จับจ้องเป็นพิเศษคือช่วงวันที่12ถึง15ตุลาคมเพราะว่าน้ำในพื้นที่อาจจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้อีกนะขณะที่จุดเปราะบางสำคัญก็คือบริเวณคันกั้นน้ำแนวกำแพงริมแม่น้ำก็อาจจะคือถ้ารับระดับน้ำมันจะมีแรงดันด้วยนะแรงดันน้ำเนี่ยถ้าไม่ไหวเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้แล้วก็อาจจะกระทบต่อชุมชนเพราะฉะนั้นก็มีการเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก็ส่งข้อมูลถึงกันและกันนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยก็ทราบมาว่ามีการผันน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากมีเขาเรียกว่าข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.นี่แหละนะคะที่แจ้งไปจนถึงท่านรัฐมนตรีเลยท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ท่านเป็นรองนายกนะท่านเป็นรองนายกแล้วก็ขออภัยอันนี้ทรงศักดิ์ทองศรีท่านเป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยตำแหน่งด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีการปรับระดับเรื่องของการระบายน้ำโดยประเมินผลกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดทุกหกชั่วโมงนะอันนี้ก็เห็นข่าวว่าก็คือในช่วงนี้ก็คือไม่เกิน 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เป็นลักษณะขั้นบันไดแล้วก็เรียกว่าตรวจสอบทุก6ชั่วโมงนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นทางด้านกรมชลประทานจึงมีการแจ้งการระบายน้ำเพิ่มในเขื่อนเจ้าพระยานะสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อครู่คุณจักรพันธ์เมื่อตอนเช้าเนี่ยยัง 2,300 ตอนนี้ 2,400 ใช่ไหม
5: 2,400 ใช่ครับเขาบอกเนี่ยบ่ายตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนี่ยจะเริ่มระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อจะส่งผลอาจจะทำให้11จังหวัดในลุ่มแม่น้ำต่ำหรือว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำก็ต้องเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นในเส้นทางของเขื่อนลงมาเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีพื้นที่ที่เฝ้าระวังหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่น่าจะหมดเลยมั้ยอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรน่าจะครบนะแล้วก็ที่อ่างทองก็ต้องระวังแถววิเศษชัยชาญป่าโมกแล้วก็อำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็ที่อำเภอชโยด้วยนะส่วนที่สิงห์บุรีก็จะต้องดูแลที่อินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองนี้เป็นพิเศษนะแล้วก็คอยติดตามเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำนะทั้งเรื่องของการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างเทศบาลนครรังสิตก็มีการเตือนเกี่ยวกับประเด็นการระบายน้ำเช่นเดียวกันเพราะว่าเราเป็นช่วงท้ายเขื่อนจะเข้ากทม.แล้วใช่ไหมก็ขอให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมต้องระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้าวของเห็นจากเพื่อนๆรอบที่แล้วเนาะรอบนี้ก็จะต้องดำเนินการอีกนะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กสัตว์เลี้ยงอาหารยูกยาที่สำคัญเนาะแล้วก็เรื่องของนอกจากเรื่องของเครื่องยังชีพเนี่ยยูกยานี่สำคัญที่สุดเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายท่านมากที่ประสบปัญหาคือเอายาไม่ได้อะน้ำโดนน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างเพราะยาเสียหายไปออกไปหาหมอช่วงนี้ก็ยากลำบากนะถ้าเกิดว่ามันจะน้ำท่วมเนาะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยฉันเชื่อเลยว่าถ้าไปหาคุณหมอเขาจะจ่ายยาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะบางท่านเนี่ยก็เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดเบิกทีนี่เป็นเดือนเพราะนั้นอันนี้
5: หลายเดือนเลยจะให้สองสามเดือนเลยผมไปมาล่าสุดเลยจะคุณหมอให้ไปเลยชุดเดียวเจอกันอีกทีอีก3เดือนทั้งนั้น
4: ทุกไตรมาสแต่มันก็คือถ้าเป็นยาที่ต้องรับประทานประจำนี่คุณหมอเขาจ่ายให้ได้เรียบร้อยใช่ไหม
5: ครับจ่ายครับใช่ครับใช
4: ่อันนี้ก็ช่วยได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอบ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ดีนะเทเลคอนเฟอเรนซ์ก็ได้ติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็ได้วิดีโอคอลก็ได้ ถามกันได้ทางโทรศัพท์เลยที่สำคัญอย่าตัดไฟเท่านั้นแหละถ้าไม่มีไฟเนี่ยเป็นเรื่องเลยเหมือนพี่น้องชาวคลองจันกับร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหในช่วงที่ไม่แน่ใจตอนนี้เขาต่อไฟหมดหรือยังนะ
5: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่กันยากลำบากนะครับเพราะว่าโอ้โหแล้วระดับน้ำลดลงเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับก็บางทีน้ำเนี่ยท่วมขังมา5วัน7วันเริ่มมีกลิ่นส่งกลิ่นกันแล้ว
4: 5วันแล้วนะ
5: สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเหล่านั้นนะครับเพราะว่าน้ำมันนิ่งๆมันไม่ไหลไปไหนมันก็เริ่มเน่านะครับประกอบกับมีพวกกระยงขยะนี่ผสมไปด้วยก็ยิ่งลำบากใหญ่เลยนะครับ
4: ค่ะแล้วก็ในกทมยังมีหลายจุดนะที่น้ำยังลงไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลองจันใช่ไหมที่ร่มกล้าที่ลาดกระบังด้วยเนาะสายไหมด้วยนะสายไหมนี่เห็นวุ่นวาย
5: กันก็เหมือนจะมีเหตุมีดราม่าเหมือนจะปะทะกันระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตสายไหมโดยเฉพาะชุมชนสายไหม43นะครับที
4: ่
5: เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่นี่เอารถบรรทุกหินคลุกแล้วก็รถแบ็คโฮนี่มาทำกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเลยทำให้ชาวบ้านเขาบอกว่าละแวกนั้นก็รวมตัวกันเลยเพื่อจะกดดันว่าต้องรื้อแนวกั้นไปเพราะว่า
4: เขากลัว
5: ต้องกลายเป็น
4: คันกั้นน้ำใช่ไหม
5: ใช่
4: คุณจะทำคันกั้นน้ำ
5: ไหมไม่ได้เขาก็บอกไม่พอใจนะครับก็พยายามกดดันแล้วก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปชี้แจงก่อนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมาทับคันกั้นน้ำอะไรหรือเปล่าก็ทำให้ชาวบ้านนี่อาจจะไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วครับในที่สุดแล้วทางผู้อำนวยการเขตสายไหมก็สั่งให้มีการรื้อถอนออกไปแล้วนะครับครับก็เลยไม่ถูกกักเก็บไว้ในพื้นที่ชุมชนสายไหม43
4: ก็เห็นข่าวว่าในสภากทมนะโหสกสายไหมแบบดุถามดุเลยอ่ะเพราะว่าคือเจอหน้าพี่น้องทุกวันน่ะแล้วบ้านก็ได้รับผลกระทบกลายเป็นผู้ประสบภัยเขาขอเรือเขาบอกว่าขอเรือดันน้ำใช่ไหมเรือผลักน้ำอะไรต่าง
5: ๆผลักน้ำครับ
4: ก็
5: อันนั้นก็ส่วนนึงอีกส่วนนึงครับคุณเชือพรก็เป็นเรื่อง
4: ที่ของรัฐบาลที่ขอเรือดันน้ำ
5: ที่เกิดจากบ้านนายกคือคุณนวัดอิสระไกรศรีนี่เขาออกมาโพสต์ข้อความว่าเอ๊ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณอนุทินชาญวิกุลแต่เหตุไหนบ้านคุณอนุทินน้ำไม่ท่วมแต่บ้านเขาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแถวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเลยประวัติของคุณนวัดนี่ทำไมน้ำท่วมนะครับก็ออกมาโพสต์ไม่พอใจบอกเอ๊ะเสียภาษีให้รัฐบาลสิ่งที่ได้รับสภาพบ้านเป็นแบบนี้เหรอน้ำท่วมล้อมรอบแต่ทำไมบ้านคุณอนุทินชาญวิรุฒซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆทำไมไม่ท่วมเลยเพราะอะไร
4: อ๋อก่อนหน้านี้พี่ดิฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเข้าใจว่าจะเป็นหมู่บ้านธนาซิตี้นะ
5: ใช่
4: ตรงบางนาบางพี
5: คืออ
4: ย่างนี้ที่นี่เนี่ยมันเป็นสนามกอล์ฟมันจะเป็นบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟแล้วก็มีหลายจุดคือไม่ใช่เป็นที่เดียวอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเฟสมั้งดิฉันไม่แน่ใจเขาเรียกเฟสหรือเปล่าคือมีบริเวณนี้บริเวณนั้นบริเวณโน้นบางจุดเนี่ยมันน้ำท่วมบางจุดมันน้ำไม่ท่วม
5: มันกว้างว่ามันใหญ่มันกว้างมาก
4: ไม่รู้เกี่ยวไหมคือบางที่มันไม่ท่วมไง
5: ส่วนครับ
4: ก็ไม่รู้แหละ
5: ก็เลยมีความให้คุณนวัดอิสระไกรศรีที่ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่ค่อยพอใจว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้ๆ
4: แล้วว่าลำเอียงหรือเปล่า
5: บ้านคุณอนุทินเหมือนลักษณะเป็นบ้านนายกหรือเปล่าน้ำเลยไม่ท่วมมีบ้านประชาชนคนธรรมดาผู้เสียภาษีทำไมน้ำท่วมทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็ยังอาจจะอย่างที่คุณชิวาวันว่ามันอาจจะแบ่งเป็นเฟสต่างๆนะครับบางเฟสก็อาจจะปรับพื้นที่สูงแล้วก่อนหน้านี้บางเฟสก็อาจจะสร้างก่อน
4: มันมีสร้างเก่าสร้างใหม
5: ่ได้ใช่ก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วย
4: ค่ะมีมานานแล้วมีเป็นหมู่บ้านที่มีตั้งมาไม่นานตั้งแต่สมัยก่อนที่ดังๆมากๆเพราะว่าเป็นบ้านริมน้ำแถวบางนาหนึ่งอย่างเล็กไซวิลล่าโอ้สวยงามแล้วก็ธนาซิตี้แล้วก็มีหลายหมู่บ้านนะก็ไม่ทราบว่าใช่เปล่านะแต่เข้าใจว่าถ้าดูจากที่เขาพูดเนี่ย
5: คุณน่าจะใช่เพราะใช่ก็อยู่ติดสนามกอล์ฟธนาซิตี
4: ้ก็อยู่ในสนามกอล์ฟแหละ
5: ในสนามกอล์ฟนี่แหละ
4: นะเพราะนั้นคือพอเป็นที่นิยมเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนบ้านที่มีบึงน้ำในหมู่บ้านไงจะดูแบบสวยงามแล้วก็หรูหราแล้วก็เป็นหมู่บ้านราคาสูงอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็บางบริษัทอาจจะมี พื้นที่เยอะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปอาจจะเป็นอย่างนั้นบางจุดก็เป็นจุดสร้างเก่าบางจุดก็เป็นกลุ่มใหม
5: ่
4: ดิฉันไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านอยู่คนละซีกหรือเปล่าถ้าอยู่คนละซีกมันเป็นไปได้
5: ใช่ใช่อาจจะเป็นไปได้มีคนละซีก
4: แต่ไม่รู้ว่าเขาจ่ายแพงกันเขาก็ขอบวยก
5: ัน เขาถือว่าเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชื่อหมู่บ้านเดียวกันเข้าประตูเดียวกันทำไมอีกโซนหนึ่งน้ำแห้งอีกโซนหนึ่งน้ำท่วมอะไรเงี้ยค่าแล้วก็อย่างที่คุณสุภพรเรียกว่าเนี่ยราคาหมู่บ้านหลังนี้กันต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะราคาแพงมากทีเดียว
4: แพงมากก็พื้นที่เยอะแล้วก็มันมีสนามกอล์ฟไงแล้วก็สะดวกออกมาแป๊บหนึ่งก็เป็นทางด่วนละนะก็แต่ก็ฟังนะว่าตรงก็ลำเอียงรักท่านนายกหรือเปล่าวิทย์น้ำทางฝั่งบ้านท่านนายก
5: น้ำออกไปบ้านหรือเปล่า
4: แต่นี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของหมู่บ้านหรือเปล่าของนิติบุคคลคงไม่ใช่เป็นของทางราชการมาวิทย์เฉพาะฝั่งท่านนายกป่ะคงไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ก็คุณรวันก็มีสิทธิ์จะสงสัย
5: มีสิทธิ์จะถามได
4: ้
5: ตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามได้ว่าทำไมถึงไม่เท่าเทียม
4: บ้านบ้านเราถึงท่วมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดราม่าในช่วงมหากาพย์ทุกข์กับภัยนี่แหละ
5: ตอนนี้อยู่ทำท่านนายกทำอะไรก็เหมือนจะมีดราม่าทุกครั้งทุกคืน
4: แน่นอนแจกตั้งยังถูกด่าเลย
5: ใช่ใช่ก็ทำไมไม่เตรียมของมาให้พอจะมาบอกว่าเตรียมของมาแค่นี้ไม่พอก็เลยเอาเงินแจกชาวบ้านไป
4: เองแจก
5: เตรียมเงินมาแค่นี้เท่านั้น
4: ถูกด่า
5: คนที่จะฟังจะลงมากันหมดแล้วแจกไม่มีเงินจะจ่ายก็เป็นดาบ้าไว้แจกอย่างนี้ได้ยังไงไม่เหมาะสมเลยครับ
4: คือคนได้ไม่ว่าหรอกส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้จะว่าประมาณว่าหลอกให้อยากแล้วจากไปอะไรแบบเนี้ยนะก็คือบางพื้นที่เขาไม่ได้ไงแต่เขาเห็นข่าวท่านนายกตอนที่ดิฉันดูข่าวเนี่ยเอ๊ยยังสงสัยท่านนายกบอกว่าอย่าทำข่าวเดี๋ยวจะโดนด่าจริงอ่ะวันนี้ไทยช่วยไทย plus ต้องต่ออายุใช่ไหม
5: ไปแสดงตัวตนอย่างครับคุณสิวพรคร
4: ับ ยังลืมไปแล้ว
5: เริ่มวันนี้ผมก็เมื่อตอนเช้าจะลำเข้าไม่ได้เหมือนกันระบบมันล่มซะก่อน
4: ล่มเหรอฮะ
5: เรียนต่อแบบไม่เป็นไรมีเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 ตุลาคมนะครับแสดงตนวันไหนก็ได้ให้รอให้มันระบบมันถ้ากลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยไปลงทะเบียนแสดงตัวตนกันอีกทีแล้วก็จะได้รับ 1,000 บาทใช้2เดือนคือเดือนนี้เดือนตุลาคมกับเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนก็คือแบ่งใช้เดือนละ500บาทครับ
4: โอ้นี่กดปุ๊บมันเข้าเลยนะเนี่ยเข้าแล้วดิฉันกดเดี๋ยวนี้
5: แสดงว่า
4: สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ที่ใช้ได้วันนี้มูลค่าคงเหลือ200บาทสิทธิ์คงเหลือ 1,000 บาท1ตุลาถึง30พฤศจิกายนอันนี้ถูกต้องไหม
5: ถูกต้อง
4: เมื่อวานน้องตะเวนซื้อขนมอ่ะเหลืออยู่70กว่าบาท
5: ใช้เดือนที่แล้วให้หมดใช่ไหม
4: เหลือ70กว่าบาทต้องพยายามใช้ไม่งั้นเดี๋ยวทางภาครัฐจะต่อว่าเอา
5: ตัดทิ้ง
4: อุตส่าห์ให้แล้วไม่ใช้ให้หมด
5: ไม่ใช
4: ้เดี๋ยวจะเสียใจ
5: เพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดแสดงตัวตนก็เริ่มเข้าไปที่ระบบของแอปเป๋าตังค์นะครับเพื่อจะได้รับเงิน1,000 บาทและคุณสามารถใช้ได้เลย
4: 1,200 บาท
5: ใช้ได้เลยเดือนละใช่เดือนละ500บาทครับ
4: โอ้เข้าแล้วนี่คือใช้ได้เลยตั้งแต่วันนี้เหรอคะ1ตุลา
5: ใช่ครับใช่แต่วันนี้ก็ใช้ได้เลยใช่วันนี้ก็ใช้วันละ200บาทเหมือนเดิ
4: ม
5: 60 40เหมือนเดิมรัฐบาลจ่ายให้เรา60เราก็จ่ายสะสมไปผสมไป40บาทก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็สำคัญก็ขอให้เข้าไปทำตามขั้นตอนแสดงตัวตนกดรับให้เรียบร้อยก่อน
4: มันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาให้กดแล้วของคุณจักรพันธ์กดไหมคะ
5: ตอนเช้ายังเข้าไปไม่ได้เข้ามันค้างรออยู่หน้าจ
4: อ
5: ยังไม่ทำเดี๋ยวไว้เสร็จรายการถ้าคุณสุภาพบอกเข้าได้แล้วเดี๋ยว
4: เสร็จแล้ว
5: รายการเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเลยที่จีวอลเล็ตเนี่ยครับก็เริ่มใช้สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับ
4: แจกช้าแต่เจ๋งกว่าเอ้ยไม่ใช่กดช้าแต่เรียบร้อยไปแล้ว
5: ดีใจด้วยครับดีใจด้วย
4: ได้ตังค์แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของ
5: ประเด็นเรื่องตังค์อีกนี่เรื่องเนี่ยประกันภัยพิบัติเนี่ยก็เริ่มมีผลนะเมื่อวานนี้เราก็คุยกันหลายเบรกนะครับเกี่ยวกับเรื่อง เงินประกันภัยพิบัตินี่ก็มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้คือวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์นะครับก็บอกว่าระบบดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับการช่วยเหลือกรณีที่ผู้อยู่อาศัยหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนกรณีต่อไปก็จะได้รับขั้นตอนต่อไปก็ดูความเสียหายก็จะได้รับสินไหมชดเชยเนี่ยไม่เกินวงเงินหลังคาเรือนละ 100,000 บาทนะครับสำหรับกรณีนี้ก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนที่เมื่อวานนี้เราก็ถกเถียงกันถามคุณรณรงค์กันว่าไอ้ตกลงไอ้คนที่เกิดน้ำท่วมก่อนนี่จะได้รับไหมหรืออะไรเงี้ยก
6: ็
5: ไม่ได้นะต้องไม่ได้
6: อ๋อเหรอ
5: ต้องได้เฉพาะต้องมีเกิดเหตุตั้งแต่วัน

0: ็ไม่ต้องเอาเอกสารหลักฐานอะไรไปยื่นเลยเพราะเขาจะใช้ข้อมูลดาวเทียมกิสตาตรวจสอบนะครับท่านก็สามารถจะได้รับเงิน 10,000 บาทในขั้นตอนแรกจะจ่ายให้ทันทีภายใน15วันเลยครับ
1: ค่ะก็อันนี้นี่ต้องติดตามนะคะต้องติดตามเพราะว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณสัก30ล้านหลังคาเรือนใช่ไหมทั้งน้ำท่วมบตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเมื่อครู่มีเพื่อนสมาชิกนะคะทักมาบอกว่าเสียงเบามากเสียงทางวิทยุเบาเสียงโทรศัพท์เนี่ยเหรอคะก็เดี๋ยวเราเร่งอีกนิดนึงก็แล้วกันนะลองดูซิว่ามันอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่านะน้องกุ๊กดูให้พี่นิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าระดับเสียงนี่มันพอดีป่ะบางทีนี่มันกระโดดไปกระโดดมานะเสียงจากโทรศัพท์เนี่ยมันเบามีเพื่อนสมาชิกบอกว่ากดจนเรียกว่าเต็มที่อ่ะไม่ได้ค่อยได้ยิน
0: ปุ่มเสียงวอลลุ่มนะ
1: ส่วนใหญ่บางทีจะเป็นอย่างเงี้ยต้องเตือนมาบ่อยๆเตือนปุ๊บเราก็แจ้งปั๊บนะคะคุณเล็กบอกว่า
0: เดี๋ยวจะมีเทคนิคเขาจะปรับแก้ให้นะครับ
1: ก็เพิ่มระดับเสียงนิดหนึ่งนะคะค่ะก็มีเพื่อนสมาชิกทักทายมาเยอะเลยบางท่านก็บอกขนาดน้ำนะมันยังแบ่งชนชั้นเลย สีมีท่วมสีมีท่วม
0: ก็ต้องเอาอย่างที่คุณชัวร์พ
1: ร
0: ให้ฟังนะครับบางทีมันอยู่คนละโซนแม้จะเป็นหมู่บ้านเดียวกัน อะไรเงี้ยนะมันคนละโซนอาจจะสร้างไม่พร้อมกันคนละเฟสอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนก็อาจจะถามต่อแล้วทำไมฝั่งบ้านท่านนายกไม่ท่วมมาท่วมบ้านผมคือมันบังเอิญ
0: คนดังใช่ด้วยนะคุณนวัดนี่ก็เป็นคนดังพอสมควร
1: คือถ้าบ้านเนี้ยบ้านฝั่งเนี้ยไม่ท่วมไปท่วมบ้านฝั่งท่านนายกผมไม่มีใครว่าบังเอิญบ้านฝั่งนู้นมันแห้งคุณสุรเดชขนาดน้ำยังแบ่งชนชั้นเลยนับภาษาอะไรคุณฟังครับเสียงโทรศัพท์เนี้ยเบามากแทบไม่ได้ยินเนาะเร่งหมด IP เต็มแม็กแล้วฮะ
0: หมายถึงเสียงของผมที่โทรเข้าไปหรือไงฮะ
1: ไม่รู้เสียงคุณหรือเสียงดิฉันนะเพราะมันใช้โทรศัพท์ทั้งคู่ไม่รู้แต่ตอนเสียงต้นข่าวชั่วโมงข่าวต้นชั่วโมงอะไรแบบนี้มันน่าจะไม่มีปัญหาก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเราต้องแจ้งของเรามันอัตโนมัตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งกันเพราะเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งส่วนจะได้ครบไม่ครบเหมือนที่ท่านผู้ว่ากทม.บอกบางอันได้ไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวฉันยังไม่รู้แต่ให้ที่รู้เนี่ยคือไอ้ภาพรวมเนี่ยมันได้ก่อน จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างดีๆที่จะช่วยเหลือคือรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดความคุ้มครองให้ประชาชนทั่วประเทศครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครอบคลุมภัย3ประเภทนะคะได้แก่น้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00:00 นวันที่1ตุลาคมคือตั้งแต่ 00:00 นของวันนี้เป็นต้นไปโดยทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ที่คุณจักรพันธ์เล่าไปนี่แหละให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของการช่วยเหลือสำหรับกรณีที่อยู่อาศัยหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะได้รับเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนพร้อมจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยที่อยู่อาศัยภายใต้ความคุ้มครองระบบจะจ่ายเงินผลประโยชน์2ล้านบาทต่อรายในส่วนของการเรียกร้องค่าชดเชยนั้นประชาชนสามารถแจ้งความเสียหายได้เมื่อมีการประกาศภัยโดยเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์ดิฉันชอบมากไอ้บัญชีเนี้ยชอบเรียกว่าพร้อมเพย์พร้อมจะจ่ายสำหรับเงินชดเชยนะขออภัยเมื่อครู่นี้พูดนอกเรื่องสำหรับเงินชดเชยซึ่งกำหนดให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันประชาชนสามารถแจ้งได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ก็เดี๋ยวกลับมาอ่านต่อนะครู่เดียวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็กลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: คร
1: ับเกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันอะเรื่องของประกันภัยพิบัติใช่ไหม
2: ประกันภัยพิบัติใช่ครับใช่ครับ
1: ไอตัวไทยนัดแคปเนี่ยมันมาจากคำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือระบบและช่องทางการเป็นตัวย่อนะเป็นตัวย่อคือภาษาไทยก็คือระบบและช่องทางการแจ้งเคลมชดเชยของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเมื่อประสบภัยธรรมชาติล่วงหน้าเริ่มมีความคุ้มครองแล้วนะคะโดยประชาชนไม่ต้องสมัครไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันโดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมดภัยสำคัญก็คืออุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราได้รายงานไปตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะในส่วนของข้อมูลที่อยากเข้าไปดูในเว็บไซต์เอาเป็นตัวย่อเขาก็แล้วกันนะคะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันก็ยาวเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: catastrophic catastrophe โอเค thainetcat.org net ก็คือมาจากย่อมา national อะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนั้นจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนะคะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถจะติดตามได้แล้วก็รัฐบาลเคาะงบ126ล้านรับมือน้ำท่วมภาคเหนือนะคะ
2: โดยเฉพาะไม่ได้ทอดทิ้งคนที่เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมทั้งหมด17จังหวัดด้วยกันนะครับก็บอกว่าโดยแบ่งงบประมาณเป็นเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ย96ล้านบาทแล้วก็เป็นงบฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยเฉพาะนี่อีก30ล้านบาทนะครับโดยบอกว่างบ96ล้านบาทนั้นจะใช้ดำเนินการใน17จังหวัดภาคเหนือนะครับโดยเน้นการซ่อมแซมโครงสร้างและก็ระบบบริหารจัดการน้ำที่ได้รับความเสียหายทั้งฝายชะลอน้ำพนังกั้นน้ำพื้นที่รับน้ำสถานีวัดน้ำและก็เครื่องสูบน้ำรวมถึงนะครับบอกว่าขุดการขุดลอกคูคลองการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและก็จัดทำระบบแก้มลิงพร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนใน17จังหวัดด้วยกันนะครับส่วนงบประมาณอีก30ล้านบาทนะครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะจัดสรรเพื่อเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำนะครับโดยบอกว่าจะเน้นช่วยเหลือประชาชนโดยตรงทั้งซ่อมแซมตะลิงก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและก็ซ่อมแซมระบบประปาชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและก็เข้าถึงสาธารณูปโภคที่จำเป็นได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะดร.กีฟค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ยังวนอยู่ในเรื่องของน้ำ
3: เดิมๆค่ะ
1: ช่วงนี้ยังไม่ได้เดินทางใช่ไหมคะ
3: ยังไม่เดินทางค่ะเพราะว่าก็เป็นช่วงปิดปีงบเปิดปีงบวันนี้ปิดเปิด ปิดปีงบ70เนาะนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมเองเนี่ยทางอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะทางมหาวิทยาลัยน้องมศวส่วนอโศกเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกอย่างก็คือค่อนข้างจะปกติแล้วนะ
1: คะ
3: แต่ว่าส่วนที่น่าจะดูแลก็คือเป็นเรื่องที่ทางฝั่งนครนายกก็คือองครักษ์นะคะก็พูดง่ายคือในมหาวิทยาลัยไม่ได้ท่วมหรอกคุณสมพรสมพันธ์แต่ส่วนอื่นที่ด้านนอกนะคะรวมถึงจังหวัดนครนายกอำเภอต่างๆองครักษ์ตรงนั้นนะคะเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักเหมือนกันนะคะก็เลยทางมหาวิทยาลัยก็ตอนนี้ได้รับการประสานจากทางอำเภอจากทางจังหวัดก็เป็นศูนย์พักพิงนะคะในระดับที่ตอนนี้น่าจะเปิดรับอยู่ได้ที่ประมาณ300คนนะคะก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคุณสภาสภานะคะ
1: จนใช่ๆขณะนี้ก็ยังมีทยอยไปขอความช่วยเหลือหรอ
3: มีค่ะเพราะว่าเส้นตรงอำเภอองครักษ์
1: เนาะ
3: ใช่ๆคือในมหาวิทยาลัยอ่ะเป็นเหมือนไข่แดงอยู่ตรงกลางอ่ะคุณโอ้นะคะเป็นเกาะนะคะ
1: ก็
3: เลยม
1: ี
3: ส่วน
1: ข้างนอกท่วนข้างในไม่ท่วน
3: เกี่ยวข้องใช่ๆค่ะแล้วก็น่าจะเป็นคือเราก็เป็นเครือข่ายกันอยู่แล้วเนาะดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีเรื่องของการทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชนเยอะนะคะดังนั้นก็ได้รับการประสานจากทางอำเภอองครักษ์แล้วก็จังหวัดนครนายกมาก็เราก็มองว่าเราช่วยได้เท่าไหร่ก็เต็มที่นะคุณเคยบอกกันแต่ว่าเพราะว่าหลายบ้านนี่ก็เข้าใจเลยน
1: ะ
3: มันอยู่ไม่ได้จริงๆ
1: อยู่ไม่ได้อะมันอยู่ไม่ได
3: ้ใช่ใช่ถูกต้องนะคะก็น่าจะพอที่จะช่วยเหลือในบางส่วนได้นะคะค่ะ
1: กลายเป็น
3: มีอย่างน้อยมีที่พักที่นอนที่อาศัยนะ
1: ดีที่เป็นมหาลัยมันมีพื้นที่เยอะหน่อยอย่างขององค์ร้านนี่มันอยู่ตรงนั้นเขาเรียกเป็นช่วงคลอง6ด้วยป่ะคะคือที่ท่านเคยไปสอนแถวนั้นแต่ไม่แน่ใจ
3: จะขยับขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นโซนที
1: ่เป็น
3: เข้าเขตนครนายกแล้วนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เส้นนั้นเองก็เดินคิดว่า
1: ไปโรงเรียนในร้อย
3: มันมีช่วงที่เขาเรียกว่ามีส่วนที่ท่วมมากนะคะแล้วก็บางหมู่บ้านเนี่ยสังเกตได้ว่ารอบนี้โซนที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยจะหนักหนาอยู่ถนนใหญ่ไม่เท่าไหร่นะคุณ
1: มันอย่างนี
3: ้ประมาณ
1: แถวนั้นน่ะ
2: ค
1: ือพอจากถนนเนี่ยมันจะสูงสูงใช่ไหมแล้วพอเป็นบ้านชาวบ้านมันจะคนละระดับนึกออกไหม
3: ใช่ใช่
1: บ้านชาวบ้านมันลึกลงไปเลยเป็นเหมือนเหวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมชาวบ้านเนี่ยก็จะโดนแบบเต็มที่เขากลัวถนนมันจะเหมือนกลายเป็นคันกั้นฝั่งหนึ่งนี่ไม่มีปัญหาอีกฝั่งหนึ่งนี่ท่วมเต็มนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: จะเดือดร้อนลักษณะแบบนี้ทีนี้อย่างคลองจันไร่กระบังอะไรต่างๆนี่ระดับน้ำเขาว่าค่อยๆทยอยลดแต่อย่างไร่กระบังนี่น่าจะหนักหนาอยู่เพราะว่าพื้นที่มันจะต่างกว่านะแล้วก็มีปัญหาสะพานสูงอะไรต่างๆทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจคือฉันอยากคุยเนี่ยสองเรื่องด้วยกันนะเรื่องกระเป๋าเดินทางของการบินไทยนะอันนั้นส่วนเรื่องการชดเชยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของประกาศที่เรียกว่าเป็นกฎหมายภัยพิบัติใหม่เนี่ยที่รัฐบาลออกมาแล้วก็บังเอิญเป็นช่วงที่ลอยต่อกันยาตุลาพอดีนะบางท่านก็ถกเถียงกันตั้งแต่เมื่อวานว่าตกลงนี่ชาวบ้านได้ของเก่าหรือของใหม่ส่วนใหญ่อยากได้ของใหม่ของใหม่มันแสนหนึ่งของเก่านี่ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะก็คุ้มครองที่อยู่อาศัยทั้งน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวทีนี้จริงๆนี่ทางภาครัฐก็บอกมาแล้วหมายถึงว่าในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นการท่วมแบบต่อเนื่องเขาก็นับตั้งแต่ช่วงแรกๆใช่ไหมแต่ทีนี้ภัยอย่างธรรมชาติเนี่ยมันมาไม่พร้อมกันเพราะว่าฝนมันจะมาใหม่ระลอกสองระลอกสาม
2: ใช่
1: นับตั้งแต่ตอนนี้ไปคือมันตุลาแล้วไงหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยทำไมว่าไม่นับอันที่ประชาชนจะได้เยอะหน่อย
2: เกิดก่อนเกิดเหตุการณ์ก่อนวันที่1ตุลาค
1: มแต่มันยัง
2: เพราะว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่เขาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปนะครับเพราะฉะนั้นเกิดก่อนเขาก็ไม่นับถ้าเกิดก่อนก็รับ 9,000 บาทไปถ้าเกิดหลังจากนี้ก็ต้องได้รับแสนอะไรเงี้ย
1: อย่างคุณรณรงค์นี่แซ่บสุดบอกน่าจะได้ทั้ง2ช่วงเขาก็ไม่จำกัดครั้งนี่ถูกไหมถ้าต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนแล้วก็ยังสงสัย
2: นายกบอกว่าไม่มีการจ่ายซ้ำสองรอบจะดูบอกว่าจะดูวันเกิดเหตุว่าเกิดเหตุวันไหนถ้าเป็นเหตุใหม่ท่านบอกว่าต้องดูนะครับว่า บริษัทประกันภัยพิบัติเนี่ยจะคุ้มครองเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับเงิน2ครั้งจากเหตุการณ์เดียวกันท่านว่าเม
3: ื่
2: อเช้านี้ท่านให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมกับคณะกรรมการป้องกันภัยรักษาบรรเทาสาธารณภัยครับเมื่อเช้านี้เอง
1: นี่คุณแล้วมาดับฝันดิฉันแล้วถ้าจังหวัดไม่ประกาศภัยพิบัติก็มีเข้าเกณฑ์อีกนะ
2: ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ใช่
1: บ้านเราตะกี้เนี่ยคือไม่ท่วมเลยอ่ะพูดง่าย
2: ๆสาธรไม่สาธรไม่ท่วม
1: พระรามสามจะไม่ได
3: ้พระรามสามพังทนเหรอเน
1: า
3: ะค
1: ือ
3: จริงๆอยากจะไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เลยคือเวลาเราซื้อประกันอ่ะเราไม่อยากใช้นะคุณสมบัติค่ะหลายบ้านเขาก็ไม่อยากใช้น้องนะคะดังนั้นจุดนี้เนี่ยมันแหมแบบจะบอกว่าอุ๊ยอยากจะได้ยอดนั้นยอดนี้จริงๆลึกๆไม่มีใครอยากได้หรอก
1: อยากได้หรอก
3: เออใช่
2: ใช่
1: แต่บังเอิญมันมี2เหตุการณ
3: ์ที่เลือกเขาเรียกให้เขาเรียกว่าเปรียบเทียบ
2: นะคะ
3: เอ
2: าย
3: อด
2: ครับ
3: ของคือเดี๋ยวน่าคิดว่าของใหม่มันก็ต้องดีของเก่าเนาะเราถึงจะเรียกว่าพัฒนาถูกไหมคะยอดใหม่ของประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็จะสูงกว่าระบบเยียวยาเดิมแน่นอนอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าหลักการเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้จ่ายเป็นเงินก้อนใช่ไหมคุณสมพรสมพรนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแบ่งจ่ายนะแล้วก็คือเง
1: ิน
3: ก้อนยังไม่ได้แต่เบื้องต้นมาก่อนให้พอที่จะบรรเทาทุเลาความเสียหายได้นะคะเบื้องต้นบวกกับเดี๋ยวตามความเสียหายที่แท้จริงนะคะทีเนี้ยมันก็มีจุดตัดนะคะก็คือวันเนาะ1ตุลาคมนะคะ2569ถึง1ตุลาคม2570ใช่ไหมคะก็ต้องเรียนว่ากำหนดว่าบ้านที่เข้าเงื่อนไขนะคะจะได้รับเงิน 10,000 บาทเบื้องต้นต่อครั้งนะคะต่อหลังคาเรือนเนี่ยก่อนอันนี้ก็เป็นหลักการนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงสูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทใช่มั้ยนะคะแล้วก็รวมแล้วก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะคือมันมีคล้ายๆกับว่าเป็นแบบเอาไปก่อน 10,000 อ่ะแล้วเดี๋ยวเอาความเสียหายที่แท้จริงมาดูนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยดิฉันไม่อยากจะพูดเลยนะหลายคลิปที่เห็นในเรื่องในโซเชียลโอ้โหคุณสมพรสมพันธ์บ้านนี
1: ่
3: เขาเรียกว่าระดับเขาเรียกเหมือนคล้ายๆกันยังไงอ่ะมันแพงมากอ่ะบ้านราคาสูงนะคะก็เห็นใจมากๆนะคะแต่แน่นอนว่านี้มันก็เป็นเงื่อนไขตามกรมธรรม์นะคะส่วนอื่นๆมันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆด้วยเข้าใจว่าคล้ายๆกับกรณีคล้ายๆเวลาเราซื้อประกันนะคะก็ต้องดูเงื่อนไขตามกรมธรรม์เช่นเดียวกันอ๋อมันที่ดิฉันเห็นนะเร็วๆนะคะเรื่องของกรณีที่เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็มีกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวต่างๆนี่ก็มีวงเงินเข้าใจว่า1ล้านบาทต
1: ่
3: อคนนะ
1: 2ล้าน
3: 2ล้าน2ล้านใช่ค่ะ2
2: ล
3: ้
2: าน
3: ครับ อืมใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอันนี้ค่ะรัฐบาลเป็นผู้ชำระเบี้ยให้ถูกมั้ยคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้ประชาชนไปซื้อเองหรอกเนาะนะคะโดยอันนี้เป็นความตั้งใจที่ให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยราวสักประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะซึ่งถ้าเทียบเป็นงบประมาณเนี่ยใช้งบค่าเบี้ยอยู่ราวๆ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะคะก็ถ้าเทียบแบบเงินเยียวยาดั้งเดิมแบบเดิมนะแบบเดิมนะคะอันนั้นอาจจะเป็นลักษณะรัฐเนี่ยจ่ายตามระเบียบช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแต่ระบบใหม่เป็นสิทธิจากกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะสมัยก่อนนี่พูดง่ายๆก็ต้องไปเข้าระบบนะเรื่องของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแต่ก็แน่นอนนะคะว่า
1: จะได้90บาท
3: เรื่องของการจ่ายซ้ำซ้อนนี่ตรงนี้น่าจะต้องดูคือจ่ายซ้ำซ้อนเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาต้องมีกระบวนการหรือมาตรการในการดูเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าการจ่ายซ้ำนี่พวกนี้มันเป็นเงินที่เกี่ยวกับเงินหลวงเนา
1: ะ
3: ในเคสเดียวกันเนี่ยจะจ่ายซ้ำสองเรื่องเนี่ยมันไม่ได้นะคะแต่ไม่มีอะไรคุ้มนะคะนี้ดิฉันบอกไว้ก่อน
1: ไม่มีภัยที่สุด
3: ไม่เกิดขึ้นในที่สุดนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของเขาเรียกสุขภาพด้วยอนามัยต่างๆนะคะบางคนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมนะคุณกว่าน้ำลดล้างบ้านอีกถูกไหมคะ
2: อ
3: ู้อีกหลายอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมันเหมือนเราซื้อประกันนะคุณเราซื้อประกันสุขภาพเราไม่ได้อยากใช้นะเพราะเราไม่อยากป่วยใช่ไหมคะ
1: เฉลี่ยความเสียหายไง
3: เฉลี่ยความเสียหายแล้วก็เรื่องความเสี่ยงด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็แค่ว่าไม่ต้องมีภัยพิบัตินะแปลว่าโรงพยาบาลก็เต็มแน่นทุกวันแล้วนะ
1: เนาะ
3: โอ้ค่ะ
1: แต่อันนี้มันไม่ได้มีค่ารักษาพยาบาลนะมีแต่กรณีเสียชีวิตอย่างเดียวแต่ก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยก็เรียกว่า
3: บรรเทา
1: บ้างเท่าแล้วก็การเบิกจ่ายน่าจะไวกว่าราชการทำเองใช่ไหมคะ
3: อืมค่ะ
2: แต่บอกต้องจ่ายภายใน15

0: 5วันหลังจากเกิดเหตุถ้าหากประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับและประชาชนก็สามารถที่จะยื่นเรื่องแล้วเขาจะใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาไปการตรวจสอบนะว่าพื้นที่บ้านนี้น้ำท่วมจริงหรือเปล่าเพราะนั้นจะจ่ายภายใน15วันอันแรกไปก่อนเลย 10,000 บาทสำหรับบ้านที่ประสบภัยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ถือโอกาสส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นแล้วก็ไม่รู้จะมันกล่าวอะไรออกมาไม่ได้เลยค่ะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งแรงกายแรงใจเนาะแล้วก็เวลาที่มันจะผ่านไปความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะคะคิดว่าตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ที่พอทำได้เนาะ เราก็ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: แต่เท่าที่พอทำได้ก็ทำเถอะค่ะนะคะ
2: คือบางทีเนี่ยถึงแม่น้ำมันจะแห้งไปแล้วลดไปแล้วแต่มันยังทิ้งความเสียหายทั้งเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ในใจคนด้วยนะดิฉันว่า
0: ใช่ครับ
2: บางท่านเนี่ยเจ็บป่วยหลังจากมีเหตุบางท่านเสียชีวิต
1: ไฟดูดอุบัติภัยต่างๆหลายเรื่อง
2: มันแย่
1: ๆก็ใช่ๆ
2: ไม่อยากให้เกิดซ้ำแต่ดูทีท่าฝนนี้อาจจะมีมาเยี่ยมอีกเหมือนกัน
1: ก็แน่นอนเลยค่ะเวลาเราดูพยากรณ์อากาศเนาะ
0: บอกวันที่4ที่5แล้วจะมาอีกครั้งอีกรอบนึง
1: ใช่
0: ที่ผมถามดร.ปภาภรณ์อย่างนี
1: ้
0: อย่างในกรณีที่เราเป็นทำธุรกิจนะครับอย่างนี้อย่างที่เขาออกมาบอกเลยเนี่ยสวนสยามต้องคนต้องรู้จักเจอน้ำคูน้ำท่วมพื้นที่เขา 100% เนี่ยเขาต้องปิดกิจการตั้งแต่วันนี้ไปเขาบอกว่าอย่างน้อยประมาณ6เดือนนะครับซึ่งความเสียหายมหาศาลมากเครื่องจงเครื่องจากเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยร
2: ั
0: ฐบาลถ้า
2: จ
0: ะมาจ่ายเขาแค่แสนหนึ่งเนี่ยมันไม่พอน็อตของเขาตัวหนึ่งก็ยังไม่ไปซื้อได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาจะต้องดำเนินการอะไรยังไงในการที่จะเรียกร้องความเสียหายจากเรื่องที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอันนี้ได้บ้างครับ
1: คือประเด็นตรงนี้เราก็คือเรียกได้ว่าเราก็มีประสบการณ์อะเนาะนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้อยากประสบเพิ่มนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีความมันก็แก้ไม่ตกเสียทีนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่พอแล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ตัวอย่างกรณี 100,000 บาทจริงๆประกันภัยพิบัติแห่งชาติรอบเนี้ยก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชดเชยความเสียหายของธุรกิจนะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะคะเพราะว่ารัฐบาลก็มีการระบุไปแล้วว่ากรมธรรม์กลุ่มนี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นครัวเรือนมากกว่า
2: คนธรรมดาไหมใ
1: ช่ถูกต้อง
2: ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจนี่โอ้โหอย่างของสวนสยามเนี่ยเสียหายเป็นร้อยล้านอ่ะ
1: โอ้ถูกต้อง
2: ไม่นับเรื่องของสัตว์แล้วก็พื้นที่แล้วก็รายได้อะไรต่างๆแล้วต้องฟื้นฟู
1: เลยอ่ะ
2: มันจะฟื้นฟูได้ป่ะยังไม่ทราบเพราะว่าบางท่านอ่ะบอกว่าคือหลายสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งพาร์คอะไรแบบเนี้ยเวลาที่เกิดน้ำท่วมแบบเนี้ยถึงขั้นต้องแบบไม่อยาก
1: ปิดตัว
2: แบบขายกิจการเลย
1: ถูกต้องถูกต้องนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงในมุมของเอกชนเนาะสวนสนุกห้างร้านวันนั้นก็เห็นภาพที่เป็นคลิปนะคะที่น้ำเข้าไปในห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะร้านค้าโรงแรมใช่โรงเรียนเอกชนโรงงานนะคะแล้วรอบนี้เป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็อย่างย่านรามคำแหงนี่เราเห็นแล้วโอ้โหถ้าจะมันสะเทือนใจอ่ะนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงเรื่องประกันทรัพย์สินไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดถึงประกันทรัพย์สินมันก็จะใช้จ่ายเพื่อความเสียหายต่อตัวอาคารเครื่องจักรสต๊อกทรัพย์สินต่างๆเนาะอันที่สองเองเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าธุรกิจมันปิดไปเลยนะถูกไหมคะการประกันธุรกิจแบบหยุดชะงักพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าบางเรื่องมันไม่หยุดด้วยไงเช่นรายได้กับรายจ่ายถูกไหมคะกำไรต่างๆที่ในช่วงที่จะปิดกิจการต่างๆพวกเนี้ยนะคะมันก็ต้องมีมาตรการในการรองรับเพราะว่าความสำคัญของเรื่องการทำประกันที่เกี่ยวกับธุรกิจเองเนี่ยนะคะมันก็จะมีกรมธรรม์ประเภทที่เรียกว่าเรื่องประกันธุรกิจหยุดชะงักหรือว่า BI นะคะเขาเรียก BI ตัวย่อคือ Business Interruption Insurance นั่นเองนะคะเข้าใจว่าบางบริษัทก็จะมีการทำไว้นะคะโด ยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆบางทีธุรกิจเปิดไม่ได้เนี่ยไฟดับทางการสั่งปิดต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าหลังจากที่มีกรณีโควิดโดยเฉพาะเปลี่ยนไปเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจอินชูแรนซ์หรือว่าประกันภัยนะคะแล้วก็น้ำท่วมปี69เองเนี่ยดังเข้าใจว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการรวบรวมเรื่องของมาตรการใช่ไหม
2: คะ
1: ของธนาคารหลายแห่งสำหรับเรื่องของลูกหนี้นะคะที่เขาได้รับผลกระทบไว้เหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดเอาวิกฤตในอดีตเอามาวางเนี่ยปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นหนึ่งนะคะปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆนะ
2: คะ
1: หรือแม้กระทั่งการพักชำระเงินต้นนะคะลดค่างวดพวกนี้นะคะหรือว่าไปเพิ่มสินเชื่อซ่อมแซมอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ยังมีพวกเงินปีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องถึงแม้มันจะไม่ใช่เงินเยียวยาน้ำท่วมโดยตรงอ่ะก็ทำให้ธุรกิจมันพอจะที่จะ
2: เดินต่อ
1: ไปได้นะคะไปต่อได้คือธุรกิจก็เรื่องหนึ่งนะบางเจ้าอ่ะคุณสมพรแต่ว่าพูดถึงเรื่องกระเป๋าที่สนามบินใช่ไหมอันนี
2: ้สนามบิน
1: โอ้โหหนักเลยนะคะประเด็นตรงนี้มันเกี่ยวข้องไปหมดเพราะว่าการทำธุรกิจไม่ได้มีแต่เรื่องของพูดง่ายคือส่วนสยามเนี่ยเวลาเดียนยกตัวอย่างเนาะเวลาเราเราเห็นธุรกิจเขา
2: เ
1: ราก็มองว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีแค่เรื่องเครื่องเล่นหรือเรื่องสัตว์ต่างๆไม่ใช่นะคะท่านลงลึกในรายละเอียดจริงๆอ่ะมันมีอีกเยอะมากเลยนะ
2: แล้วก็คนตกงาน
1: อย่าไปพูดถึงแสนหนึ่งเลยคุณ
2: เขาบอกเขาเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะคุณคิดดู
3: ว่าร้อยล้านเขาประเมิน
2: แล้วมันจะชดเชยกันยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าก
3: ิจการอย่างนั้น6 เดือน
2: แล้วพนักงานอ่ะพนักงานก็ต้องทำงานใช่ไหมรายได้มันหายไป
1: ใช่
2: มันเป็นช่วงไฮซีซันคือแล้วแบบดิฉันอยากจะช่วยเขาโฆษณามากเลยเพราะว่าทะเลเทียมกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่ทั้งย่อมยาวนะแล้วก็ดีเป็นที่รักของเด็กๆจนถึงแก่ๆคือทุกวัย
3: ผมก็ยังเคยไปมา 2-3 ครั้ง
2: ตั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยดิฉันไปมานับพันครั้งถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยความเสียหายในที่เรานึกได้ก็คือบ้านเรือนเสียหายใช่ไหมรถราที่จมน้ำไปนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างสายการบินนะอันนี้มันระดับอินเตอร์ระดับชาติความเสียหายมันยากที่จะกล่าวอันนี้ดร.กิฟต์ชำแหละมาให้ดูเป็นเรื่องๆได้ไหม
1: คือที่ว่ามันเสียหายอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้อยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของการคือเวลาเอกชนเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้าจะบอกว่ามันคงจะมี3เรื่องหลักๆแต่เรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้นะแต่เข้าใจนะเรื่องเข้าใจมากเลยคือเรื่องเห็นทางภาพเนี่ยเรื่องสะเทือนใจอยู่แล้วนะคะเรื่องครัวเรือนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยสะเทือนใจอยู่แล้วพอมาภาคธุรกิจเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีแต่น้ำนะคะแล้วก็ที่เห็นอีกที่หนึ่งที่นั้นก็มีความผูกพันก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ก็หนักใช่ค่ะแล้วมันย่านนั้นแหละมันเป็นย่านที
2: ่มันท่วมง่ายอยู่แล้ว
1: ขนาดโอ้ใช่
2: แต่ว่าในรอบนี้คือแต่ละรอบใหญ่อะโอ้โหคือปกติเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นที่ที่เราแบบวิ่งเข้าไปพึ่งนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นน้ำท่วมต้องหนีอย่างรามคำแหงเนี่ยต้องหนีเพราะว่าโอ้โหน้ำท่วมมาก
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเดี๋ยวเห็นภาพแบบนี้ปั๊มเนี่ยอย่างภาคเอกชนเนี่ยหนึ่งก็คงอ่ะถ้ารอความคุ้มครองของรัฐเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะมันก็มีอยู่เท่านั้นนะคะไม่ได้เยอะมากมายนะอันที่สองเนี่ยมันก็จะไปเป็นเรื่องที่มีการป้องกันไว้ล่วงหน้าเช่นการมีกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเงี้ยผู้ประกอบการจ่ายเบี้ยร่วมกับรัฐอย่างเงี้ยนะอันนี้อาจจะมีพอได้นะคะแล้วก็เรื่องของธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปดูคล้ายๆกับเป็นประเด็นเรื่องของประกันที่ซื้อไว้นะคะโดยการครอบคลุม อะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆแล้วก็การที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้นะคะอันนี้เป็น3ส่วนที่น่าจะวางไว้เลยนะสำหรับประเทศเราอ่
2: ะ
1: โอ้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามองว่าเออน้ำท่วมมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะเพราะว่าปีสมมตินะคะปี54ไม่เห็นท่วมเลยคือมันใช้กับปี69ไม่ได้ไงคุณสารพันธ์นึกออกเนาะใช่ไหมคะหลายที่ที่ปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมหรือกลับกันสลับกันมันก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะ มันก็ต้องมีแผนรองรับเรื่องการป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะคะประเด็นนี้มีความน่าสนใจยังพูดไปถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยแล้วกันไหนๆพูดแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องแยกเลยเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใช่ไหมคะเรื่องของครัวเรือนเรื่องของธุรกิจนี่เป็นอีกอันหนึ่งพอมีมหาวิทยาลัยของรัฐปั๊บมันก็จะไปใช้อีกกลไกหนึ่งในการฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นงบประมาณภาครัฐซึ่งเห็นไหมล่ะว่าทุกอย่างพอเราบอกว่างบประมาณภาครัฐมันก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดแหละนะคะตัวอย่างนะเช่นมหาวิทยาลัยมีงบประมาณของตัวเองหรือไหมเช่นงบประมาณจากเงินรายได้ต่างๆใช่ไหมคะประการต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสียหายแล้วงบอาจจะไม่พออันนี้อาจจะผ่านไปลักษณะของเงินก็เรียกงบกลางเนาะนะคะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็อื่นๆส่วนใหญ่หลายมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยแหละมักจะมีงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อที่จะดูแลบุคลากรหรือว่านิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยก็มีเหมือนกันอย่างการกำแพงเนี้ยรอบเนี้ยต้องปิดทำการดังนั้นความเสียหายมันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารใช่ไหมอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะคะการคือมหาวิทยาลัยนี่จะมีเซอร์วิสที่แตกต่างจากที่อื่นนะการหยุดเรียนไม่ได้สอบก็กระทบแล้วถูกไหมคะมีอื่นๆอีกนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยพอมีคนมาก็ต้องมีร้านค้าใช่ไหมคะร้านค้าต่างๆก็หายไปอย่างเงี้ยเขาก็ขาดรายได้เช่นเดียวกัน
4: อ
1: ันนี้ไม่นับบุคลากรที่จะต้องดูแลด้วยนะคะอันนี้ทำให้เห็นโมเดลต่างๆที่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนที่มันต่างกันการเยียวยาชดเชยต่างๆก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
4: มันไม่ควรจะใช้เกณฑ์แบบเดียวกัน
1: ใช่
4: แต่ไม
1: ่พยายามอธิบายตรงนี้แหละ
4: ยากจะกล่าว
1: ยากมันกล่าว
4: เพราะว่าหยุดทุกอย่างหยุดหมดแต่เงินเดือนยังต้องจ่ายนะสำหรับพนักงานทั้งหลายมันจะหยุดจ่ายก็ไม่ได้
3: อ
4: ัน
3: นี้ผมต้องถามรัตเตอร์ปาภาพรความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบินไทยเนี่ยสมมติว่ารัตเตอร์ปาภาพรนี่แหละเตรียมที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปจะไปประชุมหรือว่าไปอะไรสำคัญสำคัญอย่างมากปรากฏว่าการบินไทยก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินในเที่ยวบินที่รัตเตอร์ปาภาพรจะไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถจะไปได้จะไปเปลี่ยนสายการบินก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะวันสองวันที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยสามารถจะเรียกร้องอะไรได้บ้างไหมครับ
1: โอ้โหเดินเนี่ยเคยศึกษาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายครั้งก็แต่มันไม่หนักขนาดนี้นะบางทีไฟดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ก็เรียกดูแลเรื่องของความเสี่ยงในระดับนึงเพราะเราซื้อประกันทุกครั้งนะคะแต่ประกันการเดินทางอย่างเงี้ยแต่ประเด็นตรงเนี้ยมันหนักกว่าประกันการเดินทางแน่นอนเพราะว่า1คืออ่ะเราแยกออกไปเลยนะไฟดีเลย์เนี่ยแยกออกไปเลยนะคะแต่กระเป๋าลากมาเนี่ยเป็นสิทธิ์คนละอย่างกันนะคะอย่างกรณีกระเป๋าคือเราจะไม่ห่วงเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไฟนะจากต่างประเทศกลับเข้ามาบ้านเรากระเป๋ามาช้าไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียส
4: ไม่ซีเรียส
1: ใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นไฟขาออกอ
4: ่
1: ะแล้วเราไปที่นึงเนี่ย
4: คนต่างชาติ
1: ใช่นะคะแล้วบางประเทศก็หาซื้อเสื้อผ้ายางด้วยนะคะทางสัญหาจะไปกระเป๋าเช็คอินเนี่ยมาช้านะคะก็จะเห็นว่าจริงๆทางสายการบินเองเนี่ยก็จะมีการระบุขออนุญาตระบุตัวอย่างเช่นการบินไทยอย่างเงี้ยมีการระบุนะคะว่าถ้าล่าช้าเกิน24ชั่วโมงเนี่ยและผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องซื้อของใช้พื้นฐานนะคะตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆนานานะคะตรงนี้เขาบอกว่ามันมีกำหนดเกณฑ์ไว้อยู่แล้วคือจ่ายจริงแต่ไม่เกินนะเบื้องต้นเนี่ย100ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อคนต่อกระเป๋าหนึ่ง
4: ตอนเหตุการณ์
1: ใช่ถูกต้องแล้วก็มันก็มีเรื่องเที่ยวบินภายในประเทศด้วยนะที่ก็น่าจะลดลงมานะคะเข้าใจว่าไม่เกิน25ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ต้องมีหลักฐานด้วยนะนี่บอกทุกท่านไว้เลยนะคะ
4: อัน
1: น
4: ี้
1: ปกติก็ใช้ได้นะคะ
4: แต่วันนี้ขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะไทยรัฐ .co.th daily news .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com post today .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ไทย post .net คมจลึก .net ไทย pbs .or.th isla news .org นะครับแล้วก็ nbt ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
3: ผมจักรพันธ์กบุตรโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์นะครับ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
6: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
5: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
5: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 MCOT News FM 100.5

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับเป็นยังไงครับน้องอุ้มเจอสถานการณ์น้ำไหม
1: ค่ะก็เจอค่ะแต่ว่าก็ยังรอดอยู่ค่ะ
2: ยังรอดอยู่นะว่านางเหงาไม่ได้มาทำรายการตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนน้ำกำลังจะลงนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายที่ยังอ่วมอุรไทยอยู่ผมฝากความใจช่วยไปยังเขาเรียกว่ากลุ่มนักเขียนอาวุโสที่เป็นแฟนรายการเราเลยนะน้องอุ้มท่านเป็นแฟนรายการเราเลยแล้วก็ประสบไปอยู่สำนักพิมพ์บ้านหนังสือฮะอยู่แถวท่าสารกลางเมืองนนทบุรีเนี่ยนนทบุรีเนี่ยนะโดยคุณขจรฤทธิ์รักษานักเขียนนะฮะแล้วก็คือลุงเขียดแล้วก็ป้าจิ๋วเก็บหนังสือมาเนี่ย3วันเต็มนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำลงแล้วแหละแต่ว่าดูเหมือนว่าน้ำกำลังมาจะขึ้นอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็ในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีลุงเต้ยนะฮะอาจารย์บุรพาอารัมพีลูกชายอาจารย์สง่าอารัมพีนะฮะก็จะเป็นแฟนรายการของเราด้วยฝากเอาใจช่วยด้วยเพราะว่าโอ้หนังสือกับน้ำอะเนาะมันไม่เหมือนเหล็กเหมือนปูนอะที่น้ำท่วมแล้วอาจจะล้างทำความสะอาดได้แต่หนังสือเนี่ยมันคือเซตซีโร่เลยนะแล้วก็เกิดความเสียหายแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะยังไงเนี่ยนะฮะแต่ว่าจำเป็นว่าจะต้องบิ๊กคลีนนิ่งก่อนรอบหนึ่งทั้งที่รู้นะว่าน้ำจะมาเพราะอะไรป่ะฮะกลิ่นมันไม่ไหวกลิ่นหนังสือกับน้ำแล้วมันใช่หนังสือถ้าแต่แบบกระดาษธรรมดานะมันคือพวกกาวกระดาษด้วยนะมันจะลึ่มเลยเนี่ยฮะก็โอ้ต้องเอาใจช่วยนะสำหรับคนที่คือรู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยวน้ำจะขึ้นอีกอะแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องทำความสะอาดก่อนเพราะกลิ่นเอ่ยคราบอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยนะฮะเยอะแล้วผมเชื่อว่ามีหลายรายเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะในเวลานี้นะครับคุณอุ้ม
1: ค่ะหลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะอย่างล่าสุดรองโฆษกสทนชก็แจ้งว่ามวลน้ำบิงอันนี้ถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยานะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันละค่ะว่า2-3 ตุลาคมเนี่ยมันจะสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได้หรือเปล่านะคะซึ่งในความเป็นจริงณตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะค่อนข้างที่จะต้องดูที่เขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะมันมีการ

0: มีการบอกกล่าวกันที่ไม่ตรงกันจนทำให้ประชาชนค่อนข้างสับสน
1: กลาหลเลยนะเช้ากลางวันเย็นเรียกว่ากลับไปกลับมาและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยที่คนก็พูดถึงกันมากก็คือท่านสกสสเจ้าของพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งที่อ่างทองที่หนึ่งและที่อยุธยาคือติดกันนะฮะก็พูดถึงตัวเลขระดับเรียกว่า 2,500 ขึ้นไปจนถึง 2,800 และ 2,800 บวกด้วยเนี่ยนะคนก็เลยกลัวกันใหญ่เมื่อวานเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับ
0: เมื่อวานนะคะตอนเช้าเนี่ยคุณพัฒดารัตน์นะคะก็ออกมาบอกว่ากรมชลจะปรับการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้น 11:05 นก็บอกว่าระดับอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ถอยกลับไปอีก
0: แล้วมันก็มีความกังวลมีความวุ่นวายใจว่าตกลง 2,500 หรือ 2,200 เพราะว่าต่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยมันมีผลกับการย้ายของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
1: ใช่ครับ
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ออกมายืนยันว่าอ้าวตัวเลขที่กรมชลขอมาเนี่ย 2,500 แต่ไม่ได้อนุมัตินะ
1: อ
0: นุมัติอยู่ที่ 2,200 แล้วหลังจากนั้นก็มีหนังสือออกมาจนสุดท้ายมีความกังวลและมีความงุนงงในตอนบ่าย
1: เ
0: พราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเองออกมาเปิดเผยตัวเลขที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเอาตกใจกันไปใหญ่เลย
1: ครับในขณะเดียวกันพูดเองเลยนะว่างั้นแล้วเขาอยู่ที่อยุธยารัฐมนตรี
0: ค่ะในขณะเดียวกันคุณกรวีเองก็ออกมาโพสต์ข้อความว
1: ่า
0: 3-5 ตุลาคมเตรียมรับมือวิกฤตเจ้าพระยาคืออ่างทองแต่มันคือน้ำจากมวลเดียวกันคนเขาก็เลยมีความกังวลแต่สุดท้ายพอบอก 3-5 ตุลาเตรียมรับมือคำว่าวิกฤตเป็นคำใหญ
1: ่
0: อยู่ดีๆคุณกรวีก็ลบโพสต
1: ์
0: คนที่อยู่ริมน้ำตกใจสิคะ
1: เขาตกใจสิครับ
0: เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาการสื่อสารที่แม่นยำซึ่งจนถึงตอนนี้การสื่อสารก็ยังคงไม่แม่นยำก่อนเข้ารายการอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังรายการโหนกระแสพ
1: ี่
0: หนุ่มกันชัยเขาก็สัมภาษณ์ผอ.สทน.ช.มันมีอยู่ประโยคหนึ่งที
1: ่
0: อธิบายไปแล้วว่าอ่ะมวลน้ำนะเดี๋ยวจะมาถึงพื้นที
1: ่
0: ไม่มีคำพูดที่จะออกมาสักทีนึงว่าตกลงแล้วพื้นที่นั้นมันอะไรชุมชนอยู่นั่นแหละริมน้ำอยู่นั่นแหละเอาตกลงมันคือพื้นที่ไหนจนพี่หนุ่มกันชัยบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมถึงบอกว่าก็โซนๆนั้นแหละครับเสร็จหลังจากนั้นก็บอกว่าน้ำล้นพี่หนุ่มกันชัยถามว่าท่วมแน่ๆใช่ไหมครับล้นครับคือคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยบอกว่าอยุธยาเนี่ยท่วมแน่ใช่ไหมท่านผอ.บอกว่าสูงอีก50เซนติเมตรครับพี่หนุ่มบอกว่าท่านไม่กล้าพูดว่าท่วมใช่ไหมท่วมกับล้นก็เรื่องเดียวกันแหละครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังมันคือวิกฤตของการสื่อสารนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยประชาชนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับผมยังคงพูดประโยคเดิมๆนะคะว่าเขาเข้าใจค่
1: ะ
0: ในเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าเกี่ยวกับเรื่องของฝนมันไม่สามารถที่จะห้ามได้แล้วในขณะเดียวกันก็พยายามจะทำความเข้าใจในเรื่องของการแบ่งทุกข์แบ่งโศกแบ่งกันไปเธอท่วมฉันก็ท่วมประมาณนี้นะไม่ใช่เธอแห้งและฉันท่วมแต่เรื่องของการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเขาสามารถที่จะหนีน้ำได้ทันนะคะ
1: นี่แหละครับสำคัญเพราะประชาชนต้องการความจริงต้องการอะไรที่บอกคือถ้าบอกเขาไปชัดๆเลยว่ามันท่วมแน่มันท่วมขนาดนี้เนี่ยเขาจะได้ยกของหนีเพราะบางทีบอกว่ามันก็ท่วมบางทีเขาคิดว่าอ่ะยกขึ้นมาระดับเอวเลยแล้วว่าเออมันอาจจะท่วมแค่ระดับขาผมไม่ได้บอกในระดับว่ามันท่วมมันสูงประมาณไหนอ้าวปรากฏว่าไม่พ้นอีกเนี่ยนะฮะเขาต้องยกหนี2ครั้ง3ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะมันต้องบอกเขาตรงๆสิครับว่าเอ้ยมันท่วมแน่ๆระวังนะประมาณนี้หรือสูงประมาณนี้ต้องให้เกินกันขึ้นไปหน่อยเขาจะได้เหนื่อยทีเดียวเพราะว่าเหนื่อยมันเหนื่อยแน่แต่ว่าบางทีก็กล้ำๆเกินๆน้ำล้นชาวบ้านก็ฟังดูสิน้ำล้นกับน้ำท่วมเนี่ยมันรู้สึกต่างเยอะนะถ้าบอกว่าน้ำล้นตลิ่งแล้วอ๋อแล้วตลิ่งแต่ถ้าบอกว่าน้ำท่วมเอาละแล้วชัดเจนเลยว่าน้ำท่วมชุมชนนี้ชุมชนนี้ถึงชุมชนนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันฟังรู้เรื่องแต่ว่าถ้าไปอ้ำๆอึ้งแล้วก็พูดจาเหมือนกับกลัวว่าจะตัวเองจะเป็นผู้ร้ายเนี่ยผมว่าเลิกซะมันแบบวิธีการอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็กราบเรียนเพราะไม่อย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาอะไรได้ยากหรือไม่ได้เลยนะครับ
0: อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้ยังมีหลายพื้นที่นะคะที่ เดือดร้อนแล้วก็บางทีเนี่ยสื่อก็ไปไม่ถึงนะคะเราเองก็ไม่ทราบจนบางคนเนี่ยเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมกันไปก็เหมือนกันนะคะหนึ่งพื้นที่ทุ่มขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรี
1: นนทบุรีนี่แหละ
0: ผู้สื่อข่าวก็มีการไปตระเวนดูนะคะในหลายๆสำนักข่าวเลยล่ะแล้วก็ไปเจอกับชุมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำในแม่น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของท้ายวัดก็จะเป็นวัดตำหนักค่ะอยู่ที่ตำบลท่าทรายแต่ตอนนี้ยังไม่ท่วมสูงนะคะทำให้วัดเองเนี่ยก็พยายามที่จะเอากระสอบทรายมาสร้างแนวป้องกันเอาไว้บริเวณเข้าออกของวัดเนี่ยแหละทีนี้บริเวณที่อยู่ถ้าหลายคนที่เคยไปแถวๆนั้นมันจะมีจุดกลับรถใต้สะพานพระราม5ฝั่งบางสีเมืองตอนนี้เริ่มมีน้ำไหลซึมขึ้นมาบนถนนแล้วนะคะ
1: ใต้สะพานพระราม5นะ
0: เพราะว่าบริเวณจุดนี้ค่ะน้ำมันจะท่วมสูงทุกปีเลยทีนี้ถ้าเกิดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นี้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งได้รับเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทีนี้รถยนต์ตอนนี้เข้าที่สังเกตดูนะคะอย่างเส้นทางของบ้านอุ้มนะคะก็ขึ้นทางด่วนจตุโชติตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีการลิงก์กันไปทั้งเรื่องของลำลูกกาหรือว่าคลอง6หรืออะไรต่างๆนานาเริ่มมีรถจอดมากกว่าเมื่อวานค่ะ
1: บนทางด่วนเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แปลว่าตอนนี้คนเริ่มกังวลแล้วขับรถมานี่ตกใจเลยนะคะเพราะว่าการเอารถไปจอดเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟัง
1: มันก็เสียเลนไปอ
0: ย
1: ่
0: าง
1: นึ
0: งนะมันไม่ใช่เรื่องของการเสียเลนค่ะมันคือการไม่ทราบว่านี่คือรถที่จอดอยู
1: ่
0: มันไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาบอกเลยว่าให้ระวังว่าข้างหน้ามีรถจอดอยู
1: ่
0: มันเสี่ยงมากนะคะขับมาอยู่ดีๆอยู่ๆก็มีรถจอดเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดภาพเอาแค่ว่าเราวิ่งมาบนถนนแล้วข้างหน้าขับช้าแล้วเราขับเร็วมาเนี่ยยังอันตรายเลย
1: ใช่ตอนนี้จอดนิ่งเลย
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ในเรื่องของการพยายามหนีน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรัฐไม่ประกาศหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกาศให้ชัดเจนชาวบ้านเขาก็ต้องอยู่กันอย่างนี้แหละค่ะต้องเป็นการคาดเดากันหลายๆพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็ต้องถามกันเองแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าการสื่อสารกันเองของประชาชนเนี่ยเอาแค่กรุ๊ปไลน์ในหมู่บ้านมันปวดหัวมากเลยคือบอกเลยมันจะมีคนที่มันแพนิคแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างสถานการณ์มันแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะหมู่บ้านนู้นเป็นอย่างนี้หมดท
1: ั้
0: งที
1: ่จริง
0: ข้อมูลที่มันถูกต้องอ่ะมันควรที่จะมาจากหน่วยงานของรัฐอะค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้เนี่ยพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะต้องแยกเป็นโซนๆนะคะอย่างที่แฟลตคลองจันตอนนี้สภาพเริ่มดีขึ้นละถนนก็เริ่มแห้งแล้วน้ำท่วมที่เคหะคลองจันมันเริ่มลดค่ะเพราะว่าเขาใช้เครื่องสูบน้ำแล้วมันเป็นเครื่องสูบน้ำที่หนุนมาจากเขาเรียกว่าตราอะไรนะตอนนั้นที่มันมาจากอยุธยาค่ะ
1: พวกเครื่องสูบซิ่งป่ะมันจะมีอยุธยาที่หนึ่งแล้วก็จะมีราชบุรีที่หนึ่งนะที่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบใหญ่สำหรับการเขาเรียกว่าขนย้ายด้วยความเร่งด่วนได้แล้วก็เป็นประจำที่ตอนที่ท่วมทางเหนือมาทิ้งแล้วเสือเชียงรายเนี่ยก็จะมีกลุ่มนี้แหละที่ไปช่วยสูบกันมานะฮะของเอกชนของชาวบ้านเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะ
0: แต่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเคหะร่มเกล้านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มเน่าแล้วค่ะแล้วขยะมันก็เกลื่อนเลย
1: สำคัญเลย
0: ส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปหมดเลยคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นน้ำที่ก่อนหน้านี้เวลาที่มันท่วมที่ต่างจังหวัดเนาะไม่ว่าจะเป็นที่น่านที่จะเป็นเชียงรายหรือจะเป็นแม่สายหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำป่าแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะฟลูไปเรื่อย
1: ๆใช
0: ่อ่ะก็ยังมีความคงค้างก็คือเรื่องของโคลนเรื่องของอะไรอย่างนั้นแต่คราวนี้พอมันเป็นในกรุงเทพมหานครมันไม่มีทางไปอ่ะมันก็มีขยะลอยแล้วคือประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ลอยอยู่หน้าบ้านมันลอยเข้าไปในบ้านด้วยตอนนี้นักข่าวที่เขาไปลงพื้นที่เขาบอกเลยนะคะว่าน้ำมันเริ่มกลายเป็นสีดำแล้วแล้วมันก็มีทั้งสัตว์ทั้งอะไรต่างๆนานาที่มันอยู่ในน้ำก็เริ่มตายแล้วก็
1: ปลาตายลอย
0: มันก็เหม็นคลุ้งแบบนั้นนะคะแล้วในซอยที่อยู่ลึกๆเข้าไปของเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันไม่มีอาหารเครื่องมือทำมาหากินอะไรก็หมดแล้วเนี่ยมีคนที่เขาเจอนักข่าวเนี่ยร้องไห้โฮเลยนะคะเขาบอกว่าให้มาช่วยเขาบ้างเถอะ
1: เขาอยู่ไกลมาก
0: เขาเดือดร้อนมากแล้วมันไม่ใช่แค่เดือดร้อนเรื่องของน้ำเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะคะนะมันมีขโมยเข้าไปขโมยของอีกค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็จังเลยนะจะบอกให้ทั้งนี้ก็คือท่ามกลางวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีคนพวกนี้อยู่เป็นประจำเหมือนกันวันก่อนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยแกขนน้ำไปเป็นหมื่นๆแพ็คเลยนะวางไว้แล้วก็ ปรากฏว่าแป๊บเดียวน้ำหมดแต่สำคัญคือมันไม่ได้หมดเพื่อที่จะให้คนที่เขาเดือดร้อนเอาไปดื่มนะฮะปรากฏว่าแกไปเดินตามหาดูปรากฏว่าไปโผล่ในร้านบางร้านแล้วก็ขายหน้าตาเฉยที่เป็นน้ำแกไอ้พันอย่างเงี้ยโอ้โหขอจะครับในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงก็คือผู้ที่จะไปช่วยจะเอาเข้ากล่องหรือเอาอาหารไปให้ก็แล้วแต่ขอให้ไปแบบสุดสุดซอยจริงๆก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยถอยขึ้นมาเพราะตอนนี้ต้นซอยกลางซอยเนี่ยบางทีอาหารเหลือแล้วนะบางทีเหลือแล้วนะเพราะว่าบางทีกินกันเนี่ยแล้วก็อาจจะแค่ครึ่งนึงแล้วก็ทิ้งละไอ้เสียดายมันก็เสียดายแต่คนที่เขายังไม่ได้กินคือท้ายซอยจริงๆเลยเนี่ยไปให้สุดๆหน่อยนะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะครับ
0: จริงๆถ้านับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังคะนี่ครบ7วันแล้วนะคะที่น้ำท่วมกรุงเทพหลายๆพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาอยู่แบบนี้มา7วันแล้วนะคะ อย่างที่ร่มเกล้า มันคือปัญหาที่เจอพร้อมๆกันของคนในชุมชนที่อยู่กันเป็นหมื่นครัวเรือนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: มีคนพยายามที่จะช่วยเหลือกันเองดูแลกันเองแต่สถานการณ์แบบนี้พอน้ำมันระบายไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็ถามหาในขณะเดียวกันยาเองก็ไม่พอเมื่อวานนี้ได้ดูคุณจ๋ายไททศมิตรนะคะก็เข้าไปอีกพื้นที่หนึ่งเขาก็บอกเหมือนกันว่าเอามาเท่าไหร่มันก็ไม่พอสักทีแล้วคราวนี้แม้ว่าบางพื้นที่ตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายได้แล้ว50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมผู้ฟังบ้านอยู่แถวไหนกันบ้างคะสามารถที่จะรายงานกันมาได้เลยนะคะ
1: มาเลยครับ
0: วันนี
1: ้ทุกคนสุขกัน
0: หลายๆพื้นที
1: ่
0: กำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องมวลน้ำเหนือ
1: ใช
0: ่ที่เจ้าพระยาแล้วในขณะเดียวกัน
1: ก็มาแน่แหละ
0: ก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าฝนมาเยอะขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มคุ้มครองแล้ว
1: 1ตุลาคมเนี่ยนะ
0: ค่ะแต่มันก็มีคำถามเกิดขึ้นละค่ะว่าเอ๊ะแล้วน้ำที่มันท่วมอยู่ตั้งแต่ก่อนวันที่1ตุลาคม
1: อ
0: ันนี้นับหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ในขณะเดียวกันสมมุติว่ามันมีน้ำที่ท่วมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วมันมีมวลน้ำก้อนใหม่มาแบบนี้จะนับเป็นก้อนเก่าหรือก้อนใหม
1: ่จะขีดเส้นยังไงที่จะชดเชยภัยพิบัติจากประกันภัยว่างั้นได้นะ
0: คือเหตุมันเกิดก่อนที่จะเริ่มความคุ้มครอง
1: ใช
0: ่มันยังอยู่ในความช่วยเหลือเดิมของรัฐหรือมันอยู่ในระบบประกันภัยพิบัตินี้แล้ว
1: โอ้นี่สำคัญ
0: รายละเอียดที่ก่อนหน้านี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ออกมาแถลงก็คือครม.เห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนก็คุ้มครองครอบคลุมเลยนะคะทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหว
1: ทั้งหมดเลยว่างั้น
0: เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ค่ะ1ตุลาคม2569
1: ครับ
0: กรณีน้ำท่วมจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นก่อนนะ 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็จะจ่ายเพิ่มตามความเสียหายจริงรวมแล้วทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวจะจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็จะจ่ายเพิ่มตามจริงรวมแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าค่าการจ่ายค่าสินไหมเนี่ยเบื้องต้นนะเขาบอกว่าเขาจะจ่ายภายใน15วันแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตจากภัยที่คุ้มครองก็จะมีเงินผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนแต่นั่นล่ะค่ะอย่างที่ถามไปว่าไทม์ไลน์ของการเกิดเหตุ
1: ม
0: ัน
1: ขีดเส้นตรงไหน
0: ตรงเนี้ยมันจะสามารถที่จะตัดได้ตรงไหนว่าอ้าวโอเคตรงนี้อยู่ในงบที่รัฐบาลต้องช่วยเหลือ หรือตรงนี้ต้องอยู
1: ่
0: ในระบบประกันภัยพิบัติแล้ว
1: อ
0: ้าวเดี๋ยวรายละเอียดถ้ามันมีความคืบหน้าวันนี้ถ้ามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ใครที่อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
1: เดี๋ยวตามให้
0: แล้วจะถามให้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะรอฟังเลยค่ะอดีตอธิบดีกรมชลประทานและท่านก็เป็นอดีตเลขาธิการสทนช.ด้วยเดี๋ยวจะมาตอบถึงเรื่องของจุดเสี่ยงของเขื่อนเจ้าพระยามวลน้ำเหนือทั้งหลายว่าจะมากระทบกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ไหนบ้างแล้วการปล่อยน้ำณตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วยังมีความเสี่ยงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กร ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมผู้ฟังคะภาพรวมวันนี้หลายเขื่อนต้องเริ่มปล่อยน้ำเพิ่มแล้วนะคะเผื่อพื้นที่รับฝนรอบใหม
1: ่
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปล่อยน้ํา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช้าวันนี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มแบบขั้นบันไดซึ่งกรอบที่อนุมัติไว้คือไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีท่านนึงนะคะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและท่านเองก็ออกมาพูดถึงตัวเลขต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ระยะที่ปล่อยรวมไปถึง

0: ถึงขนาดที่ปล่อยมันแบบไหนที่มันจะเหมาะสมกับช่วงนี้แล้วก็มวลฝนที่มันมาแบบคาดเดาไม่ได้แบบนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานดร.สมเกียรติประจำวงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับครับผม
2: สวัสดีครับสองท่านครับผู้ฟังครับ
0: ค่ะตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดค่ะดร.สมเกียรติคะเป็นตัวเลขที่ตรงกันหรือเปล่าของท่านตอนนี้อยู่ในมือเนี่ยมวลน้ำที่ปล่อยออกมามันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
2: บ่ายโมงก็ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: 2,400 แล้วนะฮะ
2: ครับใช่คร
0: ับสถานการณ์ตอนนี้ถ้าในมุมมองของอาจารย์มองว่ายังไงคะ
2: เบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลเราจะเห็นว่าที่ปิงรถบาศก์น้ำส่วนใหญ่มาจากปิงนะครับ
1: ต้นทาง
2: ไปด้านล่างก็ทรงตัวซึ่งไม่เยอะมากนักแต่เพราะฉะนั้นน้ำที่มาอยู่สู่ค่ายจีนประวัติที่นครสวรรค์เนี่ยนะคร
1: ับ
2: เห็นว่าสูงสุดเนี่ยเมื่อก่อนวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการคาดการเอาไว้ว่าประมาณ 3,000
1: ตอนนี้เท่าไหร
2: ่ตอนนี้2,600ซึ่งมันก็ลดลงมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลดีนะทำให้สิ่งที่คาดการว่าน้ำจะมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยเนี่ยมันคงไม่ใช่2,700แล้วมันอาจจะตัวเลขอาจจะดีลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่า2,500นี่ไม่น่าหนี
1: ตอนนี้2,400แล้วเนี่ยนะฮะ
2: 2,400ฮะใช่ครับ2,500นี่ไม่น่าหนีสาเหตุที่ไม่น่าหนีเพราะว่าจากนครสวรรค์มาถึงที่เขื่อนเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสักวันครึ่ง
1: วันครึ่งนะ
2: วันครึ่งเพราะฉะนั้นน้ำที่ก้อนแรกๆที่ปล่อยขยับจาก2,200 2,300 2,400นะครับกว่าจะมาเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือว่าน้ำก้อนแรกมันมาถึงแล้วระดับน้ำที่หน้าเขื่อนตอนนี้นะคร
1: ับ
2: ที่เกิดเจ้าพระยาเนี่ยมันเกือบจะสูงสุดแล้วประมาณ 17.79 หรือ 17.8
1: เมตร
2: เมตรนะฮะซึ่งถ้าสูงแบบนี้ขึ้นมาปั๊บจะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อนและก็พื้นที
1: ่
2: พี่น้องที่อยู่ตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา
1: คร
2: ับ นะครับและที่สำคัญอันนึงนะครับเห็นว่าแม่น้ำสะแก่กลางก็จะไหลลงมาที่
1: จากอุทัย
2: ป่าจากอุทัยม
1: ัน
2: ก็จะไหลลงยากไหลลงยากนะมันจะชนบีบนะครับเพราะฉะนั้นมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าน้ำที่จะมาปล่อยท้ายเกิดเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องมาเรียกโจทย์ของเราก็คือมีอยู่3ทางเลือกทางแรกก็จะมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเร็วหน่อยมันจะวิ่งจู้เลยนะครับประมาณสักสองวันกว่าสามวันจะถึงกรุงเทพแล้วก็สู่ประกาศในที่สุดนะครับแต่ตัวเลขหนึ่งก็คือฝั่งตะวันตกไปทางสุพรรณนะครับซึ่งสองส่วนส่งออกเนี่ยประมาณสัก500-600นะครับตอนนี้กรมชลประทานเขาพยายามยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามจังหวะว่าไปแต่เห็นว่าเท่าที่เห็นขึ้นมาเห็นว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ที่ไปสุพรรณ
2: ไปสุพรรณเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำบางพื้นที่นะครับยังไม่ได้เข้าทุ่งเท่าไหร่นะประมาณ 30% เองเราก็เลยมันก็เลยทำไมน้ำไม่เข้าทุ่งสักทีนะครับ
1: ไปจี
2: บ
1: ช่วงไหน
2: ก็มันก็เขาปล่อยเข้าไปทางปากไปน้ำเข้าไปนะ
1: มันปล่อยไปทางสิงห์บุรีป่ะครับ
2: ถ้ามันปล่อยไปทางแม่น้ำท่าจีนนะไปเข้านะออกไปทางประคำท่าหูทองไปทางโน้นนะครับ
1: ปรากฏว่า
2: ไปแล้วไปเยอะจริงแต่ว่ามันไม่สามารถระบายเข้าสู่ทุ่งรับน้ำได
1: ้ครับ
2: หลักเกณฑ์นะครับจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ก็มีกำหนดไว้ว่าหลัง15กันยาเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวไอ้ต้องเริ่ม
1: เกี่ยวข้าว
2: เกี่ยวข้าว
1: นี่นะ
2: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนทิ้งช่วงมันก็เลยการปลูก
1: ช้าลงไป
2: อีกมันบางแห่งอาจจะถึงตุลานะฮะ
1: โอ้โห
2: มันก็เลยแผนที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันก็เลยบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะฮะมันก็ต้องไปตามสภาพเพราะมันก็เลยระบายไม่เต็มที่นะครับทีนี้มาดูฝั่งตะวันออกบ้างฝั่งตะวันออกเนี่ยมาทางเนี่ยมาทางไอ้หนองจอกมีนบุรีพวกนี้น
1: ะมา
2: ทางเสาเนี่ยไอ้เนี่ยไปกันใหญ่เพราะว่าฝนพรุ่งนี้เยอะหน่อย
1: คร
2: ับ นะครับมันก็จะสบายตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณอีกประมาณ 3-4 วันมาถึงเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าทางกรุงเทพเองเอาน้ำออกไม่ทันก็จะหนักหนาสาหัสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ทางรอดในขณะนี้คือมาทางเจ้าพระยาดีที่สุด
1: ตรงกลางเลยว่างั้นเลยนะ
2: ตรงกลาง
1: ผ่ากลางมา
2: ต้องผ่ากลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าหรืออะไรนั่นเขาตามเนี่ยมันคงจะขยับไป2,500นะครับเพราะ2,500นี่อาจจะ2,600หรือไม่เกินนี้แหละครับ
1: ท่านน้องๆที่ว่านี่ก็คือน้องๆนนทบุรีไปจนถึงกรุงเทพถูกไหมติดกัน
2: ใช่ใช่ใช่ปทุมธานีมาด้วย
1: ปทุมด้วย
2: ปทุมด้วยครับแต่ว่ามันจะอยู่ในลำคลองในลำแม่น้ำ
1: ในลำแม่น้ำ
2: มันไม่เหมือนตอนนี้ที่มันไปลงทุ่งหมดละฝนตกทุ่งหมดละมันก็ไปได้อันนี้เป็นประเด็นอันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในลำแม่น้ำขึ้นมาปั๊บมันจะมีทุกคนมีขันเคลื่อนหมดละแ

0: าเป็นสถานการณ์ตามแผนที่เขาพูดไว้นะฮ
1: ะ
0: ผมเข้าใจว่าในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่น่าที่จะกังวลมากมายนักมันเป็นต้นเท่าไหร่มันไม่มากกว่านี้ละแต่ที่สำคัญคือสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ติดเนี่ย
2: เอาติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยว่างั้น
0: ติดแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดว่า
1: วัวมันแตกอยุธยาเหรอคะตรงไหนฮะ
0: ติดแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไปมาเลยครับตั้งแต่อ่างทอง
1: สิงห์บุรีอ่างทอง
0: สิงห์บุรีชัยนาทก่อนชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีอยุธยาก่อน
1: อยุธยา
0: เนี่ยหนักหน่อยตรงที่ว่ามันมีแม่น้ำป่าสักมาด้วยน้ำเยอะอยู่แล้วต้องระบายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเยอะหน่อยที่อยุธยาแล้วมันจะลงมาถึงปทุมธานีนะครับแล้วก็มาที
2: ่น
0: นทบุ
2: ร
0: ี
2: กรุ
0: งเทพแล้วก็สุพรรณบุรี
2: เส้นนี้เลย
1: ตัวเลขอะไรที่เขาต้องกังวลคะถ้าเกิดมีการประกาศออกมาเนี่ยค่ะเขาต้อง
0: เขากลัวว่าหนึ่งก็คือว่าเราระบายน้ำมาแล้วกลัวมันจะอะไรพังหรือว่าสองหรือว่ากลัวว่าน้ำเนี่ยจะไหลสู่กับพื้นที่ใกล้เคียงแต่ผมเชื่อมั่นว่าตอนนี้ณขณะนี้นะครับสองฝั่งเนี่ยมีคันเขินค่อนข้างดีอยู่แล้วนะ
2: คันกันน้ำ
0: ดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องรักษาคันให้ดีแล้วกันนะจะกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับแค่นั้นเอง
1: อ๋อเวลาที่รับปภ.เขาเซลบอร์ดแคสต์มาว่าน้ำกำลังจะล้นคันกันน้ำแบบนี้คือเริ่มต้องมูฟแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือดูแล้วกันนะครับว่าคันกันน้ำตอนนี้เหลือกี่เซน
1: ค่ะ
0: ถ้าเหลือประมาณสัก50เซนเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องมีเซฟตี้ไว้ก่อน
2: แล้วตรงนี้เนี่ยมีใครที่จะเขาเรียกว่าไปรายงานให้กับพี่น้องชาวบ้านตรงริมพื้นที่ไหมว่าไอ้ตอนนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเพราะบางทีห่างไปเขาไม่ได้อยู่ตรงติดกันกับน้ำตลอดนะฮะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วนะครับในจังหวัดเขาจะมีคณะกรรมการควบคุมรุ่มน้ำแล้วก็มีส่วนหน้ารายงานให้ทางจังหวัดคืออยากเรียนให้ทราบว่าการกดเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยมันมี2ระดับใช่ไหมครับระดับชาติไปแล้วก
1: ็
0: คือมันต้องวัดอย่างนี้ละแต่ระดับพื้นที่จังหวัดเองเนี่ยคันกันน้ำไหนเสียคันกันน้ำไหนสูงคันกันน้ำตรงไหนไม่แข็งแรงอะไรเขาต้องรู้ตัวเขาเองแล้วก็ต้องส่งสัญญาณในพื้นที่นั้นๆแล้วผมว่าอะไรครับจังหวัดเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
2: ของแต่ละจังหวัด
0: นะครับต้องมาอย่างนั้นแต่ว่าภาพใหญ่ภาพรวมนะครับทั้งหมดอ่ะมันออกมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนกลางจะดูแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำมันไม่เรื่องจังหวัดนะครับมันไปเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆ
0: นะครับมันก็เลยว่ามันต้องเชื่อมกันนะครับข้างบนถ้าเกิดมากถ้าเกิดสมมตินะมีการแตกไปแล้วขึ้นมาปั๊บโอ้ข้างล่างเนี่ยมันอาจจะคณะผู้กระทบประชาชนที่อยู่นอกคันก็อาจจะได้รับผู้กระทบอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
1: ค่ะตอนนี้ที่เราได้เห็นการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยมันมาจากการเริ่มปล่อยเองเพื่อที่จะรองรับฝนรอบใหม่แต่คราวนี้ไอ้ตัวของฝนเองอะค่ะท่านขาเราสามารถที่จะอนุมานเอาเองในเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างสมมติว่าอุ้ยคืนนี้ไปถึงเช้าวันพรุ่งนี้มันตกไม่หยุดเลยอะแบบเนี้ยมันจะยิ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและชาวบ้านมูฟเองเลยแบบนั้นถือว่าตื่นตัวเกินไปตื่นตระหนกเกินไปไหมฮะ
0: คนจริงแล้วความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกรมอุตุยังคงมีอยู่นะ
1: ฮะ
0: มันจะว่าภาษาอาจจะ
1: ยาก
0: คุ้มเครือหรืออาจจะยากหน่อย
2: เขาเริ่มจะปรับแล้ว
0: เขาจะปรับแล้วทีนี้ประเด็นคือว่าเขาทำนายออกมาแล้วครับคาดการณ์มาแล้วนะครับว่าช่วงหลังที่4เคลื่อนไปเนี่ยฝนจะตกอีก
1: ค่ะ
2: วันจันทร์ไป
0: จากนี้ไปถึงที่4เนี
2: ่
0: ยในกรุงเทพมหานครเองในที่ใกล้เคียงเนี่ยจะต้องเร่งระบายน้ำออกไประบายทางไหนบ้างครับระบายเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปก่อน
2: ซึมลงไป
0: เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันยังมาไม่ถึงต้องเรียกไว้ก่
2: อ
0: นนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญที่จะต้อง
2: มีเวลา3วัน
0: มีเวลา3วันเนี่ยต้องเอาไปได้นะครับผมรู้ว่าเราไม่รู้แน่ว่าฝนไม่ตกแช่หรือไม่แช่จะมากขนาดไหนซึ่งมีบางแห่งเขาบอกร้อยมิลไอ้ร้อยมิลแต่ว่ามันชอบช้ำซะแล้วมันแป๊บเดียวมันก็ซึมไปไหนไม่ได้แล้วครับ
2: หน้าดินมันเต็มแล้ว
0: มันก็ต้องในพื้นที่อยู่ตอนนี้ทุกคนในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ามันเท้าอืดเท้าเฟ้ออยู่เพราะว่าแม่น้ำสายคลองแม่น้ำสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นโน่นนะตั้งแต่คลองรังสิตมานะครับคลองขุกวาสายล่างไม่ว่าจะเป็นออกมาสำโรงอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามเอาน้ำออกข้างไหนบ้างครับถ้านอกพันพระราชดำริเองนะครับก็คือกรมชลประทานที่ต้องสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านในกรุงเทพมหานครเองก็เป็นของกรุงเทพมหานครและของเขตหรือของพื้นที่นะแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับเขาพยายามจะเอาน้ำดึงออกโน่นครับนครนายกกับทางโน่นครับทางบางประกงซึ่งไอ้โน้ตเจออ้วกอยู่แล้วเพราะมันมาก่อนแล้ว
2: ท่วมบางคาอยู่ตัวนี้นะครับฉะนั้นเซาก
0: ็นั่นแหละตอนนี้เห็นว่ามีการปรับแผนในการระบุระบายน้ำอันนี้ก็ว่าไปเลยมองว่า

0: เมื่อมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะจัดจราจรน้ำยังไงบ้างนะครับทีนี้ทุกฝ่ายต้องเอาเข้าเบื้องต้นนะครับทะลวงเข้าเจ้าพระยาก่อน
1: รองเจ้าพระยาไม่สุด
0: ไม่สุดมันยังรองรับได้อยู่ครับเจ้าพระยารองรับได้อยู่นะครับกทมก็บอกชัดเจนว่ายังมีช่องว่างมากพอที่จะระบายออกไปได้นะครับทีนี้แข่งกันนะแข่งกันระหว่างเราจะระบายยังไงบ้างก่อนน้ำเหนือจะมา
1: ก่อนน้ำเหนือจะมาแล้วก็ก่อนฝนจะตกฮะ
0: ฝนจะตกก่อนฝนจะตกด้วยครับใช่ครับ
1: สองอันเลยอันไหนน่ากลัวกับกันเพราะว่าดูเหมือนน้ำเหนือมันจะลดลงอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าน้ำฝนเนี่ย
0: ฝนผมว่าฝนน่ากลัวมากกว่า
1: ฝนน่ากลัวมากกว่า
0: ฝนตกปั๊บมันไม่รู้จะบางทีบางครั้งเองมันจะระบายไม่ค่อยออกฮะ
1: วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมอาจารย์ฝนเนี่ย
0: สี่เขาบอก4เป็นต้นไป
2: สี่ห้า
0: ลงมาประทะกันเลยก็ว่าไป
1: สี่ห้า
0: เนี่ยครับมันจะประทะกัน
1: สัปดาห์หน้าเลยนะ
0: ส
1: ั
0: ปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นมีเวลาตรงนี้นะครับน้ำบริเวณไม่ว่าจะปทุมไม่ว่าจะนนท์ไม่ว่าจะเทพบางส่วนเนี่ยเริ่มลดลงมาแล้วนะใช่ไหมฮะเริ่มลดลงมาแล้วแล้วก็บางอันน่ะไปดูแล้วกันว่ากรุงเทพเขาพร่องน้ำก็ต้องพร่องน้ำรอเลย
1: ต้องพร่องน้ำรอเลยอีกการนึงครับอาจารย์มีการพูดถึงเรื่องน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนมีไหมช่วงนี้จะมีน้ำทะเลหนุนไหม
0: หมดหลังที่สี่ก็หมดแล้วหมดหนุนไม่มากนะไม่มากนะแล้วจะมีบางทีปลายเดือนก็หมดช่วงนี้ไปแล้วผมคิดว่าเนี้ยมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องคุยกันนะว่าตอนนี้อะไรมาก่อนมาหลังอะไรหนักนะหนักก็คือที่สามสี่วันที่ผ่านมาคือน้ำฝนหนักหน่
1: อ
0: ยฝนที่ตกมาตกในช่วงด้วยในพื้นที่ด้วยมันมาปั๊บมันจะลงเข้าไปน้ำสายหลักแม่น้ำสายหลักก็ต้องดึงออกน้ำเจ้าพระยาออกให้หมดแต่สำคัญคือว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคบ้างทาง politic บ้าง
1: ยังไง
0: เรื่องบ้างนะว่าไอ้ทำไมสารนิจุน้ำบางแห่งใช้ไม่ได้บางแห่งใช้ได
1: ้
0: หรือมันเกิดจากปัญหาอะไร
1: ที่
0: เราพูดกันนะครับบางแห่งถ้าเกิดว่าน้ำลดลงมาแล้วจะผ่านปล่อยผ่านได้ไหมปล่อยผ่านโดยช่วยกันข้อตกลงความจริงสิ่งเหล่านี้นะครับระหว่างกทมกับทางพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจริงๆแล้วกรมชลประทานดูแลในพื้นที่นอกกทมนะครับเขาก็มีข้อตกลงกันแล้วนะว่าปริมาณน้ำตรงนี้จะปล่อยเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าเข้าใจข้อตกลงที่ผ่านมาปฏิบัติตามนี้มันก็ไปได้แต่ว่า อันนี้มันเป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบคลองทั้งหมดซึ่งรัฐบาลเองก็ได้กรุณานะครับให้มีการปรับปรุงทั้งระบบนะครับซึ่งเห็นชอบไปแล้วแหละประมาณ 95,000 ล้านที่บ้าแหละแต่ว่าจะเริ่มสร้างประมาณปีหน้านะครับอันนี้ก็ว่าไปปรับปรุงคลองทั้งหมดนะครับในเจ้าพระยาแต่ว่าฝั่งตะวันออกนะแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดทุกสายบางอันก็ใช้งบประมาณเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบคลองเนี่ยมันง่ายขึ้นบางทีท่อมันแอ่นบ้างบางทีโคก
1: อันนั้นก็คือระยะกลางระยะยาวไปใช่ไหมแต่ว่าวันสองวันเนี่ยสามวันเนี่ยอาจารย์ลองประเมินที่ว่าเขาจะสูบน้ำลงเจ้าพระยาหรือพร่องน้ำเนี่ยทันไหมสำหรับฝนที่จะตกวันอาทิตย์ที่สี่นี่ครับอาจารย์
0: ผมว่าน่าจะทันนะผมว่าน่าจะทันนะถ้าเครื่องทุกเครื่องเดินเครื่องเต็มที่นะครับจำได้แปลกใจตอนแรกๆว่าทำไมบางแห่งก็เพิ่งรายงานว่าเพิ่ง 100% อะไรเนี่ยครับ
1: ยังไงอ
0: ยากจะวิงวอนเลยว่าเครื่องทุกเครื่องนะครับเดินเครื่องเต็มที่หน่อยครับ
1: มันมีเต็มที่กับไม่เต็มที่ด้วยเหรออาจารย์มีเครื่องเหมือนกันแต่เดิมไม่เต็มที
0: ่มีสิเพราะว่ามีนะครับมีแน่นอนฮะเครื่องบางเครื่องนะที่เดิมไม่เต็มที่มีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือเดินไปแล้วปั๊บกลัวไปกระทบกับชาวบ้านก็เป็นปัญหาทางสังคมก็คนตัดสินใจถ้ากรมชลหรือทางใครไม่ไปช่วยไม่บอกให้ผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองหรือไม่บอกให้ทางอะไรอ่ะทางจังหวัดไปช่วยเคลียร์ให้แน่นอนเขาต้องรับรู้ก่อนนะฮะก่อนที่ทำให้เขาไปว่ากันนะครับไม่มีใครที่จะยอมให้มันอะไรท่วมแบบนี้นะครับมันต้องมีมันต้องมีคนเจ็บบ้างอ่ะนะครับ
1: ม
0: ันก็ว่าไปอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเกิดจากไฟเนี่ยนะครับบางทีบางอย่างมันดิบลงมาบ้างอะไรบ้าง
1: เครื่องต้องใช้ไฟฟ้าเป็นตัว
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวสูบใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันแบบ
0: ไม่ใช่
1: บ้านบ้านเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่แล้วอันนี้ต้องประสานงานกับทางไฟฟ้าดูว่าจะมีเครื่องไฟฟ้าสำรองขนาดไหนนะครับแต่ปัญหาหนึ่งทางสังคมเนี่ยสำคัญที่สุดครับเพราะบางอันเนี่ยไม่กล้าสูบไปเยอะแถวหนองจอกอะไรพวกนี้นะไม่กล้าสูบไปเพราะว่ามันสูบไปแล้วปั๊บมันต้องลงทางฝั่งโน้นครับฝั่งบางประกงการที่ลงฝั่งบางประกงได้มันต้องสูงอัดให้มันสูงมาปั๊บมันต้องลงไปได้เพราะว่าพลังงานสูงกว่าทางนี
1: ้
0: นะครับเนี่ยก็คือข้อตกลงต่างๆเหล่านี้มันต้องมีตั้งแต่แรกแล้วควรจะมีเท่าไหร่ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเร่งมาทางเจ้าพระยาให้ได้ขึ้นนะครับส่วนบางประกงยังไงก็ตามตอนนี้มันน้ำทะเลหนุนเมื่อลงไปแล้วปั๊บมันก็จะสามารถระบายได้คล่องแล้วแต่เรียนว่าต้องเครื่องสูบน้ำต้องเต็มที่กับมันทุกประตูทุกแห่งนะต้องสูบให้ได้นะแล้วก็

0: ท้ายใกล้ๆอ่าวไทยดึงออกมาให้ได
1: ้
0: บางสายสูบน้ำท่านไปดูแล้วกันนะครับว่าบางแห่งเนี่ยก็สูบไม่เต็มที่ 2-3 เครื่องบ้างอะไรมันก็ได้เสียดายมากนะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราให้สั่งทางกรรมการน้ำแห่งชาติเคยสั่งว่าให้มีการตรวจสอบความพร้
1: อ
0: มทุกคนว่าพร้อมหมดแต่ข้อจริงกลับกลายเป็นว่ามันเทคนิคหรือว่าโพลิซีก็แน่ไม่รู้อันนี้ต้องไปพิสูจน์กันนะครับก็ต้องมีการผมคิดว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คงจะรู้ดีว่าเครื่องไหนทำเครื่องได้เครื่องไหนทำไม่ได้แล้วมีข้อตกลงอะไรที่เดิมๆเอาไว้เนี่ยนะครับที่ตกลงไปแล้วอาจจะคนละชุดคนละฝั่งเปลี่ยนสายการเมืองอะไรบางมันก็
2: โอ้มันอย่างนั้นเลยเหรอครับบ้านเมืองนี้มันอย่างขนาดนี้เลยเหรอคือเปลี่ยนสายการเมืองนี่มีผลต่อการสูบน้ำให้พี่น้องประชาชนด้วยเลยเหรอ
0: มันก็มีครับมันก็มีผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วการบริหารน้ำเนี่ยนะครับมันต้องยึดหลักก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือว่าอะไรที่มันเกิดผลกระทบก็ต้องว่ากันไปแต่ต้องมีการตกลงล่วงหน้านะผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีแผนอยู่แล้วนะมีแผนทำอยู่หมดแล้วครับแต่แผนที่ว่านี้อาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างอันเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นลักษณะฝนตกหรืออาจจะเกิดขึ้นจากไฟเสียหรืออุบัติเหตุซึ่งเมื่อก่อนที่เคยมีมาแม้สมัยกรุงเทพสมัยก่อนว่าเคยมีปั๊บเสร็จเลยแป๊บเดียวท่วมเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองความพร้อมของศูนย์บริการเองนะต้องพร้อมแล้วต้องบอกความจริงว่าเหตุที่เกิดแบบนี้เพราะอะไรกองรังสิตประโยชน์ศักดิ์นะครับที่ออกมาแล้วขนาดนี้ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยสูบไม่ได
1: ้
0: สูบไม่ได้เครื่องเสียบ้างอะไรบ้างว่าตอนนี้นะขออภัยนะบางทีพื้นที่อบจต่างเขาก็ไปดูแล้วก็ขอให้สูบน้ำบางอันก็ขอให้ปล่อยน้ำออกผ่านทางกรุงเทพมหานครได้บ้างมันถึงจะไปกันได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีเบอร์หนึ่งอ่ะในการสั่งการไม่มันเท่ากันหมดอ่ะระหว่างจังหวัดกับจังหวัดใช่ไหมครับแต่บางทีรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีก็เท่ากันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมันจริงๆแล้วกฎหมายมีไม่มีตามพรบน้ำหรือว่าพรบปปมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตรงนี้อิงตรงนี้สักนิดนึงนะเป็นหลักประกันในการทำงานแล้วก็มีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะบรรลุไปได้นะครับอันนี้หลักอย่างต่างที่เป็นแบบนี้ทุกคนทราบหมดแต่ว่าขอหน่อยหน้าขอหน่อยหน้าไม่นานอย่างที่ในหัวหน้าที่กล้าบอกว่าอย่าไปรอไม่ใช่พรุ่งนี้ค่อยทำอะไรเงี้ย
2: ต้องทำเดี๋ยวนี
0: ้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยอันนี
1: ้
0: ผมคิดว่าอันนี้รับใส่กล้าที่จะพุ่งปฏิบัติที่ได้ไม่งั้นทำไม่ได้หรอกครับปล่อยกันไปอิงนิดอิงหน่อยเล่นโค้งเล่นพองบ้าไปก็ไม่ได้สังคมเองเป็นสำคัญมากนะครับถึงมีว่าบางครั้งเองปั๊บเนี่ยก็ต้องทักผู้ว่าหรือท้องถิ่นต้องไปเจรจายอมเจ็บบ้างแต่ต้องจ่ายเขานั่นนี่เป็นต้นครับ
1: อาจารย์ครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปถามเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเมื่อวานเนี่ยแค่เขาเถียงกันที่2003 2004 2002วันนี้มาที่2004แล้วเนี่ยยังตกใจกันเลยแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่ามันจะไปที่2005 2006ได
2: ้
1: คราวนี้ถ้ามันเป็นตัวเลขเนี้ยในความเป็นจริงแล้วมันยังมีความกังวลอะไรที่ชาวบ้านควรที่จะต้องจับตามองหรือว่าในความเป็นจริงแล้วมันสามารถจะผันได้ตามธรรมชาติของมันรัฐสามารถเอาอยู่ได้อย่างนี้มันมีอะไรต้องกังวลไหมคะ
0: จุดแรกคือน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับเขาต้องรักษาตรงนี้ไม่ให้เกินนี้การที่รักษาไม่เกินนี้ได้เขาต้องปล่อยน้ำออกหรือผ่านซ้ายขวาตอนนี้เถียงกันก็คือว่าซ้ายขวาเนี่ยจะเอาไปได้เท่าไหร่แล้วก็ลงตรงกลางจะได้เท่าไหร
2: ่
0: นะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไม่ให้เกินนี้ให้ได้ถ้าเกินนี้ไปมันเกิดความเสียหายอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือตัวเขื่อนก็จะอันตรายนะครับก็เขื่อนที่ออกแบบพิเศษมากนะครับคงไม่ควรเกินกว่านี
1: ้
0: และอันที่สองตอนนี้เกินแล้วนะไม่ใช่ไม่เกินมันเกินจะเซฟตี้ไปแล้วและอีกสองคือพื้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อะไรพวกไอ้น้ำที่ไหลจากอุทัยธานีอืดเอ่อไปหมดนั่นก็หมายความว่ามันจะท่วมลึกไปถึงอำเภอเมืองนะอุทัยนะครับแล้วข้างเหนือก็ไปหมดเลยเพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องปล่อยปล่อยก็คือปล่อยมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเบื้องต้นจะน่าจะเป็นแบบนั้น
1: คือ
0: ว่าที่ว่า2002 2003 2004ความจริงกรมชลประทานน่ะขออนุมัติไว้ก่อนล่วงหน้าไว้แล้วว่าอาจจะต้องถึง2005แต่ว่า
2: เมื่อวานเขาไม่อนุมัติ
0: เขาเอาแค่2002พออะไรเงี้ยนะครับแล้วต่อมาเร่งด่วนมาขอเป็นถึง2002ถึง2005นะครับแล้วจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องขออนุมัติล่วงหน้า3วันแต่ว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าสามวันเพราะน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยถ้าเราดูแบบเนี้ยมันจะ2วันครึ่งถึง3วันถึงเนี่ยเขาบอกต้องให้บอกล่วงหน้า3วันที่ให้ประชาชนพี่น้องรับทราบบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อมาแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับไอ้น้ำมันเป็นทอดมันเป็นริมๆมาตอนนี้ดูเหมือนว่าโอเคแต่ว่าไอ้น้ำที่เปิดตั้งแต่2002ขึ้นมา2003 6ชั่วโมงขึ้น2004 ขึ้นมาก็แล้วสองเดี๋ยวก็สองพันห้าน้ำมันมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะเสริมทับเสริมทับเสริมทับไปเรื่อยๆสิ่งที่เรามองเห็นณขณะนี้มันต้องได้มาตั้งแต่ไชน่านะครับออกมาเรื่อยๆนะครับและผมคิดว่ากลัวว่ามันจะเปิดพุทธมันเราไม่มีช่องว่างในการเล่นเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอีกแล้ว
1: ค่ะ
2: เต็มแล้ว
0: ครับมันเต็มอ่ะมันเต็มอ่ะนะครับมันเต็มก็ต้องปล่อยแล้วก็มันต้องปล่อยบางทีบางครั้งต้องขยับละขยับขึ้นมาปั๊บเขาก็กรมชลประทานก็ต้องขยับเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำก็อาจจะขยับถึง 40-50 เซนนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ห่วงใยนะครับแล้วที่สำคัญอันนึงนะครับก็คือป่าสักป่าสักที่จะแวะเข้ามาที่นั่นนะ
2: เขื่อนก็เต็ม
1: อยุธยาม
0: ันเต็มแล้วมันขึ้นตลอดนะฮะพอขึ้นตลอดขึ้นมาก็เต็มแล้วมันก็จะไหลมาสองทางครับสู่อยุธยานะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาที่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ลงไปที่ของพระพีพัฒน์ของพระพีพัฒน์เมื่อไหร่ปั๊บเสร็จนะกรุงเทพ
1: อ๋อแปลว่าตอนนี้ยังเสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดมาเจอกันสองสาย
0: มันเสี่ยงตอนนี้ก็เสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่าเราพยายามบังคับน้ำให้อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้ไม่ให้กระจายออกเพราะว่ากระจายออกในขณะนี้ทุกพื้นที่อืดหมด
1: งั้นขออนุญาตถามเผื่อได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดมันมีภาวะความเสี่ยงแบบ worst case scenario เลยอ่ะมันชาวบ้านก็ต้องดูที่เลขไหนว่าแบบอ้าวเดี๋ยวตอนนี้มันมาเจอแล้วกระทบอีกแน่นอนกรุงเทพมหานคร
2: มัน
1: ต้องดูจากตัวเลขอะไรอะคะ
2: ครับ
0: ฝนตอนนี้ถ้าตามแผนตอนนี้ดูเบื้องต้นนะครับดูที่ฝอยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเท่าไหร
1: ่ฝอยท้ายเขื่อนค่ะ
0: เพราะว่าสูงสุด 2,700 ใช่ไหมครับพยายามให้ถึงแน่แต่เดี๋ยวนี้2,400เนี่ยเมื่อตอนบ่ายโมงแต่ผมเชื่อมั่นว่าคงไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอาจจะเป็น 2,500 เพราะว่าน้ำหน้าเขื่อนมันจะสูงขึ้นไม่ได้นะครับมันต้องอั้นมากไม่ได้หรือพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังไม่เอารับน้ำเข้าไปต้องเอาน้ำเข้าไปเพื่อจะผ่านน้ำฝั่งตะวันตกให้มากขึ้นนะครับมีหลายแห่งที่ยังไม่ทำนะครับอันนี้ก็กรมชลประทานเขาว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็ต้องลงมาข้างล่างถ้าเกินกว่า 2,500 เนี่ยถ้า 2,500 มันพอไหวอยู่นะครับพอไหวอยู่แต่ถ้าเกิน 2,500 เมื่อไหร่ปั๊บโอ้โหนั่นคือจุดที่เสี่ยงมากๆแล้วนะครับ
2: อีกอันนึงครับอาจารย์ครับเขาพูดถึงเรื่องของการปล่อยแบบขั้นบันไดแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงฮะว่าขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันจะห่างกันกี่ชั่วโมงหรือว่าจะมันจะยังไงฮะอาจารย
0: ์ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเขาปล่อยแบบขั้นบันไดเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการเตรียมการรองรับเอาไว้วันหนึ่งเขาจะไม่ให้เกินประมาณทั้ง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ที่ว่าเป็นขั้นบันไดนะ
0: เป็นขั้นบันไดครึ่งวันก็50แล้วก็ครึ่งวัน50นะครับมันเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะไม่ให้อะไรอ่ะเขามีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ว่าไปนะครับและที่สำคัญคือว่าเวลาปล่อยมามากๆขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับน้ำก็จะทะลักอะไรแล้วระบายไม่ลงนั่นคือสิ่งบอกเหตุอันนึงแต่จริงๆแล้วนะมันขึ้นอยู่กับว่าน้ำจากค่าชีวประวัติที่ออกมาเนี่ยนะครับมันมาเร็วและก็มันมากกว่าปัจจุบันมากน้อยขนาดไหน
2: ชาวบ้าน
0: ไม่แน
2: ่ชาวบ้านจะรู้ล่วงหน้าขออนุญาตฮะชาวบ้านจะรู้ล่วงหน้านานไหมเขาที่ว่าปล่อยเป็นขั้นบันไดเนี่ยเขาจะต้องแจ้งก่อนการปล่อยด้วยใช่ไหม
0: จริงๆแล้วกรมชลประทานนะครับหรือว่าทางผู้ว่าการจังหวัดรับทราบหมดแล้วครับเขาจะมีบอกว่ามันจะปล่อยขนาดเท่าไหร่เขาจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติแล้วเรียบร้อยแล้วพุ่งเป้าเลยว่า2,400มาแล้ว2,500ต้องมาแล้วก็2,450มาก่อนนะครับประมาณ6ชั่วโมงไปได้6ชั่วโมงอาจจะ2,500ไปแน่ๆนะแน่ๆเลยอันนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะถึงเหยียบไป2ชั่วโมงหรือเปล่ามันยังไม่แน่ใจนะก็ต้องดูสถานการณ์ว่าน้ำจากข้างบนมันจะมามากกว่าที่คาดการณ์หรือเปล่าแต่โชคดีนะครับที่นครสวรรค์เองนะน้ำเริ่มลดมา
2: น้ำเหนือ
0: เริ่มทรงตัวแล้วมันก็เป็นผลดีอันหนึ่ง
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้เวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กล ลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ค
1: ช่วงนี้เราจะมาพูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภู
2: ม
1: ิก็จริงๆแล้วพุ่งเป้าไปที่สายการบินไทยแล้วค่ะวันนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะซึ่งสสพรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าจริงๆทำลายเหตุการณ์เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเขาก็มีคำเตือนเรื่องสภาพอากาศและฝนตกล่วงหน้าแล้วสายการบินอื่นๆเขายังสามารถบริหารจัดการรับมือได้ดีแต่ว่าสายการบินไทยกลับปล่อยให้พนักงานภาคพื้นกลับบ้านจนเกิดปัญหากระเป๋าตกค้างแล้วก็ลามไปจนถึงชื่อเสียงของประเทศด้วยนะคะคราวนี้มันยิ่งทำให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยโดนทุบซ้ำๆจนมันช้ำกันไปหมดแล้วหรือเปล่าเรื่องนี้ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสธน.จะรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรในมิติไหนบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุรวัตรอัครวรมาศอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหงาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
4: เจอกันอีกแล้วนะพี่อุ้ม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: พี่เดี๋ยว
2: มันรู้สึกว่าเราเจอกันทีไรมันจะเคลียร์ละเอียดใจกันทุกทีเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของมีผลกระทบ
1: เอ๊ะทำไมคิดเหมือนกันไหมคะคุณสุรวัตรว่าสายการบินอื่นเขาก็เจอเหมือนกันนะวิกฤตเนี้ยแต่ทำไมสายการบินไทยแฮนเดิลไม่ได้
4: ม
1: ัน
4: ก็ละเอียดใจแล้วครับพี
2: ่ยังไง
1: เกิดอะไรขึ้นกับสายการบินไทยคะในมุมของท่านนะคะ
4: ผมว่ามันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการจัดการนะ
1: อย่างนี้
4: เรื่องกระเป๋ากับการบินไทยนี่เราต้องแยกออกมาก่อนเนาะ
2: ครับครับ
4: มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเนาะ
1: ยังไงฮะ
4: เพราะว่าการบินไทยก็จ้างคนจ้างเอาซ้อนในการทำงาน
1: ค
2: ่
1: ะ
4: ทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้คนที่ดูแลกระเป๋ายกกระเป๋าเนี่ยของ AOT ของสนามบินเนี่ย
2: ของสนามบิน
4: ของสนามบินหรือเปล่าต้องถามว่าของสนามบินหรือว่าเป็นของรับเป็นการจ้างจาก
2: เอาซอสจากนอกหรือเปล่า
1: เอาซอสหรือเปล่า
4: ทีนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดนะ
1: อ
4: ๋
1: อค่ะ
4: อาจจะเป็นปัญหาประเด็นแกล้งกันหรือเปล่า
2: แกล้งกันหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับประเทศนี
4: ้ก็ทำงานไปไม่พอใจแต่พูดไม่ออกพอดีมีโอกาสก็เลย
2: โอ้นี่เรื่องใหญ่นะ
4: ไม่รู้อันนี้พูดแบบคนภายใน
1: งั้นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องภายในแต่ว่าทีนี้เนี่ยในนามของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยท่านคิดว่ามันไปกระทบ
2: มันไปถึงไหน
1: ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนอกสนามบินยังไงบ้างอะคะตอนเนี้ย
4: โอ้เรื่องเอางี้ฮะภาพลักษณ์เราเสียหายมากเพราะการจัดการแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะต้องไปให้นักท่องเที่ยวบางคนรอข้ามคืนน่ะอาจจะไม่บอกเขาว่าดีเลย์หรือว่าจะยกเลิกอะไรพวกนี้คุณไม่ให้ไม่ได้นะถูกไหมฮะคือถ้าผมบอกผมว่าจะดีเลย์5 ชั่วโมง6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงก็
2: จะได้เตรียมตัววางแผนได
4: ้ถูกไหมฮะ
2: ใช่
4: แต่ว่าถ้าไปปล่อยให้รอกันอย่างนี้นะผมว่าสายการบินมีปัญหาเนี่ยนะครับไอ้นี่ขอเรียนประเด็นนี้หน่อยส่วนประเด็นเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยเราค่อนข้างเสียหายอยู่แล้วนะ
2: เสียหายอยู่แล้วนะ
1: เดี๋ยวเสียหายอยู่แล้วหมายถึงก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์นี้หรอคะหรือ
2: ไม่ถึงก่อนหน้านี้หรือว่า
4: ไม่ครับผมกำลังจะบอกว่าภาพลักษณ์เราอะเพราะการบินไทยเป็นการบิน
1: แห่งชาติ
4: ประจำชาติ
2: ถูก
4: แล้วคุณจัดการแบบนี้อะได้คนรอกันอย่างนี
1: ้ค่ะ
4: แล้วไม่มีไอ้ข่าวเคอร์ที่มันภายในมันต้องมีศูนย์รวมในการให้ข่าว
1: ค่ะ
4: เราไม่ได้จัดการเรื่องระดับเรื่องลักษณะนี้เลยนะถูกไหมฮะก็คือถ้าเกิดนั่งเอานะถ
2: ้
4: าเกิดสมมติว่าน้ำท่วมเลยทุกคนรู้แล้วก็มีคนบอกว่าพี่กลับไปก่อนเลยอาจจะไม่บินนะอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีเลยต้องเป็นอย่างนี
2: ้ให้มันชัดเจน
4: ทุกคนเข้าใจไม่ต้องรอ
2: ใช
4: ่ถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไงทั้งนี้เนี่ยมันผมบอกตรงว่าในฐานะเราทำทัวร์น
1: ะ
4: ผมก็ผ่านมาหลายประเทศแล้วรู้สึกมันแปลกมากอะที่เกิดเรื่องลักษณะนี้ได้แต่ยังไงก็ตามอะวันนี้เนี่ยที่รัฐมนตรี
2: คมนาคม
4: ท่านพิพัฒน์บอกว่ายังไงก็ต้องทำงานในเรื่องของการส่งของอะนะ
1: ไม่ให้ปิดโลจิสติกส
4: ์ไม่ได้เนี่ย
1: อ
4: ันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยเพราะว่าการที่ถ้าเกิดของมันขาดแล้วมันเป็นเรื่องของระดับโลกนะ
2: ใช่
4: ม
2: ัน
4: ไม่ได้หรอก
2: ใช่
4: ม
2: ัน
4: ไม่ได้คุณจะไปอยู่บอกว่าเฮ้ยอาทิตย์หนึ่งขอหยุดขอหยุดอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าติดปัญหานี้เฮ้ยตายเลยตายเลยเรื่องนี้คือวิธี
2: คนอื่นเขาไม่ทำกันเหมือนนั้น
4: เขาไม่ทำกัน
2: ก็หา
4: วิธีรับให้มันน้อยหน่อย รับให้มันน้อยหน่อยให้มันเร็วหน่อยจัดการให้มันดีหน่อย
2: ขออนุญาต
4: แล้วไง
2: อัปเดตถึงตอนนี้กระเป๋าเคลียร์หมดยังเนี่ย
1: โอ้ยใช้เวลาอีกตั้งหลายวันนะครับต้องเป็นหมื่นใบ
2: สองก็คือถามตรงถ้าฝนไม่ตกมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมถ้าฝนไม่ทะลุท่วมตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
4: มันฉวยโอกาสครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของจังหวะ
2: ม
4: ันเป็นเรื่องของจังหวะ
2: เพราะโยนไปที่ว่าน้ำท่วมหมดเลยแรงงานไม่มีมาเพราะน้ำท่วมแรงต่างมันจริงป่ะเนี่ย
4: อันนี้อย่างนี้มันเป็นคำแก้ตัวเนาะ
2: แหมมันจังหวะฝนพอดีโทษฝนโทษฟ้าเลยว่างั้นเลยนะ
4: ก็คือจังหวะจังหวะใช่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าวิธีการจัดการเราอะเราถามดินระดับโลกนะของไทยไม่ระดับประเทศเท่านั้นเองนะจัดการอย่างนี้มันใช่ไหมล่ะมันอายพูดไปถึงไหนอายถึงแล้วเนี่ย
2: ก็นั่นสิครับทีนี้
4: ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งหลายต้องเข้าใจอ่ะนะว่า
2: ครับ
4: มันมีอะไรที่มันอยู่ข้างในหรือเปล่ามีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องหรือเปล่าเอ้ยวันนี้มันพูดตรงไปไหนบอกนี่ทั้งหม
2: ดพูดตรงดีครับเราชอบคนฟังก็ชอบอยากให้พูดตรง
4: ก็เป็นเพื่อนตรงๆเลยนะ
2: ดีครับ
4: มีปัญหาอย่างอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าว่ารัฐบาลกำลังจะปรับบอร์ดการบินไทยด้วยหรือเปล่า
2: อ๋อไปถึงนู่นเลยนะเออ
4: มองให้มันลึกไว้แล้วก็แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือคนที่จะเคาะการทำงานในพวกนี
2: ้ครับ
4: มันไม่ควรเป็นขนาดนี้เพราะอย่าลืมไม่นี่คือสุวรรณภูมินะ
2: ใช่ครับ
4: หรือสนามบิน
2: หน้าต่าง
4: ไม่ว่ากัน
2: ประตูของประเทศเลยประตูบานใหญ่ของประเทศไทย
4: โอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันเสียนะเดี๋ยวชื่อมากการทำงานอย่างเงี้ย
2: ทีนี้ผลกระทบของการท่องเที่ยวล่ะตอนนี้ในมือของพวกเราชาวท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยมีผลหรือว่ามีคำสั่งที่จะรินเทามาหรือถอยออกไปไหมหรือว่าหยุดการจองการอะไรบ้างไหมครับเนี่ยเราอยากจะทราบเรื่องผลของกระทบ
4: ในมุมนี้เนี่ยคนต่างประเทศเขากำลังมองอยู่แต่ว่าอย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะวันหยุดของจ
2: ี
4: น
2: 10วันของจีน
1: วันชาติ
4: ก็เท่าที่รู้มาก็ไม่ได้มาตามที่เรา
1: คาดการไว้
4: เพราะว่ามันก็มีคนให้ข่าวมาว่าจะเพิ่มขึ้นทั้ง 16% อะไรเงี้ยก็ดูท่าทางก็น่าจะไม่ถึงเพราะผมยังไม่ได้เก็บตัวเลขนะเพราะวันที่1ตุลาวันที่1ตุลาตัวนี้เนาะ
2: ใช่ครับวันนี้
4: ที่เขาหยุดงานมาเนี่ยก็น่าจะถูกกระทบโดยเรื่องนี้อยู่แล้วนะคร
1: ับหมายถึงว่าเขาแคนเซิลกระทันหันเหรอคะเพราะว่าเขาไม่ได้จองล่วงหน้าอย่างนี้เหรอคะ
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่คืออย่างนี้พอมันมีปัญหาเนี่ยเราพูดจริงๆแล้วที่จีนมันดีอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรกระทบอะไรมาเนี่ยทางสายการบินเขาคืนเงินให
2: ้
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมดูมานานมากแล้วว่าบ้านเราเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเรื่องนึงให้ฟังนะรัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่ให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสายการบินเขาไม่คืนเงินนะ
2: อ๋อเหรอ
4: นี่คือประเทศไทยแต่ที่จีนเนี่ยนะถ้าเกิดรัฐบาลสั่งอะไรมาเนี่ยนะเขาคืนหมดฮะช่วงโควิดช่วงโควิดที่ผ่านมาเน
2: ี่
4: ยนะตอนที
2: ่
4: รัฐบาลจีนไม่ให้คนจีนออกนอกประเทศค่าห้องเลยต้องคืนนี่เขาเลย
2: เหรอ
4: ใช่
2: การบริหารการ
4: มันต่างกันนะวันนี้พูดเยอะนะ
2: เชิญครับ
4: พี่ที่ฟังอยู่ที่เป็นพักพวกกันก็อย่า
2: โกรธกัน
4: นะก็เพราะว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดอ่ะเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ครับก็ความจริงมาคุยกัน
4: ก็ขออนุญาตเอาข้อมูลอ่ะมาเล่าให้ฟัง
2: แล้วยังไงต่อทีนี้
4: ไม่ว่ากันนะไม่ว่าก
1: ัน ทีนี้พอตัวเลขมัน
4: เปลี่ยนที่จะพูดออกไปให้รับฟังก็หมายความว่ารับรู้ด้วยว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นมุมอีกมุมนึงที่เราต้องไปดูด้วยนะฮะส่วนการจัดการภายในของเราวิธีคิดว
2: ิ
4: ธีแก้ปัญหาพวกนี
2: ้
4: ศูนย์รว
2: ม
4: สื่อสารการสื่อการอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนก็เคยอยู่จากภาวะอยู่สนามบิน5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าทางจะไปทางไหนอีกมันไม่ใช่
2: ใช่
4: ใช่ไหมผมสามารถที่จะเข้ามาในเมืองก่อนก็ได้มาหาที่โรงแรมหาที่พักที่อะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันมีการจัดการเลยไม่ได้พูดถึงว่าเข้าไปช่วยนะยังไม่ได้พูดถึงการเข้าไปช่วยนะเรื่องของสื่อเรื่องของข่าว
2: การบอกให้เขารู้
1: คุณสุรวัฒน์ขาตอนนี้เท่าที่เราทราบเนี่ยโอเคตัวเลขของจีนเนี่ยเขามีการแคนเซิลหรืออะไรใดๆกันไปแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่นักท่องเที่ยวที่เขาต้องทรานสิตไปที่จังหวัดอื่นๆมันกระทบในส่วนไหนบ้างเช่นรถที่เขามารับส่งหรือว่าโรงแรมที่เขาเจอเลทเช็คอินหรือโปรแกรมทัวร์ที่มันต้องรื้อออกไปเท่าที่ข้อมูลเท่าที่คุณสุรวัฒน์ทราบมันมีส่วนไหนบ้างอะคะ
4: จริงๆแล้วตัวเลขเราก็หมุนตรงนะเพราะว่ามันเพิ่งน้ำเพิ่งจะแห้งอ่ะนะเพิ่งเริ่มทำงานกันอ่ะเราก็สื่อสารจากข่าวจากอะไรเป็นส่วนใหญ่นะจากเพื่อนจากอะไรจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ถามว่าตัวเลขมันหายไปเท่าไหร่ตอนนี้ตอบยาก
1: แต่เท่าที่ทราบมันจะพบส่วนไหนบ้างคะ
4: เรื่องของ

0: ภาพลักษณ์ที่เราต้องพยายามไปสร้างไปลงทุนด้วยเนาะนะครับยังโชคดีที่น้องเนเน่มาช่วยเราเยอะนะเรื่องดีๆมันก็มานะ
1: แต่ที่น้องเนเน่น้องลิซ่าก็แบกไม่ไหวนะคะคุณสุรวัตร
0: ก็เป็นสไตล์บ้านเราอ่ะนะ
2: สไตล์
0: บ้านเราแต่ว่าอย่าให้มันเกิดบ่อยๆนะมันสร้างความรู้สึกที่ไม่มั่นใจแล้วเราเนี่ยน้องเที่ยวที่หายไปเพราะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าเราปลอดภัยได้ยังไงทั้งนั้นที่เราประกาศเราใช้วิธีการไปสื่อสารบอกว่าประเทศไทยเราปลอดภ
2: ั
0: ย
2: นะมาเฮ้องั้น
0: ถูกไหมเราก็บอกว่าเราประเทศเราปลอดภัยแล้วเนี
2: ่
0: ยเราจะสื่อสารเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะในพูดในมุมนี้พูดในมุมของความรู้สึกนะครับ
2: ครับ
0: ผมขอโทษด้วยนะที่ตรงๆอย่างนี้นะก็ใครฟังแล้วไม่สบายใจก็ขอว่าเป็นข้อมูลจากเอกชนคนหนึ่งนะในมุมของคือผมไม่ได้พูดในนามของสมาคมนะพ
2: ู
0: ดในนามของผู้คนที่อยู่ในวงการมีประสบการณ์แล้วก็มีข้อมูลจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: คือมันสร้าง
0: เรื่องไงนะ
2: มันสร้างยาก
0: เรื่องโรงแรมอยู่อ่ะเขายังตื่นตีห้าไปสุวรรณภูมิได้เลยแล้วทำไมคนที่จะไปดูแลหนักตัวเขาเนี่ยทำไปไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างไม่อยากไปหรือเปล่า
1: โอเคอันนั้นเป็นเรื่องราวข้างในแต่เท่านี้พอมันเกิดวิกฤตขึ้นแล้วอะค่ะคุณสุวัฒน์ณวันนี้ค่ะวิธีการที่คุณจะดำเนินการไปที่ท่านเสนอน่าจะเป็นทิศทางไหนยังไงบ้างคะ
2: รูปแบบไหนดีจะแก้ยังไง
0: รูปแบบประเด็นแรกก็คือต้องสื่อสารก่อนเลย
2: สื่อสาร
0: ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจผมสงสารชาวบ้านที่ลงก้าวที่ความจันมากเพราะว่าผมเองกับผมเรียนผมเป็นนักศึกษาเรียนรามคำแหงตอนปี26ด้วยเห็นภาพเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเลยนะ
2: ภาพ
0: นะเลยรู้สึกเลยว่าโอ้โหตรงนี้คงลำบากมากอะไรเงี้ยแต่นั้นการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันไปก็อย่าไปโทษแต่รัฐบาล
2: อัน
0: นี้จริงๆนะก็อย่าไปโทษแต่รัฐบาลเพราะว่ามันมาเร็วด้วยนะแล้วก็กตง.เองก็ต้องดูแลกันไปแต่เพียงแต่ว่าพวกเรารู้ปัญหาอยู่แล้ว
1: ทีนี้วันนี้ถ้าจะสื่อสารนี่สื่อสารไปถึงใครสื่อสารว่าอะไรคะ
2: จะยังไงดีเริ่มต้นจากยังไงดี
0: เอาอย่างนั้นเลยเหร
1: อที
0: ่ตัวเลยเหรอ
1: ได้เลยค่ะเรามีเวลาอีกไม่กี่นาทีเอาเต็มที่ได้เลยค่ะเป็นไฮไลท์เลยค่ะ
0: ไม่มีอะไรหรอกก็อย่างที่บอกอะทำอะไรคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้งก็เอาแต่เรื่องของส่วนตัวมาเป็นตัวบังหน้าก็แล้วกัน
2: โอ้โหนี่นะทำอะไรคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะอย่าเอาส่วนตัวมา
0: ชาติเป็นที่ตั้งก่อน
2: โอ้โหนี่นะ
1: เอาแค่ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่น่ากังวลเนี่ยเอาแค่เรื่องกระเป๋าก่อนถ้าเป็นเรื่องของกระเป๋าที่มันยังตกค้างอยู่เยอะมากขนาดนี้ค่ะถ้าเกิดในมุมของกันเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันควรจะสื่อสารไปยังไงดีคะ
2: ครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะคืออย่างนี้ผมว่าระบบการกระเป๋าเนี่ยค้างอยู่ตามสนามบินอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่มีเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วม
2: ัน
0: มีวิธีการชดเชยวิธีการดูแลกันอยู่แล้วเรื่องนี้นะเรื่องกระเป๋านะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่แต่เป็นเรื่องที่ดูแล้วมันน่าเสียดสำหรับครั้งนี้เนาะเพราะมันปริมาณมันเยอะมาก
2: ใช่
0: แต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของการกระเป๋าแตกเนี่ยผมเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเมืองจ
2: ี
0: น
2: ได้ว่างั้น
0: กระเป๋าผมแตกอ่ะกระเป๋าผมหักเลยนะจ่ายผมฮะ300 บาทอย่างเงี้ยสายการบินอ่ะ
2: ถูก
0: ฟังแล้วตลกไ
1: หมแต่มันก็ไม่ได้ติดค้างกันอยู่เป็นหมื่นๆใบแบบนี้นะคะ
0: เป็นระบบของเขาฮะ300 บาทเขาจ่ายผมมาก็คือเพื่อนเงาผมก็ไม่อยากเสียเวลาไปรับเงินตรงนี้นะแต่ว่าถามว่าเราไปโกรธเขาไหมก็เป็นระบบของเขาอ่ะคือบางอย่างมันเป็นเรื่องของระบบที่เราไปโกรธก็ไม่ได้เพราะมันมีระเบียบของการจ่ายอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของกระเป๋าที่อยู่ตรงนี้ก็รีบไปติดต่อเจ้าของกระเป๋าแล้วก็ส่งคืนเขาซะนะครับหาช่องทางดีๆให้เขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างชาติที่เอากระเป๋ามาเนี่ยตรงนี้ต้องรีบคืนให้เขาด้วย
2: หน้าตาประเทศด้วย
0: ผมว่ายังนั่งรอกระเป๋าที่บ้านได้นะส่งไปก็มีส่งอะไรได
2: ้
1: แต่มันมีนักท่องเที่ยวที่เขาแพลนเอาไว้แล้วนะสิคะที่เขาอาจจะต้องไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปทรานสิตไปที่อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันควรจะแก้ปัญหายังไงอย่างน้อยๆก็คือเป็นการเยียวยาจิตใจสื่อสารยังไงดีคะ
2: เออ
0: มันมีระบบการชดเชยนะ
1: ค่ะ
0: มันมีระบบการชดเชยเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายคนมาก็ไม่ได้ซื้อประกันกระเป๋ามาเนาะถ้าเกิดซื้อประกันมาก็จะมีการจ่ายแต่ลักษณะประกันกระเป๋ามาไม่ถึงบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องที่เรามันมีอยู่แล้วฉะนั้น ข้อมูลลักษณะนี้เราก็ต้องอธิบายนักท่องเที่ยวฟังเหมือนกันว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างเราควรทำอะไรอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะเพราะพอเกิดปัญหานี้ปั๊บคนที่มาท่องเที่ยวที่บ้านเราโดยเฉพาะสุวรรณภูมิเราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะเจอปัญหาอะไรไห
2: ม
0: บางครั้งก็จะเจอกระเป๋าเปียกน้ำอีกถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เปียกน้ำชดเชยโ
1: อ
0: ้สารพัดปัญหาเลยฮะ
1: คุณสุรวัตรอยากจะทิ้งท้ายให้กับผู้บริหารแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนผู้ประกอบการอย่างไรบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ครับ
0: ผมก็คำเดิมนะฮะคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้งก่อนที่จะคิดถึงเรื่องส่วนตัวคำขอฝากคำสั้นๆนะนะฮะ
2: คิดถึงประเทศชาติ
0: ใครโกร
2: ธให้มากกว่าคิดถึงเรื่องส่วนตัวนะ
0: ใช่แต่คิดถึงเรื่องประเทศชาติก็ภาพลักษณ์ภาพอะไรนะคร
1: ับได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุรวัตรมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
2: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับคุณสุรวัตรอัครวรมาศนะคะก็ท่านเป็นที่ปรึกษาและเป็นและกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสทน.ขอบพระคุณมากๆเลย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารวะแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมงคลดีและรายการล้ำน้ำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นการนำความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังได้รูปแบบของวัฒนธรรมไทยบทเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยครับช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานและช่วยกันเผยแพร่ไว้สิ่งใดที่เป็นของไทยนั้นช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้กันต่อไปในอนาคตนะครับสิ่งดีทั้งนั้นที่เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าศิลปะนั้นเป็นเครื่องยืนยันของความเป็นชาติไปทีเดียวนะครับและคือวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ผมจะนำเสนอในลักษณะของการยืนยันให้เห็นเป็นช่วงๆไปเลยนะครับอย่างบางครั้งผมนำเพลงทำนองไทยไม่ว่าจะเป็นแนวสังคีตสัมพันธ์หรือสังคีตประยุกต์มาเสนอให้ฟังโดยสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆบางครั้งก็นำเป็นทำนองเดียวกันทั้งชั่วโมงนะครับแต่ในช่วงหลังนี้ผมจะนำเสนอในรูปแบบของเพลงไทยเดิมแล้วก็ต่อด้วยเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแต่ไม่ได้นำเสนอแค่เพลงเดียวนะนำเสนอเป็นชุดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มหลายๆเพลงซึ่งนำทำนองเพลงนั้นมาปรุงแต่งแต่ก็พยายามไม่ให้มากนักนะครับพยายามจะนำเสนอหลายๆทำนองในวันเดียวกันอย่างในคืนวันนี้ก็จะมีการนำเสนอประมาณ3ทำนองนะครับประมาณ3ทำนองก็จะมีทำนองเพลงมอนรำดาบทำนองเพลงทยอยยวนแล้วก็จำปาทองนะครับแล้วก็มีบทเพลงหลายๆเพลงซึ่งนำทำนองเพลงต่างๆเหล่านี้มาปรุงแต่งนะครับขอเริ่มเพลงแรกในคืนวันนี้นำเสนอเพลงไทยสำเนียงมอญนะครับชื่อว่ามอญลำดาบนะครับโดยประวัติของเพลงมอญลำดาบนั้นมอญลำดาบสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่มีสำเนียงมอญนะครับแล้วก็มีอยู่สองท่อนท่อนละ4จังหวะใช้ประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครแล้วก็วงมโหรีมาแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนำมาบรรจุในตับพรหมาสนะครับทีนี้เวลาบรรเลงรับเนี่ยต้องบรรเลงซ้ำทำนองเดิมเหมือนกันถึง4ครั้งทำให้ซ้ำซากน่าเบื่อคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงจึงแต่งทางเปลี่ยนขึ้นใหม่อีกทางหนึ่งฉะนั้นทำนองในตรา2ชั้นจึงมีทางเปลี่ยนอยู่หลายทำนองด้วยกันนะครับโดยแต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2400

164ต่อมาในปีพ.ศ. 2475ครูมนตรีตราโมทได้นำมาดัดแปลงแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นให้มีสำเนียงมอญมากขึ้นและท่านยังแต่งแปลงทำนอง2ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวให้มีสำเนียงมอญครบทั้งเขาทั้งทำนองทางร้องและทางดนตรีแล้วก็เป็นเพลงที่นิยมมากเพลงหนึ่งเลยนะครับมอญรำดาบเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงปีพาดเสภาของกรมศิลปากรครับควบคุมโดยคุณครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับมอญรำดาบเถาครับ

บทเพลงมอนรำดาบเถาก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงและขับร้องโดยวงผีพาดเสภาของกรมศิลปากรชุดนี้บันทึกเสียงไว้ประมาณ20กว่าปีเห็นจะได้นะครับในยุคสมัยที่ครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติยังดำรงชีพอยู่และท่านก็จัดทำเพลงชุดผีพาดเสภาขึ้นมาหลายชุดเลยนะครับเป็นการบันทึกไว้เพื่อความทรงจำและเป็นหลักฐานในแผ่นดินนะครับพอพูดถึงมอนรำดาบเถาจบไปแล้วทีนี้มีทำนองเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับมอนรำดาบอยู่หลายเพลงทีเดียววันนี้ผมนำมาเสนอ2เพลงนะครับที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนมากหน่อยสองเพลงนี้มีชื่อว่าลมทะเลและรักลอยลมมามีความจำเพาะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับลมทั้งสองเพลงเลยนะครับลมทะเลนี่เป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นในยุคนั้นนะครับครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับโดยมีกลุ่มนักดนตรีไทยในวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นครูคงศักดิ์คำเฉลี่ยครูพุ่มบาปโยวาสครูบรรยงเกตคงอะไรนี้ครับท่านช่วยกันจัดหาเพลงไทยเดิมในกลุ่มของเพลง3ชั้น2ชั้นเช่นเดียวแยกกันเลือกมาว่าเพลงใดเหมาะสมจะนำเป็นเพลงไทยสากล นะครับแล้วก็เลือกเอาเพลงมอนรำดาบในอัตราจังหวะ3ชั้นขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับคือนำมาเฉพาะอัตราจังหวะ3ชั้นจากที่ผมนำเสนอในมอนรำดาบเถาเมื่อสักครู่ที่จบไปเนี่ยที่มีจังหวะอัตรา3ชั้น2ชั้นเช่นเดียวนะครับนำอัตราจังหวะ3ชั้นตอนต้นนี่แหละครับมาปรุงแต่งเป็นเพลงชื่อว่าลมทะเลเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ขับร้องเองครับส่วนเพลงที่2ครับรักลอยลมเพลงนี้ไม่ใช่ชุดสังคีตสัมพันธ์ออกแนวสังคีตประยุกต์เพราะเพลงนี้เป็นผลงานของคุสมานกาญจนพลินนะครับท่านจัดทำเพลงในแนวสังคีตประยุกต์ไว้มากเลยทีเดียวถือว่านอกจากกลุ่มเพลงของวงสังคีตสัมพันธ์หรือกลุ่มประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะครับก็คุสมานกาญจนพลินเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับวงการเพลงในด้านของไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านนอกจากจะเป็นนักดนตรีไทยที่มีความเก่งกาจสามารถแล้วท่านยังเป็นผู้ที่ประพันธ์และเป็นผู้บรรเลงในแนวของเพลงสากลแต่ไม่ทิ้งทำนองไทยนำเพลงทำนองไทยมาปรุงแต่งมากที่สุดเลยนะครับอย่างเพลงรักลอยลมนี่คุณสมานท่านให้คุณสุนทรียานเวียงการซึ่งเป็นคู่หูในการประพันธ์เพลงแนวสังคีตประยุกต์กับท่านนี่นะครับเป็นผู้แต่งเนื้อร้องคุณสมานกาญจนพลินเป็นผู้แต่งทำนองนะครับโดยท่านนำทำนองเพลงมอนรำดาบทางเปลี่ยนท่อน3กับท่อน4มาปรุงแต่งมาแยกมาเฉพาะท่อน3ท่อน4นี่คือวิธีการของคุณครูสมานกาญจนพลินนะครับท่านมักจะไม่ค่อยนำมาทั้งทำนองบางทีเนี่ยเพลงหนึ่งเนี่ยมีอยู4ท่อนท่านก็ดูแล้วแหมท่อน1ท่อน2มันก็น่าฟังแต่มันจะมีจังหวะจะคนหรือมีลีลาซึ่งมันน่าฟังสู้ท่อน3กับท่อน4ไม่ได้ท่านก็ดึงมาเฉพาะท่อน3ท่อน4มาแต่งเนื้อร้องบางเพลงหนักเข้าไปใหญ่นะครับมี4ท่อนแต่ท่านไม่เอาท่อน1ท่อน2ท่อน3ท่อน4ท่านดึงมาเฉพาะท่อน2กับท่อน4ตัดท่อน3ออกไปอะไรอย่างนี้เป็นวิธีการของครูเพลงแต่วิธีการที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นครูเพลงซึ่งมีความเก่งกาจสามารถและเก่งทั้งดนตรีสากลทั้งดนตรีไทยด้วยต้องมีรู้วิธีที่จะผูกทำนองไม่ให้มันกระโดดให้มันมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้ทั้งเพลงนะครับอย่างเพลงนี้นำมอนลำดาบทางเปลี่ยนท่อน3กับท่อน4มาปรุงแต่งนะครับก็ให้คุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้ง3ท่านนะครับครูสุนทรยานเวียงการครูสมานกาญจนพลินและคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีครับขอเชิญรับฟังบทเพลงจากอิทธิพลของเพลงมอนรำดาบทั้ง2เพลงครับเพลงแรกลมทะเลจากมอนรำดาบ3ชั้นขับร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานเพลงที่2รักลอยลมจากมอนรำดาบทางเปลี่ยนท่อน3และท่อน4คุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงในทำนองเพลงมอญรำดาบจบลงไป3เพลงแล้วนะครับเพลงแรกนั้นเป็นเพลงไทยเดิมอีก2เพลงนั้นก็เป็นเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์และสังคีตประยุกต์ซึ่งนำทำนองเพลงมอญรำดาบเช่นเดียวกันนะครับมาปรุงแต่งแสดงเห็นถึงอิทธิพลของความเป็นไทยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกรับผิดชอบของครูเพลงที่อยู่ในกลุ่มของเพลงไทยสากลที่ต้องการจะอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้โดยนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลนั่นเองนะครับก็จบบทบาทของทำนองเพลงมอญรำดาบไปนะครับคราวนี้จะเป็นบทบาทของเพลงทยอยมั้ยครับในเพลงทยอยเนี่ยก็จะมีลักษณะของทยอยเข้มกับทยอยหวานถ้าทยอยเข้มหรือว่าเข้มข้นในลีลาการบรรเลงจริงๆนะครับมีกลเม็ดเด็ดพลายพราแผลลูกล้อลูกขัดลูกโยนครบเครื่องก็จะต้องเป็นทยอยนอกทยอยในหรือว่าทยอยเขมร3เพลงแต่ก็ยังมีอีกหลายทยอยซึ่งมีลีลาในเรื่องของความเป็นทยอยไม่น้อยหน้ากันแต่จะออกในแนวของอ่อนหวานมากกว่าอย่างเช่นทยอยยวนทยอยลาวทยอยมอญนะครับทยอยยวนก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีทำนองซึ่งค่อนข้างจะออกแนวน่ารักมากออกหวานน่ารักนะครับบทเพลงทยอยยวน2ชั้นนี้เดิมทีเดียวนะเป็นเพลงเก่านะครับเป็นเพลงเก่าใช้หน้าทับ2ไม้เป็นเพลงท่อนเดียวใช้ประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครสมัยโบราณเขาเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงกะเหรี่ยงไกวเปลนะครับในปีพ.ศ. 2498ครูพุ่มบาปุญญวาทในสมัยที่ท่านอยู่ในกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นรองหัวหน้าวงดนตรีไทยรองลงมาจากครูคงศักดิ์คำสิรินั่นแหละครับตอนนั้นท่านก็ช่วยกันจัดทำเพลงสกิทสัมพันธ์สกิทอะไรเนี่ยครับเยอะมากแล้วท่านก็เก่งมากในเรื่องของการแต่งทำนองนะครับในทุกอย่างอย่างเช่นแต่งเพลงทยอยยวนเนี่ยหรือว่าเพลง3ชั้นแล้วก็ในการเดี่ยวท่านก็ทำทางเดี่ยวไว้เหมือนกันครูพุ่มมาวิโยวาทท่านได้นำทำนองเพลงกะเหรี่ยงไกวเปลนี่นะครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาแล้วก็ปรับปรุงทำนองโดยครูพุ่มท่านได้สอดแทรกลูกเล่นแปลกๆไว้ตามแบบเพลงทยอยถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงทยอยยวนนะครับผมตัดนำมาเสนอในตราจังหวะ2ชั้นแล้วก็บรรเลงด้วยดนตรีผสมเป็นการนำเสนอในแนวของลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งเราจะยึดหลักของทำนองไทยแต่ว่าจะมีความผสมผสานกันทั้งไทยเดิมและสากลแล้วดนตรีผสมทั้งสากลและไทยซึ่งร่วมกันบรรเลงในเพลงทยอยยวนเนี่ยน่าฟังมากครับหวานไพเราะทีเดียวขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงทยอยยวนเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงโดยดนตรีผสมนะครับผสมสากลกับไทยน่าฟังทีเดียวนะครับต่อไปเรามาฟังบทบาทของเพลงทยอยยวนซึ่งมาในรูปแบบของสังขีสัมพันธ์และสังขีประยุกต์นะครับสังขีสัมพันธ์ก็คือเป็นการบรรเลงพร้อมกันทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งส่วนสังขีประยุกต์นั้นเป็นการนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแต่ไม่ได้บรรเลงพร้อมกันทั้งสากลและไทยเป็นการบรรเลงสลับสับเปลี่ยนกันแต่ละท่อนหรือว่าแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นอินโทรเป็นไทยส่วนฮุกเป็นไทยและน้องเป็นสากลหรืออาจจะเป็นดนตรีสากลทั้งวงนะครับแล้วก็มีดนตรีไทยมาชิ้นเดียวหรือสากลทั้งวงแต่ก็ยังนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งอันนี้แหละครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ากิเลสคนได้รักพี่นะกิเลสคนนี่อยู่ในแนวสังขีสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดทำเอาไว้นะครับคุณสุรัตน์ภุกเวศเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองคุณธนิตเนี่ยท่านอยู่ทั้งวงดนตรีสากลทั้งวงดนตรีไทยทีเดียวเพราะว่าท่านเป็นทั้งสากลทั้งไทยคุณธนิตนี่ก็เป็นส่วนใหญ่ท่านจะแต่งเพลงในชุดสังขีสัมพันธ์เป็นคู่หูกับคุณสมศักดิ์นะครับคุณธนิตท่านมักจะนำทำนองเพลงเทเดอร์มาส่งให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องหลายเพลงเลยอย่างเพลงกิเลสคนเนี่ยคุณธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงทยอยยวน2ชั้นมาปรุงแต่งแล้วก็ทำให้ลีลาจังหวะกระชับยิ่งขึ้นนะครับให้คุณศรีสุรารัชตะวันขับร้องส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงรักพินนะเพลงนี้น่ารักนะครับเป็นเพลงเก่าเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ประมาณสัก50กว่าปีมาแล้วโดยการขับร้องของคุณชาญเย็นแขเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสุนทรียานวีงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานการชนะปรินเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับลุงหมานท่านก็นำทำนองเพลงทยอยยวน2ชั้นนี่นะครับมาปรุงแต่งเรียกว่าพอครูพุ่มบาวยวาท่านแต่งเพลงทยอยยวนเมื่อปี2498นะครับแต่งเสร็จไม่ทันไรเลยครับกลิ่นยังหอมอยู่เลยกลิ่นเพลงคุณสมานท่านก็นำมาแต่งก่อนนะครับเป็นเพลงรักพี่นะหลังจากนั้นมาคุณธนิตก็นำมาแต่งเป็นกิเลสคนนะครับเรียกว่าเป็นอิทธิพลของเพลงแต่งใหม่ซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเหมือนกับเพลงมาดมงคลที่คุณมนตรีตาโมดแต่งท่านแต่งเสร็จไม่นานนะครับมีผู้มาขอนำทำนองไปแต่งเป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยวันนี้ก็ขอนำเสนอในทำนองเพลงทยอยยวนทั้งสองเพลงครับเพลงแรกกิเลสคนจากคุณศรีสุดารัชตะวันและเพลงที่สองรักพี่นะจากคุณชาญเย็นแขครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงทยอยยวน2ชั้นจบลงไปทั้ง3เพลงแล้วนะครับจากทยอยยวนเพลงแรกนั้นเป็นการบรรเลงแบบไทยแท้แต่มีการบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีผสมกันทั้งสากลและไทยแต่เป็นทำนองไทยเดิมล้วนๆนะครับส่วนที่จบลงไป2เพลงนี่คือกิเลสคนรักพี่นะซึ่งเป็น2เพลงซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทำนองเพลงทยอยยวนนำทำนองเพลงทยอยยวน2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนทำนองมาครับมาเป็นทำนองเพลงจำปาทองเทศครับทำนองที่3จบไป2ทำนองแล้วนะครับมอนรำดาบและทยอยยวนคราวนี้เป็นจำปาทองเทศเพลงจำปาทองเทศนี้นิยมนำมาขับร้องกันมากในยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนนะครับในอัตตาจังหวัด2ชั้นนะครับและท่านในเรื่องละครร้องก็ยังนำทำนองเพลงนี้ไปใช้กันนะครับผมเคยได้ยินการนำทำนองเพลงนี้มาเป็นเพลงกล่อมเด็กด้วยนะครับเป็นทำนองที่คุ้นหูมากที่ขึ้นต้นโดยทำนองน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่แหละครับคงจะพอนึกติดหูนะครับว่าทำนองเพลงนี้คุ้นหูมากแต่บางทีบางบอกว่าจำปาทองเทศผู้ฟังบางท่านบอกไม่ค่อยคุ้นชื่อเพลงนะครับแต่ถ้าทำนองเพลงขึ้นเนี่ยบอกอ๋อเพลงนี้เองได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆบทเพลงจำปาทองเทศ2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับคำว่าทำนองเก่าในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่บันทึกกันขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับแต่ถ้าเป็นเพลงที่ตกทอดไปแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานะครับเพลงจำปาทองเทศ2ชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะนะครับเป็นเพลงท่อนเดียวมี4จังหวะภายหลังครูจันทร์โตวิสุทธิ์ท่านนำเพลงนี้มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงพกาการเถาทีนี้เพลงนี้ถ้าเรานำไปฟังเพลงเถาแล้วเราเอ๊ะในอัตราจังหวะ2ชั้นนี่ทำไมคุ้นหูล่ะทำไมเขาบอกว่าเพลงพกาการเถานั่นคือเพลงที่เติบโตมาจากเพลงจำปาทองเทศ2ชั้นนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเพลงบางเพลงเนี่ยถ้าเขาขยายจากเพลง2ชั้นเป็นเพลงเถาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเนี่ยแต่เขาจะมักจะไม่ทิ้งเขาโครงเดิมเพลงพกาการเถานี่ก็โดยชื่อเพลงก็แปลว่าจำปาทองนั่นเองนะครับพกาก็ดอกไม้การก็ทองหรือสุวรรณนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงจำปาทองเทศนะครับเป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงปีภาพเป็นวงของกรมศิลปากรนะครับผมตัดมาจากโขนตอนพาลีสอนน้องนะครับเป็นช่วงตอนที่พาลีถูกสอนผมไม้ของพระรามนะครับเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็สาบานเอาไว้ผิดคำสาบานจะทำดีแล้วไม่ทำดีก็เลยต้องสอนของพระรามนะครับพอรู้ตัวว่าจะต้องตายก็สำนึกผิดก็เรียกน้องชายคือพาลีมาสอนว่าวิธีการที่ใช้ชีวิตให้ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรจะอยู่กับเจ้านายได้เป็นอย่างไรจะรับใช้เจ้านายจะเป็นทำอย่างไรจะทำตัวให้ถูกต้องมาอยู่กับเจ้านายทำอย่างไรจะทำตัวให้ถูกต้องระหว่างกับลูกน้องคือเป็นการสอนให้รับราชการให้ดีได้อย่างไรก็เป็นนี้ในชุดนี้วันหลังผมจะนำมาเสนอฟังดีมากทีเดียวแต่ที่ผมตัดมาเฉพาะช่วงหนึ่งของเนื้อร้องในตับพาลีสอนน้องซึ่งมีประมาณ10กว่าเพลงนะครับเอานำทำนองเพลงเฉพาะจำปาทองเทศมาเสนอให้ฟังเป็นเพลงสั้นๆขับร้องโดยครูสมชายทับพรครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงจำปาทองเทศจะจบลงไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องโดยครูสมชายทัพพรซึ่งขับร้องแทนพาลีนะครับที่สอนสุครีบนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปว่าเป็นพาลีเป็นน้องนะครับความจริงพาลีนี่เป็นพี่แต่ว่าประพฤติตัวเกเรไปหน่อยนึงนะครับเลยต้อง

เสียชีวิตได้สอนของพระรามตามที่ได้เคยสาบานเอาไว้นะครับและสาบานพล่อยๆไม่ดีนะครับจริงๆแล้วคือสอนว่าอย่าโกหกนั่นเองนะครับและสอนให้ทำดีแต่นี่ไม่รู้ตัวว่าจะตายก็เลยสอนสุครีตผู้น้องนะครับให้ไปรับใช้พระรามแล้วก็ทำตัวให้ดีวิธีการรับราชการดีนั้นเป็นยังไงทำอย่างไรให้ถูกต้องให้นายรักให้นายเชื่อถือและทำอย่างไรให้ลูกน้องนี่รักและก็เชื่อฟังนะครับก็เป็นบทร้องที่ดีมากชุดหนึ่งนะครับทีนี้จำปาทองเทศก็เป็นทำนองซึ่งนิยมกันมากเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งวงดนตรีสากลนำทำนองมาปรุงแต่งกันนะครับอย่างเช่น2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าจำปาทองเทศและจำปาทองแม้2เพลงนี้ก็ให้เกียรติทำนองเดิมนะครับไม่เปลี่ยนชื่อใช้ทำนองเดิมเลยนะครับบทเพลงแรกจำปาทองเทศนี่ครูสุนทยาณเวียงการแต่งเนื้อร้องว่าครูสมานการจะรับบรินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับครูสมานการจะรับบรินท่านนำทำนองเพลงจำปาทองเทศ2ชั้นที่เป็นจบลงไปนะครับฟังตอนที่ดนตรีรับนะครับจะจำแม่นนะครับตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังดูว่าเหมือนกันไหมจำปาทองเทศนี่ครูสมานท่านให้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้กับร้องส่วนเพลงที่2จำปาทองนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในกลุ่มของสังขีสัมพันธ์นะครับคุณยอดยิ่งสุวรรณครเป็นผู้แต่งเพลงนี้ครับแต่งเนื้อร้องนะครับเพื่อสุนทรธนาเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงจำปาทองเทศในตราจังหวะ2ชั้นนี่นะครับมาปรุงแต่งให้คุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้กับร้องแต่เพื่อไม่ให้ซ้ำชื่อกับเพลงจำปาทองเทศของผู้สมานการจันทปรินผู้เอื้อท่านได้ตั้งชื่อว่าจำปาทองเฉยๆแต่เป็นเพลงที่นำทำนองเพลงจำปาทองเทศ2ชั้นมาปรุงแต่งทั้ง2เพลงครับขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงครับจำปาทองเทศจากคุณชาญเย็นแขและจำปาทองจากคุณวินัยจุลบุษปะครับ

ก็จบบทบาทของเพลงจำปาทองเทศไปแล้วนะครับในรูปแบบของเพลงจำปาทองเทศและจำปาทองคืออิงเนื้อร้องอิงทำนองไม่พออิงชื่อเลยนะครับเพื่อมาให้คลายเคลื่อนกันนะครับก็น่าจะเหลือเวลาสักหนึ่งเพลงนะครับอยากให้ฟังเพลงไทยเพราะๆสักเพลงนึงนะครับเป็นการบรรเลงของวงโหรีนั่นคือเพลงครวญหานะครับบทเพลงครวญหา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี5ท่อนใช้เป็นเพลง2ไม้บรรเลงต่อจากเพลงช้าเรื่องคำเหม็นใหญ่บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องบัวลอยแล้วก็ประเภทเดียวกับเพลงนางโหยนางไห้แล้วก็นางนายนอกจากนี้ก็ยังนำมาขับร้องและบรรเลงเป็นเพลงอวยพรด้วยนะครับครวญหานี่เป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะมากเลยครับขอเชิญรับฟังจากการบรรเลงของวงมโหรีเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามมูลคดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2520 31ธันวาคม2519ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอย
2: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: ผู้ที่เล่นอภิญญาในยกนั้นก็คือพวกเดรัจฉีมีมาก่อนตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะทรงกำหนดมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะทรงกำหนดมีมาก่อนตั้งแต่พระเจ้าเราจะทรงพนวดถึงการได้ยินได้ฟังเรื่อยว่าการเหาะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในขณะที่กำลังเหาะไปในนั้นเหาะไปอยู่บนอากาศนั้นจิตก็เกิดการปฏิพัทธ์ในเพศที่ตรงกันข้ามเสร็จแล้วก็ต้องตกลงมาตายอันนี้ก็เรื่องของอภิญญาเรื่องของอภิญญาเป็นอย่างนี้ความรู้ยิ่งกว่าสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นกันอยู่รู้เกินสัตว์เกินมนุษย์จึงเป็นที่แน่ใจว่าผู้ที่จะได้อภิญญาก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเจริญในสมาธิเจริญในสมาธิเรียกว่าทำจิตให้สงบแล้วก็มีอุบายที่มุ่งตรงเพ่งอยู่จะเป็นการเพ่งอะไรก็ตามเพ่งอากาศเพ่งพระจันทร์เพ่งพระอาทิตย์เดวกสินจนจิตมีกำลังจนสามารถหล่อล้อมจากกายหยาบเป็นกายละเอียดในการที่จะไปไหนต่อไหนได้เดวกายทิพย์จากกายทิพย์แล้วก็ยังมีกายเนื้อสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้นี่เป็นเรื่องของอภิญญาเสียงไกลก็คือเสียงไกลเสียงไกลทำให้เป็นเสียงไกลเรียกว่า

ความรวดเร็วและก็ว่องไวมากกว่าที่เราได้มีข่าวสารทางดาวเทียมหรือว่าข่าวสารทางอวกาศย่อมมีความรวดเร็วแล้วก็มีความว่องไวติดต่อกันได้ทุกมุมติดต่อกันได้ทุกจุดพระผู้ปฏิบัติฤาษีผู้ปฏิบัติเมื่อเป็นการเดินทางเส้นนี้จะต้องผ่านเส้นนี้แต่ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดเท่านั้นเองไม่ได้เอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ในตัวเองถ้าไม่จำเป็นแล้วจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสไว้กับบรรดาภิกษุถ้าท่านผู้ใดแสดงฤทธิ์แสดงเดชมีการห้ามการปรับอาบัติไว้พอยุคก่อนสมัยก่อนนั้นมีการแสดงฤทธิ์แสดงเดชมากจนเป็นที่ใดใจของบรรดาเดรัจฉีว่าโชคดีแล้วเราจะได้จัดการกับพระพุทธเจ้าถ้าเราจะได้จัดการกับพระพุทธเจ้าได้ถึงกระนั้นพระองค์ท่านก็ได้มีวาทะโต้ตอบบรรดาเดรัจฉีเมื่อต้องการแกล้งหรือว่าทดลองหรือว่าอะไรทำนองนี้ท่านแกล้งและทดลองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามะม่วงมันเป็นของเราเมื่อมันมะม่วงมันเป็นของเราเราเป็นเจ้าของเราก็ย่อมจะทานได้เราก็ย่อมจะทานได้โดยง่ายได้ไม่ต้องไปขออนุญาตจากใครเมื่อมะม่วงมันเป็นของพระองค์เองพระองค์ก็ต้องทานได้ไม่ต้องขออนุญาตไม่ถูกการไม่ต้องถูกการปรับหรือว่าจับเดรัจฉีก็เลยได้คิดแต่กว่านั้นก็ยังไม่หยุดที่จะพยายามแกล้งพระพุทธองค์ทุกวิถีทางจนมีการประกาศว่าจากนี้ไปทำให้บรรดาเดรัจฉีได้รู้ว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับได้ก็ประกาศว่าจากนี้เกียรติไปจะมีป่ามะม่วงผุดขึ้นแล้วก็จะเต็มไปด้วยผลละหมากรากไม้คือมะม่วงหลังจากนี้7 วันพวกเดรัจฉีทั้งหลายทั้งปวงนอกศาสนาคือตรงกันข้ามก็ไปจัดการให้เรียบร้อยหมดเรียกว่าตัดเผาทิ้งหมดต้นมะม่วงมีเท่าไหร่ก็เผาทิ้งหมดพอครบ7 วันมะม่วงก็ผุดขึ้นมาพร้อมกันผมพร้อมโดยผลหมากหลากไม้อุดมสมบูรณ์พร้อมโดยผลมะม่วงซึ่งเป็นสิ่งที่เดรัจฉีทำไม่ได้แล้วก็ยอมแต่ก็ไม่ยอมแพ้ก็มีอุบายนานับประการที่จะพยายามแกล้งพระพุทธเจ้าพยายามที่จะแกล้งพระพุทธองค์ทุกรูปแบบแต่แล้วก็ไม่ชนะในบุญบารมีไม่ชนะด้วยบุญญาบารมีไม่ชนะด้วยบุญญาบารมีเสร็จแล้วก็จำยอมในขณะนั้นแต่ว่าหลังนั้นก็ไม่ยอมอีกนั่นบอกว่ายอมได้โชคขณะหลังจากนั้นก็ไม่ยอมอีกเพราะความที่ปกเดรัจฉีนั้นมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสรู้มีการแสดงฤทธิ์แสดงเดชมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการออกเดินอากาศเขาก็ทำมาก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แม้จะทำได้ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พอออกเดินอากาศได้ก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายก็ออกเดินอากาศได้ก็ไม่หนีความจริงยังแบกขาดแบกขันยังต้องจะทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกวันจ่าสงสารอีกต่อไปพอจิตมันเสื่อมซานชานมันเสื่อมแล้วก็ตกลงมาอีกก็มาอยู่ความเป็นปุถุชนทั่วๆไป

อนุปมาเหมือนกับไม้ทับหญ้าพอยกออกไปทีไรหญ้ามันก็ผุดขึ้นมาเหมือนนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสเกินกว่าที่จะทำให้หลุดให้พ้นจากกิเลสตนามายาทิฏฐิไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้หลุดให้พ้นจากกิเลสตนามายาทิฏฐิเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ถ้าเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติมันยอมได้ยอมได้ในอภิญญาเมื่อเรายังประพฤติปฏิบัติอยู่ซึ่งเป็นทางที่เราเลือกไม่พ้นไปไม่ได้มันก็เรามาวัดสัพพทุมถ้าเราบอกว่าจะไม่เจอวัดสัพพทุมนั้นมันเป็นไปไม่ได้จะเข้าประตูหน้าประตูหลังหรือว่าเข้าทางไหนก็เจอวัดเพราะก่อนที่จะเข้ามาถึงกุฏินี้มันจะต้องเจอบริเวณวัดที่ถูกกำหนดว่าเป็นพุทธาวาสสังฆาวาสธรณีสงฆ์ก่อนที่จะเข้ามาถึงกุฏินี้จะต้องเจอเมื่อจะต้องเจอแล้วจะหนีพ้นได้ยังไงก็คือวัดเรื่องอภิญญาของใจนั้นก็ยอมรู้ได้เป็นลักษณะธรรมดาแต่ความที่เราไม่แวะนั่นแวะนี่ไม่คล้องนั่นไม่คล้องนี่ไม่ติดนั่นไม่ติดนี่เราจึงไม่เสียเวลาแล้วก็มาได้โดยตรงไม่ไปเที่ยวชมสวนดอกไม้ไม่ไปเที่ยวแวะตรงนั้นแวะตรงนี้เราก็มาได้โดยเร็วเมื่อเข้ามาสู่บริเวณวัดเราก็ไม่ได้แวะตรงไหนเราก็มุ่งตรงมาที่จุดที่เราต้องการปฏิบัติการเสียเวลาจึงไม่เกิดขึ้นในความตั้งใจเดิมที่มาผู้ที่หลงติดอยู่ในอภิญญาจึงมาไม่ถึงจุดพระพุทธเจ้าพยายามเน้นอยู่ตลอดเวลากับบรรดาพุทธสาวกท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยสิ่งไหนมันไม่จำเป็นอย่าทำอย่างที่เรื่องของการเหาะขึ้นไปเอาบาตรไม้จันทร์บนอากาศแขวนไว้เรื่องยมกปฏิหารไอเดียดันทีเหาะไม่ได้พุทธสาวกเหาะขึ้นไปรับได้เดียดันทีก็ทำได้จะเหาะอยู่เรื่อยแต่แล้วก็เหาะไม่ได้นี่คือการที่ทดลองทดสอบวัดกันว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกันอยู่โดยกันนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีพุทธประสงค์ใจเล่นไม่เล่นอภิญญาท่านบอกว่ารู้เท่าไหร่ก็ให้วางเท่านั้นเห็นเท่าไหร่ก็ให้วางเท่านั้นดูรู้เท่าไหร่ก็ให้เห็นให้วางเท่านั้นไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่เอามาแบกมาถือไว้ไม่เอามายึดมาเกาะไว้ไม่ต้องการให้ติดเดี๋ยวว่ารู้เท่าไรก็ต้องวางเท่านั้นเห็นเท่าไรก็ต้องวางเท่านั้นรู้อะไรทั้งหมดนั่นน่ะถ้าไม่จำเป็นท่านบอกให้วางไว้อย่าแบกไปอย่าถือมาให้มันวางไว้เห็นตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นรู้ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นถ้าจำเป็นแล้วค่อยเอามาใช้ถ้าไม่จำเป็นเดี๋ยวเอามายุ่งยากวุ่นวายมันจะกลายเป็นคนที่รู้มากยากนานมันจะกลายเป็นคนที่รู้มากน่าเบื่อน่ารำคาญมันจะกลายเป็นคนรู้มากไม่มีที่อยู่ที่อาศัยพอหนักๆเข้าก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะความรู้นะมันเกินขอบเขตเพราะความรู้นะมันไม่มีเหตุพอที่จะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นมันรู้มากบางคนรู้มากไปสมัครงานที่ไหนก็ไปชี้แจงให้เขาที่นั่นผู้จัดการบอกคืนรับไว้ก็คงไม่ไว้ขนาดนี้ก็ยังขนาดนี้ก็คงควบคุมไม่อยู่แน่รู้แค่ศอกยืดออกไปแค่ว่ารู้แค่คืบยืดออกไปเป็นศอกผู้จัดการก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนถ้ามีตำแหน่งเมื่อไหร่ก็จะเรียกมาพบมาทำงานไปสมัครทุกคนทุกแห่งไปแล้วแต่ที่จะไปในลักษณะว่าให้เขาชี้แจงกฎกติการะเบียบไปถึงก็ไปชี้แจงกฎกติการะเบียบให้เขาฟังหมดเสร็จแล้วผู้จัดการก็บอกว่าอย่างนี้ก็ดีวางเมื่อไหร่ก็จะไหวบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องในโรงงานเขาก็รู้หมดไปสอดรู้สอดเห็นเสร็จแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ขนาดยังไม่ทำงานอย่างขนาดนี้ถ้าเข้ามาทำงานก็คงยุ่งจะกลายเป็นตัวปั่นป่วนให้ความจะร้อนเกิดขึ้นไม่ได้คุมยากปกครองยากก็เลยไม่รับไว้
บอกความรู้มีความสามารถมีแต่มันรู้ดีเกินกว่าที่จะต้องรู้มันเลยยุ่งพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีการกีดกันไม่ได้มีลักษณะกีดกันที่จะไม่สาวกแสดงต้องดูว่ามันจำเป็นกันอะไรไม่จำเป็นอย่างไรไม่ใช่ความเพียรในการที่แสดงอภิญญาท่านบอกว่าเก็บไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเรียนรู้ไว้ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็วางไว้รู้แล้ววางไว้เห็นแล้ววางไว้ยังไงมันรู้แล้วมาใช้จนความเพียรอย่ามารู้จนเกินกว่าที่จะมีรู้อย่าแบกไปหมดอย่าถือไปหมดเอาไว้ที่ทำงานเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่วัดเอาไว้ที่เดินทางแล้วมันจะไม่ยุ่งถ้ามันไม่จำเป็นให้ระวังให้ดีในความรู้ที่มีอยู่ในความเข้าใจที่มีอยู่ไม่ใช่ปักบุงหลงเลงรู้เท่าไหร่ก็ทรงเดชเท่านั้นรู้เท่าไหร่ก็ปล่อยมาเท่านั้นนั่นไม่ใช่เหตุจะต้องระวังให้มากที่ว่าจะแสดงอะไรต่อมีอะไรออกมานั้นต้องระวังต้องระวังให้จงมากแล้วมันจะได้ไม่ลำบากใจเจ้าของแล้วมันจะได้ไม่เดือดร้อนเจ้าของก่อนทำดีแล้วไม่ได้ดีตั้งใจดีแล้วไม่ได้ดีพูดดีแล้วยังไม่ได้ดีให้ระวังคือ บางทีต้องเข้าใจง่ายๆนี่นะเรื่องอภิญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่เราก็พยายามหาข้อเปรียบเทียบดูก็คือความรู้ที่เรามันมีอยู่นี่นะมันรู้เกินเขาหรือว่ารู้มากกว่าเขาหรือว่ารู้น้อยกว่าเขาหรือว่ารู้เท่าๆเขาก็ต้องรู้แล้วก็ต้องวางถ้าไม่วางมันก็จะมีลักษณะดังที่กล่าวมานี่หอบปริญญาแบกปริญญาหอบมหาแบกมหาอะไรทั้งหมดนั่นแหละถ้าหอบไว้ถือไว้แบกไว้ไม่รู้จักวางมันก็ยุ่งมันก็พายเดือดร้อนตัวเองดังที่ครูบาอาจารย์พยายามเน้นอยู่ตลอดเวลาฉลาดจริงนั้นจะต้องนิ่งฉลาดจริงนั้นจะต้องดูต้องฟังต้องคิดย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็นิ่งนั่นฉลาดจริงๆแล้ววางไว้ไม่ฉลาดเกินขอบเขตนั่นเขาเรียกว่าฉลาดรอบรู้ฉลาดเฉียบขาดฉลาดเด็ดเดี่ยวจึงมีความคมเฉียบขาดในภาคปฏิบัติเจ้าของเน้นเข้าไปกันนั้นถึงบอกบางทีต้องทำเป็นคนโง่บางทีก็ทำเป็นคนโง่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจ้าเดี๋ยวมันก็ดีเองบางครั้งบางขณะก็ฟังก็พิจารณากระทบทวนยิ่งรู้ว่าปลาหมอน่ะมันตายเพราะปากมันถ้ามันไม่ร้องมันก็ไม่ตายถ้ามันไม่วุ่นวายมันก็ไม่ยุ่งเหตุนี้ความรู้ความเข้าใจทั้งหมดทั้งประวัติรู้มากไม่เสียหายจะให้วางไว้ตามโอกาสจังหวะถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ใครเอามาใช้ถ้าไม่จำเป็นก็นิ่งประดุจว่าเรามีเงินมีทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากไม่ใช่เรามานั่งอวดกันหรือไปอวดตรงโน้นไปอวดตรงนี้ไปเบ่งตรงนั้นไปเบ่งตรงนี้เอามาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นยังไม่ใช่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่รู้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เห็นทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าแม้จะรู้อยู่เต็มบอกเต็มใจก็ยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นโอกาสเวลาบุคคลสถานที่จริงแวดล้อมอย่าแสดงออกมาในลักษณะให้ดูว่ามันเกินกว่าความเป็นจริงที่มีอยู่นั่นไม่ใช่การนั่นไม่ใช่เวลานั่นไม่ใช่ชุมชนนั่นไม่ใช่บุคคลนั่นไม่ใช่สถานที่นั่นไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องแสดงออกคุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพระเจ้าย้ำเตือนกับบรรดาผู้ที่เป็นพุทธสาวกอยู่ตลอดเวลาเน้นอยู่ตลอดเวลาบอกว่ารู้ตรงไหนวางตรงนั้นเห็นตรงไหนวางตรงนั้นเข้าใจตรงไหนวางตรงนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจแล้วก็วางไว้ตรงนั้นอย่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอย่าสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นอย่าสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นอย่าสร้างความลำบากให้เกิดขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นคนที่ขวางคนอื่นแล้วก็ขวางใจของโลกขวางสงสารเป็นคนที่หนักโลกหนักสงสารมันจะกลายเป็นคนที่มีอ่อนมีกำลังที่อ่อนตัวลงกำลังใจกำลังความคิดมันจะทรุดลงโดยไม่รู้สึกตัวเหตุนี้การที่เรารู้อะไรทั้งหมดท่านทั้งบอกว่ารู้ได้รู้มากเท่าไรก็ได้แต่ต้องเลือกใช้เลือกการเลือกเวลาจึงจะเป็นธรรมกับตนและบุคคลอื่นโอกาสสถานที่บุคคลสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ได้ถูกสมมุติเดี๋ยววิ่งลอดออกมาส
ท่านไม่ได้ถูกเรียกขานวานช่วยให้นิ่งอยู่ก่อนถ้ายังไม่แน่ใจก็พยายามสงบไปแล้วก็ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ดูแล้วก็คิดความฉลาดรอบรู้ต่อความเป็นจริงของใจก็จะเกิดขึ้นคำว่าตัวปัญญานั้นมันมีอยู่ในหัวใจของเราที่ฝึกทุกๆวันเหมือนกับเรารับมีดทุกๆวันเราจะบอกว่ามันไม่คมมันคมโดยที่เรารู้ว่ามันต้องคมบางทีพูดไปนิดเดียวมันกระทบกระเทือนจนมันบอกว่าบ้านแตกแสลกขาดจิตที่มีกำลังของตัวปัญญาคือตัวรู้เวลาพูดออกไปบางทีมันบ้านแตกแสลกขาดมันเดือดดาลมันวุ่นวายไปหมดเพราะมันมีคมอยู่ในปากมันกระคลื่นกระทบฟังจิตที่มีอำนาจวาสนาบารมีที่จิตมีกำลังนั้นต้องระวังใช่ต้องเลือกการใช้ใช่ต้องเลือกกับบุคคลใช้ใช่ต้องเลือกสถานที่ใช้จึงจะเป็นจิตที่มีลักษณะฝึกได้ดีเมื่อว่าต้องรู้ถ้าไม่ได้ถูกสมมุติต้องรู้อยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้จึงจะเข้าสู่แก่นแท้ของธรรมจริงเพราะว่าดินบางอย่างนั้นก็ตีเบาๆก็เป็นหมอเป็นไหดินบางอย่างตีแรงๆถึงจะเป็นหมอเป็นไหขึ้นมาได้บางอย่างแรงก็ยังไม่เป็นมันอาจจะแตกไปบางอย่างค่อยมันก็ไม่เป็นมันอาจจะไม่เป็นเหตุนี้ผู้มีปัญญาพิจารณาในเรื่องของอภิญญาจึงได้จากสิ่งแวดล้อมโดยที่เรามีเราเป็นเราเห็นเราอยู่ทุกวันนี้แล้วมาพิจารณาตัวปัญญาเนี่ยตัวสำคัญมากจากใกล้เป็นไกลจากไกลเป็นไกลจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้เป็นหนักจากยากให้ลำให้ลำง่ายอะไรทำนองนี้มันเป็นความรู้ที่รู้ได้และกระทำได้เป็นเรื่องที่จะต้องมีอยู่เป็นอยู่กับผู้ปฏิบัติโดยตัวทั่วไปเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าเมื่อมีอภิญญาแล้วท่านต้องบอกว่าพยายามระวังรักษาหมายก็ว่าเมื่อมีใจที่สงบเย็นเข้าสู่ความผู้บริสุทธิ์แล้วก็จำเป็นต้องระวังรักษาสำรวมสำเนียกสำนึกอย่างท่องแท้ก็ควรแสดงออกหรือไม่หรือว่าควรพูดหรือไม่ให้มันรู้อยู่ที่ใจให้มันทบทวนก่อนแล้วมันทบทวนกลับไปกลับมาก่อนแล้วมันจะรู้แล้วมันจะรู้ตื่นลึกหน้าบางมากกว่านั้นแล้วมันจะเห็นความจริงมากขึ้นกว่านั้นธรรมก็จะปรากฏขึ้นตามลำดับได้เหตุแห่งความเป็นธรรมได้เหตุแห่งความเป็นจริงใจของเรานั้นทั้งประวัติจะหยุดนิ่งเย็นสงบระวังอยู่ตลอดเวลาจะรู้แก่นแท้ของธรรมที่มีอยู่สงบแล้วก็นิ่งแล้วก็ว่างนั่นเขาเรียกว่าจิตมีอภิญญาเรียกว่ารู้ยิ่งเห็นจริงพอรู้ว่ามันมีโทษมันก็มีคุณพอรู้ว่ามันมีคุณมันก็มีโทษเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งประวัติพยายามควบคุมอย่างไฟฟ้าจะไม่รับการควบคุมที่ดีมันก็ไหม้บ้านไหม้เมืองหมดเป็นแต่ฝนตกฟ้าร้องลมแรงมันก็ช็อตมันก็พินาศลมจมได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นอย่างนั้นเพราะรู้ว่ามันมีโทษมากมันก็ต้องมีคุณมากเมื่อมันมีคุณมากมันก็ต้องมีโทษมากองค์ภาวนาของผู้ปฏิบัตินั้นจึงเป็นลักษณะแนวโน้มที่จะดึงจิตใจอย่าของให้สูงขึ้นระวังการกระทำคำพูดระวังแม้แต่ความคิดต้องย้ำแล้วย้ำอีกจึงจะปรับตัวเองเข้ากับทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชุมชนทุกสิ่งแวดล้อมนั่นจึงเป็นแต่ความรู้ที่มีความจริงอยู่ในหัวใจเจ้าของไม่ใช่รู้โดยแบบจอมปลอมไม่ใช่รู้แบบลักษณะที่ไม่เอาไหนพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเรื่องอภิญญานะมีอยู่6อย่าง1เรียกว่าแสดงฤทธิ์ได้ทั้งเป็นคำพูดทั้งเป็นการกระทำและเป็นความคิดอันที่2นั้นเรียกว่าหูนั้นก็เรียกฟังได้หมดจะนินทาอยู่ที่บ้านจะนินทาอยู่ที่วัดจะนินทาอยู่ที่ทำงานก็ฟังได้หมดดีกว่าเรื่องตรงทางดาวเทียมอีกเดินได้ไกลแล้วก็ไปได้เร็วไม่ต้องเสียงบประมาณด้วยไปได้ตลอดฟังได้ตลอดอันนี้เดี๋ยวหูทิพย์เจโตปริยานเป็นประการที่3นั้นเป็นเรื่องของการกำหนดรู้ได้ในใจว่าอะไรควรจะต้องพูดอะไรควรจะไม่พูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเจโตปริยานนั้นจะรู้ได้ทางใจพอมากระทบปั๊บมันจะรู้ปุ๊บขึ้นมาทันทีมันมีกระแสของการรับรู้อยู่ตลอดเวลาไวต่อการรับรู้ไวต่อการวางไวต่อการละไวต่อการถอนถอนในจิตของตัวเองเรียกว่าเจโตปริยญาณมีตัวรู้ที่ละเอียดอยู่ทุกขณะจิตของตัวเองมีตัวรู้ที่รู้อยู่ทุกขณะลมเข้าออกของตัวเอง
รู้ได้ครับ

ประการที่สี่นั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณเรื่องรู้เรื่องอดีตนั้นไม่ต้องสงสัยเป็นโดยอัตโนมัติมันล่วงรู้ในอดีตไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยมันรู้ได้หมดพูดมากก็ยุ่งมากพูดมากก็ยุ่งน้อยเพราะฉะนั้นรู้เท่าไรท่านบอกว่าวางเท่านั้นเห็นเท่าไรก็ต้องวางเท่านั้นเพราะเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องยาวมันมีอดีตมันถึงมีปัจจุบันมันมีปัจจุบันมันถึงมีอดีตปัจจุบันทำให้มีอดีตอดีตทำให้มีปัจจุบันแล้วอนาคตทำไมต้องพูดถึงเพราะมันเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอยู่มันก็ว่ามีหน้ามันก็ต้องมีหลังมีหลังมันก็ต้องมีหน้ามีสูงมันก็ต้องมีต่ำผู้ที่ไม่สงสัยในเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นก็หมดปัญหาเพราะเรื่องอดีตมีจริงการที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างน้อยๆเราก็ได้ว่าเคยประพฤติปฏิบัติร่วมกันมา6ชาติเป็นอย่างน้อยเราจึงจะมีกระแสธรรมที่พอที่จะเป็นเวไนยสัตว์ซึ่งกันและกันฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วไม่มีลักษณะโกรธฟังแล้วไม่มีลักษณะแค้นฟังแล้วไม่มีอาฆาตพยาบาทแสดงว่าเป็นเวไนยสัตว์ซึ่งกันและกันมาหมายก็ว่าเราเคยได้อยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ข้อวัดปฏิบัติกันมาอย่างน้อยได้6-7ชาติเราถึงมาถึงขนาดนี้เรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่อยากรู้ก็รู้ไม่อยากรู้ก็รู้อยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็เห็นอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เพราะมันมีอยู่พอทำถึงเหตุแล้วมันเป็นเหตุแห่งความจริงเกิดขึ้นเพราะว่ามันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องเห็นไม่ต้องรู้มันก็เป็นของมันโดยอัตโนมัติประดุจว่าเราปลูกมะม่วงถึงเวลาการเวลามันก็สุกผลออกมาสุกเป็นอย่างนั้นอย่าได้สงสัยในเรื่องอดีตว่ามันจะไม่เป็นไม่มีไม่เห็นไม่รู้เรื่องอดีตเนี่ยเป็นเรื่องยาวพระพุทธองค์ถึงบอกให้ตัดอดีตตัดอนาคตเอาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเห็นเฉพาะปัจจุบันเพราะอนาคตมันก็ยุ่งอดีตมันก็ยุ่งท่านบอกทำปัจจุบันของเราเนี่ยมันละเอียดทำปัจจุบันเนี่ยมันเข้าใจอยู่ที่นี่ก็ให้ปรับเข้าที่นี่ไปที่โน่นก็ให้ปรับเข้าที่โน่นอยู่กลางทางอยู่บนถนนอยู่ในทำงานอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ปรับเข้าในโอกาสนั้นๆถ้าเป็นไปได้ถ้าปรับได้ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องถอนตัวเองออกมาถอนออกมาอย่างเราไม่ชอบการฟังเพลงหรือว่าเต้นรำอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่ชอบเราก็ถอนตัวเองออกมาเพราะเรารู้ว่านั่นไม่ใช่แนวทางของการประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นโลกีวิสัยที่มีกันอยู่ถ้าใจเรายังทำไม่ได้แล้วเราต้องถอนออกมาถ้าใจเราทำได้แล้วไปอยู่อย่างนั้นเราก็อยู่ได้เราเห็นการร้องเพลงนั่นเป็นการร้องไห้เราเห็นการเต้นรำนั่นเป็นตัวมายาในบรรยากาศเดียวกันเสียงเพลงคนหนึ่งฟังแล้วบรรลุธรรมอีกคนหนึ่งฟังแล้วเสียใจอีกคนหนึ่งฟังแล้วก็เกิดความเพลินเพลินลืมหลงลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงละเลงบรรยากาศเสียงเพลงนะฟังให้ได้บรรลุธรรมก็ได้ดนตรีก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราคุมตัวเองอยู่แล้วก็พิจารณาสิ่งที่ฟังสิ่งที่มีอยู่นั้นได้ประดุจว่าเรามีกำลังแล้วไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยพร้อมที่จะสู้รบกับข้าศึกศัตรูถ้าเราไม่มีกำลังแล้วก็อย่างว่ามันยุ่งยากมันลำบากมันยุ่งยากมันลำบากถ้าเรามีกำลังแล้วไม่มีปัญหาของน้อยก็ยกได้ของมากก็ยกได้ที่สำคัญเรามันไม่มีกำลังมันท้อมันแท้มันถอยแล้วมันก็เคลื่อนตามเสียงไปแล้วมันก็ยุ่งไปตามเหตุการณ์นั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูตัวเราให้ละเอียดทุกขณะจิตเจ้าของอย่านี้จากกายกับจิตอย่านี้จากกายกับใจเจ้าของอยู่นั่นแหละกำหนดดูพิจารณาอยู่จนเป็นที่แน่ใจแล้วจะได้เหตุแห่งความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นที่ไปจากสู่นั้นเป็นประการที่ห้าตาเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงหน้าหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นไม่ต้องสงสัยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าในบรรยากาศที่เรามองไม่เห็นรูปแต่รูปมันก็ปรากฏในทีวีได้มีใครบ้างนั่งทีวีแล้วจะเห็นว่ารูปมันผ่านมาจากจุดไหนจะไปเห็นในทีวีตอนนั้นแต่ความจริงมันมีรูปที่ผ่านไปผ่านมามันมีเสียงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคลื่นของอวกาศในบรรยากาศในความว่างเปล่านี้ที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรมันมีทุกสิ่งทุกอย่างจังที่กล่าวแล้วเรื่องเชื้อโรค มันมีอยู่เราต้องเข้าใจมิติต่างๆภพภูมิต่างๆนั้นพอใจเราปฏิบัติแล้วมันรู้หมดมันเห็นหมดมันเข้าใจหมดลืมตาเนี่ยมันก็เห็นเหมือนกับหลับตาหลับตามันก็เห็นเหมือนกับลืมตาอันนี้เป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องรู้ต้องเห็นเป็นอย่างเดียวกันธรรมของผู้บริสุทธิ์ไม่มีลักษณะเกินกว่ากันเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันตานอกก็รู้ตาในก็เข้าใจตานอกก็คือเรามองในตาเนื้ออะไรก็เห็นถ้าหลับตาลงไปได้ไวโดยใจมันก็รู้นี่คือเรียกว่าที่ประจักษ์สุข

ซึ่งสัตว์มนุษย์ทั่วไปรู้ได้ยากในบรรยากาศที่เราไม่รู้สุนัขมันรู้ในบรรยากาศที่เราไม่รู้ไก่มันรู้ในบรรยากาศที่เราไม่รู้ไอ้นกมันรู้ในบรรยากาศที่เราไม่รู้สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันรู้เราอย่าไปปฏิเสธว่ามันไม่มีอย่านึกว่ามันไม่มีมันมีอยู่ในบรรยากาศของความเป็นจริงของสัตว์โลกทั่วไปถึงบอกในบรรยากาศในความสว่างมันมีบรรยากาศในความมืดอยู่ด้วยกันทันทีเดียวมันมีมืดพอมีมืดแล้วมันมีสว่างอย่างที่เรานั่งเครื่องบินไประหว่างญี่ปุ่นไปลอสแอนเจลิสซึ่งมันเป็นเวลาสั้นนิดเดียวเลยแหละที่ญี่ปุ่นมันมืดนั่งไปอีกกี่มาน้อยมันก็สว่างในขั้วโลกหรือในบรรยากาศของโลกที่เป็นจริงรูปโลกที่เป็นจริงมันมีลักษณะมีมืดมีสว่างอยู่ทุกการทุกเวลาแล้วซ้ำรายคนนั้นเขาเรียกว่าสว่างอยู่ตลอดเวลาอย่างแถวนอร์เวย์อย่างนี้ในบรรยากาศที่เรามืดเขาก็มีลักษณะสว่างทั้งคืนทั้งวันแถวเย็นอย่างนี้เรารู้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วบอกว่าที่ประจักษ์สู่นี้เป็นส่วนที่ละเอียดมากเราอย่าไปปฏิเสธว่าเราไม่มีมันมีอยู่ถึงบอกผู้ที่รู้จริงจริงนิ่งผู้ที่รู้ไม่จริงจึงวุ่นวายอยู่ตลอดผู้ที่รู้จริงจึงเตรียมตัวได้ผู้ที่รู้ไม่จริงจึงไม่ลักษณะเตรียมตัวมัวเมาประมาทที่ประจักษ์สู่นั้นเป็นส่วนที่ละเอียดมากผู้ปฏิบัตินั้นบอกว่าจะไม่รู้ก็รู้จะไม่เห็นก็เห็นพอทำไปเปลี่ยนไปที่เราทำทุกวันจะอยากหรือไม่อยากมันก็รู้ดังที่ว่าถ้าท่านเดินมาที่กุฏินี้จะต้องผ่านวัดสัพพทุมโดยไม่ต้องการผ่านก็ผ่านเหยียบพื้นที่ในโลกสมมติว่าเขตตาวัดมีกำแพงหลังวัดก็มีกำแพงรั้วกันจะมาจุดนี้ต้องผ่านเขตเดินผ่านที่วัดสัพพทุมทั้งที่เป็นเขตพุทธาวาสสังฆาวาสที่สงอยู่แต่ตัวธรณีสงก็ต้องผ่านมาหลังวัดก็ต้องผ่านมาหน้าวัดก็ต้องผ่านเรื่องของที่ประจักษ์สู่นั้นเป็นเรื่องเป็นอย่างนี้เราอย่าไปปฏิเสธเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องไปกลัวสิ่งที่นอกที่เราไม่รู้เราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเรามีกำลังใจกำลังจิตที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องของน้ำน้อยยอมแพ้ไฟน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเป็นธรรมดาธรรมดาเมื่อไฟน้อยน้ำมากก็เป็นธรรมดาต้องดับได้อันใจของผู้ประพฤติปฏิบัติจึงไม่หวั่นเกรงและหวั่นกลัวต่อภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่เรื่องไสเรื่องคุณเรื่องอะไรทั้งหมดไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ใจมันเนื้อเหตุสิ่งเหล่านั้นก็ใจมันเนื้อสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ดูถูกหรือไม่ใช่ประมาทประมาทในสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีหรือว่ามีผู้ปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจและก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะมีไม่มีไม่เกี่ยวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกของโดยความเป็นจริงผู้ปฏิบัติเมื่อมีความบริสุทธิ์ใจและเข้าใจต่อเหตุผลที่เกิดขึ้นกำลังใจดีถึงประวัติทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสัมผัสถูกต้องไม่ได้ไม่มีปัญหาใครจะอยู่ใครจะเป็นใครจะได้ใครจะอย่างไรทั้งหมดใครจะอยู่จะเป็นจะอะไรเป็นอะไรก็เป็นไม่เถอะให้เราไม่สนใจไม่ใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นลักษณะของความที่อยู่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโดยอัตโนมัติถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วบอกว่าคนปฏิบัติมันต้องเป็นคนที่เนื้อคนเนื้อสัตว์เนื้อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่สัตว์และมนุษย์ทำไม่ได้ผู้ปฏิบัติทำได้ศาสดาจึงมีน้อยพระอรหันต์จึงมีน้อยพระอนาคามีจึงมีน้อยพระสกทาคามีจึงมีน้อยพระโสดาบันจึงมีน้อยผู้ปฏิบัติมันมีน้อยร้อยเอาหนึ่งยังไม่ได้พันเอาหนึ่งยังไม่ได้ล้านเอาหนึ่งยังไม่ค่อยได้ถึงบอกว่าจะใหญ่ไปงมเข็มในมหาสมุทรยังพอที่จะงมหาได้แต่จะไปงมผู้ที่ปฏิบัติหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นั้นมันหายากเหลือล้นหายากเหลือหลายแม้ที่สุดอาสวะขยายานผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านจะนี้ไม่พ้นคือเรื่องของการทำอาสวะคือราคะโทสะมหาโลภโกรธหลงให้หมดไปจากใจของได้ชั่วขณะจิตหนึ่งเกิดดับรู้อยู่ตลอดเวลาเข้าใจรู้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวว่าอะไรที่จะต้องแสดงออกก็รู้อะไรที่ไม่จะต้องแสดงออกก็รู้ว่าจะแสดงอย่างไรว่าจะทำอย่างไรว่าจะแก้ยังไงเหมือนกับหมอที่ฉลาดยอมพยายามที่จะรักษาโรคให้หายพยายามที่จะรักษาโรคให้หายติดตามและเอาใจใส่จนเป็นที่แน่ใจไม่ใช่หมอเลี้ยงไข่ไม่ใช่พระเลี้ยงคนป่วยต้องติดตามแล้วใจใส่จนเป็นที่มั่นใจว่าหายหรือยังหรือยังไม่หายพอหมดเชื้อหมดปัจจัยแล้วหยุดนั่นแหละผู้ที่ฉลาดเข้าใจต้องเห็นผลเมื่อได้ยังทำอยู่ปฏิบัติอยู่กินยายังไม่หายฉีดยายังไม่หายก็ต้องผ่าตัดผ่าต่อไปยังไม่หายก็ต้องว่ากันจนถึงที่สุดเสียสละอวัยวะส่วนน้อยเพื่ออวัยวะส่วนใหญ่แม้กระทั่งชีวิตก็เอาความจริงไว้อยู่ได้นั่นคือผู้ที่ฉลาดการสิ้นไปของอาสวะกิเลสก็ยอมปรากฏขึ้นได้ในใจอย่างนี้เราผู้ปฏิบัตินั้นเวลาจิตมันละเอียดลงแล้วมันจะเห็นทุกขณะจิตความตื่นลึกหนาบางของแนวทางการประพฤติปฏิบัติ

0: ว่าตันได้ตลอดเวลาว่างได้ตลอดเวลาไม่เสียดายไม่กลัวตายกับสิ่งที่มันเป็นที่โลกสมมุติกิริยาการที่จะต้องแสดงออกต้องสมเหตุสมผลเป็นพระเอกจะต้องทำตัวเองให้เป็นพระเอกเป็นนางเอกก็ต้องต้มตัวเองให้เป็นนางเอกจะบอกว่าใจร้ายใจดำน่ะไม่ได้จะบอกว่าขี้โกรธน่ะไม่ได้เพราะมันยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะมาหักล้างเพราะมันเป็นกิเลสเจ้าของว่าคนยืนขี้โกรธก็ดูดอกพ่อกับแม่บางทีก็ไม่อยากจะดูลูกบางทีก็ไม่อยากจะว่าลูกแต่ว่าคืนปล่อยไปเรามันก็จะเสียพอลูกดีลูกชั่วถามหาพ่อหาแม่ข้าวดีก็ต้องถามหาครอบครัวครูบาอาจารย์ดีเนี่ยมันต้องมีเหตุก็คือลูกศิษย์ลูกศิษย์ดีมันก็ต้องมีเหตุคืออาจารย์บางทีมันถึงว่าวันตันตัดเอาดื้อๆวางง่ายๆแก้ลงง่ายๆนั่นแหละจิตมันก็มีความเป็นปกติยังบอกว่าตายต่อหน้าก็ยังเฉยๆเวลาสอนคนอื่นให้นั่งดิ้นตายต่อหน้ายังมีความรู้สึกเฉยๆไม่ได้เดือดร้อนนอนทนเพราะขันของอัดของทำนั้นเป็นขันของที่เราต้องเหนือโลกสมมุติที่เป็นกันอยู่ที่จะแก้กิเลสหัวใจเราให้มันหมดไปได้บางทีเขาถึงบอกดูว่าใจได้บางคนก็มาบอกว่าทำไมถึงโกรธอยู่บางคนถึงใช้คำพูดอย่างนี้ทำไมถึงใช้อย่างนี้เป็นพระกรรมฐานเขาก็ใจว่าพระกรรมฐานจงราบเรียบเหมือนกับหน้ากรองอันที่จริงหน้ากรองมันที่มันดังเพราะมันมีอะไรติดอยู่เอาข้าวเหนียวไปติดไว้หน้ากรองติดให้มันขยุ่มขยายกรองในหนังกรองมันเกรงขึ้นมันตึงขึ้นมันถึงจะดังอย่านึกว่ามันลาบเรียบนะในบรรยากาศของความเป็นจริงนั้นเป็นลักษณะปฏิเสธไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงพยายามไม่ปฏิเสธความจริงบางทีต้องทำท่าเป็นคนดุดะบางทีต้องทำท่าเป็นคนขึงขังตึงตังบางทีก็ทำท่าเป็นคนไม่เอาไหนเหมือนกันแล้วแต่โอกาสจังหวะโลกสมมติถ้าไม่ได้ดูสมมติก็ธรรมดาธรรมดาเดินบนริมฟุตบาทเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดวางยศวางอำนาจวางวาสนาวางไว้ในหัวใจเจ้าของก็ไปเรื่อยเรื่องที่จะไปหนักโลกหนักสงสารทำไมเกิดขึ้นสมบทที่ได้แสดงให้บทอย่างที่เราเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานหรือว่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนเมื่อเราถูกในโลกสมมติมันก็อยู่กันในเหตุผลทำก็จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อิสัยของครูอาจารย์ที่จะหักกิเลสตายคายกิเลสออกนั้นมันต้องเหนือจากปุถุชนจริงๆมันต้องเหนือจากปุถุชนจริงๆถึงจะเป็นครูเป็นอาจารย์ได้มันต้องเหนือทุกรูปแบบมันถึงจะเป็นได้ถ้าอย่างนั้นมันเท่ากันเพราะเท่ากันมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละถ้ายังเท่ากันมันก็เหมือนกันหมดน่ะในโลกแห่งความสมมุติมันจะมีอะไรวิเศษวิโสถ้ายังเท่ากันอยู่มันก็สอนกันไม่ได้นั่นแหละคือเหตุแห่งธรรมอุปติวัติบางความเป็นธรรมนั้นไม่ใช่เหลิงไม่ใช่หลงไม่ใช่เปลิดเพลินหรือว่าลืมเนื้อลืมตัวลืมตัวลืมตนในลักษณะไม่ได้พิจารณาเหตุแห่งธรรมคือเหตุแห่งความเป็นจริงจะต้องละเอียดอ่อนเป็นอย่างนี้ในแนวทางประพฤติปฏิบัติได้ขอวัดปฏิบัติที่สุขุมลุ่มลึกจนเป็นที่แน่ใจว่าเรานั้นออกมาวัดจะมาหาครูบาอาจารย์ต้องการเหตุผลไม่ต้องการหาความงมงายไม่ต้องการหาเหตุผลต้องฟังบอกฟังต้องคิดบอกคิดแล้วต้องทำดูแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่หรือคือเราฉลาดจริงของหัวใจผู้มาผู้สอนกับผู้ฟังก็จะเป็นเหตุแห่งความเจริญขึ้นปัดดูว่ามีมีดกับหินอาจารย์เป็นมีดลูกศิษย์เป็นหินมารับไปรับมามีดมันก็หมดหินมันก็หมดมันก็เหลือแต่ความว่างเปล่าจุดของความบริสุทธิ์ที่เราต้องการอย่างนี้จึงทุ่มเทชีวิตจิตใจไม่เสียดายหินไม่เสียดายมีดมันจะหมดหินมันจะหมดก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่หวั่นไหวทำจึงได้จากแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทานส่วนหนึ่งศีลส่วนหนึ่งภาวนาส่วนหนึ่งทั้งสามส่วนนั้นต่อเนื่องกันอยู่ประดุจว่าหนังกับเนื้อเอ็นกับกระดูกส่วนของธาตุของขันเกาะกันอยู่อย่างนั้นจำเป็นขนาดไหนบางทีเอาหนังออกเนื้อยังอยู่ได้บางทีเอาเนื้อออกกระดูกยังอยู่ได้เอ็นยังอยู่ได้ตัดเนื้อทิ้งก็ยังอยู่ได้บางส่วนที่จำเป็นเนื้องอกเนื้อรายตัดออกไปเนื้อส่วนอื่นยังอยู่ได้ถึงบอกว่าส่วนไหนมันเป็นมะเร็งจัดการให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่มีปัญหาอย่าไว้เก็บไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์นอกจากจะทำลายแล้วก็ที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องซึมไปทุกส่วนสัตว์ของร่างกายกลายเป็นเสียเหมือนกันหมดท่านบอกว่าผู้ฉลาดต้องแก้ที่ต้นเหตุแนวการมาประพฤติปฏิบัตินั้นบางทีถึงบอกครูบาอาจารย์เอาจริงเอาจังดุเดือดดุดาถ้าในบทสมบทที่ขึ้นบทขึ้นธรรมะแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าลงธรรมะเราก็ต้องไหวหนึ่งความจริงต้องเป็นอย่างนั้นให้แนวทางการประพฤติปฏิบัติจึงสรุปใจความว่าวันนี้พูดถึงเรื่องอภิญญาอภิญญาเนี่ยเป็นแนวทางของความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะนักฤาษีนักพจน์นักบวชนักปฏิบัติจะต้องมีเรียกว่ารู้ยิ่งเกินกว่าสัตว์และมนุษย์ผู้ไม่ได้ปฏิบัติมีอยู่6อย่างแสดงฤทธิ์ได้โดยใจเจ้าของแสดงฤทธิ์ได้โดยการฟังหูทิพย์แสดงฤทธิ์ได้โดยใจอย่างของคือรู้พอคิดอย่างนี้ทำไมจึงรู้พูดอย่างนี้ทำไมจึงรู้ บุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นก็รู้อดีตได้ที่ไปจักษุก็เรียกว่าตาที่ลืมตาก็เห็นได้ตาตาก็เห็นได้อาสวะขยายานที่สุดก็ทำเรื่องโลภโกรธหลงราคะโทสะให้หมดไปจากใจของเหลือแต่ความจริงที่บริสุทธิ์ล้วนที่เป็นอยู่แต่ความเป็นปกติของธรรมก็ปรากฏเป็นจิตตังประพัดสรังมีจิตเป็นประพัดสอนอยู่อย่างนั้นโดยเหตุผลนี้ก็ปล่อยเราทั้งหลายให้น้อมเข้าไปคิดไปพินิจพิจารณาตามกระแสธรรมดังที่อาจารย์อธิบายมาโดยการเก็บเล็กผสมน้อยพอที่จะได้ข้อวัดปฏิบัติในแนวทางของการดำเนินปฏิปทาของครูบาอาจารย์เพื่อต้องการทำฐานของกายทำฐานของใจเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมความบริสุทธิ์ความหมดจดก็จะปรากฏได้โดยทิฏฐิวิสุทธิความเห็นก็จะกลายเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เมื่อกันกรองตรึกตรองได้อย่างท่องแท้ธรรมนี้ก็จะกังวานอยู่ในหัวใจของท่านทั้งหลายจึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนในความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกระแสธรรมที่ทรงผลให้เราท่านทั้งหลายได้ปรับได้แก่ได้มีความดีขึ้นโดยเหตุผลตรงทุกประการโดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีนั้นหมายถึงแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาการสิ่งใดที่ริเริ่มขึ้นแล้วได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามกันต่อไปจัดว่าเป็นประเพณีคนเราจะดำเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผนเป็นหลักเราจึงต้องมีประเพณีเป็นแนวปฏิบัติชาติไทยเราได้มีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณกาลบรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายชั่วคนเมื่อตกทอดมาถึงเราเช่นนี้เราควรจะรับไว้ด้วยความเคารพประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย21เมษายน2503

รมทั้งหลายมีอยู่ในตัวเราทุกคนผู้รู้ธรรมคือใจที่จะรู้มากรู้น้อยหยาบละเอียดก็แล้วแต่ความสามารถบุญบารมีหรือการอบรมของแต่ละบุคคลธรรมเทศนาดังกล่าวแสดงปรากฏไว้โดยพระเถระผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาจริยาวัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสืออัตโนประวัติของพระเดชพระคุณบันทึกไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลเรี่ยวแรงที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช

0: ราช2445บิดาชื่ออุษาเรี่ยวแรงเดินเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหนีความทุกข์ยากมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนางิ้วตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมารดาชื่อนางครั่งเป็นชาวพวนได้อพยพมาจากทุ่งย่างอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุตรธิดาด้วยกัน10คนตายตั้งแต่ยังเด็ก2คนเป็นหญิง1ชาย1เติบโตมาด้วยกัน8คนชาย4หญิง4เมื่อเป็นเด็กอายุได้9ขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระกับเด็กด้วยกันกว่า10คนที่วัดบ้านนาสีดาเรียนหนังสือประถมกอกามูลบทบรรพกิจอยู่ปีกว่าและอ่านหนังสือสำหรับพระเนนหนังสือธรรมได้คล่องต่อมาพี่ชายศึกจากพระไม่มีใครสอนเลยเลิกเรียนแต่บิดามารดาและญาติญาติยังสนับสนุนให้ถวายปฏิบัติพระอยู่ต่อไปเมื่อครั้งท่านอาจารย์เทศรังสีอายุได้16ปีเจ้าคุณพระยานวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงขันตยาขโมยได้เดินรุกขมูลมาและเข้าไปอาศัยในวัดบ้านนาสีดาที่ท่านอาจารย์เทศรังสีอุปถากอยู่เป็นโอกาสอันดีจึงได้เข้าปฏิบัติท่านแต่เนื่องด้วยที่วัดเป็นป่าทึบไข้มาลาเรียชุกชุมท่านอาจารย์สิงห์เป็นไข้อยู่ไม่ได้จึงได้ออกไปจำพรรษาที่อื่นแต่ได้ชักชวนให้ท่านอาจารย์เทศไปจำพรรษากับท่านด้วยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับเมืองอุบลท่านอาจารย์เทศได้ติดตามท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมร้อนแรงไปในป่าและบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อเป็นไข้ก็พักนอนตามร่มไม้ไข้สางแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกันนั้นก็ทำความเพียรภาวนาไปในตัวเป็นเวลาเดือนกว่าจึงถึงเมืองอุบลต่อมาเมื่ออายุ18ปีได้บวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ลุยวัดบ้านเคงใหญ่เรียนภาษาไทยต่ออยู่3ปีจบประถมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นได้เรียนนักธรรมและบาลีอีกปีกว่าปีพุทธศักราช2466ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัตตสีมาวสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้พระอาจารย์สิงขันตยาขโมได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลอีกขอพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระมหาปิ่นปัญญาพโลและพระหลายรูปด้วยกันได้ออกเดินรุกขมูลไปในที่ต่างๆเดินตัดลัดป่าดงมูลและดงลิงซึ่งเขาเลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นดงช้างดงเสือผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ตลอดจนถึงจังหวัดอุดรธานีซึ่งในเวลานั้นแต่ผจญภัยอันตรายทุกขเวทนาอย่างยิ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่หน้าที่นั้นได้เข้าฟังธรรมเทศนาจากท่านมีความชื่นใจสงบสบายดีและได้พักอยู่กับท่าน2คืนถึง3คืนท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พากลับไปจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในปีนี้ท่านอาจารย์เทศได้ทำความเพียรภาวนาตลอดวันค่ำคืนรุ่งพร้อมกันนั้นก็พรคลายอาหารฉันน้อยที่สุดส่วนกิจวัตรเป็นต้นว่าบิณฑบาตปัดกวาดลานวัดและหาดน้ำตลอดจนอาจริยวัตรท่านปฏิบัติไม่ขาดพอพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมตตาเรียกตัวไปพบเพื่อกิจของสงฆ์บางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับประจำพรรษากับท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขโมอีกปีพุทธศักราช2469ท่านอาจารย์เทศรังสีได้โปรดโยมารดาและพี่ชายให้บวชเป็นชีประขาวในพรรษานั้นได้ไปจำพรรษาที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร ในปีต่อมาได้จำพรรษาที่ถ้ำพระนาฝักหอกตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านนั้นท่านได้ไปในที่ต่างๆพร้อมกับอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปลีกหมู่ลีกประจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477เมื่อได้ข่าวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่จาริกเข้าป่าไปรูปเดียวใครไปตามก็ไม่พบท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรหรือหลวงปู่อ่อนศรีได้ไปตามหาขึ้นไปถึงพม่าเข้าไปถึงผาหังฮุงซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองปั่นประเทศพม่าวันหนึ่งท่านออกติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึงบ้านมโนรามีชาวบ้านออกมาบอกว่ามีตุ๊เจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปังชื่อตุ๊เจ้ามันเขาไปบวชเนนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทศถามลักษณะท่าทีและการปฏิบัติก็แน่ชัดว่าเป็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแน่แล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางขึ้นภูเขาไปจนกระทั่งถึงป่าเมี่ยงแม่ปังในเวลาบ่ายเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินอยู่รูปเดียวจึงเข้าไปกราบนมัสการในที่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาเป็นใจความว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมมีมากมายถ้าองค์ใดปฏิบัติตามที่ผมสอนคือพิจารณากายยคตาสติจนถึงธาตุและสภาวะตามเป็นจริงองค์นั้นจะปฏิบัติได้มั่นคงและเจริญงอกงามโดยลำดับในพรรษานั้นท่านอาจารย์เทศก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรยังอยู่ที่นั้นต่อไปหมู่สงฆ์เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจากป่าแล้วจึงพากันไปกราบนมัสการเป็นจำนวนมากพรรษาต่อมาท่านอาจารย์เทศได้ลาท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปจำพรรษาที่บ้านมูเซอร์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่นั้นไม่เคยมีพระไปจำพรรษาบังเอิญปีนั้นเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกคนในหมู่บ้านนั้นอดข้าวเกือบทั้งหมู่บ้านพอทำกุฏิให้ท่านอยู่เสร็จสรรพฝนเทลงมาใหญ่โตทำให้ข้าวในไร่ของชาวเขาเขียวชะอุ่มงอกงามดีปีนั้นพวกมูเซอร์ทั้งหมู่บ้านได้กินอิ่มหนำสำราญเขาเชื่อว่าเป็นบุญของท่านและท่านได้สอนชาวเขาให้ละอบายมุขต่างๆและได้รับศรัทธาสนองเป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อบ้านหนองดูเขตอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระมอญที่เป็นสมภารอายุ80ปีได้ฝึกหัดกรรมฐานกับพระธุดงค์จนเกิดความอัศจรรย์จึงยอมสละขอยติเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งวัดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสมัยนั้นท่านไปอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ยติให้พระมอญทั้งหมดแล้วท่านสั่งให้ท่านอาจารย์เทศไปเป็นสมภารในพรรษานั้นท่านได้เทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมู่บ้านทำให้พวกมอญเลื่อมใสศรัทธาได้พากันสละผีมอญเกือบทั้งหมดหมู่บ้านหันมานับถือพระไตรสรณาคมต่อมาท่านได้ออกจากวัดบ้านหนองดูกลับมาภาคอีสานก่อนจะกลับท่านอาจารย์เทศก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับมาด้วยโดยกราบเรียนท่านว่าคนทั้งภาคอีสานบ่นถึงครูบาอาจารย์เป็นหนักหนาน่าสงสารพวกเขาเหลือเกินเราปฏิบัติมาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราหาวิเวกได้ตามชอบใจสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนิมนต์เถิดนิมนต์ท่านอาจารย์กลับเถิดท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าขอพิจารณาดูก่อน ่านอาจารย์เทศได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกวาระหนึ่งได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกายังเต็มความสามารถเป็นเวลา9พรรษาได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญมาโดยลำดับแต่วิบากของท่านไม่อำนวยคือเกิดโรคลมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2490อยู่ที่จันทบุรี2พรรษาได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในที่นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีคนใบ้คนหนึ่งมาอบรมภาวนาเกิดปัญญาความรู้ต่างๆหลายอย่างหลายประการเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งออกพรรษาแล้วท่านได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพและถวายชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์ใหญ่ณวัดป่าสุทาวาสสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกและจาริกลงไปทางภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตหน้าที่นั้นท่านอาจารย์เทศรังสีได้ผจญภัยอย่างร้ายแรงอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างพระท้องถิ่นกับพระธุดงค์ที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่อมาผู้ช่วยสังฆมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพังงาเรื่องจึงค่อยสงบลงท่านอาจารย์เทศได้ไปอยู่ที่จังหวัดพังงาหนึ่งพรรษาได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจนกระทั่ง15พรรษาจึงได้ลาญาติโยมกลับมาภาคอีสานการไปอยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นเหตุให้พระท้องถิ่นและญาติโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอย่างโดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระท้องถิ่นเป็นอันมากท่านอาจารย์เทศพิจารณาเห็นว่าท่านแกชรามากขึ้นตามกาลเวลาเดินรุกขมูลมาก็มากแล้วก็อิดโรยเหนื่อยล้าแกชราลงควรจะหาที่พักทำความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัวเห็นว่าวัดหินหมากเป้งริมแม่น้ำโขงเหมาะที่สุดจึงได้เข้าพำนักอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมา
1: หลวงปู่ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายท่านไม่เคยชอบมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิปทาของท่านนุ่มนวลละมุนละไมใครที่อยู่ใกล้ท่านนี่จะรู้สึกได้ทันทีเลยไม่เป็นโพนาก็เป็นโพนาหลวงปู่ของเรานี่แล้วก็ท่านเวลาจะสอนอะไรใครท่านสอนด้วยความนุ่มนวลละมุนละไมท่านไม่เคยที่จะเอะอะโวยวายหรืออะไรแต่ไรไม่มีทั้งสิ้นท่านสอนด้วยความละมุนละไมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่จะต้องยอมรับก็คือรูปเหรียญอะไรแต่ไรต่างๆนี่ท่านไม่เคยที่อยากจะให้มีเลยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาแท้ก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์แล้วคำสอนของพุทธองค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้จับตัวพุทโธคือตัวใจเนี่ยอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยตัวใจของหลวงปู่เนี่ยท่านให้จับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยกว่าที่จะจับได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของง่ายเราศึกษากันแล้วก็เพียงรู้ว่าจับตัวรู้แต่ตัวรู้นี่เวลาจับเข้าไปเราถึงตัวรู้เราถึงจะร้องอ้อตัวรู้เป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบางอ้อตรงนี้มันยากการอธิบาย
0: การอยู่เป็นที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุงวัดให้ดูสะอาดเมื่ออยู่ไปก็พัฒนาให้เจริญไปเรื่อยๆจนกระทั่งญาติโยมในกรุงเทพและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักเข้าไปสนับสนุนช่วยทำถาวรวัตถุจนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านหลวงปู่เทศรังสีกล่าวว่าที่ท่านสร้างวัดไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนนับถือแต่สร้างวัดเพื่อให้สะดวกแก่การทำกิจวัตรในพระพุทธศาสนาคนจะนิยมนับถือก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างหาก ท่านก่อสร้างวัดมา20กว่าปีแล้วคำว่าขอหรือเรียอะไรไม่เคยออกจากปากท่านแม้แต่คำเดียวสร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่ญาติโยมผู้มีศรัทธาบริจาคให้ทั้งนั้นวัดหินหมานเต้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงณตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหินหมานเต้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่บริเวณวัดนี้เองท่านอาจารย์เทศรังสีมาพำนักณวัดหินหมานเป้งก็ได้เห็นว่าที่นี่วิเวกดีดินฟ้าอากาศสบายถูกกับร่างกายทิวทัศน์งดงามเจริญตาเจริญใจท่านเป็นผู้นำศรัทธาสร้างศาสนสถานเสนาสนะรักษาและพัฒนาวัดหินหมานเป้งมาด้วยดีโดยลำดับพระอาจารย์เทศรังสีหรือที่คณะศรัทธาสาธุชนน้อมใจเรียกท่านว่าหลวงปู่เทศรังสีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะที่พระราชนิโรธรังสีคำพีรปัญญาวิสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศรังสีเป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมให้ความเกื้อกูลแก่หมู่คณะสาธุชนศิษยานุศิษย์อย่างหาที่สุดไม่ได
1: ้ที่แรกมาอยู่ธนาคารเมืองภูเก็ตเขาก็ไปฟังเทศทุกวันหลวงปู่นั่งกระเทศทุกวันนะผลที่สุดก็ไปที่แรกก็มีคบก่อยเขามาเพื่อท่าเมืองวัดเขาดินแล้วก็มันมีสองสำนักต่อมาก็เลยไปอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งเรียกว่ากระสมเป็นส่วนพริกเขาตะกั่วส่วนพริกไทยเขาก็เลยสละที่ให้แล้วตัวลุงก็เลยไปอยู่ในนั้นได้สามสำนักปัจจัยแรกหลวงปู่อยู่โคกอยหลวงพ่ออำพันอยู่อำเภอท่าเมืองอยู่จังหวัดเขาดินท่าเมืองอยู่ต่อมาก็มาปิ่นก็ไปอยู่กระตุกกัวทุ่งมีตัวมากลางมัสสาก็เลยเขาก็เลยใส่บาตรชนเทไปโจมตีจะให้หนีหลวงปู่นะว่าหนีไม่ได้กลางมัสสาเนี่ยผมต้องอยู่ทุกคนถ้าแจ้งพวกตรงผมหนีมันต้องออกมัสสาทุกคนสองครั้งและครั้งไหนหลวงปู่ก็เทศให้ฟังอันที่พาที่ไปถือยวัดถือบาตรชนเทไปตรงก็อยู่ไปออกพรรษาแล้วก็พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาไม่เห็นพระสั่นเข้ามือเดียวแล้วก็ไปที่ไหนเขาก็ใช้บาตรทุ่งแห่งนะไปพักเที่ยวทุดงยินจำปาดอย่างนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นมันก็ขยายไปเรื่อยเรื่อยไปหลายปีก็ขยายออกที่นี่ก็กว้างขวางออก
0: วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่เทศรังสีเคยมาพำนักและพัฒนาให้สถาพร
2: วัดนี้ท่านให้ความสำคัญว่าเป็นวัดบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานถ้าส่วนมากจะได้แวะเวียนมาปฏิบัติธรรมกันณที่นี่เป็นส่วนมาก

0: ตั้งหลายๆองค์รวมแล้วที่อาตมาได้ทำรูปและประวัติโดยสังเขปเอาไว้ที่อุโบสถจำนวน13รูปด้วยกันทั้งที่เป็นเจ้าวาดและทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดเมื่อที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาที่นี่ทราบจากหลวงปู่ว่า3พรรษาคำว่า3พรรษานี่ไม่ได้ต่อเนื่องกันคืออนุสรณ์หรือกุฏิหลวงปู่เทศที่อยู่ด้านหน้าสำหรับการเรียนเป็นกุฏิไม้หลวงปู่เทศได้ปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่นั่นถึง9ปีติดต่อกัน9ปีก็เลยจะอนุรักษ์รักษาเอาไว้พอเห็นแบบที่โมสถรังที่เราเห็นอยู่นี้ท่านสร้างเป็นอนุสรณ์บูรพาจารย์ให้เป็นแบบเรื่องของโดยแท้แต่ท่านนี้ท่านก็ไม่ได้มุ่งให้ไปให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุท่านให้ความสำคัญในเรื่องรักษาหลักรักษาแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นหลัก
1: ในช่วงปัจฉิมวัยปีพุทธศักราช2536หลวงปู่เทศเทศรังสีไปพำนักที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครอันเป็นสัปปายสถานสงบวิเวกตราประทั่งวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2537พระราชนิโรธรังสีคำพีและปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นละสังขารด้วยโรคชราเมื่อเวลา22นาฬิกาที่วัดถ้ำขามสรีรวมอายุ93ปี71พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงศพให้นายกำธลสิงห์ทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานน้ำสงศพและพระราชทานโลงทองทึบบรรจุสังขารหลวงปู่เทศเทศรังสีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีการอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่8มกราคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคำพีและปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเรือนแสนจากทั่วสารทิศ
2: หลวงปู่นั้นมีปฏิปทาที่งดงามมีความมีเมตตาเป็นเลิศไม่ว่าจะเมื่อไรที่ไหนถ้าได้เจอหลวงปู่แล้วความงดงามของหลวงปู่นั้นมีอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นส่วนแห่งอามิสปฏิสันถานหลวงปู่นั้นท่านจะมีอามิสปฏิสันถานไม่ขาดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆหลวงปู่ก็หยิบยื่นให้นี่คือข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มีอยู่ธรรมปฏิสันถานไม่ว่าครั้งคราวใดที่ไปกราบไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ก็จะคอยเตือนให้คอคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ดีแล้วถูกแล้วหมดทุกประการนอกจากคนฉลาดผู้มีปัญญาจะรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ดีและถูกต้องเท่านั้นผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงธรรมโอวาทพระราชนิโรธรังสี

0: ธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือความเจริญความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการตั้งตัวได้เป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุดพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่29วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2524
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: การบูชาเดือไม่สบูชาโดยปฏิบัติบูชาจึงมีมาตลอดไม่ได้มาเพิ่งมียุคเราสมัยเราก็แลการปฏิบัติเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องมา 2,000 กว่าปีไม่ใช่เรื่องล้าสมัยเรื่องทันสมัยส่วนหนึ่งเป็นการจูงใจให้มีกำลังใจได้ถือปฏิบัติคงเส้นคงวาดีงามทุกสิ่งอย่างเพราะเรื่องของการถือปฏิบัติอย่างนี้แสดงโน้มใจของเราให้ได้รับความสงบสงัดเป็นบุญเป็นกุศลเพราะแรงดลบันดาลจิตใจของแต่ละคนที่มาบูชาจึงเกิดแรงอธิษฐานอย่างที่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าการจะเกิดอะไรอย่างที่เราคิดไม่ถึง 1. เกิดด้วยอำนาจของเทพบันดาล 2. เกิดด้วยอำนาจบุญบันดาล 3. เกิดด้วยแรงอธิษฐานเป็นสิ่งที่บอกเหตุด้วยอำนาจเทวดาบันดาลบุญบันดาลแรงอธิษฐานบันดาลจึงเป็นกรรมที่ร่วมกันให้ทุกสิ่งอย่างสำเร็จลงที่ใจเมื่อใจเกิดความสำเร็จในมรรคในผลใจก็นำสู่ข้อปฏิบัติได้ดีงามเกิดขึ้นถึงบอกเพียงจะเริ่มต้นตั้งใจจะปฏิบัติแค่ครึ่งชั่วโมงก็เกิดศรัทธาเกิดปัญญาพิจารณาในเนื้อหาสาระธรรมะที่มีอยู่ก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ถึง12ชั่วโมง13ชั่วโมงอันนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลจาก5โมงเย็นจนถึง7โมงเช้า8โมงเช้าเลยเวลาครึ่งชั่วโมงไปตั้งมากโขเพราะอำนาจคุณงามความดีที่ตั้งใจไว้ยังให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในข้อพึงปฏิบัติอันจะขจัดเสียซึ่งมลทินโทษของใจให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยก็แลการที่จะขัดเกลาจิตใจของตนนั้นให้ผ่องแผ้วผ่องใสบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยความพยายามความจริงใจความตั้งใจอันแน่วแน่เมื่อเรามีความพยายามความจริงใจแน่วแน่ธรรมก็จะค่อยปรากฏขึ้นกับใจของเราว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็ดีต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งคุณงามความดีที่ปลูกฝังใจของเรายังข้อปฏิบัติให้เกิดความเย็นความสบายความหมายนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจอยู่เมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะมีรสชาติแห่งศีลแห่งธรรมเกิดขึ้นกับใจเมื่อศีลธรรมเกิดขึ้นที่ใจเราก็จะรู้ว่างานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงเป็นงานของใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ใจก็พยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกเมื่อใจดวงนี้มีธาตุแห่งความบริสุทธิ์การหยุดการนิ่งการสงบลงย่อมเห็นจริงเห็นจังกับใจที่ได้ฝึกฝนข้อวัดปฏิบัติด้วยดีตลอดมาการปลูกฝังศาสนาคือศีลธรรมคือข้อเหตุผลกับใจก็จะปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการดำรงอยู่ด้วยคุณงามความดีของใจก็จะมีสิ่งที่บอกเหตุว่าเป็นศีลเป็นสัตว์ข้อพึงปฏิบัติก็ไม่ยกยอดเมารอบทำโดยเนื้อแท้ก็จะปรากฏเป็นธรรมกับใจเมื่อฝึกฝนและปฏิบัติดีได้ใจของท่านก็เป็นศีลเป็นสัตว์การดำเนินไปสู่ภาคปฏิบัติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นการดำเนินไปอยู่ด้วยอำนาจของทานของศีลของภาวนาเป็นการดำเนินไปสู่หลักใจที่มีเหตุมีผล ยิ่งได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องยิ่งรู้เรื่องความจริงคือสัจธรรมศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าวางไว้โดยกายกับใจประกาศศาสนาโดยกายกับใจตรัสรู้โดยกายกับใจเมื่อเราพยายามเอาศาสนาคือความจริงมาวางไว้ตรงที่ใจใจก็จะเห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดสิ่งที่ออกมาก็เป็นเหตุที่ดลบันดาลจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในภาคปฏิบัติเมื่อเรามีความมั่นคงในภาคปฏิบัติศีลธรรมก็ปรากฏขึ้นกับใจในสิ่งที่แสดงออกให้ทานก็สุดชีวิตจิตใจรักษาศีลก็สุดชีวิตจิตใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็น้อมใจสู่เหตุสู่ผลต่อข้อพึงปฏิบัติของตนโดยสิทธิชีวิตจิตใจเมื่อทำนั้นได้มีความจริงเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติก็ยังเหตุแห่งความเจริญงอกงามขึ้นกับใจการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงจึงได้เชื่อเป็นธรรมกับใจอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็แลการอย่างลอกลากซึ่งความมีเหตุผลในลักษณะของการไม่โกรธ1การไม่ตนีขี้เหนียว1การไม่อิจฉาริษยา1การไม่มักอวดคุยโม้ก็อวด1การไม่ลบหลู่บุญคุณท่าน1การไม่มีปกติปรารถนาไฟตาม1เมื่อจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมยอมมาเห็นผิดจากข้อปฏิบัติที่มีอยู่โดยเฉพาะลักษณะของการถือตัวถือตนโดยลักษณะของการไม่รู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักเหตุแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อมากำหนดโดยศีลโดยธรรมยอมรู้ได้โดยตนเองข้อปฏิบัติจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อใจนั้นสงบนิ่งลงไปใจก็เป็นเหตุเป็นผลใจก็มีเหตุมีผลในทางปฏิบัติว่าการฝึกการปฏิบัตินั้นมีลักษณะดูในลักษณะอย่างนี้ยิ่งเห็นการเกิดขึ้นของความโกรธหาสุขที่แท้จริงไม่ได้เมื่อเห็นการเกิดขึ้นของความโกรธยอมหาโทษใส่ใจทุกสิ่งอย่างก็เราทั้งหลายเมื่อมาฝึกฝนโดยข้อวัดปฏิบัติของตนนั้นดีงามเรานั้นจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ว่าตื่นลึกหนาบางเป็นอยู่อย่างไรเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้จิตของเราใจของเราก็มีความสุขสงบสงัดทางปฏิบัติอันดีงามนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกทางสายตรงที่มีอยู่ถึงรู้ว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรพึงยังความเข้าใจปรากฏเป็นชิ้นเป็นสัตว์มีภาคปฏิบัติที่มั่นคงมีความเป็นจริงที่ตรงต่อเหตุผลที่มีอยู่เมื่อจิตใจของเรานั้นได้ฝึกฝนข้อวัดปฏิบัติของตนที่มีอยู่พยายามตั้งใจอยู่สม่ำเสมอว่าการดำรงอยู่ของสติสัมปชัญญะการดำรงอยู่ของสติสัมปชัญญะเป็นการดำรงอยู่ในภาคปฏิบัติที่แท้จริงเมื่อใจของเรานิ่งอยู่ในลักษณะอย่างนี้การเพียรพยายามที่จะละสิ่งที่กล่าวว่าเป็นทิฏฐิมานะของใจที่ครอบงำอยู่เราก็พยายามที่จะรู้ความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ้นเป็นสัตว์ว่าข้อปฏิบัตินั้นเรานั้นตั้งใจดีแล้วเมื่อเราตั้งใจดีแล้วความเป็นจริงคือธรรมก็จะค่อยผุดขึ้นกับใจเมื่อจิตใจสว่างสงบเย็นลงความจริงคือธรรมก็ปรากฏมีลักษณะอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงจึงมีความรู้สึกว่าธรรมโดยเนื้อแท้นั้นมีความจริงที่ปรากฏอยู่ธรรมโดยสาระคือธรรมมีความเป็นธรรมที่ปรากฏอยู่เมื่อเราได้ฝึกฝนเมื่อเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงใจของเราก็เย็นลงด้วยกำลังของศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่เราพยายามอบรมบ่มใจของตนด้วยหลักของการเอาทานมาเป็นเครื่องรองรับของใจศีลมาเป็นเครื่องรองรับของใจการปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องสิ่งที่เกิดอยู่มาเป็นเครื่องรองรับของใจเมื่อเราพยายามนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องรองรับของใจใจของเราก็จะมีหลักมีข้อประกันในชีวิตนี้มีความหวังตรงนี้เพราะเรามีอำนาจของทานของศีลของภาวนาเป็นเครื่องอยู่ของใจการปฏิบัติที่พยายามทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจก็จะมีหลักมีฐานว่าความมั่นคงที่แท้จริงน่ะมั่นคงอยู่ที่ใจเมื่อจิตใจของเรามั่นคงนะทุกอย่างก็มั่นคงเมื่อจิตใจของเราดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้แล้วเราก็มีความมั่นคงในเหตุในผลการดำรงอยู่ด้วยความถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเป็นการดำรงอยู่ในอานในธรรมที่ถึงพร้อมด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งอย่างเมื่อศีลเกิดอยู่กับใจภาวนาเกิดอยู่กับใจทานเกิดอยู่กับใจทุกขณะเราก็รู้ว่าบาปบุญคุณโทษมีลักษณะอย่างไรบาปบุญคุณโทษเกิดอยู่ในลักษณะอย่างไรถึงบอกว่าทำโดยคำว่ารู้อยู่คืนทำทำโดยคำไม่รู้อยู่แล้วคืนทำลงไปทำด้วยความไม่รู้รู้อยู่คืนทำทำด้วยลักษณะที่ออกควรบอกไม่ควรที่ควรบอกว่าไม่ควรทำได้ทนต่อความรู้สึกตัวเองไม่ได้ทนเพราะขาดความละอายแก่ใจต่างก็เป็นบาปเป็นกรรมของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราได้มาฝึกมาปฏิบัติเราพึงรู้แก่ใจของตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เราควรงดควรเว้นสิ่งเหล่านี้ควรละควรเลิกสิ่งเหล่านี้เราควรเพิกถอนในสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่เมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงอย่างนี้พึงปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังกับใจที่มีอยู่เมื่อจิตใจเรามีข้อปฏิบัติเป็นธรรมอย่างนี้การดำรงอยู่ของความว่ามีสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นมีวิสัยของการระวังสำรวมอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีวิสัยของการละสิ่งที่ไม่เป็นชิ้นเป็นธรรมออกจากใจมีวิสัยของ

การยังความดีให้เกิดอยู่กับใจขั้นเมื่อปฏิบัติเพียรไปมากเข้ามากเข้าก็มีปกติรักษาคุณงามความดีที่อุตส่าห์เก็บเล็กผสมน้อยด้วยดีตลอดจนทำให้เรานั้นมีภาคปฏิบัติที่มั่นคงมาได้ถึงบัดนี้ความอยู่ได้ปลอดเวรปลอดภัยความอยู่ได้อย่างไม่สงสัยเพราะอำนาจของคุณงามความดีของใจที่มีอยู่เมื่อเรารู้ซึ้งชัดเข้าใจอย่างนี้ส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติก็ปรากฏเป็นศีลเป็นสัตว์พึ่งส่วนที่กล่าวว่าปฏิบัติก็ปรากฏเป็นธรรมเมื่อจิตใจน้อมนำน้อมนึกเกิดขึ้นอยู่กับใจทางปฏิบัติก็ดำเนินไปสู่ทางสายตรงเมื่อเรามีความมั่นคงโดยศีลโดยสัตว์ข้อปฏิบัติก็ดีขึ้นสำคัญว่าเราจะต้องตั้งใจและรักษาความตั้งใจที่มีอยู่ถึงบ่เชื่อสุดชีวิตจิตใจว่าให้ทานมีอานิสงส์จริงรักษาศีลมีอานิสงส์จริงภาวนามีอานิสงส์จริงเป็นยอดของอานิสงส์เมื่อเรามีความมั่นคงด้วยความเข้าใจอย่างนี้การปรับปรุงแก้ไขก็จะเป็นไปในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่เมื่อเรามากำหนดระลึกรู้ด้วยตนของตนอยู่อย่างนี้เหตุผลของใจก็จะปรากฏขึ้นว่าการสำรวมระวังรักษาการสำเนียกสำนึกการตรวจทานข้อวัดปฏิบัติของตนจังมีเหตุมีผลในใจที่มีอยู่เมื่อเรามากำหนดระลึกรู้เตือนสติตนอยู่อย่างนี้การเกิดขึ้นของคำว่ามีเหตุมีผลเกิดขึ้นของคำว่าเป็นชิ้นเป็นสัตว์ก็ทำให้เรามีข้อพึงปฏิบัติได้โดยดีทุกสิ่งอย่างเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้การดำรงอยู่ของสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นกับใจเมื่อใจของเรานั้นสงบสงัดลงแล้วเราก็เห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับใจข้อพึงปฏิบัติจึงไม่สงสัยจึงไม่มีข้อแม้ใดๆเมื่อใจของเราเย็นลงสงบลงสงบลงแล้วสิ่งที่ตื่นที่รู้ที่เบิกบานก็ปรากฏเป็นธรรมกับทุกสิ่งอย่างถึงบ่ว่างดเว้นละเลิกเพิกถอนในความรู้สึกที่ไม่เป็นชิ้นเป็นธรรมข้อปฏิบัติเห็นแจ้งเห็นจริงอยู่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งรู้ว่าการเกิดมาก็ยากอยู่ก็ยากลำบากด้วยดีเลื่อหลายถ้าเราไม่มีความหมายในการตั้งใจที่จะรักษาการเกิดเรายังไม่มีอะไรที่จะประเสริฐไปกว่าคุณงามความดีเมื่อเรามีข้อฝึกฝนปฏิบัติเช่นนี้จึงยังเหตุแห่งความเป็นชิ้นเป็นสัตว์ให้ข้อปฏิบัติของเราดีงามได้ทุกสิ่งอย่างการดำรงอยู่ในภาคปฏิบัติที่เป็นกลางเป็นธรรมนั้นเป็นการดำรงอยู่ด้วยความตั้งมั่นโดยศีลโดยสัตว์ถึงบอกการขจัดเสียซึ่งมลทินโทษใดๆนั้นต้องอาศัยความมีสัจจะเมื่อเรามีสัจจะเราจะทำทุกอย่างได้มรรคได้ผลเมื่อเรามีสัจจะเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นบุญเป็นกุศลได้กับใจของตนการแสดงออกจึงดูว่าเรานั้นเป็นคนค่อนข้างจะง่ายสะดวกสบายไปหมดธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจนั้นบอกลักษณะของจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลการแสดงออกทั้งต่อหน้าและรับหลังก็บอกลักษณะความเป็นผู้มีสละเมื่อเราเป็นธาตุหนึ่งผู้บริสุทธิ์เราก็จะนิ่งและหยุดดูหยุดทำความเข้าใจได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของสัตว์ของศีลของธรรมจึงปรากฏเป็นกลางแนวของการฝึกฝนด้วยดีจึงเป็นธรรมได้ทุกสิ่งอย่างเมื่อจิตใจของเราสงบเย็นลงความว่างวางก็ปรากฏขึ้นว่างในลักษณะของการฟังร่างว่างในลักษณะของการดูว่างในลักษณะของการบริกรรมแม้จะว่างอยู่ในลักษณะโดยการเพ่งโดยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นอารมณ์ก็พึงว่างไว้ในลักษณะดังนั้นธรรมก็จะแทรกเข้าไปสู่ใจทุกขณะคุ้มขนการเกิดขึ้นคือความซึมซาบของธรรมก็จะปรากฏเป็นธรรมได้ทุกสิ่งอย่างเพราะอำนาจของสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมจึงเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่เมื่อเรากำหนดให้รู้จริงเห็นจริงในลักษณะอย่างนี้ส่วนแห่งศีลแห่งธรรมก็จะปรากฏเป็นมรรคเป็นผลส่วนที่กล่าวว่าปรากฏได้โดยคุณธรรมของใจก็ปรากฏได้ทุกสิ่งอย่างข้อพึงปฏิบัติพึงระวังรักษาข้อปฏิบัติพึงเตือนตนสอนตนข้อปฏิบัติพึงยังความมีเหตุมีผลให้ปรากฏอยู่กับใจเมื่อจิตใจของเรานั้นสงบสงัดลงอย่างนี้การดำรงอยู่ของความมีสติสัมปชัญญะก็จะพาให้เราปรากฏได้ทุกเหตุทุกปัจจัยการระวังรักษาได้จึงเป็นสิ่งที่เราพึงทำต่อเนื่องข้อพึงปฏิบัติพึงรู้ว่าเตือนตนสอนตนอยู่ทุกขณะว่าบัดนี้เรามีอะไรเป็นเครื่องหมายของคุณงามความดีบัดนี้เรามีอะไรดีบ้างบัดนี้มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารบ้างบัดนี้เราอยู่ได้ด้วยเหตุผลอะไรเราพึงตามเตือนสอนตนของตนอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกหากแม้เราจะต้องจากสิ่งที่รักและหวงแหนเรามีอะไรเป็นแก่นสารของชีวิตหากแม้เราจะต้องพัดพรากจากสิ่งเหล่านี้เรามีสาระของชีวิตอย่างไรเมื่อใจเราได้น้อมระลึกรู้เตือนอยู่อย่างนี้การเกิดขึ้นของภาคปฏิบัติเราก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแม้ว่าเราจะไม่ได้มาวัดเช้าเย็นทุกวันแต่ความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองก็มีวิสัยของการว่ากล่าวตักเตือนสอนตนอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกธรรมก็บอกลักษณะนี้แหละคือบุญกุศลที่จะยังตนของตนให้มีเหตุผลในการอยู่ต่อไปหากยังไม่ตายก็ได้รับการยกย่องเชิดชูในหมู่คณะหากยังอยู่ต่อไปก็ได้รับความเป็นธรรมในหมู่คณะเพราะอานิสงส์ของการถือข้อวัดปฏิบัติที่มีมรรคผลในแท้จริงจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเย็นลงได้เมื่อจิตสงบใจสบายธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นธรรมข้อปฏิบัติจึงไม่สงสัยกับสิ่งเหล่านี้ด้วยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งมีพหุสัจจะธรรมที่ต่อเนื่องกันอยู่จึงทำให้พวกท่านทั้งหลายมีความบงอาจกล้าหาญในการที่จะอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติไปสิ่งที่เราได้ก็คือมีลักษณะรอล้อมจิตใจให้ละเอียดขึ้นกับทุก

ของตนให้เป็นบุคคลที่เป็นผู้ให้ที่ดีธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจใจของเราก็จะเป็นสิ้นเป็นสัตว์ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้านิสัยของการละการเลิกการเพื่อการถอนนิสัยของการวางได้ในใจก็ปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้จึงขออนุโมทนาในส่วนของข้อวัดปฏิบัติด้วยดีตลอดอันเกิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่บริสุทธิ์อันเกิดด้วยจิตที่มุ่งตรงต่อเหตุต่อผลต่อธรรมที่ตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัติตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงบัดนี้ซึ่งก็ดูแล้วเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรก็ด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ตั้งใจมาด้วยดีตลอด2คืน2วันขอได้ตั้งจิตเป็นสมณฉันท์ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระองค์ท่านจงมีพระชนมายุยิ่งยืนยานเป็นที่พึ่งของพระสงฆ์นิกรตลอดชั่วกาลอวสานด้วยแรงสัจจะอธิษฐานคุณงามความดีที่ทำกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันอันเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาความดีทุกประการขอจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสิ่งที่ตั้งใจอันเกิดโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพของพระศิวลีผู้คลอดง่ายผู้มีโรคน้อยผู้มีลาภมากผู้บรรลุธรรมง่ายผู้ที่มีความสมบูรณ์โดยศีลโดยธรรมขอจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีข้อพึงปฏิบัติสมบูรณ์ได้ในสิ่งที่ตั้งใจจงทุกประการด้วยเทอญสำหรับเช้านี้ก็เปลี่ยนอิริยาบถหลวงพ่อขออนุโมทนากับลูกหลานญาติโยมหลายๆท่านที่ตั้งใจดีเลือกเกินนั้นหลวงพ่อว่าโยมสมทวินตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมง5โมง5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งความจริงมาตั้งแต่เช้านั่นแหละเสร็จแล้วก็ได้24ชั่วโมงพอดีไล่ไปไล่มาอยู่ปฏิบัติได้ถึง10กว่าชั่วโมงก็นับว่าเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นท่านก็พยายามกันเอาโต๊ะมาจัดตรงนี้หน่อยลูกเอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้หน่อยเอาโต๊ะตัวหนึ่งมาตั้งน้ำฉันหลวงพ่อไว้ตรงนู้นลูกเอาโต๊ะตัวหนึ่งที่แถวนี้ที่หลวงพ่อมีอยู่ท่านจะไหว้หลวงพ่อพุทธเจ้าหลวงใหญ่ก็ดีพระพุทธศิลาก็ดีหรือว่าพระศรีวลีก็ดีก็พึงไหว้เพราะว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศโยกย้ายเข้าที่เข้าทางนิมนต์ท่านเข้าที่ให้ท่านอยู่มานานโคแล้วร้อยกว่าปีแล้วนะเอาโต๊ะตัวหนึ่งมาวางสำหรับน้ำปานะหลวงพ่อเป็นสัดส่วนท่านผู้ใดจะปิดทองร่วมกับพระศิวลีก็เชิญนั่นถ้าเชิญญาติโยมมีทองให้ปิดมีสิ่งที่ปิดทาคือสีพึ่งเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่ให้ลงรักปิดทองให้ญาติโยมที่ศรัทธาในองค์พระศิวลีได้ปิดตามโอกาสตามเวลาวันเกิดหรือวันสำคัญสำคัญนั้นต้องบอกว่ายืนยันนอนยันว่าท่านมีส่วนถ้าจะดูโดยหลักฐานในเอกสารและความเป็นจริงที่มาให้เกิดบุคคลอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่มีอยู่ในบ้านเมืองเราครูอาจารย์สมชายเขาจะกิมก็ดีหลวงปู่ศรีมหาวิโลก็ดีหลวงตาบัวก็ดีใครต่อใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้แต่หลวงพ่อพุทธานิโยเจ้าคุณอาจารย์วิริยังก็ดีท่านเหล่านี้ก็คือหลวงพ่อพระศรีวลีนี่เป็นหลักที่ยังให้หมู่คณะได้เกิดขึ้นเก็บไปตั้งคนละสัดส่วนพอจะได้นั่งเก้าอี้ได้เนาะเอาที่น้ำปณะไปรวมไว้ที่เดียวกันเราผ้าพลาสติกกดแล้วก็ต้องอัญเชิญพระสังฆกระจายก่อนเชิญพระสังฆกระจายเขาก่อนเอาพลาสติกใส่ได้ยังเอาพลาสติกคลุมหรือยังล่ะลูกเชิญของที่ระลึกนั้นก็ขอเชิญทุกท่านที่มาได้หยิบได้เลยพระเนรเราเข้าที่ชั้นเลยลูกพระเนรเราเข้าที่ชั้นน้ำปณะพระเนรทุกรูปลูกเอาจัดเป็นสัดส่วนลูกเดี๋ยวทองก็จะไปแจกกันนะทองแจกกันคนละ3แผ่น3แผ่นแจกกันไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แจกกันคนละ3แผ่นเอาไปแจกไม่ใช่วางตรงนั้นลูกผู้ไทยเอาไปข้างนอกลูกที่นั่งหลวงพ่อหรอกไม่ใช่โต๊ะที่ทำงานเราญาติโยมส่วนมากพยายามใช้ที่นั่งหลวงพ่อเป็นสำนักงานเลยนะชอบเพราะที่นั่งหลวงพ่อมันสบายอย่างแกรนิตก็ดีโต๊ะก็ดีเลยชอบใช้สำนักงานเป็นที่นั่งหลวงพ่อนะญาติโยมก็หยิบเองนะหาโต๊ะวางไว้เป็นที่ต่างหากลูกน้ำชายน้ำฉันเอากราบลูกเอาไปแจกญาติโยมโน้นอุทัยถือไปทำไมลูกถ้านั่งอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวโยมวางไว้ตรงโน้นเดี๋ยวโยมก็มารับเองนะเอาวางไว้ตรงโน้นนะเดี๋ยวโยมมารับเองคนละ3แผ่น3แผ่นไม่เป็นไรโต๊ะหลวงพ่อเนี่ยเหมาะสำหรับสำนักงานจริงเลยลูกเลยเอา
ต้องระวัง

0: ที่สูงที่ต่ำที่ควรที่ไม่ควรเราคนวัดคนวาต้องรู้จักเป็นตัวอย่างถ้ามีอะไรจะถวายก็เชิญตามสบายที่ตั้งใจศรัทธาแล้วก็มาก็จะนั่งตรงข้างล่างเนี่ยก็อีกตรงไปนู่นวางตรงนั้นลูกไม่เป็นไรถวายหลวงพ่อเห็นหน้าแล้วแสดงว่าถวายแล้วลูกวางตรงนั้นไม่ต้องถวายด้วยมือก็ได้ทั้งลูกเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็รู้ว่าชื่อว่าถวายแล้วไม่จำเป็นต้องให้ด้วยมือเสมอไปดอกพอใจเราบริสุทธิ์แล้วก็ถวายเท่านั้นนะท่านที่ยังไม่ได้ของที่ระลึกพระศิวลีก็เชิญรับได้นะแจกในเนื่องโอกาส4สิงหาของสมเด็จพระเทพและ12สิงหาของสมเด็จพระราชินีที่ได้แล้วก็แล้วไปอย่ารับเผื่อคนอื่นคนละชิ้นละชิ้นนั่นตึงไม้ไปทางโน้นลูก
1: สู่มาสู่ไปสู่มาเราจะนึกว่าเราไม่สงบนะเราสงบนะนะแต่มันเห็นชัดเจนในเรื่องที่คิดนะพอมาเหมือนกับม้ากัดกันว่ากัดไปกัดมาแล้วมันเจ็บทั้งสองตัวแล้วมันเลิกมันรู้กำลังกันพอมันรู้กำลังกันมันเลิกทันทีเลยไอ้ควายก็เหมือนกันวัวก็เหมือนกันพอมันเลิกความที่นี่ช่องว่างมันก็เกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเท่านั้นพอปัญญาเกิดมันก็หมดสงสัยมันอยู่แค่นั้นคือจุดยืนของมันคือว่างเข้าใจไหมคำว่าว่างภาษาพากันแล้วปลงให้ปลงเสียเถอะนั่นวางพอถึงจุดนั้นมันวางทั้งสองตัวม้าตัวผู้ก็วางม้าตัวเมียก็วางผู้ก็วางผู้ก็วางเมียก็วางเลิกเลยพอเลิกความจิตมันก็สว่างเองนั่นมันอย่าไปเสียใจเวลานั่งภาวนาไม่สงบอย่าไปเสียใจนะนั่งดูมันจะเลิกคิดนั่นมันจะคิดถึงไหนนะเสร็จแล้วมันก็หยุดเองปัญญามันก็เกิดคือมีตัววางวางอ่ะไม่ไปร้านวันนี้ลองดูที่เขาก็อยู่ลองไม่ไปดูดิลองงดไม่ไปร้านทั้งวันมันอยู่ได้นะร้านเอาลองดูก็ได้เอาถ้าไม่เชื่อลองพิสูจน์นะลองไม่ไปร้านทั้งวันหนึ่งร้านอยู่ได้เลยนะลองไม่กลับไปบ้านนะอาจารย์ดร.สุจินต์วันก็อยู่ได้มันก็ดีละแค่จริงมันโง่มันวิ่งไปรับเองนะมันไม่เคยหยุดหรอกประเภทนี้มันไม่เคยหยุดไปหนาอีกเลยจริงๆแท้ๆมันหยุดได้ลองไม่ไปจริงๆมันเลิกนะจะบอกให้พอเลิกกินมันก็อยู่เท่านั้นเองอ้าวจริงๆแล้ววัตถุบังคับถ้าบอกให้หยุดมันไม่หยุดจนตายพอไปถึงบรรสุดท้ายมันก็จะบอกว่าเรานี่มีไว้สำหรับอะไรใช้สอยเล็กๆน้อยๆท่านเด็กร่างกายของเรานี่ใช้สอยนิดๆหน่อยเอาไว้ใช้สอยเอาไว้ขู่คนนู้นขู่คนนี้บ้างท่านเด็กจะได้มีเวลานะขู่คนนู้นขู่คนนี้ทำท่าไปงั้นนะจริงๆไม่มีอะไรหรอกยังดีได้ขู่ใครก็ดีวันหนึ่งเห็นหน้าก็แก่ๆก็ดีหน่อยนะอันนี้มันก็รู้อยู่ว่ามีไว้สำหรับใช้สอยนะฟังเข้าใจมันไม่รับชอบมันก็มีอยู่ชังมันก็มีอยู่รักมันก็มีอยู่เกลียดมันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่เข้ามาติดในใจเรามันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่ามันไม่ติดอกติดใจกับสิ่งเหล่านี้มันเกิดน้ำตาไหลขึ้นเองมันสงสารมันนั่นนะยิ่งเราไม่ชอบมันยิ่งเกิดความสงสารมันมากขึ้นไม่ได้ไหมก็ว่าเราจะไม่มีรักไม่มีชังไม่มีชอบไม่มีเกลียดมีแต่มันเข้าไม่ถึงใจเรานะมันก็มาผิวหนังเราเนี่ยนิดหน่อยแล้วมันก็ออกไปมันไม่กล้ามาแย้มเราพอรู้มันแล้วพวกนี้ประเภทต้มลาวไปเรื่อยนะหลอกแมวขายนะย้อมแมวขายนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่วางไม่ได้นะสามยอว่าไงจริงหรือเปล่าลองไม่วางโง่จนตายนะอันนี้ก็ของฉันนะของฉันทั้งนั้นนะของฉันทั้งหมดเลยทีนี้ก็ของฉันของอาตมาเหมือนกันนะแต่ก็ต้องวางนะไม่ใช่บอกไม่ให้เป็นนะให้เป็นแต่ต้องวางจุดยืนของการปฏิบัติคือจุดหมายปลายทางชีวิตคือการวางพระพุทธเจ้าบรรลุธรรม35 ปีองค์อยู่ได้ยังไงทั้งที่เป็นนิพพานอย่างชนิดเดียวว่าไม่มีอะไรอยู่นะแต่ธาตุขันธ์ยังอยู่อนุปเสสนิพพานหรือว่าเสสนิพพานมานั่งพิจารณาไปนะมันต้องใช้มันนะต้องใช้มันแต่ว่าให้มันไม่มันกินใจดำเจ้าของนะรู้มันเลยว่าเอ้ยวางดีกว่าคุ้มกันเฉยไปทำไมไม่คุ้มกันเลิกเลยจิตมันก็รู้เท่านั้นเองอันเวลานั่งภาวนามันไม่สงบมันจะไปน้อยใจนะนั่งดูจนมันบอกเลิกแล้วล่ะมันกัดกันพอตัวแล้วเลิกเองนะอย่าไปเสียใจในการภาวนาไม่สงบภาวนาไปทำไปนั่นแหละมันนึกดูแล้วแม่ว่าตัวเองก็ลงทุนไม่น้อยกับญาติโยมนะทำอยู่จนแถบล้มแถบได้นั่งจนก้นด้านนะจนปวดตะโพกแล้วเลิกบางทีมันก็ยังไม่เห็นอีกเลยเนี่ยมันนึกไปนึงมาโอ้มันโง่เองมันกัดกันเองตัวเองนะมันกัดตัวเองไอ้ตัวหนึ่งว่าอย่าไปดีกว่านะโอ้ยตัวหนึ่งบอกเอาหน่ะสู้นะมันตัวหนึ่งถอยดีกว่านะไล่ไปไล่มามันไม่ถูกสองตัวมันต้องวางเข้าใจไหมสามยอที่ว่าสามยอเนี่ยก็หมายถึงว่า ทั้งเป็นพันเอกหญิงเภสัชกรหญิงและคุณหญิงมันหลายๆยอแล้วไม่รู้จะเรียกอะไรสามยอกันแล้วกันนะเรียกง่ายๆว่าถ้าตลาดใจม้อยรัดให้วางไม่ได้คุณหมอไม่รับให้วางโง่จนตายนะแสดงความโง่ชาวบ้านเห็นตลอดรู้อยู่บางทียกแล้วมันไม่คุ้มกันเราวางไว้หักลบกบนี่แล้วถ้ายกแล้วมันขาดทุนไป30ได้กำไร70โอเคยกเลยนะถ้าดูแล้วมันไม่คุ้มกันนะวิ่งก็ไปหาต่อไหมนะอยู่ดีๆตลอดตลาดก็ไปชั้นหน้ามาชั้นหน้าชั้นหน้าหมดเลยคนทั่วไปแบบนั้นปุถุชนวิ่งก็ไปแบกหมดเลยทั้งตัวเองก็จะตายแล้วนั่นน่ะน้ำตาไหลบางทีกลับมาแม้ไม่น่าจะไปรับปากง่ายปานนี้เลยวางไม่เป็นโง่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะวางไม่เป็นทีบางทีว่าปากมันง่ายเกินไปมันพร่อยพูดมันง่ายทำมันยากรับปากมาแล้วโอ้โหแต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละงานก็จะลงตัวได้โอ้แทบจะเอาชีวิตเป็นประกันงั้นนายเจ้าโอดกิเลสก็นะไม่ได้อะไรเหลือนะไม่มีเป็นประกาศให้นะไม่มีประกาศให้นะใบนี้ไม่มีไม่มีสำนักไหนก็ให้หรอกเชื่อเถอะสำนักประเภทไปยื่นหมูยื่นแมวเรื่อยๆไม่มีทางอยู่ดีเดียว อย่างว่าไม่มีงานทำแล้วไปแบกตัวเองก็เป็นภาระอย่างนั้นทีต้องวางถ้าวางไม่เป็นก็ยากที่จะเห็นอาจเห็นธรรมที่สอนทุกวันเน้นทุกวันว่าต้องวางนะจุดหมายปลายทางของพวกเราวางหนึ่งวางสองวางถึงที่สุดมันได้ไม่ได้หมายให้เลิกอาจารย์นะไม่ใช่นะไม่เลิกสามีนะที่พูดไม่ใช่นะเดี๋ยวเข้าใจผิดกันนะไม่ใช่ไม่ให้ไปเลิกร้านนะไม่ใช่มันอยู่ที่นี่เหมือนกับร่างกายเนี่ยจานลุกขึ้นจานก็ลุกเองนะมันอยู่ที่เรานะไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะที่เราจะลุกก็เรื่องของเราเราจะนั่งก็เรื่องของเราอะร่างกายเราจะใช้มันอะไรมันก็ได้ไม่ว่าอะไรเรานะอย่าบอกให้นะใช่ไหมร่างกายเราใช้มันเองนะจะบอกให้เลื่อนหรือใครใช้จานมอยรัดใครใช้ร่างกายตัวเองเจ้าของนะมันอวดโง่ต่างหากบางทีมันโง่จนบอกไม่ถูกแม่มันอุตส่าห์บวชมาตั้งนานยังโง่อยู่เหมือนกันนะยังด่าเจ้าของนะแสดงความโง่ชาวบ้านเขาเห็นนะมันต้องวางไว้ตรงนั้นวางไว้นะเพราะเข้ามาถึงแล้วมันหักลบกบนี่มันไม่คุ้มกันเป็นอะไรก็ไม่ว่าได้อะไรก็ไม่ว่านะมีอะไรก็ไม่ว่าอยู่ยังไงก็ไม่ว่าแต่สำคัญอย่าให้มันติดเหมือนกับน้ำบนใบบัวท่านบอกบริสุทธิ์แล้วล่ะความบริสุทธิ์ไม่ต้องซื้อด้วยเงินไม่ต้องมาสังฆทานก็ได้นะไม่ต้องใส่บาตรก็ได้บริสุทธิ์ที่แท้จริงอยู่ที่ปัญญามันเกิดขึ้นไหนไม่ต้องซื้อต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องวงสรวงนะมันอยู่ที่ตรงที่เราเข้าใจมันเราวางมันตรงนั้นเอาหน้าฉันไปทำธุระก่อนวางไว้ก่อนนะเรื่องนี้ประเภทไปทำธุระแล้วยังไม่วางเรื่องเก่านั่นเองเอาอยู่นั่นแหละอุ้ยสัญญาเก่ามันเกิดง่ายสามัญชนปุถุชนทั่วไปเนี่ยลองดูพนั่งปุ๊บมันเรื่องอะไรตัวอะไรเข้ามาบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามไม่รู้ฝ่ามือฝ่าเท้ามันลอยมาเป็นระเนระนาดทั้งทีอันนี้ต้องรู้นะสัญญาเก่ามันเกิดต้องใช้ปัญญาว่าเรานั้นแค่นี้มันก็โง่มากแล้วจะไปโง่มากกว่านี้อีกใช้มันให้เป็นเอาไว้สำหรับใช้เท่านั้นไม่ใช่คนอื่นมาใช้เรานะเราใช้มันนะที่ถูกที่ต้องไม่ใช่คนอื่นมาใช้เรานะเราต้องใช้มันนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใครเป็นกันแน่เนี่ยไม่รู้ใครใช้กันแน่ถูกบางทีดูมามันเราเป็นธาตุเสียทุกอย่างเลยไม่ใช่คนละงานเลยเราจะทำก็มีเหตุผลเราจะไม่ทำก็มีเหตุผลเราจะไปก็มีเหตุผลเราจะไม่ไปก็มีเหตุผลหรอกนี่เป็นเรื่องของธรรมนะไม่ใช่เรามาบอกว่าแม่ฉันจำเป็นจำยอมจำใจเปล่าเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆลองไปนอนในนอนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจสักคนเลยลูกนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนสนใจสักคนเลยกิเลสมันชอบอวดเนื้อเกินอวดนั่นอวดนี่อวดเจ้าของนั่นแหละไม่มีใครอวดอวดเจ้าของล่ะขี้โม้กันมาดูเลยขี้มันเป็นอย่างนั้นเอาล่วงขี้ไม่เขาดูอีกแหละแถมความโง่คนอื่นเด่นจริงๆแล้วเราไม่ไปสักวันนี้สักวันหนึ่งมันก็อยู่ได้ลองตัวจริงนะจะพูดเล่นนะไม่ใช่พูดแบบโกหกพกลมนะเอาจริงๆก็ได้ไม่ไปวันหนึ่งลาป่วยลาขาดเลิกกันดีใจมันอยู่เองนะนี่เขาเรียกว่าไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของใช้ปัญญาเดินปัญญาหน่อยไม่ห้ามคิดหรอกให้คิดคิดอะไรมันรู้จักวางที่บอกว่าอุปมาเหมือนกับหมามันเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาหมามันกัดกันไปกัดกันมากัดไปกัดมากัดไปกันมาตัวเองนั่นน่ะคิดเจ้าของนั่นน่ะมันทะเลาะกันเองไอ้คนหนึ่งเอาอย่างนั้นคนหนึ่งเอาอย่างนี้อยู่นั่นแหละทั้งคืนทั้งวันน่ะหกวันหกคืนก็ยังเก่าเลยน่ะพอคืนวันที่7มันเหนื่อยมันเลิกกันพอมันเลิกกันมันก็มีช่องว่างตรงกลางไม่เห็นทำตอนนั้นเองเลยนะเอาละพอแล้ววันนี้สองโมงละดีขอบุญขอบคุณอนุโมทนากันทุกคนทุกคนดีละมีเวลาฟังเยอะไม่ต้องห่วงยังไม่ตายเสียงมันก็ไม่ออกมันใหม่สตาร์ทไว้เครื่องมันเย็นเครื่องมันเย็นนะเครื่องมันเย็นถ้าฟังเข้าใจก็เป็นธรรมเท่านั้นวันนี้ถ้าฟังไม่เข้าใจก็โกรธกันจนตายนะเอาเปลี่ยนอิริยาบถซะก่อนถ้าจะนั่งก็เข้าไปนั่งข้างในถ้าจะไม่นั่งก็ไม่เป็นไรถ้าจะอยู่ก็อยู่ไม่เป็นไรอยู่ได้3 เดือน เย็นแต่น้ำมันอิ่มแล้วนะเนี่ยมันเยอะแล้วนะเย็นแต่น้ำก็อิ่มแล้วนะไม่ต้องประเคนเห็นแต่สีมันอิ่มแล้วไอ้ถั่วไอ้งาเนี่ยก็เลยเล่นเดือนละครั้งมันทนไม่ได้ร้องท้องมันบอกมันต้องทุกวันถึงจะทนได้นะมีอะไรให้อาหารเดือนละครั้งมันคงจะต้องเป็นฤาษีต่อนะไม่กล้าไว้หนวดถ้าไว้หนวดต้องใส่ต้องใส่ก็นั่งหัวเราะแต่เรื่องหนวดหลวงพ่อนะเอากลับก็ไม่เป็นไรอยู่ก็ไม่เป็นไรยอมสู้ศักดิ์เป็นไงเนาะก็ไปชมถ้ำหน่อยดิเดินก็ไปดูหน่อยดิมุดก็ไปดูที่คนเดียวไปดูที่มีผีไม่แน่นั่นมุดก็ไปดูมีผีป่ะ นับหินอ่อนแทบได้ทุกแผ่นทั้งหมดมัน19แผ่นไอ้ช่องยาวมัน9แผ่นมันนับหินอ่อนจนได้หมดทุกแผ่นในพื้นนั่นแม่มันเลือกเกินนั่นมันวัดหินอ่อนในทุกแผ่นเลย2ต่อ9 2 18 18 4เป็นเท่าไหร่8 4เท่าไหร่นั่นมันไล่โดน30กว่าแผ่นไล่ไปอีกไม่เกิน40แผ่นอยู่ในนั้นน่ะไล่ไปไล่มานั่นแหละยาวจากนี้จดนั้นได้19แผ่นก็ได้แล้วจากโน้นขึ้นไปได้4แผ่นไล่ไปไล่มาอยู่นั่นน่ะนั่งปัญญามันเกิดอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรนับหินอ่อนน่ะเห็นมั้ยมีงานทํานั่งดูสีหินอ่อนนั่นสีตรงนี้มันเกิดแดงๆช้ำๆสีตรงนี้มันเกิดมัวๆมันไหลไปนั่นปัญญามันเกิดของมันเองนะมันตะลุหินอ่อนนึงมันไม่มีงานทําไปดูหน่อยกลับมาเมื่อไหร่ดีมากดีคนแก่แหละนึกว่าน้ำนึกว่าน้ำตาลเป็นปุ๋ยนึกว่าเป็นน้ำตาลนะดีเขาปลูกไหมเดี๋ยวเขาปลูกให้นั่งไม่เป็นไรพ่อนโมทนากระยมจานแนบพร้อมกับหมู่คณะเป็นเจ้าภาพจองกฐินกม.20ถ้าไม่ได้ปฏิบัติฟังก็อย่างนั้นแล้วฟังก็เมื่อยไปเฉยถ้าปฏิบัติมันก็คอยยังเข้าใจไหมเนี่ยลูกศิษย์เข้าใจไหมเนี่ยเออจุดหมายหลวงพ่อวางให้วางนะใช่ไหมท้อโอ้โหเด็ดขาดนะจานแนบนามธานีคลองหนึ่งเอาละเป็นเจ้าภาพกฐินกม.20ดีขอนโมทนาสำเร็จไม่ยากดีถ้าเข้าใจมันก็วางได้เท่านั้นมันไม่นั่งไปนั่งเล่นขี้ลูกกันถ้าไม่เข้าใจก็ไปนั่งเล่นขี้ลูกกันแล้วเขาลงทุนมากนะอาจารย์อรุณีลงทุนมากมากทีมาคิดดูเรามาสอนบางทีไม่คุ้มกันนะเขาไม่เข้าใจเราแล้วเราขาดทุนทั้งวันเลยสอนมันไม่ใช่งานเบานะงานหนักนะเห็นใจลงตาบัวสอนคอจนยืดนั่งตาบัวสอนอันเด็กดูแล้วผู้ปฏิบัติจะได้แค่ไหนท่านสอนเต็มใจท่านสอนความจริงทุกอย่างไม่มีอะไรที่ต้องแย้งต้องขัดทำไปด้วยไม่มีอะไรตีได้เลยนะแต่คนปฏิบัติบางทีก็ยังว่าเห็นเป็นเรื่องเฉยแฉะขี้เกียจสบายเป็นคนขี้เล่าฟังธรรมนะต้องตีปัญหาให้แตกใช้ปัญญาให้เกิดทุกวันนั่งคบคิดคำว่าวางภาษาพระคำว่าปลงสังเวชปลงสังขารนั่งในซอสว่างจิตซอสว่างจิตมากก็ใครดีสาธุคุณแก้วสบายดีเนาะไหวไม่ต้องไหวข้างหน้าหรอกเออดีสาธุเอาน้ำมนต์ผมแล้วไม่ใช่เทวดาช่วยผมแล้วไม่ใช่นะเทวดาผมแล้วเอามาตั้งแต่ไหนเป็นไรหรอกจบอะไรอ่ะน้ำมายาเยอะแยะเลยมาได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วโอ้วางตรงนั้นกันลูกโต๊ะนั่นนะเออเดี๋ยวคุณวีระต้องจัดโต๊ะใหม่แล้วตรงนั้นโอ้ต้องผมน้ำมนต์เลยเหรอ นั่นหรอกลุ่มบาทก็น่ากันนะ ลูกหลานอยู่ที่ไหนอายุยังน้อย
0: เอาละ
1: ธรรมะมันคุยไม่จบหรอกโยมอาจารย์เอ้ยค่อยๆคุยไปวันละเล็กวันละน้อยสอนไปทั้งวันแต่มันจะเกิดขึ้นถ้าฟังวันนี้เข้าใจแล้วไปตีให้แตกคือนี่นั่งทุกวันแยกกันทุกวันใครจะว่าโง่หลงอาจารย์ถ้าวันท่านสอนอย่างนี้พอถึงหมามันกัดกันต้องยอมให้มันกัดกันนั่นเอาไอ้ตัวหมาคือตัวไม่รู้เรื่องสามันคิดทุกเวลานั่นเอามันนั่นแหละความคิดนั่นคือตัวหมานะมันคิดก็มันได้ดีแล้วเกินนะมันคิดบางทีไม่น่าจะคิดมันก็คิดนะเอามันนั่งดูมันเนี่ยมันกัดกันดีมันจะกัดกี่ชั่วโมงไปมามันเลิกมันเพราะมันเลิกมาเห็นตัววางตัววางมันก็มันแยกออกมันก็เกิดเองมีปัญญาให้มากมากมันหมดอยู่ตรงนั้นถึงจะอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันได้เท่ากันอยู่บ้านเรือนอยู่วัดมีปัญญาอยู่นั่นก็นั่งมานานกี่ปีแล้วเนี่ยเออใช่8ปี9ปีแล้วเลิกแล้ว5ปีก็จบแล้ว5ปีแล้วเราก็ลากันไม่ต้องสอนกันแล้ว5ปีนะ5ปีมันนิสัยพุทธกาลแล้วนะ5ปี5ปีนิสัยพุทธกาลแล้ว9ปีมันก็เป็นเถระแล้วเลิกแล้วเก้าปีสิบปีเทระนะเทระภูมินะไม่มีอะไรสอนให้อีกนะถ้าสิบปีแล้วสอนไม่ลงแล้วตอนนี้มันหมดมีแต่สอกระเขาหัวได้หมดแล้วมีแต่มีแต่หมัดเท่านั้นเองสิบปีเทระภูมินะมันตาบัวว่าไปไล่ออกจากสำนักไปเลยตาบัวบอกไปออกไปบ้างมันตาบัวตะไลนะถ้าอยู่นานๆน้องตาบัวบอกว่ามันมีที่อยู่ออกไปบ้างไปบ้างพอแล้วไอ้พวกเก่าออกไปบ้างไอ้พวกใหม่เข้ามาตอนนี้น้องตาบัวนี่พวกเก่าก็ไม่หนีนะ40กว่าพรรษายังไม่หนีจะลงตานะยิ่งไล่ยิ่งอยู่ลงตาบัวบอกของที่มาน่ะ40กว่าพรรษานะติดตามตลอดน่ะต้องพ้นว่า10พรรษาโอ้40กว่ามัน42พรรษานั่นน่ะเดินตามลงตาแต่ต้อยนั่นน่ะยิ่งไล่มันยิ่งมุดเข้าไปก้นผ้าเหลืองอยู่เลยมันยิ่งไล่มันยิ่งเข้าไปบอกไปเราคนอื่นเขาบ้างดีเป็นบุญขออนุโมทนากันสมเหตุสมผลนั่นแหละ
2: อาจารย์ทุกชายตอนนี้กำลังเป็นไ
1: งแล้วต้องมาขอความมาได้ยังบอกเขาแล้วบอกเขาแล้วจบเลยวันนี้ไปอยู่เขาจัดกันมันก็7คืน7วันแต่จริงๆมัน9คืน9วันโอ้โหเป็นโตเท่าใหญ่นะเขาขึ้นตามขึ้นไปโอ้โหท่านจันเจี้ยบอกโอ้โหอย่างนี้ไหมเขาว่ายังไงอยู่ในเขาในถ้ำมันนี่เป็นตัวสายใหญ่กันจันเจี้ยท่านตามไปด้วยตามไปอยู่ด้วยจันเจี้ยนี่เขามันจะอดมั้งอดไม่ใช่ลูกศิษย์แต่ท้าคดเลยบอกไปอยู่เขาสักการ์นี่เป็นโตเขาใหญ่ๆนะเบลอเลยฉันลงไปแบบ20-30องค์ท่านจันเจี้ยบอกอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเป็นโตเขาใหญ่จะปีนถ้ำได้เขาปีนถ้ำกันเป็นถวายนะไม่ใช่แถวเท่าธรรมดาที่ปราจีนบุรีอำเภอสระแก้วเด็กเขาหน้าโมทั้งส่วนมากก็จำหน้าเห็นหน้าได้จำได้จำเสียงจำหน้าจำสีฟ้าถ้าไม่ใส่ก็จำหน้าดีฝนตกดีเย็นดีสบายดีฝนตกก็อยู่ในถ้ำได้เปรียบนะไม่ต้องอนาถรเดือดร้อนโยมอาจารย์หมอสุจิตถอนฟันได้กี่คนเห็นรายงานผลเลยคนใกล้ได้กี่คนอะไรได้กี่คนหัวหน้าสายไม่ได้รายงานผลเลยนะถอนชนิดว่าเข็ดได้ยังนึงถอนเข็ดหรือว่าคนเข็ดดีหมอฟันไม่ไปเครื่องฟันมันก็น้อยใจนะมันก็บอกว่าเลิกใช้เดินอันที่3-4ปีก็ไปทีหนึ่งมันก็ยอมนะหมอฟันก็ฟันนะ ซึ่งฟันมันรอไม่ได้แล้วนานเกินไปเอาวางบนนี้นะภาวนานะพยายามภาวนาเดี๋ยวตามก้นไม่ทันนะภาวนาขยันภาวนาจมสุสักเป็นไงยี่นอนใช้แผ่นนับดูมันกี่แผ่นนะ
3: ไม่ได้นับก็แหมต้องใช้เวลาเจนา
1: ใช้ปัญญาหน่อยนะให้ทำงานอยู่เดี๋ยวบำเพ็ญน่าไม่ได้เร็วได้เร็วได้เร็วดีพูดถึงเย็นกับพอดีนะมันไม่เย็นมากหรอกพอดีพอดีอันนี้จัดตรงโต๊ะนั้นโต๊ะเดียวตรงนี้ตั้งโต๊ะนั้นโต๊ะเดียวเย็นพอดีพอดีไม่ไม่ไม่พอดีพอดี
3: ก
1: ัน
3: ว
1: ั
3: ว
1: ยุ่งยุ่งต้องยอมไม่กัดถ้ามันมีไม่ค่อยมีหรอกยุ่งมันไม่ค่อยมี
3: ร
1: ู้
3: ส
1: ึ
3: กจะดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วสบาย
1: ดีเลยไม่เป็นไรพอดีพอดีไม่ไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีออกมาข้างนอกกลับเข้าไปไม่ค่อยสู้ดีนะพออากาศข้างนอกไม่ค่อยปกติอากาศข้างในดีกว่ามีวันที่ห้าออกมาแล้วถึงไม่พยายามออกมาออกมาแล้วปรากฏกลับเข้าไปแล้วอุณหภูมิปรับไม่ได้ได้เป็นจามไว้วันอาจารย์ข้างในอุณหภูมิเสมอเย็นสบายพอดีเครื่องฟอกอากาศของคุณสุวรรณาเขาถวายไว้ปรับระดับพอดีพอดีเลยไม่หนาวไม่ร้อนไม่เย็นพอดีพอดีลูกชายต้องคนเออท่านพระเจ้าคุณญาณธรรมดาท่านตามไปใส่บาตรงานนี้เห็นท่านมาไม่ไปบอกท่านนะท่านไม่ได้บอกท่านนะธรรมดาท่านตามใส่บาตรท่านเจ้าคุณญาณท่านตามอันนี้ไม่เห็นท่านมาใส่บาตรนะจะรีบกลับอ๋อท่านตามไปใส่บาตรไกลๆท่านก็ตามไปใส่แต่มันก็คุ้มกันนะถ้าโดยเหตุผลแล้วแม้เรานั่งทนอยู่7คืน7วัน8วันได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะยอมอาจารย์ลูกศิษย์ไปนั่งในวันเดียวชักใจจะขาดแล้วนะโอ้คือดันตายเลยนะยิ่งไปจับไปในถ้ำมันก็หมกไงต้องบอกให้แล้วนะท่านตามเวลาไปนั่งที่ไหนนานๆท่านจะตามไปใส่บาตรพอดีเข้าไปตอนตีสามครึ่งแล้วก็ไปนั่งพิจารณาฟังธรรมะนิดหนึ่งแล้วก็เปิดไปถึงตีห้าเสร็จก็เลยพักสักนิดหนึ่งก็ออกไปเดี๋ยวมีกำลังรับบาตรอะไรเผื่อขาดเผื่อแล้วลูกศิษย์ลูกหาจะมา7โมงพอดีแล้วให้เกิน7โมง7โมงก็ออกพอดีธรรมดาจะออก6โมงครึ่งแต่มาคิดแล้วมันคุ้มอ่ะคุ้มตรงที่ว่าคนหนึ่งลงทุนนี่เอาตายเป็นเดิมพันนะแม่ใครจะรู้ว่ายางเหนียวมันออกมันเป็นยังไงคนไม่เคยตายเวลายางเหนียวมันออกคนก็ต้องรู้แล้วว่ามันโอ้โหมันหายใจไม่ถูกท้องถึงท้องแล้วตอนนั้นใช่ไหมวันที่ห้าพอวันที่ห้าเป็นสู้กับมันเลยมันจะวางได้ยางเหนียวมันออกถึงที่สุดเลยนะแล้วว่าหมดเขาเรียกหมดอะไรตายอย่างในลักษณะของภาษาตลาดนะแล้วยางเหนียวมันออกเนี่ยโอ้โหมันจะบอกใครนะใช่ไหมมันยิ่งร้ายก็โรคบืดใช่ไหมโอ้โหเวลายางเหนียวมันออกหายใจลิลักลิเลียแค่จะหมดอายุสุดท้ายเลยนะโอ้โหสู้กับมันสู้ไปสู้มาจนพูดอย่างตลาดว่ามาจับดูเนี่ยโอ้โหมันเด่นตายตอนนี้อันที่ห้าเอาเหมือนกันเกือบรอดเหมือนกันเกือบไม่รอดเหมือนกันหายใจไม่ถึงท้องแล้วอันที่ห้าโอ้โหนึกจะไม่รอดนะอยู่เฉยๆมันก็เอานั่นจะบอกให้นะดำเป็นเล่นนะอันเฉยๆเนี่ยมันก็ยิ่งนั่นนะเอาเหมือนกันนะบทมันขึ้นมันตี วิบากกรรมเวลามันออกมาในแหมมันเจ้าลิ้นเจ้าเด็ด

0: เราก็เอามั้งเป็นไงก็เป็นดูมันดูจนมันเลิกเลิกมันก็เย็นยางตายออกสองครั้งแล้วนี่เป็นปากช่องของมันกันยางตายออกขี้ออกเยี่ยวออกเอามันนั่นแหละไม่ยอมมันอ่ะเดินจนพื้นทำสันเตือนนะเอามันเถอะมันเดินหนักๆมันนั่นน่ะมันก่อนไปเดินที่สามมุกไอ้สี่ชั่วโมงน่ะโยมหมอสี่ชั่วโมงนั่นเดินอยู่นั่นน่ะสี่ห้าชั่วโมงนั่นเดินได้เต็มสี่ชั่วโมงเข้าถึงสองทุ่มเดินถึงตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งค่อยเลิกเดินยังเดินไม่ทันจะวิ่งเอาอ่ะบ้ามันขึ้นนะเอามันยอมบ้ามันขึ้นนะคนไม่ได้ฉันข้าวมันบ้าขึ้นใช่ไหมเดินหนักๆเข้าเอาเหมือนกันเขาได้ว่ายังเยอะออกยังตายออกเอาไปได้แล้วอนุญาตแล้ว เอาเหมือนกันนะเที่ยนี้ก็เอาได้ว่ายังเนี้ยออกยังตายออกเดินตายออกสู้มันหนักๆมันยอมมันเอากับเรานะอย่าบอกมันนะว่ามันเป็นยังไงใครจะตายรู้ยังไงนะใช่ไหมใครยังรู้ตัวเองดีมันจะตายมันจะตายไงมันเหมือนกับว่าเรานี่หายใจหมดสถานะอะไรที่จะรับมันอยู่มันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันหมดอารมณ์หมดความรู้สึกในเรื่องของร่างกายนะมันรู้อย่างเดียวว่าจะคอยประคองสติอย่างนั้นเพราะเข็นมันหนักมันยอมนะมันยอมมันกลัวเราขี้เกียจนะเอามันนี่มันยอมพอยอมคราวนี้มันก็ทำท่าจะไปเหมือนกันไปเอาไปก็ไปมันนั่งตายด้วยหายไปครึ่งชั่วโมงให้เลยสู้เราไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นเจ้านายมันใช่มันเป็นเจ้านายเราใช่ไหมแต่คืนเราให้มันเป็นเจ้านายเราเจ็บตัวทุกไหร่ยังบอกแม่ร่างกายนี่ไม่ใช่มันใช่เรานะเราต้องใช้มันนะที่ถูกไม่ใช่มันใช่เราเราต้องใช้มันให้มันคุ้มมือยืนเอามันคุ้มเลยนี่แหละก็เรียกว่าย่างเจ้าของเผาเจ้าของจนจิตมันลงว่ามันเลิกกัดกันมันก็เห็นแล้วมันทำอาจะถวายมาลูกมาถวายลูกปิ่นแป๊บเป้มาลูกนะภาวนาต้องเอาเป็นเอาตายจริงธรรมดาก็ได้เราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆใช้เก็บคะแนนไปเรื่อยๆอย่าหอมนะถ้าหอมมันก็เสียคนเลยนะเพราะว่าภาระมันเยอะนะพ่อหอมได้แล้วน้องพ่อไม่มีภาระอะไรทิ้งทวนเลยไปก็ไปอยู่ก็อยู่ให้เขาก็ฟังทั้งอย่างฟังก็เก็บนะพ่อไม่กลัวแล้วไม่ต้องมีลูกรักลูกดีลูกเบอร์พี่ชาติพี่รักไม่มีทิ้งทวนมันเลยเราไม่มีอะไรนะโอ้ไม่ค่อยอยากฉันแต่ก็เดี๋ยวก็ฉันบอกว่าเครื่องฟอกอากาศมีส่วนช่วยเยอะเลยมันเอาจริงๆมันสู้นี่เครื่องฟอกอากาศมันเอาอยู่เหมือนกันเครื่องฟอกอากาศมีส่วนทำให้ลงปั๊บเดียวมีส่วนถึง 80% หนึ่งวันเครื่องฟอกอากาศมันช่วยมันเย็นมันสบายมันสะดวกปั๊บเดียว20 นาทีหายฟื้นเลยนะหายสลบเมียดเลยต้องยอแย่กับมันไม่ได้หรอกเวลาเอาจริงๆต้องยอมมันแหมก็เป็นนั้นใครจะเห็นเรานอนชีโบชีเบเปิดมอลำฟังมันทั้งคืนก็ได้นะมีงานจะทำฟังมอลำดีกว่าที่เล่าให้ฟังไม่ต้องปลายเหตุแล้วล่ะพอมันหมดงานทำไม่รู้จะทำอะไรนึกถึงจะฟังมอลำตอนนั้นไหนนะไอ้ที่เล่าเนี่ยไม่ต้องปลายเหตุแล้วลูกหมายก็ว่าฟังมาลำดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรอีกต่อไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่

0: วางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เกมคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
5: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอรุณสวัสดิ์คุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 อีกช่องทางที่พูดคุยกันมาได้คือ LINE @ค่ะ @MCOT News นะคะวันนี้เราทั้ง2คนนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
4: ครับไปเริ่มต้นกันที่พาดหัวข่าวแรกเลยด้วยกันนะครับเริ่มจากภาพนี้เลยนะครับมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับร่วมกับกำลังพลทหารจิตอาสา904สำนักพระราชวังนะครับร่วมบรรจุถุงยางชีพพระราชทานตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับและก็มีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบนะบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับพาดหัวใหญ่เช้านี้นะครับปิติโรงครัวพระราชทานบรรเทาอุทกภัยแจ้งเงื่อนไขเงินประกัน30ล้านครัวเรือนจ่าย 100,000 ตาย2ล้านเจเศษใช้ดาวเทียมส่องให้ 10,000 ปิติ2ล้นเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆครับ
5: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่เคหะคลองจันทน์บอกว่าแห้งแล้วนะคะหลังจากถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่24กันยายนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมนำท่อซิ่งนะคะช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่จนแห้งมีรถเนี่ยได้รับความเสียหายจำนวนมากนะคะก็เป็นภาพรถที่อยู่ในพื้นที่เคหะคลองจันทน์จำนวนมากที่เปื้อนไปด้วยคราบน้ำแล้วก็ดินโคลนนะคะนอกจากนี้ก็มีภาพค่ะประชาชนหาปลานะคะบอกว่าชาวบ้านจำนวนมากนะคะนำแหมาทอดหาปลาริมถนนติดกับบ่อเลี้ยงปลาที่ถูกน้ำท่วมเสียหายหลายหมื่นไร่ค่ะตั้งแต่บริเวณสี่แยกบางคล้าไปจนถึงบริเวณด้านหน้าโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้นะคะห่วงมวลน้ำทะลักท่วมจังหวัดซ้ำนายกสั่งเฝ้าระวังเร่งเก็บขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันทน์บางกะปิแห้งแล้วชัดชาติแจงดราม่าแก้มลิงเปิด65จังหวัดกทมยื่นเยียวยาเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายเตือน8ริ้วแม่กลองรับมือค่ะ
4: ครับผมก็มีภาพนะครับมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นภาพน้ำท่วมนะครับขอเริ่มต้นจากมีกรมศิลปากรครับก็มีการระดมคนงานเสริมผนังกั้นน้ำริมตลิ่งใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จากเดิมที่รองรับได้ประมาณ 1.80 เมตรครับปรับปรุงใหม่คราวนี้สูงกว่าเดิมนะครับ 2.4 เมตรเพื่อรับมือกับน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นในขณะที่แม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีทะลักท่วมบริเวณวัดอุโปสถารามนะครับหรือว่าวัดโบสถ์และประชาชนก็เริ่มเก็บขยะฟื้นฟูย่านบางบัวกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นภาพล่างอีกภาพนึงเป็นภาพที่แฟลตคลองจันทน์นะครับก้อนน้ำลดผู้คน

0: คนก็ขยะนะครับขนของหนีน้ำนะครับแล้วก็มีเศษขยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่ทุกคนช่วยกันขนมารวมกันไว้ที่เดียวนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กทมเนี่ยก็มาขนของขยะพวกนี้เอาไปทิ้งทำลายนะครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพการจับตายนะครับเจ้าหน้าที่และประชาชนมุงดูซากจระเข้ขนาดใหญ่ครับที่ถูกยิงตายริมคลองหลังจากโผล่พ้นน้ำมาอาบแดดนะครับสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนบริเวณบ้านบางพะเนียงจังหมู่ที่2นะครับตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมผู้คนก็หวาดกลัวนะครับไม่ยอมมอบตัวก็ต้องยิงตายไปนะครับ
1: จระเข้นะคะ
0: ครับ
1: ก็อีกพาดหัวหนึ่งนะคะของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2คลังปลื้มรับสิทธิ์30ล้านคนที TDRI ห่วงรัฐบาลแจกเงินทีนักวิชาการวันน้ำท่วมฉุดเศรษฐกิจบอร์ดเคาะ Data Center 5ประเภทค่ะ
0: ครับยังมีพาดหัวน้ำท่วมนะครับของ Daily News น้ำเหนือบ่า4จังหวัดผวาอพยพสแกกรังป่าสักพุ่งเจ้าพระยาระบายทิ้งเคหะคลองจันทุเลาจับเขตคู่บัดดี้ฟื้นฟูชาวอยุธยาเตรียมรับมือครับท้ายเขื่อนพระราม6ระดับน้ำจ่อเพิ่มสูง 1.20 เมตรเตือน8อำเภอ8ตำบลอำเภอท่าเรือนะครับริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังหลังเขื่อนป่าสักปริมาณน้ำเกินความจุ 109%ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: เข้าชื่อยื่นปปช.ฟันจริยธรรมสว.รุกกลับสิทธิโชติอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวสว.กลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญโรมไอเดียโต้กันเดือดพาดพิงสามีเอี่ยวสแกมชัดชัยเดินหน้านิรโทษค่ะ
0: ครับแล้วก็มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Daily News โรมซัดสภาเดือดสแกมเมอร์ผัวสอสอด่าหน้าโต้กันวุ่นจี้ถอนคำพูดประธานสั่งไล่พ้นห้ามโผล่ป่วนสภาเดือดจัดครับโรมพาดพิงสอสอหญิงภูมิใจไทยสามีเอี่ยวกับสแกมเมอร์ประกาศมีหลักฐานไม่ช้าเปิดแน่ครับ
1: สกลทีกระทู้สดปมการบินไทยกระทบหนักชื่อเสียงประเทศสิริพงษ์ยันเยียวยาสูงกว่ากฎหมายค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่ภาพข่าวของ Daily News นะครับมิยูซูซูกินะครับนักกีฬายิสุนะครับยูยิสุลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับก็ชิงจังหวะทำคะแนนจากฟุงทิฮัวนะครับนักกีฬาจากเวียดนามโดยน้องมิยูเนี่ยชนะ6ต่อ4คะแนนได้เหรียญทองแดงไปนะครับในรุ่น48กิโลกรัมหญิงเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะพาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะปรมาณูเพื่อสันติชู6ด้านพร้อมลุยสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กค่ะนอกจากนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพข่าวของประชาชนนะคะยืนต่อแถวยาวเพื่อมาเช็คสิทธิ์บริเวณหน้าบันไดมุกของศาลากลางเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เปิดให้เช็คสิทธิ์เป็นวันแรกนะคะก็หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านคุณสมบัติไปในรอบก่อนหน้านี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: ครับอ่ะก็มาติดตามมาดูรายละเอียดเมื่อวานนี้ใครโชคดีบ้าง
1: คุณผู้เบสโชคดี
0: ผมจะบอกว่าเมื่อวานก็โชคดีจากข่าวที่อ่านไปนะคุณผู้ฟัง
1: อย่าบอกว่าข่าวกัปตันเครื่องบินนะ
0: ใช่ข่าวเครื่องบินนั่นแหละ
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับถูก N3 นะคุณฟังประกาศให้ฟังนิดนึงก็ร่วมดีใจกันด้วยนะฮะ
1: เพราะว่าไม่อยากจะเชื่อจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าหลังจากอ่านข่าวเสร็จเดี๋ยวจะเอาข่าวจากตัวนี้แหละเดี๋ยวจะไปเสี่ยงโชคดูแบบโอ้ตกใจยินดีด้วยนะคะ
0: ครับนะฮะเอาไปดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยครับคุณผู้ฟังเจ้าพระยาตอนนี้เพิ่มการระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ตี3นะครับมวลน้ำเหนือเนี่ยวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่พีคสุดนะครับก็มีการเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นครับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาการเพิ่มการระบายน้ำนะครับเกิดขึ้นหลังจากปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำข้อมูลของกรมชลนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายอยู่ที่2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้น มีการปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดครับจนถึงระดับสูงสุดที่กำหนด

0: ไว้คือไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะเดียวกันที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนสะสมและมวลน้ำในพื้นที่ตอนบนกรมชลประทานเขาประเมินว่าวันนี้ครับ2ตุลาคมปริมาณน้ำที่สถานี C2 อาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้บริเวณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลจึงต้องบริหารผ่านทั้งตัวเขื่อนระบบชลประทานพื้นที่รับน้ำเพื่อชะลอการได้รับผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนท้ายน้ำนะครับและจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนครอบคลุม11จังหวัดก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำซึ่งระดับน้ำก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการระบายนะครับอีกข้อมูลที่ต้องจับตาก็คือทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็บอกว่ามวลน้ำจากแม่ปิงนะครับจะเคลื่อนถึงพื้นที่ชัยนาทและก็อยุธยาช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมพร้อมกับมีการควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านทางปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและก็สมุทรปราการให้อยู่ในกรอบการบริหารที่จัดการได้นะฮะตามที่กำหนดแล้วล่าสุดเนี่ยที่ตรวจได้นะครับดูได้เนี่ยก่อนออกอากาศก็คือเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมานะครับวันนี้ที่ต้องจับตาก็คือน้ำในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยารวมถึงน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงเช้านะครับแล้วก็การปรับแผนการระบายน้ำหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะครับควรติดตามประกาศของกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอย่างจังหวัดท้ายน้ำที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการระดมกระสอบทรายนะคะ 200,000 กระสอบนะคะมาวางเพื่อเป็นคันกั้นน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนายวิชัยบรรดาศักดิ์ค่ะนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่นะคะขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากแล้วก็เสริมคันกั้นน้ำตั้งคันกั้นน้ำเป็นกระสอบทรายนะคะประมาณ 200,000 ใบเพื่อที่จะป้องกันน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางกว่า9กิโลเมตรค่ะเพื่อให้สูงกว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวันนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีการไหลของน้ำมาจากน้ำเหนือนะคะประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือหลังจากช่วงตี3ที่ผ่านมานะคะช่วงก่อนหน้านั้นก็คือปล่อยมาอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนเทศบาลนครปากเกร็ดและเทศบาลนครนนทบุรีจึงมีการเสริมคันกั้นน้ำจากเดิมนะคะมีการวางแนวไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.8 เมตรนะคะเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเสริมขึ้นไปอีกค่ะเสริมให้เป็น3เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะเพื่อป้องกันรับน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนที่ค้างอยู่ด้านบนนะคะที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจนะคะรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยากว่า800หลังคาเรือนนะคะโดยกองสาธารณสุขและกองสวัสดิการและสำนักช่างนะคะเข้าตรวจสอบสะพานไม้ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สัญจรได้นอกจากนี้ยังมีการแจกยาสามัญประจำบ้านยาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเกี่ยวกับน้ำกัดเท้ารวมถึงมีการตั้งศูนย์พักพิงที่วัดกู้นะคะเพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงค่ะโดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชาชนเนี่ยถ่ายภาพสภาพบ้านเรือนตั้งแต่น้ำท่วมเสียหายนะคะเพื่อรับเงินเยียวยาแล้วก็ถุงยางชีพรวมทั้งการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายตอนนี้เทศบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มอบถุงยางชีพครบทุกหลังคาเรือนนะคะแต่จะเร่งมอบถุงยางชีพให้ครบโดยเร็วที่สุดค่ะแต่จะมอบคือถ้าไม่ได้ถุงยางชีพบ้านไหนเนี่ยคือถ้าไปไม่ถึงจริงๆหรือว่าบ้านไหนที่ดูแล้วนะคะสามารถที่จะออกมาจับจ่ายได้เนี่ยทางเทศบาลก็จะมอบให้ครอบครัวละ 1,000 บาทตามระเบียบการมอบเงินสดแทนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ไปซื้ออาหารรับประทานเองอันนี้เขาก็จะพิจารณาตามพื้นที่นะคะนอกจากนี้ในจังหวัดปทุมธานีค่ะบรรยากาศริมเขื่อนสะพานแดงคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะขออภัยค่ะคลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะ ฝั่งทิศใต้นะคะที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตก็ได้มีการวางบิ๊กแบ็กตลอดแนวนะคะเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆออกมาเพื่อให้พ้นระยะวิกฤตเนื่องจากตอนนี้น้ำท่วมขังเนี่ยมีระดับน้ำที่ไม่เท่ากันบางจุดเนี่ยสูงถึง50 เซนติเมตรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยากลำบากต่อการออกมาประกอบอาชีพนะคะขณะที่กรมชลประทานแล้วก็นักเทศบาลนครรังสิตก็เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องส่วนทางทิศเหนือนะคะของคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยเป็นเส้นทางหลักที่จะเป็นถนนของรังสิตนครนายกตอนนี้การสัญจรเนี่ยยังไม่เป็นปกตินะคะ
0: ครับมาดูที่กรุงเทพมหานครกันเมื่อเช้านี้ก่อนจัดรายการก็ดูไลฟ์นะครับมีหลายๆคนเนี่ยยังติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแถวลาดกระบัง
1: แถวลาดกระบัง
0: ใช่นะครับก็ยังเต็มฟุตบาทอยู่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังจากกทม.ระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับแต่ว่ายังมีจุดที่น้ำท่วมสูงที่ต้องติดตามโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงพื้นที่ต่ำในตรอกในซอกซอยและก็บางจุดที่อยู่ต่ำกว่าถนนสายหลักครับในขณะที่พื้นที่เคหะคลองจานเขตบางกะปิและก็แนวร่มเกล้านะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่กทม.เร่งแก้ปัญหาโดยมีการระดมเครื่องสูบน้ำเรือผลักดันน้ำและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนรัฐบาลก็ยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยง5จุดที่มีน้ำท่วมสูงและเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภาพรวมสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มลดลงแต่ว่ายังไม่ถือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาต่อจากนี้ก็คือฝนระลอกใหม
1: ่
0: ที่จะเข้ามาช่วง4-7 ตุลาคมนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คาดว่ากรุงเทพปริมณฑลจะได้รับผลกระทบจากฝนที่เพิ่มขึ้นช่วงวันที่5-6 ตุลาคมด้วยทำให้กทม.ต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่เตรียมเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำให้พร้อมก่อนฝนชุดใหม่จะเข้ามาส่วนในระยะยาวครับกทม.กำลังทบทวนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแก้มลิงอุโมงค์ระบายน้ำและการจัดการจุดคอขวดของระบบการระบายน้ำขณะที่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายวันนี้สามารถไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าที่สำนักงานเขตได้นะครับและก็ตอนนี้น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยหลายพื้นที่ลดลงแต่ว่ายังมีจุดที่วิกฤตที่ต้องระบายแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือฝนใหม่ที่จะมานะครับช่วง4-7 ตุลาคมนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี
1: ้กำลังจะพูดถึงเลย
0: มีใครเจอลูกเห็บบ้าง
1: นั่นแหละ
0: คุณเจอไหม
1: ไม่เจอแต่ว่าญาติที่อยู่บ้านย่านโชคชัย4เจอแล้วก็ถ่ายคลิปมาเสียงหลังคาดังมาก
0: คือดังจน
1: เจ้าของบ้านรู้สึกผิดปกติจนต้องหยิบมือถือมาถ่ายคลิปอะค่ะแล้วก็ลูกเห็บที่ตกลงมาเนี่ยก็คือเป็นน้ำคล้ายๆน้ำแข็งก้อนเล็กๆเท่าแบบแบบนิ้วชี้เนี่ย
0: ดูหน้าตามันน่ากินแต่ว่ามันร้ายแรงมาก
1: ใช่ค่ะถ้าเจอแล้วแบบเจอเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ก็เหมือนเม็ดชานมไข่มุกไหมประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: เออประมาณนั้นเม็ดโอ้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ
1: ค่ะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกเห็บว่าเป็นหยดน้ำจากฟ้าที่ตกลงมาในลักษณะที่มีก้อนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-50 มิลลิเมตรหรือว่าขนาดประมาณ 0.2-2 นิ้วนะคะบางครั้งก็อาจจะมีขนาดที่โตกว่านั้นนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณสมควรต้นจานนะคะผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าลูกเห็บที่ตกในเมื่อวานนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยมากนักในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะส่วนใหญ่ลูกเห็บเนี่ยจะตกในช่วงหน้าร้อนที่มักจะมีพายุฤดูร้อนเป็นประจำนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดลูกเห็บเนี่ยมาจากฝนฟ้าคะนองซึ่งมีอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามาทำให้อากาศร้อนและการยกตัวของอากาศเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะมีการก่อตัวของเมฆบนฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองเมฆตัวนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดเป็นแนวดิ่งแล้วก็เมื่อมีความสูงมากพอกระแสที่ลมพัดมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นจนเกิดเป็นลูกเห็บหยดลงมาจากฟ้าได้อันนี้ก็คือตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมีลูกเห็บหน้าฝนจริงๆ
0: ในกรุงเทพด้วย
1: ใช่กรุงเทพตั้งแต่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมาเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะคะลูกเห็บเนี่ย
0: เออผมก็ไม่เคยเจอนะครับในกรุงเทพแล้วมันเป็นหน้าฝนด้วยมันไม่ค่อยจะเกิดอย่างที่คุณสมควรบอกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อวานอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากไหม
1: เมื่อวานอากาศตอนช่วงเช้าร้อนอบอ้าวคุณผู้เ
0: รียนผมแสดงว่าอยู่แต่ในออฟฟิศ
1: ใช่ดิฉันออกไปเดินตลาดนัดแถวซอยละลายซับนี่แหละค่ะอบอ้าวมากแล้วก็ถามพ่อค้าแม่ค้าด้วยว่ารู้สึกคนเดียวหรือเปล่าว่ามันร้อนผิดปกติคนอื่นเขาก็รู้สึกกันแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยอากาศค่อนข้างแปรปรวน เป็นพิเศษนะคะ
0: ครับผมนะฮะไปดูผลกระทบด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับทางสอทมีการประเมินน้ำท่วมกระทบภาคอุตสาหกรรมกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับโรงงานหลายแห่งหยุดการผลิตในขณะที่ภาคธุรกิจก็เร่งขอให้รัฐช่วยฟื้นฟูด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมไม่ได้กระทบเฉพาะบ้านเรือนและก็การเดินทางแต่ว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีก14จังหวัดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,018 ล้านบาทนะครับตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินแค่เบื้องต้นนะครับและยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่บริษัทโตโยต้าต้องหยุดการผลิตชั่วคราวในโรงงาน4แห่งหลังจากน้ำท่วมและปัญหาการเดินทางส่งผลกระทบต่อการจัดส่งชิ้นส่วนปัญหานี้ก็สะท้อนลักษณะของอุตสาหกรรมพึ่งพาซัพพลายเชนแบบต่อเนื่องนะครับหากชิ้นส่วนบางรายการไม่สามารถส่งได้นะครับโรงงานปลายทางก็ต้องหยุดการผลิตแม้ว่าตัวโรงงานจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงก็ตามครับทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าผลกระทบในระยะแรกอยู่ที่ภาคบริการภาคขนส่งภาคการค้าส่งค้าปลีกแล้วก็กิจกรรมการก่อสร้างนะครับและยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังไม่สิ้นสุดครับและภาคอุตสาหกรรมก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำในขณะที่สอทนะครับตอนนี้แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางด้านเงินทุนแล้วก็การฟื้นฟูก็ยังต้องรอดูอยู่นะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือปัญหาเรื่องของการบินไทยตอนนี้ก็เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้างนะครับจากเกือบ 10,000 ชิ้นตอนนี้เหลือ 8,000 ชิ้นนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกสัก 3-4 วันนะครับในการแก้ปัญหานี้การปัญหาการเดินทางจากน้ำท่วมเราตอนแรกก็คิดว่ามันจะมีแค่การเดินทางจากรถเนาะปรากฏว่าเนี่ยทางเครื่องบินก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับพนักงานจำนวนหนึ่งไม่สามารถไปทำหน้าที่ได้ก็ทำให้เกิดกระเป๋าสัมภาระตกค้างประมาณ 10,000 ชิ้นล่าสุดนะครับเหลือ 8,000 ชิ้นอยู่ระหว่างการดำเนินการปัจจุบันเนี่ยการบินไทยสามารถจัดการกระเป๋าได้ประมาณ 2,000 ชิ้นต่อวันกองทัพอากาศก็ส่งกำลังพลเพิ่มไป100นายนะครับไปช่วยงานยกและก็ขนย้ายในขณะที่พนักงานการบินไทยยังเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดแยกเนื่องจากว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการจัดการระบบสัมภาระซึ่งสายการบินเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารสามารถรับกระเป๋าด้วยตนเองที่สุวรรณภูมิหรือว่าจะให้จัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์หลังจากตรวจพบกระเป๋าแล้วก็ได้นะครับสำหรับคาร์โก้นะครับก็มีรายงานในช่วงแรกนะครับว่ามีการระงับการรับคาร์โก้จนถึงวันที่6ตุลาคมนี
1: ้
0: ซึ่งที่ประชุมฉุกเฉินมีข้อสรุปให้การบินไทยไม่ระงับบริการคาร์โก้ขาเข้าและก็ขาออกทั้งหมดนะครับแต่ว่าปรับการดำเนินงานเพื่อจัดการแบ็คล็อกนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่าเราจะขนส่งสินค้าอะไรยังไงนะครับ
1: ค่ะอันนี้นอกจากเรื่องของความเดือดร้อนตรงนี้มีการประเมินภาพรวมของผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะจากนักวิชาการด้วยค่ะอาจารย์อาจพิสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็บอกถึงการประเมินมูลค่าความเสียหายต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรนะคะจากน้ำท่วมปี2569โดยประเมินเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่24ถึง30กันยายนนะคะรวม7วันโดยเป็นการรายงานอ้างอิงจังหวัดน้ำท่วมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีอยู่ในพื้นที่31จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมด32จังหวัดนะคะอาจารย์อาจบอกว่าเมื่อประเมินมูลค่าความเสียหายของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบนะคะตั้งแต่อุตสาหกรรมเกษตรผู้แปรรูปผู้ค้าส่งค้าปลีกร้านอาหารอุตสาหกรรมการภาคการขนส่งภาคการขนส่งผู้บริโภคและก็ผู้ส่งออกนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี2569มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมูลค่าความเสียหาย 69,000 ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.36 ของ GDP ค่ะก็เกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะเป็นมูลค่าเสียหายเนี่ยประมาณ 25,000 ล้านบาทตามมาด้วยกลุ่มผู้แปรรูปสินค้าเกษตรนะคะได้รับผลกระทบ 18,000 ล้านบาทและผู้ส่งออกนะคะได้รับผลกระทบ 5,400 ล้านบาทนะคะในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 13,000 ล้านบาทนะคะจากกรณีที่สินค้าขาดแคลนมีราคาสูงขึ้นแยกเป็นมูลค่าความเสียหายต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบเนี่ยก็พบว่าภาคเหนือเนี่ยจะได้รับผลกระทบประมาณ 11,700 ล้านบาทนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบประมาณ 5,861 ล้านบาทภาคกลางได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะ 31,521 ล้านบาทโดยประมาณค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะอยู่ที่ประมาณ 19,923 ล้านบาทนะคะเมื่อพิจารณามูลค่าความเสียหายรายการสิน

0: เนื้อสัตว์ประมาณ 2,000 ล้านบาทและเนื้อไก่ประมาณ 1,700 ล้านบาทนะคะภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไปมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดตัวดิฉันเองก็ได้รับผลกระทบแล้วคุณภูเบศ
1: ยังไงครับ
0: ราคาไข่ไก่ขึ้นคือซื้อไก่ซื้อไข่ไก่ตามร้านโชห่วยนี่แหละไม่ได้ซื้อไข่ไก่ในห้างสรรพสินค้า
1: ฟองละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวนี้ดิฉันเจอฟองแบบไซส์เบอร์4อ่ะ
1: เบอร์4นะ
0: เบอร์4
1: เบอร์จิ๋วนะ
0: เบอร์จิ๋วเลยฟองละ5บาท
1: ฮะ
0: จริงๆล่าสุดตอนน้ำท่วมเนี่ยดิฉันเจอ
1: โอ้ตายแล้ว
0: หรือว่าจริงๆแล้วมันฟองละ5บาทตั้งแต่แรกไม่นะ
1: ดิฉันไม่รู้เลยครับไม่ได
0: ้เอาไม่มีข้อมูลตรงนี้ใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: จ่ายตลาดมานานแล้ว
1: นานแล้วครับที่ไม่ได้ทำกับข้าวเอง
0: ค่ะคุณผู้ฟังล่ะเจอราคาไข่ไก่แพงบ้างไหม
1: อืมแต่ที่เจอแน่ๆเมื่อวานนี้นะครับก
0: ็
1: ทันนะไปเติมน้ำมันทันเพราะว่าเช้านี้น้ำมันปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีมติปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลตีห้าที่ผ่านมาราคาดีเซลอยู่ที่ลิตรละ42บาท19สตางค์ต่อลิตรนะครับในขณะที่ราคากลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลปรับขึ้นในราคาอัตราเดียวกันนะครับการปรับขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางตลาดยังจับตาอุปทานน้ำมันนะครับแล้วก็ทิศทางการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผลกระทบที่ตามมาไม่ใช่แค่ค่าน้ำมันรถยนต์ครับแต่รวมถึงค่าต้นทุนในการขนส่งค่าต้นทุนสินค้าบางประเภทนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไหลพื้นที่ของประเทศของเรากำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จะทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานคุณยืนยันสิทธิ์ใช้สิทธิ์หรือยังคะ
1: ไปใช้แล้วนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยช่วง6โมงเช้าจนถึง7โมง8โมงเนี่ยหมุนติ้วเลย
0: ใช่
1: นะก็คือยังใช้ไม่ได้นะครับก็เลยแบบว่าผมได้ใช้อีกทีหนึ่งก็คือประมาณช่วงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคร
0: ับค่ะดิฉันก็หมุนติ้วอยู่นานอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้ก็บอกคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าทำให้เงินสะพัดประมาณ 170,000 ล้านบาทนะคะกระทรวงการคลังก็ได้สรุปผลสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เฟสแรกนะคะบอกว่าดำเนินการมาตลอดระยะเวลา4เดือนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569มียอดการใช้จ่ายสะสมในระบบเศรษฐกิจรวมกว่า 171,961ล้านบาทนะคะจากประชากรที่มีการใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะ 98,756 ล้านบาทเป็นประชาชนร่วมจ่าย 73,205 ล้านบาทนะคะก็กว่าร้อยละ99นะคะของยอดการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยลงสู่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็บุคคลธรรมดาโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่มครองสัดส่วนมากที่สุดถึงเกือบร้อยละ50นะคะรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าแล้วก็ระบบ delivery แล้วก็สินค้า O-top นะคะที่ได้รับอานิสงส์อันนี้นะคะก็คือเป็นลำดับต้นๆค่ะสะท้อนถึงการหมุนเวียนของเม็ดเงินเข้าถึงฐานรากอย่างแท้จริงนะคะกระทรวงก็ได้ประกาศเดินหน้าในโครงการเฟสใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่1ตุลาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะซึ่งเฟสใหม่เนี่ยขยายผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นประมาณ 30,71,330 คนนะคะก็ประมาณกว่า30ล้านคนครอบคลุมการเพิ่มสิทธิ์ให้แก่กลุ่มที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกราว 4,800,000 คนค่ะรัฐบาลสนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาทในอัตรา 60-40 นะคะใช้จ่ายต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทที่รัฐบาลสนับสนุนครอบคลุมเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569ท่านสามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้ที่แอปเป่าตังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคมนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับ
3: ค
2: ่ะไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับนะฮะบอกว่าสมคำเล่าลือนะครับรัฐบาลอยู่ได้เพราะแจกนะครับคุณอรันต์บอกอย่างนี้คุณสสิมานะครับมีแต่ดูแลตัวเองตลอดค่ะไม่รับทรัพย์จากรัฐบาลใดๆโอเคคุณทัชชัยนะครับสวัสดีจากจังหวัดแพร่นะครับ25องศาคุณชมชนถามว่าไข่ไก่ขาดตลาดหรือคะ
3: บางพื้นที่ค่ะก็อย่างบ้านดิฉันนี่ก็ในเซเว่นเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้าร้านขายของชำเนี่ยก็หาได้เดินหลายร้านหน่อย
2: เออนะครับของในเซเว่นนี่ก็ยังคือแบบว่ายังขาดตลอดเลยนะ
3: ยังขาดสต็อกอยู่นะ
2: ผมไปตอนไหนก็เกลี้ยงเชลล์เกลี้ยงเชลล์ตลอดเลยนะครับทั้งที่ร้านข้างๆนี่ก็เริ่มแบบกลับมาขายของได้แล้วนะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็คือพื้นที่อย่างห้วยขวางนี่ไม่ใช่พื้นที่น้ำท่วมด้วยน
2: ะ
3: แต่ก็ไม่มีการเติมสต็อกใช่ค่ะ
2: เขาอาจจะเติมนะแต่ว่ามันหมดหรือเปล่า
3: หรือช่วงเวลาที่เราไป
2: ขนของมาไม่ได้หรือเปล่า
3: อาจจะ
2: เป็นไปได้นะครับแล้วก็คุณชุมชนบอกว่าเอาพูดไปแล้วนะคุณอาเกนไข่ไก่เบอร์2ราคา5บาท
3: ค่ะ
2: ของคุณเบอร์4ใช่ไหม
3: เบอร์4ดิฉันเจอเบอร์4ดิฉันเล็กจิ๋วจริงๆอ่ะ
2: คุณแพงกว่านะครับเรือด่วนเจ้าพระยาปรับขึ้นราคาแล้วนะคะคุณอีซี่แคมแจ้งมานะครับนะคุณสัสิมาบอกว่าเขาขาย6บาทจ้าฟองละ6บาทแพงกว่านะชนะเลิศไปเลยนะครับคุณวันวินนะฮะบอกว่าไข่ไก่ตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยสงครามเริ่มยังไม่ลดราคาเลยคุณขวัญมีแต่ขึ้นเกือบขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณอมรีนะครับคุณชุมชนบอกว่าดีใจปนิชาน้องผู้เบสถูกสลาก N3 นะฮะอยากทราบว่า N3 คืออะไรยังไง N3 เนี่ยก็คือสลาก
3: ที่คล้ายๆกับหวยใต้ดินป่ะ
2: หวยบนดินถูกกฎหมายนะครับเราไปซื้อในร้านที่มันจะมีเขียนว่าสลาก N3 N6 N6 ก็คือลอตเตอรี่ธรรมดาสามารถซื้อผ่านแอปเป่าตังค์ได้แล้วก็ N3 ก็ผ่านแอปเป่าตังค์ได้เพียงแต่ว่าครั้งแรกที่เราจะซื้อเนี่ยไปลงทะเบียนก่อนในร้านที่เขาขายลอตเตอรี่นั่นแหละที่มันเขียนว่า N3
3: อ๋อเราต้องมีกระบวนการนั้นด้วย
2: เราต้องมีกระบวนการไปลงทะเบียนครั้งแรกก่อน
3: ค่ะ
2: ไปซื้อ N3 ที่ร้านที่เขาเปิดขายเลข3ตัว
3: ค่ะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ซื้อออนไลน์ได้เลยทุกที่ทั่วไทยนะครับคุณทันชนกนะครับสวัสดีภูเบศกับคุณกมลพรเข้ามานะครับบอกว่าฟัง 100.5 สัญญาณชัดเจนดีคุณสังกาด้วยนะครับคุณปู่ผัดก็มาหลายช่องทางเลยบอกว่าที่ราม174มีนบุรีน้ำยังท่วมอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณซีซ่าสวัสดีข่าวหน้าหนึ่งคุณกมลพรแล้วก็ทีมงานมานะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้นะครับรายงานมาจากลาดกระบังบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงน้ำท่วมอยู่หลายวันแล้วนะครับคุณสวัสดคุณสวัสดนะครับบอกว่าหน้าหนาวแล้วนะครับ
3: ลมหนาวนะ
2: ใช่คุณดุลรอแมะนะครับบอกว่าค่ายขี้ยางนะครับเขามีคำไม่โทรด้วย
3: ค่ายขี้ยาง
2: ค่ายขี้ยางนะฮะ39น้ำมัน42นะฮะคือไม่สมดุลกันเนาะนะครับคุณจอนะครับบอกว่าเป็นข้าราชการบำนาญไม่เคยขอเงินหรือว่าได้เงินจากใครนะครับคุณเล็กบอกว่าชันโรงนะครับแก้ข่าวนิดนึงวันนั้นนะ ผมนะอ่านผิดผมรับยอมรับตามตรงเลยขออภัยด้วยคือไม่เคยได้ยินคำว่า
3: ชันโรง
2: ชันโรงเลยพึ่งอ่ะ
3: คือไม่ใช่พึ่งมันคือตัวชันโรง
2: คือตัวชันโรงใช่ไหม
3: ใช่เป็นสคริปต์นึงอ่ะ
2: มันเขียนมาว่าพึ่งชันโรงผมก็ไม่เคยเจอผมก็อ่านว่าชันโรงเต็มที่เลย
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็คุณสมัยบอกว่ามาแล้วจ้าขาดไม่ได้เลยฟังข่าวหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ส่งติ๊กเกอร์ส่งของขวัญมาให้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากสำหรับเช้านี้เลยนะครับ
3: ค่ะในช่องทางไลน์วันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักพอสมควรนะคะคุณสนิทเจนประโคนค่ะทักทายกันเข้ามานะคะคุณพิบุญชัยก็ส่งรูปมาทักทายเช่นเดียวกันคุณจำรูนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภชัยนะคะก็ทักทายขวัญกับภูเบศมานะคะคุณปูพาดทุกช่องทางใช่ไหมคุณภูเบศคุณปูพาดนะคะคุณเคเคส่งรูปมาทักทายกันนะคะป้าติ๋วบอกว่า2วันที่แล้วซื้อไข่เค็มฟองละ12บาทแพงมาก
2: ฮะ
3: โอ้โหแล้วก็บอกว่าคุณภูเบศยินดีด้วยนะคะถูกรางวัลนะคะทักทายกัน
2: ผมถูกนิดเดียวคุณผู้ฟังแค่3ใบ
3: ซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟองหรอ
2: ได้เยอะอยู่ได้หลายลังนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถูกเยอะเป็นตัวกลับด้วยไม่ได้ตัวตรงก็พอได้แบบกร่อมแกร่ม
3: พอซื้อน้ำมันได้หลายลิตรอยู่แ
2: หละพอซื้อน้ำมันได้3รอบนะครับเมื่อวานนี้ก็เติมเต็มถังไปเนาะ
3: ค่ะคุณในหัวคมวิเลิศนะคะส่งรูปมาทักทายกันนะคะคุณอุทิศนะคะบอกว่าน้องขวัญกับน้องภูเบศมีข่าวชาวนารับ 1,000 ต่อไร่ไหมครับอันนี้เป็นผลครม.เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะไปติดตามมาเล่าให้ฟังนะคะคุณอุทิศค่ะแล้วก็คุณวิบุญชัยค่ะบอกว่าสวัสดีกันเข้ามานะคะคุณกัปตันอัมพลนะคะคุณพงชิตส่งรูปมาทักทายกันในเช้าวันนี้ค่ะ
2: วันนี้มีทริปดีๆเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีมาฝากครับมูเตรูออนทัวร์นะครับแกลมแอนด์โกลปฏิหาร้านนานะครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำโดยทีมอาจารย์คัตทาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาคุณผู้ฟังบินตรงไปกับไทยแอร์เอเชียสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปขอพรขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำนะครับไปกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์ไฮไลท์ที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอาจารย์คาถาจะพาทุกท่านไปร่วมทำบุญพิธีใหญ่สืบชะตาเสด็จเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยนะครับไปส่งต่อความสุขไปร่วมเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้องๆโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาที่จังหวัดลำพูนนะครับไป2จังหวัดนะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์นะครับที่ไปสูดอากาศเย็นสบายแถมถ่ายรูปสวยๆนะครับที่ปราสาทดอกไม้ที่ม่อนแจ่มและก็ไปเดินถนนคนเดินสุดชิลนะครับกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยจะมาถอดรหัสความปรังนะครับอัปเกรดดวงชะตาใหม่ครบ12นักกษัตริย์ให้เลยนะครับแล้วก็พักผ่อนสุดแกรมนะฮะเขาบอกว่าสุดแกรมเลยที่สิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird 2,999 บาทนะครับจากราคา 21,999 บาทนะครับ Early Bird ถึง15ตุลาคมนะคุณผู้ฟังทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมสิริมงคลเสด็จนพพระเคราะห์12ราศีผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันที่9เดือน9ปี69ที่ผ่านมาจากอาจารย์คาถาชินบัญชร นะครับจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322นะครับหรือว่าทาง LINE @med107 ครับ
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะมีข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียค่ะท่านใดที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งจอนานหรือว่าตอนนี้ขนย้ายของน้ำท่วมให้สุกายะช่วยดูแลช่วยนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองเนี่ยก็หอมทำให้ท่านผ่อนคลายได้ด้วยอันนี้เป็นตำรับวัดโพเลยนะคะที่จะนำนวัตกรรมมาผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักค่ะมั่นใจในมาตรฐานของอย.แล้วก็ทีมผลิตทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ครับเช้านี้เนี่ยคอนโดผมไฟดับ
3: อ้าวเป็นผู้ประสบภัยเหรอทำไม
2: ลาดพร้าว122เนี่ยฝั่งตรงข้ามปั๊มบางจากเนี่ยก็คือดับเกือบทั้งแถบเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มาหรือยังนะ
3: ค่ะ
2: มีคุณผู้ฟังที่ท่านหนึ่งอยู่ซอยมหาไทยเหมือนกันเนี่ยรายงานเข้ามาหน่อยนะครับว่าตอนนี้ไฟใช้ได้หรือยังนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันดับไปตอนไหนว่าเพราะว่าตื่นขึ้นมามันก็ดับไปแล้ว
3: ตื่นมาดับไปแล้วแสดงว่าตอนกลางคืนก่อนจะนอนเนี่ยก็ยังติดอยู
2: ่ยังติดอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเอ้า
3: อาจจะหม้อแปลงระเบิดตอนที่คุณหลับก็ได้นะ
2: อืมเขาไม่เหมือนเขาบอกว่าไม่ใช่หม้อแปลงระเบิดเป็นฟิวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มัน
3: ทั้งซอยเลยหรอ
2: ทั้งซอยเลย
3: ค่ะ
2: ฝั่งหนึ่งผมตื่นขึ้นมามืดก็เอ้าอะไรเนี่ยเปิดไฟเอ้าไฟไม่ติดแอร์มันเย็นไหมมันก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าแอร์เนี่ยไม่ได้เปิดแต่ว่าห้องยังเย็นอยู่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าม
3: ันได้รับความเดือดร้อน
2: มันได้รับความเดือดร้อนปรากฏว่าอ้าวไฟดับไปแล้วนะครับ ทีนี้มาเรื่องของการเยียวยาหน่อยคุณผู้ฟังครับปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับครอบคลุม65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครได้ด้วยนะครับวันนี้ผู้ประสบอุทกภัยเตรียมยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนนะครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและก็กรุงเทพด้วยช่องทางหลักคือแอปทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามคำร้องสถานะได้นะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าสำนักงานเขตที่ท่านอยู่นะครับใครบ้างที่มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือนะครับมีเกณฑ์ดังนี้กรณีแรกที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะ อย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่า
4: คุณไม่ได้เพราะรถยังอยู่ปกติ
2: รถยังอยู่คอนโดไม่เป็นไรนะฮะด้านบนก็อยู่ข้างบนไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้นะครับกรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันนะครับกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนะครับและกรณีที่4ผู้พักอาศัยในอาคารสูงแม้น้ำจะท่วมไม่ถึงชั้นที่พักแต่สถานการณ์โดยรอบส่งผลกระทบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ปกติติดต่อกันเกิน7วันอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์โอเคไม่ได้แล้วผมนะนะฮะผู้ขอรับความช่วยเหลือนะครับต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับอันนี้ก็จะ
4: ทั้ง50เขตกทม.แหละ
2: คนเช่าได้ไหมคนเช่าก็มีสิทธิ์นะครับคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าคุณเช่าอยู่นะครับก็สามารถที่จะยื่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเตรียมลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องให้ถูกต้องและรัฐบาลก็แนะนำให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อถ้าเรื่องมันอนุมัติผ่านไปแล้วเขาจะโอนเงินผ่านเข้าบัญชีของท่านนะครับก็ยื่นได้ตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: ค่ะเมื่อสักครู่คุณอุทิศถามมาเกี่ยวกับเรื่องมติครม.เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนานะคะครม.ไฟเขียวเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายเยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะคะก็เรื่องนี้เปิดเผยโดยร้อยเอกหญิงพัชรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ประชุมครม.นะคะอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่นะคะในปี2568ถึง2569เพิ่มเงินสนับสนุนอยู่ที่ 1,544.98 ล้านบาทค่ะเพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ยมีทั้งหมด 233,729 ครัวเรือนโดยใช้จ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือดำเนินการต่อเนื่องถึงมือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนะคะมาตรการนี้นะคะช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะโดยธนาคารธ.ก.ส.จะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งนี้โครงการเนี่ยมีเป้าหมายให้กับเกษตรกรเนี่ยประมาณ4.63 ล้านครัวเรือนนะคะเป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 36.77 ล้านไร่ค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมจำนวน 233,729 ครัวเรือนที่มีการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของเกษตรกรตามโครงการในรอบก่อนเนี่ยโดยพบเกษตรกรที่มีสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามเงื่อนไขของโครงการเพิ่มเติม 113,523 ครัวเรือนนะคะจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนแล้วก็การเพาะปลูกการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับเงินอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มกรอบวงเงินในส่วนนี้ด้วยเนี่ยก็ให้เกษตรกรติดตามรายละเอียดตรงนี้กับธนาคารด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรสิ่งที่ต้องรู้ตอนนี้คือท่านต้องเป็นผู้ผ่านหลักเกณฑ์แล้วก็มีสิทธิ์ในการรับเงินตามโครงการนะคะถึงจะได้รับในอัตรา 1,000 ต่อ1ไร่สูงสุดไม่เกิน10ไร่นะคะหรือว่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ล่าสุดที่ทางมติคณะรัฐมนตรีประกาศมาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
2: ครับผมนะไปดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่สภานี่ก็โอ้โหอย่างดุเดือดกันเลยนะครับปมสินบน40ล้านนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เกิดเหตุวุ่นวายนะครับจากกระทู้ถามเรื่องของการเสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามเว็บพนันและเครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยต่อสภานะครับมาตั้งแต่ปี68แล้วโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่รัฐมนตรี

0: มีบุคคลติดต่อเสนอเงินมา40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการดำเนินการกับเว็บพนันและแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์รายละเอียดที่ถูกนำมาอภิปรายเนี่ยมีการกล่าวถึงเงินในอัตรา 10,000 บาทต่อ URL นะครับหากต้องการให้เว็บไซต์ไม่ถูกปิดและมีการกล่าวอ้างว่ามีประมาณ 4,000 URL ซึ่งมีการคำนวณตามตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องย้ำว่าอันนี้นะครับนี่คือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับข้อเสนอสินบนนะครับไม่ใช่ข้อที่มีคำพิพากษาอะไรแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณรังสีมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกถึงความคืบหน้าของเรื่องนี้หลังผ่านไปแล้วประมาณ1ปีนะครับ คุณรังสีมันเนี่ยถามว่ารัฐบาลตรวจสอบไปถึงไหนแล้วใครเป็นผู้เสนอสินบนใครเป็นผู้ประสานงานและเหตุใดบุคคลที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้เสนอสินบนจึงยังไม่ได้ถูกเรียกมาสอบตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคุณรังสีมันก็ถามถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะครับแล้วก็การตรวจสอบบุคคลหลายรายที่ถูกกล่าวถึงในข้อมูลของคณะกรรมการกฎหมายของสภาด้านนายชัยชนกก็ชี้แจงนะครับว่ากระทรวงดีอีเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบที่นำมาแถลงยังไม่พบหลักฐานว่ามีบุคคลภายในกระทรวงรับสินบนส่วนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกนายชัยชนกบอกว่าได้รวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษและปปช.ไปดำเนินการตรวจสอบต่อนะครับคุณชัยชนกเนี่ยอธิบายด้วยนะครับว่าที่เคยระบุว่าไม่แน่ใจว่ามีตัวตนหรือไม่นั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้เสนอสินบนแต่หมายถึงผู้รับสินบนภายในกระทรวงซึ่งการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานจากนั้นการอภิปรายก็เริ่มเปลี่ยนประเด็นครับพอเริ่มพูดถึงการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และก็อาชญากรรมข้ามชาตินายรังสิมันเนี่ยบอกว่าถ้าหากรัฐบาลจะตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสีเทาก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกพรรคการเมืองจากนั้นนายรังสิมันก็พาดพิงถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิครับและก็มีการตั้งคำถามถึงสามีของส.ส.รายดังกล่าวว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ทำให้นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงทันทีครับคุณสุชาดาเนี่ยบอกว่าการพาดพิงดังกล่าวทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายและเรียกร้องให้นายรังสิมันเปิดหลักฐานถ้าหากมีข้อมูลตามที่กล่าวอ้างและขอให้ถอนคำพูดด้วยคุณรังสิมันก็ยืนยันนะครับว่าไม่ถอนคำพูดและระบุว่าหากมีการเรียกหลักฐานนะครับร้องเรียกหลักฐานเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดจะเอาข้อมูลมาเปิดเผยตามกระบวนการแน่ๆนะครับประธานในที่ประชุมก็คือนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชนะครับรองประธานสภาคนที่1ตอนนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก็วินิจฉัยนะครับว่าการพาดพิงดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นได้เพราะแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อใครโดยตรงแต่บริบททำให้สามารถระบุตัวตนนะครับส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิได้ประธานจึงขอให้นายรังสิมันถอนคำพูดแต่นายรังสิมันยืนยันไม่ถอนนะฮะและท้ายที่สุดประธานสภาก็เลยสั่งให้นายรังสิมันออกจากห้องประชุมและก็สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาไม่ให้กลับเข้ามาในห้องประชุมในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งนายรังสิมันก็บอกว่าผมน้อมรับคำสั่งแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่จบนะครับนางสาวชาดาให้สัมภาษณ์กับสื่อยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่พาดพิงว่าสามีเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เนี่ยคือมันไม่ได้มีหลักฐานและก็ระบุว่ากำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายส่วนสถานะของเรื่องทั้งหมดนะครับก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะยังไงต่อนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณรังสิมันเดินออกไปเนี่ยก็ยังวุ่นกันอยู่นะครับบอกว่าก็มีการประท้วงกันอย่างต่อเนื่องถ้าออกไปแล้วเนี่ยจบไหมไม่จบเดี๋ยวก็เดินกลับเข้ามาอีกท่านประธานต้องอย่าให้เขาเข้ามาอีก
1: ก็วุ่นวายพอสมควรนะคะสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ วรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวัน ันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN 9ทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะคุยกับคุณเอกอนงค์เคียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกอนงค์ครับวันนี้เป็นยังไงครับจะมีลูกเห็บลงมาอีกไหมครับกรุงเทพครับ
4: จริงๆมันมีโอกาสที่จะมีลมกระโชกแรงนะคะได้ในบางพื้นที่ส่วนเรื่องลูกเห็บนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่จะเกิดลูกเห็บอ่ะมันจะต้องมีลักษณะของมวลอากาศเย็นนะคะหรือว่ามีแนวลมสอบอย่างเช่นเมื่อวานนี้อุณหภูมิกรุงเทพมันจะสูงมากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มันมีการถ่ายเทพลังงานไปแล้วนะคะวันนี้โอกาสน่าจะน้อยกว่าเมื่อวานแต่ลักษณะของฝนเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มจะเยอะขึ้นนะคะสำหรับพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลอันนี้ฝนจะเยอะขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะของฟ้าคะนองรุนแรงเกิดขึ้นได้แล้วก็ลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้กทม.กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
4: วันนี้ร้อยละ60ค่ะ
1: มาบ่ายค่ำเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณเอกนง
4: ค์ใช่ค่ะส่วนมากจะเน้นยังคงเน้นเป็นช่วงบ่ายค่ำเนี่ยช่วงนี้ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ค่ะแต่ว่าอ่อนลงแต่ว่ามันจะมีลมเริ่มมีลมฝ่ายตะวันออกเข้ามาเนี่ยก็เป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้ก็เอาความชื้นจากทางด้านฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาอีกนะฮะวันนี้การยกตัวในกรุงเทพเนี่ยที่จะมีโอกาสเป็นฝนฟ้าคะนองก็แนวโน้มจะเยอะขึ้นค่ะ
1: ค่ะสำหรับภาคอื่นๆล่ะคะมีภาคไหนน่าห่วงกังวลบ้างคะตอนนี้ค่ะ
4: จะมีทางด้านภาคกลางตอนล่างนะฮะก็แถวทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะฮะที่ยังจะมีแนวโน้มฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแถวจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อาจจะเลยไปถึงมุกดาหารตอนล่างๆที่ติดกับอุบลได้นะคะซึ่งอุบลเนี่ยตอนนี้ก็มีฝนเข้ามานะคะ
0: ค่ะคุณฟังบอกว่าที่ภูลมโลฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วจะมีฝนมาอีกไหมครับ
4: รอเป็นช่วงวันที่4นะคะวันที่3ช่วงเช้ามืดของวันที่4อ่ะตอน3ตอนที่4เนี่ยอาจจะเริ่มมีฝนเข้ามาได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของฝนที่จะเยอะจริงๆก็เป็นช่วงวันที่4ต่อวันที่5นะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยจะมีมวลอากาศเย็นนะคะลงมาซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นมวลอากาศเย็นอยู่บริเวณประเทศจีนแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะลงมาบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนี่ก็ช่วงวันที่4วันที่5ซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะคะเวลาที่มีมวลอากาศเย็นเริ่มลงมาอันนี้จะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ด้วยนะคะทางด้านจังหวัดเลยหรือว่าทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีแนวโน้มจะได้มีฝนเยอะขึ้นในช่วงวันที่4ค่ะ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคเหนือจะมีทางด้านตอนล่างๆนะที่ยังมีฝนฟ้าคะนองแถวจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะ
1: มาที่ภาคตะวันออกบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคตะวันออกก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าตัวลมตะวันออกนั้นเข้ามานะคะก็จะทำให้ทางด้านจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดเนี่ยจะมีฝนได้เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มมีได้ตั้งแต่ช่วงเช้านี้ด้วยนะคะส่วนนครนายกปราจีนบุรีก็ยังถือว่าฝนเนี่ยมีตลอดนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะคะวันนี้ภาคตะวันออกก็จะเยอะกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะคะเพิ่มขึ้นมาก็อยู่ที่ร้อยละ40แต่ว่าแนวโน้มมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ภาคใต้เป็นไงบ้างคะ
4: ภาคใต้ช่วงนี้จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะเพราะว่าระบบของลมทางตะวันออกเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนก็จะ ดีอยู่นะคะก็คือการกระจายร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่จะมีทางด้านภาคใต้ตอนกลางตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ค่ะ
1: คลื่นลมในทะเลแรงไหมคะช่วงนี
4: ้คลื่นลมในทะเลจริงๆอ่ะตัวมรสุมอ่ะไม่แรงแต่ว่าคลื่นเนี่ยจะแรงบริเวณที่มีฝนนะคะวันนี้จะเน้นทางฝั่งอ่าวไทยฝนจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการเดินเรือเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนนะคะทางฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนทางภาคตอน

0: ออกลงมาถึงทางด้านอ่าวไทยตอนล่างเลยอันนี้ฝนก็จะเยอะด้วยค่ะ
1: อืมครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ค่ะเรามีประกาศนะคะเรื่องคำเตือนออกมาเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนนะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะคะก็จะเน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยค่ะแต่พอหลังวันที่7ไปแล้วเนี่ยรูปแบบการกระจายของฝนเนี่ยก็จะเริ่มลงมาทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะทำให้ทางด้านภาคตะวันออกภาคใต้หลังวันที่8ไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนก็จะเริ่มลดลงได้ในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สำหรับโซนพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลอันเนี้ยในช่วงวันที่8ก็จะยังมีฝนตกต่อเนื่องได้แต่เรื่องปริมาณฝนหนักจะมีพื้นที่ลดลงค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณบุเบศเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้เกิดเหตุที่ซอยปรีดีพนมยงค์มีเกิดเหตุดินสไลด์ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ1คนตอนแรกเนี่ยเกิดเหตุดินสไลด์เกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่เนี่ยบริเวณด้านล่างคือมีแรงงานเนี่ยลงไปเกลี่ยดินจริงๆแล้วตรงนั้นมี2คนแต่1คนเนี่ยเหมือนกับช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้แต่ว่า1คนเนี่ยนะคะก็อยู่ตกอยู่ในหลุมดินตรงนั้นนะคะเป็นหลุมดินลึกประมาณ3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เมตรนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้เป็นชาวเมียนมาชื่อนายเนียนชานอายุ49ปีนะคะก็หลังจากที่ช่วยเหลือสุดท้ายก็กู้ร่างขึ้นมาได้นานกว่า1ชั่วโมงเลยค่ะที่ใช้เวลาในการกู้ร่างขึ้นมานะคะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีนิวัฒน์แสนสิงห์นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็บอกว่าก็มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากนี้ก็ได้มีการสั่งระงับการปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะก็เพื่อที่จะตรวจสอบพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการปิดการจราจรในซอยปรีดีพนมยงค์14เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กทม.ฝ่ายโยธาแล้วก็เจ้าหน้าที่การประปาด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเหตุดินสไลด์เพื่อคืนผิวจราจรเนี่ยให้กลับมาใช้งานได้ปกติเนี่ยเร็วที่สุดทั้งนี้ตำรวจขอประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางภายในซอยปรีดีพนมยงค์14เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่วันพรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนไปก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
5: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-Pod News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวาน พื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
5: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
7: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
5: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
8: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
5: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
9: อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เจอกันวันที่2 ตุลาคม 2569นะคะวันศุกร์แล้วนะคะเช้านี้อยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราและคุณลิซ่าอลิสาสิวทิวงนะคะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้มคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ลิซ่าขออนุญาตรายงานผ่านซูมเข้ามานะคะรายงานออนไลน์มานะคะแต่ก็อยู่กับคุณผู้ฟังกับรายการ Good Morning ASEAN ยาวๆไปจนถึง 7:30 วันนี้นะคะ
9: ค่ะ
10: ผู้ฟังนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเห็นเมื่อวานนี้โอ้โหเห็นข่าวลูกเห็บตก
9: เฉยเลยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะในกรุงเทพนะคะก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆเนอะเราเห็นอย่างทางภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะมีอากาศที่เย็นกว่าเราแล้วก็มันก็จะเกิดในช่วงที่เป็นฤดูร้อนด้วยนะแต่ว่าในช่วงนี้แล้วมันมาเกิดในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยเหมือนกันนะคุณลิซ่าแถวบ้านเป็นยังไงบ้าง
10: แถวบ้านไม่เจอค่ะโชคดีไปนะคะแถวบ้านไม่เจอแต่ว่าก็เห็นมีหลายพื้นที่ที่เจอเหมือนกันและแต่ละเม็ดนี้คือไม่เล็กเลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะสร้างความเสียหายอาจจะทำให้คนบาดเจ็บได้เลยทีเดียวนะคะ
9: ค่ะก็นะเจออะไรในช่วงนี้เนี่ยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะน้ำท่วมลูกเห็บตกนะก็เตรียมพร้อมรับมือกับทุกๆอย่างแล้วกันนะคะภัยธรรมชาติเดี๋ยวนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในที่ที่อาจจะไม่ได้เคยเกิดเนาะหรือว่าเกิดหนักกว่าที่เคยเกิดอย่างเงี้ยนะคะธรรมชาตินี่ก็นะด้วยความที่โลกร้อนขึ้นวันนี้ก็มีข่าวหลายๆข่าวนะคะที่อาจจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงกันไปนะคะวันนี้นอกจากติดตามข่าวสารในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ในโซนอาเซียนแล้วนะคะในช่วง 6:40 ค่ะเราจะต่อสายคุณสระเอะชิบาฮาระนะคะผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นนะวันนี้เดี๋ยวจะไปฟังเรื่องราวที่เธอเล่านะคะเรื่องของร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการขายเสื้อผ้าเหรออาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมารอฟังกับเธอกันนะคะ
10: ค่ะหลังจากนั้นค่ะช่วง7นาฬิกานะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ

0: ก็จะมาคุยกันละค่ะถึงผลกระทบน้ำท่วมที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันกับอาจารย์นะคะว่าในมุมมองอาจารย์แล้วในการวิเคราะห์ของอาจารย์แล้วเนี่ยค่ะผลกระทบจะหนักขนาดไหนนะคะก็มีข่าวสารมากมายมาฝากผู้ฟังกันส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็สามารถติดตามและพูดคุยได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆนะคะ Facebook ค่ะ Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok ค่ะ Page คลื่นข่าว MCOT News นะคะหรือจะทักทายพูดคุยกันทาง LINE Official @MCOT News และเบอร์ SMS ค่ะ4689399ก็ได้หมดเลยนะคะเช้านี้
1: ค่ะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโลกร้อนนะคะก็ขอไปข่าวแรกจากทางสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเลยนะคะข่าวจาก AP นะคะ Associated Press นะคะก็พูดถึงทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหายกว่า 5% นะในปี2026ปีนี้นะคะเพราะว่าก็เจอคลื่นความร้อนและหิมะฤดูหนาวเนี่ยต่ำเป็นประวัติการณ์นะคะซึ่งทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะสูญเสียปริมาตรน้ำแข็งไป 5.5% นะก็ถือว่าเป็นการลดลงรายปีครั้งใหญ่เป็นอันดับ2นับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลสถิติเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญก็คืออย่างเรื่องของคลื่นความร้อนแล้วก็ปริมาณหิมะในฤดูหนาวที่มันน้อยลงและเตือนนะคะว่าทานน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบนี้นะคะทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะคือถือว่าเป็นประเทศที่มีทานน้ำแข็งมากที่สุดในเทือกเขาแอลป์นะคะสูญเสียปริมาตรน้ำแข็งไปขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามาจากปัจจัยของคลื่นความร้อนที่มาหลายๆระลอกนะคะหน่วยงานติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่ากลามอสแล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์สวิตค่ะเขาบอกว่า อันนี้เป็นในรายงานของเขาเลยนะคะว่าทานน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ไม่มีโอกาสอยู่รอดในระยะยาวภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะแล้วข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าปริมาณน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์ลดลงเกือบ1ใน5ในช่วง5ปีที่ผ่านมานั่นแสดงว่าการละลายเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร็วขึ้นนะคะโดยปีที่ทานน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียน้ำแข็งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เนี่ยก็คือเมื่อไม่นานมานี้นะปี2022ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงในช่วงฤดูร้อนหิมะฤดูหนาวมีน้อยนะคะและฝุ่นสีแดงจากทะเลทรายซาฮาราที่ถูกลมพัดเข้ามาปกคลุมทานน้ำแข็งก็ทำให้พื้นผิวน้ำแข็งเนี่ยมีสีเข้มขึ้นและดูดซับความร้อนได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการอธิบายนะโดยทางผู้อำนวยการกลามอสนะคะมาเตียสฮุสเนี่ยเขาบอกว่าหิมะในฤดูหนาวอะค่ะก็สำคัญกับทานน้ำแข็งด้วยเหตุผล2ประการนะประการแรกเนี่ยหิมะช่วยปกคลุมและปกป้องน้ำแข็งเก่าที่อยู่ข้างล่างจากการละลายยิ่งมีหิมะปกคลุมนานเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยชะลอการสูญเสียน้ำแข็งเก่าได้มากขึ้นและข้อ2ก็คือหิมะเนี่ยก็เป็นแหล่งสะสมน้ำแข็งใหม่ยิ่งมีหิมะมากก็มีโอกาสที่หิมะบางส่วนจะยังคงอยู่ในพื้นที่สูงและสะสมจนกลายเป็นน้ำแข็งใหม่ได้มากขึ้นทีเนี้ยแม้ว่าปริมาณน้ำแข็งที่สูญเสียในปีนี้ค่ะในแง่ปริมาตรรวมจะน้อยกว่าปี2003แต่สัดส่วนของการสูญเสียกลับสูงกว่าเพราะว่าปริมาตรน้ำแข็งทั้งหมดของทานน้ำแข็งในปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ1ใน3ของระดับเมื่อ23ปีก่อนนะคะสำหรับในปี2003เนี่ยทานน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียน้ำแข็งประมาณ 3.5% ของปริมาตรทั้งหมดแต่ปีนี้สัดส่วนคือเป็น 5.5% แล้วก็แน่นอนว่าส่งผลต่อทรัพยากรน้ำของสวิตเซอร์แลนด์มากเลยทีเดียวนะคะระหว่างช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนทานน้ำแข็งสูญเสียน้ำในรูปของน้ำแข็งประมาณ 2.2 ล้านลิตรซึ่งก็เทียบเท่ากับประมาณ4เท่าของปริมาณการใช้น้ำต่อปีของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนนะคะก็นะหลายๆประเทศนะก็มีได้รับผลกระทบนะคะเราก็จะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นคือเรื่องของอากาศที่มันร้อนขึ้นเรื่องของฮีทเวฟที่เราเห็นผลค่อนข้างจะรุนแรงนะคะในช่วงปีนี้นะทำให้คนในยุโรปเนี่ยก็เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยเรื่องของทานน้ำแข็งก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเนอะเพราะว่ามันก็คือการละลายที่กลายมาเป็นน้ำเพิ่มเติมลงมาน้ำถ้าเกิดว่าในทุกวันนี้เนี่ยระดับน้ำที่มันมากขึ้นมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของ น้ำท่วมได้ไหมฝนที่ตกมากขึ้นไหมนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่เฝ้าระวังกันต่อไปนะคะ
0: นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็จะมหาศาลตามมาด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ช่วงนี้เนี่ยเจอความแปรปรวนหนักมากเลยนะคะขยับมาที่อินโดนีเซียกันค่ะจะพาไปดูเรื่องของโครงการนะคะแจกอาหารฟรีนะคะซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนอินโดนีเซียนะคะจากรอยเตอร์สค่ะ Indonesia to launch 480 free meal scheme kitchens in October most to be in remote areas นะคะก็ทางอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมเปิดใช้งานครัวโรงทานในโครงการแจกอาหารฟรีจำนวน480แห่งอย่างเป็นทางการในเดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะโดยพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะตั้งอยู่ในเขตห่างไกลแล้วก็พื้นที่ที่ทุรกันดารนะคะเพื่อที่จะเร่งกระจายความช่วยเหลือทางโภชนาการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงนะคะโครงการแจกอาหารฟรีเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายหาเสียงหลักของประธานาธิบดีพราโบโวสุเบียนโตนะคะที่เริ่มเปิดตัวในปี2025โดยตั้งเป้าหมายไว้นะคะที่จะแจกจ่ายอาหารบำรุงสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็หญิงตั้งครรภ์จำนวนรวมกว่า83ล้านคนเพื่อที่จะขจัดปัญหาภาวะทุกโภชนาการในระดับประเทศนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะตัวโครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นย้ำกลุ่มผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ห่างไกลเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่างบประมาณประจำปีของโครงการเนี่ยถูกปรับลดลงจากเดิม335ล้านล้านรูเปียนะคะเหลือเพียง229ล้านล้านรูเปียนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่งบประมาณสำหรับปีหน้าเนี่ยถูกกำหนดไว้ที่240ล้านล้านรูเปียนะคะก็ดูเหมือนกับว่าจะลดลงไปหน่อยนะจากเดิมก็พอสมควรเลยแต่ปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะคราวนี้นะคะกระบวนการดำเนินงานของครัวทั้ง480แห่งนะคะก็จะเริ่มทยอยเปิดระบบตั้งแต่วันนี้นะคะโดยจะเริ่มจากการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็การจัดระบบการปรุงอาหารก่อนจะค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็การแจกจ่ายมื้ออาหารให้ได้ตามเป้าหมายตลอดทั้งเดือนตุลาคมค่ะเมื่อครัวต่างๆนี้นะคะเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนที่เป็นเจ้าของครัวก็จะเริ่มได้รับเงินชดเชยแล้วก็การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐซึ่งประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณนี้นะคะก็เคยสร้างความกังวลในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานว่านักลงทุนหลายร้อยรายนะคะที่ลงทุนสร้างครัวในพื้นที่ห่างไกลต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนื่องจากว่างบประมาณจากภาครัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้านะคะมาตรการจัดระเบียบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของงบประมาณก็เลยไม่ค่อยดีนักนะในรอบที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ครัวหลายแห่งต้องหยุดนิ่งโดยไม่ได้ใช้งานมานานหลายเดือนนะคะก็หวังว่าเรื่องงบประมาณในรอบนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่านะคะคนที่ต้องการนะเรื่องของโภชนาการแล้วก็อาหารในครั้งนี้จะได้รับมื้ออาหารฟรีค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวที่กัมพูชานะคะก็มีการ เตือนจากทาง IMF นะคะที่เขาก็แนะกัมพูชานะคะให้คุมเข้มธนาคารและคาสิโนค่ะสกัดการฟอกเงินจากขบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะในKhmer Timesก็ลงเอาไว้นะคะ IMF urges Cambodia to tighten fiscal governance to combat scam related money laundering นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะเรียกร้องให้กัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลระบบการเงินโดยเฉพาะการออกใบอนุญาตธนาคารและคาสิโนค่ะพร้อมกับยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสกัดการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่ง IMF เนี่ยเตือนว่าปัญหาเหล่านี้มีขนาดใหญ่จนส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งเสถียรภาพทางการเงินความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการท่องเที่ยวนะคะขณะที่มาตรการจากต่างประเทศค่ะทำให้ธนาคารกัมพูชาถูกตรวจสอบเข้มงวดขึ้นและอาจส่งผลให้เงินฝากและจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงนะคะรายงานอ้างข้อมูลของสำนักงานว่า ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ซึ่งประเมินว่าศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่หลายร้อยแห่งในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสร้างกำไรเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเงินเหล่านี้ค่ะมักถูกฟอกผ่านคาสิโนบริษัทบังหน้าผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนเครือข่ายธนาคารใต้ดินระบบชำระเงินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง IMF ก็พบว่าการออกใบอนุญาตของกัมพูชาเนี่ยกฎของเขายังไม่เพียงพอที่จะป้องกันบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเข้าสู่ระบบการเงินดังนั้นก็เสนอให้ตรวจสอบประวัติกรรมการผู้ถือหุ้นผู้บริหารและก็เจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงรวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนค่ะโดยการตรวจประวัติไม่ควรอาศัยเพียงหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจไม่ได้แสดงคดีที่กำลังสอบสวนนะคะสำหรับคาสิโนการต่ออายุใบอนุญาตส่วนใหญ่เราปี2027จะเป็นโอกาสทบทวนผู้ประกอบการภายใต้เกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ IMF ก็แนะนำให้เชื่อมยุทธศาสตร์ต่อต้านการฟอกเงินกับยุทธศาสตร์ปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์และใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามเส้นทางเงินและทรัพย์สินแม้กัมพูชาจะรับรองกฎหมายปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์เมื่อเดือนเมษายนแล้วนะคะแต่ว่าประสิทธิผลในการจัดการการฟอกเงินและติดตามอาชทรัพย์สินจากอาชญากรรมเนี่ยก็ยังต้องรอดูกันต่อนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กัมพูชาค่ะเขามองว่าข้อเสนอของ IMF เนี่ยเป็นแนวทางทั่วไปนะคะส่วนในการนำไปปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเขาก็ระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงและทบทวนกฎหมายแล้วนะคะแล้วก็ยกเรื่องของการประชุมนานาชาติที่มีผู้แทนจาก28ประเทศและ7องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมซึ่งนำไปสู่การรับรองปฏิญญาพนมเปญเพื่อร่วมกันต่อสู้กับปัญหานี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการจะจัดการได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามากขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูการตรวจสอบกันต่อไปนะคะ
0: นะคะขยับจากกัมพูชานะคะมาดูข่าวความพยายามของสิงคโปร์นะคะในการเพิ่มจำนวนการแต่งงานแล้วก็ในที่สุดไปสู่การเกิดใหม่ของเด็กทารกนะคะเพราะสิงคโปร์เองก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เจอกับปัญหานี้นะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะรัฐบาลสิงคโปร์นะคะได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันหาคู่ในชื่อ First Date นะคะสำหรับข้าราชการและพนักงานภาครัฐที่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปีนะคะหวังใช้เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในประเทศนะคะโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะทำงานโดยประมวลผลผ่านอัลกอริทึมที่ชื่อว่า Gale Shapley นะคะซึ่งเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี2555มาแล้วนะคะโดยระบบนะคะเขาจะเสนอคู่เดทให้ผู้ใช้งานพิจารณาเพียงครั้งละ1คนเพื่อป้องกันแล้วก็ลดปัญหาภาวะเหนื่อยล้าจากการปัดแอปนะคะ เนื่องจากว่าคนเนี่ยบางคนเขาก็รู้สึกว่าปัดมาเยอะจนไม่อยากปัดละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ทีละคนพอนะคะนอกจากนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะคะและความน่าเชื่อถือผู้ใช้งานทุกคนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ของทางดิจิทัลของรัฐบาลนะคะพร้อมทั้งทำแบบสำรวจเกี่ยวกับความสนใจนิสัยแล้วก็ค่านิยมส่วนตัวซึ่งข้าราชการที่ได้ทดลองใช้งานก็มองว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือว่าโดนสแกมได้ดีกว่าแอปพลิเคชันจัดคู่จัดหาคู่ทั่วไปในท้องตลาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะในขณะนี้นะคะตัวแอปพลิเคชัน First Date เนี่ยค่ะซึ่งอยู่ในช่วงเปิดทดลองใช้งานได้ก็เกิดให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อนข้างหลากหลายบนโลกออนไลน์นะคะผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนเนี่ยก็มองว่าการเปิดให้เฉพาะข้าราชการใช้ก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ได้ทำงานในภาครัฐหรือเปล่านะคะทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการจำกัดเกณฑ์อายุไม่เกิน35ปีนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังเพียงแค่การเพิ่มอัตราการเกิดจนมองข้ามแล้วก็ละเลยกลุ่มคนโสดที่มีอายุมากกว่านั้น หรือเปล่านะคะ อ่ะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเรื่องประเด็นของการจัดหาคู่นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนทางสังคมแบบนี้เนี่ยแอปนี้ไม่ใช่เป็นแอป แรกนะที่สร้างดราม่าประมาณแบบนี้นะคะเพราะสิงคโปร์เองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในปี2527นะคะนานมาละนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็เคยจัดตั้งหน่วยงานจับคู่ให้ประชาชนในชื่อว่า Social Development Unit นะคะหรือ SDU แต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการเหยียดชั้นวรรณะเนื่องจากว่าเน้นให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะจนกระทั่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับรูปแบบจนยกเลิกไปในที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลสิงคโปร์นะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศเนี่ยกำลังเจอกับวิกฤตอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะคะในปีที่แล้วค่ะ2568นะคะสิงคโปร์มีเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า 30,000 คนเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนะคะในขณะที่อัตราการเสียชีวิตในปีเดียวกันเนี่ยกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 26,500 คนนะคะก็ส่งผลให้ประชากรอยู่ในภาวะเสี่ยงหดตัวอย่างน่ากังวลนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวองนะคะเขาก็ได้มีการประกาศมาตรการอุดหนุนช่วยเหลือนะคะครอบครัวสูงสุดประมาณ 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะต่อเด็ก1คนไปจนกว่าเด็กมีอายุครบ17ปีเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนะคะแต่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงว่ามาตรการทางการเงินนี้เนี่ยจะสามารถจูงใจให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจมีลูกกันมากขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะทั้งนี้เองเนี่ยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจับคู่โดยภาครัฐไม่ใช่คือโดยภาครัฐเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะในเอเชียด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนกันยายนปี67นะคะที่โตเกียวญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาเองก็เคยมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันจับคู
1: ่
0: ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งจากรายงานล่าสุดก็พบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยประสบความสำเร็จในการช่วยให้คนจับคู่แต่งงานกันได้แล้วถึง265คู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงจะมีประเด็นดราม่าหน่อยแต่อาจจะได้ผลนะอาจจะทำให้ชาวสิงคโปร์แต่งงานกันมากขึ้นก็ได้นะคะ
1: ค่ะสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่เป็นอยู่ในเขาเรียกว่าระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเท่าๆกับไทยนะคือแต่ของเขาอะมากกว่าแล้วอัตราการเกิดก็ต่ำมากด้วยแต่อันนั้นเขาต่ำกว่าไทยด้วยความที่ประชากรเขาน้อยใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยก็น่ากังวลเหมือนกันนะของเราอัตราการเกิดปีนี้ก็ต่ำไม่ถึง 400,000 เองอะไม่ถึง 400,000 คนเองนะคะซึ่งเรื่องของการจับคู่เนี่ยเราก็จะเห็นความพยายามของหลายๆประเทศนะแต่อย่างว่าคืออย่างของเคสเขานี่พอพยายามจะเลือกคนโปรไฟล์ดีให้มาเจอกันหรือว่าให้คนอายุน้อยๆคือก็เข้าใจในเหตุผลที่อยู่ในเบื้องหลังว่าโอเคอาจจะไม่ใช่แค่ต้องการให้คนมารักกันจับคู่กันแล้วมีลูกแต่ว่าคัดเลือกประชากรด้วยไหมเป็นเหตุผลเบื้องหลังว่าเลือกจากโปรไฟล์เลือกจากว่าคุณมีความพร้อมประมาณไหนอายุก็ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมองในมุมนั้นได้แต่ว่าก็ต้องรอดูว่าผลเนี่ยจะได้มากหรือเปล่านะในเรื่องของการกระตุ้นด้วยวิธีต่างๆนะคะมาดูถ้าพูดถึงเรื่องของประชากรเนี่ยขอไปดูข่าวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นสักหน่อยก็แล้วกันนะคะข้ามไปนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาอาเซียนนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีประเด็นเรื่องของประชากรแต่ว่าเรื่องของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยากจะไปอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันก็เยอะเนาะแต่ว่าเราต้องมาดูว่าแล้วเขาจะมีแนวนโยบายอย่างไรนะคะล่าสุดเนี่ยใน BBC บอกว่า Japan raises residency fee for foreign nationals by 20-fold นะคะญี่ปุ่นขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างชาติพำนักถาวรพุ่ง20เท่านะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับชาวต่างชาติที่ขอเปลี่ยนหรือต่ออายุสถานะการพำนักโดยค่าธรรมเนียมพำนักถาวรเพิ่มจาก 10,000 เยนมาเป็น 200,000 เยนค่ะแต่ผู้มีฐานะยากลำบากแล้วก็เข้าเกณฑ์ด้านมนุษยธรรมอันนี้ก็ยังได้รับอัตราพิเศษนะแต่ปรับขึ้นมานี่เยอะมากนะคะทางข่าวนี้เขาบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมอะค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติที่ยื่นขอเปลี่ยนหรือต่ออายุสถานะการพำนักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานะหรือต่ออายุระยะเวลาพำนักอยู่ที่ 6,000 เยนก็เงินไทยคิดเป็น 1,200 กว่าบาทส่วนการพำนักถาวรอยู่ที่ 10,000 เยนราวๆ 2,100 กว่าบาทแต่พออัตราใหม่เนี่ยค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาพำนักที่ได้รับนะคะเริ่มต้นที่ 10,000 เยนสำหรับไม่เกิน3เดือนและสูงสุด 75,000 เยนก็ราวๆเกือบ 16,000 บาทสำหรับการพำนักตั้งแต่5ปีขึ้นไปการปรับขึ้นครั้งนี้นะคะเป็นผลจากการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของญี่ปุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าต้นทุนในการตรวจสอบคำร้องขอวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นค่ะยังไงก็ตามนะคะชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานและใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

0: นี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไปยังไงบ้างสำหรับปีหน้านะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะจำนวนแรงงานต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ถือวีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะนะคะตัว specified skilled worker นะคะพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่44,256 คนนะคะตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขสำหรับสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีของ2025ค่ะก็เป็นการรายงานล่าสุดนะคะจากสำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นนะคะสะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังพึ่งพาแรงงานจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสำคัญนะคะอันเกิดจากปัญหาโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุแล้วก็การลดลงของวัยทำงานอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยระบบวีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะนี้นะคะถูกเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี2019โดยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะคะได้แก่วีซ่าประเภทที่1นะคะสำหรับแรงงานที่มีทักษะระดับพื้นฐานถึงปานกลางซึ่งสามารถพำนักแล้วก็ทำงานในญี่ปุ่นได้สูงสุด5ปีนะคะแล้วก็วีซ่าประเภทที่2นะคะสำหรับแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงซึ่งสามารถต่ออายุวีซ่าได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะนำครอบครัวมาอยู่อาศัยด้วยได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับการยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรในอนาคตได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลก็ระบุว่าผู้ถือวีซ่าประเภทที่1นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 425,961 คนเพิ่มขึ้น 11.4% นะคะโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่รับแรงงานประเภทนี้มากที่สุดนะคะก็คือการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนะคะตามมาด้วยการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขณะที่อุตสาหกรรมภัตตาคารและบริการอาหารนะคะเริ่มเข้าใกล้เพดานจำกัดที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 50,000 คนนะโดยมีจำนวนแรงงานอยู่ที่ 49,000 กับอีก60คนก็ทำให้ต้องมีการระงับการรับแรงงานใหม่ในกลุ่มนี้ชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะจุดที่น่าสนใจนะคะคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะของผู้ถือวีซ่าประเภทที่2ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานฝีมือสูงนะคะโดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 2.3 เท่าตัวพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 18,295 คนนะคะก็สะท้อนว่ามีแรงงานต่างชาติจำนวนมากที่ย้ายสถานะจากวีซ่าประเภทที่1ขึ้นมาสู่ประเภทที่2เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอุตสาหกรรมก่อสร้างค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่จ้างงานผู้ถือวีซ่าประเภทที่2มากที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาในแง่ของประเทศต้นทางพบว่าแรงงานจากประเทศเวียดนามนะคะก็ยังคงครองอันดับ1ในกลุ่มผู้ถือวีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะในญี่ปุ่นนะคะตามมาด้วยอินโดนีเซียแล้วก็เมียนมาเป็นอันดับที่2และอันดับที่3ตามลำดับนะคะทั้งนี้แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของตัวเลขในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานยืนยันถึงความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะในการผ่อนคลายมาตรการรับแรงงานต่างชาติเพื่อที่จะประคองธุรกิจต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเผชิญภาวะขาดแคลนกำลังคนอย่างหนักนะคะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่แก้มรายงานเข้าไปนะว่าค่าวีซ่าเนี่ยกำลังจะเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะส่งผลกระทบยังไงต่อตัวเลขจำนวนคนที่มีวีซ่าในทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ในอนาคตด้วยนะคะข่าวนี้มาจาก Bloomberg ค่ะ Foreigners in Japan on skilled worker visa hit record high
1: ค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็6นาฬิกา31นาทีนะคะจริงแล้วเนี่ยก็มีข่าวขอสั้นๆแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็ทำให้มันส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจนะใน Straits Times ลงเอาไว้นะคะบอกว่า El Nino to compound drag on Southeast Asian debt นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาจากนักวิเคราะห์นะที่เขาบอกว่า El Nino เนี่ยมันจะซ้ำเติมภาระหนี้สินในภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งเขาก็เตือนนะว่าด้วยภัยแล้งเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลงและราคาอาหารสูงขึ้นก็ส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะประเทศที่จะหนักหน่อยเนี่ยก็อย่างทางฟิลิปปินส์กับไทยนะคะเป็นความเสี่ยงเลยเพราะว่ามีอัตราดัชนีราคาผู้บริโภคด้านอาหารสูงที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะคะก็เนี่ยภัยแล้งมันก็ส่งผลกระทบเรื่องของเงินเฟ้อนะแล้วก็ตลาด พันธบัตรในภูมิภาคก็เผชิญแรงกดดันอยู่แล้วด้วยนะคะจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นซึ่งดึงดูดเงินทุนกลับไปสหรัฐและราคาน้ำมันที่เพิ่ม

0: ต้นทุนพลังงานนะคะถ้าเกิดเอลนิโญซ้ำเติมเงินเฟ้อก็อาจกดราคาพันธบัตรให้ลดลงและผลักดันผลตอบแทนสูงขึ้นนะก็ทำให้รัฐบาลและธุรกิจมีต้นทุนในการกู้ยืมใหม่หรือว่าออกหนี้ทดแทนแพงขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องจับตากันต่อไปเนอะว่าราคาพวกพลังงานอาหารค่าไฟเนี่ยมันจะอยู่ในระดับสูงนานเพียงใดและจะลุกลามไปสินค้าอื่นๆหรือเปล่าก็เป็นปัญหากดดันทางอาเซียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตข่าวจากญี่ปุ่นกันค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: think it's very good idea.
1: Wow.
2: Yeah.
1: I'll make sure I get some.
2: Yeah, I will have to get some limited edition Family Mart socks now.
1: Interesting. Yeah, like they are competing on fashion now.
0: Yeah, indeed.
2: Okay, let's move on to
0: my next topic is again about food. So it's about this cannelé boom in Japan. And what cannelé is, a traditional French pastry, and it is a small baked sweet that originated in the border region in France. And it has this triple texture contrast. Mm-hmm. So it features a dark, crispy, caramelized crust on the outside, while the inside remains soft, moist, and custard-like. So, and it is known for its rich flavor, and the simple batter is made of flour, eggs, and milk, and is flavored with rum and vanilla, giving it a deep, adult-friendly aroma. So why did it become a big trend in Japan? Well, Japan first experienced this cannelé boom in the 1990s, and after 20 years, it made a massive comeback as a retro modern sweet that felt fresh to the younger generation. And in Japan, there is this famous celebrity called Matsuko, who is like Japan's Oprah Winfrey. And this cannelé boom exploded when it was featured on her program. And viewers saw food experts and celebrities praising this pastry, and this had led them to the boom. And it is perfect for Instagram. And in the 90s, it was just a plain brown sweet. But today's trend was driven by these beautiful decorations like matcha, chocolate fruits, and making it highly Instagrammable for younger generation.
1: Wow.
0: So there is this rise in specialty cannelé shops in Japan. So towns in Tokyo and Osaka are packed with specialty stores like Kuramae Cannelé or Cannelé du Japon. And they serve freshly baked cannelé and Japan exclusive flavors like roasted green tea, hojicha. And they are also high quality konbini sweets in convenience stores. So you don't have to go to these specialty shops and buy expensive ones, but rather you can just go to Family Mart and buy, let's say, less than 300 yen cannelé, which is very, very delicious. And the trend is evolving into hybrid sweets, so such as the cannelé ice cream topped with cannelé crust to enjoy a cool texture during Japan's increasingly hot temperature.
2: Wow, I like cannelé too.
1: My favorite.
0: It's like very unique texture, isn't it?
1: And I think I have to try some from a specialty shop in Japan on my next trip.
0: Yes, please do.
2: I think today you gave us both a to-do list for our next Japan trip, to buy socks and to go to cannelé specialty shops.
0: And you can do those two things all at once in convenience store in Japan anyway.
1: Yeah, sure.
2: All right, well, thank you so much.
0: Thank you very much. Enjoy your weekend and see you too. Next month. Okay, thank you.
2: Bye. นะคะคุณซานาเอะนะคะก็ก่อนอื่นพูดถึงสภาพอากาศก่อนนะคะช่วงนี้เดือนตุลาคมมาถึงแล้วนะคะอากาศก็เริ่มที่จะเย็นลงแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยโตเกียวนะคะเจอกับฝนค่อนข้างที่จะถี่เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกติดต่อกันเกิน30วันซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้พบบ่อยนักนะคะที่โตเกียวลิซ่าเองก็ถามไปว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้ฝนตกไหมนะคะเขาบอกวันนี้ยังโชคดียังไม่มีฝนตกนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องระมัดระวังอยู่นะคะแล้วก็ฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ดินถล่มในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมก็เป็นเหตุที่ไม่ค่อยเจอในญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ตอนนี้เนาะอะไรที่ไม่ค่อยได้เจอก็ได้เจออย่าว่าแต่ของไทยเราหรือว่าในกรุงเทพนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งแชร์กับเธอไปว่าแหมเราก็เพิ่งเจอนะทั้งฝนตกแบบแช่ทั้งวันทั้งคืนน้ำท่วมแล้วยังจะมีลูกเห็บตกในกรุงเทพด้วยนะคะอ่ะก็จริงๆเรื่องของสภาพอากาศก็อาจจะทำให้เครียดนะแต่ว่าเรื่องที่เธอนำมาเล่านี่ก็เป็นเรื่องที่เบาๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งกันในมุมของแฟชั่นโดยบรรดาร้านสะดวกซื้อทั้งหลายนะคะนำโดย Family Mart นะซึ่ง Family Mart เนี่ยเดิมทีถ้าพูดถึงเรื่องของการ

0: เข้ามาซื้อพวกเสื้อผ้าก็อาจจะเป็นแบบใช้ในยามฉุกเฉินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเวลาแบบชุดกันฝนนะหรือว่าอะไรที่มันใช้ตอนจำเป็นนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือจับมือกับดีไซเนอร์ชื่อดังด้วยนะคะมาพัฒนาแบบชุดที่ใส่แบบ สำหรับชีวิตประจำวันง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าดูดีอ่ะคือเป็นเน้นคุณภาพไปเลยไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ในร้านสะดวกซื้อจะต้องเป็นของที่ดูแล้วราคาถูกหรือว่าไม่มีสไตล์นะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเน้นว่าแบบจะต้องให้มันดูมีสไตล์แล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นเพราะว่าตลาดของร้านสะดวกซื้อเนี่ยซึ่งในญี่ปุ่นก็แข่งขันกันหนักมากเนาะเราเห็นไม่ว่าจะ Family Mart เอ้ย Lawson 7-Eleven นะคะเรื่องของอาหารนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแข่งกันน่าดูเลยแต่ว่า Family Mart ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องฉีกออกมาละเรื่องของตลาดแฟชั่นนี่ก็จะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าสร้างรายได้เนี่ยโอ้โหมากมายทีเดียวนะคะ140ล้านดอลลาร์สหรัฐนะสำหรับยอดขายของเขานะคะก็ทำให้แตกต่างออกมาจากคู่แข่งเลยนะแล้วก็ทำให้คู่แข่งเองเนี่ยก็ต้องหันมาลุยตลาดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: แต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่โด่งดังขึ้นมานะคะก็คือถุงเท้านะคะถุงเท้าของ Family Mart เนี่ยก็จะมีลายเส้นลายนะคะแถบเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของ Family Mart เลยนะคะก็จะมีหลายคนเนี่ยมักจะซื้อเพื่อที่จะไปถ่ายรูปบน Instagram โชว์บน TikTok แล้วราคาไม่แพงด้วยค่ะอยู่ที่390เยนเนาะหรือว่าไม่ถึง3 US ดอลลาร์นะคะก็เลยทำให้สามารถซื้อได้ง่ายๆสะดวกสบายนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะเขาบอกว่าตัวถุงเท้าเนี่ยค่ะก็ใส่สบายนะคะแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียด้วยนะคะซึ่งจริงๆลิซ่าก็คือหนึ่งในนั้นที่ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปซื้อทั้งของ Family Mart แล้วก็หลังจากที่ Family Mart ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลอสันเองก็ได้มีการร่วมมือกับมูจิเพื่อที่จะผลิตเสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นเช่นเดียวกันนะคะของลอสันก็จะมีถุงเท้าที่เป็นลายสีฟ้าชมพูที่เป็นสีของลอสันอีกด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยค่ะในปี2026ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ Family Mart เนี่ยค่ะนอกจากจะมีถุงเท้าที่เป็นลายสีประจำของ Family Mart แล้วนะคะเขาเองเนี่ยได้ออกมาพร้อมกับแคมเปญตัวใหม่ที่มีการผลิตนะถุงเท้าตามเขตต่างๆตามเมืองจังหวัดต่างๆนะคะมีทั้งหมด47จังหวัดด้วยกันและแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปมาจากตัวดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะยกตัวอย่างโตเกียวเนี่ยค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดก็คือจะเป็นเชอร์รี่บลอสซัมนะซากุระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงเท้าของเขาก็จะมีสีชมพูด้วยนะคะเผื่อใครที่เป็นเหมือนลิซ่าแล้วก็ไปสะสมถุงเท้าของคอมบีนี่หรือว่ามินิมาร์ตต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องไปโกยเพิ่มเติมนะคะที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้เองเนี่ย 7-Eleven นะคะก็มาสู้ด้านแฟชั่นเช่นเดียวกันนะคะในเดือนที่แล้วก็ได้มีการพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ญี่ปุ่นนะที่ดังเหมือนกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเสื้อผ้าที่อินเทรนด์นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันของมินิมาร์ทของญี่ปุ่นนะที่นอกจากจะขายเรื่องของอาหารขนมแล้วนะคะเรื่องแฟชั่นก็เริ่มมาแล้วค่ะ
0: ค่ะก็เขาก็มีความได้เปรียบอยู่แล้วด้วยเนาะเพราะว่าจะไปตามหัวถนนไหนแล้วก็เจอได้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะกลุ่มพวกเสื้อผ้านะคะซึ่งพอเราเห็นนะจริงๆเสื้อผ้าที่ไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จัดการสต็อกอาจจะไม่ได้ยากเนาะเท่ากับว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบบจริงจังไปเลยอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องของอาหารนะมาเรื่องของคาเนเล่นะคะขนมของฝรั่งเศสนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตมากเลยในญี่ปุ่นคือมันกลับมาฮิตเพราะว่ามีพิธีกรชื่อดังคุณมัตสึโกะใช่ไหมคะก็เหมือนกับเป็นโอปราห์วินฟรีย์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พูดถึงในรายการแล้วก็ชื่นชมอย่างมากเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกระแสที่บูมขึ้นมาเนาะแล้วก็สำหรับเจ้าคาเนเล่เนี่ยถ้าใครที่ทานอยู่แล้วนะคะก็น่าจะชอบในเรื่องของ texture นะแต่ว่าลักษณะ texture ของเขาเนี่ยที่คนติดใจก็คือด้วยความที่ว่าข้างนอกจะมีความกรอบกรอบหนึบหนึบเนาะเพราะมันจะมีความแบบ caramelized นิดนึงนะคะข้างนอกแล้วพอกัดเข้าไปเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นเนื้อที่นุ่มนุ่มนุ่มหนึบประมาณนั้นนะคะทีนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยพอเขากลับมาเป็นกระแสในช่วงเนี้ย ก็แน่นอนต้องมาในลักษณะที่ภาพต้องสวยแล้วก็มีความแปลกใหม่ใช่ไหมมีหลายๆรถที่เขาสามารถทำได้แล้วก็มีร้านที่เป็นในลักษณะสเปเชียลตี้หลายแห่งเลยในโตเกียวและโอซาก้าด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะจริงๆตัวขนมคานาเล่เนี่ยค่ะเป็นขนมจากฝรั่งเศสนะคะมาจากย่านโบกโดของฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีร้านที่ทำคานาเล่โดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะก็เริ่มมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรสโฮจิชะนะคะแล้วก็เอาไปทานพร้อมกับไอศกรีมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนญี่ปุ่นชอบทานกันคือจะสามารถซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขายคานาเล่โดยตรงเลยก็ได้หรือก็สามารถไปซื้อที่คอมบินีนะคะหรือว่ามินิมาร์ทต่างๆก็มีขายเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นขนมที่รสชาติไม่หวานมากนะคะทานง่ายทานพร้อมกาแฟอร่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังกลับมาบูมในญี่ปุ่นค่ะ
0: นะคะก็นี่แหละเป็นลิสต์นะสำหรับถ้าใครที่จะไปญี่ปุ่นในรอบต่อไปก็อาจจะไปลองสำรวจดูนะคะว่าร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์นี่เขามีหมวดแฟชั่นเนี่ยยังไงกันบ้างแล้วนะคะคงกำลังจะแข่งกันมากขึ้นไปอีกนะหลังจากนี้นะคะเพราะว่าทุกแบรนด์ก็หันมาลุยสมรภูมินี้กันแล้วแล้วก็คานาเล่นะถ้าใครที่อยากจะไปลองแนวแบบมีความเป็นรสชาเขียวโฮจิชะมัทฉะอะไรทั้งหลายนะคะก็ลองไปดูกันได้แล้วคิดว่าคงจะมีอีกหลายๆรสตามมาด้วยเนาะก็กำลังเป็นกระแสถ่ายรูปก็น่าจะสวยอยู่น่ารักน่ารักนะคะ
1: ค่ะนะคะก็ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากจากญี่ปุ่นนะคะมาดูข่าวสารอื่นๆกันนะคะจะพากลับมาในอาเซียนนะคะไปดูข่าวที่อินโดนีเซียที่เป็นข่าวใหญ่ของเขาเหมือนกันนะคะเรื่องของการไปเจอวิลล่าหรูที่อยู่ภายในเรือนจำนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็ได้มีการสั่งรื้อถอนนะคะตัวกลุ่มอาคารพักอาศัยลักษณะคล้ายกับวิลล่าหรูนะคะในเรือนจำที่ชื่อว่าซินิบองนะคะในเมืองบกทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตานะคะหลังจากการเข้าตรวจค้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยค่ะพบสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ VIP มากมายที่ไม่ควรมีอยู่ในสถานที่คุมขังนะคะคือมีตั้งแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโทรทัศน์จอขนาดใหญ่สระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายนะคะไปจนถึงพื้นที่พักอาศัยที่ตกแต่งอย่างหรูหราเหมือนอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวเลยนะคะโดยปฏิบัติการตรวจค้นกระทันหันดังกล่าวเนี่ยค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอินโดนีเซียนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะพบอาคารพักอาศัยผิดกฎหมายแบบไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย10หลังนะคะภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเครื่องปรับอากาศมีโซฟาเตียงขนาดใหญ่นะคะตู้เย็นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็เครื่องใช้ในครัวเรือนแบบครบครันเลยนะคะภาพถ่ายหลังการตรวจสอบเนี่ยเผยให้เห็นมีทั้งขวดเบียร์วิสกี้และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆซุกซ่อนอยู่ในตู้เย็นนะคะภายในวิลล่าพักอาศัยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยออกก่อนที่จะนำรถขุดเข้าไปทำลายอาคารดังกล่าวทันทีนะคะนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักแล้วเนี่ยค่ะพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังพบสระว่ายน้ำนะคะอย่างที่บอกไปมีห้องออกกำลังกายแล้วก็มีพื้นที่ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเครื่องจำลองการเล่นกอล์ฟด้วยนะคะรวมทั้งยังพบรถยนต์ราคาแพงอย่างเช่น Toyota Alphard นะฮะแล้วก็ Toyota Fortuner จอดอยู่ในพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังพบประตูทางออกด้านหลังที่ไม่ได้ล็อกซึ่งเชื่อมต่อไปยังป่าไผ่นะฮะแล้วก็พื้นที่ทิ้งขยะก็ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าออกเรือนจำได้อย่างอิสระนะคะโดยไม่ต้องผ่านจุดตรวจคนหรือว่าจุดของเจ้าหน้าที่คราวนี้นะคะทางด้านของไซฟรีดารัชมาวาตรีราซาฮันนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของอินโดนีเซียเนี่ยค่ะเขาก็เปิดเผยว่าการตรวจสอบพบหลักฐานก็ชัดเจนว่านักโทษบางรายเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่นักโทษทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้นะคะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสภาพเหมือนบ้านพักส่วนตัวหรืออพาร์ตเมนต์หรูมากกว่าเรือนจำนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เคยพยายามเข้าตรวจค้นแล้วแต่ว่าถูกปฏิเสธโดยอ้างปัญหาด้านเอกสารนะคะขณะที่การเข้าตรวจค้นครั้งล่าสุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็ยังถูกขัดขวางแล้วก็เกิดเหตุผลักดันจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ ผลการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยยังพบว่ามีการเรียกเก็บค่าเช่าสำหรับการเข้าไปพักในวิลล่าหรูนี้

0: นี้นะคะตั้งแต่หลัก10ล้านรูเปียต่อเดือนนะคะไปจนถึง 1,000 ล้านรูเปียต่อเดือนนะคะมีรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า Republica ด้วยนะคะที่ระบุว่าเงินค่าเช่าดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกนำไปจัดสรรแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงในระบบราชทัณฑ์ด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไปนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็ทางฝั่งกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการชี้แจงว่างบประมาณในการก่อสร้างอาคารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาจากรัฐบาลนะแต่เราก็สิ่งสร้างทั้งหมดเนี่ยไม่มีใบอนุญาตโดยผู้อำนวยการกรมราชทัณฑ์เนี่ยเสริมว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบที่พักของเจ้าหน้าที่อีก13แห่งที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องภายในพื้นที่เรือนจำเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เนี่ยคือตัวเรือนจำเนี่ยโอ้โหทำไมฟังดูเหมือนกับว่าพื้นที่ใหญ่โตมากเลยนะคะตัวเรือนจำซิบินงนะคะมีพื้นที่ประมาณ4เฮกตาร์ค่ะปัจจุบันเนี่ยคุมขังผู้ต้องขังมากกว่า 1,800 คนซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับจริงหลายเท่าแต่กลับกลายเป็นว่ามีเรือนจำที่พิเศษออกมาเป็นวิลล่าแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะก็แสดงให้เห็นแหละว่ามันมีผู้ต้องขังที่อาจจะเข้าไปแล้วก็มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเขาตอนนี้เนี่ยมีการสอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ทำลายเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะข้างในมีความหรูหรานี่ก็นะยังถือว่าเคยเห็นในข่าวอื่นๆนะแต่ประเภทแบบว่าเปิดประตูออกไปได้แล้วก็ไปยังที่เวิ้งวังโอ้โหนี่คือเป็นไม่ใช่เรือนจำแล้วล่ะใช่ไหมไปไหนก็ได้แหละแบบนี้นะคะ
0: เป็นที่พักผ่อนละเป็นที่
1: ใช่ไหมจะได้เข้ามาจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเข้ามาแล้วออกเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็รอผลการสอบสวนกันต่อไปนะคะน่าจะไม่ทันแล้วนะสำหรับข่าวเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์อัดกันนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงผลกระทบน้ำท่วมนะคะสักครู่ติดตามฟังกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเราทั่วประเทศนะคะในช่วง7:00 น.เป็นต้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เพจ MCOT News FM 100.5 นะคะวันนี้พบกันนะคะวันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569อยู่กับคุณนิสาอริสาสิทธิวงศ์แล้วก็วันนี้แก้มพิญญาภัทรดั่นอุตตามารับหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะช่วง7:00 น.ตรงแบบนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะหลายคนกำลังรอคอยอย่างแน่นอนนะคะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงผลกระทบน้ำท่วมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์นะคะช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมองหาทริปดีๆนะคะส่งท้ายปีวันนี้นะคะลิซ่าก็มีทริปดีๆมาแนะนำนะคะที่เป็นทริปที่สามารถที่จะเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีกับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow นะคะปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะคะนำโดยทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงกับ Thai Air Asia นะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรนะคะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจนะคะที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธสิหิงค์นะคะที่วัดพระสิงห์นะคะแล้วก็มีไฮไลท์สุด Exclusive ค่ะ